0: ปรากฏเป็นข่าวของคุณทักษิณกับคุณอนุทินเจอกันนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงวันอาทิตย์ถัดมาอันดับ2ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มีความสำคัญอย่างยิ่งก็คือศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลซึ่งเขาจะว่าฝ่ายค้านยื่นแน่ๆนะครับการันตีได้ครับว่าไม่มีเสียงแตกไม่มีเสียงสสงูเห่าเกิดขึ้นในซี่ของรัฐบาลแน่นอนเมื่อ2คนดังออกมาประกบคู่กันขนาดนี้ชัดเจนมากครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับเรายังวนเวียนอยู่กับเรื่องราวของผู้นำประเทศนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวันศุกร์เดี๋ยวจะวิเคราะห์กันยาวๆเลยวันนี้คุณอัชราโพสีจะเข้ามาเล่าให้ฟังด้วยว่าบรรยากาศของบุคคลทางการเมืองความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับกิมมิคทางการเมืองเนี่ยมีอะไรที่เราควรจะไม่มองข้ามจากงานของคุณเกรียงและต่อเนื่องมาส่วนนายกรัฐมนตรีเองเสร็จจากงานศพของคุณเกรียงก็เข้าใจว่ามีมาปฏิบัติภารกิจคือกลับมากรุงเทพนั่นแหละก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านใช่ไหม
2: ใช่แต่ปรากฏว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามข้อมูลข่าวสารจะเห็นเลยว่าตั้งแต่นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกจังหวัดปราบปรามเรื่องของอาวุธปืนสิ่งผิดกฎหมายยาเสพติดเราจะเห็นในระดับผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้นำฝ่ายด้านความมั่นคงเนี่ยนำกำลังไปตรวจเข้
1: ม
2: ในแต่ละจุดเข้าไปบุกตรวจค้นมีการตั้งด่านไม่เว้นแม้แต่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่นั่นเขาก็มีการตั้งด่านเหมือนการตั้งด่านเป็นจุดตรวจจุดสกัดคนที่อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงกระทำผิดกฎหมายตรวจค้นรถไม่เว้นแม้แต่คนนี้คนที่อยู่ด้านหลังดิฉัน
1: คนนี้ก็โดน
2: คนนี้ก็โดนเป็นนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลแต่สื่อหลายสำนักบอกเลยว่าถึงเป็นนายกก็ไม่เว้นเหมือนกันรถของนายกรัฐมนตรีวิ่งมาบนถนนในจังหวัดบุรีรัมย์ปรากฏว่ามีการตั้งด่านด้านความมั่นคงเจ้าหน้าที่ตัดสินใจเรียกตรวจแล้วก็เข้าไปตรวจรถเนี่ยแหละค่ะเป็นภาพขณะที่คุณอนุทินอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะเปิดท้ายรถดูหน้ารถซึ่งเราก็จะเห็นว่านี่คุณอนุทินก็นั่งอยู่ภายในรถตู้ด้วยนะคะเป็นจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่สนธิกำลังร่วมกับตำรวจตรวจค้นอาวุธปืนยาเสพติดจุดนี้อยู่ที่ตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งในหลายๆจังหวัดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาก็ตั้งด่านแบบนี้แหละเพื่อที่จะกวดขันตามมาตรการและนโยบายที่นายกรัฐมนตรีประกาศไปปรากฏว่าช่วงของการตรวจพอตรวจภายในรถแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยค่ะรายงานนายกถามเจออะไรไหมตำรวจบอกว่าไม่เจอครับนายกก็เลยถามกลับไปนะคะหมายถึงที่ตั้งด่านทั่วๆไปแถวเนี้ยเจออะไรไห
1: ม
2: ไม่ได้หมายถึงในรถนายกรัฐมนตรี
1: ครับ
2: เพราะว่ารถของนายกก็ต้องไม่เจอมั้ย
1: ไม่รู
2: ้เนี่ยก็เลยถามบอกว่าแล้วที่ตั้งทั่วๆไปอ่ะเจออะไรหรือเปล่าทางคุณตำรวจที่เป็นผู้ตั้งด่านก็เลยบอกว่าเจอแต่ยาครับ
1: เยอะอ๋อมาถึงทั่วไป
2: ใช่ก็คือตั้งด่านมาหลายๆวันหลายๆจุดเนี่ยเจออะไรกันบ้าง
1: เจอยานี่ท่านก็ทีเด็ดเหมือนกันนะ
2: ตำรวจก็เลยแจ้งบอกว่าอ่ะเจอยาครับขณะเดียวกันก็มีภาพของคุณอนุทินเนี่ยนอกจากที่จะเดินทางไปที่บุรีรัมย์หลายคนถามว่าเอ๊ะไปเนี่ยไปพูดคุยเรื่องที่ไปเจอกับคุณทักษิณเมื่อวันศุกร์หรือเปล่า
1: ครับ
2: ก็เลยต้องไปเจรจาพูดคุยกับคุณเนวินอีกครั้งนึงหรือเปล่า
1: อ๋อนี่
2: แต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคุณอนุทินก็เดินทางกลับบ้านที่บุรีรัมย์เป็นประจำ
1: ครับ
2: ช่วงของวันหยุดสัปดาห์นี้ก็เดินทางไปนะคะแล้วก็ไปแวะทานอาหารริมทางที่จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับคุณเนวินชิดชอบด้วยช่วงที่ไปทานอาหารเนี่ยผู้สื่อข่าวเขาแจ้งบอกว่ามีการไปถามพ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านด้วยนะบอกว่าตอนนี้ค้าขายเป็นยังไงบ้างแล้วชอบไหมไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยช่วยค่าใช้จ่ายทำให้ร้านในพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าพ่อค้าแม่ค้าบอกดีเงินหมุนเวียนในชุมชนขายของได้มากขึ้นนายกก็เลยบอกว่าอะไรที่ช่วยได้ก็จะช่วยให้ได้จริงๆแล้วก็จะสานต่อเดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมอีกด้วย
1: เนี่ยคุณผู้ชมใน TikTok Live แซวมาบอกแหมสื่อก็ช่วยเชียร์จริงๆเลยคือท่านนายก ขออภัยต้องยอมรับอย่างนึงว่าเวลามีภาพตรวจค้นรถนายกผู้นำบรรดารัฐมนตรีหรือนายกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนประชาชนเขาตั้งคำถามแหละว่านี่เรื่องจริงมั้ยเนี่ยหรือPR หรือเปล่าพูดกันตรงๆสร้างภาพหรือเปล่าผมไม่รู้เราไม่รู้หรอกครับแต่ว่าเราก็เห็นภาพเนี่ยตำรวจก็รุมถ่ายแต่ว่าถ้าจะเป็นการสร้างภาพขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ในด้านหนึ่งมันก็เป็นคงเป็นการส่งสัญญาณได้นะคุณผู้ชมว่าขนาดนายกก็โดนตรวจนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้มาตรการคุมเข้มอาวุธปืนทั่วประเทศเนี่ยเข้มข้นแน่นอนผู้นำประเทศยังไม่พ้นโดนตรวจ

0: ว่าโดนทุกคนถ้าจะคิดว่าเป็นการสร้างภาพซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าสร้างไม่สร้างผมก็ไม่รู้นะ
1: ถ้ามองในอีกมุมนึงถ้ามีการตั้งข้อสังเกตกันว่าพอรถนายกรัฐมนตรีผ่านบริเวณจุดที่มีการตั้งด่านตรวจแล้วปล่อยให้ผ่านเลยไป
0: อันนี้หนักเลยฮะ
1: อาจจะเป็นปัญหาตามมาก็ได
0: ้
1: ดังนั้นการที่เรียกตรวจอาจจะทำให้นอกจากที่จะได้ภาพที่ออกมาว่าแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีก็ต้องตรวจแล้ว
0: ก็โดน
1: ในบรรดารัฐมนตรีทุกคนก็ต้องตรวจด้วยเช่นเดียวกันนักการเมืองในพื้นที่ผู้นำชุมชนใครที่จะเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ในจังหวัดนั้นๆก็ต้องได้รับการตรวจเหมือนกันเหมือนที่นายกรัฐมนตรีเคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่าให้มีการปราบปรามอาวุธสงครามยาเสพติดอย่างเต็มที่ถ้ามีรัฐมนตรีคนไหนโทรไปแล้วพยายามพูดคุยเจรจานั่นแปลว่าวันนั้นจะเป็นวันที่รัฐมนตรีคนนั้นทำงานเป็นวันสุดท้าย
0: ประกาศออกมาอย่างชัดเจนนะครับเอาเป็นว่าตรวจค้นรถนายกมองในแง่ดีก็เป็นการส่งสัญญาณอย่างชัดเจนเลยแล้วกันว่านโยบายตรวจค้นอาวุธเข้มแน่เพราะรถนายกก็โดนนะครับแต่ว่านี่เป็นจะว่าเป็นงานต่อเนื่องก็ไม่ใช่แต่ว่าก็เป็นภารกิจที่เราได้เห็นนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่บุรีรัมย์หลังจากที่เสร็จภารกิจจากกรุงเทพคือเมื่อเย็นวันศุกร์เนี่ยไปงานศพคุณเกรียงนะครับได้มีภาพข่าวทางการเมืองไปเจอคุณทักษิณกลับกรุงเทพแล้วช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ก็ไปบุรีรัมย์เราพาคุณผู้ชมหมุนเข็มนาฬิกาย้อนกลับไปที่งานศพคุณเกรียงอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะมีทีเด็ดอะไรที่เราไม่ควรมองข้ามผ่านมุมมองของนักข่าวอาวุโสที่ไปเกาะติดสถานการณ์คุณอัชราโพสีนะครับหลายคนผมว่าหลายคนไม่แปลกใจหรอกที่คุณอนุทินเข้าไปทักทายคุณทักษิณนะคุณเคยกันดี
2: ใช่ค่ะไม่ดิฉันก็ไม่แปลกใจนะคะแล้วก็ดิฉันก็มองว่าวันที่14เนี่ยที่มีงานศพเนี่ยก็ไม่ใช่เหตุบังเอิญที่ไปเจอกัน
0: นัดกันไปเหรอ
2: เชื่อว่าต้องรู้ว่าต้องมีไปพร้อมกัน
0: อ๋ออารมณ์ว่า
2: ต้องไป
0: ท่านไปกี่โมง
2: ต้องบอกเลยว่าคือดิฉันรู้อยู่แล้วว่าคุณทักษิณ
3: จะเดินทางไป
2: ค
3: ุ
2: ณแพทองธารคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์จะเดินทางไปวันที่14ดิฉันรู้ตอนเช้าพอมาช่วงบ่ายมาได้รับแจ้งจากผู้สื่อข่าวที่อยู่ทำเนียบรัฐบาลบอกว่าจะไปเหมือนกันดิฉันทราบข่าวเมื่อวันที่12ว่าจะไปก็เลยแบบไม่เป็นไรรู้ละทีนี้รู้ละทีนี้ก็ต้องไปพอไปแล้วเมื่อวันที่14เรื่องของกลุ่มของพรรคเพื่อไทยเนี่ยขึ้นเวลา17 นาฬิกาแต่ว่าตอนนั้นนายกมีงานนะตอนแรกก็เข้าใจว่านายกเนี่ยจะเดินทางจาก
0: โคราช
2: แล้วก็เดินทางไปเลยเราคิดว่าสงสัยนายกจะถึงก่อนหรือว่านายกจะอยู่แป๊บเดียวแล้วก็กลับหรือเปล่าเพราะว่าเห็นบอกว่าไปไวปรากฏว่านายกกลับมาที่กรุงเทพก่อนแล้วก็ไปในห้วงเวลาเดียวกันกับของที่พรรคเพื่อไทยไปพรรคเพื่อไทยนี่ไปถึงเวลา18:30 นพอไปถึงดิฉันลงเครื่องไปก่อนแล้วก็ไปถึงงานพอไปถึงงานแล้วมันยังมีเวลาเหลือไงคะในช่วงเวลา19 นาฬิกาแต่รู้สึกว่าเหมือนมีใครบอกดิฉันว่าลงแบบเครื่องนายกเนี่ยลงต่อๆกันเลยที่สนามบินอุบลราชธานีในวันนั้นแล้วคุณทักษิณพอไปถึงงานมันไม่ไกลกันมากพอไปถึงงานคุณทักษิณเนี่ยไปอยู่ที่ห้องรับรองซึ่งจะอยู่ด้านหลังของในห้องงาน
3: ค่ะ
2: ดิฉันก็เข้าใจว่าดิฉันจะรอตรงนี้แหละป้าเดี๋ยวนายกเนี่ยพอมาถึงปุ๊บก็อาจจะเข้ามาตรงนี
1: ้เขามีการส่งสัญญาณก่อนหรือเปล่าว่าเดี๋ยวคุณทักษิณอยู่ในห้องรับรองบริเวณด้านหลังห้องพิธีแล้วเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงจะเข้ามาพูดคุยทักทายเขามีการแจ้งก่อนหรือเปล่า
2: ดิฉันได้ยินมาแบบนั้นทีนี้การดิฉันก็เลยไปรอที่หน้าห้องรับรองแต่ว่าเขาไม่สื่อเข้าอะนะก็สักพักหนึ่งก็รู้ว่าเอ๊ะนายกมาแต่ว่านายกเนี่ยอยู่ในงานในห้องพิธีแต่นายกก็ยืนอยู่สักพักหนึ่งฉันก็รู้สึกว่าเอ๊ะสงสัยนายกจะไม่มาละฉันก็วนกลับไปเพื่อที่จะไปรอที่งานเพื่อที่จะไปเอาภาพเจอกันนะคะปรากฏว่านายกเดินเข้าไปจะไปที่ห้องรับรองปรากฏว่าคุณทักษิณมันเป็นช่วงเวลาเดียวกันเหมือนหมุนเป็นวงกลม
0: อ
2: ะช่วงเวลากันที่คุณทักษิณเนี่ยออกมาที่หน้างาน
0: พอดี
2: แล้วนายกก็วนเป็นวงกลมแล้วก็ไปเจอก็เลยกลายเป็นภาพนั้นนะคะ
0: ที่เดินเข้าไปทัก
2: ที่เดินเข้าไปทัก
0: คุณทักษิณคุณทักษิณนั่งอยู่ที่
2: ใช่ค่ะ
0: เขาเรียกอะไรเก้าอี้ประธานเหรอ
2: ใช่ค่ะเพราะว่านายกเองเนี่ยจะเดินไปหาคุณทักษิณที่ห้องรับรองอยู่แล้ว
3: ค่ะ
2: มันก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยค่ะอย่างภาพเห็นก็คือหมุนเป็นวงกลมนายกก็เลยหมุนกลับมาแล้วก็มาเจอก็เจอภาพนี้ค่ะ
0: อันนี้เรียกว่าพุ่งเข้าไปชาร์จเลยนะ
1: พุ่งเข้าไปชาร์จเลยจริงๆแล้วอาจจะไปเจอกันที่ห้องรับรองแต่ในเมื่อมาเจอกันบริเวณด้านหน้าบริเวณเก้าอี้ประธานแล้วก็เลยตัดสินใจเข้ามาทักทายณจุดนี้เลยแล้วสื่อมวลชนก็รออยู่ตรงนั้นพอดี
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะ
2: รออยู่ตรงนั้นพอดีก็เลยได้ภาพนี้มา

0: ก็มีข้างหน้านี่ค่ะก็มีคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกคุณยวภาวงศ์สวัสดิ์แล้วก็มีคุณแพทองธารแล้วก็มีคุณทักษิณนี่ค่ะนี่ก็เป็นแกนนำ
1: ก็จะเป็น
0: บรรดารัฐมนตรีแต่อาจารย์เชนยังไม่ได้ไปนะคะอาจารย์เชนติดงานไม่มีอาจารย์เชนแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะมีอดีตรัฐมนตรีมีแกนนำพรรคเพื่อไทย
2: คือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยที่จะเดินทางมารวมถึงมีการพาสื่อมวลชนเดินทางไปด้วยแล้วช่วงของการที่นั่งเนี่ยเราจะเห็นภาพบางช่วงบางจังหวะมีการหันไปพูดคุย
0: ค่ะใช่ค่ะดูตลอดระยะเวลาในการอยู่หน้างานก็จะมีเนี่ยค่ะมีการพูดคุยกันกระซิบกันในจุ่มมีจังหวะเวลาหัวเราะกันก็มีดูแล้วบรรยากาศก็แห
1: ม
0: ก็ดูชื่นมื่นนะแต่ว่าก็ยังพูดมากไม่ได้เพราะว่าเป็นงานศพ
1: ไม่ได้คุยอะไรกันเยอะใช่ไหม
0: ไม่ณขณะนั้นก็มีกระซิบกันบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าหลังจากเสร็จพิธีมีช่วงเวลาที่เจ้าภาพเชิญรับประทานอาหาร
2: ค่ะ
0: จังหวะนี้ละค่ะก็เชิญนายกอดีตนายกแพทองธารนี่ก็เชิญท่านนายกอนุทินเนี่ยค่ะไปรับประทานอาหารที่ห้องรับรองเดิมนี่แหละค่ะที่อยู่ในช่วงแรกก็คือทุกคนก็ไปแต่ในห้องนั้นจะมีแค่4นายกก็คือ3อดีตนายกกับนายกอนุทินเข้าไปแล้วก็มีแกนนำมีรัฐมนตรีที่อยู่ในห้องนั้นเพราะว่าห้องมันแคบค่ะทุกคนก็ต้องรอข้างนอกแต่ว่าใช้เวลาเนี่ยไม่ถึงคิดว่าไม่ถึง30นาที
1: ในห้องทานข้าว
0: ในห้องทานข้าว
1: ครับ
2: แต่ก็จะมีแต่บรรดาแกนนำที่อยู่ข้างในนั้นไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าไป
0: ไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปแต่ว่าไปแอบถามเองก็ประมาณว่าในเวลาที่ไม่ถึง30นาทีเนี่ยพูดกันน้อยนะ
1: อ้อเหรอ
0: ไม่ถือว่า
1: ไม่ได้เมาอะไรมากมาย
0: ดูจากใช่ค่ะไม่ได้พูดอะไรกันมากมายคือตัวนายกอนุทินเองเนี่ยก็พูดน้อยเขาบอกมาแค่นั้นแล้วอาจจะฟังมากกว่า
2: แต่ว่าเขานั่งอยู่ร่วมกัน
0: นั่งอยู่ร่วมกัน
2: รับประทานอาหารร่วมกัน
0: ใช่ค่ะแต่ผู้เสียดายไม่มีภาพ
1: พูดแบบสัพเพเหระอะไรอย่างนี้ไหม
0: ก็ถามสารทุกข์สุขดิบ
1: ไม่ใช่พูดอะไรทางการเม
0: ือง ภาพรวมกับในวงอะไรเงี้ยแต่นายกเองจะพูดน้อย
2: แต่ถ้าเกิดเรามองกันจริงๆอะค่ะอันเนี้ยมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่เป็นงานพิธีกรรมทำให้การพบปะพูดคุยเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นการพูดประเด็นทางการเมือง
0: ใช่ค่ะ
2: เราเจอกันอาจจะเป็นการพูดคุยสารทุกข์สุขดิบกันได้แต่พอภาพที่ออกมาภาพของ3นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นอดีตกับนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันไปอยู่ภายในงานเดียวกันและภาพที่คุณอนุทินเนี่ยเข้าไปเรียกว่าเข้าไปกราบที่ตักอ่ะก็คือเหมือนกับแสดงถึงความเคารพเป็นอย่างมากแน่นอนนักข่าวเนี่ยถามนายกตั้งแต่วันที่อยู่ภายในงาน
0: ค่ะ
2: แล้วก็มาถามหลังจากนั้นด้วยในมุมมองของนักข่าวเองเขามองว่าสิ่งที่สื่อออกมาหรือว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์หรือว่าเป็นการแสดงออกทางการเมืองไหมที่เป็นความการส่งสัญญาณอะให้คนได้เห็นอะ
0: คือต้องบอกว่าคุณอนุทินเนี่ยถ้าเราดูนะคุณอนุทินจะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ย มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะ
2: คะ
0: แล้วคุณอนุทินกับคุณทักษิณเนี่ยเขาก็สนิทกันมานะถือว่าเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งของคุณอนุทินเลยเพราะว่าเขาก็เจอกันมาก่อนหน้านี้เขาเจอกันมาที่ไปตีกอล์ฟอะค่ะเขาก็เจอกัน
2: แล้วก็เคยไปร้องเพลง
0: ใช่
2: แล้วพอไปถามนายกก็จะบอกว่าคือที่ผ่านมาก็มีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วเพราะว่าตัวของคุณอนุทินเนี่ยเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลของคุณทักษิณด้วยเป็นรัฐมนตรีในช่วงลำดับท้ายๆตอนที่ก่อนที่จะมีการยุบสภาช่วงนั้น
0: ใช่ค่ะก็เลยคือก็ไม่แปลกใจนะที่มีภาพแบบนี้เกิดขึ้นมาใช่ค่ะนอกจากที่จะแบบว่าเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วเนี่ยมันยังสื่อถึงเรื่องประเด็นทางการเมืองที่ผ่านมานะนอกจากเรื่องของสีเขียวสีส้มสีแดงแล้วที่มีก่อนหน้านี้นะมันก็จะสื่อไปถึงเรื่องว่าเอายังเหนียวแน่นกันนะจนไปถึงอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยแหละ
2: ค่ะ
0: ใช่เพราะว่าฝ่ายค้านเองนี่ก็เริ่มที่จะยื่นแล้วนะเปิดประชุมมาเนี่ยก็จะยื่นแล้วนะ
1: อ๋อเขาจ่อแล้ว
0: จ่อแล้ว
1: คุณอิงก่อนมาเนี่ยทำไมดูไม่สดชื่นเท่าคนอื่น
0: อันนี้ค่ะก็สดชื่นอยู
1: ่สดชื่นอยู่
0: ก็ก็ตอนไหว้ตอนที่ไหว้ตอนที่มาสวัสดี ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู
1: ่โอ้จังหวะนั้นก็ต้องยิ้มสิ
0: ใช่แต่ก็อาจจะเปิดให้คุณทักษิณคุยดีกว่า
1: ครับ
0: น่าจะอย่างนั้นมากกว่า
2: แล้วแบบนี้เราจะสยบข่าวเรื่องของเขียวแดงออกไปได้เลยไหมคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าเอ๊ะกำกำกึ่งกึ่งน่าจะมีการไปจับไปรวมกลุ่มกันหรือเปล่าพอมีภาพนี้ออกมามันเหมือนกับเป็นสิ่งที่อย่างที่คุณบอกอะว่าสามารถสยบข่าวรือนี้ออกไปได้เลยอะ
0: น่าจะได้น่าจะได้เลยทีเดียวอาจจะเต็มร้อยเลยทีเดียวก็ว่าได้เพราะทางก่อนหน้านี้ทางฝั่งพักเพื่อไทยแกนนำพักเพื่อไทยเองเขาก็ปฏิเสธมาแล้วเสียงแข็งเหมือนกันอาจารย์เชนก็บอกมาแล้วว่าไม่มี
2: ค่ะ
0: ไม่มีพอมาเจอภาพแบบนี้อ้าวกลายเป็นการยืนยันได้แบบเต็ม 100% แล้วว่าก็เหนียวแน่นกันอยู่นะ
2: และตัวคุณอนุทินเองก็ยังบอกด้วยว่าการทำงานกับพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งก็คือพรรคเพื่อไทยอ่ะราบรื่นแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้โดยที่ไม่มีปัญหาเรียกว่าเป็นการคอนเฟิร์มส่งสัญญาณไปให้ทั้งสีเขียวด้วยหรือเปล่าส่งสัญญาณไปให้สีส้มด้วยหรือเปล่า
1: เพราะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าสีเขียวอาจจะอยากจะเข้ามาโปรเทสในครม.ไงก็น่าเหนียวแน่นขนาดนี้ก็ไม่จำเป็นต้องมีหรือเปล่า
0: ใช่ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะก็น่าจะใช่นะทั้งเขียวทั้งส้มนะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ
1: ทีนี้ภาพที่ขั้นต่อไปที่เรามองก็คือคุณอัชรามองว่านี่จะเป็นหนึ่งในตัวการันตีนะครับความมั่นคงของรัฐบาลนี้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะมีขึ้นแน่ๆเห็นว่าจะยื่นยติปลายเดือนนี้นะต้องรอดูความเคลื่อนไหวของทางฝ่ายค้านจะประกาศมาว่าจะยื่นยติปลายเดือนนี้นะครับสัปดาห์นี้ยังไม่มีข่าวอะไรออกมาเนาะว่าเขาจะไปนัดคุยนัดอะไรกัน
0: แต่ว่าต้องบอกว่าตั้งแต่วันนั้นนะคุณทักษิณก็เงียบคือเก็บตัวแหละตั้งแต่พ้นโทษมานี่ก็เก็บตัวมากนี่ถ้าไม่ใช่งานศพเราก็จะไม่เห็นนะบรรยากาศแบบนี
2: ้มีนักข่าวพยายามไปพูดคุยกับคุณทักษิณกับคุณอิงไหมคะเพราะว่าตอนนี้ตั้งแต่งานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นมีแต่การให้สัมภาษณ์หรือว่าการไปสอบถามจากตัวคุณอนุทินหลายคนบอกเอ๊ะแล้วได้มีคนของพรรคเพื่อไทยไปถามบ้างหรือเปล่าว่าเอ๊ะทางเพื่อไทยล่ะเขาคุยยังไงบ้างคุยเรื่องเดียวกันหรือเปล่าย
0: ังไม่ได้มีการ คือแบบเราก็คงแบบยังไม่ได้ไปคุยกับคุณทักษิณหรือคุณแพทองธารนะ อาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่มันเร่งรีบมากๆในวันนั้นคือไปถึงปุ๊บมีงานก็คือรีบกลับแต่ว่าอาจจะแอบถามแกนนำบ้างว่ามีการคุยอะไรกันไหมหรือนิดหน่อยอย่างเงี้ยก็มีถามว่าอย่างกับพรรคอย่างกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นยังไงทางแกนนำเองเขาบอกว่าช่วงนี้แม้ว่าคุณอนุทินเองเนี่ยจะโดนหลายเรื่องนะแต่ว่าพ
1: ร
0: รคเพื่อไทยก็ยืนยันเลยว่าไม่มีการที่จะมาซ้ำเติมกันอย่างแน่นอนในเรื่องนี
1: ้จริงเปล่า จริงจริงเขาบอกใช่ไหม
0: เขาบอกมาไม่มีการซ้ำเติมกันอย่างแน่นอน
2: คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าดูอ่ะเพื่อไทยก็ทำงานร่วมกับพรรคภูมิใจไทย ในทิศทางเดียวกันเพราะเราสังเกตเห็นตอนนี้มรสุมมันเข้ามาเยอะมากสิ่งที่คุณอนุทินจะทำได้แล้วพรรคภูมิใจไทยจะต้องพยายามก็คือต้องทำให้เสถียรภาพในรัฐบาลเนี่ย มันแน่นให้มากที่สุด เพราะไม่งั้นพอมีปัญหาเข้ามาทีเนี่ยตอนนี้เราเห็นเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบรายสัปดาห์ถ้าในพรรคร่วมยังมีปัญหาอีกรัฐบาลอยู่ได้ยากดังนั้นเนี่ยหลังจากนี้เดี๋ยวจะต้องรอต่อไปเพราะหลายคนบอกว่านี่คือภาพส่งสัญญาณของความแน่นปึกของสีน้ำเงินกับสีแดงแต่ถ้าคุณอัชราไปติดตามแล้วและเห็นว่าสีแดงเริ่มส่งสัญญาณอาจจะต้องเชิญมาแล้วก็มานั่งพูดคุยกันอีกนะ
1: ต้องมาบ่อยขึ้นเอาอินไซต์มาฝากหน่อยคุณอัชราทิ้งไว้หนึ่งประเด็นนะครับที่ว่าน่าจะเป็นสัญญาณสะท้อนถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่แข็งแกร่งเพราะถ้าเราย้อนไปสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีช่วงนึงที่คนมองว่าเอ๊ะเราหอกระแหงหรือเปล่าชักจะมีสมการส้มแดงเขียวอะไรอย่างนี้ซึ่งความเป็นไปได้ในทางคณิตศาสตร์เป็นไปไม่ได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อช่วงนี้ขอบคุณคุณอัชราครั้งหน้าเอาแบบสุดๆเลยนะ insight นะฮะคุยกันต่อเพราะถ้านี่คือภาพหรือสัญญาณที่ยืนยันชัดเจนว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะมีขึ้นปลายปีนี้หายห่วงแน่นอนแดงผนึกกับน้ำเงินอย่างเข้มข้นพี่ประจักษ์ครับการพบกันของสองคนใหญ่เมื่อวันศุกร์ก็คงเป็นอีเวนต์สั้นๆที่ส่งสัญญาณทางการเมืองแบบไม่ธรรมดานะครับ
3: คือในย่าทางการเมืองมันมีสอดแทรกให้เห็นอยู่แล้วครับคืออันดับแรกเลยก็คือ2พรรคใหญ่เนี่ยยังแสดงความปึกแสดงความเหนียวแน่นยังไงเสียก็ไม่ทิ้งซึ่งกันและกัน2ก็คือผลในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลซึ่งเชื่อว่าฝ่ายค้านยื่นแน่ๆครับยื่นแน่เสียงที่มีความเป็นห่วงกันว่าจะมีปัญหาเสียงแตกจะมีงูเห่าเกิดขึ้นในรัฐบาลการันตีได้ครับว่าคงจะไม่มีเกิดขึ้นและที่สำคัญที่สุดต้องบอกว่าการพบปะกันของสองคนใหญ่ที่อุบลทั้งสองฝ่ายมีแต่ได้ไม่มีเสียครับเดี๋ยวจะกลับมาบอกว่าได้อะไรแล้วทำไมจึงไม่มีเสียนะครับ
1: ครับ
3: เรื่องราวที่เป็นประเด็นต่อเนื่องมานะครับจากช่วงวันศุกร์ช่วงเย็นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือการพบปะกันของสองคนใหญ่บนเวทีทางการเมือง ในยุคอดีตกับยุคปัจจุบันมาเจอกันนะครับสิ่งที่สามารถที่จะสะท้อนออกมาจากภาพของการพบปะกันของสองคนดังก็คือสัมพันธภาพระหว่างนายกรัฐมนตรี

รีปัจจุบันคุณอนุทินกับอดีตนายกอย่างน้อย3คนจากพรรคเพื่อไทยที่นำโดยคุณทักษิณชินวัตรอย่างแน่นปึกครับและนอกเหนือจะเป็นการการันตีความสัมพันธ์ที่ยังแนบแน่นสามารถที่จะร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคที่ทางรัฐบาลกำลังเจอในช่วงนี้แล้วยังจะส่งผลไปถึงศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลซึ่งเขาจะว่าฝ่ายค้านน่าจะยื่นแน่ๆครับก็จะเป็นการการันตีนะครับเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจนะครับส่งสัญญาณไปยังคนของพรรคภูมิใจไทยและ F4 ครับบอกว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแน่ๆครับสำหรับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะอะไรครับอย่างที่เกริ่นเอาไว้ภาพของการเห็นร่วมพบปะกันของ4นายกรัฐมนตรีภาพบางช่วงบางตอนที่บอกว่ามีการเชิญไปนั่งวงร่วมรับประทานอาหารด้วยกันบรรยากาศนี่เต็มไปด้วยความชื่นมื่นตลอดเวลานะครับที่อยู่ด้วยกันได้มีการพบปะกันนะครับระหว่างนายกคนปัจจุบันคุณอนุทินกับอดีตนายกของพรรคเพื่อไทย3คนที่นำโดยคุณทักษิณชินวัตรครับในงานสวดพระอภิธรรมศพคุณเกรียงกันตินันครับเมื่อค่ำวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับมองในเชิงทางการเมืองอย่างที่บอกครับภาพนี้มันสะท้อนในยะความหมายทางการเมืองอย่างที่มองข้ามไปไม่ได้ถัดมาประเด็นสำคัญก็คือว่าภาพเรื่องราวข่าวคราวที่ปรากฏทั้ง2ฝ่าย2พรรค2คนที่เป็นแกนนำสำคัญมีแต่ได้ไม่มีเสียนะครับเพราะนี่เท่ากับว่าเป็นการสื่อสารข้อมูลข่าวสารไปยังผู้คนโดยทั่วไปนะครับว่าความขัดแย้งในอดีตระหว่าง2พรรคการเมืองใหญ่ครับเมื่อครั้งสมัยที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำรัฐบาลนายกรัฐมนตรีก็คือคุณแพทองธารชินวัตรตอนนั้นจะไปดึงเอาเก้าอี้รัฐมนตรีมหาดไทยที่คุณอนุทินนั่งอยู่ครับดึงกลับมาเป็นโควต้าของพรรคเพื่อไทยก็เลยกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายครับที่ทำให้คุณอนุทินและพรรคภูมิใจไทยตัดสินใจถอนยวงออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลพอมีภาพปรากฏมีบรรยากาศเมื่อวานนี้มันมีนัยยะสะท้อนตามมาทันทีครับบอกว่าภาพก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นเพียงฉากทัศน์ฉากหนึ่งของการเมืองไทยใช่หรือไม่เพราะว่าในเวลาต่อมาตอนนี้ภาพนั้นมันอัตรธานหายไปแล้วครับมันมีนัยยะว่าไม่เคยมีร่องรอยไม่เคยมีปัญหาความขัดแย้งปรากฏให้เห็นทั้งที่มันเป็นภาพที่ปรากฏในสายตาของคอการเมืองและบุคคลทั่วไปนะครับมันไม่ได้ต่างอะไรจากเรื่องปมความเห็นที่แตกต่างกันระหว่าง2พรรคการเมืองนี้นะครับไล่เรียงกันตั้งแต่เรื่องนโยบายกัญชาเสรีของพรรคภูมิใจไทยแต่ปรากฏว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเตะสกัดครับไม่ให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่พรรคภูมิใจไทยวางเอาไว้หรือแม้แต่นโยบาย Entertainment Complex ครับรวมทั้งบ่อนคาสิโนที่ถูกกฎหมายซึ่งทางรัฐบาลพรรคเพื่อไทยพยายามเดินหน้าเต็มที่แต่พรรคภูมิใจไทยไม่เอาด้วยครับและยังมีอีกหลายเรื่องครับที่2พรรคนี้มีความเห็นที่แตกต่างกันหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับคงจะจำกันได้ตอนที่พรรคเพื่อไทยเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญปรากฏว่าพรรคภูมิใจไทยประกาศให้ส.ส.ของพรรคที่ไปร่วมลงชื่อสนับสนุนให้ถอนตัวออกมาครับนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งครับที่สะท้อนภาพให้เห็นปมความขัดแย้งและจุดยืนทางการเมืองที่ต่างกันแต่ปรากฏว่าได้มีโอกาสพบปะกันในช่วงระยะเวลาสั้นๆครับมันได้ทำลายกำแพงบาดหมางของ2พรรคการเมืองใหญ่ลงได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจครับภายในช่วงระยะเวลาอันสั้นขณะเดียวกันครับมันก็ปรากฏภาพของการกลับมาเป็นบุคคลสำคัญอีกครั้งหนึ่งครับของการเมืองไทยของคุณทักษิณที่แม้แต่นายกอนุทินครับยังต้องแสดงออกถึงความนอบน้อมยำเกรงแล้วก็ให้เกียรติอย่างสูงครับทั้งในฐานะที่เป็นอดีตผู้บังคับบัญชาเก่านะครับเป็นคนที่เปิดทางเขาแจ้งเกิดบนเวทีทางการเมืองจนกระทั่งถึงวันนี้ครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับถ้าจะมีภาพการก้มกราบบริเวณหน้าตักของคุณทักษิณเมื่อครั้งตอนที่คุณอนุทินเดินออกมาส่งที่รถตอนขากลับครับขณะที่ตัวของคุณทักษิณเองก็ทำตัวเป็นผู้ใหญ่ใจดีครับมีการสนทนาภาทีด้วยอย่างเป็นกันเองครับมีหนำซ้ำยังเรียกคุณอนุทินว่าท่านนายกเหมือนกันครับซึ่งแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในเชิงทางการเมืองเนี่ยครับ
ไม่ได้หมายความว่า

0: ตัวคุณทักษิณนั้นจะกลับมากลายเป็นบุคคลสำคัญในเชิงทางการเมืองเสมือนหนึ่งกำลังจะแสดงให้เห็นว่ายังคงเปี่ยมไปด้วยบารมีเหมือนกับที่เคยมีในอดีตครับทั้งที่ก่อนหน้านี้สองพรรคนี้ก็เพิ่งจะมีข้อบาดหมางนำไปสู่กระแสข่าววงในนะครับที่บอกว่าเมื่อคุณทักษิณพ้นโทษ8เดือนในเรือนจำกลางคลองเปรมแล้วจะต้องเดินทางไปพำนักอยู่ที่ดูไบอย่างน้อยก็ระยะหนึ่งครับในยะความหมายนั้นก็คือเพื่อที่จะป้องกันไม่เกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองเกิดขึ้นในช่วงต้นของรัฐบาลครับขณะเดียวกันครับในมุมของนายกคุณอนุทินเองสิ่งที่ได้จากภาพที่เกิดขึ้นก็คือภาพของเสียงชื่นชมนะครับความชื่นชมของผู้คนในฐานะผู้ที่อาจจะด้อยวัยวุฒิกว่าก็ให้เกียรติสำหรับคนที่มีวัยวุฒิสูงกว่าทั้งในฐานะที่เป็นอดีตผู้บังคับบัญชาอดีตผู้ที่มีบุญคุณรวมไปเป็นกระทั่งถึงเป็นการแสดงออกนะครับว่าปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยก็คือคนที่อายุน้อยกว่าก็ให้เกียรติและเคารพยำเกรงนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่านะครับแต่ไม่เพียงเท่านั้นครับในเชิงทางการเมืองมันก่อให้เกิดมรรคผลตามมาอีกหลายอย่างครับตั้งแต่นี่เป็นการแสดงภาพความสัมพันธ์ระหว่าง2คนที่มีบทบาทสำคัญเป็นการปรากฏตัวเป็นการแสดงสะท้อนออกให้เห็นถึงความชื่นมื่นเป็นครั้งแรกต่อหน้าสาธารณชนนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลจากพรรคเพื่อไทยมาเป็นพรรคภูมิใจไทยประการที่2ถัดมาครับก็คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันนำไปสู่ภาพข่าวและข่าวใหญ่ที่ปรากฏทั้งสื่อออนไลน์รวมไปจนกระทั่งถึงสื่อกระดาษที่ปรากฏอยู่บนแผงหนังสือครับมีการนำเสนอเรื่องราวภาพข่าวเหล่านี้เป็นเรื่องใหญ่ใหญ่กว่าข่าวที่พรรคร่วมฝ่ายค้านมีการจัดเวทีนะครับจับผิดหัวเลือกตั้งสวนะครับขออภัยจับผิดหัวเลือกสวเวทีที่5ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเมื่อวันเสาร์ซึ่งก็เป็นการย้อนรอยกลับไปในพื้นที่ที่ถูกระบุว่าเป็นพื้นที่ที่มีการนัดรวมตัวมีการสุมหัวเตรียมความพร้อมสำหรับเรื่องของการหัวสวอันนี้ฟังจากข่าวนะครับนี่เป็นยุทธศาสตร์ที่ทางพรรคฝ่ายค้านนะครับได้หยิบยกมาใช้ในการที่จะเตรียมการที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลคือมีการจัดเวทีเป็นรอบๆการอภิปรายย่อยๆนอกห้องประชุมสภาครับและสิ่งที่ได้ก็คือว่าทุกเวทีที่จัดก็จะมีข้อมูลใหม่ๆมีเรื่องใหม่ๆมาให้พูดคุยกันในสภาการเมืองในเวทีกาแฟเยอะแยะมากมายครับไร่เรียงยกตัวอย่างอย่างเช่นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระหรือแม้แต่เขียงหมูของสว2คนของจังหวัดอำนาจเจริญครับที่คุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการของไอรอเนี่ยมีการตั้งเป็นข้อสงสัยบอกว่าเอ๊ะสมัครผิดกลุ่มหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นกิจการขนาดใหญ่ถึงขั้นที่คุณยิ่งชีพบอกว่าจะไปเยี่ยมจะไปนับจำนวนลูกจ้างครับว่ามีจำนวนเท่าไหร่ปรากฏว่าไปถึงปั๊บเขาปิดทั้งคู่เลยนะครับนะฮะนอกจากนี้ยังมีอีกประเด็นหนึ่งครับที่ยังคงรอคอยคำตอบกันอยู่ก็คือเรื่องเส้นเงินครับเส้นเงินที่มีการโอนจากเครือข่ายนักการเมืองใหญ่ไปยังเจ้าหน้าที่กกต.ครับ 860,000 บาทครับตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนจนกระทั่งถึงเดือนกรกฎาคมปี2567ในช่วงของการรณรงค์ครับก่อนที่ถึงช่วงของการเลือกสว.ครับมีคำถามบอกว่ามันเกี่ยวโยงกับการเลือกสว.หรือเปล่าถามไปยังกกต.ครับปรากฏว่าถึงขณะนี้ยังไม่มีคำอธิบายใดๆจากทางกกต.นะครับซึ่งแน่นอนที่สุดครับเรื่องหัวสว.เนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องที่ฝ่ายค้านตระเตรียมความพร้อมภายใต้การดูแลของคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ครับนี่เป็นประธานวิปฝ่ายค้านแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพรรคนะครับเป็นบุคคลสำคัญในพรรคประชาชนที่เดินหน้าในการที่จะตรวจสอบและจัดเวทีมา 4-5 รอบที่ผ่านมาต้องบอกว่าที่ผ่านมาเป็นเพียงแค่หนังตัวอย่างครับเดี๋ยวของจริงเนี่ยจะมีขึ้นในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลจะเข้มข้นและขมวดปมที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นครับนี่คือสิ่งที่ทางรัฐบาลนั้นจะต้องเผชิญไม่ได้แตกต่างไปจากเรื่องของการทุจริตการสอบ รับราชการท้องถิ่นของสถ.ก็คือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นครับที่พรรคฝ่ายค้านมอบหมายคุณรังสิมันโรมประธานกรรมาธิการกฎหมายและคุณลิซ่าพกมลหนุนอนันต์ประธานกรรมาธิการพัฒนาการเมืองของสภาผู้แทนราษฎรเป็นคนดูแลรับผิดชอบขับเคลื่อนและคอยกระทุ้งเรื่องนี้เป็นระยะระยะเช่นเดียวกันครับท่ามกลางการถูกตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลพยายามที่จะเร่งรีบหักจบในเรื่องนี้ครับเพียงแค่การยกเลิกบรรจุการเป็นข้าราชการของคนที่โกงสอบนะครับนะฮะทั้งที่ยังมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับทางท้องถิ่นเองก็ออกมาตอบโต้กลับนะครับบอกว่านี่เป็นการโยนเผือกร้อนมาให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการในการยกเลิกการบรรจุทั้งที่ไม่มีกฎหมายรองรับครับนี่มันกลายเป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับยังไม่นับรวมที่ระดับที่เป็นข้าราชการนะครับระดับที่อยู่ในกรมก็ดีอยู่ในกระทรวงมหาดไทยที่สูงกว่าคนที่ประสานโดยทั่วไปตอนนี้ก็ยังไม่มีใครแตะไปถึงครับถึงแม้ว่าจะมีการตั้งกรรมการมาสอบวินัยร้ายแรงแต่ก็ไม่รู้ครับว่าผลสุดท้ายจะเป็นอย่างไรและแม้แต่ในส่วนของปปช.ที่รับผิดชอบเรื่องสำนวนคดีนี้ครับก็ยังต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการอีกเยอะครับแล้วก็ไม่รู้นะครับว่าจะมีการตัดตอนเกิดขึ้นหรือไม่ยังไม่นับโครงการไทย AI Passport ของกระทรวง DE ครับซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้คุณชัยรกชิดชอบรัฐมนตรี DE นั้นตกเป็นเป้าว่าจะกลายเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยอีกคนที่ฝ่ายค้านนั้นล็อกเป้าไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับทั้งในเรื่องความเกี่ยวโยงกับผลประโยชน์และวิธีการในการรับมืออุตสาหกรรมพลังงานและราคาน้ำมันแพงในช่วงวิกฤตในช่องแคบฮอร์มุสครับนอกจากนี้ยังรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องการบริหารงานในกระทรวงคมนาคมซึ่งก็รวมทั้งกรมที่ดินครับยังไม่ได้ดำเนินการอะไรเรื่องที่ดินเขากระโดงครับและเรื่องที่ดินเขากระโดงเนี่ยไหนๆพูดถึงแล้วก็ต้องย้ำกันอีกรอบนึงครับวันนี้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับ17สิงหาคมตั้งแต่เช้าเลยนะครับจะเป็นวันที่ศาลบุรีรัมย์นัดไต่สวนมูลฟ้องในคดีที่คุณเนวินชิดชอบฟ้องหมิ่นประมาทพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชครับนะฮะหลังจากนั้นพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เนี่ยปฏิเสธที่จะเจรจาไก่เกลี่ยครับต้องการที่จะนำความจริงเข้าสู่กระบวนการของศาลครับนี่ก็น่าจะเป็นอีกเรื่องนึงครับที่ฝ่ายค้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยน่าจะหยิบยกเรื่องนี้มาเป็นอีกหนึ่งประเด็นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลด้วยเพราะฉะนั้นครับภาพของการเจอกันของสองคนดังนะครับต่างยุคต่างสมัยคุณอนุทินกับคุณทักษิณนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีส่วนในการช่วยลดถอนนะครับความร้อนแรงของปมร้อนต่างๆที่กำลังถาโถมเข้าใส่รัฐบาลอย่างต่อเนื่องครับและที่ผ่านมารัฐบาลนี้ก็ต้องคอยสารวนในการที่จะคอยตั้งรับมาโดยตลอดแต่มองในมุมบวกอย่างที่เรียนเอาไว้ครับตลอดทั้งเย็นวันศุกร์ตลอดทั้งวันเสาร์และต่อเนื่องมาถึงวันอาทิตย์ฝ่ายรัฐบาลมีพื้นที่ข่าวนะครับในการที่จะนำเสนอเรื่องราวที่เป็นประเด็นความสัมพันธ์ในเชิงบวกแถมพ่วงท้ายเรื่องของการเตรียมรับมือในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจเท่ากับเป็นการปลุกปลอบขวัญและให้กำลังใจกับในส่วนของพรรคภูมิใจไทยรวมทั้ง FC ของค่ายสีน้ำเงินไปในตัวด้วยนะครับเท่ากับเป็นการการันตีอย่างชัดเจนนะครับว่าศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่จะมีขึ้นนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องเสียงสนับสนุนหรือจะมีปัญหาเสียงแตกหรือจะมีปัญหาส.ส.งูเห่าเกิดขึ้นครับสองคนออกมาเจอกันขนาดนี้การันตีได้ 100% ครับว่าไม่มีเสียงแตกเกิดขึ้นในสองพักนี้แน่นอนและอาจจะไปรวมไปถึงพักร่วมรัฐบาลอื่นๆครับพักพลังประชารัฐพักประชาชาติตรงกันข้ามกับชวนให้สงสัยแล้วก็จับตาไปที่พักฝ่ายค้านบางพักอีกต่างหากครับว่าจะมีส.ส.งูเห่าโผล่ขึ้นมาให้เห็นหรือไม่นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยต้องย้ำอย่างนี้ครับว่านี่เป็นผลพวงจากการมีตัวช่วยที่ชื่อคุณทักษิณชินวัตรโผล่ขึ้นมาในช่วงจังหวะเวลาสำคัญครับทำให้รัฐบาลเนี่ยโล่งอกหายใจคล่องคอไปอย่างน้อยก็อีกระยะหนึ่งครับหลังจากเสร็จศึกอภิปรายก็จะถึงคิวที่รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายและบริหารประเทศอย่างที่หลายคนเฝ้ารอคอยกันได้เสียทีหนึ่งครับ
1: ครับถ้าในมุมนักยุทธศาสตร์การเมืองใครได้ประโยชน์จากใครมากกว่ากันครับเนี่ยพี่ประจักษ์ในการพบกันเมื่อวันศุกร
0: ์อย่างที่บอกครับไม่มีใครเสีย มีแต่ได้ครับได้ครับในส่วนของคุณทักษิณก็สะท้อนให้ว่าตัวเองก็มีคน

0: นี่มีความสำคัญมีบารมีแม้แต่นายกรัฐมนตรีของรัฐบาลปัจจุบันก็ยังแสดงท่าทีนอบน้อมยำเกรงและก็ยังบอกกับผู้สื่อข่าวด้วยนะครับบอกว่าทำไมจะเจอคุณทักษิณไม่ได้ขณะที่ตัวของคุณอนุทินเองเนี่ยก็แน่นอนมีตัวช่วยที่เข้ามาช่วยเบรกกระแสที่มันถาโถมเข้าใส่รัฐบาลจนหายใจไม่ทั่วท้องในช่วงที่ผ่านมาสังเกตไหมคุณอนุทินชิวๆแล้วครับเมื่อวานใช่ไหมเพิ่งพาครูใหญ่ไปนั่งรับประทานก๋วยเตี๋ยวเรือข้างทางนะ
1: ครับ
0: อย่างสบายๆอารมณ์ดีอย่างยิ่งเลยนะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์คร
0: ับ
2: ตอนนี้ถ้าฟังดูเรียกว่ารัฐบาลน่าจะพร้อมแล้วนะคะถ้ารัฐบาลถูกเปิดศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่าเสียงน่าจะมีความแน
1: ่
2: นแล้วฟังจากพี่ประจักษ์เมื่อสักครู่ดูแล้วเสียงในรัฐบาลอาจจะแน่นปึกมากกว่าเสียงของฝ่ายค้านด้วยซ้ำแต่ฝากฝั่งของฝ่ายค้านเองเขาก็มั่นใจในเรื่องของข้อมูลต่างๆนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเขามีการเตรียมการมีการพร้อมที่จะเอาสิ่งที่รัฐบาลเคยดำเนินการในทุกๆนโยบายเนี่ยมาเป็นประเด็นในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเบื้องต้นเนี่ยเขามีการคาดการณ์ว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยน่าจะมีขึ้นได้ในช่วงของวันที่29-30สิงหาคมเพราะกกต.มีข่าวว่าอาจจะชี้มูลความผิดคดีหัวสว.ในวันที่31สิงหาคม
1: อ๋อกะดักทางไว้ก่อนอะไรอย่างงี
2: ้ฝ่ายค้านในฐานะที่เป็นพรรคประชาชนนะคะ
1: ครับ
2: เขาก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเปิดอภิปรายเปิดประเด็นไว้ก่อนเลยเผื่อถ้ากกต.มีมติตีตกเรื่องนี้ประเด็นนี้ยังคงอยู่และถูกพูดถึงอยู่ได้และเป็นการเหมือนเป็นการส่งสัญญาณให้กกต.ไกลๆอีกด้วยว่าตัดสินใจถูกต้องหรือไม่ถ้าจะมีการเป่าคดีนี้ออกไปจริง
1: ๆแต่มันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสภาด้วยใช่ไห
2: ม
1: การนัดแนะเรื่องของวันเวลาจริงๆมันใช้เวลาเตรียมการพอสมควรทีเดียวนะครับเพราะว่าจากที่มีรายงานเปิดเผยมาเนี่ยจะยื่นยติต่อประธานสภานะครับหลังจากเปิดประชุมรัฐสภาในสมัยที่2นี้ในวันที่25สิงหาคมก็คือวันอังคารหน้าอ
2: ัน
1: นี้ยื่นยติขอเปิดซักฟอกนะครับแล้วประเด็นเบื้องต้นที่พรรคประชาชนเขากำหนดไว้ไม่ต่างจากที่เราชวนคุณผู้ชมกะเกงกันก่อนหน้านี้เลยไม่ต่างเลยนะครับมันจะมีเรื่องหัวสว THAI passport จริงๆเรื่องหัวสวนี่เห็นรัฐบาลก็บอกแล้วว่ามันจะมาเกี่ยวอะไรกับรัฐบาลล่ะ
2: ไม่เกี่ยว
1: อะไรทำนองนั้นแต่ว่าถ้าเราดูจากหลายๆเวทีที่คุณพฤทธิ์พยายามเปิดประเด็นเนี่ยเดี๋ยวเขาหาทางให้เกี่ยวได
2: ้
1: อ
2: ัน
1: นี้พูดแบบติดตามข่าวสารเลยคุณพฤทธิ์เขาบอกว่าประเด็นที่จะนำมาอภิปรายจะมุ่งไปที่นโยบายที่ผิดพลาดข้อกล่าวหาข้อครหาด้านการทุจริตที่ปรากฏต่อสาธารณะนะครับอย่างที่ผมบอกแหละนอกจากนั้นแล้วมีอะไรมีหัวสว THAI แล้วก็ถ้าให้เดาน่าจะมีเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสด้วยแหละนะเพราะว่าเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลที่กระทบต่อการเงินการคลังรัฐบาลมองอย่างฝ่ายค้านมองอย่างน่าจะถกเถียงกันในเวทีนี
2: ้และอีกประเด็นที่พี่ประจักษ์ทิ้งไว้เมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของการโกงสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่น
1: ครับ
2: ที่แน่นอนถึงแม้ว่าเรื่องของการสอบการดำเนินการเกี่ยวข้องกับการสอบเนี่ยมันไม่ใช่รัฐบาลชุดนี
1: ้
2: แต่เรื่องของการตรวจสอบเหมือนกับไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลไปถึงกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังได้จริง
1: ๆ
2: เหมือนเป็นการตัดจบเพียงแค่ส่วนผู้รับผิดชอบในส่วนของข้าราชการเท่านั้นก็อาจจะเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมานะคะแต่แน่นอนถึงแม้ว่าพรรคประชาชนตอนนี้เนี่ยเตรียมข้อมูลเอาไว้ในหลายๆด้านแล้วนะคะแต่ท้ายที่สุดคนที่จะตัดสินใจคนที่จะประเมินว่าตกลงจะมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเปล่าแล้วก็การเปิดจะมีขึ้นในช่วงไหนเนี่ยมันต้องมีการพิจารณาร่วมกันตั้งแต่พรรคร่วมฝ่ายค้านไปจนถึงในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรทางประธานต้องนำไปพิจารณาแล้วก็มีการหารือร่วมกันก่อนที่จะเคาะกำหนดว่าวันไหนเป็นวันที่เหมาะสมมากที่สุด
1: ต้องรวมถึงครม.ด้วย
2: ค่ะ
1: เขาว่างหรือเปล่าคือไม่ใช่ว่าแบบแหมทำเป็นไม่ว่างไม่ใช่อย่างนั้นคุณผู้ชมมันต้องหาวันเวลาที่ภารกิจสามารถที่จะมาแบบเต็มที่ได
2: ้
1: จะได้มาชี้แจงกันกรณีนี้นะครับคุณกรวีปริศนานันทกุลซึ่งเขาเป็นประธานวิปรัฐบาลนะฮะเขาก็โพสต์ข้อความนี้ไว้ครับบอกว่าเนี่ยเก็บไว้ทุกบินแหละ
2: ค่ะ
1: เก็บไว้ทุกบินบินที่สำคัญที่สุดคือบินของประชาชนนั่นแน่บอกว่ารัฐบาลพร้อมรับการตรวจสอบจากฝ่ายค้านอย่างเต็มที่ครับเก็บไว้ทุกบินครับคุณกรวีบอกเห็นข่าวผู้นำฝ่ายค้านบอกว่ารัฐบาลทำอะไรไว้เก็บไว้หมดรอวันอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งรัฐบาลเห็นด้วยจะให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่นะครับถ้าฝ่ายค้านมีข้อสงสัยนำคำถามเข้าสู่สภาถ้ามีข้อมูลให้นำมาเปิดเผยถ้ามีหลักฐานนำมาแสดงได้รัฐบาลก็มีหน้าที่ตอบชี้แจงข้อกล่าวหาให้ชัดเจนเท่านั้น หลายคำถามเนี่ยเกิดขึ้นในสภาเป็นคำถามที่ฝ่ายค้านนำมาจากประชาชนดังนั้นการตรวจสอบที่เข้มแข็งไม่ใช่เรื่องที่รัฐบาลต้องไปหวาดกลัวเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้พร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบนะครับ
2: แน่นอนค่ะเสถียรภาพของรัฐบาลตัวของคุณกรวีก็มั่นใจนะคะว่ามีเสถียรภาพเพียงพอส่วนฝ่ายค้านตอนนี้ก็กำลังเตรียมข้อมูลกำหนดประเด็นในรายละเอียดหลังจากเปิดประชุมสภาในวันที่25สิงหาคมนี้อาจจะต้องมาจับตาดูว่าจะมีการยืดแล้วก็มีการกำหนดวันอย่างไรนะคะแล้วก็ข้อกล่าวหาที่มีต่อรัฐบาลจะมีประเด็นอะไรบ้างอีก1คน1ประเด็นที่เรามักพูดคุยกันว่ามีแน่นอนก็คือ THAI Passportเจ้ากระทรวงอย่างคุณชัยชนกชิดชอบผู้สื่อข่าวมีโอกาสไปเจอแล้วไปถามเหมือนกันถามว่าคิดว่าจะโดนไหมเรื่องนี
1: ้
2: คุณชัยชนกพูดเลยบอกว่าโดนแน
1: ่
2: ๆคือรู้ตัวเลยว่าโดนแน่ๆแต่ว่ามั่นใจว่าชี้แจงได้เพราะยืนยันว่าการดำเนินการทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและในส่วนของขั้นตอนต่างๆก็ดำเนินการตามระเบียบการปฏิบัติในทุกอย่างและเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับประชาชนซึ่งมันจะคู่ขนานกันนะคะระหว่างการอภิปรายถ้ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงปลายเดือนใช่ไหมคะแล้ว THAI Passport ก็กำลังจะเปิดให้ประชาชนได้เข้าไปลงทะเบียนเห็นว่าในช่วงของวันที่19สิงหาคมซึ่งพอมันมีคู่ขนานหลังจากที่เปิดรับลงทะเบียนแล้วฝ่ายค้านน่าจะเห็นข้อมูลในโครงการนี้มากยิ่งขึ้น
1: ถ้าเกิดเป็นไปไม่ได้เลยที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายเรื่อง THAI Passport โดยอาศัยข้อมูลเท่าที่เคยเปิดเผยมาก่อนต้องมีมากกว่านั้นนะครับซึ่งถ้ามีมากกว่านั้นแต่ว่ารัฐบาลยังชี้แจงหรือคุณชัยชนกยังชี้แจงหรือท่านจะนำปลัดดีมาชี้แจงด้วยนะได้เท่ากับตอนที่โดนตรวจสอบหรือได้เท่ากับตอนที่จัดงานที่ขึ้นเป็นแฟ้มภาพเก่าให้คุณผู้ชมได้ดูนี้เนี่ยผมว่ามันไม่พ
2: อ
1: ที่จะดึงเอาความเชื่อมั่นจากภาคประชาชนกลับมาในโครงการนี้เพราะว่ามันมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ข้อวิตกกังวลเยอะไม่ใช่แค่เรื่องของความคุ้มค่าอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของการสมประโยชน์กันเป็นเรื่องของการล็อกตัวคนได้สัมปทานล็อกตัวสเปคอะไรต่างๆนานาเหล่านี้จะมีโอกาสชี้แจงในสภาแต่ว่าคำชี้แจงมันต้องเฉียบขาด มันต้องแบบแสวงแนวร่วมที
2: ่
1: ผ่านมาท่านแสวงเครื่องท่านปลัดดีเอีย
2: คือท่านก็ชี้แจงได้ในระดับนึงนะคะแต่ว่าอย่างที่ดิฉันบอกแหละว่าพอมันควบคู่กันไปถ้ามีการเปิดให้ลงทะเบียนแล้วดิฉันมองว่าฝ่ายค้านจะเห็นถึงปัญหาส่วนรัฐบาลถ้าสามารถดำเนินได้อย่างไม่มีปัญหาแล้วเกิดประโยชน์ได้จริงๆในช่วงกรอบระยะเวลาช่วงที่ฝ่ายค้านเขาเตรียมข้อมูล
1: ครับ
2: รัฐบาลก็จะได้เปรียบในเรื่องของการชี้แจงในเรื่องนี้เช่นเดียวกันในมุมมองของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเองค่ะก็บอกว่าคือเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านนั่นแหละที่เขาจะขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อสภาได้ปีละ1ครั้งซึ่งเป็นไปตามมาตรา152การอภิปรายแบบลงมติและมาตรา151แบบไม่ลงมติดังนั้นรัฐบาลก็เคารพในสิทธิและหน้าที่ของผู้นำฝ่ายค้านที่เขาจะต้องทำเพราะถ้าไม่ทำคุณอนุทินบอกว่าถ้าไม่ทำแล้วจะเอาผลงานที่ไหน
1: ไปหยิกเขาอีก
2: ทิ้งท้ายทิ้งท้ายไว้หน่อยนึงของคุณอนุทินนะคะ
1: ผลงานอื่นไม่มีถ้าไม่อภิปรายจะมีผลงานเลยอะไรประมาณนี้ป่ะ
2: ค่ะ
1: นะครับแต่คือต่างฝ่ายต่างก็เตรียมที่จะชี้แจงแหละคือมันไม่ใช่เรื่องยากที่จะเดากันบ้านล่วงหน้ารัฐบาลก็รู้แต่ที่อาจจะไม่รู้คือฝ่ายค้านคงต้องเก็บไพ่เด็ดอะไรไว้บ้างเพราะถ้าฝ่ายค้านขึ้นมาอภิปรายซักฟอกแล้วว่าเนื้อหาเดิมกับที่นวดเขามาตลอดทั้งสมัยเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะได้คะแนนขนาดไหน
2: ค่ะ
1: แต่ว่าเรื่องหัวสวเนี่ยว่ากันตรงๆเถอะคุณผลิตต่อยหนักขึ้นทุกทีถี่ขึ้นทุกทีด้วยก็เลยมองว่านี่นำร่องไปสู่การอภิปรายหรือเปล่าแม้รัฐบาลจะบอกไม่เกี่ยวกับเขาก็ตามทีนะ
2: แล้วก็พยายามที่จะหาหลักฐานที่เกิดความเชื่อมโยงเพราะว่าคุณอนุทินบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลเลยไม่ได้เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็ว่าไปเป็นตามกระบวนการความถูกความผิดกันไปใครมีการโกงการหัวก็มีการตัดสินกันไปแต่พรรคภูมิใจไทยไม่ได้ไปเกี่ยวข้
1: อง
2: ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวของคุณภริศก็เลยพยายามที่จะเปิดหลักฐานมันมีความเชื่อมโยงไปถึงบุคคลหนึ่งค่ะที่เขาบอกว่าเป็นนายกเทศมนตรีอยู่ที่จังหวัดหนองคายซึ่งบุคคลนี้มีความสนิทสนมแล้วก็ใกล้ชิดกับคนในพรรคภูมิใจไทยอีกด้วยคุณผลิตเปิดหลักฐานนะคะบอกว่ามีการนำข้อมูลที่มันเกี่ยวข้องทั้งเป็นคลิปก่อนหน้านี้คุณผู้ชมน่าจะเห็นคลิปแล้วเป็นคลิปที่เขามีการพูดคุยกันในโรงแรม
1: ครับ
2: แล้วก็มีเสียงของบุคคลที่อยู่ในห้องพักทีนี้คุณผลิตก็ตั้งคำถามบอกว่าบุคคลที่ปรากฏในคลิปเสียงคลิปนี้ค่ะเป็นเสียงของใครแล้วก็คุณอ้าง คุณผลิตก็ไปอ้างอิงถึงคลิปที่มีการเผยแพร่แล้วก็เชื่อมโยงไปบอกว่าอันเนี้ยมันน่าจะบ่งชี้ได้ว่าเจ้าของเสียงในคลิปมีแนวโน้มสูงต้องเน้นย้ำนะคะว่าใช้คำว่ามีแนวโน้มสูงที่จะเป็นบุคคลที่มีชื่อว่าคุณวิทยาคำพวงมีการตั้งสมมติฐานแล้วก็มีการเทียบเคียงค่ะโดยเอาเสียงของคุณวิทยาคำพวงที่ปรากฏในสื่อต่างๆไปเทียบเคียงกับเสียงที่ปรากฏในคลิปบอกว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันว่าจะเป็นเสียงของคุณวิทยาคำพวงและก็มีพยานบุคคลมีหลักฐานว่ามีการจองโรงแรม B2 จึงมองว่าความเชื่อมโยงเนี่ยมันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
1: ครับซึ่งผมว่าเนื้อหาส่วนนี้แปลกทีเดียวคุณผลิตสื่อสารออกมาราวกับว่าจริงๆก็ยังไม่มั่นใจหรอกมันไม่ได้ 100% หรอกว่าใช่คุณวิทยาหรือเปล่าแต่น่าจะใช่นะครับก็โยงให้มันใช่ซึ่งตัวคุณผลิตเขาบอกว่าคุณวิทยาคำพวงเนี่ยปัจจุบันอันนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวนะฮะคุณวิทยาเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้เขาเป็นนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาอยู่ที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะครับเขาได้รับการเลือกตั้งมาเมื่อ11พฤษภาคมปีที่แล้วแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเลยคุณผลิตเขาไม่สรุป 100% นะครับว่าคุณพิษวิทยามีความสัมพันธ์ยังไงกับพรรคการเมืองมีพรรคไหนรู้เห็นเป็นใจสนับสนุนคุณวิทยาหรือเปล่าแต่เขาก็ไปโยงว่าหลักฐานที่ปรากฏต่อสาธารณะคุณวิทยาก็ดูจะชื่นชอบพรรคภูมิใจไทยนะดูมีความสนิทสนมกับบุคคลในพรรคภูมิใจไทยนะซึ่งอันที่จริงจะว่าเขาเป็นสายสีน้ำเงินคนการเมืองก็อาจจะมองได้แต่จะบอกว่าเป็นสายสีน้ำเงินแล้วเกี่ยวข้องกับกระบวนการหัวสวไหมเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะไปฟันตรงนั้นแม้แต่คุณผลิตเองก็สื่อสารออกมาในลักษณะแทงกั๊กว่าไม่ 100% แต่คิดว่าใช่อะไรทำนองนี้คือแค่นี้มันก็ร้อนถึงเจ้าตัวต้องชี้แจงแล้วเหมือนกัน
2: ใช่เพราะเป็นการเปิดชื่อแล้วก็เปิดหน้ามาแบบนี้อะค
1: ่
2: ะทีมข่าวของเราก็เลยต้องไปสอบถามกับเจ้าตัวค่ะตัวของคุณวิทยาคำพวงเนี่ยว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องจริงหรือเปล่าเสียงนั้นเป็นเสียงของคุณวิทยาจริงหรือเปล่าตัวคุณวิทยาก็ยืนยันนะคะบอกว่าภาพที่เขานำไปโพสต์เนี่ยเป็นภาพส่วนตัวของตัวคุณวิทยาเองซึ่งตัวคุณวิทยาเองบอกว่าเขาก็เป็นบุคคลสาธารณะนะมีการเผยแพร่ภาพในการทำงานภารกิจต่างๆตามปกติแต่ถูกนำมาตัดต่อแล้วก็นำไปจับเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเลยค่ะกับขบวนการการหัวสวไม่เคยมีการชี้นำให้ไปลงทุนหรือว่ามีเส้นทางทางการเงินตามที่มีการตั้งข้อสังเกตและก็อธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าเหตุการณ์ในวันดังกล่าวเนี่ยที่คุณผลิตบอกว่าเอ๊ะวันนั้นมันมีหลักฐานหรือเปล่าว่าคุณวิทยาเนี่ยเข้าไปพักที่โรงแรม B2 คุณวิทยาบอกว่าเนื่องจากว่าผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสวระดับจังหวัดอยู่ในพื้นที่ท่าบ่อแล้วก็เป็นอดีตข้าราชการเกษียณซึ่งเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนหรือว่าเป็น FC ที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยเหมือนกับอาจจะมีการเคยไปพูดคุยแล้วก็มีการเจรจากันบ้างแต่เป็นการพูดคุย ตามอำนาจหน้าที่เท่านั้นไม่สำคัญว่าเคยมีประสบการณ์ทางการเมืองหรือว่าความกังวลเกี่ยวกับการเดินทางมาร่วมกระบวนการเลือกในระดับประเทศที่กรุงเทพก็เลยเดินทางไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัวแล้วก็แวะไปดูแลความปลอดภัยให้ไปถึงที่พักที่นั่นเนี่ยในช่วงเวลาประมาณ4 ทุ่มแล้วก็ไปพบกับผู้สมัครคนดังกล่าวค่ะที่คอยดูแลแล้วก็นั่งพูดคุยกันก็เลยมีภาพไปปรากฏว่าเดินทางไปที่โรงแรมแห่งนั้นเท่านั้น
1: อ๋อแต่เจ้าตัวก็ ขออภัยครับคือก็มีคำถามว่าเอ้ยคุณฟ้องไหมเนี่ยฟ้องไหมหลังๆฟ้องกันเยอะนะเรื่องหัวสวคุณวิทยาคุณจะฟ้องไหมคุณวิทยาบอกไม่ติดใจไม่ได้คิดจะฟ้องคุณผลิตนะเพราะมองว่าคุณผลิตทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภานะครับตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอะไรทำนองนี้แต่เห็นว่าคนที่ส่งข้อมูลให้เนี่ยนำไปตัดต่อเชื่อมโยงขาดการตรวจสอบไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วก็เคารพการทำหน้าที่ปัจจุบันยังไม่ได้คิดจะฟ้องอะไรครับ
3: ผมมองว่าเอ๊ะผมยังหาประเด็นว่าผมเสื่อมเสียผมยังหาไม่เจอยังหาไม่เจอเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าผมเข้าใจกฎหมายการเมืองเบื้องต้นว่าส.ส.เขาก็ทำหน้าที่ส.ส.พยายามหาหลักฐานหาอย่างนี้นะเข้าใจการทำหน้าที่ของทุกคนเพื่อประเทศชาติก็อยากให้ประเทศชาติเราเดินไปข้างหน้าเพราะว่าเหมือนตาช่างของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็มีซ้ายมีขวาอะไรน้ำหนักมันเป็นยังไงแล้วข้อเท็จจริงเป็นยังไงมันก็แยกๆไปคนละเรื่องครับอย่าเป็นอย่างนั้นถ้าผมไปฟ้องก็เหมือนกับว่ามันไปซ้ำเติมไปเพิ่มงานให้คุณผลิตไปเพิ่มงานให้กับกกต.ไปเพิ่มงานให้ทุกคนถ้าฟ้องนะ แต่ถ้าเขาทำให้ผมเสียหายในกรณีว่าเสียหายว่าปักปั๊มผมจริงๆเสียหายแบบนี้เอาเรื่องนี้ว่ากันเพราะเราเสื่อมเสียแล้ว

0: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่สำนักงานอบจ.จังหวัดนนทบุรีนะคะวันนี้จะมีการเปิดรับสมัครผู้ที่จะลงชิงตำแหน่งนายกอบจ.นนทบุรีแทนทางนายกธงชัยที่ถูกยิงเสียชีวิตวันนี้เปิดรับสมัครเป็นวันแรกความพร้อมความเคลื่อนไหวในพื้นที่เป็นยังไงนะคะไปติดตามจากคุณภัทราชวนชมค่ะรายงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: 8นาฬิกา30นาทีนะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็มีความพร้อมแล้วค่ะซึ่งคนที่เปิดตัวชิงตำแหน่งนายกอบจ.นนทบุรีก็คือหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยนะคะให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศสดๆสถานที่รับสมัครพร้อมกันณเวลานี้ค่ะบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะคะจัดพื้นที่รองรับสำหรับประชาชนแล้วก็กองเชียร์ค่ะส่วนจุดรับสมัครนะคะอยู่ที่ห้องประชุมชั้น2ค่ะรับสมัครวันที่17ถึง21สิงหาคมนะคะเวลา 8:30 นถึง 16:30 นค่ะเจ้าหน้าที่ก็จัดพื้นที่นะคะแบ่งเป็นพื้นที่รับสมัครจุดตรวจสอบคุณสมบัติพื้นที่สำหรับสื่อมวลชนและพื้นที่สำหรับผู้สนับสนุนผู้ติดตามและประชาชนเพื่อให้การรับสมัครเป็นไปอย่างเรียบร้อยค่ะส่วนผู้สนับสนุนหรือผู้ติดตามนะคะจัดพื้นที่บริเวณหน้าห้องประชุมชั้น2ค่ะซึ่งผู้ติดตามนะคะขึ้นมายังจุดนี้จำกัดไม่เกิน5คนต่อผู้สมัครค่ะผู้สมัครที่เปิดตัวชิงตำแหน่งนายกอบจ.นนทบุรีคนแรกนะคะก็คือนายณฤพลเย็นประเสริฐหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐจากกลุ่มผึ้งหลวงค่ะคาดการว่าเดินทางมาสมัครช่วงบ่ายวันนี้นะคะนายณฤพลเปิดเผยเหตุผลที่ลงสมัครว่าเกิดจากความเห็นชอบของครอบครัวเย็นประเสริฐค่ะให้เข้ามารับช่วงต่อเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของตระกูลในฐานะหลานชายคนโตนะคะแม้ที่ผ่านมายังไม่เคยผ่านการทำงานการเมืองท้องถิ่นอย่างเป็นทางการแต่มีความใกล้ชิดและแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีกับพันตำรวจเอกธงชัยมาโดยตลอดค่ะยืนยันความพร้อมสานต่องานบริหารท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการศึกษานะคะแม้มีเวลาในการเตรียมตัวที่กระชั้นชิดค่ะส่วนผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีอีกคนจากพรรคประชาชนนะคะวันนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนัดแถลงข่าวเปิดตัวผู้สมัครค่ะแต่ก็ยังไม่มีการเปิดเผยนะคะว่าเป็นบุคคลใดแต่จากข้อมูลเบื้องต้นอาจเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของพรรคประชาชนเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่คิดนโยบายของพรรคเป็นนักวิชาการและยังเป็นหนึ่งในทีมเดอะprofessional ของพรรคประชาชนนะคะในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาคาดการบุคคลที่เป็นไปได้ว่าจะเป็นผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีอาจเป็นนายเดชรัตน์สุขกำเนิดหรือนายสุชาติพวงสำลีค่ะและหลังเปิดตัวผู้สมัครวันนี้นะคะก็จะเดินทางมารับสมัครวันที่20สิงหาคมเนื่องจากต้องเตรียมเอกสารหลักฐานการสมัครค่ะวันนี้นะคะเป็นการรับสมัครนายกอบจ.นนทบุรีวันแรกค่ะจนถึงวันที่21สิงหาคมนะคะจากนั้นวันที่28สิงหาคมประกาศรายชื่อผู้สมัครวันที่9กันยายนวันสุดท้ายเพิ่มและถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและกำหนดให้วันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 8:00 นถึง 17:00 นเป็นวันเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีค่ะการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีครั้งนี้ก็ถือว่าน่าติดตามนะคะเพราะว่ากลุ่มผึ้งหลวงก็ต้องการรักษาเก้าอี้ไว้ให้ได้ค่ะขณะที่พรรคประชาชนก็อาสาเข้ามาเป็นทางเลือกให้กับชาวนนทบุรีค่ะคุณอุรชัยคุณปวีณาคะ
2: ครับขอบคุณครับ
0: ต้องติดตามกันต่อนะคะเดี๋ยวช่วงประมาณบ่ายๆเนี่ยค่ะกลุ่มผึ้งหลวงก็จะมีการนำตัวของคุณนฤชามาลงสมัครรับเลือกตั้งส่วนพรรคประชาชนวันที่20สิงหาคมตามกันต่อเนื่องตลอดทั้งวันนี้นะคะทั้งหมดนี้คือมุมการเมืองค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้เราสองคนและทีมงานสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ครับกับน้องยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐและผมต๊อปอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: และให้วันใหม่วาไรตี้ของเราพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะหลากหลายช่องทางให้ได้ติดตามกันนะคะผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok Live thaipbs นะคะร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกันมาได้เช่นเคยเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะนอกจากพี่ต๊อบกับยุ้ยแล้วค่ะต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเรานะคะกับคุณกนิษฐารัตนสินค่ะ
1: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะครับเช้าวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์เมื่อวานเป็นยังไงกันบ้างครับสมหวังสุขสมใจกันหรือเปล่านะเม
0: ื
1: ่อวานเนี่ยหลายคนรอไงช่วงบ่ายๆเนี่ยหนึ่งนั้นก็มีคุณแม่ผมและนั่งอยู่หน้าทีวี
0: อ๋อเห็นตอนแรกนะตอนเช้ามาหลายคนขึ้นโปรเจกต์เกษียณกันเต็มเลย
1: หรอ
0: พอเสร็จปุ๊บหลัง 4:00 น.โพสต์มันก็มาเต็มเลย I love my job
1: ก็ยังคงรักทำงานเหมือนเดิมถ
0: ้
1: าต่อให้คุณสมมติว่าคุณถูกลอตเตอรี่เนี่ยรางวัลที่1สัก10ใบอ่ะคุณจะทำงานต่อมั้ย
0: ก็ทำงานเหมือนเดิมสิคุณเอองานคือเงินคืองานบันดาลสุขใช่มั้ยล่ะเออเดี๋ยวเราก็มีความสุขบางทีบางคนอาจจะเป็นแบบหมดมาทำงานเอาสังคม
1: คือจะได้ไม่เบื่ออยู่บ้านใช่มั้ย
0: เออแต่ว่าฝันไปก่อนวันนั้นยังไม่มาถึงนะคุณผู้ชมเราก็ถือว่าทำงานไปด้วยจิตใจที่ดีเอาไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามบางคนบอกว่าอาจจะไม่เจองานที่รักแต่สุดท้ายแล้วสิ่งสำคัญอยู่ว่าความรับผิดชอบนี่แหละ
1: จริงๆทำงานเนี่ย1มีวินัย2เนี่ยมันทำให้เราดูเป้าหมายในชีวิตเนาะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยฉันก็ยังมีคุณค่ามีพลังมีแรงกายที่จะทำบางอย่างอย่างน้อยก็เพื่อตัวเองนะครับเอาวันนี้ใครต้องตื่นเดินทางไปทำงานก็ขอให้เต็มที่กับวันจันทร์ที่17สิงหาคมนะครับอ่ะวันนี้ครับกับช่วงของเราครับจานเด็ดวันใหม่วันนี้ทำทันแล้วนะน้องยุ้ยนะวันนี้ครับรองท้องกันด้วยอะไรมาเมื่อเช้า
0: เราอยากเรียกว่ารองท้องได้ไหมข้างหน้าเนี่ย
1: เรียกว่าอะไรเรียกรองพื้น
0: โอ้โหเรียกว่าจัดเต็มได้เลยคุณผู้ชมถ้าเกิดใครยังไม่รู้ว่าจะรับประทานอะไรแล้วกลางเดือนมาวันนี้วันที่17แล้วเพิ่งผ่านพ้นกันมาเลยหลายคนรู้สึกว่าเงินมันไม่เหลือแล้วว่าคุณต๊อบคุณยุ้ยแต่เราก็ยังอยากจะมีความติดแกรมอยู
1: ่
0: เราอยากจะรับประทานแบบกุ้งตัวใหญ่ๆโตๆมันยังมีไม่ที่เราไม่ต้องจ่ายแพงอ่ะ
1: น่าจะยังมีอยู่แต่ไม่ต้องกลัวครับใครที่ไม่เคยเจอคุณยุ้ยชมัยพรไปตามมาแล้วใช่ไหมไปตามหามาให้แล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะชมัยพรไปตามหามาให้แล้วคุณผู้ชมร้านนี้เป็นร้านเด็ดอยู่ย่านแถวบางบอนได้
1: บางบอน
0: บางบอนนี้ให้ดูด้านนี้เลยค่ะเอาขออภัยเป็นย่านมีนบุรี
1: มีนบุรี
0: ใช่ใช่ใช่ใช่โอเคอันนี้เลยค่ะด้านหน้านี้นะคะ
1: อะไรบ้างอ่ะ
0: เป็นร้านอาหารตามสั่ง
1: ครับ
0: ร้านชื่อว่าป้าอ้อยอาหารตามสั่งคุณผู้ชมคือเดิมทีอ่ะป้าอ้อยอ่ะ

0: ายผัดไทยขายผัดไทยแล้วปรากฏว่าก็มีการขยายไลน์อาหารมาเรื่อยเพราะว่าลูกค้ารีเควสต
1: ์
0: อยากจะมีอาหารตามสั่งต่างๆเนี่ยกุ้งแม่น้ำตัวโตๆแบบนี้แล้วมีหมูกรอบด้วยนะแล้วทีมงานใครไปวางหมูกรอบเอาไว้ฝั่งคุณกระต๊อบน่ะ
1: อันนี้ฮะ
0: เออนี่
1: ก็ทำถูกต้องแล้วไง

ต้มยำน้ำข้นกุ้งแม่น้ำทอดกระเทียมผัดไทยกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำเป็นผัดกระเพราหรือแม้กระทั่งกระเพราหมูกรอบทั้งหมดทำสดใหม่เอาทั้งหมดเอาเป็นว่าจะเป็นอย่างไรจัดเต็มขนาดนี้ราคาเท่าไหร่พาคุณผู้ชมไปในจานเด็ดวันใหม่เช้านี้กันเลยค่ะ

0: ่คุณผู้ชมไม่ต้องไปทะเลเลยมาได้ยินเสียงกุ้งลงน้ำมันร้อนๆเพราะว่าอะไรสู้เหมือนกันสู้สู้มีแรงกินเลยแม่อ้อยขาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: จะบอกว่าคนจะได้คิวแม่อ้อยเนี่ยบอกเลยคือต้องต่อคิวลูกค้ามาก่อนนะคะลูกค้าก็ได้รับประทานก่อนถามแม่อ้อยก่อนเลยค่ะตอนแรกหนูได้ข้อมูลมาว่าแม่ขายผัดไทยหอยทอดมาก่อน
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ทำไมถึงมาเปลี่ยนมาขายเป็นตามสั่งด้วยล่ะคะ
1: อ๋อพอดีมีลูกค้าเขามาให้ทำข้าวกล่องสั่งไป100 กล่องลูกค้าก็ติดใจก็เลยขออาหารน้ำจังแบบมีข้าวไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีเขาก็อยากทานข้าว
0: อยากเปลี่ยนเมนูบ้าง
1: ใช่อยากเปลี่ยนเมนูเป็นทานข้าวบ้างตั้งแต่นั้นค่อยๆเพิ่มขึ้นมาอย่างละทีละอย่าง2 อย่างแล้วเรามีกุ้งอยู่แล้วก็เลยเอากุ้งมาผัดกะเพรา
0: เดิมทีอ่ะคือเราเซอร์วิสลูกค้าประจำมาว่าง่าย
1: ๆค่ะใช่ค่ะ
0: ก็เลยมาขยายไลน์มาทำขายเป็นเรื่องเป็นราวตามสั่งเลย
1: ใช่ค่ะ
0: มีกี่เมนูยังไงบ้างคะแม
1: ่อ๋อก็มีกะเพรากุ้งกุ้งคั่วพริกเกลือต้มยำกุ้งแล้วก็กุ้งทอดกระเทียมแล้วก็พริกแกงกุ้งอันนี้เด็ดๆเลยเพราะว่าลูกค้าชอบสั่ง
0: ทำไมถึงเลือกกุ้งเป็นจุดขายคะแม่อ้อย
1: กุ้งจริงๆแล้วขายมานานแล้วค่ะแต่ลูกค้าพอลูกค้ามาทานแล้วเขาก็ลงติ๊กต็อกกันอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นจุดเด่นจุดขายลูกค้าก็ตามมาทานกันเยอะ
0: เอาเป็นจุดขายไม่เท่าไหร่แต่สิ่งที่หนูชอบเนี่ยราคาไม่สร้างบ้าน50-60 บาทก็กินได้ละ
1: เราอยากให้ทุกคนทานหน้าไหนก็ทานได้หมดบางที่เขาขายแพงค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ขายแพงแล้วทีนี้บางคนก็จับต้องไม่ได้ทานไม่ไหวไม่มีกำลังแต่เราว่าปกติก็ขายดีอยู่แล้วตอนนี้พอไปลงโซเชียลลง TikTok ลงเฟซลงอะไรเยอะๆกันน่ะคนที่อื่นมาทานเยอะ
0: คือในเมื่อแม่มองว่ามันก็เป็นทรัพย์ในดินติดในน้ำอ่ะ
1: ค่ะใช่เราก็คือไม่ได้เอากำไรเยอะแต่ก็อยากให้ได้ทานทุกคนได้ทานทุกคนมีสิทธิ์ทาน
0: ชอบคำนี้จังอ่ะแม่ทุกคนมีสิทธิ์ทานแล้วบางคนอยากจะซื้อกุ้งอ่ะตาเราห้อยอ่ะตังค์ไม่มีอ่ะ
1: ใช่ค่ะเราก็สงสารตรงนั้นไง
0: ค่ะทีเนี้ย50-60เนี่ยหนูได้ข่าวว่าแม่ไม่ขึ้นราคามาหลายปีแล้วเพราะอะไรคะ
1: ของก็ขึ้นมาเยอะแล้ว
0: นั่นสิ
1: เราก็ยังไม่ได้ขึ้นเลย
0: ค่ะ
1: ทีนี้พอเขาไปลงโซเชียล60 บาทขึ้นไม่ได้เดี๋ยวดราม่ามา
0: อ๋อเดี๋ยวดราม่ามา
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคือบอกเขาไปแล้วบอกโซเชียลเขาออกไปแล้ว
1: คือปกติก็ขายราคานี
0: ้ค่ะ
1: แต่ก็ขายมานานแล้วราคานี้ค่ะ
0: ใช่ขายมานานแล้วหนูก็ได้ยินว่าเหมือนแบบนั้นเหมือนกันค่ะ
1: ใช่
0: ยังกุ้งสิ่งนี้สำคัญที่กุ้งเพราะหนูเห็นแล้วว่ากุ้งสดมากแล้วเมื่อกี้หนูเห็นรถกุ้งแบบมาขนส่งแม่เลยจะมาส่งตอนไหนเมื่อไหร่ยังไงแม่เอาไหนจ๊ะ
1: กุ้งเนี่ยเขาจะมาส่งมา30 กว่าปีแล้วนะ
0: ค่ะ
1: เขาก็ขึ้นมา2-3 รอบแต่ว่าก็ขึ้นยังไม่เยอะเท่าไหร่เขาก็เหมือนช่วยเราเหมือนกันว่าเราก็ขายไม่แพงเราก็เลยยังไม่ได้ขึ้นราคาลูกค้าเราพอรับไหวรับได้ก็รับไปก่อนอีกไม่นานก็คงขอขึ้นเหมือนกันขอขึ้นก็ขึ้นไม่เยอะ10 บาทอะไรพวกนี้ค่ะ
0: ทีนี้มาร้านแม่อ้อยเมนูไหนห้ามพลาดบ้างทุกเมนู
1: ทุกเมนูเลยค่ะ
0: อะไรที่ลูกค้าชอบเป็นพิเศษอะแม
1: ่ชอบพิเศษคือกะเพรากุ้ง
0: ค่ะ
1: กุ้งคั่วพริกเกลืออะไรพวกนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ต้มยำก็รสเด็ดลูกค้าบอกทำถึง
0: อย่างต้มยำหนูตกใจนะแม่4 ตัว 101เป็นร้านหนึ่งที่หนูคงไม่ได้บอกว่าให้แม่ฝากร้านลูกค้าจะได้มาเยอะเพราะลูกค้ามาเยอะอยู่
1: แล้วเยอะอยู่แล้วค่ะ
0: วันนี้แม่อ้อยกับทุกคนในร้านจะทำแทบไม่ไหวแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แม่อ้อยขาสิ่งหนึ่งที่สำคัญหนูว่าคนจะยืนหยัดขายของดีราคาเนี้ยมันต้องใช้พลังใจเยอะมากเลย
1: ใช่ค่ะต้องเห็นใจซึ่งกันและกันลูกค้าอยู่ได้เราก็อยู่ได้ลูกค้าได้ทานเราก็ดีใจ
0: แม่มีอะไรอยากบอกลูกค้าไหมอย่างบางคนอย่างเงี้ยเขามาไกลมาไกล
1: มาไกลค่ะ
0: บางทีของหมดบางทีมา
1: ไม่หมดของนี่แม่จะตุนเอาไว้ไม่มีหมด
0: พุ่งใช้วันหนึ่งกี่โลจ้ะแม
1: ่วันหนึ่งเมื่อก่อนนี้ที่ยังไม่ได้ลงโซเชียลก็วันหนึ่งก็ประมาณ30 โลเดี๋ยวนี้วันหนึ่ง100

0: วันหนึ่งร้อยโล
1: ค่ะวันหนึ่งร้อยโลจะเตรียมไว้ให้ลูกค้า
0: เพื่อของอ่ะไม่มีหมดอยู่แล้วแม่ขายกี่โมงถึงกี่โมงจ๊ะ
1: ตอนเที่ยงถึง3ทุ่มค่ะ
0: แล้วเห็นว่าอย่างนึงคือแม่ไม่รับเดลิเวอรี่ไม่ขายในแอปต่างๆด้วย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าลูกค้ามาหน้าร้านเนี่ยถ้ารับพวกนั้นน่ะลูกค้าจะคอยนานมากก็เลยอยากให้ลูกค้า
0: ใจมาร้านเขาได้กิน
1: ค่ะให้มาได้ทานบางคนโทรมาสั่งล่วงหน้า1ชั่วโมง2ชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วก็นัดเวลามาเอาอย่างเงี้ยแล้วโอเคกว่า
0: แม่อ้อยค่ะถ้างั้นบอกเบอร์ที่ร้านหน่อยค่ะ
1: ค่ะ087นะคะ591-9811ค่ะ
0: แล้วก็คนที่เพิ่งมาใหม่แล้วต้องมารอต้องใจเย็นมาแม่เน
1: า
0: ะ
1: ใจเย็นนิดนึงเพราะบางทีบินเยอะ
0: เชื่อค่ะคุณผู้ชมใจเย็นๆไว้
1: ใจเย็นค่ะ
0: ของดี
1: ค่ะ
0: เจอหน้าแม่
1: ของดีของอร่อย
0: คนในร้านเขารอต้อนรับแบบน่ารักมากแค่นี้เรามีความสุขแล้วนะของด
1: ี
0: ของอร่อยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะกับของอร่อยนะคะอยู่ปุ๊บบอลเท่าไหร่นะแม
1: ่ปุ๊บบอล27แยก20ค่ะ
0: ปุ๊บบอล27แยก20นะจ๊ะมาหน้าร้านได้เลยบอกเลยคุ้มค่าแน่นอนขอบคุณด้วยนะคะ
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณลูกค้าทุกคนเลยล่วงหน้าเลยค่ะ
0: มาเลยกับจานเด็ดวันใหม่ส่วนตอนนี้ให้แม่อ้อยทำกับข้าวให้ยุ้ยดีกว่าคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้จัดอะไรมาบ้าง
1: ได้ค่ะขอบคุณ

คุณผู้ชมข้างหน้านี้ละลานตาสุดๆกุ้งเต็มไปหมดเลยอยู่ข้างหน้าน่าจะไม่ต่ำกว่า20ตัวแต่เอาเป็นว่าดูเมนูก่อนจ้าราคาไม่สกตานะคะผัดไทย50กุ้งสด60ยากิโซบะหอยทอดราดหน้าใดๆนะคะแล้วก็มีงานข้าวผัดกับข้าวร้อยเดียวคุณผู้ชมนี่ข้างหน้าต้มยำกุ้ง100บาทได้กุ้ง4ตัวอันนี้เป็นกระเพรากุ้งราดข้าวอันนี้เป็นแบบกุ้งแบบว่าสดๆอันนี้ขอคุณแม่มานิดนึงนะคะแล้วก็มีเป็นผัดพริกเกลือแล้วก็ผัดไทยนะคะแล้วก็เข้ากันหน่อยนึงข้าวสวยแต่ข้าวสวยกว่านี่ยอมรับอีกหนึ่งเมนูที่ได้รับความนิยมก็คือหมูกรอบแต่ว่าหมูกรอบเนี่ยเราให้ไฮไลท์เป็นกุ้งละกันคือกุ้งเป็นพระเอกหมูกรอบเป็นนางเอกแต่จะว่าไปคุณผู้ชมน่าจะคิดเหมือนกันว่าเมนูที่อยู่ทั้งหมดนี้ทำไมพอไม่ควรนั่งตรงนี้ควรจะเป็นพิธีกรชายที่ล้ำชื่อกระต๊อบมากกว่าแต่ว่าขอโทษที่จริงเขาทีนะต๊อบนะแต่ว่าเดี๋ยวทำหน้าที่ให้สมเกียรติละกันไม่ให้แบบเพื่อนผิดหวังไม่มีหมูกรอบแต่กุ้งเยอะมากนะคะอ่ะเริ่มต้นก่อนเลยผัดไทยกุ้งสด60บาทเมนูนี้ค่ะนี่ค่ะแค่เห็นหัวกุ้งเนี่ยคุณผู้ชมฟังแล้วมั้งเนี่ยนี่ค่ะจุกๆจึ้งๆเลยแหละอ่ะขออนุญาตลุยเลยแล้วหัวกุ้งใหญ่มากกุ้งเนื้อแน่นมากๆอ่ะแล้วก็โป๊ะกับผัดไทยนี่เป็นเมนูดั้งเดิมเป็นตัวตั้งต้นของทางร้านนะคะก่อนที่เขาจะขยายลายเป็นตามสั่งคำใหญ่คำโตอร่อยแล้วบวกกับกุ้งเนื้อแน่นๆชนะแล้วชนะตั้งแต่จานนี้เลยไม่แปลกใจว่าทำไมแบบเป็นเมนูตั้งต้นของคุณแม่เขามาเมนูต่อมาพริกเกลือค่ะพริกเกลือยูเห็นแล้วเคล็ดลับคุณแม่ก็คือคุณแม่เขาก็จะแบบผัดเครื่องก่อนเสร็จปุ๊บก็ค่อยเอากุ้งลงไปคลุกนี่ขอแบบไม่ปรุงไม่เปิดเลยสิ้นค่ะแน่นๆเผ็ดจนเกินไปค่ะหอมกำลังดีพริกเกลือทุกอย่างแบบมาครบเลยอุ้ยไหนเนี่ยไหนมากลิ้มเองเหรอเนี่ยขอบคุณมากค่ะอันนี้เป็นแบบกับข้าวค่ะแบบกับข้าวคุณผู้ชม5ตัว100บาท5ตัว100บาทเกินจินตนาการมากเอาดีๆมีแบบกับข้าวมีแบบราดข้าวด้วยนะคะพริกเกลือก็อร่อยมางั้นเราหยิบเลยดีกว่ากะเพรานี่ค่ะเอาดีๆนะกุ้งเท่าเทียมนะไม่มีเล็กใบไม่มีใหญ่ไปค่าเฉลี่ยไซซิ่งมาใกล้เคียงกันประทับใจจังเลยอ่ะมีความสุขจังเลยอ่ะไม่มีเพื่อนมาแย่งอ่ะเพราะปกตินะเพื่อนจะแบบชอบแย่งเนื้อแน่นหอมเครื่องกระเพราตอนแรกทุกความเข้าใจอยู่นะคุณผู้ชมเครื่องอ่ะมันไม่ต่างกันหรอกจริงๆไปมันก็เหมือนกันไม่เหมือนอันนี้ยืนยันไม่เหมือนเลยเว้ยกินมายอนว่าขอสดน้ำหน่อยต้มยำต้มยำกุ้งโอ้นี่ขอชิมน้ำต้มยำก่อนโอ้ยแซ่บๆเลยแหละเลิศๆเลยแหละแล้วก็มีมันกุ้งอยู่ข้างในแบบตะโกนไม่ต้องพูดถึงเลยว่าเนื้อกุ้งในต้มยำกุ้งอ่ะมันจะดีขนาดไหนคุณผู้ชมโอ้ยอิจฉาใช่ไหมพอแล้วล่ะตอนเนี้ยมีความสุขได้กินของอร่อยอุ้ยมาแล้วเหรออืมเอากุ้งทอดกระเทียมพริกไทยทั้งโต๊ะคุณผู้ชมเชื่อไหมไม่ถึงพันอ่ะยังไม่ถึงอ่ะแล้วกันเราได้กินกุ้งตัวใหญ่ขนาดเนี้ยอันเนี้ยร้อยหนึ่งกะเพราร้อยหนึ่งเอาตามสั่งเนี่ยประมาณสัก60บาทถ้าจำไม่ผิดอ่ะต้มยำอีกร้อยหนึ่งร้อยสามร้อยเฮ้ย500ก็ไม่ถึง500ก็ไม่ถึงคุณผู้ชมเนี่ยตามความตั้งใจของแม่อ้อยใครอยากจะมารับประทานกราบเรียนเชิญย่านครูบอลนะคะกับร้านป้าอ้อยจริงๆลูกค้าเขาเยอะอยู่แล้วนะคุณผู้ชมแต่เป็นว่าใครจะรับประทานโทรสั่งล่วงหน้าเอาขออนุญาตย้ำเบอร์ให้แม่ก่อน0875919811นะคะโทรมาสั่งคุณแม่ก่อนล่วงหน้าแล้วถ้ามารอหน้าร้านกรุณาใจเย็นๆเห็นใจเพราะคนทำมีอยู่ไม่กี่ชีวิตจริงๆ
ยังไงก็ฝากจานเด็ดบันใหม่วันนี้ไว้ด้วยนะคะส่วนตอนนี้ขออนุญาตรับประทานกุ้งก่อนอยู่ๆก็เป็นแบบว่ากุ้งเลเวอร์ซะงั้นปะค่ะเฮ้ยแค่ถึงกระต๊อบจังก่อนเนี้ยลำบากลำบนแย่ละแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกินแทนให้นะ

0: อยู่ตรงนี้นี่เองครับคุณผู้ชมครับนี่เมื่อกี้มีคุณผู้ชมถามมาในข้อความบอกว่าคุณยุ้ยชมัยพรคุณกินจริงหรือเปล่า
1: พี่เกษมสิริถามมารับประทานจริงนะกุ้งเป็นโปรตีนที่ดีค่ะแล้วมาทำแบบนี้เนี่ยอร่อยมากสังเกตว่าข้าวเต็มข้าวยังอยู่เต็มนะคะแต่กุ้งก็ไปหลายตัวมากตอนที่ไปชิม
0: นะ
1: ไหนคุณลองไหมนี่เป็นไงของจริงตรงปกสุดๆบอกเลยและย้ำว่าอยู่คูบอนนะคะเนี่ยมีคุณผู้ชมแซวเกือบไปผิดเป็นบางบอนแล้วคูบอน
0: เนี่ยพี่บางคนที่เขาเป็นพี่ตากล้องที่เนี่ยพี่อ้ําแกบอกว่าแกอยู่แถวนั้นแกยังไม่เคยไปกินเลย
1: พี่อ้ําอ่ะอยู่คูบอนมา40ปีเป็นประชากรย่านนั้นพี่อ้ําบอกว่าได้กินอยู่2ครั้งถ้วนแล้วถ้าขับรถผ่านเมื่อไหร่โอกาสได้แล้วเห็นว่าไม่ค่อยมีคนกันนารีบพุ่งเข้าไปรอรับประทานเพราะมันจะรอคิวน้อยหน่อย
0: อย่างวันที่คุณไปถ่ายนี่คือเห็นคุณแม่เค้าก็แบบไม่ได้แบบตัดคิวเพื่อถ่ายเราใช่ไหม
1: ไม่มีค่ะเท่าเทียมคุณผู้ชมเท่าเทียมแล้วแม่อ้อยเนี่ยเป็นคนใจดีมากเล่าให้ฟังเลยคือบางทีมีอินฟลูเอนเซอร์บางคนไปรับประทานแล้วบอกว่าไปรีวิวให้แม่อ้อยให้รับประทานฟรีนะคะจนยังบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะคุณแม่ทำอย่างนี้แบบคือบางลูกค้าบางคนบางทีเขาเป็นบางคนมารีวิวแล้วไม่น่ารักอ่ะไปขอแทรกคิวเขาด้วยแล้วคุณขอรับประทานฟรีด้วยอันนี้ไม่น่ารักไม่ได้เลยนะ
0: ไปอุดหนุนเธอแหมราคาคุณแม่ขายก็60บาท
1: ขาย60บาทแล้วชอบมากด้วยความจริงใจสาเหตุที่ขึ้นราคาไม่ได้เพราะว่ามีคนไปถ่ายลง TikTok ออกสื่อไปแล้ว
0: ว่
1: าแม่ขายราคานี้ถ้าแม่ไปบอกขายราคาอื่นเอาไม่ได้เดี๋ยวหาว่าไม่เดี๋ยวหาว่าไม่ตรงปก
0: แต่คุณแม่ชี้แจงได้ไงเนี่ยบางทีมันเป็นต้นทุนนะคุณแม่จะได้ไม่ต้องแบบเหนื่อยขายของมันจะได้กำไรบ้างไงใช่ไหมฮะแล้วทำอร่อยด้วยดูหมูกรอบสินี่อ่ะนี่คือร้านเดียวกันใช่ไหมนี
1: ่ร้านเดียวกันร้านเดียวกันร้านเดียวกัน
0: นี่
1: เนี่ย
0: ขอชิมแล้วกันนะฮะ
1: คุณลองเลยคุณลองเลย
0: เพราะคุณไม่กินหรอกอะไรพวกเนี้ย
1: โอ้ยดิฉันวันนั้นก็กินอยู่
0: กินอยู่เท่ากับ
1: กินอยู่เท่ากับกินเอาดิฉันชิมคำนึงก็นับว่าชิมยกเว้นกุ้งเมื่อกี้ที่กินเต็ม
0: ขอชิมแล้วกันนะครับเพราะว่าคอลลาเจนเยอะมากนะครับเพื่อความเต่งตึงของผิวบนใบหน้าของเรานะครับเราควรเติมคอลลาเจนอย่างสม่ำเสมอด้วยหมูกรอบนะครับ
1: เนี่ยเป็นยังไงล่ะ
0: ไข่ดาวอ่ะ
1: ค่ะ
0: ไข่ดาวอยู่ไหน
1: เอาไข่ดาวคุณกินแค่นี้พอแล้วคุณไปรีเควสอะไรเนี่ยแต่เวลาเซิร์ชอันนี้บอกก่อนเวลาคุณเซิร์ชในGoogle Map เลยก็แล้วแต่ให้เซิร์ชคำว่าป้าอ้อยผัดไทยหอยทอดนะคะ
0: เซิร์ชนี
1: ้
0: หรอ
1: ใช่ถ้าเซิร์ชคีย์เวิร์ดนี้เราจะขึ้น
0: ไม่ใช่เป็นป้าอ้อยร้านอื่น
1: ใช่อาจจะเป็นร้านอื่นถ้าเกิดไปเซิร์ชแบบป้าอ้อยอาหารตามสั่งอาจจะกลายเป็นย่านอื่น
0: จริงๆต้อง เซิร์ชป้าอ้อยแล้วนะ
1: ป้าอ้อยผัดไทยหอยทอดเพราะเดิมทีแม่เขาขายผัดไทยหอยทอด
0: ก็ต้องเป็นอันนี้นะครับ
1: ใช่
0: คุณผู้ชมของอร่อยไม่จำเป็นต้องแพงอย่างที่น้องยุ้ยบอกกันนะครับดังนั้นใครที่อยากจะไปร้านแม่อ้อยเนี่ยนะครับไปได้ครับคูบอนซอย27ครับเปิดเที่ยงถึง3ทุ่มเสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็ความน่ารักของแม่อ้อยจะทำให้คุณหลงรักนะครับส่วนคุณผู้ชมครับถ้ามีเมนูที่อยากจะนำเสนอพวกเราให้เราตามไปกินตามไปจานเด็ดวันใหม่ก็สามารถส่งเรื่องราวของคุณและร้านที่อร่อยของคุณมาได้นะครับสแกน QR Code ที่เห็นอยู่นี้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์ก็ได้ที่ @thaipbs กับจานเด็ดวันใหม่เห็นของที่ระลึกบนหน้าจอแล้วนี่จะเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นที่มีอีกหลายสีหลายตัวเลยนะ
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมเนี่ยจะเห็นแบบนี้เลยนะคะอยากให้ส่งเข้ามาร่วมกันเยอะๆคูบอนหรอตรงไหนคูบอน27ค่ะคุณพ
0: ี่ก็ม8แถวๆนั้น
1: นะคูบอน27นะคะเอาเซิร์ชได้เลยค่ะเซิร์ชได้เลยนะคะคูบอน27ป้าอ้อยผัดไทยหอยทอดเซิร์ชคีย์เวิร์ดนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะขึ้นนะคะ
0: แล้วก็ส่งเรื่องราวและเมนูของคุณมานะครับเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับในการร่วมกิจกรรมจานเด็ดวันใหม่ทุกวันศุกร์นะครับ8นาฬิกาเป็นต้นไปครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ไปเสิร์ฟยิ้มกันหน่อยคุณผู้ชมครับนะกินกันอิ่มแล้วนะครับมาเติมรอยยิ้มเติมความอบอุ่นกับคลิปที่เรานำฝากกันหน่อยถ้าพูดถึงเรื่องของหมีเนี่ยหมีมันเป็นสัตว์ที่ดุร้ายตัวใหญ่แต่มันดูน่ารักมันดูคอนทราสต์ไหม
1: น่ารักน่ารักนะก่อนคุณท็อปจำได้ไหมตอนที่เราไปแก่งกระจานอะแล้วเราขึ้นไปข้างบนใช่ไหม
0: เจอหมี
1: เจอหมีเป็นแบบไวรัลเลยนะคุณผู้ชมคือเขาเป็นหมีที่แบบอยู่กับคนอยู่แล้วแล้วก็มาขออาหารตอนเช้าเลยแต่อันนี้บอกว่าเป็นหมีเต้น
0: เป็นหมีเต้นแล้วไม่ใช่หมีอยู่ที่อันนี้นะไม่ใช่อยู่ห้างสรรพสินค้าในเมืองนะไม่ใช่น้องหมีเนยน
1: ะ
0: ตัวนี้เป็นหมีจากประเทศจีนครับคุณผู้ชมไปช่วยดูกันหน่อยว่าเจ้าตัวเนี้ยคุณผู้ชมคิดว่ามันเป็นหมีจริงๆหรือว่าเป็นคนใส่มาสคอตเพราะมันเต้นเหมือนมากเลยเอ้าไปดูหน่อยครับเสิร์ฟยิ้มวันนี้ครับ
2: มาครับพี่ๆหน้ากระดานเรียงหนึ่งจัดแถวเลยครับผมจัดแถวจัดแถวจัดแถวจัดแถวจัดแถวจัดแถวจัดแถวเรียบร้อยหรือยังครับผมเริ่มจากใครก่อนดีเอาแม่ใหม่พัชรีขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาไปแม่ยังโอ้ยแล้วต่อมาเอาเจ๊ดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งนะดิ้งดิ้งดิ้งโอเคเอาไปครับผมยังเอาต่อมาแก๊บแก๊บแก๊บแก๊บลูกแก๊บแก๊บสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอ้ยไม่ต้องแตะแฟนหรอกเอ้ยแก๊บแก๊บแก๊บแก๊บหันหน้าไปทางไหนหันหน้ามาทางนี้แก๊บแก๊บโอ้ยแก๊บแก๊บแก๊บแก๊บแก๊บสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้ยเรียกหลายแก๊บแล้วนะเนี่ยเอ้า พี่พลทหารพี่พลทหารพี่พลทหารเอ้ยวันที่เฮ้ยจะไงล่ะจะไงล่ะเอาไปพี่แง้มแล้วใครต่อเอาพ่อผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับผมพ่อผู้ใหญ่ครับผมเอาไปแง้มเอาพี่ครูพละพี่ครูพละขอรอบนึงพี่ขอรอบนึงโอเคเก่งมากครับผมเอาไปแง้มแล้วก็พี่ขาวอ่ะพี่ขาวไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งอยู่งั้นเฉยๆเอาไปแง้ม
0: เสียหมีหมดแล้วเนี่ยเสียหมีเลยคุณผู้ชม
1: ของจริงใช่ไหมเนี่ย
0: ของจริงฮะตอนแรกเอไอหรือเปล่าคุณผู้ชมครับภาพที่เห็นนี้เนี่ยเขามาจาก Longkimon Animal World นะครับหรือไถ่หูหลงจื้อเหมิง Animal World ครับสวนสัตว์ป่าขนาดใหญ่ในเมืองหูโจมณฑลเจ้อเจียงของจีนตั้งอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวไถ่หูถูอิ่งนะครับโดยสวนสัตว์แห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 1,600 หมู่จีนนะครับหรือราว667ไร่เนี่ยแล้วจะแบ่งพื้นที่เที่ยวชมออกเป็นทั้งโซนเดินแล้วก็โซนรถยนต์ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเลือกชมสัตว์ได้ตามความสะดวกเลยครับ
1: คลิปนี้บอกเลยว่าสัตว์ชนิดอื่น
0: อันนี้จริงป่ะเนี่ย
1: อันนี้น่าจะ AI ยี่ว่าหลบทางให้เจ้าหมีเลยค่ะเพราะว่าทันทีเจ้าหมีเอามาโชว์ลีลาสามารถดึงสายตาคนดูได้แบบเต็มๆจังหวะยืน2ขาขยับตัวเด้งไปเด้งมาแกว่งแขนตามจังหวะดูแล้วคล้ายกับคนเต้นอยู่บนเวทีเลยค่ะยูว่าจริงๆอ่ะอาจจะมาลงเสียงทีหลังคุยพี่ท็อปอยู่คุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเขามาจากจีนไม่น่าจะคุยกันรู้เรื่องไม่น่าจะคุยกันรู้เรื่องแหละ
0: ยิ่งดูก็ยิ่งเหมือนครับเพราะเจ้าหมีไม่ได้แค่ยืน2ขาเท่านั้นแต่มีจังหวะทั้งโยกตัวหมุนตัวขยับแขนเด้งตัวขึ้นลงแบบต่อเนื่องนะฮะชมคลิปต่างๆที่คนเขามาชมกันก็ต่างแซวว่าอันนี้เป็นนักเต้นป่ะจ๊ะเป็นนักเต้นมืออาชีพหรือเปล่
1: า
0: แล้วก็ถูกเผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของหมีเด้ง and the gang ของเรามีหมูเด้งใช่มั้ย
1: ใช
0: ่อันนี้เป็นหมีเด้ง and the gang เห็นว่าเป็นคนไทยที่ทำงานอยู่ที่นั่นที่จีนนั่นแหละซึ่งน่าจะเป็นเสียงพี่เจ้าของคลิปนั่นแหละฮะสร้างความสนใจจากภาพของเจ้าหมีที่ยืน2ขาแล้วก็ขยับตัวเต้นฮะจนคนที่เห็นต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงความน่ารักแล้วก็ความแปลกตาของเจ้าหมีเหล่านี้ครับ
1: คือปกติเวลาเราพูดถึงหมีจะนึกภาพเวลาเดิน4ขากินอาหารปีนป่ายหรือพักผ่อนอยู่ตามธรรมชาติแล้วยิ่งถ้าแบบเป็นคลิปหมีแพนด้านะคือแพนด้าเหมือนใช้ชีวิตแทนพวกเราไปทั้งชาติให้แล้วคุณผู้ชมใช้ชีวิตแต่ความเสี่ยงอันนี้เป็นอิริยาบถแบบเป็นหมีเขาเรียกว่าเคลื่อนไหวดูคล้ายๆคนนะทำให้ภาพดูแปลกใหม่แล้วก็ชวนน่าดูถ้าแบบเวทีมาไฟครบได้เลยนะ
0: บทเลยเป็นแดนเซอร์ได้เลยดูสิอาศัยเพลงอะไรสักเพลงหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้คือภาพจริงนะไม่ได้เป็น AI นะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งเสน่ห์ของสัตว์โลกครับที่บางครั้งเราอาจจะคิดว่าพวกมันเนี่ยเป็นแค่สัตว์เท่านั้นแต่จริงๆแล้วก็อย่างที่เห็นครับไม่ได้เห็นพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่คุ้นตาแบบนี้ก็ทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ประหลาดใจกับมันจริงๆผมว่าสัตว์น่ะมันฝึกได้หมดนะ
1: ค่ะ
0: โอ้อย่างแมวที่บ้านผมเนี่ยแม่ผมคุยกับมันรู้เรื่องอะ
1: แต่ทำไมคุณคุยไม่รู้เรื่องล่ะ
0: ไม่รู
1: ้
0: มันอาจจะไม่อยากเรียนรู้จากผมนะฮะใครที่ได้เห็นก็ต้องบอกว่าเจ้าหมีตัวนี้เนี่ยนะครับมีจังหวะเป็นของตัวเองจริงๆนี่ตัวนี้น่าจะ AI เลยใส่กระโปรงเนี่ย
1: ใช่
0: นะไม่แน่เราอาจจะได้เห็นวันหนึ่งเนี่ยนะครับสวนสัตว์แห่งนี้เอาหมีขึ้นเป็นเดบิวต์เป็นศิลปินจริงๆก็ได้ใครจะรู
1: ้หรอ
0: เอามาก็เป็นช่องทางหาเงินนะ
1: อุ๊ยอย่าเลยอย่าถึงขนาดนั้นเลย
0: เขาหมุนตัว

0: คล่องกว่าผมอีกทีน่ะ
1: นั่นน่ะสิโอ้ขนาดคุณกระต๊อบนะลำยังไม่ตรงจังหวะเลยอ่ะหมียังหมุนตรงจังหวะมากกว่าคุณอีกอ่ะ
0: ร่างกายปฏิเสธดนตรีนะฮะไปไม่ขยับเลยนี่ฮะเด้งใหญ่เลยนะครับ
1: แล้วที่คุณส่งมากันเต็มไปแล้วบอกว่าคุณกุ๊กไก่ใน TikTok ว่าเป็นงานมากแล้วคุณประเสริฐศักดิ์ใน Facebook บอกว่าเห็นแวบแรกคิดว่าเป็นคนเลยครับ
0: ใช่ไหมเหมือนเลยครับเสียหมีครับแบบนี้เขาเรียกทรงเสียหมี
1: ไม่ใช่เสียหมีนะ
0: เสีย
1: เสียหมีไปหมดแล้ว
0: ไม่มีแล้วความน่ากลัวมีแต่แบลน่ารัก
1: สาบานว่านี่คือหมีนะคุณผู้ชมนะคะเป็นคลิปไวรัลนะคะที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีน
0: เป็นหมีอะไรนะมีคนใช่ไห
1: มมีคนหรือเปล่าไม่มีขอไม่แน่ใจ
0: มีขอตัวเล็กกว่านี้ไหมค
1: ุ
0: ณอ๋อ
1: ใช่มีขอตัวเล็กกว่านี
0: ้
1: เอาขอความรู้คุณผู้ชมด้วย
0: ใครทราบบอกหน่อย
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่เนี่ยตัวนั้นเหมือนคนใส่มัดคอจริงนะสองคนเนี้ยสองตัวเนี้ยดูสิ
1: ถอดหน้ากากค่ะ
0: ตบมือแบบ
1: เนี่ยดูสิคุณผู้ชม
0: นะครับอ่ะก็เป็นการเรียนรู้แล้วก็เป็นภาพน่ารักน่ารักที่เรามาฝากวันนี้นะครับคุณผู้ชมมีเรื่องราวน่ารักแบบนี้อยากเก็บไว้ด้วยคุณเดียวนะแบ่งๆเราแชร์มาก็ได้ขอบคุณภาพจากมีเด้งแอนเดอร์แกงด้วยนะครับจากเรื่องราวของอาหารการกินในจานเด็ดวันใหม่แล้วก็เสิร์ฟยิ้มกันไปแล้วคุณผู้ชมครับมีอีกหลายเรื่องมาเสิร์ฟกันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้ติดตามกันต่อได้เลยครับ

0: กลับมาอยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันนี้วันจันทร์คุณผู้ชมถ้าเพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยนะครับ
1: เอาสีสันวาไรตี้ข่าวแรกพาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดตรังกันหน่อยค่ะเมื่อเกษตรกรพลิกฟื้นพื้นที่ว่างในสวนปาล์มน้ํามันก่อให้เกิดประโยชน์แล้วปลูกฟักทองเป็นพืชแซมระหว่างรอต้นปาล์มใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ยังสร้างรายได้เพิ่มได้ด้วยค่ะเพิ่งจะเคยได้ยินนี่แหละว่าปลูกฟักทองแซมคุณผู้ชมบริเวณสวนปาล์มในตำบลกะลาเสอำเภอสีเกาจังหวัดตรังค่ะเกษตรกรท่านนี้ใช้พื้นที่สวนปาล์มน้ำมันอายุประมาณ1ปีปลูกฟักทองแซมบนพื้นที่กว่า200ไร่เพื่อสร้างรายได้เสริมระหว่างรอต้นปาล์มให้ผลผลิตฟักทองเป็นพืชอายุสั้นใช้เวลาปลูกแค่90วันเก็บเกี่ยวส่งจำหน่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้แล้วค่ะ
0: คุณพัฒนาชัยพริกหอมครับก็เป็นเกษตรกรผู้ปลูกฟักทองเนี่ยแหละครับแกก็เล่าฟังว่าตัวเองเนี่ยยึดอาชีพปลูกฟักทองมานานแล้วครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของเพื่อนบ้านซึ่งเพื่อนบ้านท่านนั้นเนี่ยก็ใจดีให้ปลูกฟรีและสามารถดูแลสวนปาล์มให้โล่งเตียนได้ด้วยหนูศัตรูพืชเนี่ยก็ไม่มากวนไม่กินต้นปาล์มขนาดเล็กและต้นปาล์มก็จะได้ปุ๋ยจากที่เกษตรกรเอามาใส่ฟักทองครับบินทั้งคู่ฟักทองที่ปลูกนั้นจะเป็นพันธุ์ทองอัมไพ426ครับซึ่งมีจุดเด่นคือผลขนาดใหญ่ผิวคางคกทรงแป้นสวยเปลือกแข็งทนต่อการขนส่งเนื้อจะเป็นสีเหลืองหนารสชาติหวานมันแล้วก็เหนียวเป็นที่ต้องการของตลาดครับจะใช้เวลาปลูกประมาณ 85-90 วันจึงเก็บเกี่ยวได้ปัจจุบันราคาหน้าสวนเนี่ยถ้าเป็นฟักทองขนาดเล็กจะอยู่ที่กิโลกรัมละ18บาทขนาดใหญ่25บาทต่อกิโลกรัมครับก็มีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อกันถึงแปลงเลยถือว่าปีนี้เป็นอีก1ปีที่ราคาฟักทองนั้นอยู่ในเกณฑ์ดีครับจากเดิมเนี่ยราคาอยู่ที่7-12บาทแต่ปีนี้สร้างรายได้เป็นที่น่าพอใจให้กับเกษตรกรครับ
1: ไปในหนึ่งตัวอย่างการใช้พื้นที่การเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการปลูกพืชอายุสั้นแซมในสวนปาล์มน้ำมันสร้างรายได้ระหว่างรอผลผลิตหลักและฟักทองราคาดีเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มด้วยนะคะส่วนหนึ่งฟักทองราคาดีนะยูว่าอันนี้น่าจะเกี่ยวพี่ท็อปเป็นอีกหนึ่งคาร์บคาร์โบไฮเดรตที่ได้รับความนิยมในหมู่คนรักสุขภาพเนี่ยแหละราคาดีเพราะว่าเป็นถ้าเกิดเราเทียบกันนะคุณผู้ชมไออย่างมันหวานญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมฟักทองในเรื่องแคลอรี่น้อยกว่าแต่ว่าให้ประโยชน์ให้การอิ่มท้องได้ทั้งไฟเบอร์ได้ทั้งคาร์โบไฮเดรต
0: มีเบต้าแคโรทีน
1: ใช่ใช่ค่ะใช่นี่แหละคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งความนิยมนอกจากฟักทองผัดไข่แล้วคุณว่าใส่อะไรอีกบ้างยึกินเปล่าๆปกติ
0: หรอไปต้มไหมนึ่ง
1: อ๋อได
0: ้ฟักทองก็จะมีแบบฟักทองไทยฟักทองญี่ปุ่นใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่ใช่
0: ถ้าอร่อยถ้าฟักทองไทยหรอผมก็จะให้คุณแม่เคยทำไอ้นี่สังขยา
1: ในรูปฟักทอง
0: อร่อยนะครับใครที่มีเมนูอะไรก็ลองแต่ผมชอบฟักทองผัดไข่
1: ค่ะ
0: คุณชอบไหม
1: เอ้าได้อร่อย
0: กินเป็นได
1: ้ไหมกินเป็นดิฟักทองผัดไข่คุณดิฉันงงมาก
0: เห็นกินแต่ต้มแต่ลวกจืด
1: ๆก็กินได้
0: กินให้มันมีสีสันคุณเดี๋ยวหน้าปรุงจืดนะ
1: เนี่ยตอนนี้ปรุงจืดอยู่เลย
0: นี่แต่งมาเบาๆใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่ปรุงจืด
0: แสดงว่าเลือดลมไม่ดีคุณผู้ชมครับชวนคุณชมัยพรและคุณผู้ชมไปนวดกันหน่อยดีกว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยนะการนวดเองเนี่ยนะครับมันสามารถกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตแล้วก็คลายกล้ามเนื้อที่เราทำงานนะฮะแบกของแบกชีวิตแบกคนที่บ้านมาทั้งวันวันนี้จะพาไปดูมหกรรมนวดไทยและเวลเด็ดแห่งชาติครับปี2026เขาจัดอย่างยิ่งใหญ่ไปดูภาพบรรยากาศด้วยกันเลยครับ

0: นี่ไงต่อเข้าไปปังปังปัง อะไรพวกนี้ต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญนะฮะไม่ได
1: ้
0: เห็นว่าอุ๊ยทำแล้วไปมันทำให้แม่หน่อยนะครับเดี๋ยวคุณแม่จะบาดเจ็บเอาต
1: ้อง
0: ไปเร
1: ีย นนวดตอกเส้นนะ
0: ใช่จากภูมิปัญญาการนวดไทยที่หลายคนคุ้นเคยครับวันนี้ก็ได้ถูกต่อยอดให้เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมสุขภาพที่สร้างรายได้ให้กับไทยของเราการนวดและการแพทย์พื้นบ้านกว่า291คนบุคลากรนี้ขณะที่เศรษฐกิจเวลเน็ตของไทยมีมูลค่าอยู่ที่ 1.45 ล้านล้านบาทเลยนะครับคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็มองว่าไทยเนี่ยมีจุดแข็งเรื่องของภูมิปัญญานวดไทยที่รับการยอมรับในระดับสากลบุคลากรที่มีทักษะจำนวนมากที่พูดถึงนั้นรวมถึงการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเนี่ยเราก็มีมากพอแล้วก็เป็นที่รู้จักอยู่แล้วก็เป็นโอกาสครับที่จะยกระดับการบริการสุขภาพแบบดั้งเดิมไปสู่อุตสาหกรรมสุขภาพมูลค่าสูงและสร้างตลาดใหม่ในต่างประเทศครับ
2: ระบบสุขภาพระบบสาธารณสุขของประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมที่จะเพิ่มเติมขยายการให้บริการหรือขยายเซอร์วิสเนี่ยมากกว่าแค่ในเรื่องของ wellness แล้วก็ในเรื่องของtourism นะครับก็อีกส่วนหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างมากนะครับก็คือเรื่องของนวดไทยนะครับที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานแล้วก็มีการศึกษาวิจัยทางacademic นะครับรองรับซึ่งเราก็สามารถนำตรงนี้มาต่อยอดในเชิงสุขเศรษฐกิจได้รวมไปจนถึงเศรษฐกิจสุขภาพ
1: กระทรวงสาธารณสุขก็ยังมีการพัฒนาหลักสูตรการนวดไทยที่หลากหลายคุณผู้ชมคะทั้งแบบอัตลักษณ์ภูมิภาคมีการนวดสำหรับนักกีฬาหลักสูตรวิชาชีพขั้นสูงเพื่อเพิ่มทักษะมาตรฐานรองรับตลาดได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยค่ะ
3: การรวมหมอนวดชั้นครูจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ100คนครับเป็นการรวมที่ไม่เคยรวมแบบนี้มาก่อนนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของนวดที่กำลังพัฒนาเป็น4ภาคที่จะต่อยอดทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการนำไปพัฒนาต่อยอดรวมถึงมีเรื่องของน้ำมันนวดนะครับมีถึงเรื่องของอโรมาต่างๆซึ่งจะสามารถมาพัฒนาต่อยอดนะครับนวดโพทักษิณ
4: นวดโพทักษิณนะคะ
3: จะมีโพนำหน้าทุกภาคเพราะว่าเราเอามาจากต้นตำรับคือของวัดโพบวกกับประสานกับภูมิปัญญาของแต่ละภาคครับ
0: งานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติ2569ครับจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่20ถึง22สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับก็จะมีหมอนวดพื้นบ้านกว่า100ท่านครับมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ให้บริการการนวดแก้อาการด้านคุณหมอสมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ระบุนะครับว่าการผลักดันไทยสู่ Global Wellness Hub นั้นจะเดินใน3ด้านก็คือพัฒนาคนพัฒนานวัตกรรมและก็สร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรฐานเพื่อให้การนวดไทยนั้นแข่งขันได้ในตลาดโลกครับ
1: คุณผู้ชมมีประสบการณ์การนวดอย่างไรส่งมาคุยกับพวกเราได้นี่อย่างฟักทองที่คุณผู้ชมส่งเมนูกันมาเต็มเลยนะพี่ต๊อบบอกว่าเนี่ยชอบกินฟักทองนะแพงด้วยมีบอกทำฟักทองสังขยาได้แกงใส่หน่อไม้ก็ได้เหมือนกันบางคนบอกว่านึ่งรับประทานแทบทุกวันนวดตอกเส้นเคยกันไหมคะคุณผู้ชมมาส่งมาแชร์ประสบการณ์กันได้เลยนะคะใช
0: ่เคยตอนนั้นทำเคยที่รายการนี้แต่ว่าเคยก่อนในรายการเนี่ยเคยไปทำเองแต่ว่าทำไม่ดีอ่
1: ะ
0: เจ็บกว่าเดิม
1: อ๋อคือคนบางคนน่ะคือไม่ชอบนวดไทยเพราะว่าบางทีนวดไทยมันกดแรงแล้วมันเจ็บแต่บางร้านนะคุณผู้ชมก็มีการดัดแปลงก็คือเอาน้ำมันนวดแบบไทยๆนี่แหละแล้วก็มานวดรีดเส้นอุ๊ยอันนี้ดีเลยยื้อให้เลยเพราะว่าถ้าอโรมามันเบาไปสำหรับยื้อเพราะว่าคนออกกำลังกายเน
0: า
1: ะมันต้องแบบนวดให้เ
0: ร็วก็จะมีหลายแบบใช่ไหมมีนวดอโรมา
1: ใช่
0: ไหมนวดไทยแล้วก็มีนวดสปอร์ตนวดสปอร์ตเนี่ยก็เป็นแบบพวกนักกีฬาเขานวดกันก็จะเป็นการแบบนวดคนละแบบนวดไทยก็จะเป็นแบบส่วนมากเป็นกดจุดอะไรอย่างง
1: ี้ใช่ค่ะใช่นะคะแต่หลายคนบอกชอบนะนวดแล้วเลือดลมสบายแต่ยังไงก็แล้วแต่ต้องนวดกับผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่ผ่านการจบมาแล้วนะ
0: บางที
1: มันจุดต่างๆในร่างกายมันสำคัญและจำเป็นนะคะอ่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมคะเรื่องบาดแผลและความสูญเสียในสังคมไทยบางเหตุการณ์เนี่ยถูกเล่ามาซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะวันนี้จากเหตุการณ์6ตุลาคม2519ที่กำลังจะครบรอบ50ปีในปีนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะเปลี่ยนความทรงจำที่เจ็บปวดให้เป็นศาสตร์และศิลป์ในการช่วยสร้างสรรค์สันติภาพกับงานคอนเสิร์ตมหิดลเพื่อสังคมสันติประชาธรรมค่ะการสร้างวัฒนธรรมสันติภาพที่เกิดขึ้นจริงไม่ได้เกิดขึ้นจากการสั่งการนะคะแต่เริ่มต้นจากการที่เราทุกคนจะหันกลับมาสำรวจใจสำรวจความเป็นมนุษย์ผ่านสุนทรียศาสตร์ศิลปะดนตรีและงานวิชาการอย่างปีนี้ค่ะมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับไทย PBS และภาคีเครือข่ายในการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกาหลีใต้กับไทยซึ่งเราคือ2ประเทศที่มีบาดแผลจากการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเหมือนกันแต่เกาหลีใต้นั้นก้าวผ่านพ้นความรุนแรงได้และแปลงเปลี่ยนประวัติศาสตร์บาดแผลเป็นภาพยนตร์สร้างรายได้มหาศาลขับเคลื่อนระบบ

0: เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมบันเทิงระดับแนวหน้าของโลกหรือเป็นงานวรรณกรรมรางวัลโนเบลเพื่อชวนคนรุ่นใหม่และคนในสังคมหันมาตระหนักในการสร้างสังคมที่เป็นธรรมอย่างสร้างสรรค์ด้วยค่ะ
1: ที่สำคัญครับภายในงานเองก็จะมีการจัดแสดงรายชื่อแล้วก็ภาพถ่ายของอดีตนักศึกษารวมถึงบุคลากรสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและคนที่ทำงานเพื่อสังคมครับหรือจะเป็นผู้ซึ่งเคยมีจิตวิญญาณรักความเป็นธรรมที่ลุกขึ้นมาปกป้องคนตัวเล็กตัวน้อยการรำลึกถึงพวกเขานั้นเนี่ยไม่ใช่เพียงเพื่อการแสดงความโศกเศร้าครับแต่เพื่อเตือนใจให้มุ่งพัฒนาสังคมที่ปลอดภัยก็เชิญคุณผู้ชมนะครับไปร่วมกันปลุกจิตวิญญาณและใช้ศาสตร์กับศิลป์ในการขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกันกับงานคอนเสิร์ตการกุศลซิมโฟนีออร์เคสตราในวันที่18สิงหาคมนี้วันพรุ่งนี้แล้วครับการแสดงจากพลังคนรุ่นใหม่ถ่ายทอดผ่านนักดนตรีรุ่นใหม่กว่า140ชีวิตพร้อมการประพันธ์บทเพลงขึ้นมาใหม่เพื่อโอกาสนี้กันโดยเฉพาะแล้วก็แขกรับเชิญพิเศษจากเกาหลีใต้ครับกับการแสดงสุดพิเศษโดยศาสตราจารย์และนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยเจ้าของเสียงร้องในบทเพลงประท้วงประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้ที่จะมาร่วมกันถ่ายทอดพลังแห่งสันติภาพและความเป็นธรรมทางสังคมครับ
0: มาร่วมกันถอดบทเรียนเปลี่ยนความสูญเสียให้เป็นเกราะป้องกันความรุนแรงและร่วมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่มองเห็นความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมในงาน The Spirit of Mahidol จิตวิญญาณมหิดลเพื่อสังคมสันติประชาธรรมที่ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคารศาลายาเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันงานมีขึ้นวันพรุ่งนี้18สิงหาคมนี้แล้วล่ะค่ะ
1: มาต่อกันในเรื่องของการใช้ของบางอย่างที่เหลือทิ้งให้เกิดประโยชน์นะครับอุตสาหกรรมน้ำนมเนี่ยน้องยุ้ยบางทีมันก็จะมีส่วนที่ใช้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าสามารถเอานมทั้ง 100% นั้นมาใช้นะครับแต่ไอ้บางอย่างที่อาจจะต้องทิ้งไปปัจจุบันสามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้นะครับกยท.ครับเดินหน้าต่อยอดน้ำนมดิบนะครับในส่วนเกินที่ถูกใช้ในอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยเอามาต่อยอดทำเป็นน้ำหมักชีวภาพกรดอะมิโนนมครับหน้าตาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับเรื่องนี้ไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าที่แห่งนี้จะเป็นที่สาธิตแห่งแรกของภาคอีสานตอนบนก็คือที่ขอนแก่นครับและเขาก็จะขยายผลสู่33ศูนย์เรียนรู้ในอีก10จังหวัดด้วยจากน้ำนมดิบส่วนเกินและปลาหมอคางดำที่เคยเป็นปัญหาครับวันนี้ก็ถูกเอามาแปรรูปเป็นน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลดการใช้ปุ๋ยเคมีและลดต้นทุนให้กับเกษตรกรครับที่ศูนย์เรียนรู้ยางพาราขอนแก่นอำเภอเขาสวนกวางการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยท.เขาเปิดแปลงต้นแบบสาธิตการใช้น้ำหมักชีวภาพกรดอะมิโนจากน้ำนมดิบครับเป็นแห่งแรกที่นี่เลยเพื่อให้เกษตรกรได้เห็นถึงผลและก็เรียนรู้วิธีนำไปใช้จริงในสวนยางและก็พืชชนิดอื่นแนวคิดนี้ครับเกิดจากความร่วมมือของทางกยท.แล้วก็องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาที่ดินเขาต้องการจะพยายามเปลี่ยนปัญหาน้ำนมดิบส่วนเกินให้กลับมาเป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตรครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปลาหมอคางดำที่มันล้นพอมันล้นแล้วมันก็สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องอยู่ทางภาคกลางเราก็เอามาให้การยางไปทำเขาเรียกว่าไปทำสารบำรุงดิน okay. และในขณะเดียวกันวันนี้เรื่องนมนี่เราก็จะเอานมที่คนนี่มนุษย์รับประทานไม่หมดเนี่ยมันหลงเหลืออยู่ในเฉพาะขององค์กรขององค์อสคเนี่ยนะครับว่ามันเหลือเท่าไหร่ในเมื่อมันเหลือเท่าไหร่เราก็จะจัดการนำร่องโดยเอานมส่วนนั้นนี่มาให้การยาง
0: ขณะที่กยท.เตรียมขยายการใช้นวัตกรรมนี้จากแปลงต้นแบบที่ขอนแก่นค่ะไปยังเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ยางพารา33แห่งใน10จังหวัดภาคอีสานตอนบนเพื่อให้เกษตรกรนั้นสามารถทดลองใช้และนำองค์ความรู้กลับไปปรับกับพื้นที่ของตัวเองค่ะ
3: นมเนี่ยคือ bioequivalent คือมันมีคุณสมบัติที่กับพืชเนี่ยหลายด้านโดยเฉพาะความหวานความกรอบแล้วก็คุณสมบัติต่างๆนะครับเราก็ได้เอาจุดนี้นะครับจากการพัฒนาที่ดินเป็นน้ำหมักเนี่ยนะครับกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเขาพัฒนาให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับก็เขามาขึ้นทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับในสำหรับที่จะมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตัวนี้ก็คือเป็นตัวแก้ไขปัญหาในระยะยาวและการแก้ไขปัญหาที่นะครับที่ไม่ต้องใช้งบประมาณภาครัฐลงมาอะไรเพราะว่ามันจะสร้างกำไรและคืนกลับไปให้กับเกษตรกร
1: จากนี้เป้าหมายก็คือการเปลี่ยนน้ำนมดิบส่วนเกินครับให้กลับมาเป็นประโยชน์ต่อภาคการเกษตรโดยได้ใช้แปลงสาธิตที่ขอนแก่นเนี่ยนะครับเป็นต้นแบบก่อนจะขยายผลไปยังศูนย์การเรียนรู้ยางพาราอีก33แห่งใน10จังหวัดภาคอีสานตอนบนเพื่อช่วยเกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมีและลดต้นทุนการผลิตในระยะยาวครับ
0: ป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจมากนะคะถ้าเกิดสามารถทำตรงนี้ได้เป็นรูปธรรมนำองค์ความรู้ต่างๆไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรนะคะก็ตอนนี้ยูว่าสิ่งสำคัญในการนำทรัพยากรธรรมชาติทุกๆอย่างนำมาใช้ให้เป็น zero waste เนี่ยอันนี้เป็นโมเดลที่กำลังได้รับความสนใจและการขับเคลื่อนเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะทางการนะคุณผู้ชมภาคเอกชนเองเนี่ยเขาก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันและผมเผื่อจะทำได้ง่ายกว่าด้วยเอาอย่างพื้นที่หนึ่ง

0: คุณผู้ชมลองนึกภาพเวลาไปเดินตลาดสดภาพที่คุณผู้ชมคิดถึงคืออะไรบางคนบอกว่าไม่ต้องคิดถึงภาพคุณกระต๊อบกลิ่นกลิ่นมาก่อนเลยพูดถึงตลาดปุ๊บกลิ่นมาเลย
1: ยิ่งแบบโซนแบบขายปลาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยนะโซนขายของคาวของสดโอ้โหกลิ่นแบบฮึบเลยอ
0: ้าวอันนี้จริงเอาพาไปดูโมเดลนึงที่น่าสนใจค่ะตลาดที่เราคิดว่ามีกลิ่นสกปรกสัตว์ต่างๆเต็มไปหมดเลยพาไปดูว่าโมเดลนี้เนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้จริงขยะที่เกิดขึ้นจากทุกภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นทางน้ำหรือว่าเป็นขยะจากตลาดสดต่างๆเขาสามารถนำทุกภาคส่วนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุดลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สร้างคุณค่าสิ่งที่เคยถูกมองว่าไร้ค่าให้กลับมามีคุณค่าได้ตามยุ้ยไปดูด้วยกันกับโมเดลการทำที่นี่ได้เลยค่ะ

0: คือบรรยากาศตลาดสดอยู่ที่ตลาดสดยิ่งเจริญสะพานใหม่นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ประทับใจทุกครั้งเวลามาที่นี่อันนี้รีวิวส่วนตัวนะก็คือที่นี่นั้นเป็นตลาดสดก็จริงแต่พื้นไม่เปียกเลยกลิ่นก็ดีบรรยากาศมันเหมาะกับการจับจ่ายใช้สอยสุดๆยิ่งว่าสิ่งนี้ที่สำคัญคือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมค่ะทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรนะคะมาร่วมพูดคุยกันได้รับเกียรติจากคุณไอซ์นะคะคุณไอซ์สัชชนสวัสดีค่ะคุณไอซ์ค่ะอันนี้พูดตรงๆนะยุ้ยเดินตลาดสดยิ่งเจริญมาน่าจะแบบ10เป็น10ปีได้แล้วอ่ะมาทุกครั้งรู้สึกว่าแบบเลเวลอัพขึ้นทุกครั้งเลย
1: ครับ
0: อยากให้เล่าให้ฟังถึงภาพรวมในการบริหารจัดการที่นี่หน่อย
1: ก็อันที่จริงแล้วผู้บริหารเราทุกสมัยนะฮะก็เริ่มตั้งแต่ผู้ก่อตั้งตลาดก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็มีพัฒนาการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลานะครับและสิ่งสำคัญที่เราพยายามทำก็คือเรื่องของสถานที่นะครับให้มีความสะอาดสะดวกแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการปรับเปลี่ยนหรือการพัฒนาอะไรก็ตามแต่เนี่ยผู้บริหารก็คำนึงถึงการมีส่วนร่วมนั่นคือการทำร่วมกันกับพ่อค้าแม่ค้านะครับซึ่งเรามี 1,500 แผงนะครับเพราะนั้นเนี่ยประชากรของเราก็คล้ายๆกับการบริหารจัดการไม่ใช่เฉพาะตัวตลาดอย่างเดียวแล้วแต่เรากลายเป็นเหมือนชุมชนเกิดขึ้นมานะครับ
0: พอมองลักษณะการบริหารจัดการเป็นชุมชนชุมชนหนึ่งแล้วไม่ได้เป็นตลาดสดที่หนึ่งอย่างนึงที่คนคิดภาพเวลามาตลาดน้ำเจิงนองกลิ่นก็มาขยะก็เยอะแต่ทีนี้ไม่มีอะไรแบบนั้นเลยค่ะ
1: ก็อันนี้เป็นความท้าทายของการบริหารจัดการขยะนะครับซึ่งก็ต้องเปลี่ยนทั้งความรู้สึกและก็การรับรู้จริงนะครับสิ่งหนึ่งที่ทางผู้บริหารทำมาตลอดก็คืออย่างที่เรียนให้ทราบว่าต้องสะอาดต้องสะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะครับสิ่งที่เป็นภาพจำในอดีตที่เป็นความเฉอะแฉะความสกปรกเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราดำรงรักษาไว้นะครับแล้วก็อยู่บนความร่วมมือของทางพ่อค้าแม่ค้านะครับทำให้คนที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยประทับใจแล้วก็เข้ามาใช้บริการต่อเนื่อง
0: ทีนี้ล่ะค่ะพูดถึงเรื่องใกล้ตัวเราหน่อยอย่างขยะมาตลาดอะขยะมันก็จะเยอะโดยเฉพาะอย่างขยะสดแบบนี้ที่ตลาดเนี่ยมีแนวทางในการจัดการยังไงคะ
1: ที่จริงขยะเกิดขึ้นทุกวันนะฮะเรามีคนมาจับจ่ายใช้สอยวันหนึ่ง 40,000 คนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้กับปริมาณทั้งผู้ค้าที่ค้าขายวันหนึ่งมหาศาลนะครับแล้วก็ตัวผู้ใช้บริการก็วันหนึ่ง 40,000 คนก็เป็นธรรมดาที่จะต้องมีขยะเกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่เรานำมาเป็นโจทย์ในการทำงานคือเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับก็เริ่มตั้งแต่การศึกษาว่าที่มาของขยะมาจากไหนมาจากการตัดแต่งของพ่อค้าแม่ค้ามาจากคนที่มาใช้บริการนะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็จะแยกประเภทชัดเจนนะครับโดยการบริหารจัดการในส่วนของแม่ค้าเราจะมีลานพักขยะนะครับซึ่งในอนาคตหรือในปัจจุบันเนี้ยก็พยายามจะปรับปรุงให้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ครบวงจรแล้วก็ตั้งเป้าแต่ว่ามาลุ้นกันว่าจะทำได้ไม่ได้คือตั้งเป้าเป็นซีโร่เวสต์ขยะเหลือศูนย์นะครับซึ่งอันนี้สิ่งที่เราเริ่มต้นจากพ่อค้าแม่ค้าคือการทำความเข้าใจนะครับแล้วก็เริ่มตั้งแต่การแยกขยะเมื่อเราแยกแล้วเนี่ยเราก็ดึงเอาขยะทั้งหลายนะครับที่พอจะบริหารจัดการได้มาทำประโยชน์เช่นการทำ EM การทำน้ำยาชีวภาพหรือแม้กระทั่งการผลิตปุ๋ยจากเปลือกไข่กับกากกาแฟเป็นต้นเราก็หวังว่าการพัฒนาในเรื่องของกระบวนการจัดการเป็นศูนย์การเรียนรู้แล้วก็นำไปต่อยอดจากองค์กรอื่นๆได้ก็จะเป็นโมเดลเล็กๆให้ทุกคนนำไปใช้ได้แม้กระทั่งที่บ้านนะครับ
0: สามารถเริ่มต้นได้จากที่บ้านของเราด้วยนะคะเอาล่ะให้คุณไอซ์พูดมาแล้วว่าที่นี่มีศูนย์การเรียนรู้ด้วยคุณไอซ์อยากไปดูที่ศูนย์การเรียนรู้อันนี้ขออนุญาตล่วงหน้าไปได้ไหมคะ
1: ได้ครับไปเรียนรู้ได้ตลอดฮะ
0: เพราะฉะนั้นไม่ต้องเรียนรู้ไปตลอดเริ่ม

0: ไว้นะคะว่าให้ลองมาที่ศูนย์การเรียนรู้ที่ตลาดยิ่งเจริญตอนนี้ยุ้ยมาถึงแล้วนะคะและคนที่พี่ไอจัดไปให้รอต้อนรับอยู่พี่สมปองสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับเช่นกันครับ
0: พี่สมปองทำงานที่ตลาดยิ่งเจริญมากี่ปีแล้วคะ
1: 20ปีพอดีเลยคร
0: ับ20ปีตอนนั้นประมาณสัก10ขวบตอนนี้ก็พอดี30พอดีเลยพี่สมปองคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะตอนแรกที่จัดทำที่นี่คือตั้งใจให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เลยไหมคะ
1: ตอนแรกนะครับในภายในตลาดเราผมมาใหม่ๆนะครับแล้วก็เห็นผลการกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเยอะมากเลยเพราะว่าต่างคนต่างใช้นะครับในเรื่องบางท่านก็ใช้สารเคมีก็มีแฟบสบู่อะไรมีเยอะแยะเลยทีนี้ไม่มีปัญหาในเรื่องระบบบำบัดน้ำเสียเรานะครับทำงานไม่สะดวกเกิดระบบพังเราก็เลยมาหันมองว่าถ้าเราใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียแต่แน่นอนแล้วว่าเราทำคนเดียวไม่ได้เพราะว่าขบวนการอยู่นี่คือชุมชนชาวตลาดยิ่งเจริญมี 1,500 กว่าแผงคนมาเที่ยวชมในตลาดนี้วันหนึ่ง 2-3 หมื่นต่อวันเพราะฉะนั้นอยากได้กลุ่มนี้ของชุมชนชาวตลาดยิ่งเจริญหวงแหนในสิ่งแวดล้อมอยากใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียโดยธรรมชาติ
0: โอ้โหเป็นความคิดที่ลึกซึ้งมากนะคะว่าตลาดมีปัญหาทั้งเรื่องกลิ่นสารเคมีน้ำเสียแล้วก็สิ่งสกปรกที่ตามมาอย่างไม่รู้จบแล้วมันนำมาซึ่งค่าใช้จ่ายของตลาด
1: ใช่ครับ
0: สุดท้ายเลยกลับมาหาที่จุดเริ่มต้น
1: ถูกต้อง
0: อุ้ยแต่มันเริ่มนี่มันก็ยากนะคะพอเราได้ตัวขยะมาหลังจากนั้นเนี่ยเอามาทำอะไรสำหรับตัวขยะสดต่าง
1: ขยะที่นี้นะครับวัตถุดิบจากธรรมชาติของเราเนี่ยคือเราเป็นตลาดสดมีหลากหลายประเภทเช่นผลไม้พวกผักผลไม้มีเยอะนะครับทีนี้แต่ก่อนนี่คือทิ้งอย่างเดียวเรามามองว่าเอ๊ะเราจะเอาส่วนนี้มาทำสร้างประโยชน์ได้อย่างไรลานขยะที่เห็นตรงนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะตลาดชุมชนท่าตะลิ่งยิ่งเจริญเท่านั้นชุมชนรอบข้าง7ชุมชนทั้งหมดเอามาทิ้งตรงนี้เราบริหารจัดการร่วมกัน
0: ค่ะ
1: นะครับและเป็นมิตรภาพและสิ่งที่ดีๆให้กันด้วยกันจึงเกิดโมเดลขึ้นมาผลิตภัณฑ์น้ำยาชีวภาพมีน้องๆมาเรียนรู้นะครับแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆมาศึกษา
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: เอาคุณผู้ชมนอกจากสูตรที่พี่สมปองเขาเขียนไว้ข้างฝาแล้วนะคะผลิตผลของผลิตภัณฑ์ทำแล้วต้องใช้ได้จริงด้วย
1: ถูกต้องครับต้องปลอดภัยต่อผู้ใช้ด้วยต่อปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและไม่มีสารตกค้างต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้คือการันตีแน่นอน
0: ค่ะที่ทำขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็คือใช้ในตลาดด้วย
1: ใช่ครับแล้วก็ผู้มาใช้บริการในตลาดของเราก็มาเห็นพวกเราใช้ก็มาลองทดลองก็เกิดความประทับใจอันนี้ซักผ้าได
0: ้ นะครับ
1: ล้างถ้วยล้างชามได้เพราะว่าเป็นน้ำยาเนกผสม
0: อุ้ยแกลอนใหญ่มากอะเราไม่ได้ใช้เพียวๆนะต้องผสมน้ำอะไรก็ว่า
1: ใช่ครับเหมือนน้ำยาทั่วไปทุกอย่างผสมน้ำทำความสะอาดถ้วยชามภาชนะต่างๆปลอดภัยแน่นอน
0: นี่แหละคุณผู้ชมแนะนำนะใครอยากจะมาที่ศูนย์การเรียนรู้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงยังไงแล้วก็ประชาชนอย่างเราสามารถเข้ามาคุยกับพี่สมปองได้ใช่ไหมคะ
1: ได้เลยครับได้ทุกเวลายินดีต้อนรับเลยครับ
0: นี่แหละคุณผู้ชมคะเห็นไหมว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเลยค่ะแล้วยุ้ยเชื่อเหลือเกินว่าวันนี้ที่พาคุณผู้ชมมาที่ตลาดสดยิ่งเจริญน่าจะทำให้เราได้อะไรเล็กๆน้อยๆไปคบคิดกับตัวเองในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่กับขยะเราสร้างขึ้นทุกวันมันสามารถเริ่มขึ้นได้ที่ตัวเรานะคะวันนี้ขอบคุณพี่สมปองด้วยนะคะ
1: ขอบคุณ
0: นะ
1: ค
0: ะเดี๋ยวพี่สมปองพาเดินดูหน่อยดีกว่ายุ้ยชอบมากเลยเขียนเอาไว้เยอะมากน้ำยาเยอะมากมีหลายสูตรมากเลย
1: ได้ครับได้ครับ
2: เห็นตลาดสะอาดแบบนี้แล้วอยากจะไปเดินช้อปปิ้งกันเลยนะครับเดินเพลินๆสะอาดๆแบบนี้คุณผู้ชมก็แวะไปดูผลงานของพวกเขาได้ที่ตลาดยิ่งเจริญครับช่วงท้ายรายการคุณผู้ชมครับมีเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ของที่อาจจะดูไม่ค่อยมีมูลค่ามาตีตลาดและใช้นวัตกรรมทำให้มูลค่าเพิ่มครับวันนี้ถ้าพูดถึงต้นกล้วยครับเราจะนึกถึงอะไรตอนลอยกระทงที่ใกล้จะมาถึงนี้ก็จะถูกเอาไปทำกระทงหรือบางที่อาจจะไปผสมกับอาหารสัตว์นะครับหรือทำปุ๋ยก็ว่ากันไปแต่ราคาเหล่านั้นที่จ่ายมามันถูกเกินไปครับวันนี้เขาเอากล้วยที่ว่ามาใส่กับแฟชั่นและอินโนเวชั่นทำให้ออกมามูลค่าเพิ่มขึ้นครับ
0: ใช่แล้วค่ะเพิ่มมูลค่าจากวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรแล้วก็กลายเป็นสินค้าที่มีดีไซน์แล้วก็เพิ่มโอกาสให้กับประชาชนด้วยนะคะร่วมพูดคุยกับทั้งสองท่านค่ะท่านแรกนะคะรองศาสตราจารย์ดร.รจนาจันทราสารองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: และอีกหนึ่งท่านนะคะท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่สถาบันวิจัยและพัฒนามหา

0: วิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผู้ช่วยศาสตราจารย์นายศกุลพาณิชย์ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
1: สวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวทั้งสองท่านเนี่ยจะตอบเรื่องเดียวกันแหละคือเรื่องของต้นกล้วยถ
0: ้
1: าท่านไหนมีประเด็นที่สามารถตอบได้ส่วนกันมาได้เลยนะครับทีนี้ถามก่อนปกติเราจะเห็นเส้นใยจากกัญชง
0: ใช่
1: ไหมฮะหรือจะอะไรก็ว่าไปแต่นี้เป็นเส้นใยจากกล้วยเหรอฮะอาจารย์ทั้งสองท่าน
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: เริ่มต้นทำไมถึงเลือกกล้วยเหรอฮะอาจารย
2: ์ในส่วนของเพนพอยต์ของกล้วยนะคะเราจับคู่กับวิสาหกิจชุมชนสารน้ำโขงจังหวัดอุดรซึ่งจังหวัดอุดรเป็นพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรามีศูนย์การศึกษาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะในส่วนของวิสาหกิจชุมชนก็เกิดปัญหาในเรื่องของการตัดผลผลิตของกล้วยแล้วอะค่ะลำต้นของกล้วยก็ไม่แน่ใจว่าจะเอาไปทำอะไรที่จะได้เพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นส่วนใหญ่ก็จะนำไปช่วงลอยกระทงก็จะเอาลำต้นเอามาฝานนะคะแทนโฟมที่จะใช้ทำลอยกระทงแล้วก็นำไปสับเพื่อที่จะผสมกับให้อาหารสัตว์ในปัจจุบันแต่ตอนนี้จะเราก็ไปทำเพนพอยต์ร่วมกันกับชุมชนและได้เกิดไอเดียว่าจะทำอย่างไรให้เพิ่มมูลค่าเส้นใยของต้นกล้วย
1: ค่ะ, ทีนี้อยากรู้แล้วครับว่ามันเป็นเส้นใยเนี่ยจากต้นนะน้องยูนเอาลองนึกกันมันเอาออกมาเป็นเส้นนะฮะอาจารย์ยศครับมันมีกรรมวิธีในการทำยังไงฮะ
3: ครับในส่วนของเส้นใยจากต้นกล้วยนะครับเราก็จะใช้ในลักษณะของกาบกล้วยนะครับไปเข้าเครื่องรีดครับ แล้วก็จำแนกออกเป็นเส้นนะครับแยกเป็นเส้นหลังจากนั้นแล้วนะครับก็จะมีกระบวนการนะครับดังภาพนะครับก็จะมีกระบวนการที่จะนำไปสู่การสร้างนะครับเป็นเส้นใยกล้วยนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะนำไปสู่ในเรื่องของผลผลิตจากงานวิจัยต่อไปครับ
1: นี่คือพอออกมาเป็นผ่านกรรมวิธีทั้งหมดจะเป็นออกมาเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับ
2: พอรีดออกมาเป็นเส้นใยนะคะ
1: ก็เข้าสู
2: ่ค่ะเข้าสู่กระบวนการอบโดยชุมชนจะมีโดมอบพลังงานแสงอาทิตย
1: ์
2: ค่ะก็เอาไปเข้าโดมอบจากนั้นแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเอามาตากให้แห้งเสร็จแล้วก็เข้าสู่กระบวนการอุตสาหกรรม
1: ทีเนี้ยพอจะมาเป็นชุดแบบนี
2: ้
1: ที่เห็นอยู่นี่มันเป็นใยจากต้นกล้วยล้วนๆเลยหรือเปล่าอาจารย์
2: ใช่ค่ะเป็นใยจากต้นกล้วยต้นกล้วย 25%
0: ค่ะ
2: ผสมกับเส้นฝ้าย80
1: มีเหตุผลไหมฮะ
2: 85%ค่ะ
1: ม
2: ีเหตุผลค่ะเพราะในส่วนของการที่จะทำให้เส้นใยนุ่มเราต้องเอามาผสมกับฝ้ายโดยที่เราใช้กระบวนการของเทคนิคของการทอแล้วก็ผสมเส้นได้อะค่ะ
1: ครับ
2: โดยผ่านกระบวนการอุตสาหกรรม
1: ครับก็คือทำเหมือนโรงงานผลิตผ้าทั่วไปเลยแต่เปลี่ยนจากเส้นใยที่เป็นฝ้ายอย่างเดียวเนี่ยมาเป็นต้นกล้วยด้วย
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ที่สำคัญตรงนี้งานมันเกิดขึ้นจริงแล้วนะคุณผู้ชมนี่ไม่ได้แบบเหมือนเป็นโปรเจกต์งานวิจัยธรรมดาเอามาต่อยอดแล้วเสื้อข้างหน้าเนี่ยขายตัวละ690ยูแอบถามราคาแล้วเพราะอยากรู้มันแพงไหม
1: อาจารย์บอกว่าราคานั้นราคาหลังใบนะ
0: คะเออหรอไม่ใช่หรอเอาจริงๆทีเนี้ยสิ่งที่น่าสนใจคือการเอางานวิจัยมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้จริงเอาโมเดลอะไรเข้ามาช่วยตรงนี้บ้างคะ
2: ค่ะเราใช้โมเดลอิดดูนะคะก็คือให้ชุมชนได้ลงมือทำด้วยตัวของเขาเองร่วมคิดร่วมทำกับนักวิจัยโดยตัวอาจารย์เองซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยนะคะเราก็ใช้ตัวแรกก็คืออินพุตก็คือทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำนวนมาก
0: ค่ะ
2: เมื่อตัดผลผลิตของกล้วยแล้วเนี่ยค่ะลำต้นของกล้วยค่อนข้างเยอะหรือช่วงนี้เป็นช่วงพายุฝนเข้าพายุเข้าต้นกล้วยสวนกล้วยล้
1: ม
2: ต้องตัดก่อนฤดูการที่จะเก็บเกี่ยวดังนั้นแล้วผลผลิตที่จะได้จากการตัดต้นกล้วยก็คือนำมาแปรรูป
0: ค่ะ
1: โดย
2: ใช่ค่ะมันจะเสียทั้งต้นกล้วยแล้วก็ลูกที่ยังผลผลิตที่ยังอ่อนอยู
1: ่
2: ดังนั้นแล้วลำต้นก็จะต้องนำมาแปรรูปให้เกษตรกรได้มีรายได้หลังจากที่ผลผลิตเสียหาย
1: ครับอาจารย์นายศครับหลังจากนี้นอกจากเสื้อจากผ้าเส้นใยที่ได้จากกล้วยกับกล้วยแล้วเนี่ยหลังจากนี้มันจะมีต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นวางแผนกันไว้ไหมครับ
3: ทางท่านรองอธิการก็มีการวางแผนนะครับท่านเป็นหัวหน้าโครงการครับท่านก็จะเชี่ยวชาญในเรื่องของลักษณะของเทคโนโลยีลักษณะนี้นะครับแล้วก็มีแนวทางนะครับในการพัฒนาไปสู่พืชบางชนิดนะครับก็เป็นพวกคล้าหรืออาจจะเป็นพืชในลักษณะของการย้อมสีจากใบลิ้นจี่อันนี้ก็มีโปรเจกต์ไว้อยู่เหมือนกันครับ
1: ก็จะเน้นการอัพไซคลิงใช่ไหมการเอากลับมาใช้ใหม่แล้วเพิ่มมูลค่าไม่ใช่แค่ใช้แต่ต้องเพิ่มมูลค่ากับพวกมันด้วย
2: แล้วก็จะทำให้ของเสียเหลือศูนย
1: ์ซีโร่เวส
0: ต์ซีโร่เวสต์เอาอย่างเสื้อด้านหน้านี้ก็เป็นซีโร่เวสต์เหมือนกันสีทั้งหมดคือสีธรรมชาติอาจารย์เล่าให้ฟังได้ไหมคะ
2: ในส่วนของการใช้เทคนิคการมัดย้อมเราใช้สีจากต้นกล้วยนะคะเรานำต้นกล้วยมาต้มแล้วก็สกัดเอาแต่น้ำออกมาเพื่อที่จะทำการมัดย้อมโดยใช้เทคนิคของการมัดเป็นรูป ต่างๆตามที่ชุมชนและชาวบ้านถนัดดังนั้นแล้วกระบวนการที่มันจะทำให้ความคงทนของผ้านะคะมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการผ้าจะไม่เป็นเชื้อราและในส่วนของการที่จะทำให้เคลือบ UV ไปในตัวก็คือมีสารที่จะปกป้องรังสี UV ด้วยเช่นกัน
1: เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการคุยกับอาจารย์ว่าข้อดีของกล้วยเนี่ยก
2: ็
1: คือเขามีสารบางอย่างที่กัน UV อาจารย์
2: ใช่ค่ะ
1: มันเป็นหาสาเหตุไงว่าทำไมแบบกล้วยมันทนแดดทนฝนจังเนาะ
0: ใช่
1: ไหม
0: ไ
1: ม่เป็นอะไรทันทีเพราะอ๋อเขามีกลไกทางธรรมชาติซึ่งพอมาทอเป็นผ้าแบบนี้เราก็ได้ประโยชน์จากกลไกธรรมชาตินั้น
2: ใช่ค่ะ
1: คุณยุ้ยคุณเนี่ยชอบตากแดดคุณเอาไปคุมร่างสิ
0: รอเดี๋ยวเอาไปคุมร่าง
1: สิเอาไปใช
0: ้แปลกๆนะใช้คำแต่ละอย่าง
1: เอาไปสวมใส่
0: หรอฟังแล้วไม่ค่อยดีเลยอ่ะ
1: คุณผู้ชมคุณชอบดูบอล
0: หรอมันไม่ต้องคุมล่างก็ได้มันเอาไปใส่ธรรมดาก็ได
1: ้
0: คุณผู้ชมเอาขออนุญาตเอาเรียนถามทางอาจารย์นายกเพิ่มเติมเพราะว่าถ้าเรามองภาพรวมวันนี้ยืนว่าจริงๆแล้วทุกมหาวิทยาลัยกำลังขับเคลื่อนเอางานวิจัยไปลงใช้งานในพื้นที่ได้จริงทีนี้สิ่งสำคัญภาพรวมของการคัดงานวิจัยในแต่ละงานมีการทำงานร่วมกันยังไงคะ
3: จริงๆในลักษณะของการทำงานครับในเรื่องของงานวิจัยทางมหาวิทยาลัยของเราครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับในเรื่องของจากวิสัยทัศน์หรือเราต้องการเป็นผู้นำในการสร้างมืออาชีพและเราจะสร้างมืออาชีพที่ว่าเนี่ยนะครับมืออาชีพที่ว่าก็ต้องมีนักวิจัยมืออาชีพฉะนั้นจึงเกิดกระบวนการสร้างนักวิจัยด้วยความเป็นมืออาชีพก่อนครับหลังจากนั้นจึงนำไปสู่ในเรื่องของการกำหนดเพนพอยต์ในแต่ละพื้นที่ซึ่งเป้าหมายของเราเนี่ยนะครับมีทั้ง3วิทยาเขต2ศูนย์การศึกษาเราก็มีโจทย์ในการสร้างประเด็นนะครับอย่างเช่นทางของอุดรธานีเนี่ยเราต้องเน้นในการสร้างของนวัตกรรมพื้นถิ่นเราทำอย่างไรให้อุดรธานีของเราเนี่ยนะครับมีการใช้นวัตกรรมเพื่อท้องถิ่นด้วยกระบวนการนวัตกรรมทางสังคมและเราจะทำให้คนในพื้นที่ดังกล่าวนะครับมีอัตลักษณ์มีเอกลักษณ์และมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นสังคมที่ดีขึ้นต่อไปครับ
0: นี่ไงนวัตกรรมนี้ก็ไปรับรางวัลมาแล้วใช่ไหมคะจากรัชนา
2: ใช่ค่ะ
1: รางวัลอะไรครับอาจารย์
2: เราได้รางวัลเหรียญทองนะคะจากการประกวดเจแปนในนิทรรศการของงานประกวดเจแปนดีไซน์ไอเดียแอนด์อินโนเวชั่นหรือ JDI 2026เราได้เหรียญทองค่ะ
1: คือเจ้าภาพเนี่ยที่เขาจัดงานเจ้าของเวทีคือญี่ปุ่น
2: ญี่ปุ่นเป็นคนจัดแต่สำนักงานวิจัยแห่งชาติวชเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยพาทีมนักวิจัยของไทยนะคะหลายๆมหาวิทยาลัยไปประกวดในเวทีนั้นด้วย
1: แต่ว่าของราชภัฏสุนันทาได้เหรียญทอง
2: ได้เหรียญทองมา
1: อาจารย์เล่าให้ถึงความ
2: รางวัลพิเศษด้วยของวช
1: คือดีไซน์เราได้ดีไซน์แล้วก็นวัตกรรมไอเดียใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะเราผสมผสานในเรื่องของตอนนี้มาเป็นเมื่อสักครู่นำเรียนในเรื่องของตัวไอไปแล้วก็คือมีอินพุตที่เป็นทรัพยากรของท้องถิ่นละตอนนี้มาในเรื่องของตัวทีก็คือเทคโนโลยีบวกกับThinking ความคิดสร้างสรรค์นะคะเราใช้ทั้ง2 อย่างนี้ผนวกกันโดยให้ชุมชนร่วมกันคิดร่วมกันทำนะคะจากนั้นเราเข้าสู่โปรเซสของการดีไซน์การออกแบบที่จะทำอย่างไรให้ผลิตได้ง่าย
1: ค
2: ่ะเย็บได้เร็วแล้วก็ตอบโจทย์การขายได้เร็วในอนาคตก็คือในโปรเซสของการ
1: อีกสักคำถามนึงสมมติถ้าคุณผู้ชมเขาดูแล้วเขาอยากจะอุดหนุนหรือว่าใช้ผ้าจากกากล้วยเนี่ยต้องไปซื้อที่ไหน
2: ต้องไปซื้อที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขัวเบิ่งค้านะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแปรรูปปลายน้ำก
0: ็
2: คือโอตัวสุดท้ายก็คือ output ที่จะออกมาที่จะทำให้กลุ่มเกษตรกรส่งผ้ากลับมาให้วิสาหกิจขัวเบิ่งค้าแปรรูปเป็นเสื้อผ้าได
1: ้
0: ขัวเบิ่งค้าที่อุดรธานี
2: ใช่ค่ะใช
1: ่ค่ะก็ไปตามกันได้นะครับนี่คืออีกหนึ่งนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากทีมนักวิจัยไทยกสขแสดงความยินดีกับรางวัลที่ได้ด้วยแล้ววันนี้ครับคุณผู้ชมครับก็คือเรื่องราวทั้งหมดของวันใหม่วาไรตี้เราทั้งหมดขอบคุณสำหรับทุกการติดตามเจอกันวันใหม่วันพรุ่งนี้เดี๋ยวต้องขอบคุณทั้งสองท่านด้วยที่อุตส่าห์มาในรายการของเรานะครับ
0: ใช่ค่ะขอบคุณนะคะ
1: เจอกันพรุ่งนี้ 8:00 นเช่นเคยนะครับวันนี้วันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยรอยยิ้มแล้วก็ความสุขนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: านไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม
0: ่ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริงไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพใน6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิ

0: แม่ปูเป็นแม่สาวแม่ค้าพาณิชย์ผิวพรรณผุดผาดสะอาดสะอ้านเรียบร้อยราวกับผ้าที่พับไว้ยังเด็กเจ้าค่ะมีประสีภาษาแต่ที่สำคัญนะเจ้าค่ะเพิ่งจะเริ่มวิ่งระดูแม่บัว
1: ชื่อบัวหรือ
0: เจ้าค่ะ
1: ไปเงยหน้าขึ้นสิบอกให้เงยหน้าขึ้นมาไง
0: ผิวพรรณผุดผ่องสะอาดสะอ้านกิริยามารยาทชดชอยนะเจ้าค่ะแม่บัวนวดท่านซะสิ
1: เนี่ยอีทัศ
0: ค่ะ
1: ไอ้สามคนนั้นมันหายไปทำอะไรกันเองรู้หรือไม
0: ่หมายถึงไอเดชไอโชคแล้วก็คุณนบหรือเจ้าคะ
1: ข้าก็หมายถึงสามคนนั้นยังไงเล่าจะหมายถึงใครอีก
0: เห็นว่าท่านเจ้าคุณใช้ให้มันไปจับผู้ร้ายไม่ใช่หรือเจ้าคะ
1: เอาอีกแล้วไอ้พวกนี้

ูไม่ได้ใช้ให้พวกมึงไปทำอันใดทั้งสิ้นพวกมึงเอาชื่อกูไปแอบอ้างสารแนทำระยำตำบอลอันใดบอกกูมา

0: เกะกะเกะวันเด็กตามโรงบ่อนซ่องเยี่ยงนี้พวกขยันเขียนเพลงยาวบัดสนเท่มันถึงได้มีข้อโจมตีกูเพราะพวกมึง 3-4 ตัวนี่แหละ
1: ไปเท้าครับพวกกับผมไม่ได้เกะกะเกมเล็กนะครับหากพวกกับผมไม่เข้าไปดูเห็นกับตาก็จักไม่รู้ว่าสถานที่เหล่านั้นมีคนขายฝิ่นปะปนอยู่ทั่วไปหมดและพวกกับผมจนเกียนจะจับมันได้อยู่แล้วนี่ขอรับ
0: พวกมึงจับฟินได้กี่คราบมึงก็จับได้ห่อฟินอันเดียวอันเดิมทุกครั้งไปหรือไอ้ทักถ้าพวกมึงยังใช้ชื่อกูไปแอบอ้างทำเรื่องระยำตำบอลเยี่ยงนี้ต่อให้กูสร้างโบสถ์สร้างวิหารสักเท่าใดผู้คนเขาก็สาปแช่งกูอยู่ดีพวกมึงจำเอาไว้แล้วกันถ้ากูรู้อีกแล้วก็ว่าพวกมึงเอาชื่อกูไปแอบอ้างมิเช่นนั้นคนที่จะฟันหัวพวกมึงแบกคือกู
2: ไอ้หุ่นมันคือกี้เหี่ยซาเหี่ยอยู่ในโรงเล่นแถวนั้นขอรับ
0: นี่มึงอย่าโกหกกูนะ
2: มิได้โกหกขอรับไอ้หุ่นมันสั่งให้ลูกน้องพวกมันมาเลียพาโคกับผมจนบาดเจ็บแบบนี้ขอรับ
3: จริงขอรับใต้เท้าจำไม่ได้ลืมเอาที่ครูคงแป๊ะของมันไปแทงนักเลงคุมหญิงสามเพลงตายก็เพราะไปเที่ยวกลางคืนกับมัน
2: จริงขอรับไอ้หุ่นมันกว้างขวางอยู่แถวบ่อนแถวซ่องมาสั่งให้ลูกน้องของมันหันซ้ายหันขวาได้มันไม่ใช่เพียงช่างเขียนธรรมดาทั่วไปขอรับ

0: นี่มันต้นหนุมานประสานกาย
1: กูชิดห้าลัง
0: กูชิดห้าลัง
1: เรียกหนุมานประสานกายก็ได้ชื่อดีซะด้วย เพราะว่าเราจะใช้กูชิดห้าลังเนี่ยไปประสานกายพวกนี้มัน เก็บให้หมดเลยเก็บให้หมดเลยเยอะๆ
0: จะหมดต้นแล้วขอรับ
1: หมดเลยหมดต้นเลยเอาเลยให้มันหมดต้นไปเลยแล้วอาชาน่ะ
2: อยู่โอศกสาราขอรับ
1: อ๋อทางนั้นคงไม่เป็นไรนะ
2: ขอรับ

0: คุณท่านขอละคุณท่านไม่ทายากุชิฮารังหรือขอละ
1: ทาตรงไหน
0: กระผมเห็นคุณท่านถูกเตะข้อศอกกระแทกพื้นน่าจะมีบาดแผลนะขอละลองถอดเสื้อดูสิขอละ
2: นั่นสิขอรับลองถอดเสื้อดูไหมเผื่อว่าคุณเชกอาจมีบาดแผลบอบช้ำตรงไหนหรือไม่

0: มีแผลจริง
1: ๆมาสลับกับผมทาให้ดีกว่าคร
2: ับไม่เป็นไร
0: หัวทาเอง
1: ไม่เป็นไรหัวมือเลอะแล้วดูสิ
0: หัวก็เลอะเหมือนกัน
3: ไม่เป็นไรทาเองได้ทาเองได้มืออ้วกก็เลอะแล้ว
0: มาแชร์หัวทาให
1: ้กับผมว่าคุณทั้งถอดเสื้อเถอะขอละเพราะว่ากับผมเห็นคุณทั้งอ่ะถูกกระซากดึงถึงแขนเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาผมว่าคุณทั้งน่าจะมีแผลช้ำที่ต้นแขนนะขอละมา
2: พาคุณเชกกลับก่อนดีกว่าไหมครับป่านนี้คุณอาน่าจะเป็นห่วงมาก
0: มาครับ
3: นายฮุนรีบไปเถิด
0: คุณจักถูกดุหรือไม่กระผมจักไปชี้แจงความจริงให้คุณอาคุณทราบ
3: คุณอาท่านคงนอนแล้วไม่เป็นไรหากมีเรื่องอันใดฉันจะอธิบายให้กระจ่างเองไปเถิด

0: คุณจะไล่กับผมอีฉันไปเลยเจ้าคะ
1: ข้าไม่รู้จะทำอย่างไรกับเจ้าแล้วลำจวนเอาสมบัติเจ้าไปหนีไปหาที่ทำมาหากินค้าขายข้าบอกเจ้าไม่ให้ปักใจไหลหลงไปกับกลอนิทานของท่านผู้ด้วยข้ารู้ดีว่ากลอนิทานของท่านมีมนตราขลังแต่เจ้ากลับมานั่งอ่านตามลำพังดึกๆย่อมทำให้เจ้าฝันตะเลิดไปไกลบุษบาจะอยู่ในคราบอุณากันไปจนตายไม่ได้ต้องกลับไปเป็นบุษบาอยู่ดีแต่เจ้าหุนไม่ใช่อีหนาวแห่งวงอสัญญาแดวามันคือไพ่มันจะดูแลเจ้าไปได้นานสักเท่าใดเพราะหวั่นใจจริงลำจวน
0: เอฉันเพียงไปหาพ่อเจ้าค่ะก่อนหน้านี้พ่อป่วยมากกินเหล้าจนอาเจียนเป็นเลือดวันนี้ได้ยินว่าดีขึ้นแล้วกลับมาแสดงหน้าโรมบ่อนอีกฉันเพียงอยากไปดูให้เห็นกับตาเรื่องมีเพียงนี้จริงๆนะเจ้าคะคุณพูดอย่าไล่ดิฉันไปเลยนะเจ้าคะคุณจะลงโทษฉันอย่างไรฉันก็ยอมเจ้าค่ะ

งามดีดอกไม้หลายแบบหลากสีในหลายรูปทรงสันฐานเต่งตูมแลกแย้มทุตตานบัวเบญจมาศ

0: บางอย่างกระผมก็เคยเห็นของจริงบางอย่างก็ว่าตามภาพจริงครับชื่อดอกอันใดก็หารู้ไม่
1: ล้วนลายที่มีความหมายมงคลทั้งสิ้นคงถูกใจท่านเจ้าภาพแน
0: ่กระผมตั้งจิตตั้งใจอยากจะให้ดอกไม้และสิ่งมงคลเหล่านี้เปรียบเสมือนเครื่องบูชาที่เหล่าอุบาสกอุบาสิกาชาวสวนพ่อค้าแม่ขายชาวจีนแถวตลาดพลูสำเร็จรวมจิตรวมใจถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระประธานในโบสถ์อันเปรียบเสมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้าขอรับ
2: บ้านับวันเจ้าคุณพูดจาได้เกินตัวขึ้นทุกทีไอ้นี่คงได้ดีได้ดีได้เป็นช่างหลวงที่มีบรรดาศักดิ์ได้เป็นคุณหลวงคุณพระในไม่นานถึงเวลานั้นแล้วอย่าลืมวัวนะเว้ย
0: โอ้โหพูด
3: พูดหุ้นมันโตแล้วนะวันหนึ่งมันก็ต้องเป็นนายงานบ้างหารายได้มากจนพอใจขั้นต่อไปก็ต้องลองจัดภาพเขียนทุกสิ่งร่วมกันเอาอันใดร่วมกับอันใดอย่างไรจึงจะเหมาะ

0: ท่านเจ้าคุณยายลำบากมาด้วยตนเองถึงที่นี
1: ่ก็มิได้ลำบากอันใดดอกตั้งแต่วันที่เปิดผ้าม่านประชันภาพกันเนี่ยกระผมก็ไม่มีโอกาสได้เจอหน้าหลวงเสนีอีกวันนี้เนี่ยกระผมก็เลยตั้งใจจะนำค่าตอบแทนส่วนที่เหลือมามอบให้กับคุณหลวงด้วยมือของกระผมเองเพื่อเป็นการตอบแทนความประณีตแล้วก็ฝีมืออันงดงามของคุณหลวงและถือโอกาสนี้มาเยี่ยมเยียนชานเรือนคุณหลวงบ้าง
0: ขอบพระเดชพระคุณขอรับคุณไปเอาน้ำร้อนน้ำชามาที
2: ขอรับ
1: เดี๋ยวเจ้าคุณไหนว่าไปรับงานลำพังจักได้ขึ้นเป็นช่างหลวงกับเขาแล้วหรือ
2: ขอรับกระผมกำลังทดลองร่างแบบที่จะเขียนมาให้คุณหลวงเสนีตรวจสอบดูเผื่อว่าเวลาลงมือจะได้ราบรื่นรวดเร็วขอรับ
1: ถ้าอย่างนั้นขอชมหน่อยได้หรือไม่

0: งามจริงงามกระจุ๋มกระจิ๋มแล้วก็อ่อนหวานมากแตกต่างจากที่เคยเห็นในแบบเก่าๆตามพวกศาลเจ้าเก่าๆครั้งกรุงธนบุรี
1: ท่านเจ้าคุณเคยไปดูงานที่ศาลเจ้าด้วยเหรอขอรับ
0: ก็เคยไปจับโจรอยู่บ้างโดยเฉพาะไอ้พวกที่ชอบไปแอบนอนตามศาลเจ้าเก่าๆที่มันผุพังนะเจ้าคุณเจ้าใช้เวลาคิดค้นและวาดภาพทั้งหมดนี้ภายในเวลากี่วัน
2: ก็หลายวันขอรับบางวันก็คิดไม่ออกบางวันเขียนออกแต่ไม่ชอบก็มีทิ้งไปบ้างครับ
0: นี่ใช่เรื่องง่ายเลย
3: วันสองวันทำไม่ได้ดอกครับ

0: ต้องมีความสงบใจ
1: มีอารมณ์อันผ่องแผ้วจึงจักคิดและเขียนออกมาได
2: ้เชื่อว่าคงจะเป็นจริงดังนั้นนะ

0: ไอ้นบมึงเลิกยุแยงตะแคงรั่วกูถึงไอ้คุณได้แล้ว
1: กระผมไม่ได
0: ้กูช่างมันไม่ได้น้อยกว่ามึงดอกตากูก็ไม่ได้โง่มึงอย่าให้กูต้องเสียผู้ใหญ่เพราะถูกปั่นหัวหากูหูเบาหลงเชื่อคำโกหกมดเท็จคำโกหกตอแหลทั้งหลายแหละกูคงไม่ได้เป็นถึงกูเช่นในเวลานี้มึงไม่ต้องห่วงดอกกูนี่กระเหี้ยนกระหือรืออยากจะกระทืบหน้าไอ้คุณให้มันจมธรณีกูอยากจะกำจัดไอ้พวกจีนผมเปียให้มันกลับบ้านกลับเมืองไปให้มันพ้นหูพ้นตาแต่กูต้องยึดหลักยุติธรรมไว้ในใจกูแค่ทุกวันนี้กูต้องอดทนมันก็ยากหนักหนาแล้วแต่มึงก็อย่าเอาจุดอ่อนของกูมาส่งเสริมให้กูทำผิดหลักยุติธรรมคนอย่างกูเงยหน้าต้องไม่อายฟ้าก้มหน้าต้องไม่อายดินมึงจำเอาไว้

0: คุณเฉดคุณเฉดกระผมต้องรีบไปแล้วเหลืออีก2หน้าฝากคุณคัตต่อหน่อยสิ
1: ของกระผมเหลือตั้งครึ่งนึงวันนี้คงไม่เสร็จพรุ่งนี้มาทำต
2: ่อเพิ่งได้ยินของโมงหนึ่งเท่านั้นเองเวลาเหลืออีกตั้งนานหากคุณรีบทำก็เสร็จทัน
0: ไม่ทันดอก
3: คุณเฉดเขาขยันเกินหน้าพวกเราเขาต้องทำงานจนกว่าจะหมดเวลาราชการรอประเดี๋ยวเดี๋ยวก็ผมไปส่งหนังสือก่อน
4: นี่เขาไม่สนใจสาวๆหรือยังไรมาด้วยกันแหมเล่าคุณเชคประเดี๋ยวอ่ะจะมีสาวๆชาววังเขาออกมาพบญาติๆตรงช่องประตูกุดกันไปดักชมกันเถิดมีแต่งามๆทั้งนั้น
2: กระผมมิได้เจ้าชู้ประตูดินหมูหมาเกี้ยวสิ้นไม่เลือกหน้า
5: น้ำชาไหมเจ้าคะคุณเชก
2: เอาสิขอบใจหนาแม่ชื่น
0: แล้วของพี่ล่ะจ๊ะแม่ชื่น
6: ปล่อยเถอะเจ้าค่ะ
0: แหมทำหวงตัวทีกับคุณเชกล่ะแป้นกับเขานักหนา
1: คุณเชกเขาไม่สนใจหล่อนดอกนะชื่นไม่เห็นมองผู้หญิงสักที
2: ปล่อยมือเขาเถิดคุณชาวเคารพเขาบ้าง
0: แหมสงสัยมือไม่ชื่นจะเป็นทองจับไม่ได
1: ้โอ้คุณเฉกไม่มองหญิงชาววังแต่มาเยือนยออวยยศบ่าวที่ทำงานรือ
2: กลับไปได้แล้วเดี๋ยวฉันเก็บเอง
3: คุณเฉกอ้อนแอนอรชรดั่งและเด่นอีเหนามีหน้าเล่าชอบแย่งงานของบ่าวสตรี
2: แม่ชื่นเขาวิ่งวุ่นรับใช้พวกเราทั้งวันเหนื่อยแทบแย่อะไรที่ทำเองได้ผมก็ทำ
0: จากต้องคอยทำตัวเป็นผู้ดีไปใหญ่กับหญิงที่เป็นบ่าวแหมพวกหลอดไม่มีลูกไม่มีผัวเลี้ยงได้เข้ามาทำงานในวังได้อัดรายเดือนพอเลี้ยงตัวก็นับว่าบุญแล้วนี่ถ้าหากอยู่ตามบ้านก็ต้องกวาดบ้านถูบ้านล้างถ้วยล้างชาม
2: หากแม่ชื่นได้เรียนเขียนอ่านเท่าคุณเขาต้องขยันทำงานจนครบเวลาราชการและอาจจะทำได้ดีเสมอหรือเหนือกว่าคุณก็ได้

0: เฮ้ยไปกันเถอะไป
1: ไม่ไปดูแล้วหนาละครโชคดีคราวก่อนกับถึงเรือนคุณอายังไม่กลับจากเรือนเจ้าคุณพ่อของท่านมิเช่นนั้น
2: ไม่ได้ขอรับคือกระผมจะมาบอกคุณเชกว่ากระผมอาจจะหายหน้าหายตาไปสักชั่วระยะหนึ่งคุณได้โปรดอย่าว่ากระผมเป็นอื่น

0: แต่ผมเกรงว่าเพลานี้ละครบานจะเพ่งเล็งคนจีนด้วยหลายสาเหตุดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของคุณเชคจะได้ไม่ต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยเราคงต้องหยุดไปมาหาสู่กันสักระยะ
1: ถ้าหากไม่ไปที่ชุมนุมชนเช่นนั้นก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร
0: กระผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะส่งคนมาแอบติดตามกระผมหรือไม่ช่วยเขาติดตามสืบสอบมาพบเข้าตอนที่ผมมาพบคุณเชษ
1: เข้าใจละ
2: พี่ไปมองเขาเดี๋ยวเขาอายบอกแล้วว่าเป็นพวกพระเอกละครออนแอนชอบคบหาพวกบ่าวไพ่กุลีร่างสูงใหญ่ไป
3: สมแล้วที่ถูกเพื่อนที่ทำงานนินทาเลิกงานแล้วทะเลถลายไม่รู้จักกลับแพทำตัวเหลวไหลจนทุกคนเขารู้กันหมดแล้วล่ะสิแหมเพลิดเพลินเจริญใจใช่จริงนั่งกินกล้วยกับสหายรักริมถนนรนแคมทำตัวราวกับลิงแสม
0: ขอประทานโทษขอรับคุณท่านกระผมบังเอิญผ่านมาแถวนี้แลพบคุณเชกเข้า
3: บังเอิญเตรียมกล้วยมาให้ช้างด้วยสินะ
1: มีอะไรเต็ม
4: อีฉันขับข้องใจเรื่องในหุ้นน่ะเจ้าค่ะมันรู้ใช่หรือไม่เจ้าคะว่าเจ้าเชกกับแม่ลำจวนเป็นคนเดียวกันมันจะมาติดพันแจเช่นนี้เพื่อสิ่งใดถ้ามันไม่ใช่พวกรักเพศ
1: จริงแม่เต็มข้าก็อยากรู้เช่นกันว่าเจ้าเชกและเจ้าหุ่นเปิดเผยฐานะแก่กันแล้วหรือและคิดอ่านอย่างไรต่อไปแค่จักไปเยี่ยมบิดาที่ป่วยหนักเจ้าเชกยังไม่อาจไปเยี่ยมในฐานะลูกสาวได้และท่านเจ้าคุณอินทราท่านก็บารมีใหญ่หลวงขึ้นทุกวันข้ามองไม่เห็นทางข้างหน้าที่มันสองคนจะมีร่วมกันได้เลยจริงๆ

0: มั่งคั่งร่ำรวยยศศักดิ์อายุยืนอยู่เย็นเป็นสุขทั้งดอกไม้เครื่องตกสิ่งเป็นมงคลครบหมด
1: สีสันเส้นสายดูแปลกตาไม่เหมือนใครขอรับ
0: หากทอดพระเนตรแล้วต้องโปรดอย่างยิ่งทีเดียว
1: เจ้าหุ่นเจ้าทำตัวอย่างสำเร็จให้ทุกคนได้เห็นก่อนลงมือทันครบถ้วนถูกใจข้ายิ่งนัก
2: เป็นงานแรกของกระผมอยากให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันก่อนจึงจะลงมือกระผมกลัวจะทำผิดพลาดนะขอรับ
1: เจ้ารอบคอบดีแล้วเจ้าหุ่น

0: เองไม่ใช่กุลีไม่ต้องผูกปี้ไม่ต้องจ่ายอากรค่าแรงให้พระคลังทุกๆ3ปีอีกต่อไปสิ่งนี้เป็นเพียงให้ลือจักเก็บไว้ดูเป็นที่จดจำล้ำลึกเองเป็นช่างหลวงกินเงินหลวงส่วนค่าสิ่งของเช่นสียางไม้ผู้กันเองก็เบิกหลวงทั้งหมดภายใต้ชื่อของเองไม่ใช่ของคุณหลวงเสนีบริลักษ์อีกต่อไปแล้ว
1: ต่อไปใครจะมาไล่ตีไล่ฟันหาว่าเองเป็นจีนค้าฝิ่นไม่ได้อีกแล้วหากมีใครมาร้องเรียนท่านเจ้าขุนท่านเองก็ให้ไปดูที่บานประตูมีตาคดชสีของท่านประกาศอยู่จากนี้เองจะได้มีนายคุ้มหัวกับเขาบ้างท่านเจ้าขุนสู้ศึกกับลาวกับอานามจะหลดใต้ปัตตานีรับใช้แผ่นดินมานักหนาไม่เคยแพ้ใครจากนี้เจ้าไม่ต้องกลัวอำนาจอิทธิพลที่ไม่ถูกทำนองคลองทำอีกต่อไป

0: หุนเขียนรูปในโบสถ์มาทั้งวันกลับมาไม่หลับนอนนั่งหลังขดหลังแข็งมาเขียนรูปในหนังสือนี่ต่ออีกพักผ่อนร่างกายตัวเองบ้างเถิด
1: นี่แหละกงอัวพักผ่อนอยู่อัวสนุกเพลิดเพลินนะกงไม่เห็นเลยนี่เดี๋ยวอัวอ่านให้ฟังวิชาเยนเกณฑ์ฝรั่งฝ่ายอังกฤษมุรงิดแข็งขันเข้าบรรจบสุระเหนเกณฑ์ชวาล้วนกล้ารบเข้าสมทบกับปิตันวิลันดามลายูมูรตานเป็นนายทัพสมทบกับกองฝรั่งบ้างกล่าเป็นโยธีสี่หมู่ผู้ศักดาถือสัตรากริตตีกระบี่ยาว
0: พวกมันเป็นใครกัน
1: เป็นฝรั่งปังกริมาวิชาเยนยกพวกนานาชาติไปรุมรบที่เมืองรมจักรแต่บัดเดียวจะถูกศรีสุวรรณอนุชาของพระอภัยมณีกับพี่สามพราหมณ์ออกไปฆ่าตายจนหมด
0: อาหุนลืออ่านหนังสือไทยวางท่าผู้ดีไทยเหมือนกับคุณชายน้อยท่านนั้นไม่มีผิด
1: จริงเรือกงว่าเหมือนคุณเฉกหรือ
0: นี่ลืออยู่ค่ำคืนดึกดื่นเนี่ยเพื่อที่จะเขียนภาพไปพลางคิดถึงคุณชายเฉกไปใช่หรือไม
1: ่กอง
0: ว่าเห็นคุณชายเฉกกับลือนะเวลามองหน้ากันอาหุนลือสองคนพัวพันกันลึกซึ้งเกินเยียวยาแล้วใช่ไหม
2: นี่น่าเล่าไม่มีไมตรีตอบอัวเลยพวกคนที่ตลาดน้อยเขาก็ลือกันทั่วว่าลือไปไหนมาไหนกับคุณชายลูกหลานผู้ดีคนนั้นบ่อยๆพวกที่ซ่องก็เคยเห็นมาเล่าให้อัวฟังนางหงขายข้าวต้มก็พรรณนาว่าคุณชายนั้นรูปงามอ่อนหวานเพียงใดท้ายสุดลือถึงกับยกพวกต่อยตีกับนครบาลเพื่อปกป้องคุณเฉกคนนั้นอัวเองก็เคยเห็นกับตาตัวเองว่าพวกหรือใกล้ชิดสนิทสนมกันแค่ไหน
1: อากงอาเมย
2: แต่ก่อนอัวเคยข้องใจเสียใจว่าทำไมทั้งที่ชายทั้งเมืองแย่งกันจับจองตัวอัวแต่ลือหลบเลี่ยงใบเบี่ยงอัวอยู่คนเดียวตีตัวออกห่างจากอัวอัวเคยนึกว่าลือรังเกียจแต่ที่ไหนได้เพราะลือมันไม่ชมบุพผาแต่กลับชมชอบไม้ป่าเดียวกัน

0: หนังสือนิทานประกอบภาพวาดของนายคุณ
1: ทั้งลายมือและลายเส้นสีสันของเด็กทั้งสองคนนี้ดูกลมกลืนเข้าทีมากต้องกล่าวว่าเป็นคู่บุญกันเทียวเหมือนหนังสือภาพโบราณที่นักปราชญ์ครูบาอาจารย์ได้บันทึกเก็บไว้ตามวัดและดูงามและสนุกสนานมากไอเด็กคนนี้สำคัญนักต่อไปคงไม่ใช่คนเล็กน้อยเวลานี้ได้ตัดปี้เป็นช่างหลวงได้รับใช้เขียนวัดเขียนว่าให้เสนาบดีฝากฝังกลาโหมนับว่ามิใช่ชั่วเลย
0: อย่ามันไม่ได้จริง
1: หนูพัดเอาของมาให้พ่อทีลูกขอรับมาๆกระผมเอามาเพิ่มให้อีก5เล่มขอรับ
2: ยี่เอ๋ยยี่สุนกลิ่นหอมกลุ่นฟุ้งมาแต่ไหนหนอ
3: แต่ไหนหนอแม่ดอกฟ้ามาลีสีชมพู
2: เฮ้ยผิดแล้วสีชมพูไม่คล้องจองกับหนอ
4: โอ้ดอกฟ้าสีชมพู
5: ดูละอ๋อ
6: ดูละอ๋อเ
7: ออดีดี
8: ข้าเฝ้ารอให้น้อมสิงในมือชาย
3: น้อมกิ่งน้อมกิ่งดิ
7: น้อมกิ่งกิ่งนะ
8: ให้น้อมกิ่งในมือชาย
3: น้อมกิ่งในมือชาย
2: คุณเชกว่าอย่างไรต่อดี
3: หลานคุณพุ่มบุษบาท่าเหลือจ้างมีอันใดจ่าชีแน่หรือไม
9: ่ในวันเพ็ญเดือน12ล่องประทีปจะกรองกลีบยี่สุนน้อยร้อยถวาย
10: ร้อยถวาย
8: เออจริงสิคุณฟักลองชวนแม่ยี่สุนมางานลอยกระทงพระประทีปดูสิถ้าหล่อนมาหมายว่าหล่อนก็ชอบคุณเช่นกัน
3: เฮ้ย
2: โปรดมาลอยกระทงคู่
11: อยู่ข้างกาย
8: ลมหนาวกลายจะกอดแนบแอบอกเอ้ย
5: แอบอกเอ้ย
9: ผมว่าเกี่ยวกันต้องๆเช่นนี้คุณยี่สุนเธอคงไม่มาด้วยดอกคงจะโกรธเคืองเสียมากกว่าหากคุณฟักอยากให้เธอมีไมตรีจริงๆก็ไม่ควรจะทะลึ่งตึงตังลามปามจนเกินงาม
12: โปรดมาลอยกระทงคู่อยู่ข้างกายลมหนาวกลายจะกอดแนบ
11: แอบอกเอ่ย
5: เ
2: ฮ้ยนี่อย่างไรไม่เห็นมีตรงไหนอันใดที่จะทะลึ่งตึงตังสักนิด
13: คุณเชกคุณจะไปรู้อะไรเรื่องผู้หญิงในเมื่อคุณไม่สนใจสตรี
9: หากคุณอยากให้เธอรับรักคุณก็ควรจะระวังกริยาวาจาให้สุภาพยกย่องให้เกียรติเธอให้มากแต่หากคุณฟักคิดเอาแต่เกี้ยวตามสนุกขนองก็ตามใจแต่ไม่มีสตรีใดชอบคนบุ่มบามหยาบหยามดอก
2: คุณเชกแม่ยี่สุนเขาขามีข้อแม้อันใดหนักหนาไม่หากผมไปกราบเรียนเจ้าคุณพ่อให้มาสู่ขอวันใดเขาก็ต้องยอมอยู่แล้ว
3: ขืนไม่ยอมก็คงอยู่เป็นสาวแก่ตายคาวัง
9: ก็ระวังแม่ยี่สุนจะเขียนเพลงยาวมาด่าเอาก็แล้วกัน
2: สาวชาววังนั่งกรองมาลัยดอกไม้เรียนหนังสือก็แค่พออ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นเท่านั้นแหละไม่มีปัญญาจะเขียนกลอนด่าเราดอก
9: น้อยไปสิในวังเป็นแหล่งรวมวิชาขั้นสูงเจ้านายสตรีเรียนหนังสือก็ให้ข้าหลวงเรียนด้วยถึงขั้นแต่งละครกันมาตั้งแต่สมัยกรุงเก่าละครอีเหนาก็เอามาจากละครสมัยโน้นที่เจ้านายสตรีในวังเขียนไว
3: ้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้
9: จริงสิ อย่างงานลอยพระประทีปทำกระทงเป็นดอกโกมุตท้าวศรีจุฬาลักษณ์ก็เป็นผู้เขียนบันทึกไว้ตั้งแต่กรุงสุโขทัยโน่น
13: เรื่องตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์คุณเฉกเชื่อหรือว่าสตรีเขียน
9: ผู้ใดเขาก็รู้กัน
13: กระผมไม่อยากพูดไปดอกแต่เจ้าคุณพ่อผมเคยพูดว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็รู้กันอยู่ว่าผู้ใดคือผู้เขียน
2: คุณเฉกนี่ดูเข้าข้างสตรีจริงนะหรือว่ามีใจฝักใฝ่อยากเป็นสตรีเพราะมีใจเสน่หาต่อบุรุษด้วยกันสินะ
6: อ้าวกลับจากงานแล้วหรือพระเฉก
9: ขอรับ
14: วันนี้ท่านอารักษ์มาเอาหนังสือมาให้พ่อเฉกคัดลายมือหลายเล่มเชียวขอรับ
9: ท่านอารักษ์ผู้มาหรือ
6: เอ๊ะในหมาย
14: ก็ท่านอยากให้คัดเร็วๆว่าเร็วๆท่านอยากเห็นสินสมุทรสุดสาครนางเงือกฝีมือในหุ่นและอยากเห็นลายมือของพ่อเฉก
9: อยู่ไหนนี่นะหมาย
15: แหมเนื้อเต้นจะนะเจ้าคัดงานบัญชีมาทั้งวันแล้วก็อยากจะคัดนิทานต่ออีกหรืออะไรฮะ
9: คุณอาทราบหรือไม่ขอรับว่าใครเป็นผู้เขียนตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ
16: ์เจ้าคิดว่าผู้ใดเขียนเล่า
9: ไม่ใช่ท้าวศรีจุฬาลักษณ์เองหรือขอรับ
16: ท้าวศรีจุฬาลักษณ์คือใครเล่า
9: พระสนมในพระร่วงเจ้า
16: เขียนแต่คราใด
9: สุโขทัยเป็นราชธานี
16: แล้วเจ้าเคยอ่านหรือไม
9: ่ไม่เคยขอรับแต่ได้ยินพ่อเล่าให้ฟังว่าท่านเป็นผู้คิดประดิษฐ์ทำกระทงสำหรับลอยในคืนวันเพ็ญเดือน12แต่พวกที่ทำงานเล่าว่าผู้เขียนมีชายสตรี

0: ศรีสุวรรณกับแก้วเกศราเหมือนเด็กตัวเล็กๆน่ารักน่าเอ็นดูจริงเชียวนายฮุนจักต้องวาดรูปออกมาได้น่าเอ็นดูแน
1: ่ๆดูมันวางฟงวางไฟนะเจ้าค่ะแม่เจ้าพระคุณเออ

0: ียงคืนเดียวคัดลอกนิทานได้เกือบจบเล่มเลยเจ้าค่ะช่างมานะอุตสาหะเสียจริง
1: ยิ่งขัดยิ่งขวางพวกมันก็ยิ่งถวิลหากันยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุ
0: ให้มันหนีตามกันไปไกลๆเข้าไปที่ป่าเขาตามหัวเมืองต่างๆหายสาบสูญไปด้วยกันเลยยิ่งดีเจ้าค่ะ
1: แล้วเมื่อพ้นระยะข้าวใหม่ปลามันจะอยู่กันอย่างไรจะไม่เป็นการทำลายอนาคตเจ้าหุ่นมันหรือมันได้เป็นช่างหลวงแล้วอีกหน่อยก็ได้เป็นท่านขุนคุณหลวงคุณพระกับเขาได้ถวายงานวัดมากมายที่โปรดให้บูรณะรื้อฟื้นพระศาสนาช่างเขียนมีฝีมือเช่นนายหุ่นจักเป็นกำลังสำคัญสืบไปยาวนานนัก
0: แล้วจะให้บุษบาเป็นอุณากันอย่างนี้ไปชั่วชีวิตหรือเจ้าคะ
2: แต่แรกพวกเราเคยทำอย่างใหญ่โตมีเครื่องยนต์กลไกมากมายใครๆก็ยกว่ากระทงคุณช่วงเนี่ยช่างอลังการยิ่งนักพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบที่หลังว่าพวกเราทุ่มเทเงินทองประกวดประชันไม่มีใครยอมใครก็เลยทรงห้ามว่าฟุ่มเฟือยสิ้นเปลืองเอาทรัพย์ไปละลายเล่นไปเปล่าๆหลังๆมานี่ก็เลยต้องประหยัดลงแต่เพียงนี้แหละ
3: แต่หากทำหลายๆกระทงเวลาเอาลงลอยน้ำทั้งหมู่พร้อมๆกันก็น่าจะงามดีอยู่ดอกหนาครับ
4: เฮ้หล่อนตอบเพลงยาวมารวดเร็วนัก
5: หล่อนจะมางานลอยกระทงกับคุณไหม
4: บอกแล้วหล่อนต้องมีไมตรีอันสัญชาติแมลงวันแมลงวี
5: เฮ้ยสู้โบกวีปัดไล่ก็ไม่หวั่น
4: เฮ้ย
5: ยังตามตอมดอมไต่ไม่เว้นวันรำคาญคันตบเท่าไรไม่โดนตัว
4: เฮ้ยอย่าเพิ่งอ่าน
5: ว่าหล่อนด่าคุณว่าเป็นแมลงวีคอยตอมหน้ารำคาญ
6: เฮ้ยแมลงวันแมลงวีด้วนขี้ควายกระบือถ่ายมูลกองท้องนาทั่วควรกลับไปแหวกว่ายขี้ควายวัวระวังหัว
4: เฮ้ย
6: ให้รอดปลอดภัยเอ้ย
4: แม่ชื่นแม่ชื่นผู้ใดเป็นคนเอาจดหมายนี้มาให้เองเมื่อครู
7: ่บ่าวของคุณข้าหลวงข้างในค่ะบอกว่าฝากจดหมายให้คุณที่ชื่อคุณฟักที่ทำงานพระคลังมหาสมบัติ
8: ใหญ่จึงมีคิดว่าแม่ยี่สุนเขียนเอง
5: ผู้หญิง
8: ผู้หญิงอย่างไร
5: เขียนเพลงยาวไม่ได้เช่นนี้ดอก
4: นั่นสิลายมือก็เป็นลายมือบุรุษชัด
6: ๆสตรีหากโกรธเคืองอย่างมากก็แค่ตัดพ้อต่อว่าตะแหน่งแง่งอนหัวคิดพวกหล่อนไม่เกี่ยวกับท้าตีท้าต่อยเช่นนี้ดอก
8: คุณไม่เคยเจอผู้หญิงที่มีวาจาข่มกล้าและมีจิตใจห้าวหาญไม่เกรงกลัวผู้ใดหรือ
4: ก็มีแต่คุณพุ่มคุณอาคุณผู้เดียวแหละ
8: คุณหมายว่าอย่างไร
4: คุณอาสาวของคุณเฉกเป็นผู้หญิงอวดกล้ากากันท้าทายไปทั่วอย่างไรเล่าหลานชายจึงโตขึ้นมาเป็นชายที่ยกหญิงให้ขึ้นเป็นใหญ่อย่างคุณ

0: พวกคนๆนี่เขาฉลาดนะคะเดี๋ยวทราบว่าเพลงยาวนี้ผู้ชายเป็นคนเขียน
1: ใครว่า
0: เอ้าก็คุณเฉยเป็นคนเขียนเองกับมือ
2: แม่ลำจวนจะพ้นอิทธิพลของเจ้าคุณอินทราได้ก็ต้องไปรับใช้ผู้ที่มีบารมีขณะที่ว่าเจ้าคุณอินทรายังต้องหมอบกราบสิเจ้าคะ
1: เอ๊ะแม่เต็ม
2: แล้วเราก็ไม่ต้องให้นายหุ่นมาเสี่ยงด้วยเจ้าค่ะอีกหน่อยนายนั่นก็ต้องตัดหางเปียแล้วก็ไปไต่เต้าเป็นคุณหลวงคุณพระขี่คลานจะได้เมียที่วิเศษวิโสกายคงเป็นโหลเลยเจ้าค่ะส่วนแม่ลำจวนก็จะได้เข้าวังไปถวายตัว
3: และถ้าได้เป็นตัวโปรดก็อาจจะเป็นเหมือนเท้าศรีจุฬาลักษณ์ก็ได้นะเจ้าค่ะ
1: หนังเต็มเองนี่มัน
2: ไม่ว่าจะเป็นวังฝากโน้นหรือว่าในวัง
1: เองคิดว่าเองเป็นตัวอะไรองค์ปตาลกาหลาหรือที่จะเที่ยวลิขิตชีวิตคนทั้งหลายน่ะ
2: คุณก็แค่ส่งเสริมเจ้าค่ะแต่ว่ามันจะได้ตามนั้นหรือเปล่าก็อยู่ที่บุญที่กรรมของมันความไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนี่เจ้าค่ะ
1: แล้วจะต่างอะไรจากพ่อมันที่จะส่งมันไปเป็นเมียน้อยท่านเจ้าคุณอินทราคนอย่างนางลำจวนนี่หรือคนที่ยอมเสี่ยงตายกล้าโดดน้ำปากคลองบางกอกน้อยไม่ยอมเป็นเมียคนที่มันไม่รักมันไม่ยอมถูกจับใส่พานเที่ยวถูกส่งไปวังโน้นวังนี้เหมือนดอกไม้เครื่องแขวนไว้ดมนี่หรอกแม่เต็ม
2: คุณก็ไม่ต้องบังคับจับมันใส่พานหรือว่าบงการออกคำสั่งอะไรนี่เจ้าคะคุณก็แค่จัดแจงให้ใครๆได้เห็นมันแล้วถ้าใครชอบมันแล้วมันชอบเขาตอบมันก็เป็นเรื่องของพรหมลิขิตไม่ใช่คุณหรอกเจ้าค่ะ
4: วันเพ็ญปีนี้อัวมีคนพานั่งเรือชมกระทงแล้วหนามีต้องงอผู้ใดอีก
5: นี่ตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ
6: ์ท่านช่างหลวงมีเมียหรือยังจ๊ะ
7: เจ้าคุณแวดล้อมไปด้วยคนบ้านในสุนนางนวลก็ขึ้นม่อกลายเป็นคนโปรด
8: คืน15ค่ำนี้จักมีสตรีว่าสักรวาสู้กับเหล่ามหาบุรุษแห่งยุคสมัย

0: ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: สวัสดีค่ะชื่อฟักแฟงค่ะเตรียมตัวแล้วค่ะแต่งหน้าค่ะเข้าร้านกันดีกว่าค่ะและนี่คือร้านใหม่ของฟักแฟงค่ะเฮ้ยไม่ใช่ค่ะรายการใหม่ค่ะก็ไม่ใช่รายการใหม่อีกค่ะรายการเก่าปรับใหม่ค่ะฟังเสียงประเทศไทยค่ะปรับโฉมใหม่ฟังเสียงประเทศไทยเทเบิลทอล์คค่ะทอล์คกับใครเหรอคะทอล์คกับผู้คนเหล่านี้ล่ะค่ะทอล์คเรื่องอะไรเหรอคะไม่ใช่เรื่องอาหารค่ะแต่เทเบิลทอล์คเขาปรุงประเด็นเป็นอาหารมิชลินยังร้องว้าวเชฟเทเบิลต้องร้องโอ้บอกเลยว่าประเด็นเข้มข้นจัดจ้านและเปิดให้บริการเมื่อไหร่ล่ะคะพบกันทุกวันอาทิตย์ 11:30 น.

0: ราจะชวนไปวิ่งบนสะพานลอยฟ้าที่สูงแล้วก็สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะคะ
1: เป็นครั้งแรกด้วยเลยที่พวกเราจะได้วิ่งเชื่อม2สะพานค่ะข้างบนเนี่ยวิวต้องสวยมากแน่ๆ
2: อย่างเดียวเลยคืออยากลองดูว่าตัวเองทำได้ไหมใช
0: ่
2: ครับ
3: มาสมัครวิ่งกับเราท่านจะเห็นวิวยามเช้าแล้วก็ร่วมทำบุญด้วยกัน
4: ทั้งไทย PBS เองทั้งดร.เทียมเองรวมทั้งมูลที่ราชประชานุเคราะห์เนี่ยมีโอกาสที่จะมีรายได้เพื่อที่ไปทำกิจกรรมต่อ
5: ทุกย่างก้าวของนักกีฬาทุกก้าวที่ก้าวไปก็คือสร้างบุญกุศลให้กับคนทั่วประเทศค่ะ
6: ส่วนของวิภาที่จะสามารถรับชมแบบมัลติวิวอันนี้ผมคิดว่าจะได้ภาพที่ค่อนข้างสวยมากๆ
7: เพื่อเชื่อมโยงชุมชนสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างแข็งแรงและยั่งยืนนะคะ
8: ทุกก้าวรวมมีความหมายและเรายังได้ทำบุญร่วมกันด้วยครับ
1: เราเจอกันที่งานค่ะ
3: แล้วพบกันครับ
9: รายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun 2026ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย

0: เค้กกฤทธาดีมีปฏิรูปนะคะคุณผู้ชมมาทาง Facebook Live ก็ได้ค่ะเพจไทยบันเทิงไทย PBS พูดคุยกันได้ตลอดทั้งรายการค่ะ
1: เดี๋ยวนี้มีงานโชว์เยอะน้องๆเจนใหม่ก็เกิดขึ้นเยอะเขาบอกคนลูกทุ่งอยู่ยากถ้าไม่ปรับตัว
0: ค่ะ
1: เค้กคุณผู้ชมขามีอยู่คนนึงตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นน้องๆเจนไหนอยากเจอแม่เหลือเกินอยากจะร้องกับเพลงกับแม
0: ่
1: น้องนอนแล้วไม่รับหัวใจมันกระซับกระซ่า
0: พูดอย่างนี้ต้องรู้เลยแม่ฮายอาภาพร
1: แม่ฮายอาภาพร
0: แล้วงงมากขึ้นฟีดตลอดพี่กิฟต์คือเหมือนเป็นคนที่แบบทันยุคทันสมัยแล้วก็ทำคอนเทนต์ว่าเจนซีเนี่ยร้องเพลงแม่ได้นะ
1: มีการเอาเพลงมาปรุงมาแปลงนะคะแต่คุณผู้ชมคะล่าสุดที่ทำให้การปรับตัวเนี่ยอยู่ได้และคิวงานเยอะก็คือเป็นเจ้าแม่แอโรบิกไปเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่จะไปแจ้งเกิดที่สวนสาธารณะต่างๆล่าสุดก็มีงานคอนเสิร์ตสลับกับนี่แหละงานเต้นแอโรบิกนะคะเดือนหนึ่งมี30กว่าวันคุณผู้ชมไฮอภพรรับงานไปแล้ว45งานแต่ว่าพอหันมารับงานแบบนี้มันก็ได้เรื่องของสุขภาพด้วยนะเพราะว่าได้เต้นไปกับแฟนๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยบรรยากาศล่าสุดเนี่ยไปงานค่อนข้างหลากหลายเลยค่ะไปร่วมงานไหนโชว์สุดทุกงานค่ะสำหรับลูกทุ่งสุดแซ่บนะคะหลายคนเรียกแม่ตุ้งแม่นะคะแม่ฮายอาภพรนครสวรรค์ล่าสุดร่วมแคมเปญ HPV ไม่เป็นไรไม่ได้ก็จัดเต็มค่ะนำเต้นอาราบิกแบบนี้อันนี้ไปที่สวนลุมพินีนะคะชวนสาวๆคนไทยค่ะรวมไปถึงทุกเพศทุกวัยเลยหันมาใส่ใจป้องกัน HPV นะคะภัยเงียบที่อาจนำไปสู่โรคมะเร็งบางชนิดได้ค่ะหลายคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยแม่เต้นแรงจังเลยลืมไปหรือเปล่าอย่าให้หักโหมนะคะตอนนี้แม่ฮายอายุเลข6แล้วก็ถามว่าเอ๊ะทำไมยังแข็งแรงอยู่ขนาดนี้นะคะเพราะทุกงานที่รับไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์หรือคอนเสิร์ตเดินสายก็ต้องเต้นเอนเตอร์เทนแบบนี้นี่จะเห็นว่าอีกคนนึงพี่รัศมีแขเมื่อกี้ไปเต้นกับแม่ด้วยคือคนเนี้ยเขาดีกีนักกีฬาวอลเลย์บอลเลยใช่ไหมที่บอกว่าเป็นตัวแทนในต่างประเทศกลับมาไทยก็ยังได้ไปร่วมซ้อมกับทีมชาติแต่พี่แขบอกเชื่อไหมพี่เต้นแล้วเหนื่อยงงมากหันไปแม่ฮายยังไม่หยุดเต้นเลยในวัยเลข6นะคะทำไมสุขภาพแข็งแรงขนาดนี้นะ
0: คะ
1: แม่เขาก็บอกว่าเขาวอร์มของเขาอยู่ตลอดนะ
0: เห็นในงานก็มีดารารุ่นใหม่มากมายเลยอยู่เบื้องหลังคุณแม่อย่างสาวสวยนี่ชื่อเป็นวงการฮิปฮอปชื่อน้องแจสมินเป็นเจ้าของอียาพี่กิ๊ก
1: อียาอียาเวลาเขาตกใจอะไรเขาจะอียา
0: เห็นไหมก็ลูกๆก็ชอบคุณแม่น้องเฟยเป็นดาราซีรีส
1: ์แสดงว่าเวทีนี้เนี่ยเขาต้องการดึงคนดังเนา
0: ะ
1: มารณรงค์เรื่องของสุขภาพต่างๆนะคะนี่พี่แขนี่ขนาดสเต็ปไม่แรงเท่าแม่ยังบ่นว่าเหนื่อยนะคะ
0: เอวพริ้วอยู่นะ
1: บรรยากาศอย่างที่บอกค่ะพี่ไฮบอกว่าทำงานแบบนี้มาเป็น10ปีแล้วคุณผู้ชมแล้วคิดดูแต่ก่อนเนี่ยเต้นกลางคืนร้องกลางคืนด้วยนะเดี๋ยวนี้มันดีขึ้นนะเพราะว่าพอแอโรบิกเนี้ยเย็นๆก็มาเต้นแล้วนะคะบางโชว์เต้นยาวชั่วโมง2ชั่วโมงแม่ไฮบอกมันเอาอยู่อ่ะมันเต้นจนมันอยู่ตัวแล้วแล้วนี่ดูสิผอมลงเยอะเลย
2: ต้องฟิตอย่างแรงหนูตอนนี้แม่ว่ากล้ามเนื้อแม่หรือว่าร่างกายแม่มันอยู่ตัวแล้วกับการแม่เล่นคอนเสิร์ตวันหนึ่งสองที่สามที่ที่ละหนึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงบวกๆเมื่อกี้เนี่ยเต้นไม่เหนื่อยแขหอบแขหอบหนักมากแขบอกแม่หัวใจจะขาดเฮ้ยแต่แม่ไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยอ่ะแสดงว่าหัวใจเราแข็งแรง
1: เดือนนี้งานแน่นๆเลยค่ะพี่ฮายบอกว่าสิงหาคมงานเข้ามาแล้วนะคะความแปลกใหม่ของเดือนก็คือการจัดคอนเสิร์ตรูปแบบ Arabic Dance ค่ะเพราะว่าพี่ฮายอยากให้คนดูเนี่ยมีส่วนร่วมกับคอนเสิร์ตแล้วก็ได้สุขภาพที่ดีด้วยก็จะเริ่มจัดคอนเสิร์ตรูปแบบนี้ครั้งแรกแบบจัดเต็มเลยนะคะคืออธิบายคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เขาชวนไปเป็นรับเชิญชวนเต้นแต่ตอนนี้พี่ฮายจัดเองเลยเป็นคอนเสิร์ตแนว Arabic แบบนี้เลยได้ไอเดียนะคะงานแรกที่อุทัยธานีเปิดตัวกันวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะ
2: แล้วตอนนี้แม่ทำคอนเสิร์ตแอโรบิกว่ะลูกค้าบอกว่าอยากไม่อยากให้คนมานั่งดูอภพรอย่างเดียวอยากให้เป็นคอนเสิร์ตแอโรบิกได้ไหม1ชั่วโมงเต็มก็เลยมานั่งคิดทั้งร้องทั้งเต้นจะตาย
3: มีโชว์ใหม่อย่างนี้หรอ
2: มีโชว์แบบนี้แม่จะเริ่มวันที่10เนี่ยค่ะที่อุทัยธานีอยากจะบอกนะคะทุกคนที่แม่บอกว่าแม่จะไปทุกที่ทุกคนแบบว่าเดี๋ยวไปกันเยอะมากถ้าจะเตรียมตัวก็คือก่อนที่จะมาเต้นอย่าเพิ่งกินข้าวกินไข่สักฟองหนึ่งหรือ2ฟองเท่านั้นมันจะจุกมันจะเต้นไม่ได
1: ้อย่าเพิ่งกินคุณผู้ชมเดี๋ยวจุกนะคะมาเต้นกับตัวแม่กันก่อนซึ่งเคล็ดลับสุขภาพของพี่ไฮไม่ใช่แค่เต้นออกกำลังกายอย่างนี้นะคะแต่ว่าต้อง

0: อนเยอะด้วยกินอาหารให้ครบด้วยพี่ไฮบอกว่าต้องหาวิตามินเสริมมากินตลอดส่วนเรื่องเสียงก็มีทริคในการดูแลก็คือก่อนนอนดื่มน้ำมะนาวใส่น้ำผึ้งเดือน5กับเกลือไม่รู้น้ำผึ้งจะเป็นเดือนอื่นได้หรือเปล่า
1: เดือน5ต้องเดือน5เท่า

0: เข้าคุณผู้ชมไม่มีเวลารีวิวกินตอนนี้หุ่นดีเลยก็คือไปเต้นทั่วล่าสุดหมู่บ้านจับจองแล้วหมู่บ้านต่างๆบอกว่าจะจ้างพี่ฮายมาเต้นแล้วลูกบ้านก็สนุกลูกออกมาเต้นกันเต็มไปหมด
1: แอโรบิกยามเย็นนี้
0: เป็นเจ้าแม่สวนสาธารณ
1: ะ
0: เจ้าแม่หมู่บ้านแล้วตอนนี้แล้วก็ได้นอนไหวด้วยเพราะรับงานตั้งแต่เย็นสุขภาพดีไปอีก
1: เหมาหมดเลยนะแม่นะ
0: เ
1: มื่อกี้พี่กิ๊ฟบอก57โอ้ใกล้จะ60แล้วแม่ยังแข็งแรงอยู่เลย
0: คือมีอยู่วันนึงตอนแรกเขียนว่าวันนี้ว่างไปทำธุระส่วนตัวและแม่ก็วงเล็บว่ายังรับงานได้ก็คือใน1 เดือนช่วงเนี้ยขาขึ้นจริงๆคุณผู้ชมมีงานทุกวันเลย
1: เนาะไม่ยอมว่างจริงๆเห็นคอนเทนต์ก่อนหน้านี้ที่เป็นไวรัลคุณแม่แซวตัวเองว่าใครรับงานให้แม่เนี่ยเป็นงานรับน้องของมหาคณะ
0: หรอมหาวิทยาลัย
1: นิเทศจุฬาคือประธานเชียร์เหมือนจะเป็นแบบแฟนคลับตัวยงของคุณแม่แล้วก็เปิดตัวเอาคุณแม่มาอยู่ใต้ถุนคณะเลยเด็กๆก็กรี๊ดกัน
0: เห็นบอกตอนเดินมาเอาผ้าดำบังก่อน
1: ใช่ๆ
0: อย่าเห็นแม่อย่าเห็นแม่
1: ไม่ใช่เห็นคลิปใช่ไหมคุณผู้ชมไปดูได้ในช่องแม่หายอภาพรนะคะ IG นี่อัพตลอด TikTok ก็เล่น
0: จ้ะ
1: นะคะไปเรื่องต่อไปคุณผู้ชมค่ะพูดถึงการถ่ายทอดความรู้สึกค่ะบางทีบางอย่างที่ลึกซึ้งเนี่ยใช้คำพูดอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะคะหลายคนเลยถ่ายทอดค่ะผ่านงานศิลปะวันนี้พาไปดูงานศิลปะบนผืนผ้านะคะผืนผ้าว่ากันว่าเป็นภาษาสากลค่ะที่ผู้หญิงทั่วโลกเนี่ยใช้ในการแบบถ่ายทอดความรู้สึกมายาวนานค่ะพี่กิฟต์อาจจะเล่าได้ลึกซึ้งกว่าภาษาพูดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อสู้ของตัวเองหรือว่าผลกระทบที่ได้รับนะคะจากความไม่สงบค่ะจาก3จังหวัดชายแดนใต้นำมาฉายให้เห็นเป็นภาพใหญ่ในกิจกรรมที่เขาตั้งชื่อว่าปักจำเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปขยายกันกับคุณอัญชลีโปสุวรรณค่ะ
2: เป็นคนที่ไม่ได้ชอบการเรียนพยาบาลเลยซึ่งเป็นวิชานึงที่เขาบอกเลยว่าเขาจะไม่เอาเพราะเขากลัวเลือดตอนที่เรียนอ่ะเรียนไปร้องไปเรียนจนร้องจนจบ4ปีอะค่ะความคิดอย่างเดียวว่าเรียนเพื่อแบบอยากจะมารักษาพี่แล้วก็ไม่อยากให้แบบพี่โดนปฏิเสธจากการรักษาโดยที่เขารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมสำหรับเรา
3: เมื่อได้เลือกเรื่องเล่าถึงชีวิตที่พลิกผันจากเหตุความรุนแรงที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสทำให้อภิชยาชัยชนะกลายเป็นผู้พิการแม้เป็นช่วงที่ยากลำบากหากมีกำลังใจสำคัญคือครอบครัวน้องสาวเลือกเรียนพยาบาลเพื่อจะได้ดูแลพี่สาวคือพลังบวกที่ทำให้เธอเลือกภาพถ่ายคู่น้องสาวในวันรับปริญญามาถ่ายทอดเป็นงานปักชิ้นแรกใช้เวลาร่วม2เดือนเพื่อบันทึกความทรงจำร่วมกับสมาชิกชมรมสร้างเสริมศักยภาพเพื่อเพื่อนคนพิการที่อภิชยาทำงานอาสาสมัครอยู่และใช้การปักผ้าเป็นเครื่องมือสื่อสารและเยียวยาทั้งกับคนในอำเภอรือเสาะและกลุ่มผู้หญิงจากอำเภอตากใบภายใต้โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุจังหวัดชายแดนใต้ The Deep South Museum and Archives มากกว่าผลลัพธ์จากภาพปักเล่าชีวิตคือช่วงเวลาขณะที่ทุกคนล้อมวงอยู่ด้วยกันซึ่งเป็นเหมือนพื้นที่ปลอดภัยต่อใจ
2: มันก็จะมีกลุ่มคนที่เขาไม่สามารถที่จะสื่อสารได้สื่อสารออกมาเป็นคำพูดแต่เขาก็ใช้วิธีการปักผ้านิ่งๆของเขาไปแล้วเราก็สามารถที่จะแบบมองออกว่าอ๋อเขาต้องการที่จะสื่อสารอะไรส่วนคนที่เขาพูดได้โดยที่เขาไม่รู้สึกกระทบกับสิ่งที่เขาเกิดเหตุมาเขาก็จะเล่าในมุมที่แบบเป็นเรื่องเล่าที่มีเสียงหัวเราะกลุ่มตากใบกับกลุ่มเราอ่ะมันเป็นกลุ่มคนละกลุ่มที่เราแทบจะไม่ได้แบบร่วมงานกันเลยพอเขาได้มาอยู่กับกลุ่มพวกเราเขาก็เริ่มรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะกลุ่มเราอ่ะน่าอิดน่าแบบน่าเห็นใจกว่ากลุ่มเขาโดยที่ว่ากลุ่มเขาอ่ะเป็นคนในครอบครัวที่แบบได้รับผลกระทบและเสียชีวิตไปแต่กลุ่มเราอ่ะคือเป็นกลุ่มที่ยังอยู่และยังต้องใช้ชีวิตอยู่บนวีลแชร์ยังต้องใช้ชีวิตอยู่กับไม้เท้ายังต้องแบบติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: เริ่มแรกเราทำกระบวนการปักผ้ากับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ปักใบก่อนใช้กระบวนการที่เป็นสันติสนทนามาใช้ในกระบวนการปักผ้าฉะนั้นผลลัพธ์มันไม่ได้ต้องการผ้าออกมาเป็นผืนสวยแต่หมายความว่าได้ร่วมกันนั่งล้อมวงปักอะไรบางอย่างแล้วก็พูดคุยกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็พบว่ากระบวนการนั้นอ่ะมันได้รับเสียงตอบรับจากคนที่มาปักก็คือผู้ได้รับผลกระทบอ่ะเขาบอกว่ามันรู้สึกว่าเขาปลอดภัยเขาสบายใจและเขาได้เจอเพื่อน
3: หล ลายปักเรียบง่ายใช้ความรู้สึกนำทางแม้ยังไม่มีภาพ

0: เล่าเป็นเรื่องหักธนาพรเนสุวรรณก็ได้ใช้ช่วงเวลาสั้นๆในการล้อมวงปักผ้าสร้างบทสนทนาระหว่างผู้ร่วมกิจกรรมปักจำเรื่องเล่าความทรงจำและการสร้างพื้นที่ร่วมหวังต่อยอดกับอาชีพของตัวเองในการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงผ่านกิจกรรมที่เกิดจากการขยายผลปักผ้าสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนใต้มาสู่พื้นที่เมืองใหญ่ที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรกรุงเทพอีกครั้งสื่อความสำคัญของกระบวนการนาราธีฟเช็กชายที่เป็นภาษาสากลโดยเฉพาะเสียงของผู้หญิงทั่วโลก
1: ก็เป็นแบบสเปซที่ปลอดภัยหมายถึงว่าก็ให้คนคนหนึ่งสามารถเล่าเรื่องตัวเองได้เราก็ไม่ได้ต้องไปจดจ่ออะไรกับเขาไม่ได้คาดคั้นอะไรกับเขาค่ะเราก็ทำงานของเราด้วยทีมพวกเราที่เป็นสหวิชาชีพอะค่ะก็พยายามหาเครื่องมืออะไรใหม่ๆที่มันจะแบบฮีลลิ่งคนผู้ดูแลฮีลลิ่งเด็กๆได้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการปักผ้าก็เป็นอะไรใหม่ๆที่พอเห็นโปสเตอร์กิจกรรมเออสนใจแล้วก็มันสอดแทรกเรื่องเล่าด้วยค่ะในเลทีมเมดิซีนเรื่องเล่าทางการแพทย
2: ์ so what's in my presentation you will see it's a lot from Europe
0: Gabby Funker ประธาน The International Association of Women and Gender Museums และพันธรัฐพิพิธภัณฑ์ Frau and Couture ประเทศเยอรมนีซึ่งเก็บและจัดแสดงผืนผ้าเล่าเรื่องผู้หญิงในมิติของประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองตั้งแต่ยุคโบราณมาจนถึงโลกสมัยใหม่นำเสนอตัวอย่างผืนผ้าเช่นจากประเทศโคลอมเบียซึ่งปักชื่อคนโคลอมเบียเชื้อสายแอฟริกันที่เสียชีวิตในเหตุแก๊สระเบิดเหตุการณ์สังหารหมู่ครั้งใหญ่ในปี2002เนื่องจากไม่สามารถนำร่างผู้เสียชีวิตมาประกอบพิธีกรรมได้ตามเวลาที่เหมาะสมญาติของเหยื่อจึงร่วมกันปักรายชื่อผู้เสียชีวิตบนผืนผ้าขนาดใหญ่เพื่อเป็นการปลอบขวัญและรำลึกถึงทาทริสผ้าปักคอสติสลวดลายเอกลักษณ์ของคนปาเลสไตน์ซึ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกปี2021โดยเด็กหญิงและหญิงสาวจะเรียนรู้งานปักเพื่อหารายได้ไปพร้อมกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมและเพื่อสะท้อนถึงการมีอยู่ของผู้คนบนดินแดนแห่งนี
3: ้ผืนผ้าที่แสดงออกถึงการต่อสู้และหยัดยืนของผู้หญิงในช่วงเวลาของความยากลำบากหรือถูกกดขี่ข่มเหงมาจนถึงเรื่องของผ้าที่สามารถโค่นล้มเผด็จการได้ Narrative Textile จึงเป็นเครื่องมือนึงที่มิวเซียมพิพันธ์เนี่ยค่ะใช้ในการสื่อสารเรื่องราวของคนที่ขอเรื่องราวที่เล่าได้ยากปักจำในคอนเซ็ปต์ของ Stitching Memory เนี่ยค่ะคือกระบวนการที่เรากำลังบอกว่ามันมีเรื่องเล่าอยู่มันมีความทรงจำและมันมีการที่เราสามารถแบ่งปันร่วมกันได้ในฐานะที่ผู้คนธรรมดาเนี่ยคือคนที่สามารถสร้างและออกแบบจดหมายเหตุของสังคมด้วยประสบการณ์ของเขา
0: หลังเคยจัดงานให้ผืนผ้าเล่าเรื่องผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนใต้มาแล้วหลายครั้งมีกิจกรรมสร้างบทสนทนาและผลงานปักผ้าหลายชิ้นเส้นได้ถักทอความสัมพันธ์ข้ามพรมแดนไปจนถึงกลุ่มคนทำงานเกี่ยวกับผู้หญิงในต่างแดนภายใต้โครงการ Deep South Museum and Archives จึงมีแผนนำผลงานเหล่านี้จัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ในประเทศเยอรมนีรวมถึงนิทรรศการที่ประเทศไทยในอนาคตเพื่อจดจำแบ่งปันและทบทวนชีวิตผ่านผืนผ้าอัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน
4: เส้นน่ารักนะคะแต่แฝงประสบการณ์ทั้งดีร้ายของตัวคนเล่าเนาะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันบ้างต้นเดือนกันยายนมีคิวไปไหนหรือเปล่าคะพาไปเที่ยวเมืองคอนกันดีกว่านครศรีธรรมราชนะคะไปที่นี่จะพาคุณผู้ชมไปปักหมุดค่ะเป็นพื้นที่สำคัญนั่นก็คือวัดพระธาตุนครเป็นที่แรกเลยนะคะเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เราจะไปกราบไหว้ขอพรกันรวมไปถึงฟังเรื่องเล่านับพันปีเลยจากผู้เชี่ยวชาญที่ลงไปด้วยก็ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองนะคะพื้นที่สำคัญด้วยที่เพิ่งจะได้รับนะคะขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะคะคุณผู้ชมไปตามรอยศักดิ์สิทธิ์แห่งตามพรลิงกันย้อนรอยเมืองท่าโบราณนะคะโดยที่เราเนี่ยจะดูไปฟังไปลงพื้นที่จริงไปด้วยสนุกแน่นอนเดี๋ยวไปดูกันก่อนว่าจะไปเจอกับอะไรบ้างค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะเพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปหมาดๆขอบอกเลยว่าใครเคยไปมาแล้วกิจกรรมสัญจรครั้งนี้แตกต่างจากที่เคยนะคะเพราะว่าเราจะได้ฟังเกร็ดความรู้จากรองศาสตราจารย์สันติภักดี

0: ถ้ำนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญภาษาตะวันออกโดยเราเนี่ยจะไม่ได้ไปดูแค่สถาปัตยกรรมแบบนี้ของตัวพระธาตุเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังมีสถานที่อื่นภายในบริเวณวัดมหาธาตุที่น่าสนใจมากๆเลยทั้งวิหารทับเกษตรค่ะสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลจากลังกาและวิหารพระม้านะคะที่ปูนปั้นเล่าเหตุการณ์เสด็จออกผนวดของพระพุทธเจ้าพร้อมตำนานที่เชื่อมโยงกับจตุคามรามเทพด้วยแต่ก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าเมืองนครมีความเป็นมานับพันปีเลยก่อนยุครุ่งเรืองของพุทธศาสนาดินแดนนี้คือแดนศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไสวนิกายค่ะยังเหลือร่องรอยความเชื่อนี้ที่หอพระอิศวรเสาชิงช้าและหอพระนารายณ์ศาสนสถานพราหมณ์สำคัญของภาคใต้ที่สะท้อนอิทธิพลความเชื่อฮินดูนะคะอย่างรากลึกในเมืองนครมาตั้งแต่ยุคโบราณโบราณแล้วรวมถึงไปศาลหลักเมืองนครกันดีกว่าสถานที่ซึ่งสร้างขึ้นตามคติเสาแกนกลางจักรวาล นะคะแล้วก็พาย้อนสู่อดีตกว่าพันปีที่โบราณสถานเขาคาค่ะซึ่งที่นี่มีพระสวยัมภูลึงหรือว่าสิวลึงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วยได้รับการเคารพสูงสุดในคติพราหมณ์นะคะแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับอาณาจักรโบราณตามพรลิงค่ะส่วนใครที่เป็นสายชอบย้อนรอยชุมชนโบราณหรือตำนานพื้นบ้านนะคะกิจกรรมนี้มีเส้นทางการเดินทางที่ตอบโจทย์เหมือนกันทั้งการไปเยือนเมืองท่าโบราณนะคะโมกขลานซึ่งเป็นจุดเชื่อมสำคัญของอารยธรรมยุคตามพอลิงที่ยังเก็บความทรงจำของชุมชนโบราณและเส้นทางการค้าท่ามกลางสันทรายเก่าแก่ของคาบสมุทรใต้นะคะมาทำความรู้จักกลุ่มโบราณสถานตุงปังหลักฐานแสดงความเจริญของนครศรีธรรมราชในอดีตกว่า 1,000 ปีที่สะท้อนการผสมผสานของศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพุทธศาสนาแล้วก็ยังเป็นศูนย์รวมความเชื่อและมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนด้วยไปตามรอยอดีตที่วัดเท้าโคดนะคะวัดเก่าแก่นอกกำแพงเมืองด้านใต้ซึ่งเคยเป็นศาสนสถานพราหมณ์มาก่อนนี่เจดีย์อีดมีหินปะการังขนาดใหญ่ยังคงยืนเด่นพร้อมฟังเรื่องราวของเท้าโคดนะคะผู้พิทักษ์บ้านเมืองที่ชาวนครเคารพศรัทธามาหลายชั่วอายุคนค่ะแล้วก็มาปิดท้ายเส้นทางด้วยวัดเขาขุนพนมนะคะวัดโบราณเชิงเขาหินปูนที่อบอวลด้วยตำนานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพิเศษไปกว่านั้นค่ะทริปนี้ชวนทำความรู้จักวิถีคนคอนผ่านรสชาติด้วยโอ้โหน่ากินมากนะคะเมื่อสักครู่มีเรื่องเล่าและเสียงดนตรีผ่านกิจกรรมกินหมับดับที่ค่ะแล้วก็ฟังดนตรีกล่อมสวรรค์โดยตุดนครนะคะศิลปินเพลงชาวนครแล้วก็นี่มีการแสดงสวยๆนาฏยโนราบูชาทวดตุงปังด้วยผลงานสร้างสรรค์ของจารีตโนราถ่ายทอดศรัทธาที่ชุมชนมีต่อทวดตุงปังนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ปกปักรักษาโบราณสถานผ่านลีลาท่ารำบทร้องเครื่องแต่งกายสวยงามและดนตรีพื้นเมืองภาคใต้โดยกลุ่มน้องนักศึกษาวิชาเอกนาฏศิลป์สำนักวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะฟังมาทั้งหมดนี้แล้วคุณผู้ชมสนใจทริปของเรานะคะตามรอยศักดิ์สิทธิ์แห่งตามพอลิงเราจะออกเดินทางในวันศุกร์ที่4ถึงอาทิตย์ที่6กันยายนนี้สนใจสอบถามรายละเอียดได้เลยหรือว่าคุณผู้ชมมั่นใจแล้วสำรองที่นั่งมาเลยนะคะ027902627 0892032973โทรมาได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา10โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะหรือว่าง่ายๆเลยอยู่กับมือถือตลอดเวลาทักมาช่องทางอินบ็อกซ์เพจ Facebook Art Club ไทย PBS ได้เลยค่ะออกเดินทางพร้อมกันนะคะช่วงเดือนกันยายนนี้แล้วค่ะ
1: ค่ะได้รับความรู้เต็มอิ่มแล้วก็สนุกด้วย
0: ทุกเส้นทางมาสักครู่จุกๆอย่างแน่นอนค่ะ
1: เค้กพาไปต่อไปเที่ยวแต่ไปกับภารกิจของเชฟพี่เลี้ยงค่ะพี่กิฟต์ยกคนคนน้ำพริกนะคะคือต้องบอกว่าเชฟพี่เลี้ยงเนี่ยขึ้นเหนือสุดแล้วก็วกลงเข้าป่าทางใต้มาแล้วที่ผ่านมาเนี่ยไปเจอมาหลายถ้วยเลยค่ะคุณผู้ชมที่แบบหยิบเอาวัตถุดิบนะคะจากภาคใต้มารวมไว้ในถ้วยเดียวหรืออีกอย่างนึงคือพอไปอยู่ภาคเหนือใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าวัตถุดิบบนดอยต่างๆมีกลุ่มชาติพันธุ์เอามาประยุกต์ทำเป็นน้ำพริกน่าสนใจมากมายนะคะและนี่เข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมก็ไปสุดจริงๆนะคะเพราะว่าด่านต่อไปจะเหลือแค่ห้าทีมค่ะ
2: ครั้งแรกก็คือสกๆเลยดิบๆเลยคือทุกอย่างคือของสกกินสกๆนี่นะคะก็คือมันจะมีกลิ่นฉุนกลิ่นฉุนแล้วก็คือคนทั่วไปก็คืออาจจะกินไม่ได้แล้วก็เราจะกินนานก็ไม่ได
1: ้สดทุกอย่างตำทุกอย่างและชุนทุกอย่างนี่เป็นเสน่ห์ของน้ำพริกรากชูอามากาค่ะที่กลายเป็นโจทย์ในเวลาเดียวกันนะคะเพราะว่าคนไม่คุ้นผักป่าเนี่ยอาจจะกินยาก

0: ำเป็นน้ำพริกแล้วเก็บไว้ได้ไม่นานเท่าไหร่ค่ะเชฟพี่เลี้ยงก็เลยขอเปลี่ยนนะคะจากตำสดเป็นผัดน้ำมันค่ะช่วยอะไรก็ได้ทั้งลดความฉุนของรากชูแล้วก็ดึงความหวานหอมออกมาแทนค่ะกลายเป็นน้ำพริกอีกเวอร์ชันหนึ่งที่กินกับข้าวได้เรื่อยๆแล้วก็เก็บได้นานขึ้นนะคะส่วนผักแหนมค่ะจะปล่อยให้ชุนอยู่เหมือนเดิมก็ยังไงอยู่เชฟก็เลยจับผักป่าที่ปกติกินสดๆเอามารวมกันเป็นยำผัก4ธาตุค่ะให้รสและกลิ่นของแต่ละชนิดช่วยถ่วงกันเองนะคะจากผักที่บางคนอาจจะไม่กล้าหยิบก็กินง่ายขึ้นและยิ่งกินผักพื้นถิ่นได้หลากหลายเท่าไหร่ก็ยิ่งช่วยให้ทั้งพันธุ์พืชและวัฒนธรรมการกินมีเหตุผลที่จะอยู่ต่อค่ะส่วนจะกินง่ายขึ้นขนาดไหนดูจากอาการของคนรอชิมน่าจะพอเดาได้นะคะ
1: มีไม่ได้เดี๋ยวจะต้องลองชิมนี่ถ้าผู้ชมเราถามได้กันตัวต่อตัวนะอยากจะถามว่าท่านมีอาการแบบเราไหม
2: อาการ
1: แบบว่าพอเห็นแล้วมันน้ำลายสออยากกินอยากอะไรเงี้ยตอนนี้เรามีอาการร่วมกันน่าจะเยอะนะน่าจะหลายคนที่มีอาการ
0: ตอนนี้ก็จะเป็นแบบอุปทานหมู่แล้วว่ามันน่ากินมากน้ำลายสอนะคะเพราะว่าบางทีเห็นแต่จอเนาะเดี๋ยวต้องรอชิมเข้าสักวันค่ะเอามาต่อกันอันนี้น้ำชุบส้มโฮกค่ะจากคิรีวงถ้าพูดถึงปากคีรีวงคนนอกอาจจะนึกถึงมังคุดก่อนแต่ในป่าและสวนที่นี่ยังมีทั้งลูกจันเทศผักผลและดอกพื้นถิ่นนะคะอีกสารพัดให้หยิบมาเล่าเรื่องได้จากที่สูตรเดิมค่ะใช้หมูสับค่ะคุณผู้ชมเปลี่ยนค่ะเป็นปลาสากเพื่อให้เชื่อมกับพื้นที่แถมได้ความหวานจากเนื้อปลาโดยไม่ต้องพึ่งน้ำตาลพอเจอความเปรี้ยวของส้มโฮก็กลายเป็นอีกทางของน้ำชุบถ้วยเดิมที่ยังได้รสของป่าเขาและท้องถิ่นนะคะเครื่องเคียงค่ะก็ไม่ยอมให้มาแบบผักเหนาะทื่อๆทั้งหยวกกล้วยเถื่อนลูกชิงดอกอัญชันยอดมันดอกดาราหรือว่าจะห่อใบชะพลูกินเป็นเมี่ยงคำอันนี้ก็ได้เหมือนกันจากน้ำพริก1ถ้วยนะคะเลยเหมือนยกทั้งป่าสวนและของกินพื้นถิ่นของคิรีวงมาให้ชิมได้ในคำเดียวค่ะเดินทางไปครบทั้ง12ทีมแล้วนะคะจากนี้ต้องมาวัดกันว่าสิ่งที่แต่ละทีมได้รับกลับไปเอาไปปรับไปเติมและพัฒนาจากคำแนะนำของเชฟพี่เลี้ยงจะพาน้ำพริกของตัวเองไปไกลแค่ไหนค่ะเมื่อมีตั๋วเข้ารอบสุดท้ายเพียงแค่5ใบเท่านั้นติดตามกันค่ะเส้นทางสู่รอบชิงชนะเลิศในรายการยกพลคนน้ำพริกทุกวันเสาร์เวลา 14:05 นะคะห้ามพลาดค่ะซีซั่น2ของเราใกล้จะได้แชมป์แล้วค่ะ
3: ก็ลุ้นไปด้วยกันนะคะคุณผู้ชมคะมาพูดถึงคดีของดิดดี้กันบ้างคนนี้มหาเศรษฐีแร็ปเปอร์ดังเลยตอนที่เป็นข่าวเช้าออกมาหลายคนตกใจเพราะว่าคดีค่อนข้างแรงเดี๋ยวคุยกับหวายเนาะก็มีค้ามนุษย์ทำร้ายร่างกายด้วยคราวนี้พอคนดังเป็นประเด็นถูกจับผิดหวายคอนแทคเขาเยอะอะมันก็ลามกันไปกลายเป็นคนผิดมันก็งอกเยอะเหมือนกันนะ
4: ใช่ค่ะก็เรียกได้ว่าคดีเดียวปุ๊บเนี่ยโยงใยไปได้ทั้งวงการเลยเพราะก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าดิดดี้นอกจากจะอยู่มานานแล้วเพลงดังแล้วอิทธิพลค่อนข้างเยอะนิดนึงไปโป๊ะจับได้ตอนนั้นยังจำได้เลยว่าตำรวจก็ไปบุกเจอว่ามีโลชั่นสำหรับเด็กเนี่ยเต็มไปหมดเลยอยู่ในบ้านพักส่วนตัวก็เป็นคดีที่ลือลั่นอยู่เหมือนกันนะคะแต่แน่นอนเมื่อคดีแบบนี้เกิดขึ้นนะคะผู้ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะผู้หญิงแล้วก็ผู้เยาว์นะมีหลายคนการออกมาเปิดโปงหรือว่าตีแผ่ออกมาเป็นสารคดีมันก็ทำได้ไม่ง่ายเหมือนกันนะคะนี่เป็นข้อความจากใจของผู้กำกับหญิงที่ตัดสินใจจะทำสารคดีชุดหนึ่งค่ะเพื่อเปิดโปงเรื่องราวของดิดดี้ตัวเธอเองก็บอกว่าอยู่ยากเหมือนกันนะคะระแวงความปลอดภัยแต่จะสู้กับคนใหญ่คนโตก็ต้องมีแบ็คด้วยเหมือนกันอย่างที่คนในวงการแรปเปอร์รู้จักกันดีนะคะดิดดี้เขาก็จะเป็นปรปักษ์อยู่กับคนหนึ่งแบ็คใหญ่50เซนค่ะที่อาสาวมาเป็นพี่ใหญ่เลยว่าจะช่วยผู้กำกับสารคดีคนนี้นะคะและล่าสุดก็สามารถส่งผลงานของตัวเองนั้นได้ไปเข้าชิงรางวัล Emmy Awards ถึง3สาขาที่เดียวค่ะเรียกว่าเป็นสารคดีที่ถูกจับตาทันทีนะคะสำหรับชอนโคมส์ค่ะ The Reckoning นะคะซึ่งนอกจากจะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง3รางวัลเวที Emmy Awards ก็ยังเป็นสารคดีที่พัวพันกับคดีจริงของแรปเปอร์ชื่อดังนะคะชอนดิดดี้โคมส์หรือที่แฟนเพลงรุ่นเก่าๆจะรู้จักกันในชื่อของ P Diddy ค่ะโดยอเล็กซานเดรียสเตเปิลตันนะคะผู้กำกับเผยว่าเนื่องในความยากของการสร้างสารคดีชุดนี้ก็คือการทำให้ผู้ที่เคยอยู่ใกล้ชิดยอมออกมาเล่าประสบการณ์หน้ากล้องนั่นเองแต่ว่าการได้แรปเปอร์รุ่นใหญ่เบอร์เดียวกันกับ50 Cent นะคะร่วมเป็นแบบ50 Cent น่ะร่วมเป็น Executive Producer นะคะก็คือจะงัดกับแบ็คใหญ่อย่างดิดดี้ก็ต้องได้50 Cent มานี่แหละต้องมาช่วยกันหน่อยมาช่วยสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้กับผู้ให้สัมภาษณ์มากขึ้นนั่นเองค่ะ โดยผู้กำกับสารคดีก็คือสเตโปตันเนี่ยเล่าว่าโปรเจกต์นี้เริ่มขึ้นก่อนที่ดิดดี้จะถูกดำเนินคดีซะอีกนะคะโดยเนื้อหาของสารคดีไม่ได้สำรวจเฉพาะข้อหาเรื่องการทำร้ายและการล่วงละเมิดผู้หญิงเท่านั้นแต่ว่ายังย้อนกลับไปถึงหนึ่งในคดีปริศนาของวงการฮิปฮอปคือการสังหารทูแพ็คค่ะเมื่อปี1996ที่คำกล่าวอ้างของหนึ่งในผู้ต้องหาที่ว่าโคมส์อาจเคยเสนอเงิน$1 ล้านเพื่อให้สังหารทูแพ็คอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังไม่ได้รับการพิสูจน์นะคะแล้วก็คดีกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาลาสเวกัสด้วยด้านสเตเปิลตันบอกว่าสิ่งที่เธอต้องการตั้งคำถามผ่านงานชิ้นนี้ก็คือทำไมคนคนหนึ่งถึงสามารถทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้ยาวนานขนาดนี้โดยไม่มีใครตรวจสอบสามารถทำไปได้ยังไงนะคะรวมไปถึงค่านิยมการยกย่องคนดังของสังคมอเมริกันมีส่วนให้ทายคนผิดจนสามารถหลบเลี่ยงการตรวจสอบด้วยหรือไม่ค่ะยังอยู่ที่วงการแร็ปเปอร์แต่ขอยืนยันกับผู้ชมว่าข่าวต่อไปนี้ไม่เครียดแล้วนะคะมาต่อกันที่เรื่องราวของเอมิเนมกันบ้างนอกจากความจัดจ้านบนเวทีการแร็ปแบบแสบๆคันๆนะคะงานอดิเรกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะรู้กันก็คือการสะสมรองเท้าเอมิเนมต้องบอกว่าคลั่งไคล้มากถึงขั้นมีรองเท้าเป็นร้อยๆคู่นะคะอยู่ที่บ้านของตัวเองแต่ว่าล่าสุดเนี่ยใครที่อยากจะสะสมรองเท้าคู่ใจของเอมิเนมโอกาสมาถึงแล้วนะคะนำรองเท้าออกมาประมูลคือมีทั้งรองเท้าที่สามารถหาได้ทั่วไปและรองเท้าที่มีอยู่เพียงคู่เดียวในโลกค่ะเรียกว่าแฟนเพลงมีโอกาสได้ครอบครองของสะสมจากเอมิเนมแบบมีลายเซ็นกำกับด้วยนะคะเมื่อบริษัทประมูล Julian's Auction เตรียมนำรองเท้าสนีกเกอร์จากคอลเลกชันส่วนตัวของแร็ปเปอร์ชื่อดังมากกว่า100คู่ออกมาประมูลในวันที่25สิงหาคมนี้ค่ะโดยรองเท้าทุกคู่นั้นเนี่ยจะมีลายเซ็นของเอมิเนมกำกับนะคะแล้วก็ล้วนแล้วแต่เป็นแบรนด์ดังทั้งสิ้นแต่ว่าไฮไลท์สำคัญมีอยู่คู่หนึ่งค่ะ Air Jordan รุ่น Slim Shady นะคะที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเอมิเนมโดยเฉพาะเพื่อใช้ในการแสดงช่วงพักครึ่งซูเปอร์โบว์เมื่อปี2022มีอยู่เพียง45คู่เท่านั้นนะคะแล้วก็บางรายการเนี่ยไม่มีการกำหนดราคาขั้นต่ำนะสามารถเริ่มประมูลเริ่มต้นได้ที่$250หรือว่าประมาณ 8,200 บาทเท่านั้นนะคะราคาก็พอจะเอื้อมถึงได้แหละแต่ว่าอันนี้คือราคาเปิดนะคุณผู้ชมราคาปิดไม่รู้นะว่าจะไปจบที่เท่าไหร่อย่างไรก็ตามค่ะการประมูลครั้งนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อขายของสะสมอย่างเดียวนะเพราะว่ารายได้ทั้งหมด 100% จะมอบให้กับ Marshall Mathers Foundation ค่ะซึ่งเป็นองค์กรการกุศลของเอมิเนมซึ่งทำงานเพื่อช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในเมืองดีทรอยต์แล้วก็พื้นที่โดยรอบผู้เชี่ยวชาญจาก Julian's Auction ยังมองว่ารองเท้าหายากของคนดังทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงของสะสมสำหรับแฟนเพลงเท่านั้นแต่ว่ายังกลายเป็นสินทรัพย์ที่นักสะสมบางกลุ่มซื้อเพื่อการลงทุนคล้ายกับงานศิลปะนะคะซึ่งมูลค่าก็อาจจะเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถนำมาขายต่อได้ในอนาคตด้วยค่ะใครอยากจะวัดรอยเท้ากับเอมิเนมเชิญได้เลย 8,000 บาทเท่านั้นเริ่มต้น
3: แล้วดิฉันก็อยากจะแร็ปให้ได้อย่างนั้นเลยนะคะ ขอบคุณหวายค่ะหมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วค่ะคุณผู้ชมคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

พลคนน้ำพริกปี2ชวนโหวตสุดยอดน้ำพริกในดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดสุดท้ายให้ได้ไปต่อ N9 น้ำพริกรากชูอามกา N10 น้ำพริกส้มโฮก N11 น้ำพริกรากบัวหลวง N12 น้ำพริกปลาหมาเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่15สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้ผ่านไลน์ @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติง

เหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับสัปดาห์สถานการณ์27สิงหาคม2569พบกับคุณเจษตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพ์ภาคล้องพยาบาลค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาวันนี้ค่ะ
2: ข้อพิพาทวัดป่าอรุณยารามใกล้ยุติอาจารย์ธงทองหารือผู้ว่าขอนแก่นเปลี่ยนชื่อโฉนดที่ดินให้เป็นชื่อของวัดเร่งจัดการโอนกรรมสิทธิ์ให้ถูกต้อง
0: เปิดรับสมัครนายกอบจนนทบุรีวันแรกกลุ่มผึ้งหลวงส่งหลานชายธงชัยชิงตำแหน่งแข่งกับผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยและประชาชน
2: โปรจีโน่อาทยาเร่งเครื่องวันสุดท้ายแซงหน้าคว้าแชมป์กอล์ฟหญิงพอร์ตแลนด์ที่สหรัฐเริ่มต้นด้วยสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุครวนเคร่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเกิดขึ้นมา2วันแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วแต่ว่าไปพบสวนปาล์มน้ำมันหลายพันไร่มีการขุดร่องทำการเกษตรกลางป่าพรุค่ะภาพมุมสูงจากเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินสำรวจที่พื้นที่ป่าพรุครวนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังเริ่มควบคุมสถานการณ์ไฟป่าได้แล้วโดยชุดควบคุมไฟป่าจากหลายหน่วยงานเข้าควบคุมพื้นที่ป้องกันการปะทุซ้ำได้อย่างครอบคลุมและป้องกันแนวดำไม่ให้ขยายวงตลอด2วันที่ผ่านมาส่วนความเสียหายจากไฟไหม้ป่าพรุครวนเคร่งครั้งนี้กินพื้นที่นับพันไร่แต่ว่าสิ่งที่ทำให้เห็นจากภาพมุมสูงก็คือการขุดร่องสวนปาล์มน้ำมันอย่างน้อย3จุดกลางป่าพรุครวนเคร่งอย่างชัดเจนค่ะก็เลยน่าสงสัยว่าเป็นพื้นที่ชนิดใดเหตุใดถึงมีการนำเครื่องจักรกลเข้าไปขุดร่องปลูกปาล์มได้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำพิกัดนี้เตรียมเข้าตรวจสอบพื้นที่แล้วนายปราโมทคงจันทร์ผู้ใหญ่บ้านหมู่6ตำบลเคร่งเปิดเผยว่าสภาพพื้นที่โดยรวมคลี่คลายไปมากแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังเฝ้าระวังไม่ให้ไฟลุกลามหรือว่าปะทุซ้ำภายใน 1-2 วันนี้สถานการณ์ก็อาจจะยุติไปได้ส่วนในชุมชนมีการปิดโรงเรียน2แห่งก็คือโรงเรียนเฉอวดเคร่งธรรมวิทยาและโรงเรียนบ้านควนชิงหากสถานการณ์ดีขึ้นก็จะเปิดเรียนตามปกติในวันพรุ่งนี้ค่ะ
0: เกิดเหตุไฟไหม้อาคารห้องแถวกลางเมืองแม่สอดจังหวัดตากค่ะเจ้าหน้าที่ก็ระดมรถดับเพลิงเข้าไปควบคุมเพลิงก่อนที่จะลุกลามไปยังบ้านข้างเคียงนะคะส่วนสาเหตุเบื้องต้นก็คาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรค่ะเจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงของเทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลตำบลแม่กุ5คันเข้าไปดับไฟที่ลุกไหม้อาคาร2ชั้น3ห้องที่อยู่ติดกันค่ะบริเวณถนนอิสลามบำรุงในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงควบคุมไฟเอาไว้ได้เมื่อตรวจสอบก็มีทรัพย์สินภายในถูกไฟไหม้เสียหายมูลค่ากว่า 100,000 บาทมีนายกรุณเครือวีระนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดไปกำกับดูแลการดับเพลิงค่ะพร้อมกับประสานการให้ช่วยเหลือในครั้งนี้ซึ่งขณะเกิดเหตุค่ะชาวบ้านทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาต่างแตกตื่นนะคะออกมาดูเหตุการณ์กันเจ้าหน้าที่จึงต้องคอยควบคุมและคอยอำนวยความสะดวกเพื่อให้รถดับเพลิงนั้นสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วจากการสอบสวนในเบื้องต้นทราบว่าบ้านที่ถูกเพลิงไหม้นั้นเป็นของนายสุหลีฮาบุญมาอายุ70ปีค่ะก่อนเกิดเหตุก็มีการใช้เตารีดผ้าแล้วก็เสียบปลั๊กเอาไว้ทิ้งไว้อยู่บน

0: ชั้น2ของอาคารจากนั้นไม่นานคนในบ้านก็ได้กลิ่นไฟไหม้จึงได้วิ่งขึ้นไปดูแล้วก็พบว่าเกิดไฟไหม้ขึ้นค่ะจึงได้รีบแจ้งตำรวจแล้วก็รถดับเพลิงเข้ามาทำการดับไฟสาเหตุก็คาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรแต่ก็ต้องการให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนั้นเข้าไปตรวจสอบแล้วก็สรุปสาเหตุที่ชัดเจนอีกครั้งในวันนี้ค่ะทางด้านนายกเทศมนตรีนครแม่สอดก็ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนั้นเฝ้าระวังป้องกันเหตุไฟไหม้อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านนะคะอย่าประมาทค่ะโดยเคราะห์ดีนะคะที่เหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้ไม่มีใครนั้นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะ
1: เหตุเพลิงไหม้ยังไม่จบแค่นี้นะคะยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหรู2ชั้นในจังหวัดนนทบุรีเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พบชายและหญิงเสียชีวิตอยู่บริเวณเตียงนอนชั้น2แล้วก็ไปเจอแมวเลี้ยงอีกเกือบ30ตัวก็พยายามช่วยเหลือแต่ท้ายที่สุดก็รอดมาประมาณแค่2ตัวแต่ว่าจากการตรวจสอบของตำรวจสภ.บางสีเมืองมีการประสานพิสูจน์หลักฐานเข้าไปหาสาเหตุเนื่องจากว่าไปพบถังน้ำมันขนาดใหญ่แล้วก็มีเตาอั้งโล่อยู่ภายในบ้านค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิงที่ลุกไหม้บริเวณชั้น2ของบ้านพัก2ชั้นภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตำบลศรีเมืองอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีใช้เวลาประมาณ30นาทีก็ควบคุมเพลิงไว้ได้ค่ะหลังเพลิงสงบเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบภายในบ้านพบผู้เสียชีวิตที่คาดว่าจะเป็นเจ้าของบ้าน2คนเป็นชาย1คนหญิง1คนนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงภายในห้องชั้น2ซึ่งถูกเพลิงไหม้เสียหายอย่างหนักส่วนบริเวณห้องด้านหลังเป็นห้องเลี้ยงแมวมีแมวหลากหลายสายพันธุ์ประมาณ30ตัวเจ้าหน้าที่ช่วยกันนำออกจากบ้านพยายามช่วยเหลือเบื้องต้นพบรอดชีวิตประมาณ2ตัวนอกจากนี้มีรายงานพบถังน้ำมันขนาดใหญ่ตั้งอยู่ภายในห้องนอนรวมถึงเตาอั้งโล่ที่อยู่ภายในบ้านด้วยค่ะ
2: มันลุกลามในห้องคนที่เสียชีวิต2รายนะเข้าไปแต่มันขึ้นไปไม่ได้ก็เลยต้องใช้บันไดขึ้นไปขึ้นไปข้างบนก็เจอถังน้ำมันขนาดใหญ่แล้วก็ใช้น้ำฉีดแต่มันระเบิด
3: เป็นถังแก๊สหรือพี
2: ่ใช่แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นถังอะไรแต่รู้ว่าเป็นน้ำมันครับ
1: เบื้องต้นตำรวจสภ.บางสีเมืองอยู่ระหว่างกันพื้นที่และประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบค่ะบริเวณโดยเฉพาะบริเวณห้องนอนที่พบถังน้ำมันกับเตาอั้งโล่เพื่อหาต้นเพลิงและสาเหตุที่แท้จริงส่วนที่อยุธยาก็เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้าน2ชั้นในชุมชนวัดค่ายอำเภอบางปะหันกลางดึกเช่นกันเจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงนะคะจึงควบคุมเพลิงได้ชาวบ้านช่วยอดีตครูวัย85ปีออกจากบ้านได้อย่างปลอดภัยค่ะแต่พอเพลิงสงบไปพบร่างของภรรยาเจ้าของบ้านเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านบ้านเสียหายเกือบทั้งหลังนะคะเบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุชาวบ้านให้ข้อมูลบอกว่าเจ้าของบ้านมักจะจุดเตาถ่านหุงอาหารมีการเก็บไม้เก่าไว้จำนวนมากแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเกี่ยวกับต้นเพลิงด้วยหรือไม่ค่ะ
0: เรื่องของวัดป่าอดุลยารามี21ไร่ข้อพิพาทก็ใกล้จะได้ข้อยุติแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาตินั้นได้ลงพื้นที่ไปยังจังหวัดขอนแก่นและเช้าวันนี้ก็จะมีการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ดินของวัดป่าอดุลยารามแล้วก็จะเร่งดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วค่ะศาสตราจารย์ธงทองจันทรังสุประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติเช้าวันนี้เตรียมเข้าพบกับนายขจรเกียรติรักพนิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นค่ะเพื่อหารือถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดินของวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นหลังเมื่อช่วงค่ำวันนี้นะคะก็ได้เดินทางไปที่จังหวัดขอนแก่นและก็ได้เข้ากราบนมัสการพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าว่าวัดป่าอดุลยารามเพื่อสอบถามถึงอาการอาพาธและก็ให้กำลังใจกับข้อพิพาทเรื่องที่ดินค่ะโดยศาสตราจารย์ธงทองเปิดเผยว่าเรื่องของโฉนดเป็นเอกสารทางราชการยังไม่มีการเปลี่ยนชื่อในโฉนดให้เป็นชื่อของวัดแต่วัดก็มีความเป็นเจ้าของมาช้านานแล้วและเอกสารยังไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องเรียบร้อยหลังจากนี้ก็จะดำเนินการเพื่อให้มีการเปลี่ยนชื่อโฉนดมาเป็นชื่อของวัดให้ถูกต้องค่ะ
4: โฉนดไม่ต้องห่วงล่ะจะมีชื่อเป็นชื่อวัดแล้วในวันนี้นะครับเรื่องความปลอดภัยตอนนี้ เพื่อความรอบคอบนะฮะทางฝ่ายบ้านเมืองเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็จะช่วยดูแลในเรื่องความดูแลความปลอดภัยความเรียบร้อยทั้งหลายในบริเวณวัดอย่าให้มีอะไรมาทำให้เป็นที่รบกวนนะการปฏิบัติศาสนกิจและการที่ญาติโยมจะเข้ามาเป็นกุศลที่นี่ก็ทุกคนก็จะได้รับความสบายใจเช่นว่านั้นนะครับ

0: ระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามเปิดเผยว่าตอนนี้ก็รับรู้ได้ถึงกำลังใจและก็แรงศรัทธาจากคนทั้งประเทศค่ะจึงขอทำหน้าที่ปกป้องพระพุทธศาสนาอย่างถึงที่สุดแล้วก็เชื่อว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นจะสามารถโอนมาอยู่ในการครอบครองของวัดได้อย่างสมบูรณ์และไม่สามารถจะโต้แย้งสิทธิ์ได้ในอนาคตค่ะ
1: ช่วงนี้พูดคุยเพิ่มเติมกับศาสตราจารย์ธงทองจันทรังสุประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะถึงแนวทางการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เป็นชื่อของวัดค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะอาจารย์คะเรื่องของการโอนตอนนี้มันติดขัดขั้นตอนอะไรหรือไม่คะจะสามารถทำได้เร็วช้าแค่ไหน
2: อย่าเลือกใช้คำว่าติดขัดนะครับผมคิดว่ามีการดำเนินการที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในกติกาทั้งหลายมีสองส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่หนึ่งก็คือการที่จะมีการที่ดินกลายเป็นของวัดนะครับเป็นมีผู้บริจาคมีผู้มอบให้นะครับเป็นการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดินว่าต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยนะครับถ้าเป็นที่ดินจำนวนไม่เกิน50ไร่ก็เป็นหน้าที่ที่ท่านรัฐมนตรีมหาดไทยตามกฎหมายดังกล่าวนั้นมอบให้เป็นดุลพินิจการตัดสินใจการดำเนินการของจังหวัดได
1: ้
2: ท่านผู้การเป็นผู้ดำเนินการนะครับถ้าเกิน50ไร่ก็ต้องเป็นเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับอันนี้ก็เป็นกฎหมายที่มีมาดั้งเดิมการดำเนินการในส่วนนี้เมื่อจะมีการดำเนินการเปลี่ยนชื่อในโฉนดให้เป็นของวัดป่าอดุลยารามให้ถูกต้องตามข้อกฎหมายอย่างที่ว่านั้นทางจังหวัดก็จะเร่งดำเนินการนะครับเมื่อเช้าก็ได้พบกับท่านผู้ว่าท่านจะเป็นงานที่ดินจังหวัดก็จะมีการดำเนินการสอบสวนทวนความเตรียมข้อมูลเรื่องนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนไปนะครับมีส่วนที่หนึ่งเรื่องการที่จะมีผู้โอนให้วัดอันที่สองเรื่องของการเปลี่ยนชื่อในโฉนดนั่นนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางจะเป็นงานที่ดินรับดำเนินการนะครับถ้าหากว่ามีเอกสารหลักฐานครบถ้วนมีข้อหารือใดๆที่จะต้องเพิ่มเติมทางกรมที่ดินเขาก็จะดำเนินการสอบสวนทวนความกันให้ถูกต้องการดำเนินการก็จะเป็นไปโดยไม่เนิ่นช้านะครับเรื่องนี้เมื่อเช้าก็ได้มีกรณีศึกษาที่เป็นเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์อันอาจเทียบเคียงกันได้มีหนังสือของกรมที่ดินตอบข้อหารือของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นก็อาศัยแนวทางที่กรมที่ดินได้เคยวินิจฉัยมาแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าไม่มีปัญหาใดๆครับ
0: ค่ะอาจารย์คะหลังจากที่อาจารย์ลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้อยากให้อาจารย์นั้นอธิบายถึงเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็กรรมสิทธิ์ที่ดินที่ทางอาจารย์ยืนยันว่าเป็นของวัดให้กับสังคมได้เข้าใจนิดนึง
2: เป็นหน้าที่ประธานกรรมการคุ้มครองผู้สื่อสารชาตินะครับผมไม่สามารถไปวินิจฉัยข้อกฎหมายใดๆได้นะครับผมเรียนแต่เพียงว่าการทำงานในส่วนของคณะกรรมการนั้นตั้งใจที่จะดูแลประคับประคองและเรามั่นใจว่าสิทธิในที่ดินนั้นเป็นของวัดถูกต้องครับผม
1: ค่ะดังนั้นเท่ากับว่าเรื่องกรณีพิพาททั้งหมดอันนี้คือสิ้นสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าที่ดินผืนนี้ไม่มีข้อพิพาทใดๆเกิดขึ้นแล้ว
2: ในส่วนของวัดก็ดีคณะปกครองของคณะสงฆ์ก็ดีสำนักงานพระพุทธศาสนาชาติก็ดีไม่มีข้อสงสัยครับผม
1: ค่ะแต่ว่าตัวคนที่ยังคงอ้างกรรมสิทธิ์อยู่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนด้วย
2: ผมจะบัญชาการให้เขาเลิกสงสัยก็เชิญวิสัยผมจะไปสั่งเขาได้นะครับวันนี้ขึ้นอยู่กับความคิดขึ้นอยู่กับเหตุผลของแต่ละท่านนะครับผมจะเรียนเพื่อความสบายใจแต่ว่าผมก็คิดว่าหลักฐานเอกสารต่างๆหลักกฎหมายที่เราเรียนมาศึกษามาคำภาษาอธิการที่สนับสนุนแนวทางการทำงานของฝ่ายราชการนั้นผมไม่มีข้อกังวลครับ
0: ค่ะค่ะแต่ว่าหลังจากที่พูดคุยกับทางเจ้าอาวาสก็ดูน่าจะสบายใจขึ้นแล้วใช่ไหมคะอาจารย์คะ
2: ดูท่านสบายใจครับผมเมื่อคืนก็ตกลงว่าท่านจะจำวัดเป็นอันดี
1: คร
2: ับ ค่ะครับผม
1: ค่ะทางกรณีทางผู้ว่าทางจังหวัดเองก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหลังจากนี้แล้วนะคะอาจารย์คะ
2: ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับผมทุกอย่างเพราะเมื่อเช้าได้พูดคุยกันด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันว่าการดำเนินการเมื่อเช้านี้ก็ทางท่านผู้การสำนักงานผู้สื่อสารได้กรุณามีหนังสือทางราชการนะไม่ได้ข้อขัดแย้งขัดข้องอะไรนะฮะแต่วิธีปฏิบัติราชการเนี่ยต้องมีกระดาษซะหน่อยสบายใจนะฮ
1: ะ
2: ทำหนังสือถึงกันแล้วนะครับก็มีการส่งมอบกันนะครับ
0: ค่ะอาจารย์คะอาจารย์มองว่า
2: ขออารักขาของช่วยแก้ชื่อในโฉนดกันแล้วกัน
0: ค่ะอาจารย์มองว่าคดีนี้ของวัดป่าอดุลยารามเนี่ยมันชอจะเป็นมาตรฐานของคดีพิพาทในพื้นที่อื่นๆของวัดยังไงบ้างคะ
2: เราผมได้โอกาสปรึกษากับท่านผู้การสำนักงานผู้สื่อสารชาติและคุยกับท่านผู้ว่าในขอนแก่นเมื่อเช้านี้ด้วยนะครับว่าเรื่องนี้เราจะทำให้เป็นบรรทัดฐานเป็นแนวทางแล้วก็จะได้ใช้เป็นคำพีหรือแนวทางในการปฏิบัติเรื่องอาจจะมีอีกจำนวนมากที่อยู่ในจังหวัดต่างๆอาจจะไม่มีคดีความด้วย

0: ทำไปแม้ไม่มีคดีความก็อย่าละเลยเลยทำให้ทุกอย่างมีความชัดเจนมีเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องจะสบายใจกว่าครับผม
1: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ศาสตราจารย์ทองทองจันทราสุนะคะในฐานะประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติคือแนวทางในการดำเนินการเนี่ยจริงๆอาจจะมีข้อพิพาทที่มันมากกว่านี้ในหลายๆจุดหลายๆพื้นที่อื่นแนวทางที่ดำเนินการที่วัดป่าอรุณยารามเนี่ยก็หมายใจเอาไว
2: ้
1: นะว่าอยากจะให้กลายเป็นคัมภีร์เป็นแนวปฏิบัติหลังจากนี้เลยเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้มันมีพื้นที่อื่นๆอีกเหมือนกันอย่างที่อาจารย์ได้อ้างอิงก็คือว่ามีกรณีคล้ายๆกันเนี่ยเกิดขึ้นที่นครสวรรค์เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองแล้วมันมีแนวทางคำตอบที่ทางกรมที่ดินเองก็มีการตอบกลับไปทางจังหวัดด้วยในเรื่องของแนวทางในการโอนอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเอกสาร
2: อ
1: ีกหนึ่งข้อดำเนินการที่จะสามารถนำมาเทียบเคียงกับกรณีที่เกิดขึ้นอาจารย์ไม่ใช้คำว่าติดขัดนะคะอาจารย์แค่จะบอกว่ามันมีหลายขั้นตอนที่ต้องดำเนินการเป็นให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยอย่างกรณีที่วัดป่าอรุณยารามเนี่ยพื้นที่ไม่น่าเกิน50ไร่ดังนั้นมันก็อาจจะจบที่ผู้ว่าได้เมื่อเช้าก็ได้พูดคุยกับผู้ว่าแล้วคิดว่าน่าจะเสร็จสิ้นภายในไม่กี่วันนี้
2: หลังจากนี้ก็คงในเรื่องของขั้นตอนทางราชการในการเรื่องของเปลี่ยนโฉนดที่ดินนะคะเป็นชื่อของวัดแล้วก็เรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์ด้วยนะคะส่วนกรณีของป้าดาที่เป็นทายาทที่เอามาอ้างอิงเนี่ยในเรื่องของข้อพิพาทที่ดินตรงส่วนนี้นะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปพบกับทาง
1: พนักงานสอบสวน
2: ในเรื่องของคดีบุกรุกเลยนะคะซึ่งก็มีหมายเรียกออกมาวันที่27สิงหาคมซึ่งต้องติดตามดูว่าจะไปหรือเปล่าแต่ว่าทางผู้บุกรุกที่เป็นชายชะกันต่างๆตอนนี้ก็ได้ไปตามนัดเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็ต้องดูว่าป้าดาเนี่ยจะเดินทางไปพบกับตำรวจเมื่อไหร่นะคะ
1: คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าในห้วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนายกรัฐมนตรีอาจจะมีคำสั่งคุมเข้มในการใช้อาวุธปืนตามพื้นที่ต่างๆแต่ว่าล่าสุดที่สมุทรปราการค่ะก็ยังเหตุการณ์ที่กลุ่มวัยรุ่นน่าจะไม่สนใจคำสั่งดังกล่าวใช้อาวุธปืนไปไล่ยิงคู่อริจนบาดเจ็บกันกลางถนนศรีนครินทร์ตำรวจสภ.สำโรงเหนือเองก็เร่งติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมกู้ชีพจากโรงพยาบาลสมุทรปราการช่วยปฐมพยาบาลเยาวชนชาย2คนอายุประมาณ17ปีค่ะหลังจากที่ทั้งคู่ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีมาขอความช่วยเหลือบริเวณจุดจอดรถใกล้กับป้อมตำรวจแยกศรีเทพาริมถนนศรีนครินทร์อำเภอเมืองสมุทรปราการเยาวชนคนแรกถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่ชายโครงด้านซ้ายและท้องด้านขวาบาดเจ็บสาหัสนะคะอีกคนหนึ่งถูกยิงเข้าที่ต้นขาขวาและแขนซ้ายอาการสาหัสเช่นกันเจ้าหน้าที่เร่งปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อนของผู้บาดเจ็บเล่าว่าก่อนเกิดเหตุตัวเองและกลุ่มเพื่อนรวม4คนขี่รถจักรยานยนต์กลับจากงานเลี้ยงที่โรงเรียนระหว่างขี่รถมาตามถนนศรีนครินทร์ก็ไปเจอกับกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นคู่กรณีก็มีการตะโกนท้าทายกันก่อนจะแยกย้ายกันไปแต่ไม่นานค่ะกลุ่มวัยรุ่นคู่กรณีก็ขี่รถย้อนกลับมาแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงใส่หลายนัดจึงพยายามขี่รถหนีเอาชีวิตรอดแต่กลุ่มผู้ก่อเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบก่อนจะใช้ปืนยิงใส่จนเพื่อนบาดเจ็บ2คนค่ะ
3: อ๋อก็คือเขาด่าก่อนเราก็ด่าสวนแล้วเขาวนมามายิงเลยใช่ไหม
4: ใช่พี
3: ่แล้วตอนที่ยิงอ่ะยิงช่วงตรงไหนอ่ะ
4: ตรงแต่โค้งเสียคืนแล้วก็ครั้งแรกเสียคืนแล้วที่ครั้งสองตรงกำเนื้อพี่ตรงเลยใต้พานมาพี่
3: ก็
4: คือมีสองรอบพี่รอบแรกทีหนอนแล้วก็รอบสองรอบเนี้ยพี
3: ่รอบแรกตรงโค้งเปาโลใช่ป่ะ
4: ใช่ครับพี
3: ่แล้วก็มายิงตรงไอ้
4: ตรงโค้งที่มันเป็นตายขาดใต้ทางด่วนหรือเลยใต้ทางด่วนมา
3: ก่อนถึงโลตัสใช่ป่ะ
4: ใช่ครับพี่
1: หลังเกิดเหตุตำรวจสภ.สำโรงเหนือเข้าเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุพร้อมประสานสภ.เมืองสมุทรปราการที่เป็นพื้นที่เกิดเหตุให้เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ
2: ก่อนที่เนเน่รอยัลจะเดินทางไปแข่งขันนะคะเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ได้มีการโชว์พลังเสียงค่ะท่ามกลางแฟนคลับของเนเน่นะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่มาให้กำลังใจนะโดยส่งเสียงกำลังใจกันอย่างแน่นค่ะก่อนที่จะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาซึ่งเสียงในการส่งเสียงเชียร์นั้นก็ดังกระหึ่มที่ตลาดนัดท้ายรถนาคาในอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะเป็นบรรยากาศช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาที่ตลาดท้ายรถนาคา อำเภอเมืองภูเก็ตค่ะก็เต็มไปด้วยแฟนคลับทั้งชาวไทยและต่างชาติของเนเน่นะคะหรือนางสาวรัตนิการอำลอยศิลปินวัย16ปีที่มาร่วมชมการแสดงแล้วก็ให้กำลังใจเนเน่กันอย่างเต็มขนาดเลยค่ะซึ่งก่อนที่จะเธอจะเดินทางไปแข่งขันอเมริกาก็อตทาเลนต์ที่สหรัฐอเมริกาทันทีที่น้องเนเน่ปรากฏตัวบนเวทีแฟนคลับก็ต่างส่งเสียงเชียร์แล้วก็ร้องเพลงตามอย่างสนุกสนานทีเดียวค่ะหลายคนก็ยกโทรศัพท์มือถือแล้วก็กล้องบันทึกภาพการแสดงโดยเมื่อคืนนี้นะคะเนเน่และวงโอโซนนั้นได้นำเพลงที่ใช้ในการแข่งขันนั้นมาแสดงด้วยก่อนที่จะปิดท้ายด้วยเพลงสมซานของโลโซค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่เคยร้องร่วมกับนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งก่อนเข้าสู่การแสดงของเนเน่บรรยากาศภายในตลาดท่ารถนะคะก็คึกคักตั้งแต่ช่วงเย็นค่ะประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างก็ทยอยมาจับจ่ายซื้อสินค้าพร้อมกับจับจองบริเวณหน้าเวทีการแสดงครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญค่ะก่อนที่เนเน่นั้นจะออกเดินทางจากจังหวัดภูเก็ตในวันที่19สิงหาคมมุ่งหน้าสู่สหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันอเมริกาก็อตทาเลนต์ในรอบไรท์โชว์นะคะในวันที่25สิงหาคมนี้ก็มีแฟนคลับแล้วก็ชาวภูเก็ตนั้นร่วมส่งกำลังใจให้กับเนเน่เพื่อที่จะไปสร้างชื่อเสียงในเวทีระดับโลกค่ะ
5: การเลือกตั้งท้องถิ่นในห้วงเวลานี้นะคะมีการเปิดรับสมัคร2จุดหลักๆด้วยกันทั้งที่ขอนแก่นแล้วก็ที่นนทบุรีเดี๋ยวไปเริ่มที่ขอนแก่นกันก่อนนะคะได้รับความสนใจไม่น้อยกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเพราะว่านี่เป็นการสู้กันระหว่าง2อดีตนายกอบจค่ะระหว่างนายวัฒนาช่างเหลาที่เป็นอดีตนายกอบจขอนแก่นคนล่าสุดกับนายพงศักดิ์ตั้งวานิชพงศ์นะคะเป็นอดีตนายกอบจ.ขอนแก่น6สมัยเป็นคู่แข่งที่สูสีทีเดียวค่ะบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเปิดฉากวันแรกคึกคักทีเดียวนะคะกองเชียร์ทยอยเดินทางมาให้กำลังใจผู้สมัครท่ามกลางการจับตาว่าใครจะสามารถทวงเก้าอี้ในการชิงท้าชิงเก้าอี้นี้ครั้งใหม่หลังจากที่ศาลอุทธรภาค4มีคำพิพากษาให้เพิกถอนผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาและให้จัดการเลือกตั้งใหม่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นก็มีคนไปให้กำลังใจกันอย่างต่อเนื่องค่ะคนที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษก็คือนายพงศักดิ์ตั้งวานิชกพงศ์อดีตนายกอบจ.ขอนแก่น6สมัยก็มาเตรียมสมัครรับเลือกตั้งกันตั้งแต่ช่วงเช้ากระทั่งเวลา 7:50 นาทีนายวัฒนาช่างเหลาอดีตนายกอบจ.ขอนแก่นคนล่าสุดก็เดินทางมาถึงสถานที่รับสมัครเพื่อยื่นใบสมัครเลือกตั้งเช่นเดียวกันก็มีกองเชียร์มาให้กำลังใจกันมากมายเช่นเดียวกันนะคะการเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ศาลอุทธรภาค4มีคำพิพากษาให้เพิกถอนผลการเลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นส่งผลให้ผู้ดำรงตำแหน่งต้องพ้นจากตำแหน่งทันทีแล้วก็ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดนายพงเจตพรกุณาปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าเมื่อมีคำพิพากษาให้ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งก็มีผลทันทีค่ะปลัดอบจ.เข้าปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่กฎหมายกำหนดให้จัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันนับตั้งแต่เกิดเหตุให้ตำแหน่งว่างทางกกต.ขอนแก่นแนะนำผู้ที่ประสงค์ลงสมัครให้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามรวมถึงเตรียมเอกสารประกอบการสมัครโดยเฉพาะหลักฐานการเสียภาษีย้อนหลัง3ปีเพื่อป้องกันปัญหาในการสมัครจึงได้รับการจับตากันเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามีอดีตนายกอบจ.ขอนแก่น2คนที่มีฐานทางการเมืองและประสบการณ์บริหารท้องถิ่นมาสมัครก็คือนายพงศักดิ์ตั้งวานิชกพงศ์อดีตนายกอบจ.ขอนแก่น6สมัยคนนี้เป็นคนที่คร่ำวอดในการเมืองท้องถิ่นของขอนแก่นแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้สมัครที่ได้รับการจับตาในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะแล้วก็อีกคนอย่างที่รายงานไปในวัฒนาช่างเหลาที่เป็นอดีตนายกอบจ.ขอนแก่นคนล่าสุดที่กลับมาลงสมัครอีกครั้งนึงหลังจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาคว้าชัยไปก่อนที่จะถูกเพิกถอนตามคำพิพากษาของศาลค่ะ
2: ไปดูอีกที่นึงค่ะวันนี้ก็เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงค่ะหลังจากที่การเสียชีวิตของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐโดยอบจ.นนทบุรีก็ยืนยันถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งนะคะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็โปร่งใสค่ะติดตามจากคุณภัทราชวนชมรายงานสดจากอบจ.นนทบุรีค่ะคุณภัทราคะ
6: ตั้งแต่เปิดรับสมัครนายกอบจ.นนทบุรีในเวลา 8:30 นาทีนะคะจนถึงเวลานี้ก็ยังไม่มีใครเดินทางมาสมัครค่ะก็ต้องติดตามนะคะว่าหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยจะเดินทางมาสมัครในช่วงบ่ายวันนี้หรือไม่ค่ะ จ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมสถานที่รับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีที่ห้องประชุมชั้น2อาคารสำนักงานอบจ.นนทบุรีค่ะรับสมัครวันนี้วันแรกนะคะถึงวันที่21สิงหาคมเวลา 8:30 นถึง 16:30 นเจ้าหน้าที่จัดพื้นที่แบ่งเป็นพื้นที่รับสมัครจุดตรวจสอบคุณสมบัติพื้นที่สำหรับสื่อมวลชนและพื้นที่รอสำหรับผู้สนับสนุนผู้ติดตามและประชาชนเพื่อให้การรับสมัครเป็นไปอย่างเรียบร้อยค่ะสำหรับประชาชนหรือกองเชียร์นะคะจัดพื้นที่รองรับบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานอบช. อบจ.ส่วนผู้สนับสนุนหรือผู้ติดตามจัดพื้นที่บริเวณหน้าห้องประชุมชั้น2ซึ่งผู้ติดตามที่ขึ้นมาจุดนี้จำกัดไม่เกิน5คนต่อผู้สมัครค่ะปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอบจ.นนทบุรียืนยันความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีแทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากการเสียชีวิตของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐโดยกำหนดกรอบเวลาดำเนินการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน60วันตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับมาตรการและขั้นตอนการรับสมัครเพื่อป้องกันปัญหาด้านข้อกฎหมายของผู้สมัครนะคะอบจ.ได้จัดตั้งจุดบริการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามล่วงหน้าก่อนการยื่นใบสมัครโดยเฉพาะประวัติการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและหลักฐานการยื่นเสียภาษีเงินได้ย้อนหลัง3ปีตั้งแต่ปี2566ถึง2568ค่ะ
7: หมักในวันนี้นะครับก็ทางเราได้เตรียมจุดนะครับในการตรวจเช็คคุณสมบัติให้ท่านนะครับก่อนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับซึ่งถ้าท่านสมัครแล้วคุณบัตรท่านไม่ครบท่านก็อาจจะมีความผิดทางกฎหมายเพราะฉะนั้นอบจ.วันนี้ได้จัดเตรียมไว้ให้เช็คช่วยดำเนินการตรวจสอบให้ท่านก่อน
6: นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะมอบเอกสารคู่มือแนะนำข้อปฏิบัติในการหาเสียงแก่ผู้สมัครทุกคนค่ะโดยเน้นย้ำเรื่องเกณฑ์การติดตั้งป้ายหาเสียงทั้งสถานที่และจำนวนป้ายให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดอบจ.นนทบุรีร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีในการจัดเตรียมงบประมาณบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้งไว้อย่างครบถ้วนเพื่อรองรับชาวนนทบุรีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 1,800,000 คนค่ะหากประชาชนพบเห็นความผิดปกติหรือการกระทำเกี่ยวกับการหาเสียงและการเลือกตั้งก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งอบจ.นนทบุรีนะคะสำหรับผู้สมัครที่เปิดตัวชิงตำแหน่งนายกอบจ.นนทบุรีคนแรกก็คือนายณฤพลเย็นประเสริฐหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐจากกลุ่มผึ้งหลวงค่ะก็ต้องติดตามนะคะว่าจะมาสมัครช่วงบ่ายวันนี้หรือไม่นายณฤพลเปิดเผยเหตุผลที่ลงสมัครว่าเกิดจากความเห็นชอบของครอบครัวเย็นประเสริฐให้เข้ามารับช่วงต่อเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของตระกูลในฐานะหลานชายคนโตค่ะแม้ที่ผ่านมายังไม่เคยผ่านการทำงานการเมืองท้องถิ่นอย่างเป็นทางการแต่ก็มีความใกล้ชิดและแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีกับพันตำรวจเอกธงชัยมาโดยตลอดนะคะยืนยันความพร้อมสานต่องานบริหารท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการศึกษาวันนี้เปิดรับสมัครนายกอบจ.นนทบุรีวันแรกจนถึงวันที่21สิงหาคมจากนั้นวันที่28สิงหาคมประกาศรายชื่อผู้สมัครวันที่9กันยายนวันสุดท้ายเพิ่มและถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและกำหนดให้วันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 8:00 นถึง 17:00 นเป็นวันเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีค่ะการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีครั้งนี้น่าติดตามนะคะเพราะว่ากลุ่มผึ้งหลวงเขาก็ต้องการรักษาเก้าอี้ไว้ให้ได้ค่ะขณะที่พรรคประชาชนก็อาสาเข้ามาเป็นทางเลือกให้ชาวนนทบุรีค่ะคุณจิรัชตาคุณผึ้งนภาคะ
8: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณคุณพัฒนาค่ะมาดูคดีหัวเลือกสว.กันยังคงร้อนแรงค่ะก่อนที่กกต.นั้นเตรียมพิจารณาคดีในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมนี้ค่ะซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้นายพลิตวัชรศิลป์ก็ได้มีการเปิดหลักฐานภาคต่อค่ะมีการตั้งคำถามถึงบุคคลในคลิปเสียงนั้นที่เชื่อมโยงกับการรวมตัวของผู้สมัครสว.หรือไม่ในโรงแรมแห่งหนึ่งก่อนที่จะพุ่งเป้าไปที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนสาจังหวัดหนองคายค่ะ ในคดีหัวเลือกสวถูกเปิดออกมาอีกครั้งโดยนายผลิตวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานวิปฝ่ายค้านก็เปิดข้อมูลเพิ่มเติมค่ะตั้งข้อสังเกตถึงบุคคลที่ปรากฏอยู่ในคลิปเสียงการพูดคุยเกี่ยวกับการเลือกสวภายในห้องพักโรงแรมซึ่งอาจเป็นว่าที่ร้อยตีวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาจังหวัดหนองคายโดยนายผลิตได้นำหลักฐานมาเปรียบเทียบถึง4มิติทั้งภาพคลิปเสียงคำให้การของพยานและก็ข้อมูลการจองโรงแรมค่ะเพื่อประกอบข้อสังเกตว่าบุคคลในคลิปเนี่ยเป็นคนเดียวกับนายวิทยาหรือไม่ค่ะ
9: ที่ไปจะจับงานอะไรที่บ้านเอาสวทีมงานเราไปหน่อยเอาผลักทุกอย่างไปหน่อยที่บ้านพื้นที่ไม่มีอยากมีโครงการพัฒนาอะไรต่างๆขอโครงการผ่านรัฐมนตรีหน่อยบอกอ่ะที่บอกเพราะตอนนี้ไม่ได้เชื่อว่าสวเราได้ยินสุด
10: พยายามให้ทางเจ้าหน้าที่ขอองค์ความรู้ประสานงานแล้วก็ยึดเกาะติดเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นอย.ตัวหนึ่งทำยังไงจะให้ประชาชนลดรายจ่ายก็หมายว่าสร้างความมั่นใจที่นะฮะผมไปอบต.ไปหลายแห่ง
2: โดยหนึ่งในหลักฐานที่ถูกนำมาเปิดเผยก็คือข้อมูลการเข้าพักที่โรงแรม B2 รังสิตในช่วงวันที่25 26มิถุนายนปี67ค่ะที่นายภริศระบุว่าพบข้อมูลการจองห้องพักหลายห้องและก็มีชื่อของนายวิทยาเนี่ยเกี่ยวข้องกับการชำระค่าห้องขณะที่รายชื่อผู้เข้าพักบางส่วนก็เป็นผู้สมัครสว.ค่ะจึงเกิดคำถามว่าการรวมตัวดังกล่าวนั้นเกี่ยวข้องกับการจัดเลือกตั้งหรือชี้นำการลงคะแนนเลือกสว.หรือไม่นอกจากนี้นะคะนายภริศยังตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงทางการเมืองของนายวิทยาโดยกล่าวถึงความสัมพันธ์กับบุคคลในพรรคการเมืองและก็นำข้อมูลดังกล่าวนั้นมาตั้งคำถามว่าหากบุคคลในคลิปคือนายวิทยาจริงแล้วเกี่ยวข้องกับเครือข่ายทางการเมืองใดหรือไม่อย่างไรก็ตามนะคะนายภริศนั้นไม่ได้สรุปว่าพรรคภูมิใจไทยนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการหัวสว.แต่ก็เรียกร้องให้ผู้ที่ถูกพาดพิงนั้นออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงค่ะทางด้านนายวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาที่ถูกกล่าวถึงก็ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาค่ะยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการหัวเลือกสว.พร้อมกับระบุว่าการที่มีการนำภาพแล้วก็คลิปเสียงมาตัดต่อนั้นเชื่อมโยงกันทำให้สังคมนั้นเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็ยังกล่าวอีกว่าไม่ติดใจแล้วก็ไม่คิดที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีกับนายภริศเนื่องจากมองว่านายภริศก็ทำหน้าที่ในฐานะส.ส.แต่เห็นว่าผู้ที่ส่งข้อมูลให้กับส.ส.นำไปตัดต่อเชื่อมโยงเรื่องราวนั้นขาดการตรวจสอบในเชิงลึกแล้วก็ไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
11: ไปนั่งแล้วรูปผมไปลงแล้วไปสร้างเงื่อนไขอย่างเงี้ยโอเคไหนมันผิดไม่เอาตรงนี้มันผิดมันเป็นเรื่องของกกต.ต้องสืบต่อแต่ข้อเท็จจริงนั้นยืนยันได้เลยครับว่าผมไม่ได้เป็นส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการเรื่องสบไม่เกี่ยวเรื่องไปหัวต่างๆแล้วก็ไม่ได้ไปแนะนำเขาเลือกไม่รู้วิธีด้วยเพราะผมไม่ได้สมัครผมมองว่าเอ๊ะผมยังหาประเด็นว่าผมเสื่อมเสียผมยังหาไม่เจอยังหาไม่เจอเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าผมเข้าใจกฎหมายการเมืองเบื้องต้นว่าสสเขาก็ทำหน้าที่สสพยายามหาหลักฐานหาอย่างนี้นะเข้าใจการทำหน้าที่ของทุกๆคนเพื่อประเทศชาติก็อยากให้ประเทศชาติเราเดินไปข้างหน้าเพราะว่าเหมือนตาช่างของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็มีซ้ายมีขวาอะไรน้ำหนักมันเป็นยังไงแล้วข้อเท็จจริงเป็นยังไงมันก็แยกแยะไปคนละเรื่องครับอย่าเป็นอย่างนั้นถ้าผมไปฟ้องก็เหมือนกับว่ามันไปซ้ำเติมไปเพิ่มงานให้คุณผลิตไปเพิ่มงานให้กับกกต.ไปเพิ่มงานทุกคนถ้าฟ้องนะแต่ถ้าเขาทำให้ผมเสียหายในกรณีว่าเสียหายว่าปักปั๊มผมจริงๆเสียหายแบบนี้เอาเรื่องนี้ว่ากันเพราะเราเสื่อมเสียแล้ว
2: ขณะที่อีกด้านหนึ่งค่ะนักวิชาการนักกฎหมายแล้วก็ทนายความ53คนก็ได้ร่วมลงชื่อในจดหมายเปิดผนึกถึงกกต.แสดงความกังวลต่อการดำเนินคดีหัวเลือกสว.ค่ะตั้งข้อสังเกตถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ในคดีนี้อาจถูกตั้งคำถามในเรื่องของความสุจริตเที่ยงธรรมและความโปร่งใสและก็เรียกร้องให้กกต.นั้นเร่งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะการพิจารณาว่าควรส่งเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิจารณาหรือไม่ค่ะ
12: คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยคนที่กำลังพูดถึงความผิดปกติเนี่ยกำลังถูกเล่นงานในทางกฎหมายแต่ขณะที่ความผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีความพยายามที่จะเข้าไปตรวจสอบกรณีผมเชื่อกรณีหัวสว.นี่ผมเชื่อถ้าพูดตรงไปตรงมาเนี่ยมองจากดาวอังคารก็เห็นว่าผิดปกติยกเว้นแต่คือ1ตาบอดหรือ2ไม่ตั้งใจจะมองผมคิดว่าคืออันนี้มองจากที่ไหนก็เห็นความผิดปกติแต่ส่วนจะออกไปครอบคลุมผู้คนกว้างขวางมากน้อยขนาดไหนอันนี้ผมคงต้องดูหลักฐานแต่ถามว่ามีความผิดปกติไหมมองยังไงก็เห็นความผิดปกติ
2: ขณะที่แนวทางการพิจารณาคดีหัวสวของกกต.ยังคงต้องจับตาค่ะโดยล่าสุดนายสิทธิโชคอินทราวิเศษกรรมการการเลือกตั้งก็ระบุว่าไม่ว่ากกต.จะมีมติให้ส่งเรื่องต่อศาลฎีกาหรือมีมติยกคำร้องทุกอย่าง

นั้นจะต้องมีเหตุผลประกอบค่ะและต้องพิจารณาตามพยานหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในสำนวนโดยสำนวนหลักที่กกต.ใช้พิจารณาก็คือสำนวนของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26ขณะที่คณะอื่นเช่นคณะอนุกรรมการวินิจฉัยที่36มีสถานะเป็นผู้ที่ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาค่ะทั้งนี้นะคะหากยึดตามไทม์ไลน์การพิ

0: กรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36ตอนนั้นคณะนี้ก็จะมีความเห็นว่าข้อกล่าวหาโกงสว.นั้นไม่มีมูลความผิดค่ะดังนั้นช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ก็ต้องน่าติดตามทีเดียวนะคะ
1: เรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นมีเสียงเรียกร้องจากรองประธานกรรมาธิการกระจายอำนาจค่ะขอให้หน่วยงานตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อสาวให้ถึงตัวการใหญ่กรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเพราะว่าจนถึงตอนนี้มีแค่รายชื่อคนที่ถูกถอดถอนที่เป็นคนจ่ายเงินแต่ยังไม่พบตัวการใหญ่ขณะเดียวกันทางผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งค่ะเตรียมประชุมพิจารณาถอดถอนข้าราชการตามรายชื่อแล้วค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่ได้รับบรรจุข้าราชการท้องถิ่น14คนนะคะแต่ปรากฏว่าพอประกาศรายชื่อรอบใหม่มีคนถูกถอดถอน12คนพรุ่งนี้เตรียมประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบรายชื่อผู้ถูกถอดถอนให้ออกจากราชการต่อไปซึ่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดยอมรับว่ารายชื่อที่ถูกถอดถอนไปกระทบต่อการบริหารจัดการพัฒนาโครงการด้านต่างๆให้ล่าช้าลงส่วนข้อกังวลว่าจะถูกฟ้องร้องหากว่าลงนามถอดถอนรายชื่อตอนนี้ผู้บริหารอปท.ส่วนใหญ่คลายความกังวลลงเพราะว่ามีระเบียบรองรับและอยากให้การสอบบรรจุหลังจากนี้ดำเนินการอย่างโปร่งใสสำหรับจังหวัดกระบี่พบว่ามีรายชื่อผู้ที่ถูกถอดถอนรวม121คนจากที่ได้รับบรรจุทั้งหมด158คนรองประธานกรรมาธิการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษบอกว่าการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์และทำลายความน่าเชื่อถือโดยมองว่าการถอดถอนรายชื่อผู้จ่ายเงินเป็นปลายทางและบางส่วนทยอยลาออกไปก่อนหน้านี้เนื่องจากกลัวว่าจะถูกถอดถอนรายชื่อและจะมีประวัติติดตัวทั้งที่ความผิดสำเร็จแล้วพร้อมกันนี้ได้เรียกร้องให้รัฐบาลตรวจสอบเส้นทางการเงินของขบวนการนี้ทั้งหมดเพื่อสาวไปให้ถึงตัวการใหญ่ระดับสั่งการด้วยค่ะ
2: เบื้องต้นนะครับว่ามันมีองค์ประกอบ4องค์ประกอบก็คือในส่วนของในส่วนของผู้สั่งการในส่วนของผู้วางแผนผู้รับเงินและผู้จ่ายเงินเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากที่จะกระตุ้นอยากที่จะส่งเสียงไปยังผู้มีอำนาจนะครับว่าเราไม่ควรหยุดอยู่แค่ผู้จ่ายเงินนะครับเราควรที่จะขยายผลไปในระดับที่สูงขึ้นไปจนถึงระดับผู้สั่งการ
1: นายกฤตอิฐกล่าวว่ากมธ.กระจายอำนาจได้ร่วมมือกับปปช.เดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นแล้วรวมทั้งทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลด้วยค่ะ
0: ในวันนี้ที่มีการเปิดรับสมัครนายกอบจวันแรกค่ะในส่วนของทางพรรคประชาชนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาหัวหน้าพรรคประชาชนก็มีการนัดแถลงเปิดตัวผู้ชิงเก้าอี้นายกอบจนนทบุรีนะคะทำกลางกระแสการคาดการณ์ว่าทางพรรคประชาชนนั้นจะส่งอาจารย์เดชรัตน์สุขกำเนิดค่ะติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากพรรคประชาชนค่ะคุณยานีคะ
3: เป็นอีกครั้งที่พรรคส้มต้องฝ่ากำแพงเหล็กตีป้อมไข่บ้านใหญ่เมืองนนท์ผ่านสนามเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ค่ะเดิมพันผ่านศึกทางการเมืองเลือกตั้งท้องถิ่นอีกครั้งสำหรับพรรคประชาชนค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคพร้อมแกนนำพรรคค่ะทั้งนายพิจารณ์ชวะพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคนางสาวเสริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรครวมถึงส.ส.ของจังหวัดนนทบุรีของพรรคประชาชนต่างทยอยเดินทางเข้าพรรคย่านรามคำแหงในช่วงเช้าเพื่อประชุมกรรมการบริหารพรรคก่อนที่จะร่วมการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีที่พรรคจะส่งชิงในสนามเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้กับภารกิจเจาะไข่แดงบ้านใหญ่แชมป์เก่ากลุ่มพึ่งหลวงภายใต้คอนเซปต์ค่ะ20 20 20หรือสมัครวันที่20สิงหาคมมีนโยบาย20นโยบายและวันเลือกตั้ง20กันยายนค่ะและจนถึงตอนนี้เวลานี้แกนนำพรรคประชาชนก็ยังไม่เปิดเผยรายชื่อบุคคลที่จะส่งชิงเก้าอี้นายกอบจ.นนทบุรีค่ะแม้จะยิงคำถามไปว่าใช่นายเดชรัตน์กำเนิดสุขหรือไม่หลังมีกระแสข่าวจากพื้นที่ถึงชื่อนี้แต่ต่างตอบเพียงว่ารอการแถลงข่าวในช่วงบ่ายค่ะสำหรับนายเดชรัตน์ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นมันสมองคนสำคัญของพรรคสีส้มพรรคประชาชนตั้งแต่ยุคก้าวไกล จนถึงพรรคประชาชนค่ะผู้ซึ่งเปลี่ยนเส้นทางจากอาจารย์มหาวิทยาลัยค่ะเข้าสู่เส้นทางทางการเมืองเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการออกแบบชุดนโยบาย300ข้อของพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งปี2566ค่ะการทำงานที่ผ่านมานายเดชรัตน์ได้ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมและการลดความเหลื่อมล้ำรวมถึง

0: ผลักดันแนวคิดเรื่องของสวัสดิการการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและปัจจุบันก็ยังปรากฏตัวร่วมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะแม้จังหวัดนนทบุรีจะเป็นพื้นที่ทางการเมืองระดับชาติสีส้มแบบยกจังหวัดแต่ว่าการเมืองท้องถิ่นครั้งนี้ถือว่าพรรคประชาชนครั้งก่อนค่ะพรรคประชาชนยังพ่ายสนามเลือกตั้ง2ครั้งด้วยกลุ่มผึ้งหลวงค่ะครองพื้นที่ทางการเมืองมาอย่างยาวนานครั้งแรกค่ายการเมืองสีส้มส่งผู้สมัครในนามคณะก้าวหน้าได้คะแนนเป็นอันดับ2ค่ะแพ้อันดับ1ไปกว่า 130,000 คะแนนค่ะส่วนการเลือกตั้งเมื่อปี2568ส่งผู้สมัครในนามพรรคประชาชนแต่ยังพ่ายแชมป์เก่าไปกว่า 64,000 คะแนนนับว่ายังเป็นโจทย์ยากงานเห็นที่ค่ายการเมืองสีส้มจะล้มแชมป์เก่าในครั้งนี้ค่ะต้องติดตามค่ะว่าความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในจังหวัดนนทบุรีนั้นจะส่งถึงฐานเสียงการเมืองบ้านใหญ่ทำให้ระส่ำหรือไม่แล้วกลายเป็นทำให้พรรคประชาชนมีความหวังฮึดสู้ที่จะพลิกเกมสร้างประวัติศาสตร์ทางการเมืองท้องถิ่นค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะมาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันนะคะนับเป็นครั้งแรกค่ะหลังจากที่พลิกขั้วจัดตั้งรัฐบาลรวมถึงชนะการเลือกตั้งปี2569แล้วก็ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีที่นายอนุทินชาญวีรกุลนั้นได้เผชิญหน้ากับอดีตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยถึง3คนโดยเฉพาะกับอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะคะ
2: คือคุณอนุทินนะย้ำนะคะว่าการพบเจอกับอดีต3นายกรัฐมนตรีเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติแต่ภาพที่ปรากฏต่อสาธารณะถูกตีความถึงความสัมพันธ์ทางการเมืองของทั้งสองค่ายสีอย่างน้ำเงินกับแดงอย่างเลี่ยงไม่ได้นะคะโดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่โหมดนับถอยหลังเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลติดตามกับคุณสวรักษ์วัฒนสินในการบ้านการเมืองค่ะ

0: ถ้าบริบทของการเจอกันระหว่างนายอนุทินชาญวีรกุลกับอดีตนายกรัฐมนตรีจะนางสาวแพทองธารชินวัตรหรือนายทักษิณชินวัตรไม่ได้นิยามว่าการเมืองไม่มีมิตรแท้หรือศัตรูถาวรก็ต้องบอกว่านายอนุทินก็ไม่คิดจะเลือกใช้ยุทธศาสตร์เผชิญหน้าอย่างถาวรกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะและภาพที่ปรากฏคือการตอกย้ำความสัมพันธ์ระหว่างน้ำเงินแดงหรือว่าภูมิใจไทยกับเพื่อไทยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลที่ต้องอุปถัมภ์ซึ่งกันและกันค่ะ
1: ผมว่าตั้งแต่รู้จักกับท่านนายกทักษิณท่านนายกสมชายท่านนายกแพทองธารก็เจอกันมาโดยตลอดอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่พบพูดคุยอะไรกันไม่ได้ยิ่งตอนนี้ยิ่งมาเป็นรัฐบาลเดียวกันแล้วทำไมจะพบไม่ได้ถ้าจะพบใช่ไหม
2: ก็คือการไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรนี้ยังใช้ได้ใช่ไหมคะคำน
1: ี้ไม่ว่าจะเป็นมิตรแท้หรือศัตรูถาวรแต่ว่าถ้าเป้าหมายตรงกันคือพี่น้องประชาชนประเทศชาติได้ประโยชน์ประเทศเข้มแข็งทำแล้วเกิดความเจริญรุ่งเรืองให้กับบ้านเมืองนะครับก็ต้องเอาเรื่องส่วนตัวไว้ข้างหลังเอาเรื่องประเทศชาติเรื่องประชาชนมาเป็นเป้าหมายที่เราต้องทำให้สำเร็จก่อน
0: คำปฏิเสธก็เรื่องหนึ่งค่ะคำชี้แจงก็อีกเรื่องหนึ่งด้วยโดยเฉพาะคีย์เวิร์ดที่ว่ายิ่งตอนนี้เป็นรัฐบาลเดียวกันนี่แหละค่ะคือการตอกย้ำเอกภาพระหว่างน้ำเงินแดงหรือว่าภูมิใจไทยกับเพื่อไทยรวมถึงการเน้นย้ำค่ะว่าเอาเรื่องส่วนตัวไว้ข้างหลังเอาประโยชน์ของประชาชนประเทศชาติให้สำเร็จนี่ก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ต้องพบเจอกันต่อหน้าสาธารณชนค่ะสืบเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองที่รุมเร้าด้วยประเด็นที่หลากหลายปัญหาในขณะเดียวกันการเมืองก็กำลังก้าวสู่โหมดของการนับถอยหลังเปิดยัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอีกด้วยเสถียรภาพของรัฐบาลจึงถือเป็นสำคัญไม่ควรยึดเยิงอยู่กับปมในอดีตหรือหมายถึงนายอนุทินกับพรรคภูมิใจไทยไม่เลือกที่จะใช้ยุทธศาสตร์เผชิญหน้าอย่างถาวรกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นละค่ะและการจับมือกันแน่นของภูมิใจไทย190เสียงเพื่อไทยอีก74เสียงในเวลานี้น่าจะสำคัญไม่น้อยเพราะว่าภาวะของ2พรรครัฐบาลกำลังมีบางพรรคการเมืองอยากเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแต่ในสมการเชิงการเมืองหากดึงเข้ามาจะกลายเป็นเงื่อนไขการต่อรองกดดันพรรคภูมิใจไทยได้ดังนั้นการพบเจอกันและปรากฏการณ์น้ำเงินแดงจึงสำคัญยิ่งกว่าค่ะสอดรับกับกระแสดีลงูเขียวแม้นายอนุทินจะปฏิเสธข้อเท็จจริงนี้ก็ตามค่ะหลังชนะเลือกตั้งปี2569ภูมิ

0: ใจไทยจัดตั้งรัฐบาล292เสียงมีเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเพียง1เดียวที่เหลือ27เสียงภูมิใจไทยเรียกว่าสสที่ให้การสนับสนุนนายอนุทินชาญวีรกุลเป็นนายกรัฐมนตรีขณะที่พรรคกล้าทำถูกเรียกว่าพรรคฝ่ายคอยปรากฏการณ์ล่าสุดนี้อาจเป็นสัญญาณให้ต้องคอยต่อไปคือคอยร่วมรัฐบาลค่ะส่วนกระแสดีลงูเขียวที่มาจากการเจอกันระหว่างนายเนวินชิดชอบกับนางบุญยิ่งนิติกาญจนาในการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องไทยลีกน่าจะเป็นทางเลือกของค่ายสีน้ำเงินที่พยายามเพิ่มเสียงในสมการทางอ้อมและขอคงไว้ซึ่งรัฐบาล2พรรคให้นานที่สุดแต่ก็ต้องรับมือการเปิดเวทีซักฟอกของฝ่ายค้านเตรียมถล่มให้มั่นคงที่สุดไปด้วยค่ะ
1: แดงบวกเขียวนั้นอย่างไรก็ดีไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรครับนะหรือถ้าถึงกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรก็หมายว่าจะต้องไปรวมกับพรรคประชาชนนะและพรรคประชาธิปัตย์นะคือพรรคส้มกับพรรคฟ้าด้วยนั่นเองนะดังนั้นรวมกันแล้วก็ยังเพียงแค่251ที่นั่งครับนะก็เรียกว่าถึงจะตั้งรัฐบาลได้ก็ไม่สามารถไปต่อได้เพราะเป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำนะดังนั้นสูตรแดงจับเขียวผมไม่เคยคิดอยู่แล้วครับว่ามันจะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้จริงนะครับและยิ่งเราเห็นภาพนะความสัมพันธ์ส่วนบุคคลอันแน่นแฟ้นการเคารพนับถือกันนะระหว่างท่านนายกอนุทินกับท่านอดีตนายกทักษิณแล้วยิ่งเป็นภาพที่ทำให้เสถียรภาพรัฐบาลนะครับที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีคนตั้งข้อสังเกตนะครับต่างๆก็จะทำให้ประเด็นเหล่านี้นะถูกลดน้ำหนักนะครับลงไปนะแล้วก
0: ็หลังจากนี้คำยืนยันจากอาจารย์ด้านรัฐศาสตร์ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่สัมทับกับข้อมูลที่เราวิเคราะห์ไปนะคะสรุปว่าปรากฏการณ์หนึ่งนายกจากค่ายสีน้ำเงินร่วมเฟรมกับ3อดีตนายกรัฐมนตรีจากค่ายสีแดงคือการสื่อสารทางการเมืองในเชิงสมานฉันท์ทั้งตัวบุคคลทั้งพรรคการเมืองไปจนถึงพรรคร่วมรัฐบาลท่ามกลางมรสุมทั้งการบ้านและก็การเมืองค่ะแต่ว่าไม่เพียงแค่ความเชื่อมั่นที่จะฝ่าเวทีของการซักฟอกในปลายปีนี้ไปให้ได้แต่ยังหมายถึงความมั่นใจที่จะมีการปรับครม.ช่วงต้นปี2570และการก้าวสู่ปีที่2ของรัฐบาลหรืออนุทิน 2/2 ด้วยนะคะเว้นแต่ว่าจะเจอมรสุมในคดีความที่อยู่ในมือศาลหรือกรณีที่พลังมวลชนจะลุกขึ้นมาต่อต้านคัดค้านนั่นแหละค่ะ
2: ขอบคุณคุณสวรักษ์ค่ะ
3: ค่ะ
2: ซึ่งเรื่องของพลังมวลชนเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาน่าจะเห็นข่าวกันในโซเชียลมีเดียกันบ้างนะคะที่อ้างอิงบอกว่าเอ๊ะทำไมสื่อไม่เห็นจะรายงานกรณีการไปรวมตัวขับไล่นายกหรือว่าขับไล่รัฐบาลกันแถวๆทำเนียบเลยเรื่องนี้นายกออกมาเตือนคนเสพข่าวเลยนะคะบอกว่าต้องระวังข้อเท็จจริงหลังจากที่โซเชียลมีเดียเนี่ยมีการปล่อยข่าวนายกอาจจะเรียกว่าเป็นเฟกนิวส์ก็ได้ว่ามีประชาชนไปรวมตัวชุมนุมขับไล่รัฐบาลขณะเดียวกันก็ย้ำถึงความพร้อมกรณีฝ่ายค้านตั้งธงยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องหัวเลือกสว.นะคะยืนยันรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องติดตามกับคุณศิรประภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ
3: คุ
2: ณศิรประภาคะ
4: นายกรัฐมนตรีย้ำนะคะว่าภาพการชุมนุมบริเวณด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลนั้นเป็นเฟกซ์นิวค่ะขณะเดียวกันบรรดารัฐมนตรีเองก็มีความพร้อมหากถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจและยืนยันถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลนี้กับสว.ว่าไม่เกี่ยวข้องกันค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคม2569ตามคำเชิญของนายแอนโทนีแอลบาซิเนซีนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียโดยเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ14ปีค่ะโดยมีการภารกิจครอบคลุมถึงการหารือกับข้าราชการกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียถึงการแสดงวิสัยทัศน์สถาบันโลวีขณะเดียวกันนะคะก็จะมีการหารือกับบริษัทชั้นนำภายในประเทศออสเตรเลียค่ะร่วมกิจกรรมกับภาคธุรกิจรวมทั้งมีการพบปะกับคนไทยในชุมชนไทยทาวด้วยค่ะทางนี้นะคะก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางนะคะได้ให้สัมภาษณ์ถึงการปล่อยข่าวเฟกนิวชุมนุมขับไล่รัฐบาลเป็นการเสพข่าวจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะโดยยืนยันค่ะว่าไม่มีความกังวลว่าจะเป็นการปั่นกระแสในสังคมโซเชียลยืนยันว่ารัฐบาลปฏิบัติงานทุกอย่างตามภารกิจหน้าที่ด้วยความทุ่มเทซื่อสัตย์สุจริตค่ะ นายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำถึงกรณีที่ฝ่ายค้านตั้งธงยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยยืนยันนะคะว่ารัฐมนตรีทุกคนมีความพร้อมในการชี้แจงตอบข้อสงสัยโดยเฉพาะสิ่งที่ฝ่ายค้านรู้สึกไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีแต่ละคนที่ถูกพาดพิงก็จะต้องมีความพร้อมที่จะตอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อประชาชนค่ะ

0: นายอนุทินยังระบุนะคะว่าไม่ทราบถึงรายละเอียดว่าฝ่ายค้านจะมีการนำประเด็นเรื่องหัวสว.มาเชื่อมโยงกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยหรือไม่ค่ะแต่ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสว.อะไรทั้งสิ้นค่ะสว.เป็นอีกหนึ่งสถาบันส่วนเรื่องหัวสว.ก็เป็นคำบัญญัติของใครที่อยากจะบัญญัติขึ้นมาเท่านั้นค่ะ
1: เรื่องหัวสว.ถามผมไม่ได้เพราะผมอยู่ฝ่ายบริหารนะครับก็มันมีความพยายามจะมาให้เกี่ยวโยงกับรัฐบาลก็คงเป็นการพยายามทำให้รัฐบาลขาดไอ้ความเชื่อมั่นอะไรต่างๆก็มันเป็นหน้าที่เป็นเกมของคนที่ไม่อยากคนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแล้วอยากเป็นรัฐบาล นะอย่าไปคิดมากใช่ไหมทุกอย่างมันอยู่ที่ผลการเลือกตั้งจริงๆแพ้เลือกตั้งแล้วก็ต้องยอมรับกติกาก็ตรวจสอบไป
0: ขณะที่ศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมยืนยันว่าไม่กังวลถึงศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยเฉพาะการตั้งเป้าอภิปรายในโครงการ AI ของกระทรวงการอุดมศึกษาก่อนย้ำนะคะว่าไม่จำเป็นจะต้องเตรียมตัวหรือว่าติวเข้มค่ะเพราะว่ามีการขับเคลื่อนงานในกระทรวงตามข้อมูลทั้งหมดค่ะส่วนเรื่องการบาลานซ์โครงการ AI กับสหรัฐนะคะนายยศชนันท์ก็กล่าวย้ำนะคะว่าไทยจะต้องเป็นกลางค่ะโดยจะต้องมีการสร้างฐานข้อมูลรวมไปถึงสร้างองค์ความรู้ให้กับคนภายในประเทศด้วยค่ะ
2: ค่ะขอบคุณคุณศิลปภา
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ผู้ชมภายในเดือนกันยายนนี้น่าจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์กันแล้วนะคะหลังจากที่กระทรวงการคลังหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาหารือเป้าหมายก็คือเป็นการสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการแล้วก็ป้องกันการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นด้วยคือจริงๆรัฐบาลอาจจะมีแนวทางในเรื่องนี้ไว้อยู่แล้วนะคะแต่ไม่แน่ใจว่ามันไปเกี่ยวข้องกับการขยับของยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมรถยนต์ในไทยอย่างที่ผู้บริหารระดับสูงของทางบริษัทโตโยต้ามอเตอร์สประเทศไทยจำกัดด้วยหรือที่ออกมาเร่งรัดความชัดเจนในเรื่องของภาษีศุลกากรภาษีสรรพสามิตนี้ด้วยนะคะทางผู้บริหารโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยส่งสารเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์เพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างรถยนต์ที่ผลิตในประเทศกับรถ EV นำเข้าโดยเฉพาะจากจีนนะคะคือโตโยต้าเขาไม่ได้ระบุแบบนี้แต่ว่ามันก็ค่อนข้างชัดเหมือนกันโตโยต้าเขาบอกแบบนี้ว่าการสร้างมาตรการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ของไทยในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาทั้งเงินอุดหนุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีทำให้รถนำเข้าจากจีนได้เปรียบด้านต้นทุนราคาแล้วมันไปกระทบกับผู้ประกอบการที่ลงทุนตั้งฐานผลิตในไทยทำให้รัฐเสียรายได้ภาษีที่ควรนำไปพัฒนาประเทศก็เลยเสนอให้จัดเก็บภาษีรถนำเข้าในอัตราที่เหมาะสมเพื่อรักษารายได้รัฐและความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยรวมถึงเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายในประเทศด้วยค่ะคือถ้าพิจารณาจากตัวเลขที่บอกว่าสูญเสียรายได้เป็นอย่างไรโตโยต้าเขาฉายภาพแบบนี้บอกโตโยต้าขายรถยนต์ในไทยปีละประมาณ 260,000 คันค่ะเสียภาษีสรรพสามิตปีนึงประมาณ 20,000 ล้านส่วนตลาดรถยนต์ไฟฟ้ายอดขายณขณะนี้อยู่ประมาณ 120,000 คันได้ภาษีมาประมาณ 10,000 ล้านแต่รถ EV ส่วนใหญ่ 70% เป็นรถที่นำเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะจีนคือตัวเลขมันอาจจะไม่ได้ต่างกันมากสักเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเทียบเคียงฐานให้มันเท่ากันแต่ที่มันต้องพิจารณาประกอบมากกว่านั้นก็คือเรื่องของการจัดเก็บภาษีนำเข้าเนี่ยอาจจะสูงกว่ารถประกอบในไทยทั้งที่รถในไทยสร้างงานสร้างรายได้ทั้งการประกอบอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่รถทั้งระบบด้วยหรือเปล่าค่ะคือถ้ายังไม่ชัดเจนพออาจจะต้องพิจารณาจากข้อมูลของทางบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยนะคะก็ให้ข้อมูลเหมือนกันว่าการปรับโครงสร้างภาษีนำเข้าให้มันเท่าเทียมและยุติธรรมเนี่ยดูจะเป็นสิ่งจำเป็นจริงๆเพราะรถนำเข้าจากญี่ปุ่นเสียภาษีประมาณ 80% ถ้าเกิดว่าเป็นรถไฟฟ้าเสีย 20% นะคะถ้าเกิดว่าเสียอัตราเนี้ยถ้าไปเทียบกับจีนที่แทบจะไม่เก็บเลยเนี่ยมันก็แข่งขันกันได้ยากจริงๆด้วยค่ะอันนี้ยังไม่นับข่าวที่รัฐบาลอินโดนีเซียออกมาเปิดเกมรุกเชิญชวนให้โตโยต้าย้ายฐานการผลิตหลักจากไทยไปอินโดนีเซียนะคะมีการเสนอสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนขั้นสูงสุดเพื่อผลักดันอินโดนีเซียให้ขึ้นเป็นฐานการผลิตยานยนต์ระดับโลกแทนไทยพิจารณาจากข้อเสนอเนี่ยอินโดเขาไม่ได้ต้องการแค่โรงงานประกอบรถยนต์ค่ะเขาอยากได้ทั้งระบบนิเวศทางธุรกิจเลยไม่ว่าจะเป็นซัพพลาย เออร์อุตสาหกรรมต้นน้ำจำพวกเหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนยานยนต์ไปจนถึงโลจิสติกและธุรกิจที่เกี่ยวข้องไปด้วยแล้วทำไมถึงต้องร่อนจดหมายเชิญโตโยต้าคือถ้าเกิดพิจารณาจากการผลิตรถยนต์ปี68ไทยผลิตรถยนต์ทั้งหมดประมาณ 1.4 ล้านแสนกว่าคันนะคะมันลดลงประมาณ 0.91% จากปีก่อนแต่อินโดเนี่ยเขาผลิตอยู่ที่ 1.1 ล้านกว่าคันมันลดลงประมาณ 4.1% จากปีก่อนเท่ากับไทยยังนำอินโดอยู่ประมาณ 300,000 คันแต่ถ้าย่อส่วนลงมาพิจารณาเฉพาะ Toyota ช่องว่างมันไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นค่ะปี68 Toyota ผลิตรถยนต์ในไทย 560,000 กว่าคันเพิ่มขึ้น 5% จากปีก่อนส่วน Toyota ในอินโดผลิตที่ 510,000 กว่าคันเอาเข้าจริงก็คือต่างกันไม่ถึง 54,000 คันค่ะแต่ว่าไทยเรายังมีข้อได้เปรียบสำคัญก็คือเรามีระบบนิเวศทางธุรกิจยานยนต์ที่สะสมมานานไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์โรงงานบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบโลจิสติกแล้วก็ฐานการส่งออกด้วยแต่ตอนนี้อินโดนีเซียเขากำลังรุกที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อแข่งขันกับไทยอย่างจริงจังโตโยต้าออกมาบอกว่ายังไม่มีการพิจารณาย้ายฐานการผลิตนะคะแต่ตอนนี้มันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญมันมีโจทย์สำคัญทางที่จะเป็นการพลิกโฉมอุตสาหกรรมยานยนต์ในไทยอยู่ว่าสรุปเราจะไปทิศทางไหนความแกร่งที่เคยมีถึงขั้นได้ชื่อว่าเป็นดีทรอยต์แห่งเอเชียเนี่ยจะไปยังไงกันต่อเมื่อเจอกับรถ EV เราจะปรับตัวเป็นแบบใดค่ะ EV ที่ผลิตในไทยมันมากขึ้นก็จริงแต่กำลังมีการตั้งคำถามสำคัญอยู่ว่าสรุปเราได้อะไรกันแน่จากการเป็นที่ประกอบรถ EV เราได้ประโยชน์จากชิ้นส่วนซัพพลายเออร์และเทคโนโลยีจริงหรือเปล่าแล้วปัญหาระยะยาวอย่างพวกแบตเตอรี่พวกของเสียจากรถ EV เนี่ยเป็นไปในแบบใดเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มันหมดอายุใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบกับต้นทุนในการบริหารจัดการภาระเหล่านี้มันจะมาตกอยู่ที่ประเทศไทยในอนาคตอย่างเดียวหรือเปล่านี่เป็นอีกโจทย์สำคัญนะคะแต่ดูแล้วก่อนอื่นเรื่องเฉพาะหน้าอย่างภาษีเนี่ยน่าจะต้องทำให้ชัดเจนก่อนด้วยเรื่องนี้รัฐมนตรีเอกนิติก็ยืนยันนะคะว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยต้องเร่งทำโครงสร้างภาษีรถยนต์ใหม่ให้เสร็จโดยเร็วค่ะอาจจะต้องปรับขึ้นภาษีสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านำเข้าส่วนรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศเนี่ยก็อาจจะต้องปรับภาษีลงเพื่อจูงใจรวมถึงอาจจะต้องส่งเสริมการลงทุนในประเทศให้มากขึ้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมไม่ลักลั่นกันในกลุ่มประเทศที่มีข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือว่า FTA อันนี้มันจะเป็นการตอบสนองต่อผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนสร้างงานจ้างงานสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรมด้วยรัฐมนตรีเอกนิติเชื่อว่ากลไกภาษีสรรพสามิตนั่นแหละค่ะที่จะช่วยสร้างความเท่าเทียมขึ้นมาได้เช่นกันค่ะ
3: เกาหลีใต้ยืนยันการซ้อมรบร่วมประจำปีกับสหรัฐค่ะโดยจะดำเนินการต่อไปตามกำหนดการเดิมค่ะหลังจากที่ผู้นำสหรัฐนั้นได้ออกคำสั่งลดขนาดการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในวันนี้ค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าได้สั่งการให้รัฐมนตรีกลาโหมดำเนินการลดขนาดการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ลงอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะทรัมป์ก็อ้างถึงความสัมพันธ์อันดีกับคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมกับระบุว่าตนไม่พอใจที่สหรัฐนั้นตกลงเข้าร่วมการฝึกซ้อมทางทหารกับเกาหลีใต้มาโดยตลอดเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงและก็ส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนือโดยทรัมป์มองว่าเกาหลีเหนือนั้นไม่ได้แสดงท่าทีคุกคามและให้ความเคารพต่อสหรัฐมาโดยตลอดในช่วงเวลาที่เขาดำรงตำแหน่งค่ะนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐระบุด้วยว่าเกาหลีใต้เพิ่งจะปฏิเสธที่จะร่วมมือกับสหรัฐในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านเมื่อไม่นานนี้ด้วยท่าทีของทรัมป์นั้นมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่การซ้อมรบร่วมประจำปีอินจีฟรีดอมชิลด์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้นั้นจะเปิดฉากขึ้นในวันนี้ค่ะซึ่งก็จะกินเวลา11วันโดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการรับมือกับภัยคุกคามบนคาบสมุทรเกาหลีกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ยืนยันการซ้อมรบร่วมนั้นจะดำเนินการต่อไปตามกำหนดการเดิมค่ะขณะที่เกาหลีเหนือนั้นยังไม่ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องนี้แต่ที่ผ่านมาเกาหลีเหนือนั้นได้ประณามการซ้อมรบร่วมระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐมาโดยตลอดค่ะว่าเป็นการยั่วยุที่ทำให้ความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีนั้นทวีความรุนแรงขึ้นค่ะ
2: คุณผู้ชมกระแสข่าวเรื่องปัญหาบนเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐที่ติดพันภารกิจทำศึกกับอิหร่านจนทำให้อยู่ กลางทะเลกันเป็นเวลานานตอนนี้ส่งผลให้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยเขาตัดสินใจพิจารณาส่งเรือบรรทุกเครื่องบินที่อยู่ในแปซิฟิกอีกลำหนึ่งไปประจำการที่ตะวันออกกลางนะคะฟังแล้วมันก็

0: จจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของการสับเปลี่ยนกำลังพลแต่ว่าคุณทิพย์ตะวันทำไมมันถึงกลายเป็นประเด็นขึ้นมาล่ะ
1: คือลำพังแค่ในตอนนี้นะคะสหรัฐมีเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์อยู่ในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยเพียงแค่ลำเดียวเท่านั้นการส่งไปแบบนี้ก็เท่ากับว่าไม่มีทำให้ไม่มีเรือที่ภูมิภาคนี้เลยหลายฝ่ายกังวลค่ะว่าความเคลื่อนไหวนี้อาจจะทำให้กระทบกับการวางยุทธศาสตร์ของสหรัฐด้วยหรือไม่นะคะคุณผู้ชมคะตอนโดนัลด์ทรัมป์นั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงแรกๆเนี่ยผู้นำคนนี้เคยยกให้เอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญรองจากซีกโลกตะวันตกที่เป็นหลังบ้านของสหรัฐเองนะคะแต่การกระทำของรัฐบาลทรัมป์ในตอนนี้ดูจะตรงกันข้ามกับคำประกาศในอดีตค่ะแม้ว่าผู้นำสหรัฐจะตอบสื่อแบบปัดๆนะคะว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ไม่ได้ทำภารกิจในตะวันออกกลางนานขนาดนั้นแต่ท่าทีนี้ก็ไม่ได้ช่วยลดทอนความกังวลเรื่องสภาพความเป็นอยู่ของทหารเรือบนเรือลำดังกล่าวลงไปได้เลยค่ะโดยสื่อสายทหารรายงานว่าสภาพจิตใจของทหารเรือย่ำแย่นะคะและบางคนพยายามฆ่าตัวตายด้วยเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้ค่ะเริ่มออกเดินเรือทำภารกิจตั้งแต่เมื่อวันที่21พฤศจิกายนปีที่แล้วก่อนถูกสั่งให้ไปสนับสนุนการทำสงครามสหรัฐอิหร่านในเดือนมกราคมซึ่งทำให้เรือลำนี้ทำภารกิจมาแล้วมากกว่า260วันหรือเกือบ9เดือนเต็มค่ะโดยในระหว่างนั้นเคยได้แวะเทียบท่าเรือในช่วงเวลาสั้นๆเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นเองคุณผู้ชมท่ามกลางเสียงวิจารณ์หนาหูนะคะรัฐบาลสหรัฐก็เลยตัดสินใจว่าจะสั่งเคลื่อนกำลังกองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George Washington ไปรับหน้าที่ในตะวันออกกลางแทนค่ะสหรัฐมีเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ทั้งหมด11ลำด้วยกันซึ่งมากกว่ากองทัพเรือจีนอังกฤษอินเดียฝรั่งเศสอิตาลีและสเปนรวมกันซะอีกนะคะแต่ตามปกติแล้วสหรัฐจะนำเรือออกทำภารกิจประมาณ 5-6 ลำเท่านั้นส่วนที่เหลือเนี่ยถ้าไม่เทียบท่าอยู่ในสหรัฐก็จะถูกส่งไปซ่อมบำรุงค่ะแต่จากข้อมูลพบว่าตอนนี้สหรัฐมีเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์อยู่เพียงแค่3ลำเท่านั้นที่ประจำการอยู่นะคะโดย USS Abraham Lincoln และ USS GeorgeHW Bush ทำภารกิจอยู่ในทะเลอาหรับค่ะสนับสนุนการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มูซแล้วก็ทำศึกกับอิหร่านส่วน USS George Washington อยู่ในแปซิฟิกตะวันตกนะซึ่งตอนนี้กำลังเดินทางไปยังตะวันออกกลางโดยจะถือเป็นการทำภารกิจในภูมิภาคดังกล่าวเป็นครั้งแรกในรอบมากกว่า20ปีค่ะคุณผู้ชมการโยกเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George Washington ไปทำภารกิจในตะวันออกกลางจะทำให้ไม่มีเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอยู่ในแปซิฟิกตะวันตกเป็นเวลาอย่างน้อยๆนานหลายสัปดาห์นะคะจนกว่าเรือ USS Theodore Roosevelt จะเริ่มออกเดินทางจากซานดิเอโกในแคลิฟอร์เนียในเดือนกันยายนนี้จริงๆเหตุการณ์ในลักษณะนี้ค่ะเคยเกิดขึ้นมาก่อนในปี2024ซึ่งเอเชียแปซิฟิกในตอนนั้นเนี่ยไร้เงาเรือบรรทุกเครื่องบินอเมริกันนะคะหลังจากสหรัฐส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ไปเสริมทัพในตะวันออกกลางเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากฮูตีในเยเมนที่สกัดการเดินเรือพาณิชย์ในทะเลแดงเพื่อตอบโต้กรณีที่อิสราเอลทำสงครามในกาซาค่ะในด้านหนึ่งการเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ซ้ำๆเนี่ยไม่เป็นผลดีกับการวางยุทธศาสตร์ของสหรัฐในเอเชียแปซิฟิกเลยนะคะเนื่องจากอาจจะทำให้พันธมิตรในภูมิภาคนี้ไม่เชื่อใจรู้สึกว่าสหรัฐให้ความสำคัญกับศึกอิหร่านมากกว่าหรืออาจจะมองว่าสหรัฐพร้อมทิ้งเอเชียแปซิฟิกได้ทุกเมื่อซึ่งช่องว่างนี้ค่ะอาจจะเปิดทางให้จีนเข้ามาหาประโยชน์ได้ค่ะแม้ว่าตอนนี้สหรัฐจะมีเรือบรรทุกเครื่องบินทำภารกิจอยู่แค่3ลำแต่ถ้าเป็นไปตามกำหนดการปกติในปี2026นี้นะจะมีเรือถูกส่งออกไปทำภารกิจ4ลำด้วยกันได้แก่ USS Theodore Roosevelt นะคะที่คาดว่าจะถูกส่งไปตะวันออกกลางแทน USS George Washington ซึ่งจะเปิดทางให้เรือลำดังกล่าวกลับไปประจำการต่อที่แปซิฟิกได้ขณะที่เรืออีก3ลำคาดว่าจะทยอยได้รับคำสั่งให้ทำภารกิจภายในสิ้นปีนี้ปี2027ค่ะสหรัฐเนี่ยน่าจะส่ง USS Gerald R. Ford ออกทำภารกิจอีกครั้งนะคะหลังจากที่ทำสถิติประจำการในทะเลยาวนานที่สุดนับตั้งแต่สงครามเวียดนามขณะที่ในปีหน้ามีการคาดการณ์ค่ะว่ากองเรือกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยน่าจะได้รับมอบเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่ USS John F. Kennedy แทนเรือลำเก่าที่จะปลดระวางนะคะซึ่งตามกฎหมายของสหรัฐแล้วเนี่ยกองทัพเรือจะต้องมีเรือบรรทุกเครื่องบินพร้อมใช้งาน11ลำด้วยกันค่ะถ้าประเมินจากตารางงานทั้งหมดที่กล่าวมานั่นหมายความว่าสถานการณ์ติดๆขัดๆที่มีเรือบรรทุกเครื่องบินไม่พอใช้แบบนี้เนี่ย

0: าจะเกิดขึ้นไม่นานนะคะแต่นักวิเคราะห์จำนวนหนึ่งวิจารณ์ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความไม่พร้อมของสหรัฐและการขาดการวางแผนในการทำศึกอิหร่านเนื่องจากไม่ได้มีการปรับตารางการซ่อมบำรุงและตารางภารกิจของเรือบรรทุกเครื่องบินแต่ละลำจนทำให้มีเรือหลายลำเทียบท่าอยู่ในสหรัฐขณะที่ปัจจุบันกองทัพเรือสหรัฐเพิ่มจำนวนวันของการประจำการเรือบ่อยครั้งมากขึ้นนะคะจากเดิมที่กำหนดเอาไว้ที่7เดือนอย่าง USS Gerald R. Ford เนี่ยตระเวนทำภารกิจทั้งการจับกุมตัวนิโคลัสมาดูโรในเวเนซุเอลาและทำสงครามอิหร่านจนต้องอยู่กลางทะเลนานถึง11เดือนค่ะกว่าจะได้กลับสหรัฐเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยนอกจากจะดึงความสนใจของรัฐบาลสหรัฐแล้วยังดึงทรัพยากรของกองทัพสหรัฐออกไปจากเอเชียแปซิฟิกด้วยทั้งกองเรือบรรทุกเครื่องบินและอาวุธต่างๆนะคุณจชตาคุณพึ่งนภาก่อนหน้านี้เองสหรัฐก็ย้ายระบบป้องกันภัยทางอากาศออกจากเกาหลีใต้ไปที่ตะวันออกกลางด้วยก็สร้างความกังวลใจให้กับเกาหลีใต้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณทิศตะวันค่ะ
2: ค่ะ
1: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.นั้นมีการปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจไทยค่ะพร้อมกับเตือนด้วยนะคะว่าการใช้เงินงบประมาณในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณนิชมนโลหะขจรพันธ์ค่ะ

0: เศรษฐกิจไทยไตรมาส2ที่โตได้ดีกว่าคาดทำให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปรับเพิ่มคาดการ GDP ปีนี้ขยายตัวได้ที่ร้อยละ 2.2 ค่ะเศรษฐกิจไตรมาส2ขยายตัวที่ร้อยละ 1.9 นะคะสูงกว่าที่เคยคาดการไว้ทำให้สภาพัฒน์ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2569จากร้อยละ2มาเป็นร้อยละ 2.2 จากการขยายตัวของการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะการอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือนก็ขยายตัวเช่นเดียวกันแต่ยังคงต้องจับตาความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกทั้งสถานการณ์ตะวันออกกลางรวมไปถึงภาษีนำเข้าของสหรัฐนะคะในขณะที่ปัจจัยในประเทศเองหนี้ครัวเรือนก็ยังคงอยู่ในระดับสูงค่ะแม้ว่ากำลังซื้อยังคงเปราะบางนะคะแต่เลขาธิการสภาพัฒน์ย้ำว่ามาตรการไทยช่วยไทยพลัสควรจะมีเฟส2หรือไม่ยังคงต้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะและการใช้จ่ายก็ควรจะต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเตรียมรับมือกับความเสี่ยงในระยะข้างหน้าค่ะ
1: ช่วงถัดไปควรจะมีไหมเนี่ยผมว่าต้องมอนิเตอร์ตัวเลขรายเดือนนิดนึงก่อนครับว่าเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ครับว่าการใช้จ่ายเงินตามพ.ร.ก.ที่ได้มีการออกมาแล้วเนี่ยนะครับต้องใช้จ่ายคงต้องมีการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังและก็ตรงเป้าที่สุด
0: แรงหนุนจากไทยช่วยไทยพลัสทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2นะคะในขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นภาคธุรกิจทำสถิติต่ำสุดในรอบ3ปีค่ะเนื่องจากภาคธุรกิจยังคงมองว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นการท่องเที่ยวโตไม่โดดเด่นและกำลังซื้อที่ยังเปราะบางค่ะ
2: ยกเว้นสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันของภาคเหนือภาคใต้ที่ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยแต่ว่ามันปรับตัวดีขึ้นประมาณ 0.1 จุดเท่านั้นเองทั้ง2ภาคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าดัชนีความเชื่อมั่นของหอการค้าไทยที่เป็นภาคธุรกิจเนี่ยอยู่ในช่วงต่ำสุดในรอบ3ปีหรือว่า35เดือนนะครับการที่ดัชนีต่ำเนี่ยก็คงจะมาจากสาเหตุสำคัญที่เราจะเห็นนะครับอยู่ประมาณ4ประการก็คือ1กำลังซื้อเปราะบาง
0: นอกจากนี้ยังมีปัญหาสินค้าทุ่มตลาดต้นทุนการผลิตและราคาพลังงานที่ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกระทบกับสภาพคล่องนะคะในขณะที่การเข้าถึงสินเชื่อก็ยังมีปัญหาค่ะคุณพฤณภาคุณจีรชาตาคะสภาพัฒน์ยังเสนอแนวทางการบริหารนโยบายในช่วงที่เหลือของปีนะคะยังคงต้องเน้นการดูแลภาคการเกษตรขับเคลื่อนการลงทุนรวมไปถึงเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางค่ะ
3: ค่ะขอบคุณคุณนิชมนค่ะการสู้รบชายแดนด้านจังหวัดตากระหว่างทหารเมียนมากับฝ่ายต่อต้านยังเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะล่าสุดกองทัพเมียนมาพยายามส่งเสบียงทางอากาศเพื่อช่วยทหารภาคพื้นดินบุกโจมตีฝ่ายกะเหรี่ยงค่ะกองทัพเมียนมาใช้เครื่องบินพยายามส่งเสบียงทางอากาศเพื่อช่วยทหารภาคพื้นดินบริเวณบ้านมินลาป่านและบ้านผาลูน้อยอำเภอเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงและบ้านแม่กวนเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดและบริเวณฐานที่ชาแหล่ตรงข้ามบ้านวาเล่ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากเพื่อแก้ปัญหาการส่งเสบียงอาหารทางภาคพื้นดินเนื่องจากเกรงว่าจะถูกฝ่ายทหารกะเหรี่ยงซุ่มยิงส่วนสถานการณ์สู้รบระหว่างทหารกองทัพกะเหรี่ยงเคน LA กับฐานเมียนมายังเกิดขึ้นต่อเนื่องค่ะโดยฐานเมียนมายังคงยิงใส่ที่มั่นฝ่ายกะเหรี่ยงด้วยอาวุธหนักและยังมีการปะทะกันด้วยอาวุธประจำกายรวมถึงการใช้โดรนโจมตีใส่กันบางครั้งเสียงระเบิดดังไกลมาถึงฝั่งไทยมีรายงานว่าฐานเมียนมาพยายามเข้าไปยึดที่มั่นฝ่ายกะเหรี่ยงและมีการปะทะกันด้วยอาวุธประจำกายขณะที่ยังคงมีกระสุนล้ำแดนเข้ามาถูกบ้านเรือนราษฎรไทยในพื้นที่บ้านห้วยมหาวงแต่ไม่มีผู้ใดได้รับอันตรายซึ่งบริเวณที่เกิดเหตุก็จะเป็นจุดเดิมๆที่อยู่ในวิถีกระสุนจากการปะทะกันทำให้ฐานเฉพาะกิจราชมนูและหน่วยงานด้านความมั่นคงยังต้องวางกำลังตลอดแนวชายแดนเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
4: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณสุธาสินีค่ะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้เริ่มที่ผลงานของโปรกอล์ฟสาวไทยนะคะซึ่งโปรจีนถือว่าฟอร์มร้อนแรงทีเดียวมาเร่งเครื่องสุดท้ายแล้วก็คว้าแชมป์ได้สำเร็จนะคะในการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาค่ะสำหรับการแข่งขันกอล์ฟหญิง LPGA ทัวร์รายการ Portland Classic ที่โอเรกอนในสหรัฐอเมริกานะคะวันสุดท้ายโปรจีนอัธยาทิติกุลค่ะออกรอบในฐานะอันดับที่3ด้วยนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็งัดฟอร์มเก่งตี1อีเกิล8เบอร์ดี้เสียไป2โบกี้ทำวันเดียว8อันเดอร์ค่ะคะแนนรวม22อันเดอร์แซงคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองนะคะซึ่งนับเป็นแชมป์รายการที่3ในปีนี้แล้วก็เป็นแชมป์รายการที่10ของการเล่น LPGA ทัวร์และรับเงินรางวัลไป300,000ดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า10ล้านบาททีเดียวค่ะด้านโปรเปียโนอภิชยายุบลที่ออกรอบในฐานะผู้นำร่วมเธอก็ทำเพิ่มอีก5อันเดอร์นะคะจบอันดับที่2ร่วมคะแนนรวม21อันเดอร์เท่ากับโปรพราวชเนตตี้วรรณแสนนะคะส่งผลให้โปรไทยเหมาอันดับ1ถึง3ในศึก LPGA ทัวร์ได้เป็นหนแรกในประวัติศาสตร์ค่ะและหลังการแข่งขันโปรจิโนบอกว่าทุกแชมป์มีความหมายสำหรับเธอแล้วก็ดีใจที่สัปดาห์นี้โปรสาวไทยครองตำแหน่งท็อปในการแข่งขันค่ะ
1: ชัยชนะที่จินได้มาหรือทุกถ้วยที่จินได้มามีความหมายกับจินมากๆแต่ว่าจินรู้สึกว่ายิ่งจินได้มากเท่าไหร่ยิ่งจินยิ่งต้องพยายามมากขึ้นเท่านั้นน่ะจินรู้สึกว่ามันไม่มีวันไหนเลยที่ได้แล้วจินไม่พยายามอะไรเงี้ยจินรู้สึกว่าแบบทุกครั้งที่จินได้มามันก็แบบเสียอะไรไปเยอะมันจะมีครั้งที่จินรู้สึกว่ามั่นใจด้วยไม่ได้มั่นใจแต่ก็ได้มาจินแค่รู้สึกว่ามันคือการแข่งขันดีใจเอาจริงดีใจมากค่ะดีใจที่เหมือนแบบคนไทยได้อยู่ใน top of the leaderboard หมดเลยเชื่อว่าวีคนี้เป็นวีคที่คนไทยแฮปปี้มากคนเชียร์แฮปปี้ที่ได้ดูพวกเราแบบเหมือนแบบ lead เลยวีคนี้ก็คิดว่าเราจะทำหน้าที่ของตัวเองไปเรื่อยๆให้ leaderboard มันเป็นอย่างนี้ต่อไปอะไรเงี้ย
0: ก็อย่างที่เธอพูดนะคะเพราะว่านอกจาก3อันดับแรกแล้วก็ยังมีโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤกาแล้วก็โปรฮัทสุวิชยาวินิจฉัยธรรมที่จบอันดับ5ร่วมและ8ร่วมค่ะทำให้ทัวร์นาเมนต์นี้นะคะมีนักกอล์ฟหญิงไทยติดอันดับท็อป10มากถึง5คนและ4ปีหลังสุดก็มีสาวไทยมาคว้าแชมป์รายการนี้ไปแล้วถึง3คนด้วยกันนะคะคือนอกจากโปรจีนที่ทำได้ในปีนี้แล้วก็ยังมีโปรพราวชเนตตี้ที่ใช้แชมป์ในปี2023แล้วก็โปรเมมุริยาจุฑานุการก็ได้แชมป์ในปี2024ค่ะจากนั้นมาดูผลงานของนักสนุกเกอร์ไทยในการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพรอบรายการไชน่าโอเพ่นรอบชิงชนะเลิศนะคะนพพลแสนคำหรือว่าหมูปากน้ำมือ45ของโลกที่เข้าชิงรายการอาชีพโลกเป็นครั้งแรกแข่งขันในเซสชันแรกนั้นหมูปากน้ำเสมอกับมาร์คเชอร์บี้อดีตแชมป์โลก4สมัยจากอังกฤษ4ต่อ4เฟรมนะคะแต่ว่าเซสชันที่2เป็นเชอร์บี้ค่ะที่ออกคิวได้อย่างมั่นใจเอาชนะหมูปากน้ำไปได้ในที่สุด10ต่อ6เฟรมนะคะก็เลยทำให้หมูปากน้ำนั้นพลาดในการคว้าแชมป์อาชีพรายการแรกในชีวิตไปอย่างน่าเสียดายแต่ยังได้รับเงินรางวัลปลอบใจไปถึง 100,000 ปอนด์หรือว่ากว่า 4,500,000 บาทนะคะซึ่งถือเป็นเงินรางวัลจากการแข่งขันสูงที่สุดที่หมูปากน้ำทำได้ค่ะทัพนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะตอนนี้ออกเดินทางมุ่งสู่เทียนจินประเทศจีนเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันศึกชิงแชมป์เอเชียรายการนี้สำคัญค่ะเพราะว่ามีเดิมพันก็คือตั๋วโอลิมปิก

0: ปิกในปี2028นะคะทางด้านบีมพิมพิชยาแล้วก็โค้ดออสนะคะบอกว่าครั้งนี้สภาพร่างกายและจิตใจของนักกีฬานั้นมีความพร้อมมากที่สุดแต่ยังไงก็ตามค่ะขอมุ่งมั่นไปทีละนัดในการแข่งขันรายการนี้ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเดินทางไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสาวไทยไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียแข่งขันที่จีนนะคะโดยจะเริ่มแข่งขันก็คือ 21-30 สิงหาคมนี้รายการนี้มีความสำคัญอย่างมากค่ะเนื่องจากว่าทีมแชมป์จะได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปเล่นโอลิมปิกเกม2028ทันทีมีแฟนวอลเลย์มาส่งพวกเธอด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นของเหล่านักตบสาวไทยด้วยนะคะในครั้งนี้บีมพิมพิชยากกรำบีหลังคนสำคัญที่เคยผ่านสนามการคัดโอลิมปิกตั้งแต่ปี2016เผยว่านี่คือแมตช์สำคัญที่สุดของทุกปีค่ะเป็นแมตช์สำคัญที่ทุกคนเตรียมพร้อมที่จะแข่งขันให้ได้แล้วก็เธอก็มีบทเรียนมามากมายแล้วแต่ก็จะโฟกัสไปทีละเกมนะคะไม่กดดันตัวเองและจะไม่ประมาทออสเตรเลียในนัดแรกเด็ดขาดแม้ที่ผ่านมาจะเคยเอาชนะมาได้แล้วก็ตามยอมรับว่าผิดหวังจากอดีตก็จริงค่ะแต่ว่าต้องเดินหน้าต่อเพื่อเป้าหมายใหญ่ในขณะที่โค้ชออสกิตติพงษ์รัศดาเกรียงไกรที่เคยคุมทีมลุยศึกคัดโอลิมปิกในปี2012และ2016ก็บอกว่าทีมเตรียมงานกันมาตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วตอนนี้สภาพร่างกายและจิตใจของทุกคนพีคมากและสมบูรณ์ที่สุดการเดินทางล่วงหน้า2วันก็ยังได้เฝิงคุณนะคะซึ่งเป็นภรรยาของโค้ชออสเนี่ยแหละค่ะช่วยประสานงานเรื่องสนามฝึกซ้อมไว้ให้แล้ว
1: ก็ส่วนตัวหนูเองหนูก็อยากโฟกัสทีละเกมมากกว่าค่ะเพราะว่าเราไม่อยากจะกดดันว่าเราจะต้องเป็นแชมป์แล้วก็ได้ไปโอลิมปิกอยากให้โฟกัสทีละเกมชนะไปทีละเกมมากกว่าค่ะยังไม่เคยเจอกันเลยค่ะออสเตรเลียก็ไม่ได้เจอกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะก็จะไม่ประมาทค่ะเล่นกับทุกทีมก็ไม่อยากให้ประมาทค่ะภาพตอนนั้นคือที่ไปกับพี่เจษเซียนตอนนั้นคือเศร้ามากๆแต่ว่าตอนนี้เราก็โฟกัสในทาร์เก็ตใหม่แล้วค่ะเราก็ไม่ได้อยากเอาความทรงจำนั้นมาทำให้เราเจ็บปวดก็อยากให้มองเป้าหมายใหม่ว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็อยากจะทำเพื่อใครมากกว่าร
2: ายการชิงแชมป์เอเชียนะครับก็ถือว่าเป็นรายการที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเรานะครับเพราะมีความหมายในเรื่องของการคัดโอลิมปิกนะครับแล้วพวกเราก็มุ่งมั่นตั้งใจกันตั้งแต่ปีที่แล้วที่ได้กลับมาเป็นโค้ชเนี่ยก็ได้คุยกับนักกีฬาทุกคนว่าเราทำลองเทอมแพลนนิ่งช็อตเทอมแพลนนิ่งอันนี้ก็แผนที่เตรียมไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับพฤศจิกาปีที่แล้วนะยาวมาจนถึงตรงนี้นะทุกคนก็เดินไปตามแผนนะครับใน3แมตช์เนี่ยเป็นแมตช์ที่สำคัญสำหรับพวกเราเราจะพยายามทำสกอร์ทำพอยต์ของเราให้ดีที่สุดเพราะว่ามันมีผลในรอบ2ว่าใครจะเป็นที่1
0: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะคะรอบแรกจะประเดิมสนามวันศุกร์นี้นะคะ21สิงหาคมพบออสเตรเลียเวลา 13:00 นค่ะนัดที่2วันจันทร์ที่24สิงหาคมนะคะเจออินโดนีเซียเวลา 14:00 นและนัดสุดท้ายรอบแรกวันอังคารที่25สิงหาคมเจอคาซัคสถานนะคะเวลา 9:00 ตามเวลาประเทศไทยค่ะจริงการคัดโอลิมปิกในแต่ละครั้งนี่มีกติกาแตกต่างกันนะคะแล้วแต่ทาง FIVB เขาจะกำหนดมาในครั้งนี้นะคะก็เป็นการคัดของโซนทวีปก็คือเอเชียก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็จะได้ตั๋วใบเดียวนอกจากนั้นก็จะมีแรงกิ้งโลกด้วยที่เขาจะมาดูทีหลังนะคะแต่ว่าน่าเสียดายคือชิงแชมป์เอเชียนี้มีแค่หนึ่งเดียวนะคะต้องผ่านทั้งจีนและญี่ปุ่นก็ถือว่างานหนักของทีมชาติไทยนะคะมาดูแอคชั่นทูเดย์ค่ะไปดูลูกยิงไกลสุดสวยของอับเดลลาอูอาซานะคะเป็นประตูนํา 2-0 ของอาแจ็กซ์แต่ว่าสุดท้ายนั้นอาแจ็กซ์ก็โดนฮิเรวินตามตีเสมอ 2-2 พลาดการคว้าชัยชนะ2นัดรวดในฟุตบอลเอเรวิซิลีเอเรดิวิซีลีกของเนเธอร์แลนด์นะคะส่วนนี้ฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณคุณสุธาชินีค่ะ
1: ตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าปอส.ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายบินผีค่ะมีการเปิดเป็นบริษัททุนจดทะเบียนถึง400ล้านบาทแล้วขายใบกำกับภาษีปลอมเท่ากับเป็นการฉ้อโกงภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะความเสียหายต่อรัฐอยู่ที่ประมาณ360ล้านบาทค่ะตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปอส.พร้อมเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรร่วมเข้าตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหาในคดีฉ้อโกงภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการกระจายกำลังเข้าตรวจค้นทั้งสิ้น10จุดใน5จังหวัดค่ะทั้งในกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครราชสีมาสมุทรปราการและชัยภูมิจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้3คนการตรวจค้นทำขึ้นที่บ้านพักแล้วก็อาคารสำนักงานของกลุ่มผู้ต้องหาพบหลักฐานการกระทำความผิดเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับใบกำกับภาษี105ฉบับรายงานภาษีซื้อขายรายงานภาษีซื้อภาษีขาย12แฟ้มเอกสารการจัดส่งไปรษณีย์31แฟ้มเอกสารสัญญาจ้างการซื้อขายการโอนเงินสมุดบัญชีตราประทับบริษัทและอื่นๆอีกหลายรายการตำรวจเปิดเผยพฤติการว่าผู้ต้องหาร่วมกันออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ์ออกเอกสารดังกล่าวซึ่งพบว่าการกระทำความผิดของผู้ต้องหาแต่ละคนมีจำนวนหลายกรรมค่ะมีตัวแทนผู้ขายในชื่ออ้อรัฐาพร้อมหมายเลขโทรศัพท์เป็นเบอร์ผู้ติดต่อของหาลูกค้าในกลุ่มเครือข่ายที่เป็นกลุ่มปิดเป็นกลุ่มซื้อขายใบกำกับภาษีจากกลุ่มบุคคลและนิติบุคคลในเครือข่ายเมื่อระบุมูลค่าของสินค้าที่ต้องการซื้อในใบกำกับภาษีแล้วจะมีการชำระเงินไปยังบัญชีธนาคารของบัญชีม้าไปจนถึงมีการจัดส่งใบกำกับภาษีปลอมดำเนินการผ่านช่องทางไปรษณีย์ไทยใช้ชื่อบุคคลอื่นเพื่อเป็นการอำพรางตัวตนเจ้าหน้าที่สรรพากรแฝงตัวติดตามพฤติกรรมพบว่ายังมีผู้อื่นร่วมขบวนการพฤติการใช้บริษัทสำนักงานบัญชีดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นเงินจำนวน400ล้านบาทและปิดงบการเงินโดยยื่นรายได้กว่า300ถึง400ล้านบาทต่อปีเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของบริษัทจากพฤติการของกลุ่มเครือข่ายนี้เป็นการออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าหรือให้บริการกันจริงอันมีลักษณะเป็นการทำลายระบบภาษีมูลค่าเพิ่มที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและของประเทศและประชาชนในภาพรวมค่ะ
0: ช่วงนี้ติดตามพยากรณ์อากาศกันต่อค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้ไปจนถึงวันที่20สิงหาคมนี้นะคะภาคเหนือภาคอีสานมีฝนเพิ่มขึ้นอีกนะคะและจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะบางจุดจะตกหนักมากในบางแห่งเสี่ยงท่วมในขณะที่ภาคเหนือภาคอีสานนะคะรวมถึงอีกหลายอำเภอนะคะกำลังมีความเสี่ยงต่อเนื่องอยู่ค่ะมาเช็คพื้นที่กันหน่อยนะคะเนื่องจากว่าในระยะนี้ประเทศไทยนั้นยังคงมีร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือตอนบนรวมถึงพื้นที่ทางภาคอีสานนะคะตอนบนในขณะที่ระยะนี้ประเทศไทยมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้อยู่นะคะจังหวัดที่น่าจับตาและหลายอำเภอที่จะเสี่ยงภัยน้ำท่วมนะคะในระยะนี้เพราะว่ามีฝนสะสมมากกว่า200มิลลิเมตรและมีฝนตกหนักติดต่อกันนะคะในหลายจุดได้แก่จังหวัดตราดค่ะจังหวัดตราดมี2อำเภอเสี่ยงภัยน้ำท่วมนะคะได้แก่อำเภอคลองใหญ่และอำเภอเมืองตราดต่อมาพื้นที่ทางภาคเหนือได้แก่ที่จังหวัดตากนะคะอยู่ที่อำเภออุ้มผางช่วงนี้น้ำเยอะมากๆเลยนะคะต่อมาเป็นจังหวัดกาญจนบุรีแถวๆสังขละบุรีและอำเภอทองผาภูมิมีความเสี่ยงฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันชวนคุณผู้ชมมาดูแผนที่ฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้ากันหน่อยนะคะจะพบว่าแนวโน้มของฝนวันที่17สิงหาคมฝนยังคงกระจุกตัวมากสุดนะคะพื้นที่ทางภาคอีสานค่ะสีเหลืองสีส้มนะคะที่คุณผู้ชมเห็นในแถบนี้อยู่บริเวณแนวชายฝั่งโขงค่ะตกหนักอาจจะเสี่ยงท่วมหากมีการตกแช่ถัดมาพอเป็นวันที่18สิงหาคมนะคะจะพบว่าสีส้มนะคะเพิ่มขึ้นมาในพื้นที่ที่เป็นภาคเหนือค่ะแถวๆน่านนะคะถัดมาแถวภาคอีสานนะคะล้ําเข้ามาแถวๆสกลนครนครพนมนะคะรวมถึงมุกดาหารแล้วก็อํานาจเจริญจังหวัดแถวริมฝั่งโขงเสี่ยงท่วมในอีกหลายจุดนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงบริเวณนั้นนะคะน้ำโขงก็จะหลากฝนก็จะตกหนักเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงของสถานการณ์แนวโน้มของฝนที่เกิดขึ้นนี้นะคะอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมหลักอย่างใกล้ชิดด้วยช่วงนี้ไปติดตามแนวโน้มสภาพอากาศในแต่ละภาคของไทยค่ะ

0: ณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในข่าวค่ำไทย PBS นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดคือจับตาสถานการณ์วันนี้นะคะเราทั้งสองคนผู้บรรยายภาษามือและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
2: อาหารไม่ใช่แค่อิ่มท้องแต่อิ่มเรื่องราวอิ่มวัฒนธรรมอิ่มความเป็นไทยวันเสาร์เวลา10นาฬิกาไขความลับที่ซ่อนอยู่ในอาหารหมักดองแดนกินดองวันเสาร์เวลา14นาฬิกา5นาทีรู้จักชุมชนเข้าใจวิถีผ่านวัฒนธรรมน้ำพริกทั่วไทยยกพลคนน้ำพริกปี2วันเสาร์เวลา17นาฬิกา5นาทีปออันนบจะพาไปเปิดศึกประชันฝีมือของเชฟชาวบ้าน
3: อร่อยมาก
2: กับสูตรลับประจำถิ่นจากทุกภูมิภาคทั่วไทยสมรภูมิปิ่นโตวันอาทิตย์เวลา7นาฬิกา10นาทีเข้าครัวสนุกสุกอาหารสร้างสรรค
0: ์เย็นนี้
4: แล้วได้รู้จักไหมคืออะไร
5: เมี่ยง
2: เรียนรู้เรื่องราวหลากหลายหม้อข้าวหม้อแกง
4: น้ำปลา
2: วันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาค้นหาความลับถอดรหัสความอร่อยของศาสตร์จากการปรุงคุกคัลเจอร์ภูมิใจไปกับอาหารไทยหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
6: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะเที่ยงวันนี่คือช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติคุณค่ะเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งชุมนุมใหญ่ค้านการขยายพื้นที่ EC มายังปราจีนบุรียก6เหตุผลหวั่นซ้ำรอยเดิมแหล่งมลพิษกระทบศักยภาพพื้นที่เชื่อ

จีนพัฒนาได้ด้วยเศรษฐกิจสุขภาพและเกษตรอินทรีย์ไม่ต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมหนักเปิดสถิติความรุนแรงในโรงเรียนส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนท่ามกลางข่าวความรุนแรงย้อนมองมาตรการดูแลสุขภาพใจในโรงเรียนไทยมีแล้วแต่ทำอย่างไรให้ได้ผล

0: ประเด็นแรกวันนี้นะคะเราจับตาไปที่การเคลื่อนไหวของเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งค่ะนัดชุมนุมใหญ่กันที่บริเวณศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเพื่อคัดค้านการขยายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC มายังจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเหตุผลสำคัญของการออกมาคัดค้านครั้งนี้ไปจนถึงความคืบหน้าของการเคลื่อนไหวในครั้งนี้คืออะไรเราจะไปติดตามบรรยากาศสดนะคะจากคุณทัศนีประกอบบุญนะคะก่อติดพื้นที่อยู่ที่ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีนะคะคุณทัศนีเชิญค่ะ
1: ค่ะคุณบุษรินเคลื่อนไหวของชาวปราจีนบุรีไม่ใช่ครั้งแรกนะคะก่อนหน้านั้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนเนี่ยพวกเขาได้ไปปักหลักกันที่ทำเนียบรัฐบาลมาแล้วนะคะและเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาก็ไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยค่ะเพื่อที่จะคัดค้านการนำ EEC ขยายมายังจังหวัดปราจีนบุรีค่ะและที่สำคัญมันก็สืบเนื่องมาจากการที่สถาบันวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาเชิงนโยบายนะคะต่อคณะกรรมการ EEC หรือที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานนั้นนะคะโดยมีมติให้ขยายพื้นที่ EEC มายังปราจีนบุรีนั่นเองค่ะนี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่พวกเขากังวลว่าหากคณะกรรมการ EEC นะคะยืนตามข้อเสนอนี้นะคะก็จะต้องส่งต่อไปยังคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาอนุมัติพวกเขาจึงกังวลเพราะว่าเห็นบทเรียนที่เกิดขึ้นนะคะจากผลกระทบใน3จังหวัด EEC มาแล้วที่สำคัญจังหวัดปราจีนบุรีเองเป็นจังหวัดที่เดินหน้าในเรื่องของอาหารปลอดภัยเรื่องของสมุนไพรนะคะแล้วก็เกษตรอินทรีย์เป็นครัวของโลกด้วยหากเดินหน้าในเรื่องการขยายอุตสาหกรรมที่จะส่งผลกระทบมาก็จะส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนในพื้นที่นั่นเองค่ะเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งนะคะได้นัดรวมตัวกันที่หน้าศาลากลางจังหวัดจันปราจีนบุรีตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะเพื่อแสดงออกในการคัดค้านการขยายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC มายังจังหวัดปราจีนบุรีหลังยื่นรายชื่อประชาชน 11,207 รายชื่อเพื่อคัดค้านต่อนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาโดยได้ตั้งแถวหน้าประตูทางเข้าศาลากลางจังหวัดเรียกร้องนายวีรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเพื่อให้เปิดประตูให้ผู้ชุมนุมได้เข้าไปติดตามความคืบหน้าและรอคำตอบจากนายกอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีด้วยการแสดงละครล้อเลียนที่ใช้ชื่อชุดอย่ามัวรอรับทุนจากจีนค่ะโดยประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน GI นะคะต่างย้ำเหตุผลสำคัญของการออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้เนื่องจากเห็นบทเรียนใน3จังหวัด EEC คือชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราค่ะที่เผชิญปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำและวิถีชีวิตชุมชนจากมลพิษอุตสาหกรรมนะคะขณะที่จังหวัดปราจีนบุรีเองเป็นจังหวัดที่มีต้นทุนศักยภาพและวางเป้าหมายยุทธศาสตร์สำคัญของอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการยกระดับสินค้าเกษตรพืชผักผลไม้ปลอดภัยและเมืองสมุนไพรดังนั้นการขยายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC มายังจังหวัดจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการเกษตรแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมที่ต้องเผชิญกับมลพิษอุตสาหกรรมที่ไร้การควบคุมเดี๋ยวลองไปฟังเสียงตัวแทนกลุ่มปราจีนเข้มแข็งค่ะ
2: แต่จะเห็นว่าตอนนี้มันเต็มไปหมดแล้วทั้งจันทบุรีทั้งอะไรเจอหมดขยะพิษทั้งนั้นกระจายไปทั่วไม่มีการไม่มีข้อกฎระเบียบว่าตรงนี้ได้ตรงนี้ไม่ได้อันนั้นได้ไม่ได้อะไรเงี้ยคือทิ้งหมดเกลื่อนกาดแล้วก็ขบวนการกลไกของรัฐเนี่ยจัดการไม่ได้เลยจัดการไม่ได้เลยละเกะละกะเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเพราะนั้นแหล่งน้ำแหล่งอาหารแหล่งเกษตรอินทรีย์ของพวกเรามันปนเปื้อนแน่นอนนะคะพวกเราเพราะผลผลิตของพวกเราเนี่ยครอบครัวหนึ่งบางครอบครัวเนี่ยมีรายได้จากการทำเกษตรนะคะที่เดิมเนี่ยแทบไม่มีรายได้

รวมกันในครอบครัวทำอินทรีย์เนี่ยมีรายได้เดือนหนึ่ง30,000กว่าก็มีแล้วเราจะส่งต่อการเป็นเกษตรกรการเป็นชาวสวนการเป็นทุเรียน GI ให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานเราได้อย่างไรนั่นแหละคือปัญหาสำคัญทุกอย่างจะล่มสลายหมดเราไม่ต้องไปคาดหวังเรื่องไอ้ทุเรียน GI หรือว่าเกษตรอินทรีย์หรอกแค่จะปลูกผักกินข้างรั้วบ้านเนี่ยเรายังต้องมีคำถามตัวโตๆในใจเราเลยว่าเอ้ยมันปลอดภัยไหมเนี่ย

0: เป็นแหล่งรองรับและกําจัดของเสียจากพื้นที่อุตสาหกรรมหลักในภาคตะวันออกโดยไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาและเยียวยา3การศึกษายังคงขาดความเหมาะสมขาดความรอบด้านและ4กฎหมาย EEC นั้นเอื้อประโยชน์ของกลุ่มทุนมากกว่าการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสิทธิชุมชนและวิถีชีวิตประชาชน5การขยายพื้นที่ EEC เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินทําให้คนท้องถิ่นสูญเสียที่ดินทํากินและวิถีชีวิตดั้งเดิมและ6นะคะความต้องการใช้น้ําของภาคอุตสาหกรรมนําไปสู่การสร้างเขื่อนสูญเสียต่อป่าต้นน้ําความหลากหลายทางชีวภาพและคุณค่ามรดกโลกนั่นเองค่ะพวกเขายังคงยืนยันเหตุผลสําคัญใน6ประการนะคะที่ออกมาคัดค้านการขยายปราจีนบุรีเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือว่า EEC นั่นเองค่ะและที่สําคัญเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะล่าสุดก็คือนายอํานาจระวีวรรณซึ่งเป็นส.ส.จังหวัดปราจีนบุรีนะคะได้ขอมาเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะโดยบอกว่านายกรัฐมนตรีนั้นก็ย้ําว่าไม่ได้เดินหน้าในเรื่อง EEC แล้วนะคะแล้วก็อยากให้มาถามกับกลุ่มผู้ชุมนุมและก็ชาวปราจีนบุรีว่าอยากมีแผนพัฒนาเดินหน้าไปทิศทางใดนะคะแต่ทันทีค่ะทางกลุ่มผู้ชุมนุมเองก็ตอบกลับในทันทีนะคะว่าพวกเขาไม่ต้องกําหนดแผนยุทธศาสตร์จังหวัดอะไรใหม่แล้วเพราะว่าแผนนั้นค่อนข้างที่ชัดเจนนะคะในการเดินหน้าเรื่องของเกษตรอินทรีย์อาหารปลอดภัยและเมืองสมุนไพรรวมไปถึงการท่องเที่ยวในเชิงนิเวศทรัพยากรพวกเขาต้องการอยากได้คําตอบก็คือการรอคําตอบจากนายกรัฐมนตรีที่เป็นลายลักษณ์อักษรเซ็นลายเซ็นกลับมาว่าได้มีการยกเลิกปราจีนออกจากพื้นที่ EEC แล้วนั่นเองค่ะนี่พวกเขายังคงปักหลักชุมนุมนะคะแล้วก็หลังจากนี้ยังรอคําตอบจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเพื่อที่จะขอเข้าไปรอติดตามคําตอบและหนังสือจากนายกรัฐมนตรีที่ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีหากยังไม่ได้คําตอบนะคะพวกเขาก็บอกว่าจะปักหลักอย่างไม่มีกําหนดนั่นเองค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณทัศนีด้วยนะคะขออภัยคุณผู้ชมสําหรับสัญญาณที่ขาดหายไปบางช่วงด้วยนะคะโดยสรุปแล้วก็คือทั้งเรื่องของศักยภาพด้านเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจสุขภาพที่สามารถต่อยอดและพัฒนาได้นี่คือ1ใน6เหตุผลสําคัญเลยนะคะที่ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยไม่ต้องการอุตสาหกรรมหนักเพราะว่ากังวลค่ะว่าถ้าหากมีการขยาย EC จะทําให้การใช้ที่ดินเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยและที่สําคัญจะไปกระทบกับศักยภาพเดิมที่มีอยู่นะคะคุณอนุสาพรมออสค่ะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะชวนมองปราจีนผ่านผลไม้ GI รวมถึงสมุนไพรด้วยนะคะที่หล่อเลี้ยงคนในจังหวัดปราจีนบุรีลองดูภาพรวมเรื่องนี้กันค่ะ
2: ขนาดไม่มี EC พูดง่ายๆแค่นิคม34เนี่ยเขาปล่อยมาตรงนี้จะดำหมดเลยคนเขียวๆจะดำหมดเลยนะลูกหนึ่งอ่ะ90บาทพี่ดูด้วยตาเปล่าเนี่ยพี่ส่งออกได้หมดเลย90 90ลูกนึงนะ
3: ชาวสวนส้มโอในพื้นที่ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีสะท้อนความกังวลต่อมลพิษในสิ่งแวดล้อมที่อาจจะกระทบต่อส้มโอที่ปลูกหากอนาคตปราจีนบุรีต้องกลายเป็นหนึ่งในพื้นที่อุตสาหกรรมภายใต้ EEC ไม่เพียงมลพิษปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมกระทบต่อผลผลิตแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือเกษตรกรอาจจะไม่หลงเหลือที่ดินให้ทำกินด้วย
2: เห็นที่มันตัดเป็นช่องๆๆคือเมื่อก่อนนี่เป็นส้มโอหมดเลยหน้าบ้านพี่นี่ก็ส้มโอน
4: ะ
2: แต่ตอนนี้คือมันมีนิคมเข้ามาหรือจะเห็นต้นยูคาลิปตัสนั่นก็คือโดนซื้อที่ไปแล้วซึ่งมันทำให้พื้นที่เราลดน้อยลงมากจาก400ไร่เหลือ124ไร่ภายระยะเวลาแค่10ปีคิดดูอนาคตอีกข้างหน้าถ้า EC มาเนี่ยมันคาดว่าน่าจะลดลงเพราะว่าติดกันนิคมเนี่ยพื้นที่ตอนนั้นมันล้านกว่าบาท2ล้านบาทตอนนี้3ล้านบาทถึงหรือ4ล้านบาทต่อ1ไร
5: ่ถ้าสมมติ EEC เข้ามาใกล้ขนาดนี้มันจะกระทบกับพืชผลของเราไหมคะกังวลไหมคะ
2: กังวลไหมขนาดไม่มี EC พูดง่ายๆแค่นิคม34เนี่ยเขาปล่อยมาตอนนี้ช่วงนี้เขายังไม่ปล่อยเขาปล่อยมาตรงนี้จะดำหมดเลย
3: นอกจากส้มโอผลไม้ขึ้นชื่อของปราจีนบุรีที่นี่ยังมีทุเรียนที่ต่างได้รับการขึ้นทะเบียนบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
6: ทุเรียน GI ก็คือเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สถานที่ตรงนี้ที่ปลูกทุเรียนเนื้อจะเป็นแบบนี้เปลือกจะเป็นแบบนี้หนามจะเป็นแบบนี
5: ้มันคล้ายๆกับเป็นการจดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอะไรประมาณนั้นไหม
6: ใช่ครับแต่ก่อนที่เราจะ

0: จดทรัพย์สินทางปัญญาได้มันต้องผ่านอะไรนะ GAP ไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นทุเรียนที่ปลอดภัยปลอดสารเคมีทั้งหมด
1: หากมีโรงงานเข้ามาตั้งเพิ่มในพื้นที่ชาวสวนทุเรียนก็กังวลว่าดินน้ำอากาศอาจปนเปื้อนนี่คือภัยคุกคามที่อาจทำให้สัญลักษณ์ GI ไม่ได้ถูกใช้การันตีอยู่บนผลผลิตอีกต่อไป
0: ถ้าเป็นอุตสาหกรรมคืออย่างพวกเราเนี่ยทำเกษตรก็ถ้าเกิดว่าเขามีการปล่อยพวกสารพิษพวกน้ำเสียพวกอะไรออกมาพวกนี้แล้วก็ผลไม้ของพวกเราเนี่ยเรามีชื่อของเราอยู่ตรงนี้มันก็คงจะไปลำบากเหมือนกันครับแรกๆเลยต้องโดนถอดอยู่แล้วเพราะว่าทุเรียนเราทุกลูกอยู่ในนี้เราทำมากับมือเนาะเรารู้ว่าเราทำอะไรไว้มั่งก็ถ้าเกิดว่าที่เราไม่ได้ทำเราเข้ามากับน้ำมากับอากาศอย่างเงี้ยเจอมาครั้งหนึ่งแล้วก็กำลังช่วงจะตัดทุเรียนเหมือนกันทำให้ผลไม้พวกเราในเขตเนี้ยในเขตกบิลบุรีนี่ขายไม่ได้เลยเพราะอยู่ในรัศมีอย่างมาตรฐานเขาเนี่ยของโรงงานเนี่ยอย่างทุกวันนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้มาตรฐานอยู่แล้วนะการตรวจสอบอ่ะไม่ได้ครบถ้วน
2: ช่อน
1: ปราจีนบุรียังมีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ขนาดใหญ่ถึง9ตำบลจากทั้งหมด14ตำบลในอำเภอกบิลบุรีพืชสมุนไพรผักและผลไม้ที่ปลูกได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรผู้นำด้านสมุนไพรของไทยและเป็นตลาดสำคัญสำหรับผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของชุมชนการเข้ามาของอุตสาหกรรมจึงดูสวนทางกับวิถีเกษตรอินทรีย
3: ์ในแง่ความเป็นอินทรีย์เนี่ยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมมันคนละขั้วกันเลยนะเขาจะใช้สารเคมีเขาจะปล่อยมลพิษออกมาหรือสิ่งเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมเช่นน้ำเสียนะคะพวกขยะต่างๆขยะทั้งขยะปกติขยะพิษอะไรต่างๆเหล่านี้พวกนี้ก็จะทำให้ทั้งดินทั้งน้ำเราปนเปื้อนนะคะแล้วก็อากาศก็จะเป็นควันพวกอะไรต่างๆซึ่งก็เป็นควันพิษคือเราคิดว่าวันนี้บ้านเราเนี่ยเราอยู่สบายเนาะเราอยู่สบายอากาศเราสบายอาหารเราสบายน้ำเราอยู่ได้พอได้เราก็ไม่ได้ขาดน้ำทุกคนก็มีน้ำที่จะปลูกผักนะคะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าวันนี้เราไม่จำเป็นต้องมีอุตสาหกรรม
1: อีกความกังวลคือเรื่องน้ำที่อาจนำไปสู่การผลักดันโครงการเขื่อนและระบบจัดการน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ที่มีเป้าหมายเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมมากกว่าการแก้ปัญหาของเกษตรกรดังนั้นสิ่งที่ชุมชนต้องการไม่ใช่การพัฒนาแบบเร่งรัดแต่คือการรักษาต้นทุนในพื้นที่ทั้งฐานทรัพยากรวิถีชีวิตและสิทธิของชุมชนต่อการกำหนดอนาคตของตัวเองออนอุตสาห์พรมออสไทย PBS รายงาน
4: คุณผู้ชมคะถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้นะคะการขยายพื้นที่ EC มายังจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยยังมีข้อถกเถียงด้วยนะคะแต่ก็เคยมีรายงานการศึกษาค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีความเหมาะสมหรือไม่ในช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะโดยทางคณะทำงานมองว่าทั้ง3จังหวัดเดิมยังไม่สามารถรองรับอุตสาหกรรมได้อย่างเพียงพอนะคะก็เลยมีแนวทางเรื่องของการขยายพื้นที่อย่างที่เราเห็นข้อถกเถียงกันนี่แหละค่ะในขณะเดียวกันตัวแทนของ EC ก็ยอมรับนะคะว่าถ้าหากใหญ่แล้วจำเป็นต้องมีการทำผังเมืองทำโซนนิ่งอุตสาหกรรมโซนนิ่งการเกษตรจัดระเบียบกันใหม่ทั้งหมดค่ะการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอครั้งที่1นะคะประชุมกันไปเมื่อวันที่20พฤษภาคมโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนั่งเป็นประธานได้รับทราบผลการศึกษามี4ปัจจัยหลักๆด้วยกันนะคะที่ทำให้จังหวัดปราจีนบุรีมีความเหมาะสมถ้าหากต้องขยายพื้นที่ EC โดยสรุปก็คือข้อแรกเขาบอกว่ามีความโดดเด่นด้านทำเลที่ตั้งผังเมืองและนิคมอุตสาหกรรมในการรองรับการลงทุนใหม่ได้ในอนาคตค่ะปัจจัยที่2นะคะมีโรงงานมากกว่า 25% อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายรวมไปถึงมีแรงงานทักษะสูงในระบบโรงงานอุตสาหกรรมด้วยปัจจัยที่3คือเป็นศูนย์กลางเมืองสมุนไพรเป็นเมืองเกษตรแปรรูปที่มีความโดดเด่นต่อยอดสู่อุตสาหกรรมการแพทย์แบบครบวงจรในอนาคตได้และปัจจัยที่4ก็คือมีโครงสร้าง างพื้นฐานด้านความพร้อมมีถนนที่เชื่อมโยงพื้นที่ EC ใกล้กับกรุงเทพมหานครรวมทั้งมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อไปยังท่าเรือสำคัญได้และมีถนนสายหลักสายรองนะคะรองรับการขนส่งหนักเชื่อมต่อไปยังท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือมาบตาพุดนอกจากจะมีความพร้อมด้านการโครงสร้างพื้นฐานอย่างที่เล่าไปแล้วนะคะยังมีทรัพยากรน้ำที่สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นเพราะมีแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่รองรับความต้องการการใช้น้ำได้ค่ะนี่เป็น4ปัจจัยนะคะที่ถูกแจงออกมาก่อนหน้านี้ส่วนเหตุผลที่ภาคประชาชนออกมาคัดค้านเพราะกังวลว่าจะทำให้ปราจีนบุรีกลายเป็นเมืองที่รองรับของเสียจากอุตสาหกรรมหลักรวมถึงเสี่ยงสูญเสียที่ดินเกษตรกรรมให้กับกลุ่มทุนด้วยเรื่องนี้มีตัวแทนจากฝ่าย EC นะคะที่มองว่าสามารถแก้ปัญหาได้ผ่านการจัดโซนิ่งอย่างเป็นระบบโดยแยกอุตสาหกรรมออกจากพื้นที่ทางการเกษตรค่ะ
2: ผมไม่หมายเพราะว่าปาจีนเนี่ยก็เหมาะสมแล้วก็สามารถที่จะแบ่งโซนิ่งว่าโซนิ่งนี้เป็นเกษตรเลยนะช่วยเขาได้เนาะไอโซนิ่งนี้ไออุตสาหกรรมนอกนิคมมันก็ช่วยสอดใส่กันสอดสายกันให้ดูให้ดีนะว่ามันมันเทาไหมมันดำไหมมันไปสมคบคิดกันมาหรือเปล่าหรือก็ไปแสวงหาประโยชน์แล้วจะมาตั้งไอเรื่องพวกนี้อันนี้มันต้องวางกฎระเบียบใหม่นะครับคือคนเนี่ยเข้าใจผิดเยอะเราต้องให้มีการจัดการทางด้านนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวเยอะเพราะอะไรมันจะได้อยู่ในมาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีปัญหาคืออุตสาหกรรมนอกนิคมที่ไปวิ่งกันเองไปเต้นกันเองไปแอบปล่อยน้ำเสียกันเองไปเป็นจีนเทาโรงงานอย่างเงี้ยมันอยู่นอกกำกับปัญหาที่มันเละเทะกันทั้งหลายเนี่ยมันอยู่อุตสาหกรรมนอกนิคมนอกเขตส่งเสริมนอกอะไรพวกนี้ทั้งนั้นอันนี้คือตัวปัญหาที่เราต้องไปแก้ให้ชัดเจนพอ 4.0 มันเป็นอุตสาหกรรมสะอาดแล้วมีประสิทธิภาพสูงแล้วคุณจะส่งออกไม่ได้เลยนะถ้าคุณไม่เข้า Green Transformation เนี่ยเพราะว่ากฎหมายระหว่างประเทศคือไม่มีใครเข้าไปเสี่ยงละ
4: มีข้อมูลด้วยนะคะว่าบอร์ด EC เสนอให้มีการจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมโดยเฉพาะแนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมการกำหนดแผนฟื้นฟูพื้นที่เดิมการจัดทำผังเมืองและการกำหนดพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมให้มีความชัดเจนค่ะจะเห็นว่ามุมมองจากฝั่ง EC และภาคประชาชนอาจจะยังสวนทางกันอยู่นะคะซึ่งอาจจะไม่ใช่การตั้งคำถามสำคัญว่าจะขยายหรือไม่แต่อยู่ที่ว่าจะสามารถจัดการปัญหาเดิมให้จบลงได้อย่างไรก่อนจะตัดสินใจเดินหน้าด้วยค่ะ

0: ู้ชมคะหลังจากเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนขึ้นนะคะก็นำมาสู่การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของโรงเรียนให้เป็นวาระแห่งชาติและถ้าหากย้อนดูไปดูปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความรุนแรงของเด็กและเยาวชนมาจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เด็กๆอยู่อย่างชัดเจนนะคะ
1: คำว่าพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยคือทำให้เด็กรู้สึกว่าเด็กมีตัวตนคือไปโรงเรียนแล้วรู้สึกว่าถึงเราจะเรียนไม่ได้เก่งมากแต่เราก็ดีในรูปแบบของเราแล้วก็ถูกยอมรับในรูปแบบของเราพื้นที่ปลอดภัยมันควรจะเป็นพื้นที่ที่เด็กสามารถส่งเสียงของตัวเองได้อะไม่ใช่ถามอะไรก็เมื่อกี้ครูก็สอนไปแล้วไงทำไมแค่นี้ฟังไม่เข้าใจอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้สึกปลอดภัยเนาะงั้นคำว่าโรงเรียนไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เชิงกายภาพแต่มันอาจจะเป็นความปลอดภัยในเชิงการที่เรามีตัวตนถูกยอมรับในความเป็นตัวตนของตัวเองแล้วก็การที่เสียงของเราได้ถูกได้ยินเด็กที่ทำร้ายคนอื่นเนี่ยเขากำลังเจ็บปวดกับอะไรสักอย่างหนึ่งมันไม่ใช่คำแก้ตัวให้มีความชอบธรรมในการบูลลี่คนอื่นเนาะเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งนี้เราจะไปแก้ปัญหาโดยการแค่ลงโทษให้จบไปแต่ถ้าเรารู้ว่าเด็กที่กำลังแกล้งคนอื่นจริงๆเขาแบกความเจ็บปวดบางอย่างอยู่คุณครูจะสามารถเข้าไปดูได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาน
0: ั่นคือนิยามความปลอดภัยนะคะที่ควรจะเกิดขึ้นในโรงเรียนค่ะถ้าเราลองดูสถิติความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเยาวชนในช่วงปี68ข้อมูลชุดหนึ่งน่าสนใจนะคะคุณผู้ชมจากกรมสนับสนุนการบริการสุขภาพพบว่าเยาวชนอายุ 7-25 ปีมีประมาณ 65.54% ก็เคยถูกบูลลี่และที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือ1ใน4ของผู้ถูกกลั่นแกล้งเคยมีความคิดทำร้ายตัวเองด้วยค่ะในขณะเดียวกันข้อมูลอีกชุดหนึ่งจากสภาองค์กรของผู้บริโภคพบว่ามีคนถึง 42% ที่เคยพบเห็นประสบการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะคะที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือระดับของความรุนแรง

0: ที่พบจากมากไปน้อยนะคะจะพบว่ามีการพูดจาทำร้ายจิตใจกันมากที่สุดเลย60กว่าเปอร์เซ็นต์รองลงมาคือทางกายการถูกตีนะคะถัดมาก็คือทางสังคมมีการล้อเลียนต่อหน้าคนหมู่มากและรวมถึงการโพสต์ด่าทอกันในโลกออนไลน์ด้วยค่ะมีข้อมูลจากสภาพัฒน์ด้วยนะคะที่สะท้อนให้เห็นถึงสาเหตุสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อคะแนนวัดผลระดับสากลอย่างพิซซ่าของเด็กไทยที่ลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะเด็กรู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่ออยู่ในโรงเรียนซึ่งประเด็นนี้ถือว่าเป็นอันดับที่น่ากังวลด้วยนะคะประเทศไทยสูงติดอันดับ4จากทั้งหมด75ประเทศที่เจอกับปัญหานี้ค่ะนักจิตวิทยาด้านเด็กนะคะก็ออกมาระบุว่าความรุนแรงเหล่านี้นะคะที่เด็กต้องเผชิญเฉพาะในโรงเรียนกำลังส่งผลต่อสุขภาพจิตของเด็กๆกระทบโดยตรงต่อการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมที่อาจจะส่งผลต่อการทำร้ายตัวเองทำร้ายผู้อื่นในขณะเดียวกันสภาพสังคมปัจจุบันก็ทำให้เด็กๆรู้สึกถึงความปลอดภัยได้น้อยลงมากๆด้วยค่ะคุณผู้ชมคะจะเห็นได้นะคะว่าความไม่ปลอดภัยในโรงเรียนไม่ใช่แค่การใช้อาวุธปืนหรือวัตถุอันตรายเท่านั้นนะคะซึ่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นหลายครั้งเป็นผลพวงมาจากปัญหาด้านสุขภาพจิตค่ะดังนั้นนะคะการหันมาดูแลสุขภาพจิตใส่ใจเรื่องของใจการภายในโรงเรียนเป็นสิ่งสำคัญของการใช้ตัดวงจรความรุนแรงในโรงเรียนได้เลยนะคะถ้าหากโรงเรียนสามารถช่วยดูแลใจเด็กๆได้ผ่านการรับฟังอย่างจริงใจที่เป็นหัวใจสำคัญที่เปิดโอกาสให้ทั้งเด็กทั้งครูสามารถระบายความรู้สึกต่อกันและกันได้และเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการแก้ปัญหาความรุนแรงด้วยไปติดตามเรื่องนี้กันค่ะจากคุณชนันยอดหงลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนพระฤทัยคอนแวนต์ดูกระบวนการรับฟังเรื่องนี้ค่ะ
1: หลังจากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงและการใช้อาวุธปืนในโรงเรียนทำให้หลายโรงเรียนเริ่มมีมาตรการคุมเข้มในเรื่องของความปลอดภัยมีการตรวจกระเป๋านักเรียนเพื่อดูว่ามีอาวุธหรือไม่แต่นั่นก็คือการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุครับการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุอยู่ที่การดูแลสุขภาพใจของผู้เรียนและตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ครับโรงเรียนแห่งนี้มีโมเดลในการที่จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยด้วยการเริ่มต้นที่สุขภาพใจของนักเรียนและกลไกในการรับฟังครับ
2: วีโอเวเริ่มจากผมเองเนี่ยเป็นฝ่ายปกครองตอนผมมารับตำแหน่งปกครองผมก็บอกครูต้องเปลี่ยนจากการใช้อำนาจเป็นการเขาเรียกสื่อสารแบบตรงไปตรงมาด้วยเหตุและผลจะทำให้เด็กเข้าใจแล้วก็ทำให้มีพื้นที่ที่แบบเขากล้าที่จะบอกเราเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ซึ่งพอไม่ห่างแล้วเนี่ยความไม่พอใจก็ลดลงการใช้อารมณ์ก็ลดลงเพราะว่าการฟังมันทำให้เชื่อมความสัมพันธ์ให้กับครูกับเด็กกับมนุษย์หรือกับเพื่อนกับเพื่อนได้ดีมากๆกลุ่ม Real Way Listen to You เนี่ยคือเริ่มต้นเนี่ยจากความคิดผมกับน้องคนหนึ่งที่ชื่อน้องนีน่านี่แหละเขาสนใจเรื่องของจิตวิทยาเขาจะเข้าคณะจิตวิทยาอยู่แล้วก็เลยมาคุยว่าเอ้ยเราจะทำกิจกรรมอะไรดีเพื่อจะให้เกิดกระบวนการสิ่งหนึ่งที่ผมใช้ในตอนนั้นเนาะก็คือให้เด็กๆทุกคนเนี่ยส่งเสียงผ่านการเขียนบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในห้องเรียนโดยไม่ต้องระบุชื่อเขียนแล้วก็ส่งสารนั้นถึงตัวแทนสายชั้นหรือเนี่ยกลุ่ม VLW เนี่ยเราก็เอาสิ่งนั้นมาวิเคราะห์กันซึ่งในฝ่ายปกครองเนี่ยผมมีประชุมทุกสัปดาห์อยู่แล้วแล้วก็ในฝ่ายปกครองแต่ละระดับชั้นเนี่ยก็จะไปประชุมครูในระดับของตัวเองว่าเราจะร่วมแก้ไขปัญหานี้ยังไงก็มีการอบรมครูปกครองแกนนำมีอบรมครูที่สนใจแล้วก็อบรมครูทั้งโรงเรียนอันนี้คือกระบวนการละที่จะติดตั้งเครื่องมือการฟังให้เขาเราเนี่ยเปิดอาสารับฟังเนี่ยอย่างปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็จะเปิดเป็นรูทีนเลยถึงความอึดอัดใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนหรือภาพรวมของชั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะนำปัญหานี้เนี่ยมาพูดคุยกันว่าเราโอเคเราแค่รับฟังเขาสบายใจใช่ไหมเขาโอเคแล้วใช่ไหมหรือถ้าไม่โอเคอ่ะเราจะส่งก่อเคสเนี้ยให้กับซิสเตอร์ที่เป็นนักจิตวิทยาหรือจะเป็นคุณครูที่ปรึกษาก่อนแล้วก็ชั้นสุดท้ายเนี่ยเราก็มีเคสบางเคสที่ต้องส่งต่อให้นักจิตวิทยาก
1: ระบวนการรับฟังถือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการฮีลใจและสร้างสุขภาวะทางใจที่ดีในโรงเรียนครับและเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาความแรงในโรงเรียนได้ทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งกายและใจไม่เพียงสำหรับนักเรียนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคุณครู และบุคลากรในโรงเรียนทั้งหมด

0: ด้วยครับ
1: คุณผู้ชมคะหลายครั้งเลยนะคะเราพูดถึงการแก้ปัญหาสุขภาพจิตในโรงเรียนและถามว่าประเทศไทยเรามีเครื่องมือไหมมีนะคะแต่ยังไม่ถูกใช้อย่างเต็มศักยภาพค่ะนักจิตวิทยาก็ให้คำแนะนำว่าการดูภาพรวมด้านสุขภาพจิตจะดูแค่เรื่องเด็กอย่างเดียวก็คงไม่ได้ต้องดูทั้งภาพรวมเลยตั้งแต่ระดับของสภาพจิตใจเด็กคุณครูผู้ปกครองที่บ้านด้วยรวมไปถึงสังคมภาพรวมด้วยนะคะทั้งหมดนี้คือรายการตรงประเด็นในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังตามช่องทางด้านล่างวันนี้ชั้นบุษรินยิ่งเกียรติคุณลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับเราไปติดตามการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะเกิดขึ้นในบางจังหวัดนะครับอย่างที่จังหวัดนนทบุรีหลังการเสียชีวิตของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐเวลานี้ก็ต้องเตรียมเลือกตั้งนายกอบจคนใหม่ครับวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครก็เริ่มมีการเปิดตัวผู้ที่คาดว่าจะลงชิงตำแหน่งกันแล้วนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่เองก็เตรียมคัดกรองคุณสมบัติของผู้สมัครป้องกันปัญหาด้านข้อกฎหมายครับวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหลังตำแหน่งว่างลงจากการเสียชีวิตของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐทางเจ้าหน้าที่อบจ.นนทบุรีได้จัดเตรียมสถานที่บริเวณห้องประชุมชั้น2อาคารสำนักงานอบจ.นนทบุรีเพื่อรองรับการสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง21สิงหาคมระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.พื้นที่รับสมัครจะถูกแยกออกจากจุดตรวจสอบคุณสมบัติพื้นที่สื่อมวลชนและพื้นที่สำหรับผู้ติดตามและผู้สนับสนุนเพื่อให้ขั้นตอนการรับสมัครเป็นไปอย่างมีระบบครับสำหรับผู้สนับสนุนและประชาชนได้จัดพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารขณะที่ผู้ติดตามผู้สมัครที่จะขึ้นไปบริเวณจุดรับสมัครก็จะจำกัดไม่เกิน5คนต่อผู้สมัคร1คนครับนอกจากการเตรียมสถานที่อบจ.นนทบุรียังจัดจุดตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครไว้ล่วงหน้าเพื่อลดปัญหาการสมัครที่อาจจะกระทบต่อคุณสมบัติภายหลังโดยเฉพาะหลักฐานเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งและหลักฐานการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย้อนหลัง3ปีตั้งแต่ปี2566ถึง2568ครับ
1: สำหรับสมัครในวันนี้นะครับก็ทางเราได้เตรียมจุดนะครับในการตรวจเช็คคุณสมบัติให้ท่านนะครับก่อนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับซึ่งถ้าท่านสมัครแล้วคุณบัตรท่านไม่ครบท่านก็อาจจะมีความผิดทางกฎหมายเพราะฉะนั้นอบจ.วันนี้ได้จัดเตรียมไว้ให้เช็คช่วยดำเนินการตรวจสอบให้ท่านก่อน
0: ขณะเดียวกันผู้สมัครจะได้รับคู่มือข้อปฏิบัติในการหาเสียงโดยอบจ.นนทบุรีเน้นย้ำให้ผู้สมัครปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งทั้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ติดตั้งป้ายหาเสียงแล้วก็จำนวนป้ายที่สามารถติดตั้งได้นะครับส่วนการจัดการเลือกตั้งอบจ.นนทบุรีบอกว่าได้เตรียมงบประมาณบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีเพื่อรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่กว่า1ล้านคนหากพบการกระทำที่อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสต่อศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งอบจ.นนทบุรีได้ทันทีนะครับส่วนความเคลื่อนไหวของผู้สมัครกันบ้างครับขณะนี้มีผู้ประกาศตัวแล้วอย่างน้อย1คนก็คือนายณฤพลเย็นประเสริฐหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐซึ่งกลุ่มผึ้งหลวงมีมติส่งลงสมัครครับเพื่อสานต่อการทำงานของกลุ่มการเมืองเดิมนายณฤพลระบุว่าการตัดสินใจลงสมัครเกิดจากความเห็นชอบของครอบครัวและต้องการเข้ามาสานต่อแนวทางการทำงานของพันตำรวจเอกธงชัยโดยเฉพาะงานด้านการศึกษาแม้จะมีเวลาเตรียมตัวที่ค่อนข้างจำกัดแต่ก็เชื่อมั่นในเครือข่ายและทีมงานในพื้นที่และจะเร่งสื่อสารกับประชาชนให้ได้มากที่สุดครับ
2: เหตุผลก็คือตอนนี้ทางครอบครัวเยาวเสริฐนะครับอยากให้ทางผมนะครับซึ่งเป็นหลานชายคนโตนะครับได้มาทำงานต่อจากที่อาทำไว้นะครับปกติผมยังไม่เคยทำงานท้องถิ่นนะฮะได้ยังไม่ถ้าทำงานท้องถิ่นแบบที่เป็นกิจกรรมลักษณะเนี่ยยังไม่เคยทำนะครับแต่ก็ได้คุยกับท่านนายกอยู่เรื่อยๆเรื่องกิจกรรมภายในจังหวัดนนท์
0: ขณะที่อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ถูกจับตาก็คือพรรคประชาชนครับซึ่งเตรียมเปิดตัวผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีอย่างเป็นทางการในวันนี้ที่อาคารอนาคตใหม่เตรียมนำผู้สมัครไปยื่นสมัครภายในวันที่20สิงหาคมนี้ด้วยนะครับสำหรับกรอบเวลาการเลือกตั้งวันนี้จนถึง21สิงหาคมเปิดรับสมัครครับ28สิงหาคมประกาศรายชื่อผู้สมัคร9กันยายนจะเป็นวันสุดท้ายของการเพิ่มชื่อและถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและกำหนดเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีก็คือวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ครับ อีกจังหวัดที่จะต้องเลือกนายกอบจคนใหม่ก็คือขอนแก่นครับหลังศาลอุทธรณ์ภาค4มีคำพิพากษาให้จัดการเลือกตั้งใหม่จากกรณีที่ศาลเห็นว่ามีการกระทําที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สมัครและอาจจะมีนัยยะสำคัญต่อผลการเลือกตั้งเนื่องจากคะแนนของผู้สมัครทั้ง2ฝ่ายมันห่างกันไม่มากนะครับติดตามกับคุณกัญญารัตน์ลิ้มอํานวยลาภนะครับรายงานสดมาจากอบจขอนแก่นครับเชิญครับ
3: ค่ะคุณเชิญสารคุณผู้ชมคะเวลานี้นะคะทำให้เห็นภาพบรรยากาศภายในหอประชุมนะคะอาจจะไม่ได้คึกคักนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะผู้สมัคร2คนที่เดินทางมาก่อนหน้านี้ก็ได้เดินทางออกไปหาเสียงแล้วนะคะซึ่งก็ค่อนข้างน่าจับตาค่ะเพราะว่าตอนนี้มีผู้สมัครนะคะที่เดินทางมาสมัครตั้งแต่ช่วงเช้านะคะจำนวน2คนค่ะบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเปิดฉากวันแรกก็คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะโดยมีกองเชียร์เดินทางมาให้กำลังใจผู้สมัครท่ามกลางการจับตาค่ะว่าใครจะกลับมาทวงเก้าอี้แล้วก็ใครจะเป็นผู้ท้าชิงในการเลือกตั้งครั้งใหม่นี้นะคะหลังจากศาลอุทธรณ์ภาค4มีคำพิพากษาให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ค่ะบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้านะคะที่อบจขอนแก่นนะคะก็มีกองเชียร์ผู้สนับสนุนเดินทางมาให้กำลังใจผู้สมัครอย่างต่อเนื่องค่ะโดยผู้ที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษนะคะก็คือนายพงศักดิ์ตั้งวานิชกพงศ์อดีตนายกอบจขอนแก่น6สมัยเดินทางมาเตรียมสมัครรับเลือกตั้งกันตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะและอีกคนนะคะก็คือนายวัฒนาช่างเหลาอดีตนายกอบจขอนแก่นคนล่าสุดเดินทางมาถึงสถานที่รับสมัครในเวลา 7:50 น.เพื่อยื่นสมัครรับเลือกตั้งเช่นกันนะคะซึ่งทั้ง2คนนะคะก็ถือว่ามาก่อนเวลาในการเปิดรับสมัครจึงทำให้จะต้องมีการจับสลากค่ะซึ่งเมื่อถึงเวลานะคะนายพงษ์เจตพรกุณาปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นก็ได้ชี้แจงการจับสลากนะคะโดยนายวัฒนาช่างเหลาได้หมายเลข1และนายพงศักดิ์ตั้งวานิชกพงษ์จับได้หมายเลข2ค่ะปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ศาลอุทธรณ์ภาค4มีคำพิพากษาให้มีการเลือกตั้งใหม่ซึ่งก็ส่งผลให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งนะคะต้องพ้นจากตำแหน่งทันทีแล้วก็ให้มีการจัดการเลือกตั้งตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดค่ะซึ่งทางปลัดอบจ.นะคะก็เข้ามาปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนนะคะเพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่โดยกฎหมายนะคะกำหนดให้มีการจัดการเลือกตั้งภายใน60วันนับตั้งแต่วันเกิดเหตุให้ตำแหน่งว่างค
4: ่
3: ะ
4: ก็จะดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่ให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมนะครับแล้วก็ต้องฝากพี่น้องโดยเฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารจังหวัดขอนแก่นทุกท่านนะครับได้เบื้องต้นก็คืออยากชักเชิญชวนให้ออกมาใช้สิทธิให้กันให้มากๆนะครับรอบที่แล้วก็มีออกมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างน้อยนะครับปีนี้ก็อยากจะให้ออกมาใช้สิทธิ์มากๆออกมาใช้สิทธิ์ของท่านเพื่อแสดงพลังแสดงการเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับเลือกคนที่ท่านรักเลือกคนที่ท่านชอบเพื่อมาบริหารองค์การบริหารจังหวัดขอนแก่น
3: ส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะหลายคนก็คาดหวังค่ะว่าอยากให้การเลือกตั้งครั้งนี้ออกมาบริสุทธิ์ยุติธรรมเพื่อให้ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกอบจคนใหม่นั้นสามารถเข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านได้ค่ะ
5: ผมว่าอยากได้ใหม่อ่ะอยากได้คนใหม่มันซ้ำซากอ่ะมันก็อยากจะเห็นว่าคือไม่ต้องใช้ทุนนะใครก็ได้อ่ะถ้าไม่ต้องใช้เงินใครก็ได้อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงบ้าง
3: ในมุมของการพัฒนานะคะชาวบ้านเราอยากให้พัฒนายังไงบ้างจ้าท้องถิ่นตรงนี
5: ้พัฒนาก็ถนนหนทางไฟฟ้าแต่ดับบ่อยมากไฟฟ้าเนี่ยไม่รู้เมื่อคืนก็ดับมันเกิดอะไรไม่รู้อำเภอน้ำพองเนี่ยฝนไม่ตกก็ดับ
6: แกอยากให้เพิ่นมานี่แหละค่ะมาดูแลค่ะมาถามทุกสุขดิบว่าเฮาเดือดร้อนหยังแน่ค่ะ
3: นโยบงนโยบายนี่มีผลกับการตัดสินใจว่าจ้า
6: ก็มีอยู่ค่ะก็ต้องเบิ่งนโยบายอีกเทื่อนึงนํา
3: แต่ว่าเฮามีคนในใจแล้วเนี่ยเนาะ
6: ค่ะมีอยู่
3: ค่ะสำหรับการเลือกตั้งนายกอบจในครั้งนี้นะคะก็จะเปิดรับสมัครผู้สมัครใหม่ทั้งหมดนะคะแล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายก็สามารถลงรับสมัครได้รวมทั้งไม่ถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยนะคะ
0: คุณกัญญารัตน์ครับการเลือกตั้งครั้งนี้ผู้สมัครที่น่าจับตาก็คือ2อดีตนายกอบจที่ลงชิงตำแหน่งกันอีกครั้งหนึ่งแต่ละคนเขามีแนวทางหรือว่ามีนโยบายยังไงบ้างครับ
3: ค่ะก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ในส่วนของผู้สมัคร2คนนะคะต้องบอกว่าวันนี้บรรยากาศค่อนข้างคึกคักมากๆเลยนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณเชอสารอย่างเช่นกรณีที่วันนี้นะคะมาพร้อมกันเลยค่ะพร้อมกับกองเชียร์ทั้งเบอร์1แล้วก็เบอร์2เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงนะคะทั้งในส่วนของนายพงศักดิ์ตั้งวานิชกพงศ์นะคะคนนี้เป็นอดีตนายกอบจ6สมัยนับว่าเป็นผู้คร่ำวอร์ดในการเมืองท้องถิ่นของขอนแก่นแล้วก็เป็น1ในผู้สมัครที่ถูกจับตาในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะส่วนอีกคนค่ะนายวัฒนาช่างเหลาเป็นอดีตนายกอบจเช่นกันค่ะแล้วก็เป็นคนล่าสุดด้วยนะคะซึ่งการกลับมาลงสมัครครั้งนี้นะคะหลังจากการเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นเขาก็บอกเลยนะคะว่ามั่นใจค่ะกับคะแนนเสียงในรอบก่อนว่าจะยังอยู่ครบนะคะพร้อมกับชูนโยบายแก้ปัญหาก้าวดีค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างอาณาจักรไดโนเสาร์กระตุ้นเศรษฐกิจขอนแก่นซึ่งก็ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งเก้าอี้นายกอบจขอนแก่นเท่านั้นแต่นับว่าเป็นการวัดพลังการเมืองท้องถิ่นของแต่ละกลุ่มอีกด้วยนะคะท่ามกลางความสนใจของประชาชนในขอนแก่นค่ะว่าใครนะคะจะสามารถกลับมานั่งเก้าอี้นายกอบจขอนแก่นได้อีกครั้งค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพามารู้จักแต่ละเบอร์นะคะก็คือเบอร์1ก่อนเลยนะคะนายวัฒนาช่างเหลาเดินทางมาวันนี้ในนามผู้สมัครอิสระนะคะแม้ว่าจะมีทีมผู้บริหารพรรคกล้าธรรมเดินทางมาให้กำลังใจพร้อมกับนายเอกราชช่างเหลานะคะซึ่งเป็นบิดาของนายวัฒนานะคะส่วนกรณีคำพิพากษานะคะที่มีการนำไปสู่การจัดการเลือกตั้งใหม่นายวัฒนายืนยันว่าบริสุทธิ์แล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อเสียงพร้อมระบุนะคะว่าคะแนนเสียงกว่า 300,000 คะแนนนั้นที่ได้รับจากการเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นจะไม่สูญเปล่าซึ่งนายวัฒนาเองนะคะยังบอกว่าหากได้รับความไว้วางใจก็จะสานต่อนโยบายก้าวดีไปฟังเสียงกันค่ะ
7: เราพร้อมที่จะเข้ามาทำงานสานต่อโดยทันทีนะครับนโยบายก้าวดีที่เราเคยได้หาเสียงไว้ที่กำลังทำอยู่เราจะเอาก้าวดีมาเฮ็ดต่อนะครับถือว่าเอามาสานต่อโดยไม่มีรอยต่อสามารถทำได้ทันทีในหลายๆอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องถนนที่ไม่ได้รับการแก้ไขมาหลายสิบปีก็เพิ่งได้มาทำในปีแรกที่เราได้เข้ามาทำงานนะครับโดยนโยบายในเรื่องของการทำถนนเนี่ยเราไม่มีซอยครับเราทำทั้งซอยทำทั้งสายไม่ทำ 500,000 นะครับเราจะทำถนนทั้งสายให้เสร็จเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน
3: มาต่อที่เบอร์2กันบ้างนะคะดร.พงศักดิ์ตั้งวานิชกพงศ์คนนี้เป็นอดีตนายกอบจ6สมัยเรียกได้ว่าการลงสมัครครั้งนี้เป็นการคัมแบ็คเพื่อชิงเก้าอี้คืนก็ว่าได้นะคะสำหรับนายพงศักดิ์นะคะเปิดเผยนะคะว่าการกลับมาลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจขอนแก่นอีกครั้งนะคะเพราะว่าตั้งใจนะคะว่าจะนำประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่มีนะคะกลับมาสานต่อการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นพร้อมยืนยันว่านะคะมีการเข้าใจปัญหาพื้นที่อย่างแท้จริงค่ะส่วนแนวทางในการทำงานนะคะก็จะมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาการรักษาพยาบาลการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะการส่งเสริม

0: ทั้งวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็รวมไปถึงการสร้างรายได้ให้กับประชาชนนะคะรวมถึงการดูแลผู้สูงอายุสตรีแล้วก็องค์กรต่างๆในพื้นที่ไปฟังเสียงอีกท่านค่ะ
1: ก็ผมเชื่อว่าจังหวัดขอนแก่นของเรายังสามารถเข้มแข็งแล้วก็เจริญเติบโตไปได้กว่านี้เพราะว่าผมมีประสบการณ์มีความรู้มีความสามารถแล้วรู้ปัญหาของขอนแก่นอย่างแท้จริงนะครับในการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาของจังหวัดขอนแก่นของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตอันดีของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในด้านโครงสร้างพื้นฐานในด้านการศึกษาในด้านการรักษาพยาบาลในการรักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีการสร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นให้มีรายได้ดีขึ้นและก็การลดลำบดภาวะนะครับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น PM 2.5
0: การกลับมาลงชิงเก้าอี้นายกอบจ.ขอนแก่นครั้งนี้ของทั้งนายวัฒนาช่างเหลาและนายพงศักดิ์ตั้งวานิชกพงศ์นะคะต้องบอกว่าทั้งคู่เองก็พร้อมที่จะนำประสบการณ์จากการบริหารงานนะคะมาสานต่อพัฒนาขอนแก่นค่ะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่น่าจับตาไปกว่า2ท่านนี้นะคะก็คือเราจะต้องจับตานะคะว่าหลังจากนี้ค่ะตลอดช่วงการเปิดรับสมัครถึงวันที่21สิงหาคมนี้นะคะจะมีผู้สมัครรายอื่นนะคะมาร่วมชิงเก้าอี้นายกอบจ.ขอนแก่นหรือไม่นะคะเพราะว่าถ้าหากมีเพิ่มเติมนะคะก็จะทำให้สมรภูมิการเลือกตั้งครั้งนี้นั้นมีความหลากหลายมากขึ้นคนขอนแก่นเองก็จะมีทางเลือกมากขึ้นด้วยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งในวันที่27กันยายนนี้ค่ะโดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งครั้งใหม่นี้นะคะก็จะเริ่มนับวาระการดำรงตำแหน่งใหม่4ปีตามกฎหมายด้วยนะคะคุณเชอสารคุณผู้ชมคะ
2: ครับช่วงนี้ขอบคุณมากนะครับคุณกัญญารัตน์ครับ

0: การผลักดันให้เกิดโรงไฟฟ้าขยะเพื่อแก้ปัญหาขยะล้นเมืองของจังหวัดนครราชสีมายังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านเพราะว่ากังวลเรื่องของผลกระทบซึ่งที่ผ่านมาไทย PBS ได้นำเสนอการแก้ปัญหาขยะของเมืองใหญ่มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครราชสีมาที่เผชิญปัญหาพื้นที่จัดเก็บขยะไม่เพียงพอครับซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการที่จะหารือกับกองทัพภาคที่2ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เพื่อที่จะเดินหน้าก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะคุณวัชนีสายกระจ่างมีรายละเอียดเรื่องนี้ครับ
1: รถบรรทุกทยอยขนขยะที่ผ่านกระบวนการรื้อร่อนออกจากบ่อจัดเก็บขยะเทศบาลนครราชสีมาลดปริมาณขยะที่ตกค้างภายในบ่อฝังกลบที่รองรับปริมาณขยะในเขตเทศบาลนครราชสีมาและขยะในกลุ่มคลัสเตอร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน34แห่งวันละกว่า450ตันปริมาณขยะที่ขนออกซึ่งกำหนดไว้ว่าต้องมากกว่าปริมาณขยะที่ขนเข้าในแต่ละวันทำให้บ่อฝังกลบที่เคยมีปริมาณขยะตกค้างกว่า 400,000 ตันเริ่มลดลงการเคลียร์ขยะออกจากพื้นที่เพื่อรองรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะคือสิ่งที่ผู้บริหารเทศบาลนครราชสีมาต้องเร่งดำเนินการหลังศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งพิพากษายกฟ้องกรณีบริษัทเอกชนฟ้องผู้บริหารเทศบาลนครราชสีมาเอื้อประโยชน์บริษัทเอกชนในการว่าจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะหลังต่อสู้มานานกว่า5ปี
2: ซึ่งหลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาออกมาแล้วนะยกฟ้องผู้ฟ้องนะฮะเราก็ต้องเดินหน้าต่อก็สู่การลงนามในสัญญาแต่เนื่องจากว่าเราต้องเตรียมความพร้อมหลายอย่างนะครับเรื่องของการขอเช่าใช้พื้นที่ของกองทัพกับกรมสนารักษ์เรื่องของการปรับปรุงร่างสัญญาให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะนำของทางตำแหน่งงานอัยการสูงสุดนะ
1: การเดินหน้าก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะคือสิ่งที่เทศบาลนครราชสีมาต้องเร่งดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขยะสะสมในบ่อฝังกลบเหมือนในอดีตซึ่งผู้นำชุมชนรอบบ่อฝังกลบขยะบอกว่าไม่คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะแต่ยังกังวลเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพราะโครงการอยู่ไม่ไกลจากชุมชนจึงอยากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาชี้แจงเพราะแม้โครงการจะมีการทำประชาคมแต่ผ่านมาหลายปีแล้วซึ่งหากจะเดินหน้าโครงการต่อต้องเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากคนในพื้นที่ใหม่
3: คือเป็นห่วงสุ

0: ขภาพของชาวบ้านนะครับเรื่องเกี่ยวกับมลพิษและสิ่งแวดล้อมนะครับตอนนี้เป็นห่วงสุขภาพของชาวบ้านเป็นจำนวนมากเลยว่าถ้าในตรงนี้เกิดปัญหาในตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยสุขภาพประชาชนเนี่ยก็จะยังไงครับไม่ดีนะครับในชุมชนนะครับถ้าเกิดว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วทำให้สิ่งแวดล้อมไม่มีปัญหาทางชุมชนก็ยินดีนะครับให้ความร่วมมือในตรงนี้ในส่วนนี้ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ส่วนนึงนะครับมาให้ข้อมูลชาวบ้านหรือชุมชนใกล้เคียงนะครับซึ่งรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าในตรงนี้เพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านยังไม่มีข้อมูล
1: โรงไฟฟ้าขยะเทศบาลนครนครราชสีมามูลค่า 2,000 ล้านบาทเป็นโครงการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าขนาด 9.9 เมกะวัตต์พื้นที่ก่อสร้างอยู่บริเวณศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมาครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพกลางและตำบลหนองบัวศาลาอำเภอเมืองนครราชสีมาซึ่งอยู่ในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2ที่อนุญาตให้เทศบาลนครนครราชสีมาใช้พื้นที่ในการบริหารจัดการขยะแต่ต้องควบคุมไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่และชุมชนซึ่งโรงไฟฟ้าขยะที่กำลังจะก่อสร้างคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการ2ปีและหากก่อสร้างแล้วเสร็จจะถือเป็น1ใน5โรงไฟฟ้าขยะของจังหวัดนครราชสีมาที่ผลักดันให้เกิดขึ้นหวังแก้ปัญหาขยะในพื้นที่ซึ่งมีมากกว่าวันละ 2,000 ตันหรือ1ล้านตันต่อปีพจนีใสกระจ่างไทย PBS รายงาน
2: สัปดาห์นี้จับตารอบทิศยังคงเกาะติดประเด็นนี้ต่อเนื่องนะครับเพราะยังมีอีกหลายมุมและก็ความเคลื่อนไหวครับทั้งกรณีเรื่องของชาวบ้านที่ออกมาคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะปากช่องการเดินหน้าโรงไฟฟ้าขยะแห่งแรกที่จังหวัดนครราชสีมาที่อำเภอขามสะแกแสงรวมทั้งวิเคราะห์ความพยายามในการตั้งโรงไฟฟ้าขยะ5แห่งของจังหวัดด้วยนะครับว่าจะนำไปสู่การจัดการปัญหาขยะล้นเมืองที่มีมากกว่าปีละ1ล้านตันได้เป็นรูปธรรมหรือไม่ส่วนติดตามในรายการจับตารอบทิศ 12:30 น. นาทีนะครับพูดถึงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับได้รับการขนานนามครับว่าเป็นเมือง5ภูผามหานครไดโนเสาร์เพราะว่าขุดพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับซึ่งเร็วๆนี้ก็เตรียมที่จะมีการผลักดันสู่อุทยานธรณีระดับประเทศด้วยครับภูน้อยเป็นแหล่งขุดค้นซากดึกดำบรรจากยุคจูราสสิกครับของอำเภอขม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ก็เป็น1ใน5ของเมืองแห่งภูผามหานครไดโนเสาร์ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์บรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้งในระดับจังหวัดแล้วก็กลุ่มจังหวัดในปี2571ถึง2575เพื่อสร้างการรับรู้และปักหมุดให้จังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ในแผนที่โลกโดยเฉพาะจุดแข็งของจังหวัดที่เป็นแหล่งขุดค้นซากฟอสซิลไดโนเสาร์และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกอายุกว่า150ถึง130ล้านปีซึ่งก็ถือว่าเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเวทีเสวนาผลักดันเมือง5ภูผามหานครไดโนเสาร์ยกระดับอุทยานธรณีกาฬสินธุ์สู่อุทยานธรณีระดับประเทศหรือจีโอพาร์คซึ่งไทย PBS ศูนย์ข่าวภาคอีสานร่วมกับพิพิธภัณฑ์สิรินธรและจังหวัดกาฬสินธุ์จัดเวทีเสวนาขึ้นเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดหวังยกระดับอุทยานธรณีกาฬสินธุ์สู่อุทยานธรณีโลกของยูเนสโกครับ
3: ถ้าเราจะนำไดโนเสาร์เป็นเหมือนแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดคนให้รู้จักจังหวัดกาฬสินธุ์เพราะว่าเราต้องเปลี่ยนภาพลักษณ์จังหวัดจากจังหวัดธรรมดาจังหวัดเงียบๆไปหมุดหมายระดับสากลยกระดับแบรนด์จังหวัดกาฬสินธุ์จะไม่แค่ใช่จังหวัดที่ไม่มีใครรู้จักแล้วจะเป็นที่รู้จักระดับโลกเพราะเมื่อธรณีวิทยาจะมุ่งสู่เป็นธรณีวิทยาระดับโลกระดับ global นั่นหมายถึงว่าจะถูกปักหมุดไว้ในแผนที่โลกแล้วนะคะถ้าถูกปักหมุดเรื่องธรณีวิทยาไว้ในแผนที่โลกแล้วนั่นหมายถึงว่าคนทั้งโลกรู้จักจังหวัดกาฬสินธุ์แล้ว
2: จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ขุดพบฟอสซิลไดโนเสาร์และสัตว์ทะเลเป็นจำนวนมากนะครับยิ่งขุดก็ยิ่งเจอครับแต่ก็จะมีคำถามสำคัญว่าทำไมอุทยานธรณีกาฬสินธุ์ยังไปไม่ถึงระดับประเทศหรือไปไม่ถึงระดับโลกทางผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สิรินธรบอกว่าต้องอาศัยองคาพยพจากหลายภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนด้วยครับซึ่งนับจากนี้ไปทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็สถาบันการศึกษาเริ่มเข้ามามีบทบาทแล้วก็มีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยและพัฒนาแหล่งซากดึกดำบรรพ์และล่าสุดกรมทรัพยากรธรณีได้อนุมั

0: บประมาณเฟสแรกคือ174ล้านบาทในการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ที่ภูน้อยแล้วครับ
1: อย่างปีหน้าเนี่ยค่ะมหาวิทยาลัยจากญี่ปุ่นที่เขาเรียนด้านไดโนเสาร์โดยเฉพาะจะใช้พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เขามาคุยกับเราละสร้างเป็นวิชาเรื่องของพาลิออนที่นี่เลยเขาจะมาสิงอยู่กับเราแล้วก็ให้เราช่วยพานักศึกษาของญี่ปุ่นนะคะเรียนเรื่องการขุดค้นไดโนเสาร์เรียนเรื่องตะกรวิทยาที่เกี่ยวกับโลกของไดโนเสาร์เพราะว่าเรามีครบค่ะเขาเลือกเราก็เป็นข้อพิสูจน์แหละว่าของเราในเรื่องของการศึกษาก็เป็นแหล่งเป็นอย่างที่บอกเป็นมหาวิทยาลัยบรรพชีวินวิทยาได้เลยโดยไม่ต้องมีใครมาตีตา
2: ตั้งใจที่จะขับเคลื่อนก็คือผ่านรูปแบบของการศึกษาเนี่ยคือโดยปกติแล้วเรามีคณะศิลปศาสตร์ที่มีสอนสาขาวิชาการท่องเที่ยวและเรือสำราญนะครับโดยหลักสูตรนี้เนี่ยเราผลิตผู้ที่จะไปเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวแต่ไกด์ของเราเนี่ยถ้ามาเรียนอยู่ที่ม.กาฬสินธุ์นะครับเราสามารถที่จะเป็นไกด์ที่มีความแตกต่างจากทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศก็คือเราจะเอาบุคลากรสำคัญของกรมทรัพยากรธรณีที่ประจำอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ก็คือพิพิธภัณฑ์สิรินธรเข้ามาร่วมบูรณาการเป็นผู้สอนให้กับนักศึกษาของเราร
0: ถแบบต่อจากนี้ก็คือการยกระดับสู่อุทยานธรณีระดับประเทศนะครับแล้วก็รวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆเพื่อยื่นต่อยูเนสโกต่อไปครับผักและอาหารจากจีนกำลังจะครองตลาดในบ้านเรานะครับจากข้อได้เปรียบเรื่องของราคาแต่ปัญหาใหญ่ก็คือสินค้าบางชนิดมันมีสารตกค้างเกินมาตรฐานครับล่าสุดจึงมีข้อเสนอให้ติดป้ายแหล่งที่มาของผักในตลาดให้ชัดเจนนะครับสร้างทางเลือกกับผู้บริโภคหลังการลักลอบนำเข้าสินค้าอาหารยังเกิดขึ้นต่อเนื่องไทย PBS ศูนย์ข่าวภาคเหนือติดตามเรื่องนี้มาครับ
3: เนื้อสัตว์แช่แข็งของสดอื่นๆที่มีน้ำหนักกว่า 5,000 กิโลกรัมเป็นของกลางที่เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรเชียงแสนจังหวัดเชียงรายตรวจยึดได้เมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาหลังพบว่าสินค้านำเข้าจากประเทศจีนสำแดงในใบขนส่งสินค้าว่าเป็นผักสดซึ่งมีความผิดตามพ.ร.บ.ศุลกากร พ.ร.บ.อาหาร พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์และพ.ร.บ.กักพืชปัญหาของสดที่ทะลักผ่านท่าเรือเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2567โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้มีการสุ่มตรวจผักผลไม้นำเข้าเพราะว่ามีสารตกค้างเกินมาตรฐานกว่า177ตัวอย่างจาก506ตัวอย่างล่าสุดปี2568สุ่มตรวจ10ตัวอย่างพบสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐาน7ตัวอย่างซึ่งสาเหตุที่ผักจีนทะลักและครองส่วนแบ่งทางการตลาดได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากความเติบโตของสังคมเมืองที่มีความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นจนเกษตรกรไทยผลิตไม่ทันทำให้ไทยต้องนำเข้าผักผลไม้จากจีนสูงกว่า1ล้านตันต่อปีประกอบกับผักจีนมีข้อได้เปรียบทางด้านราคาที่ถูกกว่าจึงเข้ามากดราคาผักเมืองหนาวของไทยโดยตรงแต่แลกมากับสารเคมีตกค้างที่คงสภาพให้ผักยังคงสดและสวยงามก่อนถึงมือผู้บริโภคขณะเดียวกันเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ก็ประสบปัญหาข้อจำกัดและมุมมองของการรับรองมาตรฐานโดยจังหวัดเชียงใหม่แม้มีพื้นที่เกษตรกว่า 3.45 ล้านไร่แต่ก็มีพื้นที่เข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP เพียงร้อยละ 2.95 ไร่และเป็นเกษตรอินทรีย์ไม่ถึงร้อยละ 0.01
4: แล้วถ้าผักเหล่านี้ไม่มีการควบคุมไม่มีการตรวจสอบสารเคมีที่ตกค้างเข้าสู่ตลาดแต่อาจจะกลายเป็นตลาดอื่นๆที่นอกจังหวัดเชียงใหม่ด้วยตรงนี้คือประเด็นที่น่าห่วงมากเพราะนั่นหมายความว่าโอกาสที่คนเชียงใหม่เองจะได้รับสารเคมีในผักก็สูงขึ้นตามไปด้วยมากกว่าเมื่อก่อนอีกเยอะเลยค่ะอันนี้คือประเด็นที่น่าห่วง
3: ด้านประธานสมาพันธ์ SME ภาคเหนือจึงเสนอแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนโดยให้แยกติดป้ายแหล่งที่มาของผักในตลาดให้ชัดเจนทั้งผักในจังหวัดเชียงใหม่หรือผักจากต่างจังหวัดและผักนำเข้าเพื่อสร้างทางเลือกให้ผู้บริโภคพร้อมดันการขึ้นทะเบียน GI คุ้มครองสินค้าท้องถิ่น
5: ตรงนี้เห็นด้วยเพราะว่าปัญหาไม่ได้เกิดเพียงปีนี้แต่เกิดล่วงหน้าก่อนมาแล้ว 4-5 ปีนะครับการทะลักมาของสินค้าต้นทุนต่ำต่างประเทศคุณภาพก็ต่ำด้วยทีนี้การดูแลเรื่องการปกป้องการปกป้องสินค้าของประเทศเราเองอย่างที่เราได้คุยกันก่อนหน้านี้ครับว่าสินค้าบางประเทศบางประเภทที่ได้มาบั่นทอนหรือทำลายโครงสร้าง

0: ทางของต้นทุนของเราเนื่องจากต้นทุนการนำเข้าถูกกว่าทำให้สินค้าเราแข่งขันไม่ได้
1: ขณะที่ข้อมูลของ CM กรีนโทเปียระบุเพิ่มเติมว่าระบบเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือเกือบทั้งหมดยังอยู่นอกระบบรับรองมาตรฐานจึงไม่มีการขึ้นทะเบียนทำให้กระบวนการตรวจสอบคัดกรองย้อนกลับจึงเป็นศูนย์วงจรการผลิตบนพื้นที่สูงจึงหันไปพึ่งพาการใช้สารเคมีอย่างเข้มข้นเพื่อเร่งผลผลิตเศรษฐกิจวิรพัฒน์ญาตราไทย PBS รายงาน
2: ส่งท้ายรายการวันนี้นะครับพาไปดูการนำวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านมาเปิดเป็นหลักสูตรให้ท้องถิ่นให้เด็กๆในพื้นที่ชุมชนได้เรียนรู้กันนะครับก็เป็นคาบเรียนวิชาชุมนุมของโรงเรียนบ้านตาหนึกอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะครับเด็กๆก็จะมาเรียนรู้หลักสูตรประมงกันเนี่ยครับจับหอยอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับคุณผู้ชมเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่สู่รุ่นลูกเพราะว่าพ่อแม่เด็กส่วนใหญ่ก็ทำอาชีพประมงนะครับโรงเรียนจึงอยากจะปลูกฝังให้เด็กรักในบ้านเกิดเข้าใจอาชีพของครอบครัวดึงวิถีชีวิตมาสร้างเป็นหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อให้เด็กๆได้สืบทอดภูมิปัญญาการทำประมงพื้นบ้านให้คงอยู่ต่อไปครับหมดเวลาของจับตารอบทิศนะครับช่วงนี้ผมเชื้อสารลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับ
1: สารพันลั่นทุ่งบางเขนทุกวันเสาร์บ่ายสามโมงนะคะทุกคนอยู่กับกิ๊ฟอภิญญาค่ะ
0: ปากวินพบครับ SC Band แล้วก็สาวสาวแดนเซอร์นะฮะเมื่อกี้ปังนั่งนับสีเสื้อของสาวสาวแดนเซอร์อยู
1: ่ไหวไหม
0: เขามีอยู่6สี6วันขาดไปวันนึง
1: วันอะไรจ๊ะ
0: คือวันเสาร์เพราะขาดสีม่วงนั่นตั้งใจแน่ๆว่าอยากจะให้ซีนนี้ใส่สีม่วงกับพี่กิ๊ฟแต่ใส่สีเขียวซะงั้น
1: พี่ใส่ซ้ำกับแม่เย็นจิตพรเทวีเลยอะพี่ขอโทษ
0: แล้วปักใส่ซ้ำกับใครซ้ำกับอารักชาสิริชัยไปแล้วด้วย
1: คือ
0: เขียวเหมือนกันเลย
1: คือเดินผ่านกันแล้วชำเลืองกันกับศิลปินอุ้ยแม่ขาสีเดียวกันเลยไม่น่าเชื่อว่าเราจะใจตรงกันนะคะส่วนวันนี้เวทีก็ยิ่งใหญ่สาวๆก็ยิ่งใหญ่มาต้อนรับสุดยอดนักร้องลูกทุ่งหมอลำระดับตำนานคุณแม่เย็นจิตพรเทวีเนี่ยต้องบอกว่าเขาลือกันว่าเป็นแมวเก้าชีวิตแต่ดิฉันนับแล้วประมาณ16-17ได
0: ้ทำไมเพิ่มมาอีกตั้งเยอะ
1: คุณแม่สู้มาทุกยุคแล้ววันนี้เห็นมากับพันธมิตรผองเพื่อนด้วย
0: มากับพันธมิตรคุณแม่มาจากขอนแก่นใช่ไหมฮะมากับพันธมิตรรอบนี้คุณแม่เป็นพันธมิตรที่ปาร์คฟังชื่อแล้วเจอศิลปินแล้วปาร์คยังเอ๊ะไปสนิทไปรู้จักกันได้ยังไงหรือว่าเคยไปร่วมงานกันได้ยังไงด้วยหนึ่งท่านเมื่อกี้นะฮะอารักชาสิริชัยแล้วก็อีกหนึ่งท่านคุณอาดุสิตดุริยศักดิ์แต่เมื่อกี้คุณผู้ชมฟังเพลงไปแล้วมีงงๆสองท่านเอาเพลงดังประจำตัวของตัวเองเนี่ยควายสลับกันร้องซะอย่างนั้น
1: เขาแลกกันร้องได้ยังไงดิฉันไม่รู้เรื่องนี้เลยนะดิฉันไม่ได้ให้เขาร้องแลกกันเลยนะสองท่านน่ะ
0: มีพิรุธไปบังคับพี่กิ๊ฟเป็นคนไปบังคับหรือเปล่า
1: เปล่า
0: อ่าฮะพี่กิ๊ฟบังคับป่ะฮะใช่ไหมฮะรักชาติพยักหน้าว่า
1: ก็บอกคุณอาแปลกใหม่ดีสลับกันไหมคะ
0: เ
1: พราะว่าถ้าเกิดมาปุ๊บคุณผู้ชมรู้เลยอุ๊ยท่านนี้ต้องร้องเพลงนี้สลับกันปุ๊บคุณผู้ชมงงไม่ใช่แค่คุณผู้ชมสองคุณอางงด้วย
0: ปาก็งงด้วยว่ามาสลับเพลงกันได้ยังไง
1: แต่ได้บรรยากาศมากเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยเคยร้องเพลงของเพื่อนมาจริง
0: ๆ
1: เดี๋ยววันนี้มีเรื่องเล่าเยอะแยะแต่อย่างที่ปาร์คสงสัยว่าทั้งสองท่านชายหนุ่มหล่อของเราไปร่วมงานกับคุณแม่เย็นจิตได้ยังไงเนี่ยอันเนี้ยต้องเคลียร
0: ์อันนี้ต้องคุยเพราะคุณแม่เย็นจิตเป็นคนพูดมาเลยว่าสองท่านนี้นี่ทั้งอารักชาติทั้งอาดูสิตนี่เคยร่วมงานกันมาก่อนบางท่านบอกว่าเดินสายบางท่านบอกนอกจากหน้าที่ในการเดินสายเป็นนักร้องคุณผู้ชมมีอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญด้วยนะฮะในอดีตนะฮะเป็นคนเก็บตั๋วนะฮะจ่ายตั๋วนะฮะถ้าไม่มีคนนี้ไม่ได้ดูนะฮะ
1: กุมเงินเยอะเลยสิคุณ
0: ไม่รู้ได้กุมเงินหรือเปล่าถ้าอยากกุมเงินปักอยากยืมสัก 12,000 12,000 อะไรอย่างเงี้ย
1: เดี๋ยวช่วงทอคคุณผู้ชมลองดูว่าปักจะยืมเงินศิลปินสำเร็จหรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้ไปฟังเพลงกันก่อนดีกว่า
0: ตอนนี้มีบทเพลงมาก่อนแล้วก็คุณแม่ยินจิตบอกว่าตั้งใจให้สารพันลั่นทุ่งบางเขนโดยเฉพาะเพราะว่าเอามาร้องที่นี่เป็นที่แรกความตั้งใจของคุณแม่เหมือนสีเสื้อที่พี่กิ๊ฟใส่เหมือนสีเสื้อที่คุณแม่ใส่เลยฮะเป็นสีเขียวแล้วก็มาสัญลักษณ์แบบนี้คุณผู้ชมฮะอยากส่งกำลังใจให้ทหารชายแดน
1: ทหารกล้านะคะชุดเชิดเดี๋ยวเข้ามาเลยเข้ากับบรรยากาศอ่ะตอนนี้ไปรับชมบทเพลงจากคุณแม่กันก่อนค่ะ

0: สำหรับครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมีหลายบทเพลงที่ศิลปินของเราตั้งใจเอามาร้องให้ฟังจริงๆนะคะรวมไปถึงเรื่องเล่าต่อจากนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมอยู่กับคุณแม่เย็นจิตพรเทวีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: อีกหนึ่งหนุ่มหล่อนะฮะท่านนี้บอกผูกพันกับคุณแม่เย็นจิตเขาบอกผูกพันกับการไปทางสายใต้แต่ทำไมต้องเป็นสายใต้เดี๋ยวต้องมาคุยกันนะต้อนรับคุณอาดุสิตดุริยศักดิ์ครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: แล้วหนุ่มหล่อลูกทุ่งภาคกลางของเราแอบไปทัวร์กับเขาได้ยังไงคุณอารักชาติศิริชัยมาตามคำเรียกร้องค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีทั้ง3ท่าน
0: สวัสดีทั้ง3ท่านค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เหมือนจะไม่นัดแต่ก็เหมือนนัดอยากแซวมาตั้งแต่แรก
0: ค
2: ุณผู้ชมไล่เรียงสีเสื้ออย่างที่ป้าบอกจริง
4: มันบังเอิญบังเอิญหรือเปล่า
2: คุณอาบอกหน่อยฮะเราไม่ได้นัดใช่ไหมคุณอา
4: ไม่ได้นัดเลย
2: ดังนั้นคุณผู้ชมเลือกคุณอากด1เลือกป้ากด2ได้นะฮะใช่ไหมฮะแม่ได้ไหมฮะเขียวมาเหมือนกันเพราะคุณแม่กับพี่กิฟต์ก็น่าจะเหมือนนัดกัน
0: นัดกันมานะคะ
1: บังเอิญบังเอิญจริงๆมาหันหน้ามาเจอกันพอดีเลยนะลูก
0: ค่ะ
1: จะเอกันเอ้า
0: ทำไมเหมือนกัน
2: สีเสื้อโทนเดียวกันหมดเลย
0: วันนี้ทั้ง3ท่านก็มีความเปลี่ยนแปลงสำหรับบางท่านด้วยก็อย่างคุณแม่เดินทางมาไกลให้จากจังหวัดขอนแก่นแต่ก็มีบางคนย้ายบ้านมาหาสารพันลั่นทุ่งบางเขนแล้วก็คือหนุ่มข้างปากนั่นเองเพราะคุณอาของคุณอานี่อยู่กรุงเทพอยู่แล้ว

0: ับ
1: แต่ว่านี่เพื่อนคุณอาย้ายมาไกลคุณอาย้ายจากไหนมาอยู่ไหนคะตอนนี
2: ้ย้ายจากกาฬสินธุ์ไปอยู่อุตรดิตถ์นะฮะแล้วก็ย้ายจากอุตรดิตถ์มาที่นี
1: ่มาอยู่กรุงเทพแล้ว
0: กรุงเทพแล้ว
2: ครับครับ
0: เพื่อนคุณอาก่อนหน้านี้ประกาศหน้าโซเชียลหน้า Facebook ช่วงแค่ไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่แบบเรายกหูชวนกันเนาะคุณอาเนาะคุณอาก็คือบอกว่าตอนนี้มาลุยงานที่กรุงเทพแล้วเลยใช่มั้ย
2: ก็ลงมาร้องประจําที่กรุงเทพแล้ว
0: ครับ
2: เพราะว่ากรุงเทพมันจะเป็นศูนย์กลางของคนลูกทุ่ง
0: ครับ
2: เราอยู่บ้านนอกมันไกลเพื่อนฝูงเหลือเกินไกลวงการรับงานก็ลําบาก
0: ครับ
1: คือจะบอกว่าคนลูกทุ่งของเราสู้มากคุณผู้ชมถ้างานไม่วิ่งเข้าหาก็ต้องวิ่งเข้าหางานงั้นเดี๋ยวเรามาถามคุณแม่เย็นจิตบ้างเป็นยังไงบ้างคะแม่ช่วงนี้สถานการณ์งานต่างๆคุณแม่ทำอะไรอยู่บ้าง
3: ค่ะช่วงนี้นะคะก็เราก็พูดกันตามตรงไปตรงมานะลูกนะไม่ว่าจะเป็นแผนกไหนอ่ะนะคะยิ่งนักร้องนักแสดงเนี่ยยิ่งไม่ค่อยมีงานค่ะก็บอกตามตรงคุณแม่ก็อยู่ขอนแก่นอยู่บ้านละหานนาอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่น
0: ครับ
3: ที่คุณแม่มาเนี่ยก็คุยกับลูกเสร็จก็คือมารถตู้มาถึงตีห้าก็ต้องมาอยู่หน้าบ้านเนี่ยหน้าบ้าน
0: อยู่หน้าไทยพีบีเอสเลยเหรอคุณแม่
3: หน้าบ้านนี่เลยเนี่ยนะคะนี่ความจริงเนาะเดี๋ยวนี้มันยากลูกยิ่งคุณแม่ยิ่งเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวด้วยแล้วก็อยู่ไกลๆเพื่อนก็ไม่ค่อยมีงาน
0: แต่ว่าจากกลายเป็นว่าต่อให้คุณแม่บอกงานน้อยลงแต่คุณแม่ก็ยังทำผลงานเพลงใหม่นะฮะเมื่อสักครู่นี้แบบว่าที่สารพันและดุ้งบางเขน
1: สองเพลงเลย
0: ที่แรกสองเพลงเลยจริงๆแอบถามก่อนเพราะอะไรคุณแม่บอกว่าใหม่มากใหม่ถึงขนาดว่าอีกนิดนึงแม่จะลืมชื่อเพลงตัวเองแล้วด้วยป้าก็เลยต้องชิงถามก่อนใช่ไหมฮะแม
3: ่ค่ะใช่ค่ะเพลงชุดใหม่เพลงเกี่ยวกับนี่แหละที่เหตุการณ์สถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยแล้วก็พี่ชายวันนั้นคุณแม่เคยดูข่าวใช่ไหมก็เลยโทรไปหาพี่ชายคืออาจารย์ออสเทอร์โบ
0: ครับ
3: ค่ะบอกอาจารย์อยากจะได้เพลงเกี่ยวกับชายแดนก็ไม่น่าเชื่อบอกแกตอนเช้าเนี่ยตอนแกขับรถเมล์เสร็จแกแต่งส่งมาให้คุณแม่เลยชื่องานเพลงส่งใจ
0: ให้แนวหน้าครับ
3: ให้แนว
1: จริงจริงคือป้าแอบช่วยแต่งหรือเปล่าจำมาให้แม
0: ่ป้าถึงรีบถามเพราะว่าปรากฏคุณแม่ลืมชื่อเพลงไม่ได้จริง
1: เนื้อเนื้อก็ใหม่เลย
3: ใหม่เลย
1: เอี่ยมเลย
3: ใหม่เอี่ยมใหม่เอี่ยม
0: ส่งใจให้แนวหน้าใช่ไหมครับมาสักครู่นี้แล้วก็มีอีกหนึ่งเพลงก็คือ
3: ส่งใจให้ทหารไทยที่ชายแดนแต่อันยาวจำได้คุณแม่แต่อันสั้นนี่จำไม่ได
1: ้คือแฟนๆรายการไม่ต้องห่วงเลยนะนอกจากเพลงดังประจำตัวเราเนี่ยจะสรรหาเพลงหลากหลายให้ศิลปินร้องอย่างอดุสิตบอกว่าวันนี้ขอร้องเพลงนี้เข้ากับสถานการณ์มากเป็นเพลงสร้างชื่อเหมือนกันแต่ไม่เคยได้ร้องหนูชอบชื่อเพลงมากค่ะรอทองลง
4: ตอนนี้ขึ้นเท่าไหร่เลยเนี่ย
0: 60,000นะครับ
1: กว่าเทปนี้จะออนแอร์ขึ้นแสนแล้วมั้งอาบาทละแสนแล้วหรือเปล่าย
4: ัง
1: ไงครับเพลงนี้อุน่าสนใจมากรอทองลง
4: บันทึกก่อนเพลงลูกจ้างอย่างเราแต่ได้รับผลได้รับความนิยมก็จะน้อยกว่าลูกจ้างอย่างเรา
1: เนื้อหาก็คือรอทองลงก่อนจะไปขอสาวเหรอคะ
4: ใช่ใช่ตอนนั้นรู้สึกว่าจะทองราคาบาทละ400
0: จาก400อุ๊ยลุงนี้ปากฝากซื้อตั้งแต่ตอนช่วง400นะฮะตอนน
1: ี้
0: 60,000 นะฮะ
1: แล้วเอามาร้องวันที่ทองบาทละ 60,000 โหสุดมากแต่คุณอาเขาขอร้องอีก1เพลงแต่เราบอกว่าเก็บอุบไว้ก่อนร้องรอบหน้าชื่อเพลงอะไรคะคุณอาคะอีเพลงนึงที่เก็บไว้ก่อนเพลงดังตัวเองเหมือนกัน
4: อกหนุ่มอกสาว
1: อกหนุ่มอกสาว
4: กันหลายปีเช่นกัน
1: ค่ะอยากจะร้องให้ฟังด้วยใช่ไหมคะเพลงนี้
4: ครับเอาไว้ก่อน
1: เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน
0: คุณอาแล้วถ้าเกิดอยากให้แซมเปิลนิดหนึ่งคุณอาพอจำได้ไหมฮะ
4: ถ้านิดเดียวนะ
0: นิดเดียวฮะนิดเดียวฮะเป็นน้ำจิ้ม
4: เกิดมาเป็นคนมันช่างไม่พ้นความกลุ้มเพราะยังวัยหนุ่มหัวใจก็กลุ้มเรื่องสาว
1: ลูกคอเป็นลิเกเลยนะคุณอา
0: คุณอาแล้วช่วงนี้กลายเป็นว่ายังคงเน้นที่งานร้องเพลงยังมากน้อยขนาดไหนยังไงบ้างไหมฮะอย่างทั้งสองท่านก็บอกเอ๊ะช่วงนี้อาจต้องปรับตัวกันเยอะหน่อยแล้วคุณอาล่ะครับ
4: อย่างผมนี่นะยังก็มีเพลงใหม่อยู่เพลงหนึ่งสงวนโปรโมชั่นชื่อเพลง70เริ่มเสียว
3: เสียวจุดไหน
1: สุขภาพเหรอคะ
4: ไม่ใช่
3: เสียวหัวเข่าหรืออะไร
4: เสียว
0: เรื่องสุขภาพใช่ไหมสุขภาพ
4: ไม่ใช่เสียวอย่างว่าเส
1: ีย
4: ว
0: สุขภาพ
4: เพลงใหม่จะตายว่ะ
1: ม
4: ี
1: เพลงใหม่ด้วย
0: เพลงใหม่เหรอครับคุณอา
4: ใช่
1: แต่วันนี้ที่เสียวไปกว่ามีเพลงที่ร้องคู่กันด้วยสนุกไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยฉันธนาที่รัก
4: เออผมบอกอยู่จำเนื้อไม่ค่อยได้ผมจดเนื้อมัน
3: ฟังแล้วก็แปลกดี
1: ชอบใช่ไหมคุณแม่สลับกัน
3: คุณแม่เอ้าทำได้ยังไงเนี่ยก็

0: ว่ามาถามว่าพี่เป็นยังไงแกบอกว่าพี่ดูสิอ่ะแกร้องไม่ค่อยได้อ่ะแกจำเนื้อไม่ได้แกก็เลยขึ้นมาเลยแกบอกเดี๋ยวร้องช่วยคนละคร
1: ึ่งแต่บอกว่าแปลกใหม่นะน่ารักดีเพราะ
0: ช่วยร้อง
2: ช่วยหน่อยแต่ก็แปลกดีแปลกดีมันจะได้หลากหลายอารมณ์เน
0: า
2: ะหลายอารมณ์คนร
0: ้
2: อง
0: มันหายากนะแบบนี้เนาะที่ว่ามาคิด
2: เขาร้องเขาก็เป็นตัวของตัวเขาเอง
3: ครับ
2: เราร้องก็เป็นร้องของเรา
4: เอาจริงๆยากมากนะเพราะเป็นเพลงประจำตัวของแต่ละท่านเราแลกกันร้อง
5: ลูกจ้างอย่างเราเขาก็ร้องทั้งเพลงเลย
4: เขาบอกเขาเคยร้องมาก่อนค่ะ
0: ใช่
4: รักชาติเล่าหน่อย
2: เคยร้องเล่นสมัยเป็นนักร้องประกวดด้วยแหละเครื่องไฟตามเครื่องขยายตามหมู่บ้านสมัยก่อนเขาจัดงานบุญงานบวชอะไรที่มีเครื่องขยายเสียงเนี่ยเขาจะชอบให้หนุ่มๆสาวๆไปร้องเพลงกันแล้วก็ร้องเล่นเนี่ยนะร้องเล่นมาเคยร้องเล่นเพราะว่าเขาดังตั้งแต่เราเป็นนักร้องประกวดอยู
0: ่รุ่นพี่สนใจด้วยไงชื่อเพลงอ
2: ่
0: ะ
2: ใช่ใช่
1: ลูกจ้างอย่างเราใช่ไหมฮะ
0: ลูกจ้างอย่างเรา
1: ปาร์คจำได้เพราะเป็นเทปแรกที่ปาร์คทำสารพันแล้วนุ่งบางเขน
4: วันแรงงาน
1: วันแรงงานแล้วคุณอามาปาร์คจำยังแซวกับพี่กิ๊ฟเลยอกเอ้ยหัวอกลูกจ้างอย่างเราเพราะเป็นเทปแรกที่ทำเลยตอนนั้น
4: น้องปาร์คเปิดตัวในวันแรงงานค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: 1พฤษภาคมน่าจะประมาณ6-7ปีที่แล้ว
4: เดบิวต์
1: เนาะจริงๆไม่ใช่แค่คุณอาเพราะอย่างอารักชาติบอกว่ามีเพลงเก่าอยู่เพลงนึงที่คุณอาถามป้าเมื่อกี้ตอนเดินขึ้นเวทีเลยคุณอาพูดเลยว่าเฮ้ยไปเลือกเพลงนี้มาได้ยังไงนะเพราะว่าเป็นเพลงที่ไม่ได้ร้องเลยด้วยใช่ไหมครับคุณอาเดี๋ยวจะได้ฟัง
2: ตั้งแต่หยุดวงเพลงนี้ไม่เคยได้ร้องเลย
1: เพลงอะไรฮะ
2: ลูกสาวเจ้าพ่อ
1: เป็นเพลงหูตั้งแต่ตอนช่วงอัลบั้มไหนครับเนี่ย
2: ลูกสาวเจ้าพ่อแล้วก็อีกเพลงนึงก็ไม่ค่อยได้ร้องเหมือนกันสุขเติร์ดบัวคำ
4: ไปขุดมาเพราะว่าเพลงสนุก
1: คน
2: ใช่ใช่
1: เป็นคุณอา
2: เป็นเพลงจังหวะสนุกจริงๆเพลงนี้แล้วก็ก็เลยให้ขึ้นเนื้อให้หน่อยอะไรเงี้ยกลัวจะสับสน
3: ครับ
2: ต้องขึ้นเนื้อให้หน่อยก็ทบทวนนิดหน่อยก็ได้แล้ว
4: เนี่ยแต่ละท่านก็เลยได้ร้องเพลงเก่าที่ไม่เคยได้ร้องที่ไหนเลยเพราะตอนนั้นเหมือนพอลงแผ่นลงอะไรปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้มีคอนเสิร์ตมานั่งร้องแบบในรายการทีวีแบบนี้นะคะ
0: คุณแม่ก็ไม่ได้ร้องเหมือนกันไอเพลงอะไรสาวชาวนาอะไรนะ
1: สาวชาวนา
0: ตั้งแต่อัดมา40กว่าปีแล้วอ่ะเอาลูกไปเอามาจากไหนยังไง
1: ทีมครีเอทีฟเราครับคุณแม่เลือกมาให้แต่ปาก็ชอบอยู่เพลงนึงเมื่อกี้ตั้งแต่ต้นรายการฟังไปอะไรนะ I love you
0: เหรอ I love you อันนี้ได้ร้องอยู่หน้าเวท
1: ีอินเตอร์มากหลายปีเหมือนกันใช่ไหมครับ
0: หลายปีชุดนี้ก็ประมาณ40ปี
1: เก่ามากนี่คุณผู้ชมพิเศษสุดนะสารพันและลูกบังเขียนด้วยเมื่อกี้ฟังเรื่องราวของแต่ละท่านที่แบบช่วงสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่พูดขึ้นมาในต้นรายการนะปางงมากว่าทั้ง3ท่านเนี่ยเคยเดินสายเคยทัวร์เคยเจอกันได้ยังไงเพราะดูกันแบบคนละแนวเลยคุณแม่เพราะตอนปักถามคุณแม่ยิ่งจิตคุณแม่บอกนี่ไงอารักชาติก็เคยพี่ดูสิทธิ์ก็เคยแต่ละท่านนี้ไปสนิทไปตอนนั้นช่วงนั้นจังหวะนั้นไปเดินสายหรือไปทำอะไรกันครับ
2: จริงๆเนี่ยผมเนี่ยกับยินจิตเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนบ้านเดียวกันด้วยนะขอนแก่นนํากันนะขอนแก่นนํากันทีนี้ว่าการได้ร่วมงานเนี่ยก็คือมันจะมีเวลาคุณเย็นจิตเขาจัดงานเขาจะเชิญนักร้องรับเชิญไปหลายๆคนอย่างเงี้ยก็ไปช่วยกันเชียร์ลำวง
0: ใช่ศิลปินขอโทษ
2: ไปช่วยกันเชียร์ลำวง
0: ศิลปินรุ่นก่อนเขาจะไอ้นั่นกันดีนะเขาเวลานั่นก็จะเรียกกันไป
1: มาถึงรักกันดีสามัคคีชวนกันไปใช่ไหมฮะ
2: ช่วยกันหางานให้กัน
0: ช่วยกันข
2: ึ้
0: นวงเขาขึ้นของเราขึ้นของเขาเนี่ย
4: แม่ยันจิตก็ร้องเป็นลูกทุ่งภาคกลางสนุกลำวงอย่างนี้เลยเหรอคะ
0: โอ้ก็ร้องได้หมดเลย
4: ร้องได้หมดเลยโอ
1: ้แสดงเป็นยุคทำลำวงเหรอครับอารักชาถึงต้องไปเชียร์ลำวงให้
0: ไม่ได้ทำลำวงแต่เป็นเพลงจังหวะมันๆอย่างเงี้ยเขาก็ขึ้น
2: มันเป็นช่วงที่จัดงานแล้วเป็นกรณีพิเศษว่าทางเจ้าภาพเนี่ยเขาต้องการให้เป็นลำวงได้ไหม
0: ใช
2: ่
0: ได้ไหม
2: เป็นคอนเสิร์ตก็ได้เป็นลำวงก็ได้ที่นี้เขาจัดให้เป็นลำวงพวกเราก็ไปช่วยกันเชียร์ลำวงนั่นแหละ
4: แต่ไปในนามของวงไหนคะวงแม่หรือวงอารักชา
2: เป็นวงของเย็นจิต
0: วงคุณแม
4: ่อารักชาไปรับเชิญ
2: ใช่ใช
0: ่ก็รับเชิญ
2: ช่วยกันเชียร์ลำวง
0: ค่ะแต่ของพี่
4: แกมีอีกคน
0: ไปอยู่ไปอยู่เลย
4: หนูอยากตีซีมากเพราะท่านนี้เขากุมเงินวงอาทำอะไร
1: ยังไงฮะ
5: สมัยโน้นค่ายเป็นเสียงสยามเป็นในทุนให้เย็นจิต
0: ใช่ค่ะ
5: แล้วก็ลูกพี่ผมคือสมชายทองขาวนักค้าคนดังมากเถอะเขาร่วมกับเสียงสยามเนี่ยเอาไปเดินสายใต้ตอนนั้นผมก็คุมตั๋วด้วยร้องเพลงด้วยล้างตั๋วที่เอาไปขายหน้าเวทีขายที่เข้าดูวงอ่ะตอนนั้นนะมีพรศักดิ์ส่องแสงรับเชิญทานทิพย์ถาวรสิริดังคนละเพลงพรศักดิ์ก็หนุ่มนาถครพนมใช่ไหมทานทิพย์ก็ครูบนดอย
0: ใช่ค่ะ
5: คนเยอะไปไหนคนแน่นหมดตอนนั้น
0: คนแน่นแต่สมัยก่อนวงคุณแม่เนี่ยจะมีศิลปินหรือมีดาราขึ้นรับเชิญก็มีวงเย็นจิตค่ะมีไม่ว่าจะเป็นคุณสุพรรษาเนืองพิลมพี่สรพงษ์ชาตรี
4: พระนางเลย
0: ค่ะจ้ะแล้วก็คุณนวราชยุคตนัน
4: ค่ะ
0: ขึ้นวงคุณแม่น่ะ
1: ถ้าไปขึ้นวงคุณแม่ได้ยังไงฮะเพราะดูเป็นพระนางหน้าจอนะฮะดารา
0: ขึ้นวงคุณแม่ได้เพราะว่าเจ้าภาพเขาจ้างวงเย็นจิตไปแล้วก็จ้างดาราหนังเนี่ยไปขึ้นวงเย็นจิตเขาจ้างไปโชว์ตัวลูก
1: มาถึงจ้างแยกก็คือจ้างคุณแม่แล้วก็เอาดารามาขึ้นวงคุณแม่
0: มาขึ้นวงคุณแม่คือเขาก็จะประกาศเป็นดารารับเชิญแต่เป็นดาราหนังพระเอกหนังแล้วก็ดาราหนังผู้หญิงผู้ชายเนี่ยก็จะมีหลายคนค่ะแล้วก็มีคุณอภิรดี
4: ค่ะ
1: พี่แก้วอภิรดีเหรอฮะ
0: พี่แก้วอ่ะนั่นแหละ
5: แก้วอภิรดี
1: อยากรู้ในฐานะคนคุมลังตั๋วปกติสมมติ
4: พี่อยากรู้เรื่องลังตั๋วก่อนอ่ะคือในลังมันมีกี่ใบเหรออ่ะทำไมต้องใช้คำว่าลัง
5: เป็นปึกๆเลยมีสีชมพูสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ย
4: เหมือนเป็นเล่ม
5: ส
4: ี
5: เหล
4: ือง
5: ใช่
1: สีแล้วแต่ละสีมันต่างกันไหมฮะ
5: เขาตามราคาเด็กผู้ใหญ่อะไรเงี้ย
1: โอ้เด็กสีอะไรเข้ามา
5: เขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆสีเหลืองสีชมพูสีฟ้าอะไรเงี้ย
0: ปั๊มทุกวันนะลูกปั๊มทุกวันปั๊มบัตรอ
1: ่
0: ะ
1: ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คุณนาย
5: ตอนนั้นห้าสิบก็ประมาณนั้นนะ
4: 50บาทค่ะ
0: เป็นวงแรกที่เจ็บบัตร50บาทอ่ะ
4: 50บาท
5: ผมคุมกุญแจเองใครจะเบิกตัวไปขายตัวหมดที่นี
1: ่ผมเงินทั้งนั้นเลยเนาะตัวเนาะ
0: วงคุณแม่เนี่ย
4: วันนึงขายกี่ใบอะคะค
5: ุณจำไม่ได้มันหลายเล่ม
0: ก็ประมาณ 700,000 800,000 บาทอ่ะแสดงต่อคืนน่ะมีวงคุณแม่เนี่ยวงเย็นจิตพรทีวีเนี่ยขายบัตร50บาทวงแรกแล้วก็เก็บเงินได้ 700,000 800,000 เนี่ยก็เป็นวงแรก
1: 700,000 800,000 นี่หมายถึงต่อคืนเหรอครับ
0: ต่อคืนต่อคืนจ้ะแม่กำลังดังตอนนั้นน่ะคนใต้เขามาเหมาไปเป็น3เดือนน่ะลูก
1: ดุสิตก็เลยตามสายไปด้วย
0: ไปตลอด
1: หน้าที่ก็คือร้องเพลงด้วยในขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องดูแลยิ่งชีพ
4: กุมลัง
1: คือต้องกุมลังไว้เลย
3: ด
0: ู
3: แลการเง
0: ิน
4: อ้าวแล้วตอนนั้นคุณอาดังยังคะมีเพลงของ
5: ดังแล้วดิคุณดังก่อนเขา
0: ดังก่อนโอ้เขาจะดังก่อนคุณแม่
5: ค่าตัวเท่าไหร่นะ200คือละ200ร้อง2เพลง
4: ร้อง2เพลง
1: อุ๊ยเพลงละ100คุณอา
5: เอาลูกคุ้มตัวเอง
0: แล้วถามคุณแม่สิเป็นหัวหน้าวงเนี่ยเก็บได้คืน 500,000 600,000 800,000 คุณแม่ได้ค่าตัวเท่าไหร
1: ่ได้เท่าไหร่ฮะ
0: 300บาทเอาพูดเรื่องจริง
1: แล้วที่เหลือล่ะครับ
0: เขาให้คุณแม่วันละ500แต่เขาจ่าย300จ่าย300ถามว่าคุณแม่ทำไมอยู่ได้ก็คุณแม่ขายรูปขายรูปตัวเองให้เด็กๆขายอะภาพมาลูกใบละ10บาท
4: รูปกับลายเซ็นเหรอแม
0: ่รูปกับลายเซ็น10บาทหน้าเวทีลูกน้องขาย10บาทแล้วก็แบ่งกับคุณแม่คนละ5บาทพวงมาลัย10บาทแบ่งกับคุณแม่คนละ5บาท
4: คุณแม่หัวธุรกิจม
1: ากปังนึกถึงใครรู้ไหมนึกถึงที่กำลังเป็นกระแสเจนนี
4: ่ไลฟ์สด
1: เจนนี่ไลฟ์สดคุณแม่ไม่ไปคุณแม่ขายหน้างานมีนายหน้าขายไอ้แล้วหักเปอร์เซ็นต์เอา
0: อันนี้คุณแม่พูดในเรื่องจริงทุกอย่างสมัยคุณแม่ดังๆเมื่อกี้คุยกับพี่รักชาติศรีชัยว่ารุ่นพวกเราดังน่ะก็ไม่ใช่ธรรมดาแต่เรามันเกิดเอ้ยมันดังผิดรุ่นยังไม่รู้ผิดอะไร
5: ดังผิดยุค
0: ดังผิดยุค
5: ดังผิดยุค
0: ลูกคิดดูถ้าดังสมัยถ้าดังทันยุคเขาเนี่ยก็ไม่ต่ำจะเป็นร้อยสองร้อยล้านนี่พูดเรื่องจริง
4: แล้วอารักชาติกับอาดุสิตมีไปขายอะไรหน้าเวทีไหมฮะ
0: เขาก็มีขายมีครับ
5: มีแต่ผมไม่มีอะผมไม่มี
2: มีขายหนังสือด้วย
0: ใช่
2: มีขายหนังสือด้วยหนังสือดาราราชาเสียงทอง
0: ใช่เหมือนกันเพราะว่าพี่ราชาเขาก็เป็นหัวหน้าวงเหมือนกัน
2: ครับก
0: ็สองพี่ไม่ได้ตั้งวง
2: เพ
0: ราะว่าแกดังเพลงเดียวไม่ได้ตั้งวงจ้า
2: ครับ
0: อันนี้ดังเป็นอัลบั้มคุณแม่ก็ดังเต็มอัลบั้ม
4: คือคุณอาเขาดังก่อนด้วยเนาะมันก็อาจจะแบบไม่ได้
1: ยุคที่มาก่อน
0: ใช่ยุคที่มาก่อนค่ะ
5: โด่งเพลงเดียว
4: ดูสินอกจากขายตั๋วลังแล้วก็ขึ้นร้องสองเพล
5: ง
4: ทำอะไรในวงอีกคะ
5: ไม่มีละไม่มีละ
4: ไม
5: ่
4: ม
5: ีม
0: ีเช้าขีบหางเครื่องก็ไม่มี
5: มีหน้าที่ดื่มอย่างเดียว
0: ดื่มอย่างเดียว
1: หน้าที่ดื่มอย่างเดียว
4: ดื่ม
5: แอลกอฮอล
4: ์ดิ้งอย่างเดียวหลังเวทีน
5: ี่
4: ถึงหายไปรักษาตัวอยู่พักนึงไงอาโมแต่ดื่มอยู่หลังเวที
5: ผมดื่มมากโรคหัวใจเล่นเลย
1: อ๋อเป็นที่ช่วงหลายปีก่อนก็คือเป็นผลพวงจากเมื่อช่วงสมัย
0: ทำงานใช่ไหมฮะตอนนี้หายไม่ดื่มแล้ว
5: ตอนนี้ถ้าไม่หยุดก็เผาไปแล้วเผาไปแล้ว
4: ตอนนี้แข็งแรงแล้วรับงานร้องเพลงได้ไปที่หนุ่มหล่อข้างปากบางอาเขากำลังนั่งทบทวนเรื่องราวในอดีตอาเล่ามาเลยค่ะพรั่งพรูมาเลย
0: เหมือนกันเลย
2: ถ้าจะบอกว่าความเป็นไปเป็นมาเนี่ยคล้ายๆกัน
0: คล้ายกันเลยค่ะ
2: เ
0: ป็นหัวหน้าวงมัน
2: ทั้งวงเก็บเงินได้เยอะๆเนี่ยก็นายทุนเขาได้ไป
0: ก็ได้ไป
2: เราก็ได้รับค่าตัวแต่ละวันไป
0: ใช่
2: ยิ่งเวลาเดินสายถ้าเกิดว่าเก็บเงินได้น้อยเราก็ไม่มีค่าตัว
0: ใช่
2: กินของเก่า
0: ใช่
2: เพราะว่าค่าใช้จ่ายที่ทางวงจะต้องจ่ายก็คือค่าเช่ารถค่าน้ำมันรถอะไรต่างๆนานา
4: ทั้งหมดเลย
2: จ่ายนักดนตรีจ่ายแดนเซอร์ทั้งเครื่องจ่ายค่าเช่าของอุปกรณ์ต่างๆส่วนตัวเราก็กินของเก่าวันไหนที่เก็บได้น้อยแต่ถ้าเก็บได้มากหน่อยก็จะมีค่าตัว
1: อันนี้คือหมายถึงมีค่ายไหมฮะตอนนั้น
2: ค่ายเพลงนะมีแต่ว่าเวลาทำวงเนี่ยเราทำกันเอง
0: ทำกันเอง
2: อย่างผมเนี่ยเป็นนักร้องที่ไม่มีนายทุนทำกันกับอาจารย์สุชาติเทียนทองทำกันเองก็มีนายทุนที่จะมาซื้อแต่ว่าก็เคยคุยกันไว้แล้วว่าเปรียบเทียบว่าเราเนี่ยเป็นมะม่วงเราดูแลมาจนสุกงอมแล้วแหละเราจะให้คนอื่นเราไปกินเนี่ยมันคงไม่ใช่
0: ใช่
2: เราไม่ขายดีกว่าอดก็อดด้วยกันอิ่มก็อิ่มด้วยกันก็เลยไม่ได้ขายตัวก็เลยทำกันเองทำวงกับอาจารย์ไปคู่กัน
1: ก็แสดงว่าหลักๆ ลูกน้องเราสมาชิกเราต้องอยู่ได้ก่อนเราหัวหน้าวงจะได้มากได้น้อย
2: ใช่
1: ลุ้นเอาคืนต่อคืน
2: ใช่ไห
1: มฮะ
2: ใช
4: ่นะมันก็เป็นเรื่องของวงการธุรกิจในแต่ละยุคซึ่งคือมันต้องมีคนขึ้นมาเปลี่ยนหลายอย่างนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายคุณอามีช่องทาง
1: ใช่อายุบอกช่องทางนะฮะ
2: มี YouTube มี Facebook มี
0: จะเล่นเป็นทุกอย่าง
2: มี LINE มี Facebook ม
0: ีคุณแม่ไม่มีอะไรเลย
4: บุ๊กก็คือชื่อคุณอาเลยรักชาติศิริช
1: ัย
4: ติดตามได้ทาง Facebook และ YouTube ส่วนคุณอาดุสิตมีเพลงใหม่ปล่อยทางไหนคะ
5: ทาง YouTube มีเป็นปี2ปีแล
4: ้
5: ว
4: ชื่อ
5: 70เริ่มเสียว
4: อ๋อชื่อนี้เลย YouTube เหรออ
5: ๋อมีสุสวน
4: น้องปาร์คไปหาเลยพูดชื่อสิ
1: 70เริ่มกลัวหมายถึงเค้ากลัวเรื่องสุขภาพไงเนื้อเพลง
5: 70
1: เริ่มเสียว
5: เริ่มเสียวกลัวฟันจะเคี้ยวไม่ไหวต้องดูแลร่างกายเปรียบไปเหมือนไม้ใกล้ฝั่งแค่นี้
1: โอ้โห
5: 70เริ่มเสียว
4: เบรกไม่อยู่จริงๆ
1: ชอบมากแต่ละคนไม่ยอมกันเลย
0: ไม่ยอมกันเลยเขาเรียกว่าคนแก่ยังมีไฟ
1: มีไฟแล้วก็เดี๋ยวจะมีไฟต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวไงชวนมาสารพันแล้วดูมาเขนอีกนะคะวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านมากนะครับขอบคุณครับ
4: นี่ไงคุณผู้ชมสมกับที่ยืนหนึ่งของวงการลูกทุ่งนะคะข้ามยุคข้ามเจนมาเลยทีเดียวแต่ละท่านนี่พอฟังแล้วเรื่องราวในอดีตน้องปาร์คสนุกมากเดี๋ยวเรายังคาใจเรื่องลังตั๋วกันอยู่ได้เดี๋ยวรอบหน้ามาคุยต่ออีก
1: เก็บเอาไว้เดี๋ยวไว้เมากันต่อนะสำหรับทั้ง3ท่านนะครับส่วนคุณผู้ชมแนะนำติชมรายการได้ครับที่เพจ Facebook ของไทยบันเทิงไทย PBS ครับแล้วก็027902625-7นะครับ
4: ย้ำอีกทีนะคะสารพันลั่นทุ่งบางเขนเจอกันทุกวันเสาร์บ่าย 3:00 นแล้วก็เรามีรีรันนะคะเทปเก่าๆที่คุณผู้ชมคิดถึงอีกวันจันทร์บ่าย 00:00 ถึงบ่าย 2:00 นนะคะตอนนี้กิ๊บปาร์คหลีกทางให้ค่ะรุ่นใหญ่ใจสู้โอ้โหวันนี้ร้องกันสนั่นเวทีแน่นอนลาช่วงทอล์กไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับเกิดเหตุทหารสังกัดหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมเหยียบทุ่นระเบิดขาขวาท่อนล่างขาดบริเวณช่องอันม้าจังหวัดอุบลราชธานีครับเบื้องต้นส่งตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ายสัพพสิทธิประสงค์ครับเมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาครับเกิดเหตุจ่าสิบเอกชาญณรงค์วงศ์ชนะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่1สังกัดหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเหยียบทุ่นระเบิดบริเวณช่องอันม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเบื้องต้นได้รับบาดเจ็บขาขวาท่อนล่างขาดเจ้าหน้าที่ลำเลียงออกจากพื้นที่และนำส่งโรงพยาบาลน้ำยืนเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บจากนั้นนำตัวส่งด้วยเฮลิคอปเตอร์เพื่อเตรียมตัวส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ายสัพพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีขณะที่เพจกองทัพภาคที่2ระบุสั่งเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากทุ่นระเบิดด้านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกระบุว่าจุดที่ทหารเหยียบทุ่นระเบิดเป็นพื้นที่ที่กัมพูชาเคยรุกล้ำมาตั้งฐานในช่วงที่มีสถานการณ์ครับฝ่ายไทยได้ผลักดันทหารกัมพูชาออกไปจากนั้นควบคุมและปิดกั้นพื้นที่ระบุเป็นพื้นที่อันตรายและอยู่ระหว่างการเก็บกู้กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมการปกครองบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งด่านตรวจค้นอาวุธและยาเสพติดหลังจากมีการก่อเหตุใช้ความรุนแรงและใช้อาวุธอย่างต่อเนื่องครับขณะที่นายกรัฐมนตรีปฏิเสธจัดฉากค้นรถในระหว่างลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมครับกับคุณศิรประภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลครับ
1: ค่ะคุณอัฟนันค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าการตรวจค้นรถระหว่างการลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ใช่การจัดฉากค่ะแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันของฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตั้งจุดตรวจสกัดนะคะอาวุธปืนค่ะหลังจากที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์การตั้งด่านของฝ่ายปกครองตรวจค้นอาวุธในพื้นที่บ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี

0: มนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงนะคะว่าเป็นจังหวะที่ขบวนรถยนต์ผ่านไปพอดีค่ะอย่าไปคิดอะไรมากซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็รายงานนะคะว่าตั้งด่านตรวจค้นส่วนใหญ่นั้นพบเป็นยาเสพติดค่ะนายกรัฐมนตรีระบุด้วยนะคะว่าการลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นการเดินทางไปตามปกติหลังจากที่ไม่ได้ลงพื้นที่ไปในพื้นที่ดังกล่าวมาหลายสัปดาห์ค่ะพร้อมยืนยันนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตั้งด่านอยู่ไม่มีใครรู้ค่ะว่าเป็นรถยนต์ของนายกรัฐมนตรีพอได้เดินทางไปกับทีมงานส่วนตัวจึงไม่มีการจัดคนหรือตั้งแถวรอรับพร้อมกับยืนยันนะคะว่าไม่ได้เป็นการจัดฉากแต่อย่างใดค่ะขณะที่กระทรวงมหาดไทยนะคะก็สั่งการให้กรมการปกครองบูรณาการร่วมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งด่านจุดตรวจสกัดทั้งอาวุธและยาเสพติดค่ะหลังจากที่มีการก่อเหตุโดยใช้อาวุธปืนมาอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากที่มีการจัดระเบียบการใช้อาวุธปืนการขออนุญาตรวมถึงไม่ให้มีการพกพาอาวุธปืนแล้วนะคะหลังจากนี้ก็ต้องดูนะคะว่ารัฐบาลเองจะมีการมาออกมาตรการในการจัดการปืนเถื่อนอย่างไรค่ะ
1: ขอบคุณคุณศิรประภาครับหมดเวลาทันข่าว 14:00 น.แล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนสวัสดีครับ
2: หลานน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันแล้วนะคะสถานีประชาชนค่ะทางไทย PBS นะคะคุณผู้ชมค่ะเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะบ่าย 2:05 นาทีแบบนี้ละค่ะทุกครั้งค่ะเดี๋ยวนั่งคู่กับน้องแป้งค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค
0: ่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยมีสารพัดเรื่องเลยค่ะแต่จริงๆแล้วเรื่องที่เราจะนำเสนอก็คงหยิบมาได้วันนี้แค่2เรื่องสำคัญแล้วก็ใกล้ตัวคุณผู้ชมมากเลยเรื่องแรกเป็นอะไรคะน้องแป้ง
1: เรื่องของน้ำและฝนฟ้าอากาศหันไปดูก่อนข้างหลังมันก็ขมุกขมัวดูเหมือนจะมีแดดแต่ก็ยังวางใจไม่ได้นะคุณผู้ชมขาณเวลานี้บ้านคุณผู้ชมอากาศเป็นอย่างไรอยู่ภาคไหนชวนพูดคุยกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์และดิฉันนะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์เวลานี้เลยบ้านใครน้ำขึ้นน้ำลงหรือว่ามีฝนตกแล้วคุยกับเราเข้ามาได้ออนไลน์หรือว่าจะส่งเรื่องราวผ่านทาง LINE@ ก็ได้เช่นเดียวกันอาจารย์ขาวันนี้ชวนอาจารย์ทั้งสองมาเฝ้าระวังน้ำค่ะอาจารย
0: ์
1: แขกรับเชิญฝั่งหนูก่อนนะคะท่านแรกค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิตังพิไลล่าค่ะภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์ม.เกษตรศาสตร์ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ช
0: ื่อเพราะจังเลยนะ น
1: ะ
0: นามสกุลอีกแล้วก็สวยด้วยแขกของเด่นก็หล่อค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะนั่งอยู่ข้างนี้นะคะคุณชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญค่ะท่านเป็นรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะสวัสดีค่ะท
1: ่
0: านรองนะคะมีอะไรต้องอ่านก่อนไหมคะหรือไม่ต้อง
1: มีค่ะเพราะว่าเราส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่ความจริงเรื่องของสถานการณ์น้ำค่ะไทยพีบีเอสของเรามีธีมหลักค่ะเป็นแนวหน้าเฝ้าระวังน้ำท่วมค่ะในอดีตค่ะเวลาที่มี

ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนักข่าวจะลงพื้นที่ไปหลังน้ำท่วมไปรายงานสถานการณ์แต่ณเวลานี้ค่ะเรามองว่าต้องลงพื้นที่ไปก่อนชาวบ้านในพื้นที่จะได้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรวมถึงไปดูด้วยว่าในพื้นที่เขาเตรียมแผนรับมือเรื่องของศูนย์พักพิงอย่างไร

0: น้ำหลากค่ะมวลน้ำทั้งหมดนะคะจากการที่ไหลผ่านมาจากจังหวัดแพร่นะคะมีมวลน้ำในการไหลอยู่ที่ประมาณ 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งมวลน้ำทั้งหมดนั้นจะไหลลงมาสู่ที่จังหวัดสุโขทัยส่งผลให้จังหวัดสุโขทัยค่ะในลำน้ำยมเองนั้นสามารถที่จะรองรับปริมาณน้ำได้เพียงแค่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะนี่จึงถือเป็นหัวใจสำคัญนะคะที่ทางจังหวัดนั้นจะต้องมีการเตรียมแผนเพื่อที่จะรองรับปริมาณน้ำนะคะซึ่งจุดที่ดิฉันยืนค่ะถือว่าเป็นจุดพื้นที่เสี่ยงจุดหนึ่งของอำเภอเมืองค่ะซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะพื้นที่ของตำบลปากแควค่ะอำเภอเมืองนั้นเกิดการที่น้ำยมนี้มีการทะลักเข้าสู่บริเวณพื้นที่ด้านหลังค่ะส่งผลให้พื้นที่ชาวบ้านค่ะที่อยู่ด้านหลังวัดนะคะได้รับผลกระทบน้ำท่วมกว่า40หลังคาเรือนค่ะนี่เป็นภาพบ้านที่ทรุดตัวจากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปี68ปัจจุบันเจ้าของบ้านตำบลปากแควอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยยังคงปล่อยเอาไว้ค่ะเนื่องจากราคาประเมินในการซ่อมสูงกว่า 100,000 บาทนางสดับพิมเสนจึงตัดสินใจนำเงินเยียวยาจากรัฐกว่า 20,000 บาทมาซ่อมแซมส่วนหน้าบ้านแทนโดยถมดินพื้นที่ทรุดตัวและนำพื้นที่มาก่อสร้างกำแพงขึ้นเพราะคิดว่าหากปีนี้เกิดน้ำท่วมอีกจะสามารถช่วยชะลอกระแสน้ำที่อาจจะเข้าท่วมบ้านได้
1: จดหมายที่ไม่ทำอะไรเลยเพราะอะไรกันน้ำนะพัดน้ำมันมากันไม่ได
2: ้แล้วก็เตรียมอ่างอย่างนี้แหละเอาไว้เพื่อที่แรกก็จะไม่ทำตรงนี้จะเอาอ่างเลยนี่ถ้าเราเอารถออกขนาดนั้นได้ก็เอาอ่างแล้วมันจะยกได้ง่ายแล้วมันไม่กี่อันสมมุติว่ามันมากลางคืนก็ยังพอแก้ปัญหาได้เพราะว่าอ่างไอ้นี่มันก็หนักมากเลยเนี่ยยกคนเดียวยก 2-3 คนก็ยังไม่ไหวเลยแล้วก็เอาทรายใส่อีกทีนึงมันก็น่าจะอยู่
0: อีกพื้นที่ที่ทีมข่าวพร้อมด้วยหน่วยงานปภ.จังหวัดกรมชลประทานและเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีลงสำรวจคือชุมชนคูหาสุวรรณอำเภอเมืองตำบลธานีถือเป็นพื้นที่เปราะบางของเทศบาลเมืองสุโขทัยเนื่องจากปีที่แล้วเกิดน้ำท่วมสูงส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนกว่า200หลังคาเรือนได้รับผลกระทบน้ำท่วมปีนี้ทางเทศบาลจึงเร่งซ่อมผนังกั้นน้ำโดยเสริมชีทพรายผนังแนวกันน้ำคาดในปีนี้จะสามารถป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ตัวเมืองได้หากพื้นที่ภาคเหนือตอนบนไม่มีปริมาณน้ำฝนตกสะสมขณะที่หัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดสุโขทัยบอกว่าช่วงปีที่ผ่านมาจังหวัดสุโขทัยได้มีการดำเนินการเปิดทางพื้นที่น้ำให้ปริมาณน้ำที่ไหลมาจากจังหวัดพะเยาแพร่ไหลลงสู่จังหวัดสุโขทัยได้อย่างคล่องตัวรวมถึงได้มีการเร่งซ่อมผนังกั้นน้ำและเสริมบิ๊กแบ็กบริเวณพื้นที่เสี่ยง
3: ในปีนี้เรามีบทเรียนจากปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับเราก็เลยทำการเสริมแนวผนังกั้นน้ำนะครับเพื่อให้มีความแข็งแรงขึ้นนะครับโดยการวางถุงบิ๊กแบ็กนะครับรวมถึงกระสอบทรายเนี่ยจำนวนมากนะครับเพื่อปิดล้อมพื้นที่เฝ้าระวังตรงนี้นะครับส่วนในระยะยาวนั้นนะครับบริเวณจุดนี้เนี่ยครับซึ่งผนังกั้นน้ำที่เคยชำรุดเสียหายเนี่ยก็อยู่ในแผนของการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งนะครับของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับซึ่งอยู่ในแผนงบประมาณปี69นะครับซึ่งขณะนี้เองก็อยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ดำเนินการนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมในพื้นที่
0: ขณะที่ตัวแทนกรมชลประทานบอกว่าสถานการณ์น้ำที่รับมาจากจังหวัดพะเยาและแพร่ที่ไหลผ่านลงสู่สุโขทัยมีปริมาณน้ำณวันนี้อยู่ที่200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นซึ่งถือเป็นปริมาณน้ำที่ทางจังหวัดสามารถบริหารจัดการได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนจากการลงพื้นที่สำรวจนะคะความคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยส่วนใหญ่ก็บอกเขาว่าจากสถานการณ์ในปี2568นั้นถือว่าเป็นบทเรียนค่ะในปีนี้หลังจากที่หน่วยงานนั้นได้มีมาตรการในการเตือนเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมทางตัวชาวบ้านเองก็ได้มีการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นการเตรียมถุงทรายหรือว่าแนวกันไว้เพื่อที่จะรองรับกระแสน้ำที่อาจจะเข้าท่วมบ้านค่ะขณะเดียวกันค่ะทางพื้นที่เองได้มีการประกาศเตือนนะคะว่าจะยังเป็นพื้นที่เฝ้าระวังจนถึงระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ค่ะและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่จังหวัดสุโขทัยค่ะคุณธิดารัตน์อาจารย์ยิ่งศักดิ์คะ
4: ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เปิ้ลวันนิสารนะคะเดี๋ยวรายงานของเราเสร็จปุ๊บเนี่ยกำลังจะขึ้นรถเลยแล้วก็เดี๋ยวจะไปรายงานต่อนะคะที่จังหวัดเชียงรายจุดนั้นก็น่ากังวลเช่นเดียวกันที่บอกว่าต้องกังวลเพราะอะไรค่ะปภ.และกรมอุตุนะคะมีการเตือนออกมาแล้วคุณผู้ชมขาวันพรุ่งนี้18ถึง21สิงหาคมเฝ้าระวังหน่อยนะคะมีพื้นที่เสี่ยงค่ะให้ระวังอันตรายจากฝนตกสะ

0: สมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ด้วยนะคะมีที่ไหนกันบ้างขอญาติไล่เป็นภาคๆละกันภาคเหนือเนี่ยเฝ้าระวัง17จังหวัดยกตัวอย่างที่น่ากังวลคือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายค่ะลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ซีกนี้น่ากังวลนะคะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมี15จังหวัดยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครและนครพนมค่ะมาดูภาคกลางกันหน่อยมีเพียงแค่7จังหวัดคือกาญจนบุรีราชบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีค่ะตอนนี้ต้องเฝ้าระวังนะคะรวมๆแล้ว42จังหวัดตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: ครึ่งประเทศเลย
0: เฝ้าระวังไว้ก่อนอาจารย์คะเราต้องรู้ตัวก่อนบางทีอาจจะไม่ตกหนักน้ำหลากน้ำท่วมขนาดนั้นก็ได้แต่ต้องเฝ้าระวังไว้ก่อนค่ะ
1: เดี๋ยวเรียนคุยกับท่านรองก่อนว่าอาจารย์รอสักแป๊บได้ไหมคะเรียนอยากถามสถานการณ์จริงท่านอย่าตกใจค่ะหนูก็ถามแต่ก่อนจะถามเดี๋ยวเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะนั่งอยู่40กว่าจังหวัดที่น้องแป้งเอ่ยไปนะคะสงสัยอะไรอยากถามอะไรอยากมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเรียนยินดีนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok ของหนูใช่ไหมคะหน
0: ูดู TikTok ด้วยค่ะ
1: Facebook
0: YouTube
1: เรียนอยู่กับ YouTube ค่ะยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เนี่ยค่ะกระดงกระดิ่งเขามีอะไรก็จัดการให้ด้วยนะเดี๋ยวมาทางท่านรองค่ะเดี๋ยวเห็นน้ำมันไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่แต่สีมันแดงแดงสีก็ชาเย็นชาไทยแบบนี้อันตรายใช่ไหมคะ
2: อันตรายครับในส่วนของน้ำที่ตกลงมานะครับเราก็จะเห็นอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยภาพสักครู่เนี่ยก็จะเห็นในส่วนของสีของน้ำที่มีการชะในส่วนของหน้าดินลงมาซึ่งน้ำฝนต่างๆที่ตกลงมาเนี่ยถ้าอาจารย์จะเคยได้ยินกรณีถ้าดินมันชุ่มน้ำมากๆมันก็จะเกิดดินสไลด์หรือดินถล่
1: ม
2: อย่างปีที่แล้วนะครับที
1: ่
2: เกิดเหตุการณ์เอาสดๆร้อนๆเลยครับอาจารย์คือเมื่อวานเนี้ยอย่างกรณีของที่น้ำตกที่แม่ริมที่เชียงใหม่นะครับอันนั้นก็เหมือนกันจริงๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ควรจะต้องดูสังเกตในเรื่องของสีของน้ำไม่ใช่แต่เฉพาะเจ้าหน้าที่นะครับตัวนักท่องเที่ยวเองก็ต้องสังเกตนะครับถ้าเห็นน้ำที่มีดินตะกอนหรือว่ามีสีเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยควรจะต้องเฝ้าระวังเพราะจริงๆเนี่ยเมื่อวานเนี้ยฝนเนี่ยไม่ได้ตกที่ตัวน้ำตกตัวอุทยานแต่ตกข้างบนพื้นที่ข้างบนแล้วก็ไหลลงมา อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงแล้วก็เมื่อวานเนี้ยทางผมเองเนี่ยก็ได้มีการประชุมนะครับกับในส่วนของจังหวัดต่างๆที่เป็นพื้นที่ที่มีน้ำตกนะครับเรื่องของถ้ำลอดเรื่องของพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล
1: ยังจะไปลอดกันอีกเหรออีตอนนี้จริงเหรอคะ
2: มีก็ยังมีนักท่องเที่ยวที่ไปถึงแล้วอาจารย์เพื่อไม่ให้เสียเที่ยวหลายๆ
1: เข้าไปเลยมุดไปแล้วไม่ต้องกลับมาเลยค่ะอย่างน
2: ี้หลายๆพื้นที่หลายๆอุทยานเขาก็มีคำสั่งนะครับปิดชั่วคราว
1: คำสั่งเลย
2: ครับอย่างเมื่อวานนี้ที่ทราบจากทางเชียงรายถ้ำขุนน้ำนางนอนเน
1: ี่
2: ยเขาก็ปิดในส่วนของถ้ำแต่ให้คนก็นักท่องเที่ยวที่ไปแล้วเนี่ยก็ท่องเที่ยวดูในบริเวณพื้นที่ด้านนอกก็เป็นตรงนั้นครับอาจารย์
1: ค่ะท่านคะเมื่อกี้เราดูนะคะเราจะเห็นชาวบ้านก็พยายามไปกั้นมันเหมือนกั้นเป็นเขื่อนแต่ก็เป็นเหมือนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาถาวรน้ำก็ท่วมซ้ำท่วมซากทุกปีก็แก้ปัญหากันอยู่แค่นี้ชาตินี้เรามีปัญญาทำกันได้แค่นี้เหรอคะเรื่องน้ำอะค่ะ
2: จริงๆแล้วในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็จะมีหน่วยงานหลายๆหน่วยนะครับอาจารย์ที่จะช่วยตรงน
1: ี้มีหน่วยงานไหนบ้างถ้าไม่อยากท่านเขียนก็ได้หนูอ่านเอง
2: ไม่ครับจริงๆเป็นหน่วยงานตามกฎหมายอยู่แล้วครับท่านครับก็สำนักงานทรัพยากรน้ำสทนช.ท่านก็มีกฎหมายกรมชลประทานท่านก็จะดูในเรื่องของการปล่อยน้ำบริหารน้ำตรงนี
1: ้
2: จริงๆต้องเรียนท่านอาจารย์นะครับคือนอกเราอย่าไปมองเพียงแค่ว่าช่วงนี้ต้องพร่องน้ำเยอะๆจริงๆแล้วพอเราได้รับการแจ้งเตือนมาเนี่ยปีนี้ปีหน้าก็จะเข้าสู่ภาวะเอลนีโญก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับท่านก็ได้เป็นห่วงมีการตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและน้ำแล้งนะครับเป็น2ส่วนเลยนะครับในระดับภูมิภาคโดยมีท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรนะครับเป็นประธานในแต่ละคณะภาคเหนือนะครับก็จะมีอย่างเช่นท่านรองนายกยศนันนะครับท่านก็จะเป็นประธานภาคกลางก็เป็นท่านเอกนิตินะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเป็นท่านทรงศักดิ์ทองศรีภาคใต้ก็จะเป็นท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ราชกิจประการภาคตะวันออกก็จะเป็นท่านสุชาติชมกิจครับอันนี้ก็จะมีการ ประชุมแล้วก็มีการ

0: คือให้มีความใกล้ชิดกับพื้นที่ในส่วนของจังหวัด
1: คือตั้งคนบัญชาการแล้วคุณผู้ชมถามเข้ามาว่า18เนี่ยตั้งแต่18ที่ท่านเฝ้าระวังจนถึง20กว่าๆของสิงหาคมมันจะหนักขนาดไหน
0: คือตรงนี้เนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างกรณีของจังหวัดนครพนมนะครับจังหวัดนครพนมเนี่ยที่ผ่านมาเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าท่านจะเห็นตามภาพข่าวหน้าโรงพยาบาลนครพนมฝนตกน้ำตรงนั้นน่ะตอนแรกก็ยังเข้าใจว่าจะเกี่ยวกับแม่น้ำโขงที่มีระดับน้ำสูงขึ้นหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วปรากฏว่านครพนมในวันนั้นเจอโดนเลนบอมฝนตกประมาณ222มิลลิเมตร
1: ตกแช่ตกที่เดิม
0: ตกแช่24ชั่วโมงตรงนั้นนะครับแต่ด้วยความเตรียมการของทางจังหวัดอันนี้ต้องขออนุญาตเอ่ยถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านก็ได้มีการสั่งการให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยในส่วนของศูนย์เขต7สกลนครรวมถึงหน่วยงานอื่นๆทั้งชลประทานที่ไปช่วยกันเอาเครื่องสูบน้ำเครื่องผักดันน้ำในการที่จะสามารถตรงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสามารถดำเนินการสูบแล้วก็พื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติเนี่ยได้ภายใน3ชั่วโมงเพราะวันนั้นเนี่ยระดับน้ำโขงเนี่ยยังถือว่าต่ำกว่าระดับตลิ่งน้ำที่เราสูบออกมาเนี่ยยังสามารถสูบไปที่แม่น้ำโขงได
1: ้ท่วมจริงแต่รับมือได้นิดนึงนะอาจารย์ขา
2: เชิญค่ะ
1: คือโดยปกติแล้วถ้าหากน้ำมาแบบนี้ทุกปีจังหวัดที่ฉันกังวลคือเชียงรายค่ะเชียงรายตรง
0: แม่สาย
1: แม่สายที่มันติดกับตรงนั้นเลย
2: มันพรวดลงมาใช่ไหมคะ
1: ฝั่งนู้นก็ทำกำแพงสูงมาก
2: อ้าวเหรอทำไมเขามีปัญญาทำกำแพงแล้วเราไม่มีเงินทำกำแพงกั้นกับเขาหรือไงครับปล่อยให้รับเลยหรือไง
1: บิ๊กแบ๊กค่ะฝั่งเราเป็นบิ๊กแบ๊ก
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการอยู่ครับอาจารย์ครับ
2: ดำเนินช้าไม่ทันเขาไม่ทัน
0: ต้องนำเรียนแบบนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนตรงนั้นเนี่ยอย่างกรณีน้ำที่ตกนะครับฝนที่ตกจากฝั่งพม่าตรงนั้นก็จะมีสถานีวัดน้ำที่บ้านโจตารานะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาที่การไปมีการไปติดในส่วนของสถานีวัดน้ำตรงนั้นเอาไว้ตรงนั้นก็จะมีการแจ้งเตือนเวลาน้ำเข้ามานะครับระดับน้ำตรงนั้นก็จะมีความสำคัญสำหรับในส่วนของพื้นที่ของแม่สายเนี่ยอย่างถ้าท่านที่เคยไปจะเห็นตลาดอย่างตลาดสายลมจอยผมยกตัวอย่างตลาดนั้นน่ะอยู่ใต้สะพาน
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับแล้วสะพานเนี่ยก็คือพวกเราก็ต้องเข้าใจกันอยู่สะพานนั้นคือสะพานข้ามแม่น้ําแล้วถ้าระดับน้ํามันสูงขึ้นพอมีการกั้นเป็นตลิ่งขึ้นมาเนี่ยเราเวลาน้ําลงมาเนี่ยมวลน้ํามันจะเยอะมากเพราะเวลาฝนตกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นน้ําที่ระดับน้ําที่กั้นไว้เนี่ยก็บางทีก็ไม่พอก็จะล้นท่วมเข้ามาก
2: วาดตลาดเกลี้ยงไปเลยใช่มั้ยคะ
0: ก็จะเป็นปัญหาอยู่ตลอด
1: ปีนี้อ่วมมั้ยคะท่าน
0: ปีนี้ที่เห็นเนี่ยภาพที่ออกมาเนี่ยต้องนำเรียนว่าด้วยความที่ภาพอาจจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือที่อาจารย์บอกเขากำลังทำในส่วนของตลิ่งอยู่ครับอาจารย์ครับ
2: ช้าไปไหมครับ
0: ต้องถามหน่วยงานที่ดำเนินการนะครับ
2: หน่วยงานที่ดำเนินการค่ะจัดการอะไรช้าไปไหมคะเราก็ถามออกสื่อแบบนี้มันคงจะต้องเร็วขึ้นเดี๋ยวท่านเย็นอาจารย์นั่งยิ้มเย็นอยากฟังเสียงอาจารย์หวานหวานนะคะเย็นถามแบบชาวบ้านนะคะน้ำมาตั้งมาสถานที่ที่น้ำไหลมาก็หลากหลายชาวบ้านก็ช่วยกันกั้นตามเวรตามกรรมตามกำลังทรัพย์กำลังแรงที่มีประเดี๋ยวพอฉันกั้นเสร็จปุ๊บเอาอีฝั่งโน้นสบายไม่ออกแรงเลยกูปล่อยแม่งเลยไปทางโน้นด้วยเลยมันจะได้แบบซวยเท่าๆกันอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์คะมันมีวิธีการป้องกันน้ำอย่างเป็นมาตรฐานที่ภาครัฐควรให้ความรู้กับประชาชนไหมคะหรือให้ประชาชนกั้นเองตัวใครตัวมันคะ
3: ก็จริงๆภาครัฐเขาก็พยายามมีมาตรการเหมือนที่ท่านรองอธิบดีท่านให้ข้อมูลไปนะคะแต่ว่าในบางจุดคือยังซ่อมไม่เสร็จจากหน้าน้ำปีที่แล้วอันนี้ไม่นับถึงแบบ
2: ทำไมซ่อมไม่เสร็จปีนึงยังไม่เสร็จ
3: นะคะแต่ว่าก็ยังซ่อมไม่เสร็จคือจุดอ่อนอะไรเงี้ยซึ่งปีนี้เนี่ยพอหน้าน้ำมาซะก่อนก็ทำตามที่ทำได้ก็ตั้งบิ๊กแบกตั้งถุงกระสอบทรายไปซึ่งก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะทีนี้ในส่วนของเชียงราย
2: ก็อ
3: ย่างที่อาจารย์ลุ้นนั่นแหละค่ะก็ต้องลุ้นนะคะ
2: ก็คือยังไม่ได้เรื่องและยังไม่มั่นใจ
3: จริงๆถึงแม้ว่ามีการเสริมต่อให้เป็นคันคอนกรีตอ่ะทุกปีมันก็จะมีจุดที่เป็นจุดอ่อนอยู่เสมอซึ่งถึงแม้ว่าก่อนเข้าหน้าฝนในหน่วยงานก็จะพยายามไปสำรวจแต่มันก็จะยังมีจุดอ่อนที่เป็นจุดแตกอยู่เรื่อยๆอย่างสิงห์บุรีเงี้ยก็จะมีจุดแตกทุกปีอยุธยาก็จะมีเรื่อยๆนะคะซึ่งจริงๆนี้ก็เป็นอันตรายอย่างหนึ่งของการมีไอ้กำแพงกันน้ำท่วม
2: กำแพงนี่เป็นวิธีการกั้นที่ถูกต้องไหมคะเรียนมีความสุขเมื่อกี้เราคุยกันว่าเมื่อสมัยก่อนมันไม่มีนะอีกกำแพงก็จะปลูก ต้นไม้มีรากเลิกเกาะตะลิงตะเลิงมันช่วยยึดหน้าดินอีปัจจุบันนี้ก็เอาอะไรไปกั้นกั้นกั้นกั้น
3: ค่ะคือมันก็มีข้อดีก็คือมันก็จะปกป้องพื้นที่ตรงนั้นได้แต่มันก็จะมีข้อเสียเหมือนที่ทุกคนทราบคือมันก็จะทำให้บีบลำน้ำและน้ำก็ไหลเร็วไหลแรงกว่าเดิม
2: สะสมแรงมากขึ้น
3: ใช่แล้วก็คือแทนที่น้ำจะแผ่คือเอาง่ายๆเหมือนกับรถสิบล้อวิ่งมากับรถมอเตอร์ไซค์หลายๆคันวิ่งมาเนาะคือถ้าว่าเรากั้นอยู่เนี่ยรถสิบล้อมันก็ไปของมันได้แต่ว่าถ้าตรงไหนมันแตกมันพังเนี่ยก็แหกโค้งเข้าไปซึ่งพอรถสิบล้อพุ่งเข้าไปมันก็จะแรงยิ่งกว่ามอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ทั่วไปมันก็
2: เขาบอกแสดงว่าพลังน้ำไม่ควรไปกั้นยิ่งกั้นยิ่งเจ็บ
3: ก็เหมือนที่เขาบอกว่าเราไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้แต่ว่ามันก็มีหลายๆวิธีนะคะที่จะจัดการคือเราต้องยอมรับก่อนว่าเดี๋ยวนี้เรื่องน้ำท่วมยังไงก็เกิดซึ่งสิ่งมาตรการที่เรามีทั้งสิ่งก่อสร้างทั้งไม่ก่อสร้างมันก็มีใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องเรียนรู้ที่จะเหมือนที่เราบอกเนาะจะอยู่จะสู้หรือว่าจะหนีในการที่จะหนีคือก็ต้องรู้ล่วงหน้าซึ่งที่สำคัญก็คือมาตรการในการข้อมูลที่จะส่งต่อไปถึงพี่น้องว่าเรามีระยะเวลาเท่าไหร่ที่น้ำจะมาเราต้องเอาของเนี่ยขึ้นที่สูงกี่เซนหรือว่าตอนนี้คือไม่ไหวแล้วต้องหนีอะไรเงี้ยเหมือนที่เกิดที่ญี่ปุ่นก็คือเหมือนกันว่าถ้ารู้ว่าสถานการณ์แบบนี้เอาไม่อยู่แล้วสิ่งที่ทำได้ก็คือต้องไปต้องจากบ้านไปอะไรเงี้ย
2: น้องแป้งเราคุยกัน2คนนะ เราเอาหัวข้อนี้มาพูดในรายการของเราเนี่ยปีนี้มันดูวิกฤตหรือว่าเราเป็นเจ๊กตื่นไฟกันกระต่ายตื่นตุ่มยังไม่ทันจะเห็นน้ำเลยเอามาทำใส่ในรายการก่อนชาวบ้านตกอกตกใจดูสิรายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์ประสาทแล้วมั่งค่าอะไรอย่างเงี้ยเธอว่ายังไง
1: ไม่ใช่ค่ะอาจารย์คะทุกครั้งเนี่ยความจริงสื่อมวลชนจะไปตามหลังน้ำการตามหลังน้ำรายงานสถานการณ์ดีค่ะแต่ว่าไม่เกิดประโยชน์ในพื้นที่ปีนี้เราก็เลยตั้งใหม่คุณผู้ชมค่ะเราจะนำเสนอก่อนที่จะน้ำมาเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังและหนีเอาตัวรอดทันเพื่อให้ความเสี่ยงน้อยลงที่สุดวันนี้อยากชวนทั้งสองท่าน worst case 3พื้นที่ค่ะที่เป็นปัญหาจากปีที่แล้ว1คือแม่สาย2คือหาดใหญ่และ3คืออุบลราชธานีขอ3พื้นที่นี้ก่อนมุมหมออาจารย์สีตางมองว่า18ถึง20กว่าของแม่สายจะรับมือยังไงบ้าง
3: มีโอกาสที่จะเกิดซึ่งตอนนี้เนี่ยจริงๆคิดว่าคนในพื้นที่เขามีชุดประสบการณ์ที่แย่มาเยอะเขาจะมีความตื่นตัวมากสิ่งที่ภาครัฐควรจะทำก็คือตอนนี้คาดการให้แม่นที่สุดซึ่งก็ยากแต่ว่าจากเหตุการณ์ที่มันผ่านมาตอนนี้เรามีสิ่งที่เรียกว่าไอ้เรดาร์คอมโพสิตคือจริงๆถ้าเราคาดการด้วยข้อมูลเรดาร์เนี่ยมันสามารถที่จะคาดการได้ค่อนข้างแม่นใน3ชั่วโมงล่วงหน้า
2: หรือ 100% 3ชั่วโมง
3: ขนลุกเลยนะคะถ้าพูดถึง 100%
2: ไม่ได้ใช่ไหมคะ
3: ไม่ได้ 100% หรอกแต่ว่าพอคาดว่าจะมาในอีก3ชั่วโมงจริงๆ3วันก็รู้เนาะแต่3ชั่วโมงมันก็จะแม่นกว่า3ชั่วโมงเนี่ยฝนที่ตกฝั่งนู้นกว่าจะไหลมาถึงเราเนี่ยเรามีเวลาที่จะเตรียมตัวนะคะก็ต้องให้อุตุใช้เรดาร์คอมโพสิตในการที่จะคาดการ3ชั่วโมงล่วงหน้าให้ได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้แล้วนะคะเพียงแต่ว่าข้อมูลพอออกมาปุ๊บแล้วเนี่ยจะสื่อไปยังไงให้ทัน
1: นั่นน่ะสิ
3: คือข้อมูลเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าฝนจะตก
2: ไทย PBS ค่ะทันทั้งประเทศในเวลาอันรวดเร็วใช่ไหมเธอรับสิ
1: รับค่ะแต่ประเด็นคือน้ำมันมากลางคืน
3: ต้องเรียนอีกอย่างนึงว่า
1: คุณผู้ชมไม่ได้เปิดดู
3: แค่บอกว่าฝนจะตกเนี่ยมันไม่พอคือรู้ว่าฝนจะตกแต่ต้องให้ข้อมูลด้วยว่าฝนจากที่นู้นเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่ที่จะมาถึงภาคประชาชนมีเวลาที่จะเตรียมตัวเท่าไหร่แล้วมันคาดการจะเท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องของหน่วยงานฝั่งน้ำที่ต้องประมวลข้อมูลให้ได้ซึ่งจริงๆส่วนนี้ก็มีความเป็นกังวลเพราะว่าหลังๆเวลาที่เราเตือนประชาชนไปเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเตือนแค่ฝนแต่ว่าเราไม่ได้ประเมินสถานการณ์ว่าไอ้ฝนลูกนี้เนี่ยมันจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของหน่วยงานด้านน้ำซึ่งเดี๋ยวเราต้องไล่เรียงกันด้วยไหมคะว่ามีหน่วยงานราชการอะไรบ้างนะคะ
1: ฉะนั้นสรุปคือแม่สายอาจารย์มองว่ายังคาดการฟันธงไม่ได้ว่าปีนี้จะรอดหรือไม่รอด
3: คือไม่อยากจะฟันธงให้น่าตกใจขนาดนั้นแต่คิดว่ามีความเสี่ยงสูงแล้วก็อยากให้พี่น้องตรงนั้นเฝ้าระวังมาก
2: ๆ10ให้เท่าไหร่7
3: หมายถึงความเสี่ยงอะหรอคะ
2: เสี่ยงโดนแน่10โดนแน่
3: เลยเหรอคะ
2: กี่เปอร์เซ็นต
3: ์เอาเป็นว่า
2: ไม่เป็นไรไม่มีใครเอาเรื่องหรอกค่ะถ้าอาจารย์พูดผิด
3: ปกติเป็นอาจารย์จะเก่งให้คะแนนไงคะ
2: เอาเหรอเดี๋ยวนี้ขอคะแนนเนี่ย10เท่าไหร่คะ
3: ให้8
2: โอ้ย
3: ก็คือให้ระวังไว้มากๆเพราะว่าพอมันเกิดแล้วมันจะเกิดซ้ำๆได้
2: ไม่เกิดก็ไม่ต้องคิดมากครับไม่ใช่มาพยากรณ์ผิด
3: ใช่
2: เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะลมฝนต่างๆมันมีการเปลี่ยนแปลงแวบนึงมันก็ลมมันมาทางอื่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ท่านลองละคะ10ให้เท่าไหร่คะอาจารย์ก็ให้ตั้ง8
0: ก็ตามอาจารย์ดีกว่าครับคือตรงนี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับผมคิดว่าดีนะครับที่อาจารย์สีตาง ให้ข้อมูลตรงนี้เพราะว่าผมว่าเราเนี่ย

0: ไม่ตระหนกแต่เราตระหนักดีกว่านะครับตอนนี้ความตื่นตัวของพี่น้องประชาชนเนี่ยผมคิดว่าหลายๆท่านที่เคยได้รับการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับคือการแจ้งเตือนผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยเมื่อก่อนอาจจะยังไม่เชื่อแต่อันนี้เราใช้มาผ่านมาปีนึงแล
1: ้
0: วนะครับผมเองเนี่ยในฐานะที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยดูแลในเรื่องของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเราก็ต้องบอกว่าเราวิเคราะห์ข้อมูลเนี้ยกับหลายๆหน่วยงานนะครับมีประมาณ8หน่วยงานเราวิเคราะห์แล้วเป็นอย่างดีและเราก็มีการเช็คกับในส่วนของพื้นที่ในส่วนของจังหวัดหรืออำเภอที่เกิดตรงนั้นนะครับว่าเกิดสถานการณ์มีฝนตกปริมาณเท่านี้จริงไหมอะไรจริงไหมนะครับเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนถึงจะออกการแจ้งเตือนเพราะฉะนั้นการแจ้งเตือนเนี้ยนะครับอย่างเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ได้กรุณาแนะนำเนี่ยความแม่นยำเนี่ยถ้า3ชั่วโมงนะครับเราแจ้งเตือนก่อนล่วงหน้า3ชั่วโมงซึ่งเราก็เคยทำนะครับเราก็ทำเหมือนกันจริงๆเราแจ้งเตือนเมื่อเรารู้เหตุปุ๊บเราแจ้งเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าการแจ้งเนี่ยจะไประดับไหนเพราะว่าในตัว Sabotcast เองเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนทั้งระบบ Emergency หรือ Information นะครับก็มีหลายระดับอยู่นะครับในการแจ้งเตือนแต่คราวนี้เนี่ยก็อย่างที่เมื่อสักครู่น้องแป้งบอกเนี่ยน้ำมากลางคืนเราน
1: อนหลับแจ้งเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยินนะ
0: อย่างปีที่แล้วเนี่ยอย่างกรณีของแม่สายตลาดสายลมจอยเนี่ยน้ำมากลางคืนแล้วเราแจ้งไปตีสองตีสามบางคนที่เขาเป็นผู้ขายเขาถ้าอาศัยอยู่ในนั้นเขาก็สามารถที่จะย้ายหรือขนของยกขึ้นที่สูงแต่บางคนไม่ได้อยู่ที่ตรงจุดนั้นไม่ได้พักอาศัยที่นั่นแต่กลับไปอยู่บ้าน
1: มาอย่างไรอ่ะ
0: ครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหา
2: อย่ามาตรงน
0: ั้
2: น
1: ไม
0: ่
1: ได้ห่วงสมบัติ
2: ไม่ได้ห่วงชีวิตไว้ก่อน
1: อันนี้แหละค่ะคือปัญหาค่ะผู้คนจะห่วงทรัพย์สิน
2: ถ
1: ูกไหม
2: หนูติ้งนิดนึงได้ไหมคะในสถานการณ์ที่เวลาเราเจอน้ำท่วมสถานีประชาชนเราจะลงพื้นที่ประจำมากปรากฏว่าเซลล์บอร์ดแคสต์ของท่านขอย่าติ้งนะคะอาจารย์เชื่อไหมข้อความที่ส่งมามันเป็นระบบราชการจ๋าเลยคือดิฉันเป็นสื่อมวลชนอ่านแล้วก็ยังตีความแบบระบบราชการท่าน
1: พอจะให้พูดภาษาบ้านๆเหรอเฮ้ยคนอะไรอย่างเงี้ย
2: คืออาจารย
1: ์
2: เขาเตือนแบบเป็นกลางทำให้อ่านแล้วมันไม่รู้สึกตื่นตูมตื่นตัวเวลาที่แจ้งเตือนมาบอกว่าน้ำจะลูกบาศก์เมตรเท่านี้ประชาชนตีความไม่ออกท่านบอกได้ไหมว่าจะมาเท่าหัวเข่ามาเท่าหัว
1: เนี่ยก็จะละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอคะ
2: ประชาชนจะได้ตื่นตัว
0: คือต้องบอกให้ฟังในเรื่องของกรณีข้อความข้อความนี่ต้องนำเรียนว่าม
1: ันมีกฎหมายบังคับนะ
0: อาจารย์ครับเราไม่ได้คิดขึ้นมาเองหรือคนที่จะส่งไม่ได้ว่ามีความคิดตอนนั้นแล้วก็พิมพ์ข้อความขึ้นมาข้อความนี้เรามีที่ปรึกษานะครับมีทางท่านคณบดีคณะอักษรศาสตร์จุฬานะครับในการร่วมทำแล้วในการทำคำการแจ้งเตือนเนี่ยก็จะมีว่าเราจะทำเราจะใส่เป็นรหัสโค้ดไว้นะครับเราคือเราจะมีสต็อกคำพวกนี้ไว้อยู่แล้วในแต่ละพื้นที
1: ่แล้วใครเป็นคนเลือกคะ
0: แล้ว
1: ว่าจะเอาคำไหน
0: คือไม่ครับอาจารย์คือมันจะมีว่าเราจะแจ้งเตือนอะไรอย่างเมื่อกี้สักครู่ที่บอกเนี่ยเราแจ้งเตือนว่าน้ำจะมาใช่ไหมฮะมีฝนตกปริมาณเท่านี้ให้ยกของขึ้นที่สูงให้มีการเตรียมการ
2: อ
0: ันนี้คือที่ผมจะบอกเนี่ยก็คือว่าข้อความต่างๆแล้วก็มีการกำหนดไว้ในตัว SOP นะครับว่าปริมาณน้ำฝนมาระดับไหนถึงจะต้องมีการแจ้งเตือนนะครับคือเราไม่อยากจะใช้ตัวเซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยพร่ำเพื่ออาจารย
1: ์เดี๋ยวกลายเป็นกระต่ายตื่น
0: คนจะตกใจนะครับแล้วเรื่องพวกนี้เป็นกฎหมายทั้งนั้นนะครับอาจารย
1: ์ใช่ทำให้คนตื่นตระหนกก็ติดคุกนะคนที่เป็นคนไปโพสไปแจ้งอ่ะ
2: ใช
0: ่แต่ว่าข้อดีของตัวเซลล์บอร์ดแคสต์เองเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วก็มีข้อดีในการแจ้งเตือนจริงๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่นกรณีเหตุการณ์ที่น้ำที่รั่วที่บริเวณวงเวียนใหญ่ถ้าจำกันได้แล้วก็จะมีตึกซุดวันนั้นเนี่ยถ้าจำได้เนี่ยตำรวจเนี่ยต้องปิดตรงวงเวียนใหญ
1: ่ติดหมดเลยค่ะ
0: ซึ่งวงเวียนใหญ่นี่ทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วแถวนั้นมีสถานศึกษาเป็นจุดที่จะต้องข้ามสะพานพระปกเกล้าเพื่อที่จะไปฝั่งพระนคร
1: เยอะมากหลายโรงเรียน
0: วันนั้นเนี่ยด้วยความดำริของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านเจเสศไทยเศษก็สั่งการให้เราว่าเซลล์บอร์ดแคสต์เราต้องแจ้งเตือนเมื่องั้นมีปัญหาในเรื่องของการจราจรแน่นอนวันนั้นเราก็มีการแจ้งเตือนเราแจ้งตั้งแต่ 5:30 ว่ามีการปิดถนนนะครับ

0: ปรากฏว่าก็ได้รับคำชื่นชมนะครับจากทางตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะทางบก.จราจรเนี่ยก็บอกว่าวันนั้นเป็นวันศุกร์ผมจำได้ปรากฏทุกถนนเนี่ยถูกปิดแต่รถเนี่ยก็รู้ละก็เปลี่ยนเส้นทางวันนั้นเราแจ้งในรัศมี10กิโลเลยนะครับ
1: คร
0: ับอันนี้
2: วันนั้นเราก็นำเสนอข่าวสรุปก็คือจากที่ทางท่านรองอธิบดีบอกมาเชลบอร์ดแคสต์ใช่ว่าข้อความไหนก็จะเตือนได้ประชาชนต้องควรรับรู้ฉะนั้นได้ข้อความจากเชลบอร์ดแคสต์อย่านิ่งนอนใจทำตามคำสั่งที่ท่านบอกเพราะมันเป็นคลังสั่งแต่มันก็เป็นระบบราชการ
0: แต่เดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวยังไงก็จะรับเป็นข้อสังเกตไว้นะครับเพราะว่าเราก็ต้องมีการปรับปรุงได้ครับอาจารย์ครับ
1: หาดใหญ่ก็เป็นสีธงสีอะไรไม่ใช่หรอ
2: ปีที่แล้วก็เป็นปัญหาในธงสี
1: ก็ฉันจะไปรู้ไม่ล่ะก็แบบปักธงเดี๋ยวเอาสีโน้นบ่ายเช้าสีโน้นบ่ายสีนี
2: ้เอาอยู่
1: กันเป็นว่าเล่นอะไรอย่างเงี้ย
2: หาดใหญ่เอาอยู่ไหมคะอาจารย์ปีนี
3: ้ถ้าฝนเหมือนปีที่แล้วใช่ไหมคะไม่อยู่ถ้าฝนเหมือนปีที่แล้วต้องบอกว่าเหตุการณ์ของปีที่แล้วมันเป็นความพิเศษความไม่เหมือนความไม่เคยเกิดความที่เราไม่เคย
1: แล้วมันจะไม่เคยเกิดจะมาเกิดอีกหรอคะ
3: มันเป็นความไม่แน่นอนซึ่งบอกไม่ได้ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าจะเกิดหรือไม่เกิด
1: บ้านยังซ่อมเพิ่งจะทาสียังไม่เสร็จบางคนเงินยังได้ไม่ครบเลยนะคะ
3: อุ๊ย
1: เดี๋ยวพูดอะไรไป
3: ซึ่งต้องบอกว่าเหตุการณ์ของปีที่แล้วในศัพท์เทคนิคของอิตุเขาเรียกว่า atmospheric river คือการที่มันโครมลงมาแล้วมันก็หนักมากซึ่งไม่เคยเกิดแต่ทีนี้ถามว่าปีนี้มันจะเกิดไหมก็อย่างที่เรียนไปว่าไม่ทราบต้องรอให้มันใกล้ๆแต่ว่าถ้ามันถึงใกล้ๆแล้วเนี่ยอุตุเขาก็จะบอกซึ่งปีที่แล้วเขาก็บอกนะคะเพียงแต่ว่าในกลไกมันก็จะมีปัญหาอะไรเนาะซึ่งเราไม่พูดถึงละกันแต่ปีนี้เนี่ยคิดว่าถ้าอุตุเขาแจ้งมาปุ๊บเนี่ยกลไกมันจะเดินหน้าได้ดีขึ้นแต่ว่าพี่น้องในพื้นที่ก็คือน่าจะมีความตระหนกเตรียมไว้อยู่แล้วไม่ใช่แค่ความตระหนักเนาะเพราะว่ามีชุดประสบการณ์ที่แย่มาอยู่แล้ว
1: งั้นก็ควรจะต้องบอกพี่น้องหัดใหญ่ว่าอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนนะ
3: คะใช
1: ่ไม่ต้องใช้คำว่าเตือนละค่ะ คุณคงต้องตระหนักว่ามันอาจจะเกิดขึ้นอีกได้ทุกวินาที
3: ใช่ค่ะ
2: แต่บทเรียนจากหัดใหญ่รอบที่แล้วทำให้เรารู้ซึ้งถึงว่าถึงแม้จะมีการแจ้งเตือนจากส่วนกลางแต่ในพื้นที่อาจจะยังไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสารฉะนั้นหลังจากนี้ดิฉันเชื่อว่าที่ผ่านมาทำแต่อาจจะยังไม่เข้มข้นมากพอนอกจากเซลบอร์ดแคสต์แล้วผู้ใหญ่บ้านกำนันเคาะประตูบ้านค่ะต้องบอกก่อนท่านทำอยู่ถูกต้องไหมคะ
0: ทำฮะที่ได้ติดตามการดำเนินการของทางจังหวัดเนี่ยทราบว่าทางจังหวัดแล้วก็ทางเทศบาลนครเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของบ้านพี่เลี้ยงบ้านนึงเนี่ยก็จะดูในส่วนของกลุ่มบ้านในส่วนของชุมชนเขานะครับการแจ้งเตือนการเคาะประตูบ้านที่พูดให้ฟังเนี่ยรวมถึงกรณีการแจ้งข่าวการแจ้งข่าวเนี่ยก็จะมีใช้ทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียหรือทางวิทยุชุมชนขอกระจายข่าวซึ่งในแต่ละที่เนี่ยมีแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยในตอนนี้เทศบาลเองเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลในส่วนของกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้พิการกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงซึ่งพวกเนี้ย
1: ควรจัดการเอาไปก่อน
0: ดำเนินการคือถ้าฝนตกมาในระดับนึงเนี่ยต้องย้ายออกก่อนย้ายไปศูนย์พักพิงหรือ
1: เอาไปโรงพยาบาลเลยเพราะต้องฟอกไตต้องอะไรต่ออะไรเอาไปกองที่นั่นให้หมดเลยคนอื่นทีหลังเอาเด่นคิดอย่างนี้
3: ถ้าเป็นผู้
1: จำนวนหนึ่งนะคะที่สำคัญท่านคะบอกแล้วหลวงไปเตือนแล้วทำทุกหน้าที่แล้วไม่ให้ความร่วมมือไม่ออกจากบ้านยังไม่เห็นน้ำกูยังไม่เชื
0: ่อ
1: ทำไงคะ
0: เรียนอาจารย์อย่างนี้นะฮะในส่วนของหาดใหญ่เนี่ยผมไปสัมภาษณ์ที่ไหนผมก็จะพูดทุกครั้งคือหาดใหญ่อ่ะที่ท่วมมาตั้งแต่ปี4353นะครับปี60กว่าจนมาถึงปีที่แล้วเนี่ยเขาไม่เคยท่วม2ครั้งอาจารย
1: ์
0: คำว่าท่วม2ครั้งของผมเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยพอท่วมแล้วเนี่ยผมจำได้วันนั้นประมาณวันที่23วันเสาร์ที่23พฤศจิกายนที่ท่านนายกเดินทางลงไปผมเนี่ยไปวันที่24วันที่ไปกับคณะท่านนายกเนี่ยสามารถเข้าไปที่เทศบาลเข้าไปที่ศูนย์พักพิงได้แล้วก็คนที่อยู่ที่ศูนย์พักพิงเนี่ยเดินทางกลับออกมาแล้ว
2: คิดว่ามันจบแล้ว
0: จบแล้วกลับไปล้างบ้านตัวเองแล้วนะครับแต่พอคืนนั้นเนี่ยคืนวันอาทิตย์ที่24เนี่ยปรากฏว่าฝนตกลงมาอีกนะครับตกลงมาอีกอันเนี้ยถึงนำเรียนว่าเป็นการท่วมรอบ2แล้วก็มีมวลน้ำก้อนใหญ่ที่มาจากอำเภอสะเดาอันนั้นก็มาอีกส่วนนึงที่มาสมทบในคลองร.1กับคลองอู่ตะเภาก็ทำให้เกิดเหตุการณ์อย่างปีที่แล้ว
2: มันจะอุดมันยังไงล่ะคะช่องโหว่ที่ว่าน
0: ก็ตอนนี้เราก็ต้องคือเราแจ้งเตือนถามว่าแจ้งเตือนไหมเราแจ้งเตือนนะครับเซลบอร์ดแคสเราก็มีในการแจ้งเตือนแต่ก็ด้วยหลายๆสาเหตุอย่างที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกชาวบ้านอาจจะยังก็คิดว่าก็ท่วมไปแล้วก็จบไปแล้ว ขาเนี่ยเข้ามาล้างบ้านแล้วด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะก็แล้วอีกอย่างนึงก็อย่างที่นำเรียนนะครับเวลาน้ำท่วมหรือน้ำหลากพวกนี้ชอบมาเวลากลางคืน
1: ทำไมเขามากลางคืนเพราะอะไรคะเนี่ยมีทรัพย์ธรรมชาติแต่เขาต้องแอบย่องมาหรืออะไรยิ่งก็เจอหลายครั้งละกลางดึกอย่างเงี้ย
2: อาจารย์สีตังค์จะตอบ
3: ไม่ได้เหมือนกันว่าทำไมมากลางดึกเพียงแต่ว่าอยากจะบอกว่าน้ำท่วมหาดใหญ่คราวที่แล้วเนี่ยจริงๆถ้าการข้อมูลเราดีกว่านั้นมีการวิเคราะห์ที่รัดกุมกว่านั้นน่ะมันไม่ได้เป็นเหตุการณ์อะไรที่ฉันไม่รู้ล่วงหน้าถึงแม้ว่าจะกระชั้นแต่เราก็ควรจะรู้ล่วงหน้าอย่างน้อย3ชั่วโมงอย่างที่บอกอะค่ะเรามีเรดาร์ที่คาดการล่วงหน้าได้3ชั่วโมงแล้วกว่าที่น้ำมันจะเดินทางมาจริงๆเรามีเวลาที่จะอย่างน้อยคือครึ่งวัน1วันที่ทำได้แต่ปีที่แล้วมันก็มีจุดอ่อนของการบริหารจัดการน้ำซึ่งปีที่แล้วก็พูดไปเยอะแล้วเนาะปีนี้เราก็อาจจะยังไม่แตะละกันแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าอย่าให้มันซ้ำเดิมราชการก็เรียนรู้จากปีที่แล้วมาเยอะมากแล้วแล้วภาคประชาชนก็เรียนรู้มาเยอะแล้ว
1: ภาครัฐหรอคะเดี๋ยวเรียนถามอาจารย์อย่างนี้ดีกว่าน้ำมาแน่นอนประชาชนต้องเตรียมตัวค่ะเดี๋ยวอยากทราบค่ะอะไรที่ภาครัฐเตรียมไว้ให้อะไรที่อาจารย์คิดว่าอยากบอกประชาชนเพราะว่าไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากเราช่วยตัวเราเองค่ะอาจารย์พูดความจริงเลยค่ะประชาชนต้องช่วยอะไรคะอย่าหวังพึ่งรัฐค่ะ
3: จริงๆก่อนที่จะไปถึงจุดที่ว่าประชาชนน่ะต้องเตรียมอะไรจริงๆข้อห่วงใยแล้วกันนะคะในปีนี้เนี่ยปีที่แล้วก็คือเคยเกิดขึ้นละเราไม่มีการตั้งศูนย์ส่วนหน้าเรื่องน้ำแล้วนะคะ
1: เมื่อก่อนไม่มีแล้วก็ไทย PBS
3: ก็เป็นไทย PBS นะคือเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะเกิดสถานการณ์เนี่ยสธนช.ต้องคาดการณ์ว่าปีนี้จะเดี๋ยวจะต้องมีน้ำท่วมลุ่มเจ้าพระยาแน่หรือเดี๋ยวจะต้องน้ำท่วมภาคใต้แน่ซึ่งเป็นห่วงเวลาที่รู้อยู่แล้วเพราะทุกปีมันก็จะเกิดในห่วงเวลาใกล้ๆกันอย่างเงี้ยก็จะต้องมีการไปตั้งศูนย์ส่วนหน้าเพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็ทำอย่างที่ท่านรองพูดก็คือร่วมกับมหาดไทยว่ามีกลุ่มเปราะบางอยู่ที่ไหนเขาจะมีบัญชีเลยใช่ไหมคะว่ามีกลุ่มเปราะบางอยู่ที่ไหนเส้นทางที่ไปคุยเอ็ดเป็นยังไงแล้วก็ทางจังหวัดเนี่ยเขามีการซ้อมแผนอะไรยังไงบ้างแต่ปีที่แล้วตอนที่เกิดเหตุการณ์ที่หาดใหญ่เนี่ยไม่มีการตั้งศูนย์อันนี้ทุกอย่างยังอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็เขามีการประชุมในพื้นที่แต่ว่าการประมวลข้อมูลอ่ะมันไม่พอด้วยศักยภาพในเชิงพื้นที่อย่างที่ท่านนายกบางท่านเนาะในพื้นที่อ่ะไม่ใช่นายกใหญ่นะคะ
1: ไม่ใช่นายกรัฐมนตรี
3: นายกในพื้นที่ก็บอกว่าเอาอยู่เพราะอะไรเพราะว่าเป็นเรียนรู้จากชุดประสบการณ์เดิมซึ่งไม่ได้อัปเดตยังไม่ได้อัปเดตเป็นเวลใหม่แล้วก็ยังไม่ได้อัปเดตสถานการณ์แต่ว่าเราเอาของเดิมที่เราเคยเรียนรู้มันเป็นแบบนี้เราถึงบอกว่าเอาอยู่ซึ่งมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นแต่ปีนี้ข้อกังวลใจก็คือเราไม่มีการตั้งศูนย์ส่วนหน้าแบบนั้นที่ภาคไหนอีกแล้วเราจะมีเฉพาะศูนย์ส่วนกลางซึ่งจะมีท่านนายกเป็นประธานแต่ว่าท่านนายกก็เรียกว่าอะไรก็จุดอ่อนตรงนั้นด้วยกันมีรองนายกดูแลหลายๆพื้นที่ซึ่งถามว่าโดยส่วนตัวถามว่าสบายใจไหมก็ต้องเรียนว่าไม่สบายใจเพราะฉะนั้นภาคประชาชนควรที่จะต้องเฝ้าระวังตัวเองมากขึ้นทำอะไรตอนนี้แพ็คกระเป๋าเลยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงเชียงรายหรือว่าทางหนองคายจริงๆอุบลแถวนั้นอ่ะเขามันไม่ได้ปัจจุบันทันด่วนขนาดนั้นถ้าไม่ใช่ฝน
1: ต้องเตรียมอะไรคะอาจารย์คะเดียนจะได้รู้
3: ในกระเป๋าอะนะคะ
1: กระติบข้าวเหนียวยาดองยาหมองอะไรอย่างเงี้ย
3: กินได้หลายวันนะคะ
1: เพราะข้าวเหนียวมันเก็บได้ในกระเป๋าแห้งๆอ่ะ
3: ก็คือในกระเป๋าเนี่ยอย่างแรกคือควรจะมียาที่ตัวเองใช้เป็นประจำอยู่แล้วยาต้องใส่ไปก่อนนะคะแล้วก็ไฟฉายควรจะมี power bank ที่เตรียมไว้เลยนะคะ
1: ไฟฉาย
3: ค่ะไฟฉาย
1: power bank ที่เตรียมตลอด
3: ใช่ค่ะ
1: ฟ้าวิ่งเลย
3: ชุดชั้นในสักชุดหนึ่งเสื้อผ้าที่จะเปลี่ยนไอ้ที่มันเบาๆเล็กๆอะไรที่จะใส่ลงไปแล้วก็
1: ไม่ต้องใส่ก็ได้มีเสื้อข้างนอกชั้นใน
3: เราก็จำเป็นนะคะเราไปอยู่รวมกับคนหมู่มากเราก็จำเป็นต้องใช้นะคะ
1: แล้วก็มีอะไรอีก
3: ช่วยเขียนเบอร์โทรของผู้ปกครองเนี่ยใส่กระเป๋าของลูกไว้ด้วยนะคะถ้าสมมติเกิดการพัดหลงอะไรไปให้ติดต่อมาที่ไหนอะไรยังไงอะไร
2: แต่ความจริงก็ไม่อยากให้หนีแบบทุลักทุเล
3: ใช่ค่ะ
2: ถ้าหากเขาเตือนก่อนก็คว้ากระเป๋าเดินออกไปสวยๆไปที่ศูนย์พักพิงไม่ต้องน้ำมาแล้ววิ่งอย่างน
3: ั้
2: น
3: แล้วก็น้ำแล้วก็อาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรเงี้ยข้าวที่เดี๋ยวนี้มันแบบฉีกแล้วรับประทานได้เลยมันก็มีขาย
1: เป็นซองๆนะไม่ใช่แบบต้องไปหุงไปต้องเอาข้าวสารไปอย่างเงี้ยไฟก็ไม่มีแก๊สก็ใช้ไม่ได้จะไปทำยังไงอีกอย่างระบบขับถ่ายล่ะคะอีกเก้าอี้ที่นั่งแล้วก็หงายแล้วเอาถุงขยะไปใส่แล้วก็นั่งนั่งฉี่ก็ได
3: ้สงสารเตรียมถุงดำก็ได้ค่ะคือมันอาจจะแบบไม่ได้จะพกเก้าอี้อะไรไปได้เนาะอย่างน้อยเรามีถุงดำนี้ละกัน
2: แต่ที่ศูนย์ต้องมีอยู่แล้วอาจารย์ศูนย์พักพิง
1: แม่เธอถึงเวลาศูนย์ก็ตัวใครตัวมันไม่น่าสิวหน้าขวานปวดไม่เป็นเวลาเธอ
3: ศูนย์มันคือคนเยอะแล้วห้องน้ำมันก็น้อยสุดท้ายมันก็ลำบาก
1: เลยก็เตรียมไว้ก่อนเสร็จแล้วเราต้องอยู่ชั้นบนก็อยากขังตัวเองในหน้าต่างที่มันเป็นลูกกรงออกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยออกมาอยู่ตรงระเบียงแล้วก็มาโบกโบกโบก
3: อยากจะเตือนหลายๆจังหวัดนะคะคือไม่ใช่แค่เชียงรายแต่ว่าปีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าหลายพื้นที่ที่เป็นเชิงเขาอะค่ะแม่ฮ่องสอนปีนี้โดนไปหลายรอบแล้วนะคะน่านอุ

0: ตรดิตอะไรต่างๆคือเมื่อก่อนเราจะเวลาพูดถึงน้ำท่วมเราจะเฝ้าระวังแต่ทุ่งเจ้าพระยาแต่ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยในขณะที่หลายๆคนพูดกันถึงแต่เอลนิโยแล้วบอกว่าจะแรงซึ่งอาจารย์พยายามจะบอกว่าเราต้องเฝ้าระวังน้ำหลากในเชิงพื้นที่น้ำท่วมในเชิงพื้นที่ซึ่งจังหวัดเหล่านั้นอ่ะมีความที่น้ำมาเร็วไปเร็วแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นมันก็จะเสียหายมากคือมันหมายถึงชีวิตด้วยอย่าเพิ่งไปห่วงทรัพย์สินเลยทรัพย์สินเราก็ทำเท่าที่ทำได้คือรู้ว่ามันจะมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดก็ยกไว้ที่สูงก่อนแต่ถ้ามันมาจริงๆหลังจริงไม่ทันก็คือไม่ทัน
1: ค่ะมีทีมงานค่ะบอกว่าเปิดเว็บไซต์ของสสน.ไว้แล้วด้วยนะ
0: คะ
1: หากคุณผู้ชมอยากรู้สถานการณ์น้ำสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของสสน.ได้อาจารย์สีตางนิดนึงค่ะอาจารย์แนะนำแทนสสน.วันนี้ท่านไม่สะดวกมา
0: ค่ะ
1: อาจารย์คะน้ำในเขื่อนปัจจุบันน่าเป็นห่วงไหมคะ
0: ไม่น่าเป็นห่วงเลยน่าเป็นห่วงนี่คือเป็นห่วงว่าจะถึงหน้าแล้งปีหน้าเราจะมีน้ำพอใช้กันหรือเปล่านะถ้าหากว่าเข้าไปที่เว็บสสน.เนี่ยตัวสีแดงก็คือเป็นเขื่อนที่มีน้ำเยอะซึ่งดูแล้วอาจจะตกใจอย่างเช่นแม่งัดซึ่งน้ำเยอะเกินแต่ว่าจริงทั้งประเทศนะคะมีเขื่อนที่น้ำเยอะเกินจนน่าเป็นกังวลเนี่ยจริงๆมีอยู่น้อยมากถ้าเป็นวันนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะคือเขื่อนน้ำในเขื่อนปีนี้เนี่ยน้อยกว่าปีที่แล้วหมดเลยซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเราเป็นปีน้ำเยอะนะคะ
1: ห่วงแล้งอย่างเดียวนี่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ามีข่าวลือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าน้ำจากภาคเหนือมันจะมาเที่ยมท่วมลุ่มน้ำเจ้าพระยาหรือเปล่าก็ต้องเรียนว่าจริงๆน้ำจากเชียงใหม่อะไรที่อยู่เหนือเขื่อนภูมิพลไปอะค่ะนอกจากที่ต้องระวังน้ำหลากในพื้นที่แล้วเนี่ยภาคกลางไม่มีอะไรต้องกังวลเลยเพราะว่าน้ำในเขื่อนคือเขื่อนเรายังรับน้ำได้อีกเยอะมากภูมิพลตอนนี้มีน้ำแค่ครึ่งเดียวนะคะประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์รับน้ำได้อีกประมาณ 5-6,000 ล้านสิริกิติ์ก็เหมือนกันสิริกิติ์ก็รับน้ำได้อีกประมาณ 3,000 ล้านจริงๆอย่างน้ำยมมาเนี่ยน้ำยมเนี่ยถ้าจะป้องกันสุโขทัยก็คือสามารถที่จะเบี่ยงไปทางลุ่มน้ำน่านได้ก็คือเบี่ยงไปทางนู้นได้ทางสิริกิติ์
2: ภาคกลางปีนี้
0: ซึ่งรับได้อยู่แล้วโดยส่วนตัวไม่ได้เป็นห่วงภาคกลางเลย
1: อยุธยา
0: โดยส่วนตัวไม่ได้เป็นห่วงเลยในเรื่องที่แบบว่าทุ่งจะทะเลาะกันเอาน้ำเข้าน้ำออกปีนี้ไม่เป็นห่วงเลยแต่ในวงเล็บคือให้ระวังฝนตกแช่ในพื้นที่ฝนตกในเขตเมืองแล้วน้ำจะท่วมขังนะคะซึ่งอันนั้นต้องบอกว่าทุกจังหวัดในประเทศต้องระวังหมดเลย
2: ค่ะโอเคในช่วงท้ายอยากให้ท่านรองค่ะมีอะไรอยากฝากบอกประชาชนให้เตรียมอะไรไหมคะไม่ใช่เป็นการตระหนกนะคะแต่ต้องตระหนักว่าเราต้องรับผิดชอบตัวเองค่ะ
3: ครับก็ในส่วนของประชาชนนะครับก็อยากจะให้ท่านเฝ้าระวังนะครับในการติดตามสถานการณ์ต่างๆนะครับจากทางหลายๆช่องทางนะครับเดี๋ยวนี้มีหลายช่องทางในการที่จะติดตามแต่อย่างนึงเนี่ยเมื่อสักครู่พอไทย PBS บอกว่ามีการจัดตั้งศูนย์ของไทย PBS เองตลอด24ชั่วโมงในการเฝ้าระวังติดตามอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าอย่างนึงก็อยากจะให้ทุกท่านระวังนะครับในส่วนของข้อมูลปัจจุบันนี้มีคนที่ต้องการยอดไลค์อะไรพวกนี้นะครับทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด อย่างเจ้าหน้าที่ยังหลายๆพื้นทุกหน่วยนะครับทำงานแล้วเนี่ยนอกจากทำงานเหนื่อยแล้วตอนนี้ต้องมานั่งแก้ข่าวปลอมอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เป็นปัญหาอุปสรรคนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับต้องนำเรียนว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานต่างๆนะครับต้องการที่จะสร้างในเรื่องของความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็นอกจากการเฝ้าระวังนะครับเราก็จะมีในส่วนของการเตรียมการนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกำลังบุคลากรนะครับตอนนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ร่วมนะครับทำ MOU กับทางกองทัพกระทรวงกลาโหมนะครับในการที่จะใช้ในส่วนของกำลังเจ้าหน้าที่พี่ทหารนะครับรวมถึงอสกู้ภัยของกรมการปกครองนะครับนอกจากนี้ยังมีพี่น้องมูลนิธิจิตอาสาต่างๆตอนนี้เราเอาเข้ามาเป็นเครือข่ายเดียวกันนะครับในการลงทะเบียนแล้วก็ถ้าเกิดมีเหตุที่ใดอย่างเช่นกรณีหาดใหญ่เนี่ยก็จะได้ลงพื้นที่แล้วก็ไปทำงานร่วมกันนอกจากนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของเครื่องจักรกลสาธารณภัยต่างๆนะครับที่กำลังใช้งานดำเนินการอยู่นะครับในตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนี้เราไม่รอให้ภัยมาแล้วเราค่อยเคลื่อนย้ายเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรต่างๆของเราตอนนี้เราย้ายไปประจำพื้นที่เลยนะครับในหลายๆพื้นที่นะครับอย่างกรณีจังหวัดริมโขงเมื่อสักครู่ที่บอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนองคายบึงกาฬนครพนมนะครับเรามีเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำไปวางไว้แล้วนะครับในพื้นที่จังหวัดที่เป็นห่วงในเรื่องน้ำท่วมเราก็จะมีในเรื่องของเรือนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆประเภทแล้วเพราะเราได้บทเรียนมาจากหาดใหญ่ในเรื่องของน้ำท่วมน้ำหลาก ปัจจุบันแล้วก็มีการจัดหาอุปกรณ์อื่นๆนะครับที่จะสามารถดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เกิดความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นคงและมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปครับ
2: ค่ะแป้งมีอะไรไหมคะ
1: จะบอกคุณผู้ชมเพราะเห็นหลายคอมเมนต์บอกว่าเข้ามาไม่ทัน42จังหวัดมีที่ไหนบ้างเดี๋ยวทีมงานของเราขึ้นผ่านทางหน้าเพจ Facebookสถานีประชาชนให้นะคะว่าเฝ้าระวังฝนตกมาตั้งแต่วันที่18เป็นต้นไปจังหวัดอะไรบ้างเข้าไปดูผ่านทางหน้าเพจได้เลยค่ะ
2: ค่ะแต่ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะภาครัฐก็ทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่แต่สิ่งที่ไวที่สุดที่คุณผู้ชมจะต้องบอกกันเองได้ก็คือข่าวสารที่ส่งต่อกันในมือถืออย่าเป็นข่าวเท็จนะคะว่าเป็นเรื่องของชีวิตและทุกลมหายใจมีความหมายค่ะอย่าเล่นกับเรื่องภัยพิบัติแล้วก็ไปใส่ข่าวเพื่อแลกกับยอดไลค์ยอดแชร์ของตนเองนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์เวลาน้อยไปเราอยากคุยกับอาจารย์สัก3วัน3คืนท่านรองด้วยนะคะแต่บังเอิญแล้วยังมีอีกเรื่องใช่ไหมน้องแป้งอะไรคะหนู
1: ยังมีอีกเรื่องเมื่อคืนค่ะยังคงจำเหตุการณ์เมื่อวันที่16พฤษภาคม2569ได้ไหมคะคือเรื่องของเหตุนะคะรถไฟชนกับรถเมย์ค่ะปรากฏว่าเรื่องนี้มีไรเดอร์คนหนึ่งเขาบอกว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่ว่าเขาอะมองว่าตัวเองน่ะเป็นผู้เสียหายแต่สุดท้ายถูกแจ้งข้อกล่าวหาร่วมด้วยค
2: ่
1: ะ
2: อ้าวให้ดูคลิปนี้ก่อนค่ะ
1: คุณผู้ชมลองดูคลิปในวงนี
2: ้รถไฟวิ่ง
1: แต่ว่าในวงอาจารย์เห็นแล้วอะไรไหมคะคือไรเดอร์มากับทางลูกค้าผู้โดยสารนั่งซ้อนกันมาอยู่ค่ะปรากฏว่าก็เกิดเหตุการณ์แฉลบปุ๊บตัดท้ายไปนิดเดียวค่ะเป็นคลิปในวันเกิดเหตุรถไฟชนรถเมล์ซึ่งพบว่าในวันเกิดเหตุได้มีรถกระบะและรถจักรยานยนต์จำนวนมากจอดคร่อมอยู่ในบริเวณจุดห้ามจอดย้ำว่าจอดคร่อมอยู่ตรงนั้นนะคะคุณอามาลอแมค่ะเป็นผู้เสียหายซึ่งเป็นไรเดอร์ร้องขอความเป็นธรรมกับเพจสายใหม่ต้องรอดค่ะเขาบอกว่าก่อนนั้นเนี่ยเขามองว่าเขาน่ะเป็นผู้เสียหายนะแต่ภายหลังกลับถูกแจ้งข้อกล่าวหาคุณอามานเปิดใจเลยบอกว่าวันที่เกิดเหตุตัวเองรับผู้โดยสารจากย่านรัชดาไปย่านปทุมวันหลังจากนั้นเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุพบการจราจรติดขัดตัวเองจึงขี่รถเข้าไปหยุดบริเวณเส้นสีเหลืองเพื่อให้พ้นจากแนวรางรถไฟและไม้กั้นจากนั้นรถไฟพุ่งชนรถเมย์ก่อนที่รถเมย์จะกระแทกรถคันอื่นแล้วก็รถจักรยานยนต์หลายคันล้มแบบระเนระนาดทำให้รถจักรยานยนต์ของตัวเองได้รับความเสียหายไปด้วยแต่จุดพีคอยู่ตรงนี้ค่ะหลังเกิดเหตุจึงไปส่งผู้โดยสารที่โรงพยาบาลก่อนจะกลับไปลงบันทึกประจำวันและให้ปากคำกับตำรวจในฐานะผู้เสียหายต่อมากรกฎาคมตัวเองกลับได้รับแจ้งให้ไปพบอัยการและพบว่าถูกดำเนินคดีร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์รวม6คนเช่นใครบ้างคนขับรถเมย์คนขับรถไฟคนโบกธงกระทั่งต้องเตรียมเงินประกันตัวแต่ตอนนั้นหาเงินไม่ทันอาจารย์ขาก็เลยต้องถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำ1คืนค่ะเขายืนยันว่าเขาเนี่ยที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาไม่เคยเสพยาเสพติดไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้รถไฟชนกับรถเมย์ส่วนผู้โดยสารที่นั่งมากับรถก็ไม่ได้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยจึงไม่เข้าใจว่าทำไมจึงถูกนำไปรวมอยู่ในข้อกล่าวหาที่มีการแจ้งความกับคนอื่นด้วยอีก5คนนั่นเองวันนี้ก็เลยมาขอความเป็นธรรมในรายการค่ะ
2: ค่ะน้องแป้งเชิญใครมาบ้างคะ
1: ฝั่งด้านขวามือของดิฉันค่ะทนายความค่ะคุณนันทพัชรเตชะปัญญาพิพัฒน์ค่ะทนายความนะคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ทางฝั่งของอาจารย์นะคะนั่งอยู่ติดกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะเป็นผู้เสียหายค่ะคุณอามานลอแมค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะผู้ร่วมก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดค่ะคุณนิรันดร์เกงแง้วค่ะค่ะสวัสดีคุณนิรันดร์ค่ะ
4: สว
2: ั
4: สดีครับ
2: คุณอามานเป็น
1: ไรเดอร์
4: ใช่ครับ
2: ค่ะอัสลามุอะลัยกุม
4: วะอะลัยกุมุสสลามครับอาจารย์สันติจงมีแด่ท่านนะครับ
2: ค่ะขอพระอัลเลาะห์อวยพรค่ะ
4: ขอบคุณคร
2: ับเอาละค่ะเรานั่งกันอยู่ตรงนี้นะคะเรื่องนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าก่อนที่จะคุยกันเป็นเรื่องของอามานเขาไปร้องทุกข์เรื่องเราจะเป็นยังไงดิ้นก็บอกกับคุณผู้ชมว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนที่ยังไม่ได้มีบทสรุปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของความสงสัยว่าทำไมเขากลายเป็นเขาต้องเป็นผู้เสียหายอยู่ๆต้องกลายเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นไปด้วยทำไมอัยการส่งเรื่องไปแล้วมันไม่ตรงกับที่ตำรวจทำหรืออะไรประมาณนี้แต่ต้องเรียนคุณผู้ชมนะคะไม่เทคไซส์ค่ะ ม่ได้เชื่อว่าอามามาพูดเป็นสิ่งจริงเพราะฉะนั้นสายไหมต้องรอดต้องรับทราบแต่ถ้าเรื่องนี้มันไม่จริงก็สายไหมไปเอามาได้ยังไง
1: วันนี้รายการของเราเป็นกลาง
2: เป็นกลางค่ะ
1: มีสายหนึ่งค่ะมารออยู่นะเวลานี้ก่อนที่จะหมดเวลาออนแอร์นะคะเราจะคุยกับสายนี้ยาวๆด้วยนะคะข้ามไปถึงออนไลน์เลยนะคะเพื่อให้ความเป็นธรรมกับเคสและคู่กรณีทุกๆฝั่งค่ะพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณค่ะโฆษกสำนักงาน

0: ตำรวจแห่งชาติอยู่ในสายกับเราแล้วท่านโฆษกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านโฆษกคะ
2: สวัสดีครับคุณแป้งท่านอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับคุณอามานนะครับแล้วก็ทางเพจสายไหมต้องรอดด้วยนะครับ
1: ค่ะท่านโฆษกมีอะไรจะแบบบอกพวกเราไหมคะจากสิ่งซึ่งอามานเขาไปร้องเรียนนะคะ
2: ครับก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตตามที่เห็นปรากฏเป็นข่าวนะครับก็จะขออนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงก่อนนะครับว่าในกรณีของคุณอามานซึ่งข่าวที่ออกไปเนี่ยอาจจะทำให้ประชาชนเข้าใจว่าคุณอามานถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุให้รถไฟชนกับรถเมล์หรือถูกแจ้งข้อหาเดียวกับผู้ขับขี่รถไฟซึ่งไม่ใช่นะครับถึงต้องเรียนนะครับว่าในคดีนี้ทางพนักงานสอบสวนมีการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งหมด6คนนะ
0: ค่ะ
2: ซึ่งแต่ละคนนะครับก็จะถูกกล่าวหาตามพฤติการนะครับและผลของพฤติการที่เกิดขึ้นซึ่งก็จะไม่ใช่ข้อหาเดียวกันหมดนะครับในแต่ละคนครับ
0: ยืนยันว่าไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาเรื่องของยาเสพติดกับคุณอามานเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก็ไม่ได้มีข้อหานี้ถูกต้องไหมคะ
2: ไม่มีครับของคุณอามานเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนดำเนินคดีใน2ประเด็น2ข้อหานะครับข้อหาแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับการขับรถโดยประมาทและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายก็คือผู้โดยสารที่มากับคุณอามานนะครับและก็ข้อหาเกี่ยวกับกระทำการใดๆอันมีลักษณะเป็นการกีดขวางการขนส่งทางรางครับ2ข้อหานะครับไม่มีข้อหาเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดหรือกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตไม่มีนะครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าอย่างนี้ค่ะเรียนรบกวนท่านโฆษกนิดหนึ่งพอดีนายอามานเนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วเขาไปที่สายไหมต้องรอดเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเรียนจะกลับขออนุญาตท่านให้อามานเขาถามอะไรกับท่านสักนิดหน่อยได้ไหมคะ
2: ครับเชิญครับ
1: ถามได้เลยค่ะทำไมไปอยู่ในคดีร่วมกับคนขับรถไฟอะไรอย่างเงี้ย
3: โชว์ไม่ได้
4: จำไม่ได้ก่อนอื่นเลยผมอยากจะทราบว่าทำไมจากที่ว่าผมไปร้องทุกข์เป็นผู้เสียหายแล้วก็มาหลังๆก็เป็นจำเลยครับผมแล้วทำให้ผมรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจครับผมมีทั้งแบบเครียดช่วงนึงครับท่านทีนี้ผมก็ขอความเป็นธรรมอยากจะให้ทางท่านได้ชี้แจงให้ละเอียดกว่านี้หน่อยครับเพราะเผื่อที่ว่าผมอยากจะฟังแล้วรู้สึกแบบมีกำลังใจขึ้นใช่ไหม
0: ค่ะ
2: คือต้องเรียนคุณอามานอย่างนี้นะครับว่าในเบื้องต้นนะครับจากการที่คุณอามานได้ไปให้ปากคำกับเจ้าที่ตำรวจนะครับในอาจจะในฐานะเบื้องต้นเนี่ยในฐานะพยานนะครับที่อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็ได้รับความเสียหายด้วยนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเจ้าที่ตำรวจก็ได้ทำการสอบสวนปากคำนะครับ okay. แต่หน้าที่ของพนักงานสอบสวนหรือเจ้าที่ตำรวจนะครับก็คือต้องรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับแล้วพิจารณาการกระทำของแต่ละคนแยกจากกันซึ่งจะเรียนคุณอามานะครับแล้วก็คุณผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับว่าคนคนหนึ่งเนี่ยอาจจะได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าพยานหลักฐานปรากฏว่าการกระทำบางส่วนของตนเนี่ยก็ขายความผิดกฎหมายก็ต้องรับผิดชอบนะครับหรือเจ้าที่ตำรวจพนักงานส่วนก็ต้องดำเนินการในส่วนนั้นด้วยการที่เป็นผู้เสียหายนะครับไม่ได้จะทำให้การกระทำผิดอื่นที่เราอาจจะไปทำผิดกฎหมายอื่นเนี่ยนะครับหายไปนะครับในส่วนของคุณอามานเรื่องเกี่ยวกับการไปจอดรถเข้ามาพูดตามภาษาชาวบ้านเนี่ยนะครับก็ทางการรถไฟเนี่ยก็มอบหมายให้ผู้รับมอบหน้ามาร้องทุกข์เป็นคดี
0: ท่านคะพอดีว่าเวลาผ่านทางออนแอร์หมดแต่ว่าท่านยังไม่วางสายนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อในออนไลน์เดี๋ยวให้ท่านพูดต่อเรื่องของการจอดรถกีดขวางการจราจรและในมือของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเอกสารสำคัญซึ่งเป็นข้อเท็จจริงอาจจะขัดแย้งกันด้วยอีกสักครู่ค่ะต่อออนไลน์ค่ะ
1: ค่ะ

สวัสดีค่ะชื่อฟักแฟงค่ะเตรียมตัวแล้วค่ะแต่งหน้าค่ะเข้าร้านกันดีกว่าค่ะและนี่คือร้านใหม่ของฟักแฟงค่ะเอ้ยไม่ใช่ค่ะรายการใหม่ค่ะก็ไม่ใช่รายการใหม่อีกค่ะรายการเก่าปรับใหม่ค่ะฟังเสียงประเทศไทยค่ะปรับโฉมใหม่ฟังเสียงประเทศไทย

ทอล์คค่ะทอล์คกับใครเหรอคะทอล์คกับผู้คนเหล่านี้ล่ะค่ะทอล์คเรื่องอะไรเหรอคะไม่ใช่เรื่องอาหารค่ะแต่เทเบิลทอล์คเขาปรุงประเด็นเป็นอาหารมิชลินยังร้องว้าวเชฟเทเบิลต้องร้องโอ้บอกเลยว่าประเด็นเข้มข้นจัดจ้านและเปิดให้บริการเมื่อไหร่ล่ะคะพบกันค่ะ

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับศาลสั่งจำคุกนายพีรวุฒิวิชัยดิษฐ์หรือเบ่าพีอดีตผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่เป็นเวลา2ปีโดยไม่รอลงอาญาในคดีกันโชคทรัพย์ปลัดแป้นนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับเป็นเงิน25ล้านบาทโดยอ้างว่ามีหลักฐานการทุจริตเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม2568ศาลจังหวัดสงขลาตัดสินจำคุก2ปีไม่รอลงอาญานายพีรวุฒิวิชัยดิษฐ์หรือเบ่าพีอดีตปลัดอำเภอและอดีตผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ในคดีกันโชคทรัพย์นายณรงค์พรณพัทลุงหรือปลัดแป้นนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่จำนวน25ล้านบาทแลกกับการยุติการร้องเรียนเรื่องการทุจริตนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่และถูกปลัดแป้นแจ้งความข้อหากันโชคทรัพย์หลังจากเบ่าพีนัดเคลียร์เรื่องนี้กับปลัดแป้นที่ชั้น2ของร้านอาหารแห่งหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแต่ปลัดแป้นมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองจึงรวบรวมพยานหลักฐานมอบหมายให้ทนายความแจ้งความดำเนินคดีครับโดยนายพีรวุฒิสามารถยื่นขอประกันตัวต่อศาลได้ขึ้นอยู่กับศาลจะให้ประกันตัวหรือไม่และสู้ในชั้นอุทธรณ์และฎีกาต่อไปสำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่ครั้งล่าสุดเมื่อ11พฤษภาคม2568มีผู้สมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีจำนวน4ทีมหลักโดยมีนายณรงค์พรณพัทลุงเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งพลตำรวจโทสาครทองมุนีหัวหน้าทีมพี่หลวงคอนอดีตนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่สมัยก่อนหน้านายพีรวุฒิวิชัยดิษฐ์หัวหน้าทีมเบ่าพีหัดใหญ่และพันเอกพิเศษสุชาติจันทรโชติกุลหัวหน้าทีมหัดใหญ่ต้องดีกว่าเดิมเป็นไปตามคาดครับพรรคประชาชนเปิดตัวนายเดชรัตน์สุขกำเนิดชิงเก้าอี้นายกอบจ.นนทบุรีในนามพรรคพร้อมโชว์วิสัยทัศน์ปูทางให้จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองของทุกคนที่เติบโตได้ครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณยานีไหว้ครูครับรายงานสดจากพรรคประชาชนคุณยานีชนครับ
1: ค่ะคุณอัพนันท์คะนายเดชรัตน์ยังประกาศความพร้อมที่จะสานต่อนโยบายของนายกคนเดิมที่ทำไว้ดีอยู่แล้วค่ะหากว่าได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะนายเดชรัตน์สุขกำเนิดค่ะคือผู้ท้าชิงเก้าอี้นายกอบจ.นนทบุรีในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้โดยเปิดตัวภายใต้คอนเซปต์20 20 20ค่ะคือหมายถึงจะไปสมัครรับเลือกตั้งวันที่20สิงหาคมนี้ชูนโยบาย20นโยบายและวันชี้ชะตาเลือกตั้ง20กันยายนค่ะโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคก็ประกาศความพร้อมทำงานการเมืองท้องถิ่นให้กับชาวนนทบุรีและเน้นย้ำว่านายเดชรัตน์เป็นผู้ที่เหมาะสมภายใต้เวลาที่จำกัดในการสรรหาผู้สมัครส่วนผลเลือกตั้งชี้ว่าอยู่ที่ชาวนนทบุรีเป็นผู้ตัดสินใจค่ะส่วนนายเดชรัตน์ก็กล่าวถึงความตั้งใจในการลงสมัครรับเลือกตั้งพร้อมแสดงวิสัยทัศน์ที่จะเข้ามาชิงเก้าอี้นายกอบจครั้งนี้ค่ะย้ำว่าเป็นชาวนนทบุรีโดยกำเนิดอยู่มากว่า50ปีได้เห็นปัญหาในพื้นที่มาโดยตลอดและคาดหวังที่จะนำนโยบาย20นโยบายนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชาวนนท์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาน้ำท่วมปัญหาสุขภาพจิตน้ำทะเลหนุนที่กระทบกับภาคเกษตรกรรมหรือปัญหาเศรษฐกิจ SME ค่ะและยืนยันว่านโยบายเดิมที่ดีอยู่แล้วก็จะสานต่อค่ะเช่นนโยบายด้านการศึกษาที่นายกคนเก่าได้ทำเอาไว้และขอประชาชนอย่ากังวลค่ะขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าทำงานให้ดียิ่งขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะทำให้จังหวัดนนทบุรีนั้นเป็นนนท.หรือหมายถึงเมืองน่าอยู่ที่มีความก้าวหน้าเติบโตและจะทำให้ทุกคนนั้นได้รับการดูแลรวมถึงการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและงบประมาณพร้อมเปรียบวิธีการทำงานเหมือนอิฐห้าก้อนค่ะที่จะปูทางให้จังหวัดนนทบุรีนั้นเป็นเมืองของทุกคนที่เติบโตได้ค่ะนอกจากนี้นะคะนายเดชรัตน์ยังยืนยันด้วยค่ะว่าพรรคส้มหรือว่าพรรคประชาชนไม่ได้มีการยึดเมืองนนท์นะคะตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียค่ะและย้ำว่าจะทำเมืองนนท์นะคะให้เป็นพื้นที่ของทุกคนไม่ว่าจะเป็นสีใดหรือว่ามีแนวคิดทางการเมืองแบบใดก็ตามค่ะ
0: ขอบคุณคุณยานีครับหมดเวลาทันข่าว15นาฬิกาแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามข่าวได้อีกครั้งในทันข่าว16นาฬิกาครับสวัสดีครับ
2: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์น้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่า ยามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดียามบ่ายค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันนะคะวันนี้อยู่กับพรีนพิชยาพรโพสง่าค่ะอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคนี้ที่วันนี้พรีนจะพูดถึงตุ่มแข็งคันเรื้อรังค่ะมีการแชร์กันเยอะทีเดียวนะคะในโซเชียลมีเดียก็คือมีน้องผู้หญิงคนนึงค่ะอายุยังน้อยอยู่เลยเขาบอกว่าเขาเป็นโรคตุ่มแข็งคันเรื้อรังแล้วก็โชว์ให้เห็นว่าผิวหนังเนี่ยไม่ว่าจะแขนขาหรือว่าลำตัวมีตุ่มนูนๆขึ้นมาสีคล้ำๆนะคะเห็นชัดเลยล่ะค่ะเต็มไปหมดแล้วก็มีอาการคันอย่างมากทีเดียวส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวันของเขาแล้วก็คุณภาพชีวิตบุคลิกภาพความมั่นใจด้วยเห็นว่าเขาว่ากันว่าเพียงแค่ความเครียดที่สะสมยาวนานก็ส่งผลกระทบกับภูมิคุ้มกันแล้วก็ทำให้เกิดโรคนี้ได้เดี๋ยววันนี้ต้องมาหาความจริงกันนะคุณผู้ชมว่ามันน่ากลัวขนาดนั้นแล้วเราจะป้องกันกันอย่างไรบ้างนะคะต้อนรับค่ะแพทย์หญิงประณีสัจจะเจริญพงษ์แพทย์เฉพาะทางโรคผิวหนังโรงพยาบาลพญาไท2สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: คุณหมอก็เห็นใช่มั้ยคะไวรัลเนี่ยแชร์กันเยอะเพราะว่าหนุ่มๆสาวๆหลายคนเวลาทำงานเราก็มีความเครียดก็กังวลแล้วว่าเอ๊ะแล้วแบบเนี้ยเราจะเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้มากน้อยแค่ไหนด้วยค่ะ
1: ค่ะจริงๆโรคนี้เนี่ยนะคะโดยชื่อเขาบอกอยู่แล้วค่ะว่าเป็นโรคตุ่มคันแล้วก็คือมันแข็งอ่ะก
0: ็
1: เลยเรียกว่าตุ่มแข็งคันแล้วก็พอเป็นนานๆเนี่ยก็จะใช้คำว่าเรื้อรังด
0: ้
1: วยนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยจะว่าเป็นความเครียดอย่างเดียวก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งเพียงแต่ว่ามันมีสาเหตุอื่นด้วยนะคะหลายอย่างอยู่เหมือนกันทั้งทางร่างกายมีโรคประจำตัวหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของการทำงานการเจอสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งมันต่างกันออกไปในแต่ละคนนะ
0: คะ
1: ก็เลยคิดว่าเรื่องนี้น่าสนใจนะคะ
0: ความเครียดเป็นหนึ่งในปัจจ
1: ั
0: ยแต่ความเสี่ยงด้านอื่นๆที่ทำให้เกิดโรคก็มีด้วยเหมือนกันเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะคุณผู้ชมหากมีข้อคำถามอะไรก็ส่งกันเข้ามาได้เลยค่ะออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS นะคะปรากฏอยู่บนหน้าจอแล้วมีเว็บไซต์มี Facebook YouTube ด้วยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวสักครู่นะคะพิงก็จะหยิบคำถามเหล่านั้นมาถามสดๆในรายการเลยค่ะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องกินนะหลังมื้อเที่ยงหลายท่านบอกว่าเพิ่งจะกินมาแต่มื้อเย็นเนี่ยสิคะนัดกันอยู่บ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบุฟเฟ่หมูกระทะชาบูปิ้งย่างอะไรก็ตามแต่เวลาเราเข้าไปกินเราก็จะกินเยอะๆให้มันคุ้มค่าแต่เขามีข้อสงสัยอย่างนี้คุณผู้ชมว่าหลังจากที่เรากินไปแล้วร่างกายย่อยไปแล้วอาจจะเกิดอาการหิวโซหิวอย่างรุนแรงจนอาจจะทำให้เราไม่มีแรงขึ้นมาอย่างนั้นเรื่องนี้จะจริงหรือมั่วแฟกเช็คไปด้วยกันค่ะ

การกินบุฟเฟ่มื้อใหญ่หรือมื้อหนักหรือ all you can eat แล้วทำให้มื้อต่อไปหิวเร็วหิวแรงหิวหนักขึ้นเป็นเรื่องจริงครับเป็นเรื่องจริงครับเป็นเรื่องจริงครับกลไกที่ทำให้หลังกินบุฟเฟ่มื้อใหญ่แล้วหิวหนักกว่าเดิมนะครับคิดง่ายๆครับเวลาเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยร่างกายต้องการพลังงานเลยมันก็จะได้น้ำตาลเข้าไปถูกไหมฮะถ้าเรากินหนักน้ำตาลขึ้นสูง

0: ัดขึ้นมาอีกทีนึงหรือว่ารีบาวฮังเกอร์ครับภาวะที่จะเกิดภาวะหิวโดยการที่มันถูกกดลงไปเนี่ยนะครับก็คืออินซูลินออกมาแล้วหลังจากนั้นประมาณ 2-4 ชั่วโมงนะครับน้ำตาลนั้นจะตกลงไปเขาเรียกว่าเป็นกลูโคสดิฟลงไปพอมันดิฟลงไปมากๆเนี่ยฮะร่างกายจะรู้สึกแล้วว่าโอ้โหมันโหยละมันโหยผิดปกติครับการกินมื้อใหญ่ๆการกินบุฟเฟ่ต์มื้อหนักๆหรือการกินคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลเยอะๆในทีเดียวนะครับเกิดปัญหาเยอะแน่เพราะอย่างที่เราทราบเลยน้ำตาลที่ขึ้นสูงๆนะครับมันไม่ปราณีอวัยวะภายในเราเลยครับร่างกายที่แช่อิ่มอยู่ในน้ำตาลเนี่ยครับเสื่อมเร็วครับมันจะเกิดภาวะที่เรียกว่าไกลเคชันไกลเคชันทำให้เสื่อมเร็วเครื่องในของเราร่างกายของเราเซลล์ของเราที่จมอยู่ในอินซูลินที่ออกมามหาศาลเนี่ยทำให้แก่เร็วครับและจะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าดื้อต่ออินซูลินหรืออินซูลินรีสิสแทนซ์เมื่อเราดื้อต่อฮอร์โมนนะครับโดยเฉพาะอินซูลินเนี่ยก็ทำให้เกิดโรคเมตาบอลิกหรือว่าโรคอ้วนลงพุงมฤตยูใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยมันจะทำให้เราดื้อต่อฮอร์โมนอิ่มที่เรียกว่าเลปตินด้วยเพราะมันอิ่มเยอะเกินไปนะครับพอเลปตินเนี่ยมันดื้อแล้วเนี่ยฮะทีนี้เราก็จะอิ่มยากแล้วครับมันก็จะหิวอยู่เรื่อยๆมื้อต่อไปมันก็จะอยากกินมันก็จะรู้สึกว่าต้องหากินให้ได้นะฮะนำไปสู่เรื่องของโรคอ้วนโรคเรียกว่า NCD ตามมาเยอะเลยครับเทคนิคในการกินบุฟเฟ่หรือมื้อหนักวิธีแก้อยู่ตรงที่ว่าเราเลือกจัดกลุ่มอาหารหรือว่าต้องเรียกว่าเลือกออเดอร์อาหารนะเลือกคิวอาหารดีกว่าให้ถูกต้องนะฮะอย่างแรกที่เราควรใส่กระเพาะให้จำง่ายๆครับเราต้องสร้างตะข่ายก่อนนะฮะตะข่ายนั้นต้องมาจากไฟเบอร์นั่นก็คือผักครับผักเขียวนะครับส้มตำก็ได้นึกภาพแบบอาหารไทยง่ายๆนะครับไฟเบอร์พวกนี้จะมีทั้งแบบละลายน้ำแล้วก็ไม่ละลายน้ำมันก็ไปสร้างเป็นเหมือนกับเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เราดูดซึมน้ำตาลเร็วนักพูดง่ายๆสร้างตะข่ายกันไว้ก่อนปูกระเพาะไว้ก่อนนะฮะอย่างที่สองถัดมาโปรตีนและไขมันนะครับอย่างเช่นไก่ไข่ตุ๋นไข่ต้มปลาทูก็ได้ครับนะฮะหรือไก่ย่างเพราะว่าพวกแฟตหรือว่าพวกไขมันกับโปรตีนเนี่ยจะไปกระตุ้นฮอร์โมนตัวหนึ่งจากลำไส้หรือทางเดินอาหารเขาเรียก GLP-1 ซึ่ง GLP-1 ตัวนี้ครับจะทำให้เราอิ่มครับจะทำให้เรารู้สึกว่ามันเต็มท้องแล้วมันไม่อยากกินต่อแล้วนะฮะพูดง่ายๆเป็นไลฟ์แฮกเป็นการหลอกนะฮะตัวเราให้รู้สึกว่าอิ่มเร็วขึ้นและ GLP-1 ยังทำให้ตัวกระเพาะอาหารตัวลำไส้เนี่ยบิดตัวช้าลงเพราะฉะนั้นอาหารก็อยู่ในท้องนานขึ้นผลลัพธ์คือก็อิ่มนานขึ้นนะครับอย่างที่3อย่างสุดท้ายที่ควรจะใส่ลงไปคือแป้งนะครับของหวานขนมคาร์โบไฮเดรตพวกคาร์บทั้งหลายเนี่ยใส่ทีหลังเลยครับนะฮะเพราะพอมันไปถึงตอนนั้นลำไส้บิดตัวช้ากระเพาะบิดช้าแล้วมันก็จะทำให้น้ำตาลจากคาร์บหรือว่าจากแป้งเนี่ยไม่ขึ้นเร็วนะครับพูดง่ายๆถ้าเราจะกินนะฮะผักก่อนนะครับเนื้อสัตว์ตามมานะฮะแล้วหลังจากนั้นค่อยกินพวกคาร์บหรือขนมปิดท้ายครับ
1: เรื่องนี้จริงถูกต้องที่สุดเลยคุณผู้ชมคะบางทีเราคิดว่าเรากินให้อิ่มอิ่มเผื่อมื้อถัดไปด้วยซ้ำไปนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วพอร่างกายมันย่อยพอน้ำตาลมันตกลดลงแบบนั้นกลายเป็นว่าหิวหนักกว่าเดิมอีกไอ้คำว่าอิ่มเผื่อมื้อถัดไปมันอาจจะไม่มีจริงแถมเสี่ยงต่อสุขภาพด้วยนะคะยังไงการกินก็ต้องระมัดระวังเนาะคุณหมอคะ
2: ค่ะ
1: กลับมาเรื่องของโรคตุ่มแข็งคันเรื้อรังเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูภาพว่ามันเป็นยังไงด้วยนะคุณหมอคะทีเนี้ยอยากรู้แล้วว่าความเสี่ยงที่เราจะเป็นมันมาจากอะไรได้บ้างคะ
2: จริงๆมันมาจากหลากหลายสาเหตุจริงๆนะคะโดยเฉพาะว่าเราต้องแบ่งอะค่ะว่ามันเป็นทางร่างกายไหมหรือมันเป็นทางจิตใจหรือมันเป็นทั้งคู
1: ่
2: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาร่างกายก่อนเพราะว่าเวลาที่เรามีโรคอะไรก็ตามเนี่ยเราจะคิดถึงว่าอย่าเพิ่งคิดถึงจิตใจอ่ะ
1: ค่ะ
2: อย่าไปเมาอ่ะ
1: เนี่ยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูอันเนี้ยค่ะเป็นภาพที่เกิดขึ้นจริงนะคะกับผู้ป่วยที่เป็นตุ่มแข็งคันเรื้อรังให้คุณหมอช่วยอธิบายนิดนึงว่าอาการของโรคแล้วก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับผิวหนังมันจะเป็นยังไงคะ
2: ค่ะก็คือว่าโรคนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างที่เห็นในรูปนะคะก็คือว่าเป็นตุ่มแล้วมันก็จะดูแข็งๆหน่อยนะคะแต่ทีนี้ว่าจริงๆแล้วถ้าดูพื้นของผิวคนไข้อ่
1: ะ
2: หรือว่าของในรูปเนี้ยค่ะมันมีความแห้งมันมีความแห้งด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่ผิวเราแห้งเนี่ยเราจะรู้สึกคันอยู่แล้วเหมือนเวลาเราหน้าหนาวอย่างเงี้ยค่ะผิวแห้ง
1: ผิวแตก
2: แห้งเนี่ยจะคันทีนี้พอคันแล้วเราเกาพอเกาแล้วมันก็จะทำให้หนาคือผิวเราเนี่ยฉลาดมากค่
1: ะ
2: เวลาที่เรามีการเกาปุ๊บเนี่ยเขาจะพยายามโปรเทคตัวเองเขาจะพยายามแบบป้องกันว่าเอ้ยฉันจะต้องอยู่รอดนะจะต้องไม่ถูกแกะถูกเกาเนี่ยเขาก็จะทำให้ตัวให้หนาพอหนาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นตุ่มแข็งค่
1: ะ
2: พอตุ่มแข็งเสร็จคราวนี้ก็ยิ่งแกะพอแกะ

0: ปุ๊บเป็นแผลก็ยิ่งเป็นตุ่มใหญ่เลยคราวนี้ก็ทั้งคันทั้งแกะทั้งเกามันก็เลยทำให้เกิดวงจรก็เลยไม่หายสักที
1: มันจะไม่เหมือนกับพวกผื่นหรือตุ่มคันจากสิ่งอื่นๆทั่วไปยังไงคะคุณหมอ
0: จริงๆมันคล้ายกันนั่นแหละค่ะ
1: บางทีเราแยกไม่ออก
0: บางทีมันแยกไม่ออกใช่แต่ว่าถ้าตุ่มแข็งคันหรือหลังเนี่ยมันจะค่อนข้างเหมือนกับกระจายกระจายแต่ว่าที่เฉพาะเจาะจงจริงๆของโรคนี้ก็คือว่าคือเขาจะเป็นตรงตำแหน่งที่เราเกาถึง อย่างเช่นว่าเป็นที่แขนที่ขาที่ตัวที่หน้าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมี อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันแกะเกาง่ายก็เลยทำให้เป็นตุ่มง่าย
1: ปัจจัยจริงๆเราติดมาจากอะไรไวรัสแบคทีเรียใครยังไงด้วยไหมคะคุณหมอ
0: ค่ะเรื่องผิวหนังนี่เป็นเรื่องที่ทุกคนจะถามเลยอะว่าจริงๆแล้วมันเป็นจากติดเชื้อหรือเปล่า มันน่ารังเกียจไหมเพราะจริงๆมันมองเห็นนะคะ
1: ก็คือเป็นอวัยวะที่ต้องมองอ่ะ
0: ใช่คือเห็นน่ะพอเห็นปุ๊บทุกคนก็จะเออเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วแม้แต่ตัวคนที่เป็นเองอะค่ะเขาก็จะรู้สึกอายก็จะมีแบบเอ๊ะแล้วฉันจะออกจากบ้านได้ยังไงฉันต้องใส่เสื้อแขนยาวนะปิดอะไรประมาณนี้ซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของจิตใจเนา
1: ะ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วสาเหตุทางด้านร่างกายอะค่ะอันเนี้ยสำคัญเพราะว่าเรื่องของร่างกายเนี่ยนะเบาหวานก็ทำให้เป็นได้นะคะโรคตับโรคไตนะคะหรือไทรอยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยคือถ้าเป็นโรคที่เป็นพื้นฐานเนี่ยมันจะทำให้ความคัน
1: อ
0: ่ะมันมากขึ้นนะคะหรือที่ถ้าในเรื่องของผิวหนังเนี่ยก็จะเป็นโรคภูมิแพ้นะคะภูมิแพ้ผิวหนังซึ่งบางคนก็จะเป็นแบบน้ำมูกไหลไอจามแพ้อากาศอยู่แล้วเป็นหอบหืดอยู่ผิวจะเป็นภูมิแพ้
1: บางคนบอกว่าถ้าพื้นฐานทั่วไปคือลมพิษอันนี้ก็ลำบากแล้วนะ
0: ลมพิษก็อีกเรื่องหนึ่ง
1: ไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือน
1: ไม่ได้เป็นพัฒนาการจากลมพิษแล้วจะไปกลายเป็นตุ่มแข็ง
0: ไม่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของผิวแห้งภูมิแพ้ผิวหนังมากกว่าเพราะลมพิษเนี่ยเขาเป็นปุ๊บแล้วเขาก็จะหายนะหายก็หายสนิทแต่ถ้าผื่นแพ้ไม
1: ่อันนี้มีแบบว่าสัญญาณบอกก่อนไหมคะคุณหมอว่าอุ้ยเริ่มเสี่ยงแล้วนะเราป้องกันไว้ก่อนดีกว่ากลัวเกิดเป็นตุ่มนึงขึ้นมาแล้วขยายไปมากมาย
0: ค่ะเรื่องป้องกันสำคัญจริงๆค่ะก็คือว่าเพราะว่าพื้นฐานคือเรื่องของแพ้หรือว่าความแห้งนะคะเอาเรื่องแห้งก่อนก็ทาโลชั่นค่ะค่ะทาโลชั่นนะคะทาโลชั่นเพื่อให้ผิวมันไม่แห้งจะได้ไม่คัน
1: อย่างประเทศไทยของเราเนี่ยคุณหมออากาศร้อน
0: ใช่
1: ร้อนชื้นด้วยแต่ผิวคนเราก็ยังแห้งได
0: ้แห้งได้ค่ะแห้งได้ในทุกคนเลยนะคะแล้วก็เวลาที่ทาเราจะเจอคนคือหมอเนี่ยจะเจอคนไข้ว่ามันเหนอะทาแล้วมันเหนอะไม่อยากทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆวิธีการเนี้ยก็คือว่าพออาบน้ำเสร็จนะคะอาบน้ำเสร็จใหม่ๆปุ๊บเนี่ยคืออาบน้ำเสร็จเช็ดตัวหมาดๆแล้วทาโลชั่นเลย
1: อ๋อไม่ต้องเช็ดให้แห้งสนิท
0: ไม่ต้องค่ะเพราะว่าเวลาที่ผิวชื้นเนี่ยเขาจะซึมซับโลชั่นได้ดีแล้วมันจะไม่เหนอะ
1: อ๋อ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นโลชั่นน่ะควรจะตั้งอยู่ในห้องน้ำนะคะ
1: หรือแม้แต่ประเภทออยล์ค่ะคุณหมอใช้แทนกันได้เหมือนกันไหมคะออยกับโลชั่น
0: อาจจะไม่ได้เหมือนโดยตรงเพราะว่าออยเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นน้ำมันมันจะเคลือบมันจะเคลือบผิวซึ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยทาโลชั่นก่อนพอโลชั่นเขาซึมในผิวปุ๊บแล้วค่อยเอาออยเคลือบออยก็จริงๆแล้วถ้าผิวบ้านเราชื้นนะคะ
1: ค
0: ่ะชื้นๆเนี่ยแค่โลชั่นก็อาจจะพอยกเว้นว่าผิวแห้งมากๆอย่างผู้สูงวัยนี่ก็อาจจะต้องทั้งคู่ค่ะค
1: ่ะแล้วส่วนใหญ่ตุ่มแข็งคันนี่เขาจะไปเกิดกับวัยไหนเป็นพิเศษคะคุณหมอ
0: ได้ทุกวัยเลยได้ทุกวัยเลยถ้าเป็นเมื่อกี้พูดถึงสาเหตุทางกายเนา
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่าเป็นสาเหตุทางกายปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเจอในผู้ที่สูงวัยขึ้นมาหน่อยนะคะมีโรคประจำตัวอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าในเด็กหรือในวัยรุ่นเนี่ยภูมิแพ้ผิวหนังแน่ๆนะคะหรือแพ้อย่างอื่นเขาเรียกว่าแพ้สัมผัสนะคะอย่างเช่นว่าเราแพ้สารบางอย่างที่อยู่ในครีมในน้ำยาซักผ้านี่แบบผ้านุ่มโลชั่นอะไรพวกนี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งอันนี้เนี่ยเราเรียกว่าผื่นแพ้สัมผัสซึ่งอันนี้เราอีกเรื่องนึงเลยนะคะเราต้องไปทำทดสอบดูว่าแพ้อะไรนะคะทำได้
1: แล้วมันแพร่กระจายโรคได้ไหมคะคุณหมอ
0: ไม่เพราะมันไม่ใช่เชื้อโรคมันไม่ติดต่
1: อ
0: ค่ะแต่ว่าเวลาเราดูรูปอะค่ะดูรูปตุ่มน้ำตุ่มผิวหนังอักเสบพวกเนี้ยบางทีคนนึกว่าเป็นฝีดาษหรือเปล่า
1: ค่ะแล้วกลัวไม่อยู่ใกล้เรา
0: ใช่ค่ะแต่จริงๆมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่โรคแบบนั้นนะคะแล้วก็ด้วยความที่มันเรื้อรังปุ๊บเนี่ยทำให้เรารู้เลยว่ามันอาจจะไม่ใช่นะแต่มีแต่อีกค่ะเพราะว่ามันจะมีโรคผิวหนังบางอย่างอย่างเช่นว่าติดหิดเป็นหิดเนี่ยจะคันแล้วก็เป็นตุ่มนะคะเป็นตุ่มเกาได้แต่ว่าอันนี้ก็คือดูได้ว่าถ้าคนแวดล้อมคนที่แบบอยู่ในบ้านเดียวกันเอาคันเหมือนกับเราเลยเนี่ยเราอาจจะต้องคิดถึงก็ควรจะไปหาหมอค่ะค่ะดูว่าเป็นจากอะไรกันแน่อะไรประมาณนี้
1: เพราะว่าถ้าตาเราดูเองอาจจะแยกยาก

0: นะคะแต่คุณหมอจะมีกระบวนการถ้าเกิดว่าไปพบแพทย์คุณหมอจะต้องทำอะไรก่อนคะต้องเอาไปเข้าแลบเข้าดูเซลล์อะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะ
1: ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นมานานนะคะเราอาจจะดูว่าเอ๊ะโรคพวกนี้เนี่ยมันอาจจะต้องตัดที่เนื้อตรวจไหมหรือว่าเมื่อกี้ที่พูดถึงว่าถ้าเป็นผื่นแพ้สัมผัสเราก็ทำทดสอบได้เราเรียกว่าแพชเทสนะคะหรือเป็นภูมิแพ้เราก็ต้องพยายามแนะนำ อะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ค่ะคำว่าเรื้อรังเนี่ยน่ากลัวนะคุณหมอมันมีระยะเวลาในการรักษายาวนานแค่ไหนคะอย่างที่เขาแชร์กันคนนั้นที่เป็นไวรัลขึ้นมาเนี่ยบอกว่า8ปีโหนานมากเลย
1: ค่ะเรื้อรังนี่เท่าไหร่ก็ได้ค่ะค่ะแล้วแต่จะคิดจริงๆ เพราะว่าแค่6เดือนบางคนก็จะนึกว่านานแล้วอะไรประมาณนี้
0: ค่ะ
1: แต่บอกว่าถ้าสัก6เดือนนี้ก็ถือว่าเริ่มเรื้อรังแล้วนะคะ
0: ค
1: ่ะก็ควรจะมาตรวจแหละ
0: คุณหมอจะรักษายังไงบ้างคะ
1: การรักษาเนี่ยนอกจากหาสาเหตุไปแล้วนะคะรักษาตามสาเหตุไปเลยนะคะหรือถ้าในแง่ของอ่ะเราดูสาเหตุไปแล้วล่ะแต่ว่าตุ่มพวกนี้แล้วมันอยู่กับตาเราเนี่ยมันจะทำยังไงทายาได้ค่ะจริงๆยาสเตียรอยช่วยได้นะคะคือบางทีว่าพอพูดถึงสเตียรอยปุ๊บคนก็จะ
0: กลัวอีก
1: กลัวไม่อยากใช้ แต่จริงๆถ้าจะใช้เพื่อให้ได้ประโยชน์แล้วให้ผลข้างเคียงน้อยนี่มันได้นะคะแต่คุณหมอจะเป็นคนเลือกให้นะคะ
0: ค
1: ือเราไม่ได้แบบไปซื้อเองอะไรประมาณนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแล้วก็นอกจากยาทาแล้วเนี่ยการรับประทานยาแก้แพ้ก็พอช่วยได้นะคะ
0: ต้องแพ้ผิวหนังโดยเฉพาะไหมคะคุณหมอ
1: ก็เป็นรักษาภูมิแพ้ธรรมดานี่แหละค่ะก็ได้
0: ถึงจะต้องฉีดยาไหมคะ
1: ฉีดได้ถ้าในคนที่เป็นมากจริงๆหรือว่าตุ่มแข็งมากๆบางทีก็จะต้องใช้วิธีฉีดเข้าไปในเม็ดตุ่มเลยเพื่อที่จะให้ลดความอักเสบลงนะคะหรือมียาอื่นค่ะยากินอื่นๆพวกยากดภูมิแต่มันก็จะมีผลข้างเคียงเราก็ต้องดูว่าเขามีโรคอะไรต่างๆหรือเปล่าแล้วจะใช้ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วปัจจุบันมันมียาที่เป็นยาฉีดนะคะช่วยได้แต่ว่ามันก็จะแพงค่ะเป็นยาใหม่
0: ๆคุณผู้ชมถามมาคุณหมอคะว่าอย่างที่ว่านะบางคนกังวลเรื่องของมะเร็งผิวหนังด้วยนะคะสังเกตผิวตัวเองอุ๊ยมีตุ่มมีไฝมีอะไรเสี่ยงหรือเปล่าอันเนี้ยเราจะดูยังไงในเบื้องต้นได้เองไหมคะคุณหมอว่าเสี่ยงที่จะเป็นโรคประมาณไหนบ้าง
1: ถ้าเป็นเรื่องของมะเร็งเนี่ยมันจะมีลักษณะเฉพาะของมันแต่ว่าเวลาที่เราดูกันเองนะคะดูเองที่บ้านเนี่ยก็คือว่าหนึ่งคือถ้าตุ่มมันใหญ่เร็วนะคะแล้วอาจจะมีแบบอยู่ๆเลือดออกหรือสีเปลี่ยนสีมันเคยเป็นสีผิวธรรมดากลายเป็นตรงนั้นดำตรงนี้แดงตรงนี้เป็นสีน้ำตาลซึ่งมันแบบอยู่ในตุ่มเดียวกันอะไรพวกนี้ค่ะแต่หลักๆก็คือว่าถ้ามันใหญ่เร็ว
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็น่าจะต้องมาตรวจค่ะเพราะว่าเราต้องมีวิธีในการตัดชิ้นเนื้อเอาไปส่งตรวจด้วยว่าจะมีเซลล์มะเร็งไหมนะคะ
0: เร็วนี่เร็วแค่ไหนคะคุณหมอที่ว่าโอ้มันเติบโตไว
1: เอาง่ายๆเลย2เดือน2เท่าประมาณอย่างนั้นนะคะ
0: ค่ะเดือนนี้2มิล อีกเดือน4มิล
1: อย่างนั้นเนี่ยถือว่าเร็วละ
0: ค่ะ
1: นะคะหรือว่าการที่มีเลือดออกหรือมันนูนขึ้นมามากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้จะเสี่ยงมะเร็ง
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแต่ว่าไม่ค่อยนะโรคพวกนี้ไม่ค่อยเป็นมะเร็งนะคะ
0: อ้าวเหรอคะ
1: ค่ะตุ่มแข็งพวกนี้ไม่ค่อย
0: ค่ะแล้วถ้าก็เบาใจได้เนาะ
1: ใช่
0: แต่ว่าถ้าเป็นตุ่มแข็งแบบนี้คุณหมอฉายแสงได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ฉายได้ด้วย
1: ค่ะจากฉายแสงนี่มันไม่ใช่แบบฉายแสงเหมือนคนที่เป็นมะเร็งแล้วไปฉายแสงนะคะอันนี้เป็นแสงแดดที่เราเอามาทำเป็นเครื่องให้มันให้มันเข้มข้นเพราะว่าแสงแดดนี่จะเป็นตัวช่วยรักษาผื่นผิวหนังอักเสบหรือผื่นคันได้
0: คือแสง UV
1: แสง UVค่ะ
0: เป็นสีแดงไหมคะ
1: เป็น UVA UVB แสงสีแดงอาจจะช่วยลดอาการอักเสบได้บ้างค่ะแต่ว่าปกติเนี่ยเราจะใช้เป็นพวกกลุ่ม UVB ซึ่งก็จะทำให้ลดอาการคันได้นะคะแต่อันนี้น่าจะต้องไปทำที่โรงพยาบาลนะคะ
0: ค
1: ่ะเพราะจะต้องมีเครื่องเฉพาะ
0: ไปยืนตากแดดได้ไหมคุณหมอ
1: นั่นกำลังจะบอกเลยค่ะเพราะถ้ายืนตากแดดเนี่ยมันอาจจะพอได้แต่ว่ามันไม่ได้มากหรอกค่ะแล้วก็เสี่ยงเพราะแดดเองถ้าเราโดนแดดนานๆเนี่ยเดี๋ยวมะเร็งผิวหนังเข้ามาเหมือนกัน
0: นั่นถามคุณหมอเพิ่มเลยว่าแดดประเทศไทยบางคนยังเถียงกันอยู่ว่าเราควรตากได้ถึงช่วงเวลาไหนค่ะ
1: ถ้าแดด
0: เช้า
1: เช้าเช้ากับเย็นๆพอได้นะคะเพราะว่าคือแดดตอนช่วงเช้ากับเย็นเนี่ยจะเป็น UVA ซึ่ง UVA เนี่ยมันก็จะไม่ได้ทำให้เกิดอาการไหม
0: ้
1: เพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เป็น UVB ซึ่งเป็นช่วงกลางวันนะคะผิวมันจะไหม
0: ้
1: พอผิวไหม้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเซลล์มะเร็งได
0: ้
1: นะคะแต่ถ้าเป็นช่วงเช้าช่วงเย็นเนี่ยข้อเสียอย่างเดียวของ UVA ก็คือว่ามันทำให้ผิวเราคล้ำ
0: แต่มีประโยชน์นะ
1: มันมีประโยชน์
0: แต่ผิวคล้ำนิดนึง
1: ใช่
0: ไม่ได้แปลว่า

0: ไม่เป็นโทษต่อร่างกายไม่ใช่
1: มันก็มีข้อดีข้อเสีย
0: ค่ะไม่เกินกี่โมงดีคะคุณหม
1: ออ๋อถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็ต้องแบบแดดเช้ามากๆหรือเย็นมากๆแต่ว่าถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวอากาศมันค่ำเร็วหรือว่าเช้ามันก็เช้าช้าเนี่ยแล้วก็อาจจะขยับเวลาได้นิดหน่อย
0: อ๋อเอาที่เรารู้สึก
1: ใช่
0: ก
1: ็
0: ได้เนาะ
1: ใช่
0: ก็เริ่มแบบไม่ไหวแล้ว
1: เก้าโมงก่อนเก้าโมงก่อนถ้าช่วงหน้าร้อนเนี่ยต้องก่อน8โมงนะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้นาฬิกาสมาร์ทวอทช์หรือว่ามือถือเองมันมี UV ขึ้นเป็นเลเวลให้ดูด้วยคุณผู้ชมว่ามันมากไปหรือเปล่าอ
1: ัน
0: นี้จะได้ระวังกันนะคะในดูคุณผู้ชมมีข้อความอะไรมาบ้างมีคุณสุดาบันบอกว่าขอบคุณคุณหมอให้ความรู้ได้ดีมากเลยคุณหมอพูดดีมากค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณหมอแล้วเรื่องของอาหารการกินค่ะที่เราจะบำรุงผิวพรรณของเราได้
1: อาหารเนี่ยจริงๆแค่กินครบ5หมู่อะค่
0: ะ
1: อาหารเสริมบางทีอาจจะไม่จำเป็นนะ
0: ไม่จำเป็น
1: ค่ะนี่เราจะมีเรื่องพอพูดถึงเรื่องแห้งนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คือเวลาที่เราคอนโทรลน้ำหนักเยอะๆเราไม่กินของมัน
0: อ
1: ะมันจะทำให้ผิวมันแห้งตาม
0: อ๋อเพราะเราไม่บริโภคน้ำมันเข้าไปเลย
1: ใช่เพราะจริงๆผิวเนี่ยที่น้ำมันที่ผิวนั่นคือคอเลสเตอรอลซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลซึ่งเป็นแบบคอเลสเตอรอลดีเพราะฉะนั้นในคนที่ลดน้ำหนักเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหผิวเขาจะหมองจะแห้งเยอะเพราะฉะนั้นกินบ้างนะคะแต่ต้องเป็นไขมันดีนะคะอย่างเช่นว่าพวกอะโวคาโดพวกน้ำมันมะกอกหรือว่าจะเป็นน้ำมันปลาอะไรพวกเนี้ยค่ะอันนี้ช่วยได
0: ้ค่ะแปลว่าตัดขาดอย่างเดียวอาจจะไม่ดีมีบ้างสมดุลกินเพื่อรักษาความสมดุลเพราะบางอย่างก็มีประโยชน์ด้วยนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณหมอช่วงท้ายค่ะมีข้อความอะไรอยากฝากคุณผู้ชมสักเล็กน้อยค่ะ
1: เรื่องของผื่นผิวหนังอักเสบอะค่ะด้วยความที่มันเห็นชัดเพราะฉะนั้นทุกคนจะรู้สึกเครียดกับมันแล้วพอเครียดเนี่ยมันก็ทำให้ผื่นมันเป็นมากขึ้นได้นะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยไปพบแพทย์นะคะเพื่อที่จะดูว่าสาเหตุของผื่นของเราเนี่ยมันเป็นจากอะไรกันแน่นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องไม่กังวลเกินไปเพราะยิ่งกังวลเกินไปก็จะยิ่ง
0: เครียด
1: มากขึ้นแล้วก็เครียดมันก็จะเป็นวงจรอีกนะคะค่ะทาครีมบำรุงค่ะนะคะต้องไม่ให้ผิวแห้งเนี่ยแน่ๆนะคะแล้วก็ต้องไม่กลัวยา
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: กินยาทายาตามที่คุณหมอสั่งด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: โรคนี้คุณหมอบอกว่ามันอาจจะไม่ได้รุนแรงมากและยังอยู่ในรายการโรคที่รักษาได้อาจใช้เวลานิดนึงแต่ว่าถ้าเรามีวินัยสม่ำเสมอตามที่คุณหมอบอกนะคะก็จะช่วยทำให้โรคมันเนี่ยค่ะสามารถระงับได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นวันนี้ขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงประณีตสัจจะเจริญพงษ์แพทย์เฉพาะทางโรคผิวหนังโรงพยาบาลพญาไท2ขอบคุณคุณหมอค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: และช่วงท้ายรายการนี้นะคะมีกิจกรรมมาโปรโมทชวนคุณผู้ชมไปร่วมงานสนุกๆ กันค่ะกับงานวันเสาร์สุขใจพากันไปสู้โรคค่ะคุณผู้ชมวันเสาร์ที่22สิงหาคมนี้แล้วนะคะเสาร์ที่จะถึงนี่แหละงานของเรานะคะตั้งแต่9นาฬิกาถึง12นาฬิกาค่ะสำหรับใครก็ตามนะคะที่สนใจเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของตัวเราเองค่ะพบกับ Green Market นะคะเป็นตลาดสุขภาพที่รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรแบบปลอดภัยไร้สารเคมีมาให้คุณผู้ชมเลือกสรรด้วยและมีกิจกรรมเวิร์กช็อปถึง4กิจกรรมด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการปลูกการปรุงการชิมการสัมผัสค่ะแล้วก็แน่นอนเสวนาดีๆค่ะคุณผู้ชมที่จะมาบอกเล่านะคะว่าเราจะดูแลสิ่งแวดล้อมให้เพิ่มรายได้เป็นอาชีพที่2ได้ยังไงมาร่วมกิจกรรมด้วยกันกับเรานะคะบริหารกายใจจิตแล้วก็ดูแลสุขภาพไปด้วยกันค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับรายการคนสู้โรคเดลี่ได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิรนายมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับ

0: ร้านปลาท่องโกจังหวัดสงขลานำรถตุ๊กๆหัวกบมาขายปลาท่องโกไม่เหมือนใครพร้อมสูตรแม่ยายต้นตำรับมาจากเมืองจีนอดีตโชเฟอร์เปลี่ยนเศษไม้เป็นเงินทำเฟอร์นิเจอร์ขายอาศัยผู้พักรักจำสร้างรายได้เฉลี่ยเดือนละ 10,000 บาทที่จังหวัดกาฬสินธุ์สุภัชชาอินทรฤทธิ์พาเที่ยวสวนสุขุมจังหวัดกำแพงเพชรพริกสวนส้มเขียวหวานหั่นปลูกทุเรียนหมอนทองและเปิดเมนูแกงเขียวหวานทุเรียนช่วงนี้ที่ยังมีฝนโปรยปลายลงมานะครับทำให้บรรยากาศตอนเช้าเนี่ยจะเห็นทะเลหมอกได้ง่ายนะครับมีจุดชมวิวทะเลหมอกแบบชัดๆแจ่มๆมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับชวนไปปีนเขาหินปูนนะครับไปชมวิวหลักล้านเลยครับสามารถมองเห็นแบบ360องศาที่จังหวัดพิษณุโลกณจุดผาแดงบ้านหมุงครับทิวทัศน์ทะเลหมอกที่มองจากผาแดงเป็นจุดชมวิว360องศาบนยอดเขาหินปูนที่ตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะครับถือว่าคุ้มค่ากับการออกแรงประจนภัยขึ้นมาจนมาได้มาชมวิวบนจุดนี้ครับนี่เป็นพื้นที่ภูเขาหินปูนที่รายล้อมอยู่นะครับแล้วก็มีกลุ่มชาวบ้านมุงเหนือตำบลบ้านมุงนำโดยนายธวัชชัยพุทธชาวนาประธานวิสาหกิจชุมชนป่านันทนาการภูผาหินบ้านมุงร่วมเปิดตัวกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนเชิงประจนภัยพิชิตยอดเขาครับแล้วก็โปรโมทการท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมนายอำเภอพาเที่ยวครับเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหินปูนบนจุดชมวิวผาแดงมีระยะทางเดินสักประมาณ700เมตรนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยต้องสวมถุงมือสำหรับจับภูเขาหินนะครับแล้วก็หมวกกันน็อกซึ่งชาวบ้านก็จะเตรียมไปให้ด้วยระหว่างทางจะได้ชมสลัดไดดอกเทียนป่าจันทผาผ่านจุดท่องเที่ยวถึง15จุดด้วยกันนะครับอย่างเนินหนามเพิ่มผานกคุ้มเขาวงกตก่อนจะขึ้นไปถึงจุดชมวิวเขาผาแดงครับ
1: ตัวนี้เรียกว่าผาแดงครับแล้วก็ยังมี2จุดทางนู้นก็คือแล้วก็ว่ากังหันลมผากระทงตรงนี้มองผาแดงซึ่งเป็นจุดที่สามารถขึ้นได้ทั้ง2จุดครับ
2: ใช้เวลาเดินทางขึ้นมากี่นาทีครับ
1: ก็ประมาณสัก40นาทีได
2: ้อ๋อส่วนใหญ่จะมาช่วงไหนครับ
1: ส่วนใหญ่ก็จะถ้ามาได้ทุกช่วงครับแต่ถ้าหน้าฝนก็จะลำบากนิดนึงครับแต่ถ้าหน้าหนาวก็ขึ้นได้สบายชิลๆครับแต่ถ้าหน้าฝนก็ได้สัมผัสบรรยากาศแบบสีเขียวของต้นไม้ใบหญ้าสองข้างทางครับ
0: นักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปชมวิวยอดเขาผาแดงครับก็จะมีข้าวเหนียวหมูทอดแล้วก็น้ำคนละ2ขวดนะครับเพื่อนำไปกินด้านบนด้วยแล้วก็ยังให้นักท่องเที่ยวครับได้ร่วมกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวครับมีหนังสติ๊กยิงลูกยางลูกไม้ปลูกต้นไม้กันตามร่องกล้าอีกด้วยครับก็เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่เป็นสายแบบประจนภัยนะคุณผู้ชมแล้วก็เส้นทางการท่องเที่ยวแบบนี้ครับทางกลุ่มชาวบ้านเองก็มีการทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้กับนักท่องเที่ยวเป็นบริการเพื่อพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวอย่างปลอดภัยด้วยครับส่วนใครที่ไม่อยากเหนื่อยขึ้นเขานะครับก็พาไปล่องเรือนะครับที่ทะเลจังหวัดตราดกันแล้วก็ช่วงนี้ทะเลราบเรียบด้วยครับไปดูฝูงแมงกะพรุนที่เข้ามาใกล้บริเวณชายหาดกันนะครับเป็นแมงกะพรุนหลากสีครับซึ่งอีกสัก 1-2 เดือนจากนี้จะยิ่งเห็นสีสันได้ชัดเจนมากขึ้นด้วยครับปรากฏการฝูงแมงกะพรุนหลากสีเต็มทะเลเลยครับบริเวณชายหาดบ้านไม้รูดแล้วก็บ้านคลองมะนาวตำบลไม้รูดจังหวัดตราดหลังจากที่คลื่นลมสงบนะครับน้ำทะเลก็ราบเรียบแล้วก็ใสแจ๋วเลยสามารถเอาเรือเล็กของชาวประมงพื้นบ้านนะครับแล่นออกไปชมฝูงแมงกะพรุนที่ห่างจากชายฝั่งแค่50เมตรเองนี่เป็นฝูงแมงกะพรุนถ้วยครับแล้วก็ยังลอยเข้าไปในลำคลองอีกเป็นจำนวนมากด้วยเพราะว่าช่วงนี้ครับทะเลสงบไม่ได้มีพายุหรือว่าคลื่นลมแรงส่งผลให้แมงกะพรุนถ้วยเนี่ยเริ่มลอยตัวขึ้นมาเหนือน้ำให้เห็นตลอดแนวอ่าวไม้รูดแล้วก็คลองมะนาวด้วยนี่เป็นความงามตามธรรมชาตินะครับที่พร้อมให้นักท่องเที่ยวมาชมกันแล้วครับ
3: มันเดือน7มาทีแล้วก็ยาวไปถึงประมาณเดือนเดือน9เดือน9เดือน10ก็คงหมดละมีประมาณ 2-3 เดือน
4: แล้วนี่มันมากี่วันแล้วเนี่ย
3: มันมาเป็นเดือนแล้วแต่นี่ว่ามันมาดูยังไม่ได้เพราะว่ามันมีคลื่นพอทะเลเงียบทีมันก็มีทีนึงทีนี้ผมไม่ได้มาดูมันพอมาดูวันนี้เจอเยอะ
4: วันนี้มีหมากเยอะมีเยอะ
3: เยอะเลยฮะมีเยอะเยอะเลยตั้งแต่ปากคลองไม้ลูดถึงปากทองมะนาว
4: มันเป็นกระพุนอะไรฮะ
3: คุณถ้วยฮะเป็นถ้วย
4: มันเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวไหมคร
3: ับ โอ้เป็นนะครับแต่เวลานักท่องเที่ยวเวลานักท่องเที่ยว

0: มาดูเนี่ยเราก็บอกกับเขาด้วยว่าห้ามจับมาห้ามจับมาเล่นมันจะเป็นอันตรายมันคันครับ
1: มันมีทั้งหมดกี่สีครับวันนี้เห็น
0: วันนี้เห็นทั้งหมด3สีครับเพราะว่าคุณเนี่ยมันยังอ่อนอยู่ยังไม่แก่จริงถ้าภาพมันแก่ปุ๊บมันจะมีหลายสีขึ้นมาเลย
2: ทางอบต.ไม้รูดก็ประสานงานกับชาวบ้านนะครับในการจัดเรือเล็กสำหรับรับนักท่องเที่ยวออกไปชมฝูงแมงกะพรุนหลากสีกันค่าโดยสารคนละ100บาทนะครับโดยขณะนี้เพิ่งเริ่มต้นฤดูกาลครับเราคาดว่าแมงกะพรุนนะครับจะอยู่ในทะเลให้นักท่องเที่ยวได้ชมต่อเนื่องนานสักประมาณ2เดือนได้ครับส่วนพ่อค้าปลาท่องโกที่จังหวัดสงขลาครับก็คิดจุดขายนะครับให้เรียกว่าเป็นจุดสนใจกับลูกค้าด้วยการเอารถตุ๊กๆหัวกบนะครับที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดตรังเนี่ยมาแต่งเป็นร้านขายปลาท่องโกแล้วก็มาพร้อมกับความอร่อยครับเป็นสูตรของแม่ยายที่มีต้นตำรับมาจากเมืองจีนด้วยครับสีสันอาชีพขายปลาท่องโกสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครเจ้าเดียวในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับเพราะว่าเขาทำปลาท่องโกขายกันบนรถตุ๊กๆหัวกบนะครับที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดตรังแต่ว่านายสุภกรศรีสุขอายุ45ปีเนี่ยเอามาดัดแปลงขายปลาท่องโกครับชื่อว่ากบฟ้าปลาท่องโกจึงขายมา8ปีแล้วครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเขาก็เป็นคนชอบรถโบราณนะครับแล้วก็มีอาชีพขายปลาท่องโกด้วยก็เลยเอาความชอบ2 อย่างมารวมกันนะครับส่วนปลาท่องโกก็อร่อยเด็ดนะครับเพราะว่าเป็นสูตรจากแม่ยายที่มีต้นตำรับมาจากประเทศจีน
3: ก็ดีครับได้คุยได้บางคนก็ชอบรถโบราณก็ได้มาคุยได้มาทำความรู้จักอะไรก็ได้เจอเพื่อนใหม่ได้อะไรใหม่เยอะแยะเลยครับรู้สึกดีครับ
4: ได้มานานยังครับเนี่ย
3: คันนี้ได้มาก่อนโควิดครับเจ้าของใจดีบังเอิญให้ผ่อน พอได้มาปุ๊บก็โควิดเลยก็เลยถือกำเนิดว่ากบฟ้ามาต้องโกเพราะว่าพอโควิดอ่ะครับคนเขาจะหลีกเลี่ยงกินของร้อนกินไม่รวมกันอย่างนี้ใช่ไหมครับปลาต้องโกเราก็ใส่กระทงไปคนละจานก็ไปทานที่ไหนก็คือสุดแล้วแต่เขาเลย
2: ปัจจุบันนี้ขายอยู่2แห่งนะครับคือที่ศาลเจ้าพ่อเสือสาย2หาดใหญ่ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง9โมงนะครับแล้วก็ที่ตลาดศรีตรังตั้งแต่4โมงเย็นไปจนถึง3ทุ่มเลยครับแล้วก็บางวันเนี่ยรับงานนอกสถานที่ตามงานเลี้ยงต่างๆที่มีคนจ้างไปด้วยครับส่วนที่มาของชื่อกบฟ้าปลาท่องโกเพราะว่าตอนที่เคยไปขายในวัดนะครับบังเอิญเดินผ่านได้ยินแม่ครัวคุยกันเขาเรียกกันว่ากบฟ้าปลาท่องโกก็เลยติดใจชื่อนี้มาเลยก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อร้านของตัวเองไปเลยครับอดีตโชเฟอร์ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับคุณผู้ชมตอนนี้คืออายุมากแล้วขับรถไม่ได้เหมือนเดิมก็เลยหาอาชีพเสริมเขาใช้ฝีมือที่มีอยู่ซึ่งไม่เคยไปเรียนช่างไม้มาก่อนเลยครับอาศัยว่าครูพักลักจำเอาเศษไม้ที่หาได้แถวบ้านซื้อบ้างขอมาบ้างนะครับเอามาเปลี่ยนเป็นเฟอร์นิเจอร์ขายในราคาที่ไม่แพงด้วยตอนนี้มีรายได้เสริมเดือนละกว่า 10,000 บาทเลยครับนายคำแปลงพลเสนหรือว่าลุงแปลงนะครับอายุ65ปีชาวบ้านหนองกุงตำบลเขาพระนอนอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยจะนำเศษไม้ที่ได้จากการไปหาเก็บตามหัวไร่ปลายนานะครับแล้วบางส่วนก็ขออนุญาตจากเจ้าของไม้แล้วนะครับมาสะสมไว้เพื่อสร้างชิ้นงานจำหน่ายอุปกรณ์มีเพียงเลื่อยมือเครื่องเจียมือค้อนตะปูครับแล้วก็ทักษะงานไม้ที่เขาจดจำเรียนรู้เอาเองครับตัวที่ไม่เคยเรียนมาก่อนแต่ว่าเพราะเห็นโอกาสทองทำเงินนะครับจากที่เคยเป็นอดีตคนงานขับรถแทรกเตอร์แล้วก็อดีตโชเฟอร์รถตู้บริการทั่วไทยครับในวัยที่เริ่มสูงอายุครับแล้วก็มีใจรักงานไม้ก็เลยหันมาทำเฟอร์นิเจอร์สร้างรายได้แทน
5: แต่ก่อนผมขับรถล่องครับวิ่งรถล่องทั่วเหนือใต้เลยครับในประเทศไทยที่ไปหมดทุกจังหวัดทีนี้ไปเห็นเขาทำไม้ทำอะไรกันเป็นคนชอบไอ้ไม้ชอบงานศิลป์ไปเห็นที่ไหนเขาก็จำเอาไว้ไอ้ของที่มันไม่มีมูลค่านะครับไอ้คดๆโง่ๆที่เขาไม่ใช้ประโยชน์แล้วหาวิธีไปทำไม่ได้เรียนไปแต่ว่าไปเห็นใครเขาทำก็ไปถามไปเป็นคนชอบนึกคิดปะเราลองมาทำแบบนี้มันจะยังไงก็ลองเอาไปจับเปรียบเทียบดูทำไปแล้ว
2: โดยนำมาประกอบเป็นขาเปลหรือว่าอู่ผูกนอนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ครับรวมทั้งทำเฟอร์นิเจอร์ประเภทโต๊ะเก้าอี้โซฟาไว้ขายในชุมชนด้วยลูกค้ามาติดต่อตลอดเลยครับเพราะว่าเขาขายราคาไม่แพงจนทำแทบไม่ทันกับ

0: ความต้องการลูกค้าบางครั้งเนี่ยทำแล้วก็ไม่ได้คิดเงินนะครับแต่ว่าเอาผลงานไปแลกกับไม้หรือเศษไม้ก็มีครับ
1: ครับอันนี้เป็น
2: ขาอู่
1: ขาอู่ครับขาอู่ที่เราเอาอู่ย้ายไปตามร่มได้ครับไปไหนก็ได้ทำความสบายขายราคาถูกเพราะว่าให้ถูกใจลูกค้าวันนี้ทำไม่ทันเลยครับเมื่อวานนี้เมื่อวันก่อนก็เอาไป2อันเอาไปผมไม่ได้เอาเงินนะผมขอปลายไม้เขาที่เขาเอาไปต้นมันไปทำปลายไม้เอาไปเอาแทนอันนี้ก็เหมือนกันผมเอาไอ้โต๊ะไปให้เขา2ตัวเขาก็ให้ปลายไม้มาดีกว่าเขาทิ้งเขาว่า
0: ผลงานก็มีความประณีตมากขึ้นนะครับต่อก็เป็นสไตล์เรียบง่ายเดือนนึงมีรายได้ประมาณสัก 10,000 บาทก็ถือว่าพออยู่ได้เพราะว่าต้นทุนต่ำและไม่ได้จ้างแรงงานนะครับราคาขายของคุณลุงนะครับอย่างพวกขาเปลหรือว่าขาอู่เคลื่อนที่เนี่ยราคาชุดละ250บาทเองนะครับส่วนพวกชุดโต๊ะเก้าอี้โซฟาต่างๆก็มีตั้งแต่ 2,000 บาทไปจนถึง 2,500 บาทนะครับพาคุณผู้ชมไปที่สวนสุขุมอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะครับจากที่เขาเคยปลูกส้มเขียวหวานมาก่อนก็พลิกสวนนะครับไปปลูกสวนทุเรียนหมอนทองแทนสร้างชื่อกับอำเภอคลองลานนะครับรวมถึงเอาไปทำเป็นเมนูแกงเขียวหวานทุเรียนด้วยซึ่งทำยังไงให้ความหวานของทุเรียนเข้ากันกับเครื่องแกงได้ต้องติดตามกับคุณสุภัชชาอินทราฤทธิ์ครับ
3: ตอนนี้อยู่ที่สวนสุขุมนะคะเขาบอกว่าทุเรียนที่นี่เนี่ยหอมแล้วก็หวานมากเป็นเอกลักษณ์เลยของอำเภอคลองลานตอนนี้อยู่กับพี่ลันนะคะผู้สื่อข่าวจากจังหวัดกำแพงเพชรนี่ค่ะถือหลักฐานมาด้วยทุเรียนที่นี่ดีจริงไหมคะพี่ลัน
4: จริงครับถือว่าเป็นทุเรียนที่ขึ้นชื่ออันดับต้นๆของจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะที่คลองลานนะครับเพราะว่ารสชาติของทุเรียนที่นี่นะครับของเขาว่าหอมหวานและก็มัน
3: อันนี้เป็นทุเรียนหมอนทอง
4: หมอนทอง
3: หอมหวานแล้วก็มันเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะแต่อุปสรรคก็คือคุณผู้ชมทุเรียนอ่ะสวนทุเรียนอยู่ฝั่งโน้นนะคะเราจะไปยังไงคะพี่หลานจากว่ายน้ำไป
4: เราจะมีแพ
3: ครับอ๋อมีแพ
4: ต้องออกกำลังกายครับเพราะที่นี่จะต้องดึงไปเองครับเพราะดึงผ่านน้ำไป
3: ไม่ใช่ว่ายน้ำไปใช่ไหมคะ
4: ไม่ต้องว่ายดึงก็พอ
3: ดึงก็พอคุณผู้ชมเดี๋ยวเราต้องดึงแพไปที่สวนทุเรียนกันนะคะพร้อมแล้วยังคะพี่ลัน
4: พร้อมครับ
3: ไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมตามมาค่ะ
5: กว่าจะถึงสวนสุขุมงานนี้ไม่ได้มีแค่ขับรถชมวิวแต่เพิ่มความสนุกระหว่างทางด้วยกิจกรรมลากแพดิฉันและพี่รันจับมือกันออกแรงดึงเชือกลากแพไปจนถึงสวนทุเรียนท่ามกลางธรรมชาติสีเขียวรอบตัวแบบนี้ค่ะเรียกว่าได้ทั้งออกแรงได้ทั้งเสียงหัวเราะแถมยังได้ความสามัคคีเป็นของแถมเลยค่ะมาถึงสวนสุขุมทั้งทีสิ่งที่สะดุดตาคงหนีไม่พ้นต้นทุเรียนหมอนทองที่อยู่บนเนินเขาเกือบ20ไร่ที่นี่ถือเป็นต้นตำรับทุเรียนคลองลานเลยค่ะเพราะจากจุดเริ่มต้นที่เคยเป็นสวนส้มก่อนจะเปลี่ยนเส้นทางมาสู่การปลูกทุเรียนพี่ตูนเจ้าของสวนบอกว่าด้วยความชื่นชอบและความตั้งใจของคุณพ่อที่นี่จึงกลายเป็นสวนทุเรียนคุณภาพที่สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอคลองลานเลยแหละค
3: ่
5: ะ
3: ที่นี่เมื่อก่อนเป็นสวนส้มใช่ไหมคะ
6: ครับผมใช่ครับถูกต้องครับ
3: แล้วปรับเปลี่ยนมาเป็นยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
6: ก็ประวัติของสวนสุขุมเลยนะครับก็คือเมื่อก่อนคุณพ่อปลูกส้มเขียวหวานพันบางมดนะครับก็คืออำเภอคลองลานเนี่ยเยอะมากเลยทั้งจังหวัดกำแพงเพชรก็ว่าได้ที่ปลูกเป็นในส่วนของส้มเขียวหวานทีนี้มันเจอวิกฤตอย่างนี้ครับส้มใช้ยาก็เยอะสารเคมีก็เยอะเนาะในการดูแลส้มแล้วก็พอลงทุนเยอะทีนี้เรามาดูราคาผลผลิตเมื่อปี35ผลผลิตนะครับเหลือโลละบาทครึ่งถึง2บาทคุณพ่อก็เลยบอกว่าโอ้โหถ้าส้มราคาเงี้ยคืออยู่ไม่ได้ละแกก็เลยแบบหาอะไรทำแบบใหม่ๆดีกว่าด้วยที่ความชอบของเขาเขาชอบทานมังคุดกับทุเรียนแต่คือไม่มีความรู้เลยในการปลูกแรกๆก็ปลูกเลยครับมังคุดกับทุเรียนปลูกแซมระหว่างร่องส้มพอมังคุดทุเรียนโตได้สัก 2-3 ปีเนี่ยเราก็ตัดส้มทิ้งไปเลยเพราะต้นเขาเริ่มโตละ
3: อ๋อตัดหมดเลย
6: ตัดหมดเลยครับตัดทั้งแปลงเลยเหลือแต่มังคุดกับทุเรียนใช่ครับที่ขึ้นมาทีเนี้ยจากปี35เรามาเอาส้มออกปี38ใช่ครับผมแล้วก็สวนสุขุมก็เริ่มดูแลอย่างจริงจังคือแต่ก่อนเราไม่มีความรู้ไม่มีเขาเรียกโลกโซเชียลแบบปัจจุบันที่ว่าเราอยากรู้อะไรเข้า YouTube เข้า Facebook เข้านู่นนี่นั่นดูได้ทีเนี้ยเราก็โดยที่ว่าเกิดจากการดูแลเองศึกษาเอง งูประ

0: ไปก่อนงมเข็มในหาสมุน
1: ไพรไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนนั้นไม่มีความรู้
0: ใช่ครับการดูแลอุ๊ยอยู่ๆต้นทุเรียนโตมากแล้วอยู่ๆมันตายทั้งต้นใบร่วงหมดเลยเป็นอะไรก็ไม่รู้น้ำเยิ้มเต็มต้นหมดเลยเงี้ยเราก็ไม่รู้มันคืออะไรจนเราก็ต้องปีนไปดูไปเคลียร์ดูว่าเอ้ยตกใจทำไมหนอนในต้นเต็มไปหมดเลยเงี้ยก็เลยพี่มาอ๋อเราต้องคอยดูแลมันด้วยโดยที่การใช้ยาฆ่าแมลงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตามช่วงใช่ครับผมก็ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันนะครับก็เป็นที่มาของสวนสุขุมเรานี่แหละครับ
2: ตอนนั้นคิดว่าจะตายหมดส่วนเลยไหม
0: ไม่ครับมันเป็นบางต้นที่มันเป็นเรื่องของเรื่องคือปัจจุบันเขาเรียกว่าด้วงแท็กเตอร์หรือหนอนแท็กเตอร์นะครับเป็นลูกของด้วงหนวดยาวใช่เราก็รู้ละว่าวิธีการวางไข่ของมันวางไข่ยังไงช่วงไหนอะไรเงี้ยเราก็ปรับโดยที่ว่าเราใช้ตะข่ายครับล้อมไว้กับกลางต้นเลยพอดีช่วงนี้ผมรื้อตะข่ายออกช่วงที่ผมเริ่มเก็บลูกเสร็จอ่ะผมก็จะเอาตะข่ายอ่ะมาล้อมกลางต้นละไอ้ด้วงหนวดยาวมันจะชอบไต่หาที่วางไข่ครับมันก็ไต่บนลงล่างสุดท้ายมันไต่มาผ่านกลางต้นมันก็เจอตะข่ายแล้วมันก็เกาะที่ตะข่ายละ
3: กว่าจะได้ทุเรียนสักลูกไม่ใช่เรื่องง่ายพี่ตูนบอกว่าแม้จะปลูกบนเนินเขามีแหล่งน้ำที่สมบูรณ์แต่ต้องใส่ใจตั้งแต่ต้นทางทั้งการบำรุงดินการตัดแต่งกิ่งให้ต้นทุเรียนได้รับแสงอย่างทั่วถึงทุกขั้นตอนมีผลต่อรสชาติเพื่อให้ได้ทุเรียนเนื้อแน่นค่ะ
0: อย่างแขนงตรงนี้เนี่ยครับที่เห็นบอกเนี่ยความจริงเราต้องเอาออกตอนนี้เอาออกได้เลยนะครับผม
2: ก็อย่าง
0: น
2: ี้ถ้าเอาไว้จะเป็นอะไร
0: มันแย่งอาหารมันแย่งอาหารของลูกก็คือใบอ่อนของทุเรียนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตัวที่กินอาหารเลยนะครับผมมันจะดึงอาหารทุกส่วนเลยของต้นอ่ะมาเลี้ยงใบมันเพื่อให้มันแก่ใบเขียวเข้มดำตันนะครับผมใบเขียวเข้มดำตันแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยคือใบแก่จะเป็นอย่างนี้นะครับผมช่วงที่เป็นใบอ่อนสีตองอ่อนเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่กินอาหารเยอะที่สุดแหละในการดูแลทุเรียนอ่ะช่วงที่เป็นอ่อนเนี่ยเราต้องคอยพ่นอาหารเติมให้เขาไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยทางดินนะครับปุ๋ยทางใบอาหารเสริมต่างๆเนี่ยครับเป็นช่วงที่เขาใช้เยอะที่สุดแล้วคือช่วงนี้เลย
2: แต่อย่างนี้คือต้องตัดออก
0: ต้องตัดครับตอนนี้ถ้าปล่อยไว้ไม่ได้เราก็ต้องคอยแต่งออก
2: เรื่องทำลายนี่ผมถนัดเลยเนี่ย
0: ครับผม
1: ทำเป็นเหรอ
2: ตัดอย่างนี
1: ้ทำเป็นเหรอ
2: เรื่องทำลายถนัดมากวิธีการตัดก็ต้องตัดอย่างนี้นะ
0: ใช่ครับ
2: ตัดไปเลย
0: ใช่ครับตอนนี้เราเห็นว่ามันเป็นเพี้ยอยู่ลาดำเพี้ยแป้งเนี่ยคนซื้อไม่ชอบลูกลาดำเจ้าของสวนน่ะชอบทานคือที่มีลาดำ
1: ทำไมคะ
0: ลาดำเนี่ยก็คือผมบอกว่าลูกเขาอ่ะสมบูรณ์ตั้งแต่ลูกเท่าไข่ไก่คือผลระยะ30วันมันจะมีน้ำตาลในลูกละทีนี้ผิวของเปลือกทุเรียนนะครับมันจะมีเขาเรียกว่ารูเล็กๆซึ่งเราต้องใช้แว่นขยายส่องจะเห็นทุเรียนเขาจะดูดแล้วก็คายน้ำคายไหลออกทางเปลือกได้ตลอดเวลาทีนี้มดเขาจะรู้ละว่าลูกไหนอ่ะมีน้ำตาลมีฮอร์โมนความหวานเนี่ยเขาจะพาเพี้ยแป้งขาวๆเนี่ยขึ้นไปเกาะพอขึ้นไปเกาะแล้วเพี้ยแป้งก็จะดูดกินน้ำหวานที่คอยออกมาจากเปลือกอะฮะแล้วก็ที่ดำๆที่เราเห็นตรงเนี้ยคือเขาเรียกว่าฉี่ของเพี้ยแป้งเขาเรียกว่าทุเรียนลาดำรสชาติรสสัมผัสเนื้อจะอร่อยกว่าทุเรียนที่ผิวสวย
1: อ้าวเหรอ
0: ใช่ชาวสวนเนี่ยจะกินอะคือหาลาดำเลย
3: มาถึงขั้นตอนที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือการเลือกทุเรียนกันบ้างค่ะชาวสวนมีเคล็ดลับง่ายๆก็คือลองใช้ไม้เคาะฟังเสียงหากเสียงโปร่งก้องกังวานนั่นแปลว่าทุเรียนก็พร้อมเก็บเกี่ยวแล้วค่ะมาถึงสวนทั้งทีพี่รันก็ไม่พลาดขอรับบทชาวสวนมือใหม่รับทุเรียนกันสดๆจากต้นกันเลยค่ะ
1: ได้ไหม
2: ได้แล้วแต่ว่าไม่เหมือนชีวิตชาวสวนเลย
4: หนักอยู่นะ 5-6 กิโลค่ะคุณผู้ชมใหญ่มาก
3: หลังเก็บเกี่ยวทุเรียนแต่ละลูกก็จะถูกนำมารวมไว้หน้าร้านแม้ขนาดจะแตกต่างกันแต่เรื่องคุณภาพและความอร่อยสวนสุขุมการันตีได้เพราะนี่คือผลผลิตทุเรียนหมอนทองอำเภอคลองลานที่ต้องรอถึง1ปีกว่าจะได้ลิ้มลองกันสักครั้งค่ะใครสะดวกมาซื้อที่สวนก็แวะมาได้หรือสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ก็มีบริการเหมือนกันค่ะ
1: พี่ตูน
0: ตลาดของทุเรียนคลองลานที่นี่ครับน้องโบก็ของเราคือทำทุเรียนให้คนไทยได้บริโภคคือเราทำทุเรียนที่แบบคุณภาพเลยคือเก็บทุเรียนแก่เหมือนที่เราเก็บมาตะกี้นะฮะ
1: ค่ะ
0: ทีเนี้ยรูปทรงอะเราไม่ได้เป็นตัววัดเลยว่าทุเรียนอะอร่อยไม่อร่อยของเราทรงไหนก็แล้วแต่จะราคาเดียวกันหมดเลยชาวสวนในพื้นที่ของร้านเราขายราคาเดียวกันหมดนะครับผมก็อย่างปัจจุบันปีนี้ก็ขายอยู่ที่150บาท
1: อย่างลูกนี้ก็150
0: ใหญ่ๆ110บาททุกลูกใช่ครับ
1: ลูกนี้ก็
0: 150บาทหมดเลยครับผมทีนี้อยู่ที่ความชอบลูกค้าบางคนชอบลูกเล็กบางคนชอบลูกใหญ่เนื้อเยอะ

0: ดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยู่ที่ลูกค้าเป็นผู้เลือกเลยแล้วเราก็มาชั่งขายโล150บาทปีนี้ก็สุกไม่ทันพี่สวนนะครับถือว่าการตอบรับของลูกค้าดีครับในราคานี้ที่จับต้องได้
1: เราขายช่องทางไหนบ้างคะ
0: ก็สวนสุขุมเราก็จะมีเพจนะครับผมพิมพ์ใน Google ก็ได้ครับว่าสวนสุขุมทุเรียนคลองลานนะครับก็จะมีเพจขึ้นให้ลูกค้าได้ติดตาม
2: นอกจากกินกันสดๆแล้วทุเรียนของสวนสุขุมยังถูกนำมาสร้างสรรค์เป็นเมนูอาหารหลากหลายเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับราชาผลไม้ของอำเภอคลองลานค่ะโดยจะนำทุเรียนไม่สุกนิ่มมาทำอาหารค่ะ
1: นอกจากทุเรียนที่เขาเก็บตามสวนแล้วส่งขายให้กับลูกค้าแล้วนะคะยังสามารถนำทุเรียนในสวนเนี่ยมาแปรรูปเป็นอาหารได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมวันนี้เสนอเมนูอะไรคะพี่ตูน
0: วันนี้อยากแนะนำครับผมเขียวหวานแห้งผัดทุเรียนนะครับผมโดยใช้ทุเรียนที่เป็นทุเรียนแก่นะครับเนื้อทุเรียนเนี่ยจะออกรสชาติหวานมันนะครับแต่เนื้อยังแข็งอยู่นะครับทำมาเป็นอาหารเพื่อให้คนที่ไม่ชอบทานทุเรียนเลยบอกว่าไม่ชอบกินทุเรียนอย่างเงี้ยครับผม
1: ให้
0: ได
1: ้ทาน
0: ถูกต้องครับผมให้ได้ลิ้มลองทานกันวันนี้สามารถให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับทำตามได้นะครับโดยขั้นตอนการทำเนี่ยเราง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาทำได้เลยนะครับผมนะครับผม
1: อันดับแรกจุดไฟก่อน
0: จุดไฟก่อนครับครับผม
2: เครื่องปรุงแกงเขียวหวานหาซื้อได้ทั่วไปก็จะมีโหระพาพริกส่วนประกอบอื่นๆกุ้งปลาหมึกก็หาซื้อได้ตามตลาดนัดแต่ที่เป็นไฮไลท์ก็คือทุเรียนนี่แหละค่ะใช้เวลาไม่นานพอเนื้อทุเรียนสีเหลืองสวยก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะเสร็จแล้วนะคะเมนูแกงเขียวหวานทุเรียนจากสวนสุขุมเมนูนี้ไม่มีใครเคยกินใช่ไหมพี่รันก็ไม่เคยกิน
3: ไม่เคยกิน
1: เคยกินแต่อะไรนะ
3: ผัดเปรี้ยวหวาน
1: ผัดเปรี้ยวหวาน
3: ทุเรียน
1: ทุเรียนเหมือนกันเดี๋ยวเราลองมาชิมกันหน่อยไหมคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างขออนุญาตชิ
0: ม
1: ทุเรียนเลยค่ะ
0: ได้เลยครับเป็นไงบ้างครับน้องโบรสชาติทุเรียน
1: รสชาติมันก็จะคล้ายๆกับมันฝรั่งจะมีแบบหวานๆมันๆเนาะ
0: ครับ
1: พี่หลานเป็นยังไงบ้าง
0: เป็นไงครับ
3: มันจะออกมันๆแล้วก็ไม่เหนียวเท่าไหร่นะ
0: ครับผม
3: แล้วก็จะติดปลายหวานๆนิด
0: ๆมีความรู้สึกว่าเป็นทุเรียนฮะเป็นกลิ่นทุเรียนมั้ยฮะมีมั้ยครับ
1: ไม่เหมือน
0: ไม่เหม
1: ือ
0: นเลย
1: ไม่เหม
0: ือ
1: นทุเรียนเลย
0: เหมือนครับก็นี่เป็นเมนูที่ของคาวกึ่งของหวานก็ได้ถ้าคนไปทำเป็นของหวานก็ได้ก็คือสำหรับใครบอกว่าไม่ชอบทุเรียนเลยไม่ชอบกินทุเรียนเลยก็นี่จะเป็นอีกเมนูนึงที่อยากแนะนำให้สามารถไปทำได้ที่บ้านง่ายๆครับผมใช่ครับ
1: นอกจากทำแกงเขียวหวานแล้วเนี่ยเราสามารถอะแดปเป็นเมนูอื่นๆได้อีกใช่ไหมคะ
0: ได้หมดเลยครับก็คือสามารถเป็นของคาวได้หลากหลายมากก็คือเราจะนำทุเรียนดิบอย่างเงี้ยจำลองในเรื่องของการเทียบกับยอดมะพร้าวอ่อนทุกเมนูที่ยอดมะพร้าวอ่อนทำได้ทุเรียนก็ทำได้เหมือนกันใช่ครับทั้งตำทั้งยำทั้งแกงผัดได้หมดเลย
1: ได
0: ้หมดเลยครับได้หมดเลยใช่ครับก็อยากเชิญชวนนะครับก็ปีหน้านะครับผมหากลูกค้าท่านใดผ่านไปผ่านมาคลองลานไปยังตัวคลองลานก็ดีครับสวนสุขุมนะครับของเราอยู่ใกล้ๆตัวคลองลานแค่3กิโลครึ่งนะครับก็จะมีคาเฟ่ไว้รองรับนะครับลูกค้าเนี่ยครับก็คือเมนูเขียวหวานอาหารคาวอาหารหวานมีทุกอย่างนะครับผม
2: แม้จะฟังดูชื่อเมนูแปลกๆแต่รสชาติกลับอร่อยเกินคาดเพราะไม่รู้มาก่อนว่าทุเรียนสามารถทำอาหารได้อาจจะเข้าใจว่าเป็นผักพื้นบ้านชนิดหนึ่งเพราะเนื้อทุเรียนไม่มีกลิ่นแรงเหมือนผลสุกกว่าจะมาเป็นสวนสุขุมสวนทุเรียนชื่อดังของอำเภอคลองลานต้องผ่านทั้งความตั้งใจความอดทนและการเรียนรู้ในทุกขั้นตอนจากสวนทุเรียนบนเนินเขาวันนี้กลายเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและจุดหมายที่นักท่องเที่ยวอยากเข้ามาสัมผัสด้วยตนเองค่ะ
4: โอ้โหสวยงามมากเลยเพราะว่าทำเลก็ดีแล้วเขาเนี่ยไม่ได้เปรียบตรงติดภูเขาภูเขาเนี่ยมันร่มเย็นทุเรียนต้องอากาศเย็นอากาศร้อนไม่ได้และดินต้องดินร่วนดินเหนียวไม่ได้น้ำขังก็ไม่ได้อย่างนี้น้ำอย่างนี้ได้แต่รากเนี่ยน้ำไม่ได้เลยที่เรารู้มานะฮะก็ถามน้องเขาเมื่อกี้ก็ตอบตรงกันเราก็เอานี่แอปไลน์เข้าไปแล้วเผื่อมีปัญหาอะไรเราก็ต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จเพราะน้องก็ทำสำเร็จถือว่าเขาทำสำเร็จแล้วเราก็เอานี่ไปเป็นพันธฐานเป็นครูอีกทีนึงคือทุกคนไม่มีใครเก่งไปทุกอย่างหรอกเราต้องถามผู้รู้
0: ก็อยากให้คนที่ปลูกอ่ะคอยเข้าแปลงหน่อย เข้าไปสังเกตอาการเข้าไปดูหน่อยไม่ใช่ว่าเราปลู

0: ทิ้งปลูกกว้างถ้าปลูกทิ้งปลูกกว้างอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้เจริญเติบโตหรือตามที่เราเขาเรียกว่าคาดหวังไว้ในปีนั้นมันก็จะเลื่อนผลการเก็บเกี่ยวผลิตออกไปอีกแล้ววันนี้ในเรื่องของทุเรียนอ่ะวันนี้ทุกตำบลทั่วประเทศไทยครับปลูกกันแทบจะทุกหมู่บ้านทุกตำบลดังนั้นในอีกสัก 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยผมการันตีว่าทุเรียนเราจะเยอะขึ้นทีเนี้ยจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมีแบรนดิ้งให้ลูกค้าได้จำวันนี้สวนสุขุมผมเป็นรุ่นที่2ต่อจากคุณพ่อนะครับผมก็สร้างแบรนดิ้งสวนสุขุมเนี่ยซึ่งเป็นชื่อของคุณพ่อขึ้นมานะครับโดยที่ว่าเราสร้างทุเรียนที่บอกว่าเป็นทุเรียนที่1ปลอดสารไร้สารเคมีช่วงใกล้เก็บผลผลิต2เดือนน่ะเราจะไม่แตะสารเคมีเข้าลูกเลยเด็ดขาดปล่อยให้เป็นราดำอะไรก็แล้วแต่เลยซึ่งเป็นธรรมชาติของเราคนกินนะครับผมไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวเงี้ยมีสุขภาพดีนะครับแล้วก็แฮปปี้ละนะผมแล้วก็ในส่วนของเรื่องของอุปสรรคระหว่างทางในเรื่องของการขายถ้าทุเรียนบ้านเราอ่ะเก็บแก่จริงๆอ่ะคนไทยยังไม่ได้ทานก็อีกเยอะวันนี้ที่เก็บกันทานอยู่ทุกวันนี้อาจจะเป็นทุเรียนที่ยังไม่ได้แก่จัดๆนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับผมคนที่ไม่เคยทานทุเรียนที่แบบรสชาติดีนะครับผมอยากให้ลูกค้ามาลองเองเนี่ยสามารถเข้าที่เพจสวนสุขุมได้นะครับเรามีบริการส่งลูกค้าไปยังต่างจังหวัดเยอะๆมากมายเลยวันนี้เราอยู่ภายใต้แบรนด์สวนสุขุมมากกว่า10กว่าปีแล้วนะครับ
1: ใครอยากมาสัมผัสเสน่ห์สวนทุเรียนคลองลานชิมผลไม้จากแหล่งปลูกจริงพร้อมเที่ยวท่ามกลางธรรมชาติแวะมาที่สวนสุขุมอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรได้เลยค่ะ
2: สวนสุขุมนะครับยังพัฒนาต่อยอดนะครับในอนาคตจะพัฒนาให้เป็นแบรนด์สวนสุขุมของตัวเองแล้วก็เป็นที่จดจำของผู้บริโภคต่อไปด้วยครับปิดท้ายกันด้วยพระนอนหินทรายอายุ 1,300 ปีที่วัดธรรมจักรเสมารามอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาครับเป็นพระพุทธรูปหินทรายแดงปางสายญาติพระพุทธรูปหินทรายสมัยทวารวดีที่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะชื่อฟักแฟงค่ะเตรียมตัวแล้วค่ะแต่งหน้าค่ะเข้าร้านกันดีกว่าค่ะและนี่คือร้านใหม่ของฟักแฟงค่ะเอ้ยไม่ใช่ค่ะรายการใหม่ค่ะก็ไม่ใช่รายการใหม่อีกค่ะรายการเก่าปรับใหม่ค่ะฟังเสียงประเทศไทยค่ะปรับโฉมใหม่ฟังเสียงประเทศไทยเทเบิลทอล์คค่ะทอล์คกับใครเหรอคะทอล์คกับผู้คนเหล่านี้ล่ะค่ะทอล์คเรื่องอะไรเหรอคะไม่ใช่เรื่องอาหารค่ะแต่เทเบิลทอล์คเขาปรุงประเด็นเป็นอาหารมิชลินยังร้องว้าวเชฟเทเบิลต้องร้องโอ้บอกเลยว่าประเด็นเข้มข้นจัดจ้านและเปิดให้บริการเมื่อไหร่ล่ะคะพบกันที่

0: หลานน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดชโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: ดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันตึงนภาคล่องพยาบาลค่ะเกิดเหตุทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดนะคะส่งผลทำให้ขาขวาท่อนล่างขาดแล้วก็มือขวาได้รับบาดเจ็บที่บริเวณช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเจ้าหน้าที่ได้นำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ายสัพพะสิทธิประสงค์แล้วค่ะเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงจ่าสิบเอกชนรงค์วงชนะสังกัดร.2002ชุดปฏิบัติการที่1สังกัดหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดมนุษยธรรมศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติที่ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดบริเวณช่องอานม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีส่งโรงพยาบาลค่ายสัพพะสิทธิประสงค์เพื่อรักษาตัวอย่างเร่งด่วนค่ะเบื้องต้นจ่าสิบเอกชนรงค์เหยียบกับระเบิดชนิดPMN2 ทำให้ขาขวาท่อนล่างขาดมือขวาได้รับบาดเจ็บขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ใกล้กับช่องอานม้าเมื่อเวลาประมาณ 10:30 ของวันนี้ค่ะสำหรับเหตุการณ์เหยียบกับระเบิดครั้งนี้นับเป็นขาที่15แล้วค่ะซึ่งทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิดที่วางไว้ตามจุดปฏิบัติการขณะที่ทางเพจกองทัพภาคที่2ระบุว่าได้สั่งเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากทุ่นระเบิดค่ะ
1: ครับ
0: คดีข้อพิพาทวัดป่าอดุญญารามเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาประธานกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เข้าพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นค่ะเพื่อขอให้เข้าไปดูแลความปลอดภัยให้กับเจ้าวาดและภายในวัดป่าอดุญญารามค่ะหลังจากที่เกิดกรณีพิพาทโต้แย้งในเรื่องของสิทธิ์ที่ดิน21ไร่นะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดกับทายาทเจ้าของที่ดินค่ะพร้อมกับหารือแนวทางในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้มาเป็นของวัดขณะที่ทางผู้ว่าขอนแก่นก็รับปากว่าจะเร่งดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วตามขั้นตอนทางกฎหมายค่ะศาสตราจารย์พิเศษทองจันทรังสุประธานกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติเดินทางเข้าพบนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมกับยื่นหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้เข้าไปดูแลคณะสงฆ์และเร่งรัดการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือสิทธิ์ในโฉนดที่ดินของวัดป่าอดุญญารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นค่ะหลังมีข้อพิพาทกรรมสิทธิ์ที่ดินกับทายาทของนายเฮียงพิมพ์ศรีเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นคนบริจาคให้กับทางวัดที่ออกมาทวงสิทธิ์คืนความเป็นเจ้าของศาสตราจารย์พิเศษทองเปิดเผยว่าการเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็เพื่อขอบคุณที่ได้เข้าไปดูแลวัดป่าอดุญญารามและพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าวาดวัดส่วนที่เรื่องยื่นหนังสือก็เพราะว่าต้องการให้มีเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงเข้าไปดูแลความสงบและความปลอดภัยภายในบริเวณวัดเพื่อป้องกันเหตุร้ายหรือการกระทำใดๆที่อาจก่อให้เกิดความรุนแรงค่ะสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากนายเฮียงพิมพ์ศรีมาเป็นของวัดป่าอดุญญารามนั้นอยู่ในขั้นตอนของสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเพราะผู้ที่จะเป็นคนเซ็นรับรองก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นไปตามกฎหมายของกรมที่ดินอยู่แล้วโดยทางสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนอย่างรอบคอบซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็รับปากจะเร่งดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วตามขั้นตอนทางกฎหมายค่ะ
2: ก็จะเป็นขั้นตอนการดำเนินการต่อไปอย่างน้อยมีส่วน2เรื่องครับผมในการดำเนินการ1ก็คือการที่ใครก็แล้วแต่จะมีที่ดินโอนให้วัดเนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีการอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยตามมาตรา84ของประมวลกฎหมายที่ดินในส่วนนี้ก็ทางจังหวัดจะดำเนินการต่อไปส่วนในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อนั้นทำอย่างไรถูกต้องขั้นตอนเป็นเรื่องที่กรมที่ดินจะเป็นหน้าที่จะดำเนินการต่อไปนะครับก็โชคดีมากจังหวัดขอนแก่นมีความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็อยากทำให้เป็นมาตรฐาน
0: นายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาดังกล่าวค่ะได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็อยากให้ประชาชนนั้นงดการวิพากษ์วิจารณ์กับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามขณะนี้ทางวัดได้มีการนำหลักฐานไปยื่นกับทางสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบโดยสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นจะดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายส่วนการคัดค้านนั้นก็ขึ้นอยู่กับทางผู้ที่จะมายื่นเรื่องค่ะก็สามารถทำตามขั้นตอนได้เช่นกันเพราะไม่สามารถให้คำตอบว่าจะสามารถคัดค้านได้หรือไม่ให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายค่ะตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นแล้วก็ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดขอนแก่นเข้าตรวจสอบจุดที่พบยาบ้า30ถุงบริเวณจุดก่อ

0: ตั้งแฟลตเจ้าหน้าที่เรือนจำค่ะเบื้องต้นก็พบว่าเป็นยาบ้าเก่านะคะแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นของใครเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เปิดให้บุคคลนั้นสามารถเข้าออกได้ค่ะพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นพร้อมด้วยนายแพรรัตน์ขมิ้นทกูลผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดขอนแก่นและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน4ค่ะลงพื้นที่เรือนจำกลางขอนแก่นเพื่อตรวจสอบกองขยะเหลือชายซึ่งเป็นจุดที่พบวัตถุต้องสงสัยคล้ายกับยาบ้า30ถุงถูกห่อด้วยกระดาษแล้วก็ถุงพลาสติกอีกชั้นซึ่งคนงานรับเหมาก่อสร้างพบเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนแจ้งให้ตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นและเจ้าที่พิสูจน์หลักฐาน4นั้นเข้าตรวจสอบก่อนนำไปตรวจพิสูจน์แล้วก็ยืนยันว่าเป็นยาบ้าพันตำรวจเอกยศวัฒน์เปิดเผยว่าจุดที่พบครั้งแรกเป็นกองขยะสิ่งปฏิกูลและเศษวัสดุก่อสร้างอยู่ด้านทางทิศตะวันตกของเรือนจำขอนแก่นหน้าบ้านผักเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นจุดที่มีคนงานก่อสร้างปรับหน้าดินเพื่อที่จะสร้างแฟลตเจ้าหน้าที่เรือนจำหลังใหม่เบื้องต้นก็ทราบว่าจุดนี้บุคคลภายนอกสามารถเข้าออกได้ง่ายค่ะจึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าวัตถุต้องสงสัยนี้เป็นของใครค่ะ
1: คือว่าเราไม่ทราบว่าตัวของยาบ้าที่อยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้นานแค่ไหนแล้วนะครับซึ่งจากดูสภาพแล้วก็เป็นสภาพเก่าเนื่องจากว่าเลอะโคลนนะครับตัวของแมคโครก็ได้ทำการเกลี่ยแล้วก็ลากตัวของภาชนะหอบหีบห่อนะครับไปตรงกลางนะก็ยังเห็นที่ได้ถ่ายไปเมื่อกี้ครับตัวของภาชนะหีบห่อก็เปื้อนโคลนหมดนะครับในส่วนของประเด็นเป็นไปได้หมดครับเราไม่ตัดประเด็นไหนนะครับเนื่องจากว่าตัวของพื้นที่ที่เข้ามาสู่ตรงจุดที่เราพบยาบ้าเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาได
0: ้ขณะที่ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าเรือนจำกลางขอนแก่นได้มีมาตรการคุมเข้มเข้าออกค่ะแต่ว่าจุดที่พบยาบ้านั้นเป็นจุดที่ติดกับบ้านพักของเจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นจุดที่ก่อสร้างแฟลตเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถเข้าออกได้เมืองต้นก็ได้เพิ่มมาตรการเข้มค่ะในการติดตั้งกล้องวงจรปิดและจำกัดพื้นที่เข้าออกบริเวณเรือนจำพร้อมทั้งตรวจสอบพื้นที่โดยรอบให้ละเอียดอีกครั้งค่ะอดีตนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติที่หายตัวจากบ้านพักไป2วันที่จังหวัดสระบุรีล่าสุดอาสากู้ภัยได้พบศพแล้วนะคะหลังเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักตกข้างทางชันสูตรเบื้องต้นก็พบศีรษะกระแทกหินค่ะจากกรณีครอบครัวได้ประกาศตามหานายกฤตินนะคะศรีพมรอดีตนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติหลังจากที่หายตัวไปจากบ้านที่จังหวัดสระบุรี2วันโดยบอกกับครอบครัวว่าจะไปหาเพื่อนทีมกู้ภัยก็ได้ช่วยกันออกตามหากระทั่งพบกลิ่นเหม็นผิดปกติบริเวณริมคลองชลประทานชัยนาทป่าสักบริเวณบ้านหมอจังหวัดสระบุรีค่ะจึงได้เข้าไปตรวจสอบก็พบว่านายกฤตินนั้นเสียชีวิตอยู่ในบริเวณดังกล่าวสภาพศพศีรษะมีร่องรอยกระแทกหินใกล้กันก็พบรถจักรยานยนต์ที่ใช้ขี่ออกมาจากบ้านอยู่ในป่าสภาพหน้ารถได้รับความเสียหายจากแรงกระแทกและจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็พบว่าขณะที่นายกฤตินขี่จักรยานยนต์มาถึงจุดเกิดเหตุรถได้เสียหลักแล้วก็พุ่งตกข้างทางค่ะด้านครอบครัวนายกฤตินนั้นไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์แต่ต้องการให้แขวงทางหลวงชนบทนั้นแก้ไขสภาพถนนเลียบคลองชลประทานชัยนาทป่าสักที่เป็นหลุมเป็นบ่อค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำขึ้นมาอีกสำหรับพิธีสวดพระธรรมนั้นครอบครัวก็ประกอบพิธีที่วัดบ้านกลางอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีสำหรับนายกฤตินเป็นอดีตนักว่ายน้ำทีมชาติก่อนจะผันตัวมาเป็นครูสอนว่ายน้ำให้กับเด็กและเยาวชนค่ะตำรวจปอสอพร้อมกับเจ้าหน้าที่สรรพากรได้บุกเข้าตรวจพื้นที่เป้าหมายจับกลุ่มขบวนการที่ซื้อขายปลอมใบกำกับภาษีเพื่อที่จะฉ้อโกงภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะซึ่งทำให้รัฐเสียหายกว่า360ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3คนแล้วก็อยู่ระหว่างการขยายผลไปถึงผู้ซื้อใบกำกับภาษีปลอมด้วยค่ะนายปานเดชากรรมการผู้มีอำนาจจัดการบริษัทแห่งหนึ่งก็คือผู้ต้องหาตามหมายจับศาลภาษีอากรกลางและถูกตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปอส.พร้อมเจ้าหน้าที่สรรพากรบุกเข้าจับกุมและตรวจค้นบ้านพักในจังหวัดนนทบุรีภายหลังการสืบสวนติดตามขบวนการปลอมใบกำกับภาษีเพื่อฉ้อโกงภาษีมูลค่าเพิ่มโดยไม่ได้มีการซื้อขายสินค้าจริงค่ะผลการตรวจค้นพบเอกสารและก็หลักฐานอื่นๆหลายรายการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาทิใบกำกับภาษีปลอมตรายางบริษัท นอกจากนี้ยังได้ขยายผลเข้าตรวจ

ค้นสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับนายปานเดชาแล้วก็พบพนักงานในบริษัทพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอีกหลายรายการค่ะนอกจากนี้นะคะยังจับกลุ่มนางสาววรัฐาหรือว่าอ้อรัฐาใน

0: ใบกำกับภาษีปลอมให้ผ่านทางช่องทางไปรษณีย์โดยใช้ชื่อบุคคลอื่นเพื่อเป็นการอำพรางตัวตนอีกชั้นค่ะซึ่งทางสรรพากรนั้นได้รับเรื่องร้องเรียนเข้ามาจึงทำการตรวจสอบก่อนที่จะประสานให้ตำรวจสืบสวนสอบสวนแฝงตัวเข้ามาติดตามกลุ่มขบวนการนี้และขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ที่ซื้อใบกำกับภาษีปลอมซึ่งก็มีทั้งบุคคลและก็นิติบุคคลนะคะซึ่งจากข้อมูลที่ตรวจสอบพบว่าขณะนี้เกิดความเสียหายต่อรัฐแล้วมากกว่า360ล้านบาทค่ะ
1: ในส่วนของผู้ใช้ก็เช่นกันนะคะหลังคือตัวสำกรเองเนี่ยเราดำเนินการสืบสวนมาแล้วก็คือได้ข้อมูลมาส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเอกสารแล้วก็หลักฐานทางดิจิตอลที่อยู่ทางด้านโน้นที่นะคะที่เราได้ทำการจับกลุ่มมาได้ซึ่งตรงส่วนนั้นเนี่ยเราก็จะขยายผลไปหาผู้ใช้อีกเช่นกันมีชื่อใครปรากฏตรงนั้นเราจะส่งไปให้กับทั่วประเทศดำเนินการค่ะ
0: สำหรับกลุ่มขบวนการนี้นะคะตำรวจจับผู้ต้องหาตามหมายจับได้3คนซึ่งเป็นกลุ่มจัดหาผู้ซื้อบัญชีม้าและผู้จัดทำใบกำกับภาษีปลอมผลการสอบสวนในเบื้องต้นทั้ง3คนให้การรับสารภาพค่ะว่าเริ่มก่อเหตุมาตั้งแต่ปี2565โดยมีลูกค้ามากกว่า100บริษัททั่วประเทศส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่ประกอบกิจการที่มีรายได้สูงที่ต้องการซื้อใบกำกับภาษีปลอมเพื่อนำมาลดหย่อนภาษีค่ะส่วนการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้ง3คนก็จะถูกดำเนินคดีร่วมกันออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ์ออกซึ่งมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีค่ะซึ่งก็จะเป็นการพิจารณาโทษเป็นรายกรณีหรือหลายครั้งของการกระทำความผิดค่ะเหล่าบรรดารัฐมนตรีที่อาจจะเข้าข่ายถูกพรรคฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงเปิดสมัยประชุมสภาในช่วงในเดือนสิงหาคมนี้นะคะต่างก็มีการประสานเสียงประกาศถึงความพร้อมค่ะในการที่จะชี้แจงในทุกข้อสงสัยไม่ว่าทางฝ่ายค้านนั้นจะอภิปรายหรือว่าถามอะไรก็ตามติดตามจากคุณศิลปภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณศิลปภาคะ
2: ค่ะคุณพึ่งนภาคะบรรดารัฐมนตรีที่อาจถูกพุ่งเป้าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่างก็ยืนยันถึงความพร้อมในการชี้แจงค่ะและก็ยังยืนยันนะคะว่าการดำเนินงานนั้นปฏิบัติตามกฎระเบียบค่ะก่อนที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะจะเดินทางเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้ค่ะนายอนุทินยืนยันถึงความพร้อมของรัฐมนตรีทุกคนในการชี้แจงหากพรรคฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงเปิดสมัยประชุมสภาค่ะ
3: อำเภอบ้านด่าน
2: พร้อมกับปฏิเสธไม่ทราบถึงรายละเอียดว่าฝ่ายค้านจะมีการนำประเด็นเรื่องหัวสวมาเชื่อมโยงกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่แต่ยืนยันว่าในรัฐบาลนี้นะคะมีความพร้อมและก็ยืนยันค่ะว่าไม่เกี่ยวข้องกับสวค่ะ
3: ขนยาครับรัฐมนตรีแต่ละท่านที่ถูกพาดพิงก็จะต้องมีความพร้อมที่จะตอบให้เกิดความชัดเจนต่อพี่น้องประชาชนเราไม่ได้ตอบคนในสภาเราตอบประชาชนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีทุกคนต้องมีความพร้อม
4: เห็นว่าโครงของพรรคประชาธิปไตยเรื่องของหัวสว
3: อันนี้ผมไม่ทราบว่าใครมีตรงอะไรรัฐบาลนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสวใดๆทั้งสิ้นสวเป็นอีกสถาบันหนึ่งนะครับเรื่องหัวสวก็เป็นคำบัญญัติของใครที่เขาอยากจะบัญญัติขึ้นมา
2: ขณะที่ศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมยืนยันว่าไม่กังวลกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะโดยเฉพาะประเด็นโครงการ AI ของกระทรวงก่อนย้ำนะคะว่าไม่จำเป็นจะต้องเตรียมตัวหรือติวเข้มเพราะการขับเคลื่อนงานของกระทรวงมีข้อมูลทั้งหมดค่ะด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ยืนยันค่ะว่าไม่ได้กังวลอะไรนะคะและพร้อมชี้แจงให้ครบทุกประเด็นไม่ว่าฝ่ายค้านจะอภิปรายหรือถามเรื่องอะไรค่ะและมองนะคะว่าการอภิปรายในครั้งนี้ก็ไม่น่าจะพุ่งเป้ามาอย่างตนเองเนื่องจากไม่ได้กำกับดูแลกระทรวงพลังงานรวมไปถึงโครงการเลนบิดก็ถูกยกเลิกไปแล้วค่ะขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่าทุกกระทรวงมีการเตรียมความพร้อมอยู่แล้วค่ะและมีการรวบรวมประเด็นที่เป็นความสนใจของฝ่ายค้านหรือทุกอย่างก็สามารถรวบรวมได้ค่ะขณะเดียวกันก็ไม่กังวลนะคะแม้จะถูกมองว่าเป็นสายล่อฟ้าซึ่งก็ต้องใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ค่ะ พร้อมยอมรับนะคะว่าการเป็น

0: ายล่อฟ้าก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะแม้ว่านายกรัฐมนตรีจะติดภารกิจเดินทางเยือนต่างประเทศนะคะแต่ว่าในวันพรุ่งนี้ค่ะก็ยังมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติค่ะซึ่งก็ต้องจับตาการแต่งตั้งปลัดกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพลังงานที่ถูกเลื่อนออกมาจากสัปดาห์ก่อนค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณชลประภาค่ะหลังจากที่ตำแหน่งนายกอบจว่างลงนะคะวันนี้ทางพรรคประชาชนก็ได้มีการเปิดตัวนายเดชรัตน์สุขกำเนิดลงชิงเก้าอี้สนามท้องถิ่นนายกอบจนนทบุรีค่ะพร้อมกับย้ำว่าไม่มีการล็อกตัวผู้สมัครและทุกอย่างนั้นก็เป็นไปตามกระบวนการในการสรรหาของทางพรรคนะคะติดตามจากคุณยานีไว้ครูรายงานสดจากพรรคประชาชนค่ะคุณยานีคะ
2: นายเดชรัตน์นะคะก็ได้โชว์วิสัยการทำงานผ่านการเปรียบเปรยนะคะถึงแนวทางการทำงานเปรียบเป็นอิฐ5ก้อนที่จะปูทางค่ะทำให้เมืองนนท์นั้นได้พัฒนาและปัญหานำไปสู่การแก้ไขค่ะพรรคประชาชนเปิดตัวนายเดชรัตน์สุขกำเนิดค่ะชิงเก้าอี้นายกอบจนนทบุรีพร้อมโชว์วิสัยทัศน์การทำงานคือนนท.ค่ะซึ่งหมายถึงการทำให้เมืองนนท์น่าอยู่ผู้คนเติบโตเข้มแข็งอย่างสร้างสรรค์และทุกคนจะมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายรวมถึงงบประมาณภายใต้แนวคิดอิฐ5ก้อนค่ะก่อนจะย้ำว่าไม่ได้ทำสงครามยึดเมืองนนท์ตามที่โซเชียลมีเดียวิพากษ์วิจารณ์ค่ะขณะที่นายณัฐพงศ์ก็ย้ำความพร้อมในการส่งผู้ท้าชิงเข้าไปทำงานการเมืองท้องถิ่นและยืนยันกระบวนการสรรหาเป็นไปตามระบบของพรรคไม่มีการล็อกตัวผู้สมัครส่วนจะแพ้หรือชนะในสนามเลือกตั้งครั้งนี้ชี้ว่าอยู่ที่การตัดสินใจของชาวนนท์ค่ะ
3: ผมเชื่อว่าการนำเสนอนโยบายที่ตอบโจทย์คนในพื้นที่จริงๆนี่แหละจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่จะทำให้พวกเราเนี่ยได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวนนทบุรีนะครับประการต่อมาก็คือในเรื่องของทีมงานในพื้นที่แต่ทุกท่านจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยมีคนที่มาร่วมแถลงข่าวนอกจากผมอาจารย์เดชรัตน์นอกจากเลขาธิการคุณพิจารณ์แล้วเนี่ยยังมีเพื่อนๆสสเพื่อนๆสจจริงๆมีนายกด้วยที่ผมได้บอกนะครับว่าเนื่องจากติดภารกิจก็เลยไม่ได้มาด้วยนะครับเรามีความพร้อมในพื้นที่ที่ค่อนข้างมากนะครับก็อยากจะให้ชาวนนทบุรีให้ความเชื่อมั่นนะครับกับพรรคประชาชนโดยเฉพาะยิ่งในสนามการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ต่างจากที่ท่านให้ความเชื่อมั่นนะครับกับเพื่อนๆสมาชิกที่ยืนอยู่ข้างหน้าในการแถลงข่าวในครั้งนี้นะผมเชื่อว่าถ้าครั้งนี้พรรคประชาชนได้รับโอกาสเนี่ยเราก็จะพัฒนาเมืองนนท์ที่ดีกว่าเดิมได้ครับ
4: มีหลายคนถ้าเราดูในข่าวต่างๆในโซเชียลมีเดียต่างๆก็จะมีการพูดในลักษณะที่บอกว่าส้มจะยึดเมืองนนท์หรือเปล่านะครับหรือบางครั้งก็เรียกว่าสงครามยึดนนท์นะเราคงพอมองเห็นขออนุญาตยืนยันเลยนะครับพรรคประชาชนไม่เคยดำเนินการทางการเมืองในลักษณะแบบนั้นนะครับสำหรับเรานะครับเราพร้อมนะฮะไม่ใช่ยึดนะฮะเราพร้อมที่จะเป็นการปูทางนะครับเพื่อให้ทุกคนในเมืองนนท์ในตัวทอสุดท้ายนะครับได้เติบโตไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มใดเป็นสีใดมีความคิดความเชื่อทางการเมืองอย่างไรต้องเติบโตได้ในจังหวัดนนทบุรี
2: นายเดชรัตน์เป็นชาวนนทบุรีโดยกำเนิดอยู่มาแล้วกว่า50ปีซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าได้เห็นปัญหาของชาวนนทบุรีมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมปัญหาสุขภาพจิตปัญหาด้านการเกษตรและยืนยันที่จะต่อยอดนโยบายเดิมของนายกอบจคนก่อนค่ะเช่นนโยบายด้านการศึกษาจึงขอโอกาสชาวนนค่ะว่า20กันยากาเพื่อนิวนนค่ะขณะที่หัวหน้าพรรคประชาชนก็ยืนยันว่าการเกาะติดคดีหัวสวนะคะพรรคทำมาโดยตลอดไม่ใช่เพราะแตกคอกันกับพรรคค่ายน้ำเงินหรือว่าพรรคภูมิใจไทยค่ะพร้อมขู่ค่ะว่าหากรัฐบาลปรับครม.นะคะหนีการซักฟอกประชาชนก็จะตัดสินผ่านการเลือกตั้งครั้งหน้าค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะส่วนอีกที่หนึ่งนะคะอบจขอนแก่นก็เปิดรับสมัครนายกอบจครั้งใหม่ค่ะหลังจากที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4มีคำพิพากษาให้เพิกถอนผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแล้วก็จัดการเลือกตั้งใหม่โดยวันแรกค่ะก็มี2อดีตนายกอบจลงสมัครค่ะท่ามกลางการจับตาว่าจะมีผู้สมัครรายอื่นเข้าสู่สนามท้องถิ่นนี้เพิ่มเติมหรือไม่ค่ะบรรยากาศการรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักมีทั้งผู้สมัครแล้วก็กองเชียร์เดินทางมาอย่างต่อเนื่องโดยผู้สมัครที่ได้รับความสนใจก็คือณัฐนาช่างเหลาค่ะอดีตนายกอบจขอนแก่นคนล่าสุดแล้วก็นายพงศักดิ์ตั้งวานิกพงศ์อดีตนายกอบจขอนแก่น6สมัยซึ่งต่างกลับมาลงสมัครอีกครั้งหนึ่งผลการจับสลากนายวัฒนาได้หมายเลข1ขณะที่นายพงศักดิ์ได้หมายเลข2การเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ศาลอุทธรณ์ภาค4มีคำพิพากษาให้จัดการเลือกตั้งใหม่นายวัฒนาช่างเหลาผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข1ยืนยันว่าตนเองนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อเสียงพร้อมกับ

นำนโยบาย 9D และโครงการที่เตรียมไว้กลับมาสานต่อหากได้รับความไว้วางใจจากประชาชนอีกครั้งขณะที่นายพงศักดิ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข2ก็ชูนโยบายและประสบการณ์จากการบริหารงานที่ผ่านมา6สมัยพร้อมกลับมาพัฒนาขอนแก่นโดยเน้นโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมการสร้างรายได้รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุและสตรีซึ่งการรับสมัครยังคงเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่21สิงหาคมแล้วก็จะมีการจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนค่ะชุดเสือไฟของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชถูกส่งเข้าประจำจุดเสี่ยงเพิ่มค่ะเพื่อที่จะคุมพื้นที่ป้องกันลักลอบการเผาที่เป็นสาเหตุของไฟป่าพุกรวนเคงในตำบลเครงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำนายสุวัฒน์จันสุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าสำรวจความเสียหายเหตุไฟไหม้ของป่าพรุควนเครงในตำบลเครงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกครั้งเพื่อประเมินสถานการณ์และควบคุมโดยพบว่าในภาพรวมกลุ่มไฟรุนแรงได้สงบลงไปแล้วเป็นส่วนมากคงเหลือแต่กลุ่มควันค่ะเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินได้ควบคุมแนวดำไม่ให้ลุกลามหรือเกิดแนวไฟขึ้นได้อีกในการสำรวจทางอากาศยังคงต้องเฝ้าระวังและก็ติดตามกลุ่มควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่สีเขียวที่ไม่มีแนวไฟมาก่อนเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินก็ต้องเร่งเข้าไปให้ถึงก่อนที่จะลุกลามค่ะด้านชุดเสือไฟของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้มีการกระจายกำลังเข้าพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันการลักลอบการวางเพลิงเผาใหม่เนื่องจากพบข้อมูลของกลุ่มที่กดแค้นเจ้าหน้าที่ในการเข้ายึดไม้เสม็ดเถื่อนที่ลอบเข้าไปตัดของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งโดยไฟป่าระลอกนี้นะคะเกิดขึ้นตามแนวทางการข่าวแล้วก็การสืบสวนที่สอดคล้องว่าเกิดจากการลักลอบเผาของคนกลุ่มนี้ค่ะแต่การดำเนินคดีนั้นต้องอาศัยพยานแล้วก็หลักฐานทำให้เป็นเรื่องยากที่จะเข้าถึงตัวแล้วก็ชี้ตัวหรือว่าดำเนินคดีกับกลุ่มคนกลุ่มนี้ได้ผู้ก่อเหตุลักลอบเผายังคงลอยนวลไปได้ค่ะสำหรับไฟที่ลุกไหม้ป่าพุกรวนเคงในตำบลเครงนี้นะคะก็สร้างความเสียหายนับพันไร่แล้วค่ะผู้นำสหรัฐอเมริกาได้ส่งลูกเขยไปอียิปต์ค่ะเพื่อหารือกับชาติที่ไกลเกี่ยเพื่อเดินทางผลักดันแผนสันติภาพกาซาค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่ของฮามาสนั้นเข้าร่วมวงด้วยแม้ว่าอิสราเอลจะยังคงโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องก็ตามค่ะครอบครัวชาวกาซาล้อมวงร้องไห้เสียใจเมื่อได้เห็นร่างของเด็กชายวัย14ปีที่เป็นสมาชิกครอบครัวตนเองเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในพื้นที่เมืองคานยูนิสทางตอนใต้ของกาซาภาพบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าเช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งค่ะตามโรงพยาบาลหลายแห่งในกาซาหลังจากกองทัพอิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีเป้าหมายในกาซาอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยเมื่อวานนี้กองทัพอิสราเอลโจมตีเป้าหมายของกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธอิสลามิกจีฮัสในเมืองคานยูนิสและนูเซรัตขณะที่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในพื้นที่ระบุว่าการโจมตีดังกล่าวส่งผลให้มีชาวปาเลสไตน์ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย5คนโดยมี1คนเสียชีวิตในเวลาต่อมาด้านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ส่งจาเรชคุตเนอร์ลูกเขยของตนเองพร้อมด้วยผู้แทนจากคณะกรรมการสันติภาพเดินทางไปยังกรุงไคโรของอียิปต์เมื่อวานนี้เพื่อร่วมวงหารือกับชาติผู้ไกลเกลี่ยทั้งอียิปต์กาตาร์และตุรกีเกี่ยวกับการเดินหน้าผลักดันแผนสันติภาพกาซา15ข้อที่ทรัมป์เสนอไว้โดยมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ของกลุ่มฮามาสนั้นได้เข้าร่วมหารือในวงประชุมบางช่วงที่จัดขึ้นด้วยค่ะขณะที่ในวันนี้คุชเนอร์ได้มีกำหนดเข้าพบกับเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลแม้ว่าก่อนหน้านี้ผู้นำอิสราเอลนั้นจะออกมาปฏิเสธแผนสันติภาพกาซาพร้อมทั้งย้ำว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ก็ตามจนทำให้ชาติมุสลิม8ชาติรวมถึงตุรกีปากีสถานและอินโดนีเซียต้องออกแถลงการร่วมประณามการตัดสินใจดังกล่าวค่ะเกาหลีใต้อพยพประชาชนกว่า100คนทางตอนใต้ของประเทศค่ะเพื่อที่จะหนีดินถล่มหลังจากที่เผชิญกับฝนฟ้าคะนองจนทำให้เกิดน้ำท่วมหลายจุดค่ะ
ผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพผู้ใช้รถใช้ถนนขับรถยนต์ฝ่าน้ำท่วมที่ไหลเชี่ยวกราก

0: ด้วยความยากลำบากท่ามกลางฝนที่ยังคงเทกระหน่ำลงมาอย่างต่อเนื่องภายในเมืองคอเจจังหวัดขยองซังใต้ของเกาหลีใต้ค่ะภาพนี้เกิดขึ้นขณะที่ฝนตกหนักถล่มภาคใต้ของเกาหลีใต้ส่งผลให้แม่น้ำหลายสายเอ่อล้นตลิ่งและเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนรวมทั้งยังมีรายงานเกิดดินถล่มในบางจุดจนทำให้ต้องอพยพประชาชนในเมืองดังกล่าวไปแล้วอย่างน้อย100คนหลังจากมีผู้เสียชีวิตแล้ว1คนบาดเจ็บอีก3คนจากเหตุดินถล่มขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังคงส่งกำลังช่วยเหลือประชาชนอีก20คนที่ติดอยู่ในพื้นที่ค่ะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีใต้ได้ออกคำเตือนฝนตกหนักในบางพื้นที่ทางตอนใต้ซึ่งบางจุดได้บันทึกปริมาณน้ำฝนได้มากถึง800มิลลิเมตรและมีพายุฝนฟ้าคะนองค่ะหมดเวลาของทันข่าว16นาฬิกาแล้วนะคะรายการต่อไปติดตามเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: อีกหนึ่งกำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดระหว่างเก็บกู้ใกล้ช่องอานม้าขาขวาขาดโดรนกัมพูชาป่วนชายแดนโฆษกกลาโหมเผยประท้วงกัมพูชาแล้วป้าดาไม่ปฏิเสธในเฮียงมอบที่ดินสร้างวัดแต่คาใจเรื่องโฉนดจังหวัดเร่งตรวจสอบก่อนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อวัดรับสมัครนายกอบจ.นนทบุรีวันแรกยังเงียบพรรคประชาชนส่งเดชรัตน์ชนหลานนายกธงชัยวิเคราะห์เลือกตั้งท้องถิ่นก้าวไม่พ้นเครือข่ายอำนาจวรสิทธิ์ปัดโยนเผือกร้อนให้ท้องถิ่นปม 5,925 รายชื่อย้ำส่วนกลางต้องรับผิดชอบอปท.ทำตามอำนาจหน้าที่ติดตามในข่าวค่ำ 18 นาฬิกา
2: อาจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่ากันเรื่องอะไรครับอาจารย
3: ์นี่คือสวรุ่นใหม่2ท่าน
4: ครับมีอนาคตก้าวไกลแต่เราชวนมาคุยว่าถ้าประเทศไทยไม่มีสวล่ะ
3: จะเกิดอะไรขึ้น
4: จะเกิดอะไรขึ้น
3: ควรไม่ควรมีสว
5: ไม่ควรนั่นแหละครับไม่ควรมีแล้วครับสภาเดียวก็พอแล้วครับผม
3: สวบอกว่าไม่ต้องมีสวเนี่ยนะเกิดอะไรขึ้น
4: ไปเจอหน้าเพื่อนสวคุยรู้เรื่องนะครับทำไมถึงเห็นตรงกันไม่มีนะครับติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ
6: ห้องโลกว่างชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตตภีสารคดีคุณภาพจาก BBC 17ถึง21และ24สิงหาคมนี้ออกเดินทางค้นหาเบาะแสและหลักฐานของ6เรื่องราว6วีรบุรุษยุคก่อนประวัติศาสตร์นักล่าที่ดุร้ายกลยุทธ์ที่ซับซ้อนเหยื่อจะเอาตัวรอดในโลกที่โหดร้ายนี้ได้หรือไม
7: ่ลูกไดโนเสาร์ถูกฝังเพียงลำพัง
6: เผยเหตุการณ์ที่ถูกตีแผ่จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์กับตำนานที่ถูกขุดค้นในอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตตภี Walking with Dinosaurs เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทั้งไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทางwww.thaipbs.or.th/live

0: กังวลหลายอย่างเรื่องน้ําระดับนึงเนาะเพราะว่าเฮาต้องใส่น้ําอาบน้ํากินคุกมือของเฮาเนาะถ้ามีอุปกรณ์มาพวกแม่ก็สิปฏิบัติเฮ็ดเองเพื่อสุมส่วนบ้านของเฮา
1: พี่ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองเนี่ยค่ะเห็นปัญหาที่ดีกว่าเราแล้วก็ไปตรงจุดมากกว่าค่ะแทนที่นักวิชาการเนี่ยที่อยู่ต่างพื้นที่นะคะจะต้องลงมาเอง
2: เรื่องนี้มันใหญ่เกินกว่าที่คนใดคนหนึ่งหรือภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งจะทำได้ด้วยตนเองซึ่งมันต้องใช้ข้อมูลนำกระบวนการวิทยาศาสตร์พลเมืองเนี่ยจะช่วยฝึกให้พวกเราเองประชาชนเองเนี่ยได้ตื่นรู้ในการทำเรื่องนี้รู้ว่าข้อมูลมันสำคัญขนาดไหนแล้วก็นำข้อมูลที่ได้เนี่ยปรึกษาหารือกันให้มันเกิดการทำงานร่วม

0: รวจการปนเปื้อนสารพิษในแม่น้ำโขงยังเป็นประเด็นที่ภาคพลเมืองจับตาและร่วมปฏิบัติการเก็บข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังเรื่องนี้นะคะเสียงปลิ่นเมืองอยากชวนเกาะติดเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังมีรายงานฝนตกสะสมต่อเนื่องในภาคอีสานก็ส่งผลให้น้ำโขงเพิ่มระดับในหลายพื้นที่เมื่อวานนี้16สิงหาคมค่ะนักข่าวพลเมืองของเราคุณคำปิ่นอักษรรายงานจากฟ้าใสรีสอร์ทโฮมสเตย์ริมแม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเล่าว่าที่นั่นถูกแม่น้ำโขงเอ่อท่วมห้องพักนานนับเดือนไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ค่ะ
1: นะคะมือหนีกับผ้ากันมะยามเพิ่นนะคะท่วมไปแล้ว6หลังเพิ่นว่า
2: เกี่ยงเกิด
1: เกี่ยงเกิดเติดนะคะนี่แล้วคนชาวบ้านลงทุนปีนี้ถือว่าหนักสุดกว่าทุกปีเลยปีวังหันท่วมบ่คะ
2: บ่ท่วมพี่ว่างันยังได้รับอยู่ป่าหรือยังอยู่พี่นี่บ่ได้รับเลยคิดเลยเป็นเดือนแหละครับเออมาเด้อไม่ใหญ่หน่อยแล้วมาห่อ
1: เป็นเดือนนะคะป่าใสห้องสเตย์
0: นั่นคือสถานการณ์ริมฝั่งโขงที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะส่วนชุมชนริมแม่น้ำโขงในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนเดี๋ยวขยับไปดูที่บ้านหาดคำพีอำเภอปักชมที่จังหวัดเลยค่ะนักข่าวพลเมืองพ่อชาญชัยดาจันซึ่งมีภารกิจสำคัญในการวัดระดับน้ำโขงทุกวันเลยนะคะวัดเพื่อบันทึกความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นล่าสุดคุณพ่อก็รายงานมาพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงระดับน้ำโขงที่มันขึ้นลงผันผวนตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมจนถึงเมื่อวานนี้พบความผิดปกติที่เกิดขึ้นค่ะเมื่อวาน16สิงหาคมค่ะพ่อชาญชัยก็ลงพื้นที่ไปบริเวณแก่งจันอำเภอปากชมจังหวัดเลยนะคะจุดนี้ถือว่าเป็นจุดเช็คอินวิวแม่น้ำโขงที่จังหวัดเลยแล้วก็เป็นจุดที่แม่น้ำโขงไหลเชี่ยวด้วยค่ะเมื่อวานพบความผิดปกติคือน้ำโขงลดระดับลงฮวบ66เซนติเมตรหลังก่อนหน้านี้ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมแม่น้ำโขงทยอยเพิ่มสูงขึ้นวันละเมตรกว่าๆเลยนะคะพ่อบอกว่าวันที่9สิงหาคมวันเดียวน้ำโขงจุดนี้สูงถึง1เมตร47เซนที่มันเพิ่มขึ้นพอมาวันที่10สิงหาก็เพิ่มขึ้นอีก1เมตร16เซนหลังจากนี้นักข่าวพลเมืองยังคงจับตาจุดนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็รายงานสถานการณ์เป็นรายวันค่ะนอกจากเรื่องระดับน้ำยังมีภาพของการมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลและตรวจวัดคุณภาพดินน้ำและสิ่งมีชีวิตในแม่น้ำโขงในพื้นที่ภาคอีสานนะคะนับว่าเป็นอีกความร่วมมือของทีมนักวิชาการจากสกสวค่ะทำงานร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดเลยและหนองคายปฏิบัติการแบบฉบับวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองเพื่อร่วมกันดูแลสายน้ำโขงและเฝ้าระวังค่ะ
3: ร่วมเป็นนักวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองร่วมกันค่ะก็คือให้พี่ๆที่อยู่ในพื้นที่นะคะที่มีปัญหาข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับว่าเฮ้แม่น้ำโขงเนี่ยมีความผิดปกติหรือปลาแค่เป็นตุ่มเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรนะคะแล้วก็ทำการสอนนะคะให้พี่ๆเก็บตัวอย่างข้อมูลก็คือลงเก็บตัวอย่างนะคะของน้ำนะคะตะกอนดินค่ะแล้วก็พืชต่างๆค่ะพี่เขาเนี่ยเป็นคนที่ต้องอาศัยอยู่กับพื้นที่ได้เห็นสิ่งต่างๆได้เห็นความเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะฉะนั้นพี่ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองเนี่ยค่ะเห็นปัญหาที่ดีกว่าเราแล้วก็ไปตรงจุดมากกว่าค่ะแทนที่นักวิชาการเนี่ยที่อยู่ต่างพื้นที่นะคะจะต้องลงมาเองนะคะเราก็สามารถที่จะเรียกว่าสอนพี่ๆแล้วก็ทำการเก็บตัวอย่างได้อย่างถูกต้องค่ะเพื่อดำเนินการต่อไปค่ะ
4: แม่อยู่น้ำโขงเนาะค่ะยากมีข้อกังวลหลายอย่างเรื่องน้ำระดับหนึ่งเนาะเพราะว่าเฮาต้องใส่น้ำอาบน้ำกินหุกมือของเฮาเนาะดีที่เพิ่นมาสอนให้เฮาปฏิบัติแล้วเฮาก็สินำไปใส่ในชุมชนแล้วก็ที่ได้ตรวจน้ำพื้นที่ของบ้านเฮาถ้ามีอุปกรณ์มาพวกแม่ก็สิปฏิบัติเฮ็ดเองเพราะว่าได้ฝึกมาแล้วเฮาต้องเฮ็ดให้เป็นเพื่อชุมชนบ้านของเฮา
5: จริงๆแล้วในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มันใหญ่เกินกว่าที่คนใดคนหนึ่งหรือภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งจะทำได้ด้วยตนเองซึ่งมันต้องใช้ข้อมูลนำกระบวนการวิทยาศาสตร์พลเมืองเนี่ยจะช่วยฝึกให้พวกเราเองประชาชนเองเนี่ยได้ตื่นรู้ในการทำเรื่องนี้รู้ว่าข้อมูลมันสำคัญขนาดไหนได้ลงมือร่วมกันเก็บแล้วก็นำข้อมูลที่ได้เนี่ยปรึกษาหารือกันกับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงให้มันเกิดการทำงานร่วมแต่ความยากในอีกชั้นหนึ่งก็คือว่ามันเป็นแม่น้ำพรมแดนแม่น้ำระหว่างประเทศซึ่งมันจะต้องมีการทำงานร่วมกันทั้งสองฝั่งซึ่งหน่วยงานที่ต้องทำงานร่วมกันทั้งสองฝั่งก็จะเป็นสเต็ปต่อไปว่า เริ่มต้นร่วมกันแบบนี้นะแล้วท้ายสุดปลายสุดเนี่ยมันจะไปถึงไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาใช้งบประมาณใช้กลไกระหว่างประเทศใช้ทางการทูตเข้ามาร่วมด้วยอันนี้เป็นความท้าทายในการทำงานในลุ่มน้ำพรมแดนค่ะ
0: ช่วงนี้หน้าฝนฤดูน้ำหลากค่ะนอกเหนือจากเฝ้าระวังน้ำที่จะท่วมบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรริมฝั่งโขงอีกเรื่องที่คนในพื้นที่กังวลคือการปนเปื้อนสารพิษในแม่น้ำโขงนะคะวันนี้ชวนคุยกันในรายการกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนพลเพ็ญรัตน์ค่ะนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยนเรศวรและสกสว.อาจารย์สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: อาจารย์ยืนยันกับแฟนช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนว่าวันนี้แม่น้ำโขงวิกฤตละ
6: ครับ
0: เป็นความกังวลคนในพื้นที่มันวิกฤตแค่ไหนอาจารย์ช่วยย้ำอีกทีได้ไหมคะ
6: ครับจริงๆก็คือเมื่อเราเก็บตัวอย่างนะครับน้ำในแม่น้ำโขง3จุดที่จังหวัดเลยครับพบว่าเริ่มเกินค่ามาตรฐานและสำหรับสารหนูนะครับเกินค่ามาตรฐานประมาณ 10% ทั้ง3จุดนะครับซึ่งไม่ได้มาจากการปนเปื้อนในฝั่งของแม่น้ำเลยแม่น้ำเหืองแน่นอนก็คือมาจากแม่น้ำโขงเองต้นน้ำอันนี้ประเด็นที่1ที่เราตรวจเจอแล้วก็ยืนยันนะครับประเด็นที่2ก็คือว่าตัวปลาครับปลาแค่เริ่มมีการตรวจพบอาการเป็นตุ่มนะครับเนาะอย่างที่เราทราบเนาะซึ่งแปลว่ามารับสัมผัสโลหะหนักแหละแม้ว่าในเนื้อของมันนะครับในช่วงล่าสุดที่เราเก็บเนี่ยเนื้อไม่เกินค่ามาตรฐานแล
0: ้
6: วแต่ว่าก่อนหน้านี้มีเกินประมาณ 10% เหมือนกันนะครับแล้วก็แปลว่ามารับสัมผัสโลหะหนักแต่ว่ามันยังมาไปอยู่ยังไม่ได้สะสมในตะกอนต่อเนื่องจนกระทั่งตรวจแล้วเจอเกินค่ามาตรฐานตลอดนะครับแต่ว่ามันก็แสดงให้เห็นว่ามีแค่มีอาการเป็นตุ่มแปลว่าการรับสัมผัสโลหะหนักเนี่ยทำให้ภูมิคุ้มกันมันตกนะครับแล้วปลาเริ่มอ่อนแอถูกโจมตีได้ง่ายละนะครับแล้วก็แน่ๆคือในไส้ครับมีโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานนั่นคือตะกั่วแล้วก็สารหนูก็แปลว่าเริ่มเกิดการสะสมนะครับ เริ่มมีอาการยังไม่วิกฤตขนาดเรียกว่าปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานตลอดแต่มันเริ่มส่งสัญญาณที่บอกว่าเราต้องทำอะไรสักอย่าง
0: ก็เลยมีคำถามว่าเอ๊ะถ้าวันนี้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่จับปลามาได้ยังกินปลาได้อยู่ไหม
6: ยังกินได้อยู่ครับยังกินได้อยู่เพียงแต่ว่าคงต้องมีการดูติดตามข้อมูลเรื่อยๆเพราะว่าข้อมูลอาจจะผันผวนหน่อยแต่ว่าเราทำงานร่วมกับทางภาคประชาสังคมนะครับแล้วก็ทางประมงจังหวัดด้วยนะครับเพื่อเอาข้อมูลทั้งภาครัฐแล้วก็ภาควิชาการเนี่ยเข้ามารายงานให้ประชาชนทราบตลอดผ่านตัวแอปพลิเคชันนะครับและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกินค่ามาตรฐานในระดับเนื้อเนี่ยเราจะแจ้งให้จังหวัดทราบเพื่อให้จังหวัดเนี่ยออกประกาศห้ามบริโภคแต่ว่าถ้ายังไม่เกินเราก็ยังไม่แจ้งก็สามารถดูข้อมูลได้ในแอปพลิเคชันตลอดเราใช้ AI คาดการณ์ล่วงหน้าประมาณ1เดือนนะครับจากข้อมูลสถิติย้อนหลังที่เรามีประมาณ 3-4 เดือนของทางเลยแล้วก็หนองคาย
0: ในแอปพลิเคชันที่ว่าขึ้นให้คุณผู้ชมแล้วค่ะคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ริมฝั่งโขงต้องใช้ชีวิตสัมผัสกับแม่น้ำโขงหรือคุณผู้ชมที่อยู่ไกลออกไปแต่อยากจะรู้เรื่องราวนะคะสามารถสแกน QR code บนหน้าจอเข้าไปอัปเดตข้อมูลกันได้ผ่าน LINE ปลาปลอดภัยเดี๋ยวเราขยายเรื่องนี้กันเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องปลาแค่ค่ะอาจารย์บอกแฟงว่ามันเป็นตัวชี้วัดความผิดปกติของระบบนิเวศนอกเหนือจากผิวหนังนี่มันดูส่วนอื่นได้มั้ยคะ
6: ครับจริงๆปลาแค่ที่บอกว่าเป็นตัวชี้วัดที่เหมาะสมเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นปลาหนังเขาอยู่กับตะกอนตลอดหนวดเขาก็จะชายๆอยู่แถวนั้นเขาเลยเป็นเรียกว่าเป็นปลาที่รับสัมผัสสารอันตรายง่ายสุดและอยู่ใกล้มากที่สุดนะครับเราอาการที่เกิดขึ้นจริงก็คืออาการที่เกิดอาการตุ่มบริเวณผิวหนังบริเวณหนวดเนี่ยก็คือเขาถูกพยาธิโจมตีเพราะว่าภูมิคุ้มกันตกจนกระทั่งอาการมันออกละอีกอาการนึงที่เห็นนี่ก็จะเริ่มมีอาการหนวดถ้าหนวดสั้นหนวดกุดเนี่ยเป็นอาการที่เรียกว่างานวิจัยยืนยันอยู่ว่าปลาที่รับสัมผัสโลหะหนักอาจจะเกิดอาการพวกนี้แปลว่าประชาชนสามารถสังเกตเห็นได้นะครับนอกเหนือจากตุ่มแล้วก็คือหนวดหนวดเป็นอีกหนึ่งอาการที่งานวิจัยยืนยันมาครับว่าถ้ารับสัมผัสโลหะหนักมากๆจนเกิดอาการจะเริ่มมีอาการหนวดกุด
0: ที่หนวดกุดเนี่ยไม่ได้มันกัดกันอะไรไม่ใช
6: ่ต้องดูว่ามันมีลักษณะแบบนี้เกิดซ้ำๆบ่อยหรือเปล่าก็เป็นหนึ่งตัวชี้วัดนะครับยังไม่ได้แปลว่าเนื้อปลาจะมีโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานนะแต่มันแปลว่ามันอยู่ในที่ที่ไม่ค่อยเหมาะสมละเริ่มเกิดอาการต่อร่างกายของมัน
0: ซึ่งปลาแค่ลักษณะคือเขาเอาหนวดไปช้อนชัยตามตะกอนที่อยู่หน้าดิน
6: ใช่ครับ
0: ทีนี้หน้าฝนแบบนี้ค่ะอาจารย์น้ำมันจะชะตะกอนมาเยอะกว่าหน้าแรงไหมคะ
6: ครับน้ำมันก็เป็นทำงานสองอย่างเนาะหนึ่งคือน้ำฝนเนี่ยปริมาณน้ำมากขึ้นอาจจะเจือจางสารปนเปื้อนได้แต่ว่าในขณะเดียวกันน้ำเลยเพราะความมีพลวัตเนี่ยครับมันทำให้ตะกอนที่ตกอยู่แล้วฟุ้งกลับขึ้นมาได
0: ้
6: ซึ่งสามารถถูกพัดพามาได้ซึ่งกรณีของแม่น้ำโขงเนี่ยฮะการปนเปื้อนที่มาที่เราตรวจนะครับโดยเฉพาะสารหนูที่เกินค่ามาตรฐานใน 3-4 จุดที่เราเจอเนี่ยมันจะเป็นพวกละลายน้ำสักประมาณ 60% มากับตะกอนสัก 30 ซึ่งแตกต่างจากที่เชียงรายซึ่งมากับตะกอนประมาณ 90 แปลว่าตะกอนที่เคยตกอยู่นิ่งๆเนี่ยเวลาถูกกวนขึ้นมาเนี่ยฮะอาจจะเกิดการปล่อยเขาเรียกว่า sediment flux ก็คือขึ้นฟุ้งขึ้นมาก่อนแล้วอาจจะมีบางส่วนละลายน้ำได้การเฝ้าระวังตลอดก็เลยมีความจำเป็นมากครับเราก็เฝ้าระวังผ่านตัวชีวัดก็คือปลาด้วยแล้วก็เรามีการเก็บน้ำในรอบที่ผ่านมา
0: ค่ะค่ะอาจารย์ในไลน์ปลาปลอดภัยจะบอกข้อมูลอะไรบ้างถ้าเราเข้าไปในนั้น
6: ครับถ้าเข้าไปในตอนนี้ฮะจะมีข้อมูลของทางจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่น้ำกบ

0: แล้วก็ของเลยหนองคาย
1: ครอบคลุมเลยเหรอคะ
0: ครับตอนนี้มี4จังหวัดครับแต่ตอนนี้มีแต่ข้อมูลปลาในอีกประมาณ1เดือนนะครับเราทยอยเอาข้อมูลเข้าทั้งน้ำนะครับทั้งพืชผักนะครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยด้วยจะสามารถเอาข้อมูลที่ภาครัฐและนักวิชาการส่งเข้ามาในคำนวณความปลอดภัยแล้วก็อัปเดตด้วยสามารถดาวน์โหลดรายงานได้สามารถสอบถามเพราะมันเป็น AI สามารถสอบถามทางวิทยาศาสตร์ทางวิชาการได้ด้วยนะครับสอบถามได้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นข้อมูลจะไม่ใช่แค่ปลาและแม้ว่ามันจะชื่อปลาปลอดภัยแต่เดี๋ยวจะเป็นข้อมูลครบเลยในตัวกลางสิ่งแวดล้อมนะครับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพชีวิตประชาชนครับ
1: ทีนี้จากข้อมูลที่อาจารย์ลงพื้นที่ไปมีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างพอเข้าใจว่าเวลาเราพูดเรื่องโลหะหนักอะค่ะคุณผู้ชมมันมีอยู่หลายตัวด้วยกัน
0: ครับก็ในตัวที่ตอนนี้ที่พบเกินนะครับเกินในน้ำนะครับก็จะเป็นสารหนูซึ่งตรงกันทั้งทางแม่น้ำกกนะครับทางภาคเหนือแล้วก็ในแม่น้ำโขงแต่แม่น้ำโขงเกินนิดหน่อยทางเชียงรายจะเกินมากกว่านะครับต่อมาก็คือตะกั่วครับตะกั่วเราก็เจอสะสมเหมือนกันครับในเนื้อปลาในไส้ปลาซึ่งทางภาคเหนือก็เช่นเดียวกันทางอีสานก็เช่นเดียวกันและในไส้เนี่ยจะเกินค่ามาตรฐาน2ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ต้องเฝ้าระวังเยอะเป็นพิเศษสอดคล้องกันและเป็นตัวที่มาได้ทั้งจากเหมืองแร่ทองคำแล้วก็เหมืองแร่หายากครับ
1: แต่หลักๆคือมาจากเหมืองแร่แน่นอนมันไม่ได้มาเองตามธรรมชาติหรือกิจกรรมแบบภาคการเกษตรอย่างนี้ไม่ใช
0: ่ถ้าเป็นตัวเนี้ยเราทำในน้ำนะครับในน้ำเนี่ยครับจะสอดคล้องกับที่ทำเราเทียบลายนิ้วมือนะถ้าทางภาคเหนือเนี่ยสอดคล้องกับทางเหมืองแร่หายากในประเทศพม่าที่เรามีลักษณะของลายนิ้วมือที่มาจากเหมืองทีเนี้ยในทางอีสานเนี่ยเราทำการเปรียบเทียบลายนิ้วมืออยู่ซึ่งซับซ้อนกว่าเพราะว่าทางอีสานเองมีเขื่อนด้วยแปลว่ามันมีการทางแม่น้ำโขงมันมีการดักและสามารถถูกน้ำพาให้ฟุ้งขึ้นมาได้ซึ่งของที่สะสมในเขื่อนเนี่ยอาจจะมาจากธรรมชาติก็ได้หนึ่งมาจากเหมืองก็ได้มาได้จากหลายสาเหตุตอนนี้เราเทียบลายนิ้วมือซึ่งเทียบยากกว่าทางภาคเหนือแต่ว่าใกล้ละอันนี้เราวัดแบบ30โลหะลายนิ้วมือเยอะมากครับเพื่อเทียบเพื่อแยกให้ได้ว่ามาจากไหนกันแน่
1: คือทุกวันนี้ที่อาจารย์ปอมไม่ได้นอนนะคะลูกศิษย์ทุกท่านเป็นเรื่องนี้แหละ เป็นเรื่องนี้เป็นหลักทีนี้อาจารย์คะวันนี้เรามีเวลาอีกนิดเดียวแต่ว่าเมื่อสักครู่จะเห็นการพูดถึงวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองแล้วก็มาทำงานในการสื่อสารวันนี้กับนักข่าวพลเมืองมันสอดรับและจะช่วยเฝ้าระวังได้ยังไง
0: ครับมันจำเป็นมากๆเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่อยู่กับสภาพแวดล้อมที่แม่น้ำโขงคนที่อยู่กับพื้นที่จริงๆเนี่ยคือประชาชนเขาเห็นมากกว่าเราเขาสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นปลาแค่ตุ่มก็เป็นประชาชนสังเกตเห็นและอื่นๆนะครับเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เขาซึ่งมีจำนวนมากและมีความใส่ใจปัญหาอยู่แล้วเนี่ยมีผู้ช่วยที่ดีนะครับเราก็เลยใช้ AI และระบบข้อมูลเป็นผู้ช่วย
1: ลายนี่เป็น AI คือข้อมูลจากภาคประชาชนด้วย
0: ใช่คือภาคประชาชนสามารถตอนนี้ในที่เราจะทำในอีกหนึ่งเดือนนี่คือเขาสามารถส่งมาได้ปลาตัวนี้แบบนี้ทำไมน้ำขุ่นจังมันก็จะแมทช์กับข้อมูลในเซ็นเซอร์และอื่นๆที่เราตรวจเพื่อสร้างความเข้าใจให้เขาได้มากขึ้นเพราะนั้นมันจะเป็น2ทางครับสิ่งที่เขาถามมาจะทั้งสอน AI และเขาทั้งจะได้ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อทำความเข้าใจมากขึ้นและบางอย่างอาจจะไม่กลัวสิ่งเหล่านั้นจนเกินไปในบางอย่างที่เขาสงสัยเขาจะได้ความเข้าใจด้วยทำให้สัญญาณต่างๆเนี่ยเราตรวจพบได้ไว
1: ถ้ามีข้อมูลจะนำมาสู่การคาดการได้เฝ้าระวังได้ไม่ตื่นตระหนกแต่ว่าสามารถปรับตัวอยู่กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะคะทั้งหมดคือเสียงเปลี่ยนเมืองวันนี้และอยากจะฝากพลังถึงวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองหรือว่านักข่าวพลเมืองหรือพลเมืองทุกท่านที่จะร่วมกันตรวจสอบและติดตามเรื่องนี้วันนี้ลารายการพร้อมอาจารย์ปอมเลยนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะถึงเวลาของไทยบันเทิงนะคะเจอเค้กกฤตฐาดีมีปฏิรูปค่ะคำว่าบ้านใหญ่นึกแล้วโยงการเมืองแน่นอนนะคะสิ่งนี้กำลังจะกลายเป็นละครของไทย PBS เราปีนี้มาแน่ค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับแวดวงการเมืองเราเปิดตัวไปแล้วในงาน TCX นะคะคือ Thai Content Experience 2026ผลตอบรับดีทีเดียวค่ะ

0: เพลงที่คุณผู้ชมได้ฟังอยู่นี้คือเพลงแรกค่ะเพลงประกอบซีรีส์เรื่องบ้านใหญ่ The Big House แค่ดนตรีขึ้นมาทำเอาคนในงานไทย Content Experience 2026มันกันสุดๆไปเลยค่ะเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้ได้หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลหรือว่าคุณชายอดัมเป็นผู้จัดนะคะซึ่งมองว่าเพลงประกอบซีรีส์สำคัญค่ะทำให้เกิดความน่าสนใจต่อเนื้อหาในซีรีส์มากขึ้นค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศการเปิดตัวซีรีส์เรื่องนี้นะคะในงาน TCX ซึ่งเป็นอีเวนท์ที่รวบรวมและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยในทุกมิติค่ะตั้งแต่ภาพยนตร์ละครซีรีส์สารคดีแอนิเมชันไปจนถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลนะคะที่มุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมและประสบการณ์ระดับสากลค่ะมีพี่ดูสัญญาปริมอัจฉริยาเมษาพลอยประภัทรเป็นตัวแทนฝั่งนักแสดงนะคะและไปเอกภพผู้กำกับซีรีส์มาด้วยรวมถึงคุณวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยมาร่วมพูดคุยบนเวทีนะคะคุณชัยอดัมค่ะเผยว่าความพิเศษของซีรีส์เรื่องนี้คือการถ่ายทอดแง่มุมวงการการเมืองแบบไม่กักค่ะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยและถูกตีแผ่ผ่านข่าวสารบ้านเมืองมาตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาจนบางครั้งกลายเป็นเรื่องปกติที่ไม่ควรปกติเรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ที่ดุเดือดที่สุดเท่าที่เคยออกอากาศทางไทย PBS ด้วยจนนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างพี่ดูสัญญาเนี่ยเผยว่าบทยากมากค่ะและเป็นการพลิกบทบาทครั้งแรกในชีวิตที่ต้องมาเล่นเป็นคนสีเทาๆค่ะ
1: ก็ยากทีเดียวเพราะว่ารับบทเป็นคนไม่ดีแล้วก็แต่ว่ามันถ้าเรามองไปที่สังคมที่เราอยู่ตั้งแต่เกิดจนโตขึ้นมาไม่มีใครบอกว่าตัวเองไม่ดีไม่เคยมีเลยครับแล้วก็เราก็รู้ว่ามีคนไม่ดีอ่ะคือโตพอที่จะควรจะรู้แล้วว่าอะไรดีอะไรชั่วถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเอาตามสิ่งที่แสดงออกสิ่งที่บอกสิ่งที่ประกาศประเทศนี้ไม่มีคนไม่ดีนะไม่มีเลยแต่คราวนี้ผมต้องแสดงเป็นคนที่ประกาศว่าดีก็ต้องทำความเข้าใจอย่างนึงว่าแล้วคนแบบนี้ใช้ชีวิตแบบไหนแล้วเขาคิดอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นได้แล้วเขาประกอบสัมมาอาชีพสัมมาไหมก็อาจจะไม่แต่ว่าเขายืนหยัดเหล่านั้นแล้วส่งผ่านสิ่งเหล่านี้ให้ลูกหลานได้ด้วยวิธีคิดอะไร
2: คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าเรานำเอาเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์และคดีหลายๆคดีมาเป็นต้นแบบในการที่จะคิดเรื่องนะครับเราอยากได้มุมมองครับจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วเพราะมันเป็นความจริงถูกไหมครับดังนั้นมุมมองเหล่านี้คนทำงานอย่างไรกลไกการทำงานเหล่านี้มันถูกเปิดเผยออกมาแล้วเป็นข้อมูลเราก็นำสิ่งเหล่านี้มาเป็นต้นแบบในการดีไซน์หรือออกแบบตัวเรื่องครับให้คนเข้าใจครับผม
3: คือที่ผ่านมาไทย PBS ก็ทําซีรีส์มาหลากหลายมากนะครับไม่ว่าเรื่องทางด้านประวัติศาสตร์เรื่องทางด้านวัฒนธรรมนะครับแต่ปีนี้ธีมของไทย PBS คือคอร์รัปชันนะครับและการเมืองเนี่ยผมคิดว่าวันนี้การเมืองเป็นสิ่งที่คนทุกระดับสนใจมากตั้งแต่รุ่นเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่แต่ก่อนเราคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องของผู้ใหญ่แต่ตอนนี้ทุกคนสนใจการเมืองหมดถ้าเราไปดูในออนไลน์นะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ย engagement ที่สูงสุดนอกจากเรื่องบันเทิงแล้วก็คือการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการเมืองเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของทุกๆคนนะครับบ้านใหญ่คือลักษณะการเมืองแบบหนึ่งในวัฒนธรรมการเมืองแบบไทยๆนะครับซึ่งอาจจะมีทั้งบวกมีทั้งลบนะครับแต่ต้องพูดได้ว่ามันอยู่ในสายเลือดคนไทยและการเมืองแบบบ้านใหญ่เพราะการที่เรานำเสนอเรื่องราวเหล่านี้น่ะเพื่อจะสะท้อนการเมืองแบบไทยๆว่าปัจจุบันนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้คือหน้าที่ของสื่อสารอย่างแท้จริง
0: ล็อตเรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่คนยุคนี้สนใจค่ะแต่การถ่ายทอดออกมานั้นก็ยากโดยผู้จัดซีรีส์คุณชัยอดัมเผยว่าต้องค้นคว้าข้อมูลกันหนักมากรวมถึงต้องพานักแสดงไปเวิร์กช็อปไปเรียนรู้การทำงานของหน่วยงานต่างๆอย่างเข้มข้นค่ะโดยซีรีส์บ้านใหญ่ The Big House จะออกอากาศให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเร็วๆนี้ทางไทย PBS ค่ะก่อนหน้านี้นะคะคู่นี้เขาแทบไม่รู้จักกันค่ะแค่เฉียดๆกันตามงานแต่พอเบสคมชาญและเบลอิสรีค่ะถูกจับมาเป็นดูโอจากคนละวงคนละค่ายนะคะก็ต้องข้ามขั้นจากคนคุ้นหน้ามาเป็นพาร์ทเนอร์บนเวทีให้ได้ค่ะแถมโจทย์นี้ยังเหมือนการจับทั้งคู่มาสลับวิชาที่ถนัดกันเมื่อคนที่หลายคนจำได้ว่าการเต้นเนี่ยต้องร้องกลับมาต้องร้องมากกว่าที่เคยค่ะส่วนสายร้องกลับต้องเร่งสเต็ปให้ทันคนที่เป็นคู่หูค่ะ

0: สำหรับคนที่เล่น TikTok นะคะภาพจำของสาวเบลอิสรีหรือว่าชื่อของเธอใน TikTok เนี่ยอ่านว่าเบลอิสนะคะน่าจะหนีไม่พ้นเรื่องการเต้นเพราะว่าเจ้าตัวเขาอยู่กับการ cover dance มาเกือบ10ปีค่ะโดยเฉพาะเพลงของลิซ่านะคะก็ทำให้หลายคนจำเธอได้จากลายเต้นสวยๆแต่ทีนี้มาจับคู่กันค่ะกับเบสคมชาญในฐานะดูโอวิชาที่ถนัดกลับไม่ใช่โจทย์ใหญ่เพราะครั้งนี้เบลต้องขยับจากเมนแรปและเมนแดนซ์มารับบทร้องมากขึ้นนะคะแถมเจอคีย์สูงจนเครียดค่ะว่าเสียงเนี่ยจะไปถึงไหมถึงขั้นกลับไปเข้าคลาสฝึกใหม่เลยค่ะตั้งแต่การหายใจไปจนถึงการใช้เสียงส่วนเบสค่ะก็เจอโจทย์กลับด้านนะคะจากสายร็อกคราวนี้ต้องเพิ่มทั้งการเต้นและเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่ะ
1: ตอนช่วงแรกๆที่แบบเริ่มรับท่าเนี่ยคือจริงๆเรารับท่าเสร็จกันตั้งแต่วันแรกแต่ว่าด้วยความที่แบบพอพี่เบลเขาจัดระเบียบร่างกายตัวเองเขารู้อยู่แล้วว่าเขาเต้นท่าไหนต้องทำยังไงอะไรเงี้ยให้ออกมาดูดีที่สุดอะไรเงี้ยแต่แบบพอเราไม่ใช่แบบสายเต้นเราเป็นสายร้องอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยบางท่าเรายังไม่เข้าใจว่าเราจะทำไงออกมาให้มันสมูทอะไรเงี้ยเราก็จริงมีเก่งๆบ้างแล้วก็มีเครียดอะไรเงี้ยก็ต้องให้พี่เบลช่วยดูช่วยอะไรเงี้ยพี่เบลก็จะคอยให้กำลังใจว่าทำได้แบบไม่ต้องเครียดอะไรเงี้ย
2: ใช่สุดท้ายน้องก็ทำได้สุดท้ายน้องก็ทำได้ค่ะเหมือนน้องเขาจะชอบแบบว่าเหมือนมีความ perfectionist ในตัวก็คือเหมือนแบบว่าเครียดนิดนึงว่าเอ๊ะแบบนี้มันจะโอเคไหมมันจะโอเคไหมพอมันเครียดเยอะๆค่ะบางทีเวลาเต้นอ่ะเราควรที่จะรีแลกซ์กับมันใช่ไหมคะก็เลยจะต้องพยายามบอกน้องว่าจริงๆอ่ะแบบถ้าไม่เกรงมันจะแบบมันจะเลิศนะใช่ก็แบบลองช่วยกันไปเรื่องร้องน้องก็ช่วยหนูเหมือนกันNo fashion destiny, you better know Chemistry overload, I'm losing control I'm in this moment, once in a lifetime Though be real with me, cut the rest, I'm the choice And being selfish
0: กลายเป็นว่าต่างคนต่างมีวิชาให้อีกฝ่ายยืมนะคะเบสช่วยเรื่องร้องส่วนเบลก็คอยดูเรื่องเต้นจากช่วงแรกที่ต่างคนต่างต้องเร่งในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดพอได้ซ้อมและขึ้นเวทีด้วยกันมากขึ้นก็เริ่มจับจังหวะของอีกฝ่ายได้ค่ะ
1: พี่เบลจะคอยบูตตลอดแล้วก็รู้สึกว่ามันทำได้ชอบไมเซตตัวนี้ของเขาเลยรู้สึกว่าเป็นคนที่แบบคิดบวกกว่าที่ทุกคนน่าจะรู้แน่นอนอะไรเงี้ยเก่งมากจริงๆทำงานค่อนข้างไว
2: ค่ะพอไปดูเพอร์ฟอร์มจริงๆอ่ะน้องก็ชายน้องมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามีความสตาร์ควอลิตี้สูงใช่รู้สึกว่าอยากเห็นน้องในซีรีส์สักเรื่อง
0: ซึ่งการจับศิลปินชายหญิงจากต่างวงมาทำงานร่วมกันแบบนี้นะคะก็เป็นอีกสีสันที่ทั้งคู่อยากเห็นมากขึ้นในทีป๊อปค่ะหลังรูปแบบดูโอเนี่ยห่างหายไปพักใหญ่ด้วยนะคะ7ปีแล้วค่ะที่หุ่นกระบอกจากเรื่องตะเลงพ่ายนะคะผลงานอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตศิลปินแห่งชาติได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างดีแทบไม่ได้นำออกมานอกตู้จัดแสดงเลยค่ะจนมีแนวคิดว่าจะนำมาจัดแสดงในปีหน้านะคะทำให้สิทธิ์หุ่นกระบอกที่เคยร่วมแสดงตั้งแต่ครั้งเก่ากลับมารวมตัวกันค่ะซ้อมใหม่และเปิดให้ชมการซ้อมตลอดทั้งเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นเดือนสำคัญค่ะเดือนเกิดของอาจารย์จักรพันธ์ติดตามจากลั่นทุ่งค่ะ

0: รบที่รวมความตื่นตาอลังการจากแสงสีเสียงแต่คงท่วงท่าเชิดหุ่นสมเด็จพระนเรศวรและพระมหาอุปราชาบนหลังช้างให้สง่างามที่สุดตรงตามตำราต่อสู้ที่มีไม้มวยแก้ทางเวียงหมัดอุปราชขาดคอช้างซึ่งต้องมุดหลบวงแขนและสวนกลับอย่างรวดเร็วเปรียบเทียบชั้นเชิงดังเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สมเด็จพระนเรศวรทรงมีชัยเหนือกว่าเป็นเกร็ดท่าเชิดหุ่นที่นำมาแทรกไว้ในฉากยุทธหัตถีที่เป็นไฮไลท์สำคัญของการแสดงหุ่นกระบอกเรื่องตะเล็งพ่ายโดยในครั้งหลังสุดเปิดแสดงราวปี2562จนในเดือนสิงหาคมนี้นำหุ่นจริงออกจากตู้เป็นครั้งแรกเพื่อนำมาซ้อมในฉากสำคัญพร้อมเปิดม่านให้ผู้ชมในโรงละครหรือโรงหุ่นกระบอกของอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตได้เห็นเบื้องหน้าเบื้องหลังการแสดงในฉากโดยรวมศิษย์เอกในสายการแสดงหุ่นกระบอกกลับมาซ้อมด้วยกันจากหุ่นซ้อมถึงหุ่นจริงหลายคนเป็นศิษย์มาตั้งแต่เริ่มจัดสร้างหุ่นค่ะจึงเห็นทางแสดงมาตั้งแต่ครั้งอาจารย์จักรพันธ์เป็นผู้เชิดซึ่งเปรียบเสมือนตำราเล่มใหญ่ให้ศิษย์ตามรอย
1: ครั้งนี้ที่เห็นว่าซ้อมหุ่นจริงเพราะว่าประเด็นที่หนึ่งคือเป็นเดือนเกิดของอาจารย์แล้วก็อันที่สองเพื่อให้นักแสดงเนี่ยได้คุ้นเคยกับหุ่นจริงเพราะน้ำหนักหุ่นจริงกับหุ่นซ้อมไม่เหมือนกันพอเรามาใช้จริงๆเนี่ยทุกคนก็ทั้งนักแสดงทั้งทีมกำกับเบื้องหลังก็แบบว่าคิดถึงอ่ะคือปกติเราก็จะไปยืนพอเราเปิดพิพิธภัณฑ์หุ่นก็อยู่ในตู้ก็ไปยืนดูคนนู้นคนนี้ก็จะต่างคนต่างกันต่างพูดว่าหุ่นอันนี้ใครแสดงหุ่นอันนี้ทำอะไรบ้างอย่างงู้นอย่างนี้ใครจำได้ไหมใครถือหุ่นตัวไหนอะไรอย่างงี้ฮะแต่พอมาอยู่เวทีทุกคนก็หายคิดถึงแต่สิ่งที่ตามมาคือว่าทุกคนบอกว่าเมื่อยมากเพราะว่าไม่ได้หรือฟื้นยกแขนคือซ้อมครั้งแรกที่ถือหุ่นจริงนักแสดงทุกคนบอกโอ้ยปวดแขน เพราะว่าก็ดีแล้วจะได้เขาเรียกวัดน้ำหนักชั่งน้ำหนักหรือฟื้นความจำของน้ำหนัก

0: ฉากสำคัญ3ฉากที่นำมาซ้อมแสดงและเปิดโรงหุ่นให้เข้าชมเมื่อวันที่16สิงหาคมที่เป็นวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์จักรพันธ์ประกอบด้วยฉากไหว้ครูฉากยุทธหัตถีฉากส่งเสด็จพระสุพรรณกัลยาไปหงสาวดีมีเกร็ดการแสดงว่านำท่ารำจากนาฏศิลป์ไทยมาประยุกต์เป็นท่าหุ่นโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สันควัตประดิษฐ์พงศ์หรือครูบุสกาเป็นศิษย์ร่วมถ่ายทอดหลังจากพักห่างการแสดงหุ่นไปนานแต่จดจำได้ดีถึงคำครูที่เคยฝากไว้กับผลงานแสดงหุ่นตะเลงพ่ายว่าทั้งหุ่นทั้งการแสดงไม่ใช่เพียงความบันเทิงหากเป็นศาสตร์ศิลป์ที่ศิลปินต้องรักษาพร้อมเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ของแผ่นดินไทยสะท้อนจากเครื่องทรงหุ่นที่มีแบบแผนวิจิตรประดับอัญมณีล้ำค่าเช่นทับทิมสยามประดับที่ทับทรวงของหุ่นพระสุพรรณกัลยาเป็นงานทรงคุณค่าของหุ่นจักรพันธ์
1: คือจริงๆพี่มาตั้งแต่ตอนสามก๊กต้องเป็ด2531ลำสองแล้วนู่นคือยุคนู้นเลยจากนั้นก็ถ้าอาจารย์จะให้เชิดแล้วก็อาจารย์ก็จะเรียกมาซ้อมช่วงหลังจะมาเยอะหน่อยตอนที่ตัดสินใจว่าจะเล่นตะเลงพ่ายแล้วเนี่ยพี่ก็จะมาฟังดนตรีให้คุ้นแล้วก็ฟังดูว่าอาจารย์จะให้เล่นเมื่อไหร่ให้ซ้อมเมื่อไหร่แล้วก็ตอนแรกพี่ก็เป็นตัวแถวตัวรวมอาจารย์จะเชิดตัวเอกทั้งหมดนะฮะแล้ววันนึงอาจารย์ก็รู้สึกว่าอาจารย์คงตอนผมก็ได้ยินว่าอาจารย์บอกอยากนั่งดูแล้วก็หาคนหนึ่งคนนึงว่าเชิดแทนไปแล้วกันตอนนี้เนี่ยแล้วก็พอบอกเขาเชิดแทนก็จะก็เชิญก็ชวนแบบเรียกมาเคี่ยวให้เป๊ะ
2: คือเลือกเล่นตะเลงพ่ายเนี่ยจริงๆถ้าแนวเกิดจริงๆเนี่ยพูดแล้วมันยืดยาวแล้วเป็นสิ่งมหัศจรรย์ไงที่ว่าพอครูบุญยงอยากให้ผมทำผมยังไม่นึกว่าจะเล่นเรื่องอะไรแล้วนักดนตรีคนหนึ่งที่เป็นผู้ใหญ่แล้ววงตีตะโพนเราบอกว่าพอต้องทำเรื่องตะเลงพ่ายสิสนุกนะอะไรอย่างเงี้ยพอผมแต่งเสร็จอะไรเสร็จบรรจุเพลงกันเล่นขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าต้องเรียนไว้นิดว่ามันอันของเราเป็นกรแปดเราไม่ใช่ลิลิตตะเลงพ่ายแต่เราใช้ชื่อตะเลงพ่ายเพื่อเทิดทูนพระนามที่กรมสมเด็จกรมพระปรมาท่านตั้งไว
0: ้ในเรื่องตะเลงพ่ายมีฉากสำคัญอีกหลายฉากเช่นฉากสมเด็จพระนเรศวรทรงสุบินว่าสู้กับจระเข้นำมาหมุนเวียนซ้อมตั้งแต่3เดือนที่แล้วแต่ในเดือนสิงหาคมตั้งใจเปิดรอบและโรงหุ่นให้ผู้ชมเข้าชมการซ้อมแต่ละฉากได้ทุกวันอาทิตย์เนื่องจากเป็นปีครบรอบอายุ83ปีของอาจารย์จักรพันธ์ปศยกฤตซึ่งปัจจุบันผู้ชมสามารถเข้าชมห้องนิทรรศการที่จะแสดงหุ่นกระบอกเรื่องสำคัญทั้งเรื่องตะเลงพ่ายและสามก๊กตอนโจโฉแตกทับเรือเป็นหุ่นสะสมหาชมยากน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน
3: หมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะ

0: พลคนน้ำพริกปี2ชวนโหวตสุดยอดน้ำพริกในดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดสุดท้ายให้ได้ไปต่อ N9 น้ำพริกรากชูอามกา N10 น้ำพริกส้มโฮก N11 น้ำพริกรากบัวหลวง N12 น้ำพริกปลาม้าเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่15สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้ผ่าน LINE @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน
1: ไม่ใช่แค่อิ่มท้องแต่อิ่มเรื่องราวอิ่มวัฒนธรรมอิ่มความเป็นไทยวันเสาร์เวลา10นาฬิกาไขความลับที่ซ่อนอยู่ในอาหารหมักดองแดนกินดอง

0: วันเสาร์เวลา 14:05 น.รู้จักชุมชนเข้าใจวิถีผ่านวัฒนธรรมน้ำพริกทั่วไทยยกพลคนน้ำพริกปี2วันเสาร์เวลา 17:05 น.ปออันนบจะพาไปเปิดศึกประชันฝีมือของเชฟชาวบ้าน
1: อร่อยมาก
0: กับสูตรลับประจำถิ่นจากทุกภูมิภาคทั่วไทยสมรภูมิปิ่นโตวันอาทิตย์เวลา 7:10 น.เขาครัวสนุกสุกอาหารสร้างสรรค์
2: ยินดี
3: แล้วได้รู้จักไหมคืออะไร
2: เมี่ยง
0: เรียนรู้เรื่องราวหลากหลายหม้อข้าวหม้อแกง
3: น้ำปลา
0: วันอาทิตย์เวลา 10:00 น.ค้นหาความลับถอดรหัสความอร่อยของศาสตร์จากการปรุงคุกคัลเจอร์ภูมิใจไปกับอาหารไทยหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
4: สวัสดีค่ะชื่อฟักแฟงค่ะเตรียมตัวแล้วค่ะแต่งหน้าค่ะเข้าร้านกันดีกว่าค่ะและนี่คือร้านใหม่ของฟักแฟงค่ะ
5: เอ้ยไม่ใช่ค่ะ
4: รายการใหม่ค่ะก็ไม่ใช่รายการใหม่อีกค่ะรายการเก่าปรับใหม่ค่ะฟังเสียงประเทศไทยค่ะปรับโฉมใหม่ฟังเสียงประเทศไทยเทเบิลทอล์คค่ะทอล์คกับใครเหรอคะทอล์คกับผู้คนเหล่านี้แหละค่ะทอล์คเรื่องอะไรเหรอคะไม่ใช่เรื่องอาหารค่ะแต่เทเบิลทอล์คเขาปรุงประเด็นเป็นอาหารมิชลินยังร้องว้าวเชฟเทเบิลต้องร้องโอ้บอกเลยว่าประเด็นเข้มข้นจัดจ้านและเปิดให้บริการเมื่อไหร่ล่ะคะพบกัน

0: ็บอีกหนึ่งกำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดระหว่างเก็บกู้ใกล้ช่องอานม้าขาขวาขาดโดรนกัมพูชาป่วนชายแดนโฆษกกลาโหมเผยประท้วงกัมพูชาแล้วป้าดาไม่ปฏิเสธในเฮียงมอบที่ดินสร้างวัดแต่คาใจเรื่องโฉนดจังหวัดเร่งตรวจสอบก่อนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อวัดรับสมัครนายกอบจ.นนทบุรีวันแรกยังเงียบพรรคประชาชนส่งเดชรัตน์ชนหลานนายกธงชัยวิเคราะห์เลือกตั้งท้องถิ่นก้าวไม่พ้นเครือข่ายอำนาจวรสิทธิ์ปัดโยนเผือกร้อนให้ท้องถิ่นปม 5,925 รายชื่อย้ำส่วนกลางต้องรับผิดชอบอปท.ทำตามอำนาจหน้าที่ติดตามในข่าวค่ำ 18 นาฬิกา
1: อาจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่ากันเรื่องอะไรครับอาจารย์
2: นี่คือสว.รุ่นใหม่2ท่าน
3: ครับมีอนาคตก้าวไกลแต่เราชวนมาคุยว่าถ้าประเทศไทยไม่มีสว.ล่ะ
1: จะเกิดอะไรขึ้น
3: จะเกิดอะไรขึ้น
1: ควรไม่ควรมีสว.
4: ไม่ควรนั่นแหละครับไม่ควรมีแล้วครับสภาเดียวก็พอแล้วครับผม
1: สว.บอกว่าไม่ต้องมีสว.เนี่ยนะเกิดอะไรขึ้น
3: กลับไปเจอหน้าเพื่อนสว.คุยรู้เรื่องนะกลับทำไมถึงเห็นตรงกันไม่มีนะครับติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ใน

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเท่าละกว้างของเรากันเป็นประจำเช่นเคยนะครับและในวันนี้ผมจะขอพาทุกคนไปติดตามเรื่องราวจากฟอสซิลของลูกไดโนเสาร์อายุราว66ล้านปีกันครับซึ่งทำให้ทีมขุดค้นกระดูกที่หลงเหลือของพวกมันเนี่ยได้ทำการสืบค้นแล้วก็ปะติดปะต่อเรื่องราวถึงสาเหตุการตายของโคลเวอร์ลูกไทเซราทอปส์ตัวเมียด้วยความสูงเพียงแค่ครึ่งเมตรเท่านั้นครับมันจึงมีขนาดเท่ากับสุนัขตัวใหญ่ตัวหนึ่งเท่านั้นเองแล้วมันก็อยู่ตามลำพังท่ามกลางเหล่าไดโนเสาร์นักล่าขั้นสูงสุดอย่าง T-Rex อีกด้วยครับรวมไปถึงซากของโคลเวอร์นะครับซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการได้เรียนรู้เรื่องราวของลูกไดโนเสาร์หนูน้อยโคลเวอร์ในการเอาตัวรอดของมันด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยนะครับ

0: This old bull will do nicely.
1: Hello.

Uh-huh.

But it's not easy being stealthy. When you're the size of a bus.

But T-Rex isn't apex predator for nothing.

0: คุณผู้ชมครับ T-Rex เนี่ยต้องการเนื้อถึง1ใน4ตันต่อสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะรักษาน้ำหนักของมันเอาไว้ได้ซึ่งลูกไดโนเสาร์อย่างโคลเวอร์เนี่ยก็ถือเป็นอาหารแน่นโอชาของพวกมันได้แต่พวกมันยังกินแบบไม่เลือกอีกด้วยนะครับโดยลูกไดโนเสาร์ส่วนใหญ่นั้นก็ยังไม่สามารถเติบโตได้เต็มที่ด้วยซ้ำไปครับและในกรณีของเจ้าโคลเวอร์เนี่ยก็เป็นเช่นเดียวกันซึ่งเมื่อการขุดค้นใกล้จะสิ้นสุดลงสาเหตุการตายของโคลเวอร์นั้นก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่จนถึงตอนนี้เลยล่ะครับหากคุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติมอยากพูดคุยกันต่อกับเรื่องราวที่ได้รับชมไปนะครับทำได้ง่ายๆเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของรายการครับนั่นก็คือที่ท้องโลกกว้างไทย PBS กันได้เลยนะครับแล้วตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุด Walking with Dinosaurs อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตตภีกันต่อในตอน The River Dragonมังกรแห่งสายน้ำครับรับรองว่าน่าตื่นเต้นน่าตื่นตาไม่แพ้กันกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะใช้โหมดประหยัดพลังงานในโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์เป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยลดการใช้พลังงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวันโดยโหมดประหยัดพลังงานจะช่วยลดการทำงานที่ไม่จำเป็นของระบบเช่นลดความสว่างหน้าจอจำกัดการทำงานของแอปพลิเคชันเบื้องหลังและปรับประสิทธิภาพการทำงานให้เหมาะสมกับการใช้งานยังช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่และลดความถี่ในการชาร์จไฟอีกด้วย
1: หนึ่งกำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดระหว่างเก็บกู้ใกล้ช่องอานม้าขาขวาขาดโดรนกัมพูชาป่วนชายแดนโฆษกกลาโหมเผยประท้วงกัมพูชาแล้วป้าดาไม่ปฏิเสธในเฮียงมอบที่ดินสร้างวัดแต่คาใจเรื่องโฉนดจังหวัดเร่งตรวจสอบก่อนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อวัดรับสมัครนายกอบจ.นนทบุรีวันแรกยังเงียบพรรคประชาชนส่งเดชรัตน์ชนหลานนายกธงชัยวิเคราะห์เลือกตั้งท้องถิ่นก้าวไม่พ้นเครือข่ายอำนาจวรสิทธิ์ปัดโยนเผือกร้อนให้ท้องถิ่นปม 5,925 รายชื่อ

0: ย้ำส่วนกลางต้องรับผิดชอบอปท.ทำตามอำนาจหน้าที่ติดตามในข่าวค่ำ 18 นาฬิกา
1: อาจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่ากันเรื่องอะไรครับอาจารย
2: ์นี่คือสวรุ่นใหม่2ท่าน
3: ครับมีอนาคตก้าวไกลแต่เราชวนมาคุยว่าถ้าประเทศไทยไม่มีสวล่ะ
1: จะเกิดอะไรขึ้น
3: จะเกิดอะไรขึ้น
1: ควรไม่ควรมีสว
4: ไม่ควรนั่นแหละครับไม่ควรมีแล้วครับสภาเดียวก็พอแล้วครับผม
1: สวบอกว่าไม่ต้องมีสวเนี่ยนะเกิดอะไรขึ้น
3: กลับไปเจอหน้าเพื่อนสวคุยรู้เรื่องนะกลับทำไมถึงเห็นตรงกันไม่มีนะครับติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4 ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ
5: เนินเขาสูงต่ำล้อมรอบทุ่งกว้างดอกฟินสีขาวสลับชมพูแข่งขันชูช่อเบ่งบานรับแสงแดดออกจากกระเป๋าฟินสีเขียวผ่านรอยกรีดของมีดมีคมคือยางสีน้ำตาลเข้มหรือฟินดิบสารตั้งต้นตามธรรมชาติในการผลิตยาแก้ปวดและยาระงับประสาทประเภทโอปิออยด์และหากนำไปแปรรูปผิดทางฟินดิบจะคือสารตั้งต้นของยาเสพติดที่อันตรายที่สุดชนิดหนึ่งของโลกอย่างเฮโรอีนเกือบ4 ปีแล้วที่การปลูกฟินกลับมาเบ่งบานอีกครั้งในเมียนมาส่งผลให้ที่นี่ถูกขึ้นป้ายว่าเป็นแหล่งผลิตฟินอันดับหนึ่งของโลกแซงหน้าอัฟกานิสถานการที่เมียนมากลับมายืนในฐานะแหล่งปลูกฟินที่ใหญ่ที่สุดของโลกเกิดจากหลายปัจจัยสำคัญที่สุดมาจากการรัฐประหารที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่1 กุมภาพันธ์ปี 2021ติดตามได้ใน Flashpoint จุดร้อนโลกศุกร์ที่21 สิงหาคมนี้เวลา 22 นาฬิกาทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

บิดระหว่างเก็บกู้ใกล้ช่องอานม้าขาขวาขาดโดรนกัมพูชาป่วนชายแดนโฆษกกลาโหมเผยประท้วงกัมพูชาแล้วป้าดาไม่ปฏิเสธในเฮียงมอบที่ดินสร้างวัดแต่คาใจเรื่องโฉนดจังหวัดเร่งตรวจสอบก่อนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อวัดรับสมัครนายกอบจนนทบุรีวันแรกยังเงียบพรรคประชาชนส่งเดชรัตน์ชนหลานนายกธงชัยวิเคราะห์เลือกตั้งท้องถิ่นก้าวไม่พ้นเครือข่ายอำนาจวรสิทธิ์ปัดโยนเผือกร้อนให้ท้องถิ่นปม 5,925 รายชื่อย้ำส่วนกลางต้องรับผิดชอบอบท.ทำตามอำนาจหน้าที่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิตสละครับ
1: และดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
0: ตอนนี้สถานการณ์ความมั่นคงของประเทศไทยเราต้องรับมืออย่างรอบด้านนะครับถ้าเป็นภาพใหญ่เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกการวางตัวของไทยจะวางความสัมพันธ์อย่างไรกับจีนกับสหรัฐวันนี้เราก็ได้เห็นความคืบหน้าในเรื่องนี้นะครับขณะเดียวกันถ้าเป็นรั้วชายแดนของไทยกัมพูชาครับวันนี้มีปัญหาหลายอย่างเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะโดรนจากฝั่งกัมพูชาบินว่อนบินป่วนอยู่ตามแนวชายแดนขณะเดียวกันก็มีรายงานทหารไทยเหยียบพุ่นระเบิดเพิ่มนะครับ
1: ค่ะเป็นทหารที่อยู่ในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2นะคะตอนนี้ทางกองทัพก็สั่งยกระดับมาตรการความปลอดภัยแล้วนะคะเมื่อเช้านี้เป็นเหตุการณ์ที่ทหารเหยียบทุ่นระเบิดในช่วงที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้กับช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีขาขวาท่อนล่างขาดแต่ล่าสุดมีรายงานว่าปลอดภัยแล้วค่ะ
2: โอเคต่างกันวะ
3: ฮะขอมาตรงนี้ละขอแรงหน่อย
4: นี่เลย
3: เดี๋ยวไม่ได้ครับเดี๋ยวไม่ได้มาแล้วหน่อย
1: นั่นเป็นช่วงเวลาขณะลำเลียงจ่าสิบเอกชาญรงค์วงศ์ชนะทหารสังกัดร2002ชุดปฏิบัติการ1สังกัดหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดมนุษยธรรมศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติออกจากพื้นที่โอปะกาสแนเป็นฐานเก่าทหารกัมพูชาอยู่ใกล้เนิน500ช่องอานม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะหลังจากที่เหยียบทุ่นระเบิดชนิด PMN 2ก่อนที่จะนำจ่าสิบเอกชาญรงค์ขึ้นรถยนต์นำส่งโรงพยาบาลน้ำยืนเมื่อตรวจสอบพบว่าขาขวาท่อนล่างขาดมือขวาบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดมีการประสานเฮลิคอปเตอร์รับตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
5: เกิดฐานปฏิบัติการของอุปกาสแน
6: ครับ
5: มันเป็นฐานเก่าของเขมรใกล้ๆกับเนินท่าลอย
6: ครับไปทั้งหมดกี่นายครับพี่เอก
5: ไปประมาณ30นาย
6: ครับมีใครได้รับบาดเจ็บไหมครับนอกจาก
5: มีน้องคนนึง
6: ครับโดนทิศโดนเต็มเลยใช่ไหมที่ขาครับ
5: ที่ขา
6: ครับคนอื่นมีสะเก็ดระเบิดอะไรไหมครับพี่
5: ไม่มีเพราะว่าน้องเดินคนเดียว
6: ครับเป็นโดนคนที่เท่าไหร่ครับเดินเวลาเดินไปกัน
5: แกเดินไปทำงานปกติ
6: อ๋อครับครับเป็นระเบิดประเภท
5: คิดว่าน่าจะเป็นพิมพ์อินสอง
6: อืมครับ
5: ว่ามันเป็นระเบิดที่เอาวางเพื่อจะถอนกำลัง
6: ครับ
0: กองทัพภาคที่2ครับโพสต์ข้อมูลในเพจ Facebook นะครับยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้กำลังพลบาดเจ็บขาขวาท่อนล่างขาดครับหลังเกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่ช่วยกันช่วยเหลือนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลทางกองทัพนะครับบอกว่าได้ดำเนินภารกิจในพื้นที่ด้วยความระมัดระวังสูงสุดและได้เพิ่มมาตรการในการตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจากคุ้นระเบิดและวัตถุระเบิดครับตลอดจนเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากหุ้นระเบิดในพื้นที่ครับ
1: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกได้เปิดเผยนะคะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่ทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติกำลังปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณใกล้ช่องอานม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีบริเวณนั้นอดีตฝ่ายทหารกัมพูชาเคยรุกล้ำเข้ามาตั้งฐานในช่วงที่มีสถานการณ์ฝ่ายไทยก็ผลักดันฐานกัมพูชาออกไปจากนั้นไปควบคุมและปิดกั้นพื้นที่ระบุเป็นพื้นที่อันตรายให้ทางเจ้าหน้าที่ทีมเก็บกู้จากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติได้เข้าไปดำเนินการตรวจสอบและเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อให้พื้นที่มีความปลอดภัยเหตุการณ์นี้กำลังพลบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าขวามือขวาและมีบาดแผลตามร่างกายนะคะขณะนี้รู้สึกตัวและอาการปลอดภัยอยู่ระหว่างนำส่งรับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์กองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นทางผู้บังคับบัญชากำชับต้นสังกัดดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ค่ะ
0: อีกหนึ่งเรื่องใหญ่ครับหลังจากมีผู้แทน UN ที่เขาลงพื้นที่ในกัมพูชาแล้วก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับทั้งที่รายงานนี้ยังไม่สมบูรณ์เขากล่าวอ้างครับบอกมีผู้พลัดถิ่นในหลักแสนและในจำนวนนั้นไม่ต่ำกว่า 20,000 คนเป็นคนที่ต้องออกจากบ้านเรือนของตัวเองจากพื้นที่ชายแดนนะครับซึ่งประเด็นที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ก็มีชายแดนไทยกัมพูชาใกล้ๆกับบ้านหนองจานที่จังหวัดสระแก้วถ้าจำกันได้นะครับ วันนี้ครับมีคนเอาคำถามนี้ไปถามทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับว่ามันเป็นจริงไหมที่มีกระแสข่าวว่ากัมพูชาเขาจะเอาชาวบ้านที่ออกจากพื้นที่ชายแดนเนี่ยกลับเข้าไปในพื้นที่ครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ได้ตอบนะครับแต่ให้โฆษกกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ชี้แจงครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยทางการไทยขอกลับไปตรวจสอบก่อนแต่ยืนยันครับว่าการแก้ปัญหาใดๆก็ตามระหว่างไทยกัมพูชามันควรจะเป็นแบบทวิภาคีก็คือระหว่างไทยและกัมพูชาครับท่ามกลางกระแสข่าวชาวกัมพูชาที่อพยพออกจากพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วเตรียมกลับเข้ามาในพื้นที่อีกครั้งรวมไปถึงเจอโดรนของกัมพูชาที่บินอยู่ตามแนวชายแดนครับซึ่งสื่อมวลชนเนี่ยพยายามซักถามถึงมาตรการในการดูแลความปลอดภัยนะครับแต่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ตอบคำถามนี้ครับแล้วก็มอบหมายให้โฆษกกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ตอบแทนนะครับด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริบอกว่าขอกลับไปตรวจสอบประเด็นที่ชาวกัมพูชาเตรียมอพยพกลับเข้าพื้นที่บ้านหนองจานนะครับแล้วก็บอกว่ายังไม่มีการยืนยันและย้ำถึงการแก้ปัญหาต่างๆครับต้องทำผ่านกลไกทวิภาคีระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งหลายประเทศก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันนะครับอยากจะให้ไทยและกัมพูชาพูดคุยกันในลักษณะทวิภาคีโดยจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวพลเรือตรีสุรสันต์เนี่ยบอกด้วยว่ากระทรวงกลาโหมครับได้ทำหนังสือประท้วงไปยังกัมพูชานะครับกรณีที่มีการบินโดรนตามแนวชายแดนส่วนมาตรการในการป้องกันนั้นไทยมีระบบในการต่อต้านแอนตี้โดรนของกัมพูชาครับแล้วก็มีข่าวการเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาว่ากัมพูชานั้นใช้ระบบต่างๆอย่างไรซึ่งจะนำไปสู่ปฏิบัติการของไทยในการต่อต้านครับ
4: มาตรการในเชิงป้องกันเราก็มีในเรื่องของระบบที่เราจะต่อต้านในเรื่องของแอนตี้โดรนคือเป็นลักษณะของแอนตี้โดรนหรือ counter anti drone ที่เรามีระบบพร้อมอยู่แล้วแล้วก็บริษัททางเอกชนเองก็มีความพร้อมในการช่วยเหลือสนับสนุนกองกำลังในเรื่องของการปฏิบัติดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันแต่คงไม่ขอลงรายละเอียดว่าจะใช้เทคนิคหรืออะไรยังไงแต่ยืนยันครับแล้วก็อยากจะให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนว่าเรามีระบบในเรื่องของการต่อต้านแอนตี้โดรนของเขานะครับแล้วก็มีเรื่องของการข่าวที่เราก็ติดตามแล้วก็คอยเฝ้าระวังตลอดเวลาว่าเขามีการใช้ระบบไอ้ต่างๆเหล่านี้อย่างไรบ้าง
0: โฆษกกระทรวงกลาโหมครับพูดถึงสหรัฐและกัมพูชานะครับที่เตรียมฟื้นการฝึกซ้อมภายใต้รหัสอังกอร์เซนติเนลโดยจะเน้นเพื่อการบรรเทาสาธารณภัยเป็นหลักครับซึ่งจะฝึกมิติเกี่ยวกับการใช้อาวุธแต่แม้จะฝึกการใช้อาวุธไทยก็ไม่มีอะไรต้องกังวลหรือเป็นห่วงนะครับเพราะทหารเตรียมมาตรการในการรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบแล้วก็เชื่อว่าสหรัฐและจีนจะไม่เข้ามายุ่งเรื่องนี้ครับ
1: ความคืบหน้าของกฎหมายที่จะมีมาตรการป้องกันอาวุธปืนเพิ่มเติมขึ้นมาตอนนี้มีรายงานว่านายประกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็เตรียมที่จะหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะดูว่าจะไปแก้จุดไหนแล้วก็จัดทำร่างกฎหมายฉบับใหม่ซึ่งรัฐบาลบอกว่าคาดว่าจะเตรียมให้มีผลบังคับใช้เร็วๆนี้นะคะแต่ว่ามีภาพที่คุณผู้ชมน่าจะได้เห็นแล้วเป็นภาพที่ตำรวจกับฝ่ายปกครองไปค้นรถยนต์ของนายกรัฐมนตรีในช่วงเวลาที่ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็บอกว่าไม่ใช่การจัดฉากค่ะภาพของตำรวจฝ่ายปกครองไปตรวจค้นรถยนต์ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งใช้รถลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองที่อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวานคือในรายงานข่าวนะคะบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ได้มีการแจ้งกำหนดการล่วงหน้าเมื่อรถยนต์ของนายอนุทินขับไปถึงหน้าสถานีตำรวจภูธรบ้านด่านระหว่างที่ตำรวจกับฝ่ายปกครองเนี่ยตั้งด่านอยู่นะคะใน

0: ผมไม่ได้ไปบุรีรัมย์มาหลายสัปดาห์แล้วก็ต้องแวะไปบ้าง
1: แล้วพอข่าวออกไปมีคนมาแบบแอบติ่งว่าตัวจับเป็นจัดฉากหรือเปล่าหรือว่า
0: คิดเรื่องอื่นดีกว่าเนาะตำรวจไม่รู้ครับเพราะไม่มีรถนำฮะมันวันหยุดวันธรรมดาไม่มีขบวนผมไปกับใครอ่ะไปกับทีมส่วนตัวของผม
2: ทีนี้ความคืบหน้าเรื่องกฎหมายนะคะก็มีรายงานว่านายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทยมาพูดคุยกันถึงมาตรการควบคุมอาวุธปืนโดยเฉพาะการให้บุคคล ที่ครอบครองปืนเถื่อนส่งมอบให้กับต้นทางหรือว่าให้กับทางราชการนะคะนอกจากนี้ยังมีการพิจารณาทบทวนการควบคุมอาวุธปืนให้กับนักกีฬาได้ฝึกซ้อมรวมถึงการเดินหน้าแก้ไขกฎหมายควบคุมอาวุธปืนหรือว่าพ.ร.บ.อาวุธปืนปี 2490 ที่รัฐบาลเตรียมออกเพื่อให้มีผลบังคับใช้ในการควบคุมค่ะ
3: การทุจริตสอบท้องถิ่นครับตอนนี้เรื่องไปอยู่ในมือของกกลางนะครับผ่านขั้นตอนของกสทเพิกถอนรายชื่อไปแล้วส่งให้กกลางพิจารณาแล้วก็ต้องส่งเรื่องไปยังกจังหวัดครับสุดท้ายกจังหวัดจะมีการเลิกจ้างหรือจะให้ออกจากราชการวันนี้ประเด็นอยู่ที่เดิมท้องถิ่นเขามองว่าเป็นการโยนเผือกร้อนให้ท้องถิ่นต้องเป็นคนตัดสินใจหรือไม่นะครับวันนี้คนที่เกี่ยวข้อง2คนด้วยกันครับทั้งรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับและรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยย้ำครับว่าการดำเนินการต่างๆเป็นไปตามขั้นตอนและทำตามกฎหมายแล้วนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทครับอีกคนหนึ่งก็คือนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยหรือมท.4นะครับในฐานะที่กำกับดูแลสทครับทั้งคู่เนี่ยย้ำครับบอกว่าการส่งรายชื่อ 5,925 ชื่อให้กับท้องถิ่นไปเพิกถอนเนี่ยเป็นการทำตามขั้นตอนนะครับซึ่งก่อนที่จะไปถึงจังหวัดแล้วก็แจ้งเทศบาลอบต. อบจ.ต่างๆส่วนกลางทั้งสท.กสท.และกกลางทำหน้าที่ครบถ้วนตามกฎหมายแล้วครับเมื่อส่วนกลางเนี่ยมีการพบความผิดปกติก็มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของอบต.ครับที่จะต้องดำเนินการด้านสถานะบุคคลต้องแยกบทบาทให้ถูกต้องนายวรสิทธิ์เนี่ยย้ำครับบอกว่าไม่สามารถปล่อยให้ความผิดพลาดหรือการทุจริตกลายเป็นสิทธิ์ถาวรในระบบราชการได้ขณะที่นายนิรัตน์นะครับพูดถึงนายวีระเดชผู้พิสิทธิ์นายกอบจ.ลำพูนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์คำสั่งของส่วนกลางบอกว่าความคิดความเห็นข้อกังวลของนายวีระเดชนั้นเป็นความกังวลเกินไปแล้วก็ปฏิเสธครับว่าที่ทำเนี่ยไม่ใช่การโยนภาระให้กับท้องถิ่นครับ
4: แต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะประชุมกจังหวัดประมาณวันศุกร์ที่21สิงหาคมเนี่ยครับบวกลบก็คือภายในสัปดาห์นี้เขาจะประชุมที่ท่านนายกอบจ.ลำพูนแสดงความกังวลออกมาเนี่ยผมเข้าใจว่ากจังหวัดลำพูนเขายังไม่ได้เรียกประชุมท่านก็ยังไม่เห็นแต่เราจะส่งไปพร้อมใบคะแนนครับ
5: ตัวของนายกอบจ.ลำพูนเขาวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีผู้ใหญ่กดดันให้เซ็นไปก่อนแล้วก็ไปฟ้องร้องเองเอา
4: ไม่ใช่ผมแน่นอนต้องมีใหญ่กว่าผมแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นแต่มั่นใจว่าไม่มีหรอกครับคือการเซ็นเรื่องประเภทนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำเพื่อรักษาความถูกต้องของระบบการคัดคนเข้ารับราชการมันจะไปบังคับใครเนี่ยให้เซ็นไปก่อนเนี่ยเป็นไปไม่ได้และเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องครับ
2: มาดูฝั่งของคดีนะคะทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็บอกว่าหลังจากที่ทางตำรวจเนี่ยได้ส่งสำนวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีผู้ถูกกล่าวหา13คนไปให้กับทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ตอนนี้ปปช.แต่งตั้งให้ตำรวจกองบังคับการปราบปรามมาร่วมเป็นคณะกรรมการไต่สวนพิเศษด้วยนะคะแล้วก็ยังส่งข้อมูลบางส่วนกลับมาให้ตำรวจดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพิ่มส่วนพนักงานสอบสวนยังขยายผลไปยังกลุ่มในหน้ากลุ่มผู้เกี่ยวข้องลำดับถัดไปน่าจะเห็นความชัดเจนภายในเดือนนี้ค่ะ
6: ในข้อที่จริงมีการส่งงานให้เราทำเพิ่มเติมนะครับ

0: ตอนนี้ผมขออนุญาตว่าขอให้เราทำงานสักพักหนึ่งนะครับภายในสิ้นเดือนนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งแล้วก็ผมว่าภายในเดือนหน้าก็น่าจะมีก็คือยืนยันว่าเราไม่ได้หยุดแค่แจ้งข้อกล่าวหานะครับตอนนี้เนี่ยเรื่องทั้งหมดอยู่ที่ปปช.และปปช.ก็ขับเคลื่อนดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับอย่างที่บอกไม่ว่านายหน้าหรือว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรือว่าอะไรเพิ่มเติมนะครับตอนนี้เราก็ลุยเต็มที่แต่ภายใต้การขอความร่วมมือมาจากคณะกรรมการไต่สวนพิเศษของปปช.ครับ
1: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับบอกว่าในส่วนของคนที่สอบผ่านและเข้ารับการบรรจุไปแล้วตอนนี้ยังมีหลายกลุ่มนะครับที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งต้องรอข้อมูลจากปปช.เพื่อพิจารณาดำเนินการครับยืนยันครับว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อเนื่องเรื่องไม่ได้เงียบซึ่งการจะดำเนินคดีกับใครก็ต้องว่ากันไปตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานครับเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีครับหลังจากนายกธงชัยเสียชีวิตนะครับเรื่องของคดีความก็ว่ากันไปแต่เรื่องของการเมืองในนนทบุรีตอนนี้เครื่องติดสตาร์ทเครื่องกันใหม่นะครับแน่นอนครับวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครผู้ชิงตำแหน่งนายกอบจ.นนทบุรีนะครับเขาบอกถ้าไปดูบรรยากาศการสมัครมันเงียบเหงาก็แน่แหละฮะมันยังไม่มีคนไปสมัครแต่ที่เปิดตัวมาเนี่ยดูเหมือนจะไม่เงียบเหมือนกันพรรคประชาชนส่งอาจารย์เดชชรัตชัวร์แล้วล่ะส่งคนนี้ชิงตำแหน่ง
2: แถลงแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะแถลงยังเป็นทางการแล้วนะคะแต่ถ้าไปดูฝั่งของทางกลุ่มผึ้งหลวงก็คือกลุ่มเดิมของทางพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐที่เสียชีวิตไปนั่นก็คือส่งหลานมาคือคุณณฤพลเย็นประเสริฐนั่นเองคาดว่าคุณณฤพลเนี่ยจะเดินทางไปสมัครพรุ่งนี้ค่ะว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีที่เปิดตัวออกมาตอนนี้นะคะมี2คนก็คือคุณณฤพลเย็นประเสริฐหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐผู้สมัครจากกลุ่มผึ้งหลวงอีกคนก็คืออาจารย์เดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชนนั่นเองนะคะวันนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับพรรคประชาชนที่เปิดตัวอาจารย์เดชรัตน์ลงสมัครรับเลือกตั้งชิงเก้าอี้นายกอบจ.นนทบุรีในนามพรรคโชว์วิสัยทัศน์นนหน้าอยู่นำหน้าทุกคนพร้อมกับเสนออิฐ5ก้อนผ่านคอนเซปต์20ต่อ20ต่อ20นายเดชรัตน์นั้นยืนยันว่าจะทำงานเปิดกว้างให้คนทุกกลุ่มทุกขั้วการเมืองเติบโตไปด้วยกันนะคะส่วนหัวหน้าพรรคนายณัฐพงศ์ปฏิเสธว่าเป็นการประกาศสงครามยึดเมืองนนท์ไม่ได้ล็อกตัวผู้สมัครแต่ว่าเวลาที่ค่อนข้างจำกัดเนี่ยค่ะทำให้ต้องเลือกบุคคลที่พร้อมและเหมาะที่สุด
3: ว่าการนำเสนอนโยบายที่ตอบโจทย์คนในพื้นที่จริงๆนี่แหละจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่จะทำให้พวกเราเนี่ยได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวนนทบุรีนะครับประการต่อมาก็คือในเรื่องของทีมงานในพื้นที่นะทุกท่านจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยมีคนที่มาร่วมแถลงข่าวนอกจากผมอาจารย์เดชรัตน์นอกจากเลขาธิการคุณพิจารณ์แล้วเนี่ยยังมีเพื่อนๆสสเพื่อนๆสจจริงๆมีนายกด้วยที่ผมได้บอกนะครับว่าเนื่องจากติดภารกิจก็เลยไม่ได้มาด้วยนะครับเรามีความพร้อมในพื้นที่ที่ค่อนข้างมากนะครับก็อยากจะให้ชาวนนทบุรีให้ความเชื่อมั่นนะครับกับพรรคประชาชนโดยเฉพาะยิ่งในสนามการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ต่างจากที่ท่านให้ความเชื่อมั่นนะครับกับเพื่อนๆสมาชิกที่ยืนอยู่ข้างหน้าในการแถลงข่าวในครั้งนี้นะผมเชื่อว่าถ้าครั้งนี้พรรคประชาชนได้รับโอกาสเนี่ยเราก็จะพัฒนาเมืองนนท์ที่ดีกว่าเดิมได้ครับ
4: มีหลายคนถ้าเราดูในข่าวต่างๆในโซเชียลมีเดียต่างๆก็จะมีการพูดในลักษณะที่บอกว่าส้มจะยึดเมืองนนท์หรือเปล่านะครับหรือบางครั้งก็เรียกว่าสงครามยึดนนท์นะเราคงพอมองเห็นขออนุญาตยืนยันเลยนะครับพรรคประชาชนไม่เคยดำเนินการทางการเมืองในลักษณะแบบนั้นนะครับสำหรับเรานะครับเราพร้อมนะฮะไม่ใช่ยึดนะฮะเราพร้อมที่จะเป็นการปูทางนะครับเพื่อให้ทุกคนในเมืองนนท์ในตัวทอสุดท้ายนะครับได้เติบโตไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มใดเป็นสีใดมีความคิดความเชื่อทางการเมืองอย่างไรต้องเติบโตได้ในจังหวัดนนทบุรี
2: มีการขยายความนะคะสำหรับแนวคิดอิฐ5ก้อนที่พรรคประชาชนพูดถึงเนี่ยบอกว่าหมายถึงทำงานโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนมีส่วนร่วมใส่ใจทุกเสียงรับฟังทุกข้อร้องเรียนและความห่วงกังวลการมีส่วนร่วมดึงประชาชนร่วมกำหนดนโยบายและงบประมาณมุ่งมั่นแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังที่ต้นตอค่ะ
1: วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไว้ต้นข่าวครับวันนี้ยังเงียบอยู่

0: ไม่มีใครไปสมัครหลานนายกธงชัยนี่ไปพรุ่งนี้ใช่ไหมครับของพรรคประชาชนนี่ยังไม่ชัวร์ว่าไปสมัครวันไหนนะครับเดี๋ยวอาจจะคึกคักช่วงท้ายๆก็ได้ตอนนี้เจ้าหน้าที่เตรียมสถานที่เอาไว้ครับที่ห้องประชุมชั้น2อาคารสำนักงานอบจ.นนทบุรีนะครับรองรับการสมัครจัดพื้นที่รับสมัครจุดตรวจคุณสมบัติพื้นที่สำหรับผู้ติดตามและผู้สนับสนุนครับเพื่อให้ขั้นตอนในการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากการจัดเตรียมสถานที่นะครับทางอบจ.ครับเขายังจัดจุดตรวจคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามให้ตรวจไว้ล่วงหน้าเพื่อลดปัญหาในการสมัครที่อาจจะกระทบกับคุณสมบัติภายหลังครับโดยเฉพาะหลักฐานเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการยื่นภาษีย้อนหลัง3ปีนะครับตั้งแต่ปี66ถึงปี68ปลัดอบจ.ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอบจ.นนทบุรีครับยืนยันถึงความพร้อมในการจัดเลือกตั้งนายกอบจ.วันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ครับ
1: เมื่อมีตำแหน่งที่ว่างลงนะครับทางอบจ.เองกับกกต.จังหวัดนนทบุรีก็ได้รีบปรึกษาหารือกันนะครับแล้วก็กำหนดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดนะครับโดยอบจ.เองได้จัดเตรียมบุคลากรจัดเตรียมงบประมาณนะครับแล้วก็ดำเนินการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆตอนนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการครบถ้วนนะครับครบถ้วนสามารถจัดตั้งดำเนินการเลือกตั้งในวันที่20กันยายน2569ได้อย่างแน่นอนครับ
0: แม่ท่านผู้ชมคนไหนเผื่อจะไปชิงนายกอบจ.นนทบุรีนะคุณพิมพ์พิมลท่านผู้ชมยังมีเวลาสมัครครับเขาเปิดรับสมัคร17สิงหาถึง21สิงหาก็คือวันนี้ไปจนถึงวันศุกร์นี้ครับเปิดตั้งแต่ 8:30 นถึง 4:30 นนะครับแล้วก็จะเลือกตั้งกัน20กันยายนครับ 8:00 นไปถึง 5:00 นนะครับ
2: คุณผู้ชมคะและไม่ใช่แค่นนทบุรีนะคะที่กำลังจะเลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ด้วยสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดร่วมของทั้ง2พื้นที่2เหตุการณ์นั่นก็คือการได้เห็นเครือข่ายอำนาจในการเมืองท้องถิ่นนะคะคุณเจษดาพูดคุยกับคุณประจักษ์มะวงศาวิเคราะห์เรื่องนี้ค่ะ

0: คุณประจักษ์ครับทำไมที่ขอนแก่นต้องเลือกตั้งนายกอบจใหม
1: ่เป็นคำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค4ที่มีคำวินิจฉัยกรณีมีคำร้องเกิดขึ้นสำหรับเรื่องของการทุจริตการเลือกนายกอบจครั้งที่ผ่านมาความจริงเนี่ยประเด็นที่มันน่าสนใจก็คือนี่มันเป็นเคสที่สะท้อนให้เห็นว่าการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นบทบาทการทำหน้าที่ในการที่จะให้ไปถึงคนที่อยู่เบื้องหลังการซื้อเสียงจริงๆเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะไปถึงตรงนั้นได
0: ้ครับ
1: ความจริงเรื่องนี้มันมีการร้องเพราะว่ามีคนที่เป็นหัวคะแนนเนี่ยเอาเงินไปจ่ายให้ชาวบ้านคนละ103คนก็เลยกลายเป็นที่มาของการมาร้อง
0: ครับ
1: แต่ว่าทางกกต.เนี่ยไม่สามารถที่จะตรวจสอบไปได้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเป็นใครเพราะว่าคนที่มาจ่ายตังค์เนี่ยก็พยายามที่จะอ้างว่ามาจ่ายค่าเกี่ยวข้าวให้วัวมาจ่ายเรื่องค่าลูกปลา
0: ครับ
1: มันไม่สามารถที่จะสาวไปถึงคนที่อยู่เบื้องหลังได้แต่ว่าในมุมของศาลอุทธรณ์ภาค4มีความเห็นว่ากรณีอย่างนี้คนที่เป็นนายหน้าที่ถูกกล่าวหาเนี่ยผ่านการเลือกตั้งมายาวนานมีบุคลิกมีประวัติความน่าเชื่อถืออยู่เยอะ
0: ครับ
1: ก็คงไม่มีอะไรที่จะไปพูดเล่นกับพยานสุดท้ายก็เลยสั่งให้มีการเลือกนายกอบจ.จังหวัดขอนแก่นใหม่นี่เพิ่งมีคำสั่งเมื่อที่6สิงหาคม2569ที่ผ่านมานี่เอง
0: ไม่กี่วันมานี่เอง
1: ใช่แล้วก็จะเลือก27กันยายนซึ่งใกล้ๆจะสิ้นสุดปีงบประมาณ69แน่นอนผลที่ตามมาก็คือมันจะมีเงินค้างท่อเกิดขึ้นแล้วก็ช่วงระยะเวลาระหว่างนี้โครงการต่างๆเนี่ยมันจะกระเทือนคนที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นอย่างดีเรียกไม่พ้นล่ะอ
0: ัน
1: นี้ประเด็นที่1ก
0: ็
1: คือกระบวนการในการที่ดําเนินการกับคนที่อาจจะอยู่เบื้องหลังโครงการทุจริตการซื้อเสียงเนี่ยกกต.ไม่สามารถสาวไปถึงตรงนั้นได
0: ้ก่อนจะไปประเด็นต่อไปผมถามก่อนว่าคดีนี้มันไม่ถึงเจ้าตัวใช่ไหมคือเขาบอกหัวคะแนนจ
1: ่
0: ายเงินให้ไปกาเบอร์1
1: ครับ
0: แต่คุณวัฒนาบอกศาลก็บอกแล้วไม่มีหลักฐานเอาผิดกับคุณวัฒนา
1: ถูกต้องมันไปไม่ถึงคุณวัฒนา
0: ครับ
1: สุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นว่าการเลือกตั้งนายกอบจครั้งใหม่เนี่ยคุณวัฒนาซึ่งเป็นนายกคนล่าสุดเนี่ย

0: ็สามารถกลับมาลงสมัครรับเลือกตั้งได
1: ้วันนี้ก็สมัครแล้ว
0: ใช่สมัครแล้วนะครับเจอกับอดีตนายก6สมัยคุณพงศักดิ
1: ์ครับ
0: คุณพงศักดิ์วานิชกพงศ
1: ์ครับ
0: นี่เป็นอดีตนายกอบจมา6สมัย
1: ผู้ชิงเดิมนี่ปี67ก็ชิงกัน2คนนี้
0: คนนี้ถือว่าฐานที่มั่นก็ไม่ธรรมดานะครับฐานเสียงก็ไม่ธรรมดานะเพราะว่าแต่ไหนแต่ไรมาก็เป็นที่รับรู้รับทราบกันว่ามีส.ส.พรรคเพื่อไทยส่วนหนึ่งให้การสนับสนุนไม่เพียงเท่านั้นเขายังมีเสียงสนับสนุนจากบ้านใหญ่บ้านเล็กของส.จ.เนี่ย17คนของจังหวัดขอนแ
1: ก่น
0: ประเด็นถัดมาที่ผมพูดค้างเอาไว้ก็คือว่าพอเป็นจังหวัดใหญ่งบประมาณมันเยอะครับคือเวลาเราพูดถึงการเลือกนายกอบจ.เลือกท้องถิ่นแต่ละครั้งเนี่ยเราไม่ได้ไปดูในแง่ของรายละเอียดงบประมาณ
1: ครับ
0: ของขอนแก่นเนี่ยเชื่อหรือเปล่าว่าปีที่แล้วงบประมาณเกือบ 1,500 ล้านบาทต่อปีปีนี้งบปี69ปรากฏว่า 1,629 ล้านบาทมหาศาลแค่เนี่ยถ้าเทียบกับ100ที่ไปจ่ายให้กับชาวบ้านเนี่ย
1: ครับ
0: มันต่างกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นจังหวัดที่มีงบประมาณเยอะก็แน่นอนที่สุดครับใครๆก็อยากเข้าไปเป็นผู้บริหารใครๆก็ไม่ยอมแพ้ถึงจะมีการพ่ายแพ้เกิดขึ้นก็ต้องมีความพยายามในการที่จะหาโอกาสกลับมาใหม
1: ่
0: เพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยก็จะเจอกันระหว่างอดีตนายกอบจ6สมัยซึ่งแน่นอนฐานเสียงเดิมก็คงจะกลับมาสนับสนุนละเพราะว่าคุณวัฒนาเนี่ยตอนที่ลงสมัครนายกอบจครั้งที่ผ่านมาแรกเริ่มเดิมทีแกเป็นส.ส.อยู่ภูมิใจไทยความจริงไม่ใช่ภูมิใจไทยหรอกพลังประชารัฐ
1: ครับ
0: พลังประชารัฐจำได้ใช่ไหมตอนที่ร้อยธรรมนัสพรหมเผ่ายกออกจากพรรคพลังประชารัฐ22คน
1: ครับ
0: ก็มีคุณเอกราชแล้วคุณเอกราชเป็นพ่อคุณวัฒนานี่เป็นลูกเป
1: ็
0: นส.ส.ด้วยกันทั้งคู
1: ่
0: มีเพียงแค่3คนที่ย้ายไปอยู่พรรคภูมิใจไทยแล้วในเวลาต่อมาก็ปรากฏว่าคุณวัฒนาก็ออกจากพรรคภูมิใจไทยมาลงสมัครพรรคเพื่อไทยเพื่อลงชิงตำแหน่งนายกอบจ
1: ตอนปี67ใส่เสื้อสีแดงของพรรคเพื่อไทย
0: ใช่
1: ชิงนายกอบจขอนแก่น
0: ใช
1: ่แล้วฉนายรอบนี้ใส่เสื้อสีเขียว
0: ความจริงตอนที่คุณเอกราชส่งลูกชายลงสมัครนายกอบจก็คือคุณวัฒนาที่ว่านี่ครับ
1: ครับ
0: วงในเนี่ยยืนยันตรงกันนะครับว่ามีคนสำคัญของพรรคการเมืองใหญ่พรรคหนึ่งค่ายสีเขียวส่งคนที่เป็นเจ้าของพรรคตัวจริงเสียงจริงเอาง่ายๆเข้าไปดูแลช่วยอำนวยความสะดวกไปคุมการเลือกตั้งซึ่งก็เป็นโมเดลเดียวกับที่ทางพรรคเพื่อไทยไหว้วานคนคนนี้ไปช่วยดูการเลือกตั้งนายกอบจที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ล้มบ้านใหญ่ได้สำเร็จวิธีการแบบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปเนี่ยในครั้งแรกถึงแม้จะเข้าไปเพราะไหว้ถูกได้รับการไหว้วานจากคนจากพรรคเพื่อไทยแต่ว่าในเวลาต่อมานี่ก็เข้าใจว่าคงจะมีความชัดเจนแล้วเพราะตัวคุณเอกราชเนี่ยคนที่เป็นพ่อเนี่ยป
1: ั
0: จจ
1: ุ
0: บันก็เป็นรองหัวหน้าพรรคนะถึงแม้ว่าจะโดนศาลฎีกานะฮะมีการพิพากษาในข้อหาฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง
1: ครับ
0: ตัดสิทธิ์ลงเลือกตั้งตลอดชีวิตตัดสิทธิ์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง10ปีแต่ว่าเจ้าตัวนี่ก็ยังอยู
1: ่
0: เป็นปัจจุบันเป็นรองหัวหน้าพรรคกล้าทำเพราะฉะนั้นก็เข้าใจว่าด้วยปัจจัยทั้งการสนับสนุนตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วก็คุณพ่อก็เป็นรองหัวหน้าพรรคกล้าทำอยู่ณปัจจุบัน
1: ครับ
0: ก็เลยทำให้ตัวของวัฒนานี่ง่ายขึ้นในแง่การประกาศตัวว่าเป็นผู้สมัครจากพรรคกล้าทำ
1: แต่การชิงนายกอบจครั้งนี้มันสะท้อนอะไรถึงการเมืองท้องถิ่นในภาพใหญ
0: ่สะท้อนให้เห็นว่าระบบการจัดการของกกต.สำหรับการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นหรือระดับชาติเนี่ยมันยังไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่สามารถจะไปคาดหวังอย่างที่ผู้คนต้องการได
1: ้
0: การเลือกตั้งแต่ละครั้งโดยส่วนใหญ่มันมีเรื่องของการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเกิดขึ้นแน่ๆ
1: ครับ
0: ซึ่งการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งมันก็มีหลายฐานความผิดในจำนวนนี้ก็คือเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
1: ครับ
0: มันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าศักยภาพของกกต.ณปัจจุบันนะกตว.ณปัจจุบันเนี่ยมันทำให้สืบสาวราวเรื่องไปถึงเนี่ยได้ยากหรือกกต.เองอาจจะไม่มั่นใจไม่กล้าที่จะใช้สิทธิ์เพียงแค่มีความมีแนวโน้มความเป็นไปได้มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น
1: ครับ
0: คือกกต.เนี่ยถ้ากล้าตัดสินใจเหมือนกกต.ชุดแรกก
1: ับ
0: ชุดที่3นะ
1: ครับ
0: สภาพที่ผู้คนคาดหวังสําหรับการเลือกตั้งเนี่ยจะเห็นการกกต.กล้าในการที่แจกใบเหลืองแจกใบแดงแต่ว่ากกต.ในชุดหลังชุดของท่านอิทธิพรบุตรประคองจนกระทั่งมาถึงชุดของคุณณรงค์กลั่นวาลินเนี่ยก็ต้องแสดงศักยภาพให้เห็นว่ากกต.เนี่ยพร้อมที่จะเดินหน้าพร้อมที่จะลุยขอใ มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าไม่จำเป็นจะต้องมีอะไรที่มันชัดเจนอันนี้คืออดีตกกต.แต่ละคนก็จะพูดในทำนองนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สะท้อนเห็นก็คือว่าการคัดกรองการดำเนินการกับคนที่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเน
1: ี
0: ่ยแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องยากแต่กกต.เองมีเจ้าหน้าที่มีสรรพกำลังประสานงานกับทางตำรวจเข้ามาดำเนินการเนี่ยมันต้องทำอะไรที่ผู้คนโดยทั่วไปต้องตบมือให้หรือตบเข่าฉาดว่ามันต้องแบบนี้สิ
1: อ
0: ันนี้ประเด็นที่หนึ่งก
1: ็
0: คือการเข้าไปดำเนินการของกกต.มันมีปัญหามันไม่สามารถจะไปสืบสาวไปถึงมันมีผลไปถึงความเชื่อมั่นศรัทธาในตัวของกกต.สองก็คือว่าในสนามเลือกตั้งในพื้นที่ที่มันมีเรื่องงบประมาณมีเงินมีทองเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยอะไรอะไรมันก็ดูจะยุ่งยากซับซ้อนไปหมดนะคือทางนี้ก็อยากจะได้ทางนี้ก็อยากจะได
1: ้
0: ทุกคนอยากจะเข้าไปมุ่งมั่นพัฒนาในพื้นที่ที่ตัวเองลงสมัครจะเข้าไปทำนู่นทำนี่เยอะแยะมากมายไก่กองขอนแก่นเนี่ยมีการผลักดันเรื่องโครงการสมาร์ทซิตี
1: ้ครับ
0: เมืองอัจฉริยะนี่พูดกันมานานแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นศูนย์กลางของภาคอีสานพอดีซึ่งก็เข้าใจว่างบประมาณที่ได้มาเยอะเนี่ยส่วนหนึ่งก็คงจะมีการอ้างอิงเรื่องนี้แหละการพัฒนาเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ที่ว่าเนี่ยครับ
1: ครับ
0: มันก็เลยทำให้งบประมาณเนี่ยมันมีค่อนข้างสูงสำหรับขอนแก่นปกติก็สูงอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเรื่องงบประมาณก็ดีเรื่องโครงการต่างๆก็ดีเนี่ยถ้าพูดไปแล้วนะมันก็เป็นทั้งแรงจูงใจแล้วก็เป็นเหตุที่ทำให้การแข่งขันในพื้นที่มันเข้มข้นเพราะต่างฝ่ายต่างอยากจะอาสาตัวเข้าไปทำงานให้กับมวลชนในพื้นที่
1: ครับนอกจากการแข่งขันที่เดือดวันนี้ได้ยินมุมมองของคุณประจักษ์เรื่องของเครือข่ายอำนาจที่อยู่ในพื้นที่ขอนแก่นด้วยเดี๋ยวคงต้องวิเคราะห์กันต่อนะครับผู้สมัครอาจจะไม่มีเท่านี้ก็ได้และอาจจะเข้มข้นมากกว่าเดิมก็ได
0: ้
1: วันนี้ขอบคุณคุณประจักษ์ครับ
0: ยินดีครับยินดีครับ
2: ต่อกันที่เวทีการเมืองระดับชาตินะคะนั่นก็คือเรื่องของสว.นั่นเองพรรคประชาชนมีการเปิดหลักฐานกล่าวหาขบวนการหัวเลือกสว.ออกมาอย่างต่อเนื่องหลายเวทีล่าสุดเป็นการพาดพิงไปถึงตัวบุคคลนั่นก็คือว่าที่ร้อยตรีวิทยาซึ่งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัดหนองคายเจ้าตัวเนี่ยได้ชี้แจงออกมาแล้วแต่ก็มีคำถามตามมามากขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วนคุณอนุทินเองในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยบอกว่าเรื่องคดีหัวสว.เนี่ยเป็นเกมของคนที่อยากได้เป็นรัฐบาลแต่ไม่ได้เป็นเมื่อวันที่13สิงหาคมนะคะคุณพริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนเปิดข้อมูลกล่าวหาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสว.มีการเปิดคลิปเสียงอ้างว่าเป็นเสียงของว่าที่ร้อยตรีวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาจังหวัดหนองคายเปิดภาพด้วยนะคะเป็นการยืนยันว่าที่ร้อยตรีวิทยาไปอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งพร้อมๆกับผู้สมัครสว.ที่เตรียมจะเข้าเลือกในระดับประเทศก่อนหน้านี้ว่าที่ร้อยตรีวิทยาก็ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อหลายสำนักซึ่งก็รวมถึงไทย PBS ด้วยเมื่อวานนะคะประเด็นแรกก็คือเขายอมรับว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในภาพจริงแต่คลิปเสียงบางจุดอาจจะมีการดัดแปลงคือตัวเขาอธิบายบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมีผู้สมัครสว.หญิงคนหนึ่งมาขอปรึกษาเขาก็ให้การช่วยเหลือคือวันที่ไปโรงแรมไม่ได้ไปพร้อมกับผู้สมัครสว.คนนั้นแต่ว่าไปพบกันที่โรงแรมภายหลังเพราะว่าช่วงนั้นตัวเขามีภารกิจที่จะต้องมาเข้าอบรมที่กรุงเทพมหานครเช่นกันค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีหลายประเด็นที่ว่าที่ร้อยตรีวิทยาชี้แจงแล้วก็ยังมีข้อสงสัยช่วงเช้าวันนี้ทั้งนายพริษฐ์และว่าที่ร้อยตรีวิทยาก็ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับรายการเจาะลึกทั่วไทยมีอยู่6ประเด็นคำถามด้วยกันนะคะ
1: ท่านผู้ชมครับคำถามที่1ที่นายพริษฐ์ถามไปยังว่าที่ร้อยตรีวิทยานะครับก็คือกรณีที่ว่าที่ร้อยตรีวิทยาเนี่ยพูดว่าไม่น่าเชื่อว่าพวกเราได้สว.เยอะที่สุดเลยและชื่อ9คนส่งไปที่ส่วนกลางแล้วประเด็นนี้ว่าที่ร้อยตรีวิทยาชี้แจงครับบอกเป็นการพูดคุยกับกลุ่มของนางภกามาศเป็นผู้สมัครสว.ซึ่งก็คือผู้สมัครสว.หญิงที่ว่าที่ร้อยตรีวิทยาอ้างตั้งแต่แรกนะครับคุณพิมพ์พิมลที่บอกว่ามาขอคำปรึกษาในครั้งแรกซึ่งกลุ่มของนางภกามาศเนี่ยมีผู้ผ่านการคัดเลือก9คนครับทางคุณวิทยาเขาก็อ้างว่าเขาก็เลยชมเพราะเป็นผู้สมัครสว.ของจังหวัดหนองคายผ่านการคัดเลือกมาเยอะเป็นการให้กำลังใจเท่านั้นส่วนคำพูดที่ว่าส่งชื่อมาส่วนกลางแล้วว่าที่ร้อยตรีวิทยาก็อ้างว่าในภาษาหนองคายเนี่ยท่านผู้ชมคำว่าส่วนกลางมันหมายถึงภาคกลางหรือกรุงเทพดังนั้นถ้าฟังจากการให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงเช้านะครับก็อาจจะตีความได้ว่า ว่าที่ร้อยตรีวิทยาเนี่ยเขาอ้างว่าได้มีการส่งชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสว.ในระดับจังหวัดมายังกรุงเทพแล้วไม่ใช่การส่งให้กับกลุ่มบุคคลที่เป็นขบวนการหรือเครือข่ายใดๆทั้งสิ้นมันมีหลายประเด็นครับท่านผู้ชมครับที่มันเป็นคำถามผู้สื่อข่าวของไทย PBS เนี่ยพยายามโทรศัพท์ไปสัมภาษณ์ซักถามเพิ่มเติมอีกรอบนึงนะครับว่าที่ร้อยตรีวิทยารับสายครับแล้วก็แจ้งว่าเดี๋ยวจะโทรกลับแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการชี้แจงเพิ่มเติมครับ
2: ก็ยังมีคำถามนะคะเป็นคำถามที่2ของคุณภริศที่ถามเกี่ยวกับคำพูดของว่าที่ร้อยตรีวิทยาในคลิปเนี่ยช่วงหนึ่งพูดบอกว่าบางคนไปกับกลุ่มอื่นแต่ได้น้อยกว่าพวกผมเพราะสายยาวกว่านี่แหละค่ะประโยคนี้หมายถึงอะไรทางว่าที่ร้อยตรีวิทยาชี้แจงบอกว่าก็หมายถึงการเลือกสว.ในระดับประเทศมีคนกว่า 1,700 1,800 คนมันไม่ได้เหมือนกับการเลือกท้องถิ่นที่เลือกได้แล้วก็จบเลยค่ะ
1: คำถามที่3ครับอันนี้ถกเถียงกันเยอะเป็นประเด็นในวงกว้างครับมีการพูดถึงคำว่าทำเพื่อข้างบนแล้วก็อ้างว่าเป็นภารกิจของข้างบนนายภริศก็เลยถามว่าที่ร้อยตรีวิทยานะครับว่าพูดแบบนี้หมายถึงอะไรเรื่องนี้ว่าที่ร้อยตรีวิทยาครับเขาชี้แจงตั้งแต่แรกนะครับให้สัมภาษณ์หลายสื่อพูดเหมือนกันเขาบอกว่าข้างบนของเขาเนี่ยหมายถึงกกต.ที่ออกกฎเกณฑ์ในการเลือกสว.นายภริศก็เลยตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมครับว่าความหมายมันมากกว่านั้นหรือเปล่าฟังโดยวินยูชนเนี่ยคำว่าข้างบนเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่ว่าที่ร้อยตรีวิทยาก็เลยชี้แจงอีกครั้งครับบอกว่าคำพูดนี้มีหลายฝ่ายนะครับที่พยายามผลักให้ตัวเขาไปพูดถึงสถาบันซึ่งเขายืนยันครับไม่ได้พูดถึงสถาบันแต่หมายถึงกกต.ที่เป็นคนออกข้อกำหนดในการเลือกสว.จริงๆครับ
2: มีคำถามที่4นะคะอ้างไปถึงผู้ใหญ่พวกสายทหารอยากได้ตัวประธานผู้สื่อข่าวไม่มั่นใจว่าที่ร้อยตรีวิทยานั้นจะชี้แจงว่าอย่างไรแน่คือแต่เขาอ้างว่าเขาหมายถึงกระบวนการในระดับจังหวัดผ่านพ้นไปแล้วถ้าปล่อยให้ทหารเข้ามากระบวนการต่างๆที่ผ่านมาจะถูกล้มเลิกหรือไม่ประเด็นนี้ถ้าจะให้มีความชัดเจนไทย PBS จะขอรอก่อนนะคะว่าร้อยตรีวิทยาเนี่ยจะชี้แจงยังไงต่อ
1: ต้องขออภัยจริงๆครับฟังคำชี้แจงแล้วไม่เคลียร
2: ์ค
1: ุณพิมพ์พิมลอันนี้ต้องโทรถามอีกครั้งเลยนะเขาให้สัมภาษณ์หลายที่เหมือนกันผมก็ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจอาจจะต้องถามเพิ่มนะครับคำถามต่อไปครับคำถามที่5ท่านผู้ชมครับในคลิปเนี่ยมันมีการพูดถึงว่ามีเกมอย่าไปกลัวไม่เช่นนั้นกกต.ประกาศโมฆะไปแล้วคุณภริศก็เลยถามว่าอันเนี้ยคุณวิทยาหมายถึงอะไรคุณวิทยาชี้แจงว่าเป็นการให้กำลังใจคนที่ผ่านการเลือกสว.ในระดับจังหวัดมาแล้วซึ่งคนที่เขาหมายถึงก็คือกลุ่มของคุณภกามาศที่มี9คนครับซึ่งเขามองว่าในการเลือกระดับจังหวัดเนี่ยกกต.เขาไม่ได้วินิจฉัยความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งในช่วงนั้นดังนั้นไม่ต้องกลัวไม่มีถูกไม่มีผิดครับ
2: และคำถามที่6นะคะก็คือความสัมพันธ์กับพรรคภูมิใจไทยว่าที่ร้อยตรีวิทยาย้ำบอกว่าไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคแต่ว่าศรัทธานโยบายของพรรคที่ทำแล้วประชาชนในพื้นที่นั้นได้รับผลประโยชน์ตอบแบบนี้นะคะ
1: ท่านผู้ชมครับแต่ที่มันเป็นประเด็นแล้วคนเอาไปแชร์กันเยอะแหมภาพก็มาถูกจังหวะเหลือเกินนะครับก็คือการชี้แจงของว่าที่ร้อยตรีวิทยาก่อนหน้านี้ที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างๆครับมันทำให้เกิดคำถามตามมาเยอะอย่างภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยมันมีการใช้โลโก้แล้วภาพนี้เห็นสโลแกนไหมฮะสโลแกนอยู่บรรทัดด้านล่างนะคือทั้งโลโก้ทั้งสโลแกนมันคล้ายกับพรรคภูมิใจไทยเหลือเกินซึ่งข้อมูลเหล่านี้หาได้ง่ายมากครับอยู่ใน Facebook ของคุณวิทยานั่นแหละทั้งโลโก้และสโลแกนเช่นตอนหาเสียงบอกพูดแล้วทำแต่มีต่อนิดหน่อยเพื่อลูกหลานคนโพนสาอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนโลโก้เนี่ยภาพก็ชัดเลยมันคล้ายกับรูปหัวใจแดงน้ำเงินหรือความสัมพันธ์กับบิ๊กเนมของพรรคภูมิใจไทยครับหลายๆภาพก็มีคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกเคยร่วมกิจกรรมกับว่าที่ร้อยตรีวิทยาด้วยนะครับว่าที่ร้อยตรีวิทยาเนี่ยเขาก็เลยชี้แจงครับทั้งประเด็นโลโก้สโลแกนพูดแล้วทำนะครับเขาบอกว่าเวลาจะลงเนี่ยลงเลือกตั้งท้องถิ่นคุณผู้ชมคุณพิมพิมลเขาบอกว่าเขาต้องเช็คกระแสก่อนว่าช่วงเลือกตั้งเนี่ยพักไหนกำลังจะมาพักไหนมันติดเทรนด์เช่นเมื่อก่อนเนี่ยมันก็มีเทรนด์ของไทยรักไทยพลังประชารัฐภูมิใจไทยก็มีอันนี้ก็ยอมรับนะครับซึ่งคุณวิทยาเขาก็อ้างอีกว่า สมัยที่เขาลงท้องถิ่นสมัยแรกเนี่ยตอนนั้นกระแสพรรคสีแดงกำลังมา

0: อนนั้นเนี่ยเขาก็ยังเคยใส่เสื้อสีแดงในการหาเสียงเลยส่วนที่ปรากฏภาพคู่กับรัฐมนตรีบิ๊กเนมของภูมิใจไทยเขาบอกเป็นเพียงการประสานงานต้อนรับในฐานะที่ตัวเขาเองเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้นครับ
1: แน่นอนว่าจะต้องมีผู้ที่นำไปถามนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะคือคุณอนุทินก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสว.ไม่ว่าจะด้วยวิธีการหรือว่ากระบวนการใดๆสว.เป็นโครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติแยกออกมาจากฝ่ายบริหารยืนยันว่ารัฐบาลนี้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ปี2569แต่อย่าลืมว่าสว.เนี่ยเลือกกันมาตั้งแต่2567ทีนี้ข้อสังเกตว่าฝ่ายค้านกำลังหยิบยกเอาเรื่องหัวเลือกสว.มาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลคุณอนุทินบอกว่าถ้าอะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับการทำงานของรัฐบาลนี้ก็พร้อมจะตอบแต่ถ้าอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วโยงมาซักฟอกก็จะไม่ตอบทั้งจากการเชื่อมโยงการพาดพิงโดยเฉพาะการเปิดคลิปเสียงล่าสุดคุณอนุทินก็บอกว่าเป็นความพยายามที่จะทำให้รัฐบาลขาดความเชื่อมั่นสืบเนื่องจากคนแพ้เลือกตั้งก็มาเล่นนอกเกม
2: มันมีความพยายามจะมาให้เกี่ยวโยงกับรัฐบาลก็คงเป็นการพยายามทำให้รัฐบาลขาดไอ้ความเชื่อมั่นอะไรต่างๆก็มันเป็นหน้าที่เป็นเกมของคนที่ไม่อยากคนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแล้วอยากเป็นรัฐบาล นะอย่าไปคิดมากใช่ไหมมันทุกอย่างมันอยู่ที่ผลการเลือกตั้งจริงๆแพ้เลือกตั้งแล้วก็ต้องยอมรับกติกาก็ตรวจสอบไปแต่อย่าอยู่นอกเกม
0: ถ้าว่าตามเนื้อผ้านะครับท่านผู้ชมครับคดีหัวเลือกสว.เนี่ยกกต.เขาจะสรุปสำนวนสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ครับแล้วก็จะลงมติในต้นเดือนกันยายนนี้นะครับแต่ประเด็นที่นายกให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่คุณอนุทินในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพูดเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านครับมีรายงานนะครับว่าหลังเปิดประชุมสภาวันที่25สิงหาคมฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนเขาก็เตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจครับคาดว่าเรื่องหัวสว.ก็จะเป็นหนึ่งในประเด็นของการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยครับ
1: ปล่อยตัวออกจากเรือนจำมาแล้ว3วันแต่ว่าเรื่องราวของเล่าตาแสนลี่อดีตผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญก็ถือว่ายังอยู่ในความสนใจนะคะโดยเฉพาะประเด็นที่บอกว่าเป็นเรื่องของเวลาในการคุมขังกับช่วงเวลาของการปล่อยตัวคือหลายคนก็วิจารณ์เปรียบเทียบระยะเวลาที่อยู่ในเรือนจำของนายเล่าตากับคนอื่นๆนะคะที่เป็นอดีตผู้ต้องขังคดียาเสพติดเหมือนกันแต่อัตราโทษของคนอื่นๆเนี่ยถูกมองว่าต่ำกว่านะแต่ไปอยู่ในเรือนจำนานกว่าค่ะคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกมานะคะคือในคลิปเนี่ยจะเห็นบรรยากาศเป็นผู้คนมาร่วมล้อมวงรับประทานอาหารพูดคุยด้วยบรรยากาศแบบเป็นมิตรสถานที่ที่ตรงนั้นนะคะมีการระบุว่าเป็นบ้านพักของนายเล่าตาในอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม
0: ่
1: คือในภาพเนี่ยจะเห็นนะคะคนนี้นะก็คือคุณเล่าตาเองสวมเสื้อลายขวางสีขาวเขียวน้ำเงินเนี่ยค่ะสังเกตแขนขวาจะมีเป็นสายสินน่ะพันอยู่หลายเส้นคล้ายๆกับการผูกข้อมือรับขวัญตรงนี้อาจจะเบลอไปนิดนึงนะคะอาจจะเห็นไม่ชัดเจนรายงานข่าวบอกว่านี่เป็นบรรยากาศการเลี้ยงต้อนรับนายเล่าตาแสนลี่หลังจากพ้นโทษแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาตรงนี้คือผู้สื่อข่าวท้องถิ่นรายงานมาแบบนี้นะคะทีมข่าวก็เลยพยายามขอสัมภาษณ์นายเล่าตาเพิ่มเติมแต่ทางครอบครัวเนี่ยปฏิเสธก่อนบอกว่าให้เหตุผลว่าอยากจะให้นายเล่าตาได้ใช้ชีวิตออกมาอย่างสงบเงียบๆค่ะแต่ก็มีรายงานด้วยว่าพรุ่งนี้18สิงหาคมครอบครัวกับชาวบ้านจะประกอบพิธีบายสีสู่ขวัญตามประเพณีให้กับนายเล่าตาอีกครั้งหนึ่งด้วยอันนี้เป็นกิจการของนายเล่าตานะคะในอดีตก็คือปั๊มน้ำมันผู้สื่อข่าวก็ไปสังเกตดูตรงนี้อยู่ห่างจากบ้านประมาณ2กิโลเมตรคือก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เข้ามาอายัดเอาไว้แล้วก็ไม่มีกิจกรรมไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเกิดขึ้นนะคะ
0: ความเคลื่อนไหวของเล่าตาครับท่านผู้ชมครับกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งเนื่องจากเขาเคยต้องโทษในความผิดฐานสมคบกัน

0: เพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดครับตัวเล่าตาเนี่ยเคยได้รับฉายาเป็นราชายาเสพติดนะครับประวัติของเขาถูกรายงานว่าเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับขุนสาซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำครับเล่าตาเนี่ยถูกจับเมื่อปี59นะครับขยายผลไปถึงการยึดทรัพย์อีกมูลค่ามากกว่าพันล้านบาทครับแล้วก็มีคำตัดสินโทษประหารชีวิตเมื่อได้รับสารภาพก็ได้รับการลดโทษเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตนะครับแต่คำถามที่สังคมกำลังถกเถียงกันณวันนี้ก็คือตัวเขาเนี่ยถูกตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิตก็จริงครับแต่ได้ใช้ชีวิตในเรือนจำจริงๆเนี่ยแค่ประมาณ9ปีเศษนับตั้งแต่ถูกควบคุมตัวครับ
1: คือวันนี้ทางกรมราชทัณฑ์ก็มีการออกเอกสารชี้แจงด้วยนะคะบอกว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขการขอพระราชทานอภัยโทษและเงื่อนไขการลดโทษของกรมราชทัณฑ์ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดในเอกสารที่เป็นเอกสารข่าวนะคะแต่ก็ไม่ได้มีการแก้ไขในสาระสำคัญนะคะทีนี้การขอพระราชทานอภัยโทษของนายเล่าตาเนี่ยมีทั้งหมด6ครั้ง6ครั้งได้รับพระราชทานอภัยโทษทั้งหมดนะคะคือนอกจากจะขอพระราชทานอภัยโทษแล้วก็จะทำให้เรื่องของระยะเวลาการรับโทษเนี่ยลดลง1ใน9การทำควบคู่ไปกับการลดโทษจากการใช้ดุลยพินิจของกรมราชทัณฑ์ด้วยซึ่งมีผลให้ลดโทษลงไปอีก1ใน5คือลดโทษไป1ใน9ด้วยแล้วก็ลดโทษ1ใน5เพิ่มเติมในแต่ละครั้งนะคะ
0: ครับ
1: เงื่อนไขมาจากหลักเกณฑ์เพราะว่าอายุเกิน70ปีแล้วถูกคุมขังตั้งแต่อายุเกิน70แล้วดังนั้นก็จะเข้าเกณฑ์ทุกๆครั้งเลยก็จะสามารถได้ลดจำนวนโทษลงขณะเดียวกันก็ยังมีกรณีความประพฤติที่ได้เลื่อนเป็นนักโทษชั้นดีค่ะจากนั้นเลื่อนเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมสัดส่วนของโทษก็ยิ่งน้อยลงมาเรื่อยๆจนในที่สุดก็เข้าเกณฑ์การปล่อยตัวนะคะทีนี้ข้อกังวลของประชาชนเนี่ยกรมราชทัณฑ์บอกว่าจะรับไปทบทวนและเสนอแนะปรับปรุงหลักเกณฑ์กฎระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโทษโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องโทษประหารและจำคุกตลอดชีวิตด้วยนะคะ
0: คือที่คุณพิมพิมลไล่มาเนี่ยมันเห็นแล้วล่ะว่ามันมีช่องว่างช่องโหว่เรื่องของการบริหารจัดการโทษใช่ไหมฮ
1: ะ
0: เขาใช้คำว่าบริหารโทษก็คือมีช่องทางในการขอการลดโทษนั่นเองมีข้อสังเกตจากอัยการพิเศษฝ่ายประจำสำนักงานอัยการสูงสุดครับยอมรับนะครับว่ากฎหมายปัจจุบันยังขาดการกำหนดอัตราโทษขั้นต่ำสำหรับนักโทษเด็ดขาดในคดีร้ายแรงครับคดีที่ว่ามีอะไรเช่นขบวนการค้ายาเสพติดคดีข่มขืนฆาตกรรมซึ่งมันต่างจากหลายประเทศนะครับที่เขามีข้อกำหนดขั้นต่ำในการรับโทษเนี่ยมานานแล้วแต่ถ้าไทยจะทำได้ครับต้องแก้กฎหมาย
2: แต่ว่าการประพฤติตัวดีบางทีสังคมก็อาจจะมองว่ามันลงมากเกินไปเราก็เอาการประพฤติตัวดีบางประเภทเท่านั้นที่พอจะได้รับการอภัยโทษหรืออาจจะกำหนดล็อกไว้เลยว่าหลังจากรับโทษแล้วบุคคลที่รับโทษจำคุกตลอดชีวิตจะต้องรับโทษอย่างน้อย15ปีขึ้นไปถึงจะได้รับการพิจารณาลดวันต้องโทษหรือได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อได้รับการอภัยโทษอย่างเงี้ยสามารถแก้ไขกฎหมายได้ครับเพื่อให้เกิดมาตรการที่มีความมีขั้นขึ้นมาเพื่อลดช่องว่างของโอกาสในการได้รับโทษที่น้อยเกินสมควร
1: ทางดร.น้ำแท้บอกด้วยนะคะว่าถ้ายกตัวอย่างเช่นที่ต่างประเทศนะคะยุโรปก็จะมีการกำหนดโทษ15ปีบ้าง17ปีบ้างแล้วถึงจะมาพิจารณาในการลดโทษต่อถ้าเป็นสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เป็น25ปีสำหรับผู้ที่ได้รับการตัดสินโทษให้จำคุกตลอดชีวิตนะคะทีนี้ก็มีมุมมองอีกด้านนึงจากนายอรรถยุทธ์พงษ์สุวรรณหรือว่ายุทธบางขวางเป็นอดีตเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางบางขวางโพสต์ Facebook แล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับไทย PBS บอกว่ากรมราชทัณฑ์มีหน้าที่ขังตามหมายขังและปล่อยตามหมายปล่อยรวมถึงปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษที่ระบุเกณฑ์เอาไว้ชัดเจนซึ่งหัวใจของการลดโทษก็คือการเลื่อนชั้นของนักโทษที่จะต้องใช้ความประพฤติและระยะเวลาเป็นตัวกำหนดนะคะจากชั้นกลางขึ้นสู่ชั้นดีชั้นดีมากและชั้นเยี่ยมแต่ละชั้นใช้เวลาไม่มีใครได้รับสิทธิพิเศษเพียงคนเดียวนอกจากเรื่องชั้นนักโทษแล้วการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเช่นโครงการโคกน้องนากิจกรรมฝึกสมาธิเหล่า

0: นี่ก็จะเป็นเกณฑ์ของการนำมาพิจารณาด้วยก็ยอมรับว่ายากที่จะทำให้สังคมไม่มีอคติต่อกรมราชทัณฑ์แต่ก็อยากให้พิจารณาข้อเท็จจริงตามกฎหมายซึ่งยืนยันว่าใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศนะคะ
1: กรณีข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอดุญญารามที่จังหวัดขอนแก่นครับท่านผู้ชมครับตอนนี้หลายหน่วยงานหลายฝ่ายยื่นมือให้ความช่วยเหลือนะครับพยายามจะหาทางออกแต่มันก็จบไม่ง่ายอย่างวัดเนี่ยเราเห็นอาจารย์ธงทองไปตั้งแต่สุดสัปดาห์แล้วยืนยันครับว่าที่ดินยังไงก็เป็นของวัดเหลือแค่ขั้นตอนของการโอนกรรมสิทธิ์เท่านั้นในฝั่งของวัดในฝั่งของอาจารย์ธงทองมองแบบนี้หลังจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาออกมายืนยันแบบนี้คนก็ไปถามฝั่งของทายาทแล้วก็ป้าดาฝั่งของป้าดาเนี่ยก็ไม่ได้เถียงนะครับเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดินแต่วันนี้ไปตั้งข้อสังเกตเรื่องโฉนดที่ดินคือวัดก็มีโฉนดฝั่งป้าดาเนี่ยก็มีโฉนดฮะแต่เป็นโฉนดที่ขอออกทีหลังเขาตั้งข้อสังเกตเรื่องชื่อที่สลักอยู่หลังโฉนดนี่แหละฮะแล้ววันนี้เราเห็นความเคลื่อนไหวของป้าดาครับที่เดินสายออกสื่อหลายช่องนะครับเธอยืนยันอยากจะออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัวครับ
2: เราต้องไปตรวจสอบดูแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวัดเนี่ยเราจะต้องไปตรวจสอบดูความเป็นจริงแล้วหลวงพ่อแกไม่มีหน้าที่ไปถือโฉนดล่อนอยู่กับตัวท่านนะไม่มีนะถ้าเป็นของวัดก็คือไปอยู่สำนักพุทธโฉนดของวัดเนี่ยไปอยู่สำนักพุทธหมดเจ้าอาวาสไม่มีสิทธิ์มาถือโฉนดล่อนไปล่อนมาเพื่อจะเอาโฉนดนี้ไปทำอะไรก็ได้แต่โฉนดนี้มันกรรมสิทธิ์มันก็คือเป็นของตาเฮียงของนายเฮียงพิมพ์ศรีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่เหมือนเดิม
1: ย้ำนะครับนี่เป็นข้อสังเกตของป้าดาครับห่วงกับข้อสงสัยที่เธอตั้งข้อสังเกตเมื่อกี้ป้าดาหรือว่านางสาวชมมณีน้อยจันทร์นะครับก็เป็นคนที่ออกหน้าแทนทายาทแทนครอบครัวเธอบอกแบบนั้นเกี่ยวกับปัญหาข้อพิพาทที่ดินของวัดป่าอดุญญารามครับเธอยืนยันนะครับว่าครอบครัวไม่มีเจตนาจะมีปัญหากับวัดตามที่ถูกกล่าวหาแต่ต้องการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับครอบครัวครับป้าดาบอกว่าต่างฝ่ายต่างมีหลักฐานจึงต้องนำหลักฐานทั้งหมดมาตรวจสอบว่าที่ดินดังกล่าวตกเป็นของวัดอย่างถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่เพราะครอบครัวยังเชื่อมั่นว่าที่ดินนี้ไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดโดยเฉพาะโฉนดเลขที่61945ครับที่ยังคงปรากฏชื่อของนายเฮียงเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หากมีการอุทิศที่ดินให้วัดจริงเธอก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมไม่มีการสลักหลังหรือการเปลี่ยนแปลงชื่อในเอกสารสิทธิ์ให้เป็นของวัดตั้งแต่ต้นและหากพิสูจน์ที่มาที่ไปของที่ดินรวมไปถึงการตรวจสอบเอกสารหลักฐานทั้งหมดครับเธอมองว่าวัดเนี่ยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินมาอย่างถูกต้องถ้าตรวจสอบแล้วเป็นแบบนั้นก็พร้อมจะยุติข้อพิพาทกับวัดครับ
2: ก็ถ้าเป็นวัดทำไมไม่ไปโอนเอาคะที่ผ่านมานะหมายถึงที่ผ่านมานะพอมีเรื่องขึ้นมาก็มีการแอคชั่นกันเกิดขึ้นก็วิ่งไปสำนักงานที่ดินอะไรต่อมีอะไรจะเร่งกระทำกันด่วนเลยก็เป็นกิจการผ่านมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533จนมาถึงปี69เนี่ยถ้าทำได้ทำไมไม่ทำล่ะคะก็แสดงว่าทำไม่ได้ไปโอนเอาไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่ที่ดินเขาคงไม่ยอมทำให้ก็คาดว่าอย่างนั้นมันจึงเป็นกรรมสิทธิ์ของนายเฮียงพิมพ์ศรีอยู่ทายาทก็คาใจว่าในเมื่อที่เป็นของคุณตาเราก็ต้องว่ากันแต่ส่วนว่ากันไปแล้วถึงปลายทางแล้วผลจะเป็นประการใดก็ยอมรับตามนั้นไม่ได้มีปัญหา
0: ส่วนกรณีที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นมีการออกหมายเรียกผู้ที่นำท่อปูนไปปิดทางเข้าออกวัดนะคะป้าดาก็บอกว่ายังไม่ได้รับหมายยังเป็นทางการยืนยันว่าจะไปพบตามกำหนดถ้าเกิดว่าได้รับเอกสารแล้วก็ต้องการที่จะชี้แจงทุกประเด็นตามกระบวนการกฎหมายแต่นอกจากนี้ปฏิเสธตอบคำถามเรื่องการตั้งข้อสังเกตว่าป้าดาเป็นขบวนการรับจ้างทวงที่ดินหรือเปล่าคะ
2: นะคะจะฝากถึงท่านนายกอนุทินถามว่าท่านลงมาดูแลประชาชนมั่งได้เป็นนายกแล้วก็อย่าลืมหันกลับมาดูแลประชาชนเขาเดือดร้อนอะไรให้มาหาทางแก้ปัญหาดิฉันจะเข้าไปพบท่านพบท่านนายกอนุทินมีหลายเรื่องที่จะต้องให้ท่านแก้ไขท่านมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วท่านต้องมาดูแลประชาชนต้องหันมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบ้านกับเมืองนี้แล้วก็คิดว่าอีกวันสองวันถ้าหากว่าได้เดินทางแม่เนี่ยมีหมายเรียกอยู่ที่ขอนแก่นหมายเรียกนะคะหมายเรียกกรรมสิทธิ์ของตัวเองเนี่ย
1: นี่ป้าดาจะไปพบนายกแล้วนะคุณพิมพ์พิมลท่านผู้ชมนายกจะให้เจอหรือเปล่าก็ไม่ทราบ หลังจากนี้ครับป้าดาแล้วก็ตัวแทนทายาทเนี่ยอันนี้

0: อันนี้ไปเจอจริงๆต้องเจอแน่ๆก็คือการเข้าพบผอสำนักพุทธขอนแก่นครับเพื่อขอตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการตั้งวัดป่าดุนยารามแล้วก็ที่มาของการอุทิศที่ดิน26ไร่นะครับฝั่งทางวัดวันนี้ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุประธานกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อขอความอนุเคราะห์ถวายความปลอดภัยให้กับคณะสงฆ์แล้วก็เร่งรัดการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือสิทธิ์ในโฉนดที่ดินของวัดป่าดุนยารามครับซึ่งการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากนายเฮียงพิมพ์ศรีเป็นของวัดป่าดุนยารามยังอยู่ในขั้นตอนของสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นนะครับเพราะผู้ที่จะเป็นคนเซ็นรับรองก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นตามกฎหมายของกรมที่ดินครับ
1: การที่ใครก็แล้วแต่จะมีที่ดินโอนให้วัดเนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีการอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยตามมาตรา84ของประมวลกฎหมายที่ดินในส่วนนี้ก็ทางจังหวัดจะดำเนินการต่อไปส่วนในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อนั้นทำอย่างไรถูกต้องขั้นตอนเป็นเรื่องที่กรมที่ดินจะเป็นหน้าที่จะดำเนินการต่อไปนะครับก็โชคดีมากจังหวัดขอนแก่นมีความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็อยากทำให้เป็นมาตรฐานที่จะเป็นแนวทางเพราะเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นอีกหลายจังหวัดได้นะครับ
2: มันจะมีประเด็นที่บางคนติดใจสงสัยอยู่นะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้ถือกรรมสิทธิ์ทางทะเบียนที่ทำไมจะต้องไปผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดถึงแม้จะมีคำพิพากษาบอกว่าสิทธิ์ในที่ดินเนี่ยเป็นของวัดป่าอดุญญารามแต่ว่าในทางปฏิบัติการเปลี่ยนชื่อหลังโฉนดจากนายเฮียงไปเป็นของวัดจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนทางราชการและกฎหมายที่ดินนะคะนั่นก็คือการขออนุมัติตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา84ในหมวด7ว่าด้วยการกำหนดสิทธิ์ในที่ดินเพื่อการศาสนาเพราะว่าเป็นกรณีที่วัดได้มาซึ่งที่ดินภายหลังปี2497กฎหมายกำหนดแบบนี้ให้ต้องผ่านการอนุมัติการได้มาซึ่งที่ดินโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติลงนามพนักงานที่ดินก็จะไปลงพื้นที่รังวัดตรวจสอบสภาพที่ดินจัดทำแผนผังรูปต่อแนวเขตและสอบเขตที่ดินให้ถูกต้องตรงตามโฉนดก่อนที่จะเสนอเรื่องให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมาลงนามอนุมัติการได้มาซึ่งที่ดินตามมาตราแบบ14แห่งประมวลกฎหมายที่ดินขั้นตอนมันเป็นแบบนี้ค่ะ
0: ครับส่วนบทบาทของนายอำเภอตามหนังสือสัญญาอุทิศที่ดินปี2533ครับในหนังสือสัญญาข้อตกลงยกที่ดินให้สร้างวัดซึ่งนายเฮียงครับทำไว้ต่อหน้านายอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับมีข้อตกลงและลงนามร่วมกันว่าให้นายอำเภอและเจ้าพนักงานที่ดินเป็นผู้รับดำเนินการจดทะเบียนโอนหรือรับโอนที่ดินให้แก่วัดเมื่อจัดตั้งวัดเสร็จสิ้นครับส่วนบรรยากาศในวัดป่าอดุญญารามวันนี้ครับยังมีคนเดินทางมาให้กำลังใจแล้วก็ติดตามข่าวสารต่อเนื่องนะครับแต่ก็ไม่ได้พบพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามครับเบื้องต้นทราบว่าท่านต้องไปฟอกไตที่โรงพยาบาลทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับวันนี้ชาวบ้านก็อาจจะไม่ได้เจอส่วนคนที่เดินทางมาเยี่ยมวัดแหมช่วงนี้คนเยอะนะคุณพิมพ์พิมลดูสิตั้งแต่เป็นข่าวเป็นคราวนะครับคนก็ไปให้กำลังใจกันเยอะชาวบ้านบอกว่าตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าเรื่องมันจะคลี่คลายแล้วเพราะข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงทั้งหมดถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะครับคาดว่าจะได้ข้อยุติเร็วๆนี้ครับ
2: ไปดูความคืบหน้าของคดีสะเทือนใจเมื่อประมาณ3เดือนก่อนนะคะคดีรถไฟชนรถประจำทางที่จุดตัดอโศกดินแดงมาถึงตอนนี้อัยการส่งฟ้องผู้ต้องหา6คนแล้วนะคะมีทั้งคนขับรถไฟมีทั้งพนักงานกั้นถนนคนขับรถประจำทางรวมไปถึงคนที่หยุดรถไปคร่อมทางรถไฟแต่ละคนจะมีโทษแตกต่างกันออกไปส่วนเรื่องของการเยียวยานั้นก็จะมีผู้สูญเสียบางครอบครัวที่เขาบอกว่าเขายังไม่ได้รับการติดต่อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนะคะครอบครัวของนายธีคาอุตมากรหรือว่าแทนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมย์สาย206บริเวณจุดตัดอโศกดินแดงอนุญาตให้ทีมข่าวไทย PBS ได้ไปพบอีกครั้งหนึ่งหลังเหตุการณ์ความสูญเสียนะคะแม่ของนายธีคาเนี่ยบอกว่าหลังเกิดเหตุค่อนข้างได้รับผลกระทบเพราะว่าตัวนายธีคาคือเสาหลักของครอบครัวเขาตั้งใจกลับจากต่างประเทศเพื่อมาทำงานที่ประเทศไทยมาดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่สูงวัยแล้วแต่พอเกิดเหตุการณ์ครอบครัวก็ถือว่าไร้ที่พึ่งทีนี้ความช่วยเหลือตอนนี้เงินเยียวยาจากกระทรวงยุติธรรมได้มา 300,000 บาทแต่ยังไม่ได้รับการติดต่อจากประกันภัยแล้วก็องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

0: พหรือว่าขสมกก่อนหน้านี้บอกว่าจะมีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทุกคนค่ะ
1: อันนี้นี่เป็นเรื่องใหญ่หลวงเลยนะคะความประมาทของคนที่คิดสั้นๆและไม่คิดไตร่ตรองให้รอบคอบอยากให้องค์กรที่เกี่ยวข้องเนี่ยพัฒนาระบบขนส่งมวลชนแล้วก็เอาจริงจังนะคะกับคนที่ขับขี่หรือสัญจรนะคะหรือไปข้อมทางรถไฟอย่างนี้ต้องมีความผิดนะคะไม่งั้นแล้วเนี่ยก็ไม่ได้พัฒนาพฤติกรรมของตัวเองแล้วก็มักง่ายทำให้เกิดการสูญเสียค่ะถ้าไม่เกิดกับครอบครัวตัวเองจะไม่รู้สึกเลยค่ะ
2: ส่วนความคืบหน้าทางคดีครับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันนะครับส่งสำนวนให้อัยการเพื่อพิจารณาสั่งฟ้องและพนักงานอัยการก็มีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง6คนแล้วครับแยกเป็นกลุ่มๆนะครับสำหรับกลุ่มแรกครับเป็นกลุ่มของพนักงานขับรถไฟถูกดำเนินคดีในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับอันตรายสาหัสและได้รับอันตรายแก่ตายและเสพยาเสพติดพนักงานกั้นถนนถูกดำเนินคดีในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับอันตรายสาหัสและได้รับอันตรายแก่กายครับส่วนพนักงานขับรถโดยสารนะครับถูกตั้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับอันตรายสาหัสและได้รับอันตรายแก่กายและข้อหากระทำการอันเป็นการกีดขวางการขนส่งทางรางครับ
0: ยังมีคนขับรถกระบะอีก1คนและคนขับรถจักรยานยนต์อีก2คนนะคะที่ถูกดำเนินคดีข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับอันตรายสาหัสและได้รับอันตรายแก่กายและข้อหากระทำการอันเป็นการกีดขวางการขนส่งทางรางเมื่อวันที่14สิงหาคมนายอามานลอแมคนขับรถจักรยานยนต์ไปร้องเรียนกับเพจสายไหมต้องรอดกลัวว่าจะถูกฟ้องรวมกับผู้ต้องหาคนอื่นโดยเฉพาะคนขับรถไฟที่มีข้อหาเสพยาเสพติดด้วย แต่ตอนนี้ก็ได้รับการชี้แจงในข้อกล่าวหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
2: การที่กลาโหมไทยสหรัฐจับมือกันลงนามในข้อตกลงบางอย่างณวันนี้นะครับก็มีข้อสังเกตตามมาเยอะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าไทยยื่นข้อเสนอให้กับสหรัฐเรื่องของการลดกำแพงภาษีหรือไม่ถ้าเขาไม่ลดเราอาจจะลดความสัมพันธ์ด้านกองทัพนะครับแต่วันนี้ครับทางโฆษกกระทรวงกลาโหมก็ยืนยันนะครับว่าการที่กลาโหมสหรัฐเยือนไทยวันนี้เป็นการกระชับความสัมพันธ์ไม่มีเรื่องที่เป็นกระแสข่าวก่อนหน้านี้ครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับกล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติประจำปี2569นะครับในหัวข้อการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนครับมีอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้ช่วยทูตทหารจากหลายประเทศเข้าร่วมนะครับพลโทอดุลบอกว่าท่ามกลางยุคแห่งความไม่แน่นอนของโลกครับจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะการปรับตัวของกองทัพและระบบที่เข้มแข็งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนครับทั้งนี้การป้องกันประเทศไม่ใช่ภารกิจของกองทัพเพียงอย่างเดียวแต่เป็นวาระของคนทั้งชาติที่ต้องร่วมมือกันรับผิดชอบครับ
3: สิ่งที่มันน่ากลัวมันไม่ใช่ภัยที่เราเห็นไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับแต่ความเห็นผมเนี่ยภัยที่เรายังไม่เห็นแล้วก็ยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่างหากที่เราต้องระวังนะเพราะฉะนั้นคำถามสำคัญของประเทศจึงไม่ใช่ว่าเราจะรับมือกับภัยคุกคามเนี่ยอย่างไรไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับแต่ต้องเปลี่ยนเป็นเราต้องมองเห็นภัยคุกคามก่อนที่มันจะเกิดขึ้นก่อนที่มันจะเกิดเป็นวิกฤตเราจะป้องกันมันอย่างไรผมว่านี่ต่างหากที่เราจะต้องนี่คือหัวใจของการป้องกันประเทศในยุคใหม่ในความเห็นผมนะครับ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่ากองทัพในอนาคตต้องเปลี่ยนจากการเตรียมพร้อมเพื่อทำสงครามในรูปแบบเดิมไปสู่การเตรียมความพร้อมรับมือกับสงครามหลายมิติสิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการมีอาวุธที่ทันสมัยแต่ต้องมีบุคลากรข้อมูลเทคโนโลยีและระบบตัดสินใจที่ทันสมัยด้วยพลโทอดุลบอกด้วยนะคะว่าความพร้อมที่แท้จริงไม่ใช่การมีทุกอย่างแต่คือความสามารถทำงานร่วมกันเมื่อเกิดวิกฤตกองทัพจึงต้องเป็นทั้งกำลังรบและกำลังแห่งความพร้อมของประเทศโดยปัจจัยชี้ขาดจะอยู่ที่5คำค่ะคือคำว่าคนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่น
3: ทุกการจัดซื้อควรมีคำถามว่าประเทศได้อะไรกลับมาบ้างได้เพียงวิศวกรหรือว่าเราได้ทั้งองค์ความรู้บุคลากรเทคโนโลยีงานวิจัยและก็อุตสาหกรรมของไทยอันนี้คือระบบออฟเซ็ตโพลิซีที่มันควรจะเป็นถ้าเราทำได้เราก็จะไม่ได้เป็นเพียงแค่ซื้อความมั่นคงนะครับแต่เราต้องสร้างความมั่นคงด้วยตัวของเราเอง
2: โฆษกกระทรวงกลาโหมครับบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสงครามของสหรัฐเตรียมเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการนะครับเพื่อมาลงนามกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยครับตามข้อตกลงวิสัยทัศน์ร่วมหรือว่า Joint Vision Statement 2026ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือไทยสหรัฐในระยะต่อไปนะครับก่อนหน้านี้ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสงครามสหรัฐเดินทางเยือนไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ไทยสหรัฐโดยเฉพาะการดำเนินกิจกรรมร่วมกันผ่านการฝึกคอบราโกนะครับรวมไปถึงการขยายความร่วมมือในอนาคตและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมยอมรับครับว่าเรื่องโดรนเป็นอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ไทยและสหรัฐพูดคุยกันแต่ไม่ถึงขั้นมาตั้งโรงงานในไทยครับ
4: และสิ่งสำคัญอีกอันนึงก็คือทางที่คุณโคบี้มาเนี่ยก็คือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเยือนประเทศไทยในอนาคตอันใกล้แต่คงยังไม่สามารถระบุช่วงเวลาได้ว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับว่าอาจจะมีการลงนามข้อตกลงวิสัยทัศน์ร่วมไทยสหรัฐหรือ Joint Vision Statement 2026ซึ่งไทยและสหรัฐอยู่ระหว่างการร่างตัววิสัยทัศน์นี้ร่วมกันอยู่เมื่อเสร็จสิ้นสมบูรณ์เนี่ยก็จะมีการเดินทางเยือนประเทศไทยโดยคุณพีท เฮกเซกครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสงครามสหรัฐจะมาเยือนประเทศไทยในช่วงนั้น
2: ประเด็นที่คนจับตาก็อย่างที่ผมว่าไว้ครับท่านผู้ชมครับการเยือนไทยรอบนี้เกี่ยวกับการลดกำแพงภาษีของสหรัฐหรือไม่โฆษกกลาโหมยืนยันนะครับไม่มีการโยงเงื่อนไขนี้กับภาษีสหรัฐแบบ 100% ไม่มีแน่ๆเพราะเรื่องของความมั่นคงครับไม่สามารถนำไปผูกโยงกับการเจรจาต่อรองภาษีได้เช่นเดียวกับทางสหรัฐนะครับก็ยืนยันว่าจะไม่มีการนำประเด็นความมั่นคงมาผูกกับเรื่องภาษีครับ
0: การยกย้ายนายพลตอนนี้กำลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นนายพลที่เป็นทหารหรือตำรวจนะคะคือถ้าเป็นในส่วนของทหารเนี่ยจะมีการประชุมสภากลาโหม20สิงหาคมนี้น่าจะมีการหารือกันของคณะกรรมการแต่งตั้งยกย้ายนายทหารหรือที่เรียกว่าบอร์ดกลาโหมส่วนการปรับย้ายตำรวจค่ะก็จะอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำว่าตอนนี้พิจารณาตามผลงานไม่เกี่ยวกับรุ่นแล้วสร้างความเป็นธรรมให้ทุกคนได้แน่ของสุดท้ายของฤดูการปรับย้ายข้าราชการระดับสูงฝ่ายความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจรวมไปถึงสำนักข่าวกรองแห่งชาติทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับกระแสการแต่งตั้งตำรวจชั้นนายพลประจำปีขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันเรื่องการปรับย้ายตำรวจดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายทั้งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจพิจารณาคุณสมบัติจากความเหมาะสมผลงานและประวัติของแต่ละบุคคลไม่เกี่ยวกับรุ่นค่ะ
5: โอ้ไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามที่หน่วยจะพิจารณาจัดความเหมาะสมขึ้นมาที่สำนักชาติ
6: ครับ
5: เมื่อขึ้นมาแล้วก็จะจัดเป็นผู้อยู่ในเกณฑ์แล้วก็จะเข้าสู่การประชุมของคณะกรรมการตามมาตรา81วงเล็บ1วงเล็บกของสำนักชาติครับ
2: มีความเคลื่อนไหวนะครับถึงการแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญในสำนักข่าวกรองแห่งชาติครับมีรายงานครับว่านายกิตติพลรื่นสำริดรองผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาตินะครับกำลังจะได้รับการเสนอชื่อเป็นผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติคนใหม่ครับแทนที่ของนายธนัทสุวรรณานนท์ที่เกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้นะครับโดยคาดว่านายธนัทก็จะได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ต่อไปครับมีรายงานนะครับตอนนี้ยังไม่มีการเสนอชื่อผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติคนใหม่ในที่ประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้ครับซึ่งวันพรุ่งนี้จะมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกนั่งหัวโต๊ะแทนนายกนะครับที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศแต่ก็ต้องจับตาครับการเสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ด้วยครับ
0: ส่วนเรื่องการปรับย้ายนายทหารชั้นนายพลก็ต้องจับตาการประชุมสภากลาโหม20สิงหาคมนะคะ

พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพร้อมกับผู้บัญชาการเหล่าทัพที่จะมาร่วมประชุมคาดว่าก่อนเข้าสู่วาระการประชุมนั้นจะมีการหารือของคณะกรรมการพิจารณาปรับย้ายนายทหารตามพ.ร.บ.กระทรวงกลาโหมเพื่อพิจารณา

0: ปกครับตอนนี้อยู่ระหว่างการวางลายแห่เสือทบชุดใหม่นะครับมีความเป็นไปได้ครับว่าพลโทนรทิพย์พวยนอกแม่ทัพภาคที่4นะครับอาจจะได้ขยับตำแหน่งสูงขึ้นแล้วก็ให้พลตรีชาคริตอุจรัตน์รองแม่ทัพภาคที่4สายรบพิเศษขึ้นดำรงตำแหน่งแทนครับส่วนตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่แทนพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ที่จะเกษียณอายุราชการนะครับมี3แคนดิเดตด้วยกันครับนั่นก็คือพลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือนะครับพลเรือเอกธาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือครับและพลเรือเอกกรวิทย์ชายรัฐีผู้บัญชาการกองเรือยุทธการครับ
1: ส่วนทางกองทัพอากาศนะคะก็คาดว่าพลอากาศเอกรวินถนอมสิงห์ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมปฏิบัติการทางอากาศซึ่งมีบทบาทนำเครื่องบิน F-16ฝึกบินคุ้มกันเครื่องบินนายกรัฐมนตรีขณะลงพื้นที่กองบิน1นครราชสีมาอาจจะได้ขยับขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศส่วนพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศแม้จะเกษียณอายุราชการแต่น่าจะทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสถานศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาต่อไปเพื่อความต่อเนื่องค่ะ
0: หลังจากมีข้อร้องเรียนก่อนหน้านี้นะครับเรื่องของการนำวัสดุต้องสงสัยจากโรงงานในฉะเชิงเทราครับถูกนำไปใช้ประโยชน์หรืออาจจะมีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่สระแก้วและปราจีนบุรีนะครับวันนี้คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมของวุฒิสภาหรือสว.ครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ต้นทางนะครับพร้อมกับเก็บตัวอย่างเป็นวัสดุสีดำส่งตรวจห่วงว่าจะมีสารตกค้างจากกระบวนการอุตสาหกรรมครับกองวัตถุดิบสีดำจำนวนมากครับอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่งนะครับที่ตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราครับนี่กลายเป็นจุดที่คณะกรรมการการพาณิชย์และอุตสาหกรรมของสว.นะครับให้ความสนใจหลังเข้าตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการลักลอบนำสายไฟผสมดินไปทิ้งในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดปราจีนบุรีครับกองวัสดุนี้นะครับมีลักษณะเป็นกากสีดำจำนวนมากด้านบนเนี่ยมีการโรยแกลบปกคลุมเอาไว้เมื่อสำรวจด้านในไปเจอวัสดุที่มีลักษณะคล้ายกากจากกระบวนการหลอมด้วยครับคณะกรรมการเนี่ยตั้งข้อสังเกตนะครับว่าวัสดุเหล่านี้อาจมีสารตกค้างจากกระบวนการอุตสาหกรรมครับจึงเก็บตัวอย่าง2จุดเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการนะครับแล้วก็จะใช้ผลตรวจเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาว่าวัสดุดังกล่าวเข้าข่ายกากอุตสาหกรรมที่ต้องควบคุมหรือไม่ครับจากการสังเกตนะครับยังพบว่ามีการนำแกลบมาโรยปกคลุมบริเวณผิวกองวัสดุทำให้ไม่สามารถมองเห็นองค์ประกอบของวัสดุด้านล่างได้ครับทั้งหมดจึงจำเป็นต้องตรวจสอบรายละเอียดทั้งชนิดของวัสดุแหล่งที่มาและกระบวนการจัดการภายในโรงงานครับ
1: ทางตัวแทนผู้ประกอบการก็ได้ชี้แจงนะคะว่าวัตถุดิบและก็ของเสียแต่ละประเภทที่นำเข้าสู่โรงงานมีการแยกกระบวนการจัดการอย่างชัดเจนและดำเนินการภายใต้ระบบอนุญาตของหน่วยงานด้านอุตสาหกรรมส่วนวัสดุที่นำไปผลิตเป็นสารปรับปรุงดินยืนยันว่าไม่มีการนำกากสายไฟขยะสายไฟบดหรือวัสดุที่มีโลหะหนักมาผสมกับดินก่อนนำไปแจกจ่ายให้ชุมชนและไม่มีการผสมสารพิษในกระบวนการผลิตดังกล่าวค่ะ
0: นอกจากโรงงานแห่งนี้ครับคณะกรรมการยังลงพื้นที่ตรวจสอบอีก2จุดนะครับอยู่ที่ตำบลหัวสำโรงอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราทั้งโรงงานผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลั่นปิโตรเลียมและโรงงานที่ดำเนินการเผาฝุ่นแดงจากการหลอมเหล็กการตรวจสอบครอบคลุมทั้งกระบวนการการประกอบกิจการการจัดเก็บและการจัดการวัตถุดิบรวมไปถึงพื้นที่โดยรอบครับและแหล่งน้ำที่อาจจะได้รับผลกระทบครับ
2: ภาพรวมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอย่างบ่อน้ำเสียเนี่ยก็ต้องมีการปรับปรุงนะครับเพราะว่าผ้าที่ปูก็ขาดนะครับวัสดุบางอย่างก็อาจจะมีข้อสงสัยที่ต้องตรวจสอบเพิ่มแล้วก็ใบอนุญาตโรงงานที่เมื่อกี้เท่าที่ผมตรวจสอบเนี่ยก็อาจจะอนุญาตมากเกินไปนะครับกว้างเกินไปซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ EEC ทั้งหมดเนี่ยเราต้องมานั่งคุยกันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการอนุญาตมากเกินไปหรือง่ายเกินไปหรือเปล่าแล้วก็ยังมีอีกปัญหาหนึ่งถึงแม้เราจะบอกว่ามากไปแต่บ่อขยะบางบ่อที่เกิดขึ้นตอนนี้เริ่มเต็ม
1: ขณะเดียวกันก็มีความกังวลถึงปัญหาขยะนอกระบบและการลักลอบนำเข้าขยะจากต่างประเทศนะคะซึ่งอาจจะมีการคัดแยกอวัสดุที่มีมูลค่าไปใช้ประโยชน์ ทีนี้เศษวัสดุที่เหลือถ้าถูกนำไปกำจัด

0: โดยไม่เป็นระบบก็อาจจะสร้างความเสี่ยงกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะกลุ่มขยะอิเล็กทรอนิกส์ถ้าฝังกลบไม่ถูกต้องอาจจะทำให้สารอันตรายปนเปื้อนลงสู่ดินรวมไปถึงน้ำใต้ดินด้วยค่ะ
1: หนึ่งในประเด็นที่คณะกรรมการนำมาขยายผลนะครับก็คือการตรวจจับรถพ่วง3คันเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับหลังพบพฤติการลักลอบขนกากอุตสาหกรรมนะครับข้อมูลจากการตรวจสอบครั้งนั้นครับทำให้ต้องติดตามเส้นทางการขนย้ายกากอุตสาหกรรมข้ามจังหวัดพบความเชื่อมโยงตั้งแต่พื้นที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราโยงไปยังอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับซึ่งเป็นจุดที่พบการลักลอบทิ้งกากและในพื้นที่ตำบลห้วยโจดอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วจึงนำไปสู่การตรวจสอบย้อนกลับครับว่ากากที่ถูกขนย้ายนั้นมีต้นทางจากที่ไหนแล้วก็ถูกจัดการอย่างไรในแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ครับคณะกรรมการยังมีแผนลงพื้นที่จังหวัดที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาขยะนะครับทั้งปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองเพื่อประเมินสถานการณ์และตรวจสอบความเชื่อมโยงของการจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ครับ
0: เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เครือข่ายปราจีนเข้มแข็งออกมาชุมนุมคัดค้านการขยายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC มายังปราจีนบุรีคือครั้งนี้ไปรวมตัวกันที่หน้าศาลกลางจังหวัดนะคะไม่ใช่แค่ปัญหาการทิ้งกากอุตสาหกรรมอย่างที่เราได้เห็นกันไปนะคะแต่ว่าหนึ่งในเหตุผลสำคัญก็คือการกังวลว่าจะไปกระทบกับศักยภาพจุดแข็งด้านการเกษตรอินทรีย์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งถือว่าเป็นเศรษฐกิจฐานทรัพยากรมากกว่าการเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ไร้การควบคุมนะคะติดตามจากคุณทัศนีประกอบบุญค่ะ
2: ข้อที่1จังหวัดปราจีนบุรีมีศักยภาพและจุดแข็งด้านเกษตรอินทรีย์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพื้นที่ต้นน้ำและป่าไม้ที่ต้องการ
3: มลพิษที่มันเข้ามาเนี่ยมลพิษที่มันเข้ามาทั้งผืนดินผืนน้ำทั้งอากาศเนี่ยถ้ามันปนเปื้อนไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอากลับคืนมาได้
4: ผลกระทบต่อผืนดินผืนน้ำและอากาศที่ปนเปื้อนไปแล้วอาจไม่สามารถที่จะดึงคืนกลับมาได้คือเสียงสะท้อนที่ตอกย้ำเหตุผลสำคัญที่กลุ่มเกษตรอินทรีย์ปราจีนบุรีมาร่วมชุมนุมกับกลุ่มปราจีนเข้มแข็งเพื่อที่จะคัดค้านการขยายพื้นที่ EEC มายังจังหวัดปราจีนบุรีในวันนี้ค่ะและด้วยหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาและเป้าหมายศักยภาพสำคัญของจังหวัดปราจีนบุรีคือการยกระดับสินค้าเกษตรพืชผักผลไม้ปลอดภัยและเมืองสมุนไพรผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำและวิถีชีวิตจากมลพิษของอุตสาหกรรมซึ่งมีบทเรียนให้เห็นจาก3จังหวัดภาคตะวันออกของ EEC ถือเป็นบทเรียนสำคัญที่พวกเขานั้นไม่อยากให้เกิดขึ้นในจังหวัดปราจีนบุรีติดตามจากรายงานค่ะ
5: ชาวสวนส้มโอในพื้นที่ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีสะท้อนความกังวลต่อมลพิษในสิ่งแวดล้อมที่อาจจะกระทบต่อส้มโอที่ปลูกหากอนาคตปราจีนบุรีต้องกลายเป็นหนึ่งในพื้นที่อุตสาหกรรมภายใต้ EEC ไม่เพียงมลพิษปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมกระทบต่อผลผลิตแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือเกษตรกรอาจจะไม่หลงเหลือที่ดินให้ทำกินด้วย
6: เห็นที่มันตัดเป็นช่องๆๆคือเมื่อก่อนนี้เป็นส้มโอหมดเลยหน้าบ้านพี่นี่ก็ส้มโอน
7: ะ
6: แต่ตอนนี้คือมันมีนิคมเข้ามาหรือถ้าเห็นต้นยูคาลิปตัสนั่นก็คือโดนซื้อที่ไปแล้วซึ่งมันทำให้พื้นที่เราลดน้อยลงมากจาก400ไร่เหลือ124ไร่ภายในระยะเวลาแค่10ปี
5: นอกจากส้มโอผลไม้ขึ้นชื่อของปราจีนบุรีที่นี่ยังมีทุเรียนที่ต่างได้รับการขึ้นทะเบียนบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
8: ทุเรียน GI ก็คือเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สถานที่ตรงนี้ที่ปลูกทุเรียนเนื้อจะเป็นแบบนี้เปลือกจะเป็นแบบนี้หนามจะเป็นแบบนี
9: ้มันคล้ายๆกับเป็นการจดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอะไรประมาณนั้นไหม
8: ใช่ครับแต่ก่อนที่เราจะจดทรัพย์สินทางปัญญาได้มันต้องผ่านอะไรนะ GAP ไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นทุเรียนที่ปลอดภัยปลอดสารเคมีทั้งหมดถ้าเป็นอุตสาหกรรมคืออย่างพวกเราเนี่ยทำเกษตรก็ถ้าเกิดว่าเขามีการปล่อยพวกสารพิษพวกน้ำเสียพวกอะไรออกมาพวกนี้แล้วก็ผลไม้ของพวกเราเนี่ยเรามีชื่อของเราอยู่ตรงนี้มันก็คงจะไปลำบากเหมือนกันครับแรกๆเลยต้องโดนถอดอยู่แล้ว
9: ช่อน
5: ปราจีนบุรียังมีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ขนาดใหญ่ถึง9ตำบลจากทั้งหมด14ตำบลในอำเภอกบินบุรีพืชสมุนไพรผักและผลไม้ที่ปลูกได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรผู้นำด้านสมุนไพรของไทยและเป็นตลาดสำคัญสำหรับผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของชุมชนการเข้ามาของอุตสาหกรรมจึงดูสวนทางกับวิถีเกษตรอินทรีย์สิ่งที่ชุมชนต้องการไม่ใช่การพัฒนาแบบเร่งรัดแต่คือการรักษาต้นทุนในพื้นที่ทั้งฐานทรัพยากรวิถีชีวิตและสิทธิของชุมชนต่อการกำหนดอนาคตของตัวเองออนอุตสาห์พรมออสไทย PBS รายงาน
4: มีชุดข้อมูลที่น่าสนใจค่ะจากประธานเครือข่ายสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ปราจีนบุรีจำกัดค่ะที่เปิดเผยว่าในจำนวนสมาชิกของเกษตรกรที่มีอยู่204คนนะคะในพื้นที่การทำเกษตร 2,000 ไร่ค่ะพวกเขามีรายได้ต่อเดือนต่อคนอยู่ที่ 30,000 บาทซึ่งไม่น้อยเลยนะคะสะท้อนถึงความมั่นคงและก็ความยั่งยืนในรายได้และอาชีพของพวกเขาค่ะนี่ยังไม่นับรวมพืชเกษตรของกลุ่มอื่นๆรวมทั้งสมุนไพรซึ่งปราจีนบุรีเป็นหนึ่งใน4เมืองสมุนไพรต้นแบบของประเทศขณะที่อุตสาหกรรมสมุนไพรก็มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องปัจจุบันอุตสาหกรรมด้านเวลเนสหรือสุขภาพของไทยมีมูลค่ากว่า 1.4 ล้านล้านบาทคิดเป็นเกือบ 8% ของ GDP ดังนั้นการที่ส.ส.ของจังหวัดปราจีนบุรีมาเจรจาบอกว่านายกรัฐมนตรีได้ฝากให้พูดคุยกับชาวบ้านถึงแผนพัฒนาที่คนในพื้นที่ต้องการนั้นจึงชัดเจนบนฐานศักยภาพพื้นที่ที่มีอยู่แล้วชาวปราจีนบุรีไม่ต้องการเรียกร้องอะไรเพิ่มแค่ขอให้หยุดขยาย EEC มาปราจีนบุรีเพื่อหยุดผลกระทบต่อศักยภาพเมืองเกษตรอินทรีย์เมืองสมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะ
7: ตอนนี้เรายุติแล้วเรื่องของ EEC เนี่ยเราไม่ได้นำเรื่องมาพิจารณาต่อแล้วนะครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าให้ผมเนี่ยมาสื่อสารกับพวกท่านเนี่ยว่าเราอยากจะพัฒนาประจินไปทางไหนร่วมกันไปทางไหนเนี่ยอยากให้เรามาพูดคุยกัน
10: เราไม่มีการเจรจาสิ่งเดียวที่ท่านพูดก็คือท่านได้เรียนท่านนายกแล้วที่เป็นประธานบอร์ด EEC ถูกไหมคะ
7: ครับ
10: เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวและท่านพูดเองเมื่อกี้ว่าท่านนายกบอกว่ายกเลิกเพราะฉะนั้นวันนี้หรือพรุ่งนี้ขอจดหมายจากท่านนายกค่ะ
3: ยุทธศาสตร์ของประชาชนก็คือการพัฒนาเกษตรนะคะการพัฒนาเกษตรซึ่งจังหวัดปราจีนบุรีเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วรวมกลุ่มกันเป็นขบวนการและทุกคนมีอาชีพมีรายได้ยั่งยืนวันนี้เราคิดว่าเครือข่ายเราเนี่ยเครือข่ายเกษตรของเราที่เราร่วมไม้ร่วมมือกันตั้ง10กว่าตำบลเนี่ยเราได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเราอยู่ได้เราอยู่ได้อยู่ได้ดีด้วยนะคะอยู่ได้ดีด้วยเรามีอาชีพมีรายได้มีรายได้ที่มันยั่งยืน
4: คำถามสำคัญที่นายกรัฐมนตรีฝากถึงกลุ่มผู้ชุมนุมอาจจะไม่ใช่แค่แผนพัฒนาพื้นที่ที่คนในพื้นที่นั้นมีความต้องการและอยากเห็นนะคะแต่อาจจะต้องเริ่มจากการยุติในสิ่งที่คนในพื้นที่เขาไม่ต้องการก่อนหรือไม่เพื่อที่จะเดินหน้าในเรื่องของแผนยุทธศาสตร์จังหวัดที่ถูกวางไว้อยู่แล้วบนฐานทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนการเดินหน้าอย่างจริงจังค่ะ
1: มลพิษข้ามแดนกกสายรั่วโขงครับวันนี้ปัญหานี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับแม้ที่ผ่านมาไทยเมียนมามีการทำ MOU กันไปแล้วครับแต่หลายฝ่ายโดยเฉพาะคนที่เขาติดตามปัญหานี้ก็มองว่ายังไม่ได้แก้ที่ต้นตอนะครับก็คือการทำเหมืองโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่อิทธิพลของกลุ่มว้าครับวันนี้เนี่ยทีมข่าวไทย PBS รวมไปถึงเครือข่ายที่ติดตามเรื่องนี้ครับพาท่านผู้ชมเนี่ยจะไปดูพื้นที่ต้นน้ำไปดูครับว่ายังมีการทำแร่อยู่หรือเปล่านี่เป็นรถแบ็คโฮนะครับกำลังตักและขุดดินในลำห้วยแม่โจ๊กจังหวัดเมืองสาดประเทศเมียนมาครับในภาพเนี่ยจะเห็นว่ามีการนำดินขึ้นมาวางบนภาชนะแล้วเห็นท่อฉีดน้ำเป็นรางนะครับนี่เป็นภาพที่ทีมข่าวไทย PBS บันทึกไว้ได้ครับระหว่างการสำรวจการทำเหมืองบริเวณใกล้ชายแดนไทยเมียนมาเมื่อวันที่14สิงหาคมนะครับลำห้วยแม่โจ๊กเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำสายครับก่อนจะไหลมายังอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทีมข่าวเนี่ยนำคลิปนี้ไปให้รองศาสตราจารย์พันลบหัตถโกศลผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมแร่ตรวจสอบนะครับอาจารย์เนี่ยให้ข้อมูลครับบอกว่าลักษณะรางที่เห็นน่าจะเป็นการกู้แร่หนักเช่น แร่ทองคำโดยใช้หลักการไหลของน้ำพัดพาตะกอนเบาข้ามลูกขั้นเพื่อให้ทองคำตกตัวบนลูกขั้นจากนั้นก็นำแร่ไปแยกให้สะอาดขึ้นครับซึ่งข้อกังวลของกระบวนการทำเหมืองแบบนี้ก็คือการจัดการพื้นที่ไม่ดีจะส่งผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำครับที่สำคัญการสำรวจบริเวณบ้านแม่โจ๊กนะครับพบการขยายพื้นที่ทำเหมืองทองคำพบการขุดภูเขาบริเวณต้นน้ำห้วยแม่โจ๊กใกล้กับชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายครับเพื่อนำดินมาสกัดแร่ทองคำแล้วก็ยังพบคนงานทำลานสกัดทองคำใกล้พื้นที่ลำห้วยและต้นน้ำด้วยครับเฉพาะพื้นที่การทำเหมืองแร่บริเวณแม่น้ำสายและแม่น้ำรวกพบว่าปัจจุบันมีการทำเหมืองแร่มากกว่า50แห่งนะครับส่วนใหญ่เป็นเหมืองแร่ทองคำครับ
0: ทางด้านของอาจารย์ประจำสำนักนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงบอกว่าการนำเข้าและเป็นทางผ่านของแร่จากประเทศเพื่อนบ้านมีความสัมพันธ์กับปัญหามลพิษข้ามพรมแดนและสารโลหะหนักปนเปื้อนในแหล่งน้ำนะคะเสนอให้รัฐบาลเร่งตรวจสอบย้อนกลับและยุตินำเข้าจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าไม่เกี่ยวข้องกับเหมืองที่ก่อมลพิษค่ะ
11: ว่างช่องว่างตรงที่ว่าเราไม่มีตัวระบบตรวจสอบย้อนกลับถึงตอนนี้คือเราต้องถ้าแบบมาตรการที่เบาที่สุดใช่ไหมรัฐบาลก็ต้องเรียกผู้ประกอบการผู้นำเข้าแร่ทั้งหมดในฝั่งไทยใช่ไหมฮะมาคุยแล้วก็ให้พวกเขาบอกว่าเขานำเข้าแร่มาจากไหนแล้วก็ต้องตรวจสอบว่าแล้วแร่ตรงนั้นเนี่ยมันทำลายสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าทำลายสิทธิมนุษยชนในประเทศเพื่อนบ้านและประเทศไทยหรือเปล่าอันนี้เบื้องต้นนะฮะอันที่สองคือถ้าผมว่าถ้าผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือผมว่าเราก็ควรยุติการนำเข้าแร่เหมือนเดิม
1: ข้อมูลการนำเข้าแร่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับเฉพาะด่านพรมแดนแม่สายจังหวัดเชียงรายนำเข้าแร่สำคัญนะครับเช่นเศษเหล็กเศษทองแดงแมงกานีสอลูมิเนียมและตะกั่วแต่แร่ที่นำเข้ายังไม่มีพิกัดเหมืองว่าเกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดมลพิษข้ามแดนหรือไม่นะครับปลายเดือนนี้ครับคณะอนุกรรมการแก้ปัญหาสารพิษข้ามพรมแดนซึ่งนายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ส.ส.พรรคประชาชนเป็นประธานจะลงพื้นที่ศุลกากรอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับเพื่อหาแนวทางในการควบคุมการนำเข้าแร่ที่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและเป็นปัญหามลพิษข้ามแดนครับ
0: ปัญหากลุ่มธุรกิจสีเทาที่อาจจะเข้ามาฟอกเงินผ่านการซื้อขายทองคำแล้วก็ตลาดหุ้นไทยอาจจะทำไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมแล้วนะคะหลังจากที่ประกาศหลักเกณฑ์ให้อำนาจกลต.ตรวจสอบหาเจ้าของเงินตัวจริงมีผลบังคับใช้แล้วนะคะวันนี้วันแรกขณะที่ธุรกิจทองคำรายใหญ่ก็บอกตรงกันมาตรการนี้นะคะที่จำกัดเพดานซื้อขายทองด้วยเงินสดอาจจะกระทบกับบรรยากาศการซื้อขายแต่ไม่ได้กระทบกับนักลงทุนรายย่อยตัวจริงแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนมาตรการนี้ค่ะปริมาณการซื้อขายทองคำในประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญต่ออัตราแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็ทำให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดรับฟังความเห็นกำหนดหลักเกณฑ์การซื้อขายทองคำแท่งเพิ่มเติมมีการกำหนดเพดานการชำระเงินสดค่าทองคำแท่งระหว่างร้านทองกับผู้ลงทุนจะต้องไม่เกิน10ล้านบาทหากมีมูลค่าเกินก็ต้องชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดความผันผวนของค่าเงินและสกัดการฟอกเงินของกลุ่มธุรกิจสีเทาแบงค์ชาตินั้นจะเปิดระบบรับฟังความเห็นไปจนถึง20สิงหาคมด้วยนะคะทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทหัวเซ็งเฮงบอกว่ามาตรการกำกับดูแลการซื้อขายทองคำแท่งของแบงค์ชาติกระทบกับบรรยากาศการซื้อขายทองคำในประเทศเนื่องจากว่านักลงทุนสับสนเกี่ยวกับข้อจำกัดของการซื้อขายประกอบกับราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวลดลงก็ส่งผลให้ยอดซื้อขายทองคำลดลงอย่างมีนัยสำคัญด้วยเมื่อเทียบกับช่วงก่อนมีมาตรการแต่เชื่อว่าระยะยาวน่าจะดีขึ้นเพราะว่ามาตรการนี้จะช่วยลดปัญหาการฟอกเงินผ่านธุรกิจค้าทองคำส่งผลดีระยะยาวต่อทั้งระบบค่ะ
12: ผมว่าหลังจากผ่านช่วงนี้ไปเราต้องมองภาพใหญ่ก่อนนะครับสิ่งที่ทางการเข้ามาควบคุมเนี่ยเพื่อจะปราบเงินที่เรียกว่าเป็นทุนเทาหรือเงินที่ไม่ดีนะครับแต่ในระยะยาวสำหรับนักลงทุนที่มีที่มาที่ไปของเงินที่ถูกต้องและชัดเจนเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องการลงทุนสามารถทำได้ปกตินะครับแล้วก็ต้องแยกด้วยว่าประเด็นการแคปลิมิตเพื่อจะเอาก้อนเงินที่อาจจะใหญ่เกินไปออกไปกับนักลงทุนจริงเนี่ยถ้ามีที่มาที่ไปของเงินเนี่ยสามารถซื้อก้อนใหญ่แล้วโอนเงินผ่านธนาคารได้นะครับเรื่องการแคปเงินสดเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของทั่วไปที่ไปที่ธนาคารว่า5ล้านบาททั้งฝากทั้งถอน าจจะต้องมีที่มาที่ไปนะครับเพราะปัจจุบันในระบบการใช้ระบบของธนาคารที่เป็นระบบการโอนเงินนี้ถือว่ามีความสม

0: แบบขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะเป็นทิศทางที่ดีของนักลงทุนในระยะยาวครับ
1: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท YLG Group บอกว่ามาตรการจำกัดเพดานการซื้อขายทองคำด้วยเงินสดอาจจะกระทบกับบรรยากาศการซื้อขายในระยะสั้นครับแต่เชื่อว่านักลงทุนยังคงลงทุนในทองคำนะครับเพื่อกระจายความเสี่ยงครับ
2: ก็อาจจะเอฟเฟกต์กับแรงซื้อในประเทศด้วยเพราะว่าบางทีความเข้าใจของนักลงทุนก็ยังมีความกังวลว่าพอธนาคารเข้ามามอนิเตอร์แล้วก็อาจจะทำให้ไม่อยากซื้อหรือว่าเพราะว่าด้วยความที่มีการจำกัดปริมาณการขายว่าขายได้สูงสุดไม่เกิน50ล้านต่อหนึ่งวันก็อาจจะทำให้นักลงทุนบางท่านเนี่ยจากที่เคยซื้อครั้งหนึ่งเพราะเดี๋ยวนี้ทองโลนึงก็ตกประมาณสัก5ล้านกว่าบาทแล้วนะคะก็คือพอถ้าเกิดซื้อไปแล้วและอยากจะขายเวลาที่จำเป็นจะต้องใช้เงินก็กลัวจะขายไม่ได้เพราะว่าโดนจำกัดในเรื่องของวงเงินค่ะก็เชื่อว่ามีผลอาจจะทำให้ตลาดเนี่ยมีวอลุ่มดรอปลงไปด้วยเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นในแง่สำหรับนักลงทุนที่เป็นรายย่อยก็ไม่ได้กระทบอะไรแต่หลักๆน่าจะกระทบกับนักลงทุนที่เป็นกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ค่ะ
1: ตอนนี้นอกจากกำกับเรื่องของทองคำนะครับยังขยายการกำกับดูแลไปถึงตลาดทุนไทยนะครับหลังนายอเนกอยู่ยืนรองเลขาธิการก.ล.ต.ในฐานะโฆษกบอกว่าตอนนี้ครับได้ออกหลักเกณฑ์ที่จะทำให้สามารถตรวจสอบหาเจ้าของเงินตัวจริงที่เข้ามาซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์และผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์รวมถึงผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัลโดยได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่16สิงหาคมเป็นต้นไปครับ
3: ประกาศหลักเกณฑ์ฉบับนี้ก็จะช่วยให้ทางก.ล.ต.มีเครื่องมือตามกฎหมายเชิงรุกลด ความเสี่ยงกลุ่มธุรกิจเงินทุนสีเทาเข้ามาฟอกเงินในตลาดทุนไทยผ่านโครงสร้างการถือหุ้นของนอมินีหรือว่าการถือหุ้นไขว้ไปมานะคะถ้าตรวจสอบว่าเป็นแหล่งเงินเดียวกันจะถือว่าเข้านิยามและก.ล.ต.ก็จะมีอำนาจตรวจสอบย้อนหลังได้ลึกขึ้นตั้งแต่ระดับผู้ถือหุ้นไปจนถึงผู้อยู่เบื้องหลังการจัดหาเงินทุนเพื่อยกระดับความโปร่งใสในตลาดทุนไทยค่ะ
1: การที่ต่างชาติเข้าหุ้นกับคนไทยแล้วก็มาซื้อที่ดินในประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะเข้าข่ายเป็นนอมินีนะครับวันนี้ครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขาเปิดเผยจากการไปตรวจสอบ16จังหวัดปรากฏว่ามีกลุ่มแบบนี้ที่เข้าข่ายจะเป็นนอมินีมีประมาณ 125,000 รายด้วยกันครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับร่วมกับกรมที่ดินนะครับเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบนิติบุคคลที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์โฉนดที่ดินทั่วประเทศพบว่ามีนิติบุคคลที่อยู่ในการดูแลจำนวน 125,622 รายถือครองโฉนดที่ดินรวม 123,542 รายครับจากข้อมูลนี้นะครับพบว่าเป็นนิติบุคคลไทย 100% ที่ถือครองโฉนดที่ดิน 87,265 รายครับเป็นนิติบุคคลที่มีต่างชาติร่วมลงทุน 36,277 รายและในจำนวนนี้นะครับเป็นกลุ่มที่ต่างชาติถือหุ้นเกิน 49% ซึ่งจัดเป็นนิติบุคคลต่างด้าวตามกฎหมายได้รับอนุมัติจาก BOI 4,761 รายครับส่วนกลุ่มที่ถือหุ้นไม่เกิน 49% ซึ่งคงสถานะเป็นนิติบุคคลไทยมีทั้งสิ้น 31,516 รายนะครับถือครองโฉนดรวมกว่า 31,000 แปลงกลุ่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสำคัญครับที่ต้องตรวจสอบว่าเข้าข่ายใช้นอมินีอำพรางเพื่อถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวหรือไม่พอเจาะเฉพาะพื้นที่เป้าหมาย16จังหวัดแยกเป็นกรุงเทพปริมณฑล6จังหวัดมี 9,342 รายครับส่วนตามเมืองท่องเที่ยวสำคัญใน10จังหวัดเช่นชลบุรีสุราษฎร์ภูเก็ตระยองมีทั้งสิ้น 25,812 รายครับ
4: ตีกรอบลงมาในพื้นที่เป้าหมายคือกรุงเทพปริมณฑล6จังหวัดนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพนะครับทางซ้ายกับพื้นที่เป้าหมายซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวจะบอกว่า16จังหวัดนี้เกือบหมดแล้วครับเมื่อสักครู่ 36,000 ทั้งหมดเราลงมาถึงแค่16จังหวัดนี้ไป 35,000 แล้วนะเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ใน16จังหวัดนี้แหละสำคัญ
3: จากการตรวจสอบก็ยังพบรูปแบบการถือครองของบริษัทต่างๆนะคะมีทั้งการถือโฉนดที่ดินเพียง1แปลง1ไร่เพื่อใช้เป็นบ้านพักอาศัยมีมากกว่า 20,000 รายส่วนประเภทบริษัทที่ถือครองที่ดินตั้งแต่2ถึง10แปลงขึ้นไป

0: ก็มีทั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์และวิลล่าหรูค่ะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ยอมรับเรื่องการปราบปรามกลุ่มที่ทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะกลุ่มที่เข้ามาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขายกันเองอาจจะต้องมาพิจารณาทบทวนกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่อให้เปิดรับต่างชาติที่มีคุณภาพเข้ามาใช้จ่ายในประเทศอย่างถูกต้องไม่กระทบกับผู้ประกอบการไทยแต่ว่ากระบวนการตรวจสอบทั้งหมดก็ยังต้องรอข้อมูลจากภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะมาร่วมพิจารณาด้วยนะคะ
1: การตรวจสอบระยะต่อไปครับเจ้าหน้าที่จะนำฐานข้อมูลรายชื่อบริษัทสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนแปลงที่ดินและแหล่งที่มาของเงินทุนนะครับมาคัดกรองอย่างละเอียดเพื่อแยกแยะระหว่างผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกต้องกับกลุ่มที่ใช้โครงสร้างนิติบุคคลอำพรางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายครับอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าย้ำนะครับว่านิติบุคคลที่มีต่างชาติถือหุ้นไม่เกิน 49% มีทั้งสิ้นประมาณ 31,500 รายไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดทุกรายจะมีความผิดนะครับถ้าเป็นการร่วมทุนถูกต้องตามกฎหมายทำได้ครับแต่ถ้าพบการกระทำผิดโดยเฉพาะการกว้านซื้อที่ดินแปลงใหญ่เพื่อทำโครงการวิลล่าขายต่างชาติด้วยกันอันนี้จะต้องถูกดำเนินคดีครับแล้วก็สั่งให้ขายทรัพย์สินออกไปภายใน180วันครับ
0: กระทรวงการต่างประเทศของไทยก็ยืนยันเรื่องความมั่นใจในตัวประธานคณะกรรมการประนอมข้อพิพาททางทะเลไทยกับกัมพูชานะคะมีการย้ำว่ากระบวนการนี้ไม่ได้สร้างผลผูกพันทางกฎหมายให้ต้องปฏิบัติตามค่ะนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้แถลงความคืบหน้าของการแต่งตั้งคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982กรณีข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาที่ได้แคทรีนาคูเปอร์นักการทูตชาวออสเตรเลียนั่งเป็นประธานย้ำว่าคูเปอร์เคยมีบทบาทเป็นตัวแทนร่วมของรัฐบาลออสเตรเลียในการประนอมข้อพิพาทกับติมอร์เลสเตมาแล้วซึ่งเป็นกรณีแก้ไขข้อพิพาทตามกระบวนการประนอมภาคบังคับเป็นครั้งแรกของโลกไทยจึงมีความมั่นใจในประสบการณ์ของคูเปอร์เช่นเดียวกับคณะกรรมการประนอมอีก4คนที่ทั้งไทยและกัมพูชาร่วมกันเสนอขณะที่การประชุมคณะกรรมการประนอมนัดแรกในเดือนหน้านางสาวใจไทยคาดว่าจะเริ่มหารือกันในประเด็นการวางกรอบการทำงานต่อจากนี้พร้อมทั้งย้ำว่ากระบวนการประนอมภาพบังคับเป็นเพียงการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทและไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายค่ะ
1: เกิดอะไรขึ้นครับการที่ทรัมป์สั่งลดขนาดการซ้อมรบระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ที่ทำกันเป็นประจำทุกปีนะครับแต่คำสั่งนี้ออกมาก่อนการเปิดฉากซ้อมรบร่วมกันไม่กี่นาทีเท่านั้นวิเคราะห์เรื่องนี้ในหน้าต่างโลกครับ Success.

0: การซ้อมรบร่วมสหรัฐเกาหลีใต้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะแม้ว่าผู้นำสหรัฐจะสั่งลดขนาดการซ้อมรบครั้งใหญ่ลงเพราะมองว่าไม่เหมาะสมและเป็นปฏิปักษ์ค่ะซึ่งท่าทีนี้ของทรัมป์สร้างความสับสนให้แผ่ขยายเป็นวงกว้างไปทั่วคาบสมุทรเกาหลีค่ะ
1: ยินดีกับว่าพวกจะเกิดชุมได้แล้ว
0: ชาวเกาหลีใต้กว่า10คนรวมตัวประท้วงด้านนอกสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในกรุงโซนะคะเพื่อเรียกร้องให้ยุติการซ้อมรบร่วมประจำปีอูจีฟรีดอมชิลซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27สิงหาคมนี้โดยมีทหารเกาหลีใต้เข้าร่วมกว่า 18,000 นายค่ะผู้ประท้วงระบุเขาว่าการสั่งลดขนาดการซ้อมรบของทรัมป์เป็นเพียงแค่ข้ออ้างนะคะเพราะว่าการซ้อมรบยังเกิดขึ้นอยู่ดีไม่ได้ถูกยกเลิกไปและแม้ว่าจะมีเป้าหมายเพื่อการป้องกันตนเองแต่ว่ารูปแบบแล้วก็ขนาดของการซ้อมรบไม่ต่างอะไรกับการฝึกซ้อมทำสงครามกับจีนและเกาหลีเหนือค่ะคุณผู้ชมการประท้วงในลักษณะนี้เกิดขึ้นแทบจะทุกครั้งนะคะที่สหรัฐกับเกาหลีใต้จัดการซ้อมรบร่วมแต่ว่าที่ต่างออกไปในครั้งนี้นั่นก็คือท่าทีของผู้นำสหรัฐค่ะที่แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยผ่านทรูธโซเชียลเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนเริ่มการซ้อมรบทรัมป์ระบุนะคะว่าไม่พอใจที่สหรัฐตกลงซ้อมรบกับเกาหลีใต้มานานแล้วค่ะเพราะว่ามีราคาแพงและส่วนใหญ่สหรัฐเป็นผู้ที่ควักกระเป๋าจ่ายด้วยแถมการซ้อมรบยังส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและเป็นปฏิปักษ์ไปยังประเทศที่ไม่เป็นภัยคุกคามและน่านับถือฟังไม่ผิดคุณผู้ชมประเทศที่ไม่เป็นภัยคุกคามและน่าเคารพนับถือแม้ทรัมป์จะไม่ได้บอกว่าประเทศนี้คือประเทศอะไรนะคะแต่เป็นที่เข้าใจได้ว่าทรัมป์หมายถึงเกาหลีเหนือค่ะซึ่งทรัมป์มองว่าตราบใดที่เขายังเป็นประธานาธิบดีอยู่เกาหลีเหนือก็จะไม่มีพิษมีภัยอะไรนะคะแถมยังอ้างไปถึงเรื่องของความสัมพันธ์อันดีระหว่างตัวเขากับคิมจองอึนอีกด้วยค่ะความสัมพันธ์ระหว่างทรัมป์กับคิมดีแค่ไหนชวนคุณผู้ชมดูโพสต์นี้นะคะผู้นำสหรัฐเขาโพสต์ภาพพร้อมข้อความบนทรูธโซเชียลเมื่อวันเสาร์หรือ1วันก่อนที่จะประกาศลดขนาดการซ้อมรบกับเกาหลีใต้สังเกตที่สีหน้าและท่าทางของผู้นำทั้งสองคนดูจะไม่จอยกันสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าขอให้สังเกตข้อความที่ทรัมป์โพสต์ประกอบภาพทรัมป์ระบุว่าแม้ภาพนี้จะดูไม่ค่อยเป็นมิตรนะคะแต่มีหลายครั้งที่เรายิ้มให้กันคิมจองอึนและผมเข้ากันได้ดีเยี่ยมค่ะคือไม่ต้องอธิบายเยอะนะคะเห็นแบบนี้เพราะว่าทรัมป์เนี่ยพูดเอาไว้ชัดเจนมากทีเดียวซึ่งภาพนี้ถ่ายขึ้นเมื่อปี2019ที่ทั้งคู่เจอกันเป็นครั้งสุดท้ายบริเวณพรมแดน2เกาหลีแต่ความเคลื่อนไหวนี้บอกอะไรค่ะเมื่อพิจารณาจากท่าทีของทรัมป์ตั้งแต่นั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีสมัยที่2ค่อนข้างชัดเจนว่าทรัมป์ต้องการกลับมานั่งพูดคุยกับคิมอีกครั้งนะคะดังนั้นการแสดงออกถึงความเป็นมิตรและลดระดับการซ้อมรบกับเกาหลีใต้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการปรับปรุงความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือและหวังสร้างโอกาสทางการทูตให้เกิดขึ้นค่ะแต่เกาหลีเหนือจะรับลูกหรือไม่นะคะเพราะว่าสิ่งที่เกาหลีเหนือต้องการจริงๆนั่นก็คือการยกเลิกการซ้อมรบทั้งหมดและในขณะเดียวกันค่ะท่าทีของทรัมป์อาจจะทำให้เกาหลีใต้สับสนนะคะแม้ว่ารัฐบาลของอีแจมยองจะมีนโยบายเป็นมิตรกับเกาหลีเหนือมากกว่ารัฐบาลของยุนซอกยอนและหวังพูดคุยกับเกาหลีเหนือแบบไม่มีเงื่อนไขรวมไปถึงเสนอเจรจาทำข้อตกลงยุติสงครามเกาหลีแทนที่ข้อตกลงสงบศึกฉบับเดิมก็ตามล่าสุดค่ะทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ออกมาย้ำนะคะว่าเกาหลีใต้จะเดินหน้าร่วมมือกับสหรัฐอย่างใกล้ชิดในด้านกลาโหมซึ่งรวมถึงการซ้อมรบด้วยและหวังว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างทรัมป์กับคิมจะนำไปสู่การพูดคุยที่มีความหมายค่ะตอนที่ทรัมป์เป็นผู้นำสหรัฐสมัยแรกได้เคยสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเจอกับผู้นำเกาหลีเหนือถึง3ครั้งด้วยกันครั้งแรกคือที่สิงคโปร์นะคะในปี2018ค่ะแล้วก็รวมถึงที่เวียดนามแล้วก็บริเวณพรมแดน2เกาหลีในปี2019แต่ความพยายามในการเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์ก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าก่อนที่เกาหลีเหนือจะยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์แล้วก็ขีปนาวุธขณะที่ผู้นำรัสเซียค่ะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างความสัมพันธ์ทรัมป์คิมและอาจจะเป็นมือที่3นะคะในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือด้วยโดยคิมกับปูตินได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันเนี่ยอย่างน้อย3ครั้งนะคะซึ่งในปี2019เนี่ยเกิดขึ้นหลังการเจรจาทรัมป์คิมที่เวียดนามล่มต่อด้วยปี2023หลังรัสเซียเพี้ยงพร้ำในสงครามยูเครนก่อนที่ปูตินเนี่ยจะไปเยือนเกาหลีเหนือในปี2024และทั้งคู่ก็เจอกันอีกครั้ง ้งหลังจากสีจิ้นผิงเนี่ยเชิญมาร่วมงานฉลองการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ที่กรุงปักกิ่งเมื่อปีที่แล้วค่ะเมื่อวานนี้นะคะสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือเผยแพร่หนังสือของผู้นำเกาหลีเหนือที่ตอบกลับสารแสดงความยินดีจากผู้นำรัสเซียในโอกาสการประกาศอิสรภาพของเกาหลีจากการปกครองของญี่ปุ่นค่ะโดยคิมย้ำนะคะถึงสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่าง2ประเทศขณะที่ปูตินเนี่ยแตะไปถึงเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงที่ทหารโซเวียตรบกับญี่ปุ่นค่ะโดยระบุว่าความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือจะเดินหน้าต่อไปในทุกภาคส่วนคุณผู้ชมการยกระดับความสัมพันธ์ของ2ประเทศได้ทำประโยชน์ให้กับเกาหลีเหนือในหลายด้านนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการทหารทั้งการพัฒนาขีดความสามารถด้านอาวุธแล้วก็ทักษะการรบค่ะโดยเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐระบุว่าทหารเกาหลีเหนือเรียนรู้ประสบการณ์รบจากการช่วยรัสเซียทำศึกยูเครนนะคะซึ่งรวมถึงการใช้ระบบอาวุธอัตโนมัติการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติการไซเบอร์ดังนั้นการซ้อมรบร่วมสหรัฐเกาหลีใต้ในระยะหลังๆมานี้จึงเน้นไปที่การทำสงครามโดรนค่ะการสกัดสัญญาณ GPS และการโจมตีทางไซเบอร์เพื่อปรับตัวรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือนั่นเองจุดหนึ่งที่น่าตั้งข้อสังเกตนะคะนั่นก็คือทรัมป์ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของการปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือในโพสต์ต้นเรื่องแต่วิจารณ์เกาหลีใต้ในเรื่องที่เกาหลีใต้ไม่ยอมช่วยสหรัฐปลดนิวเคลียร์อิหร่านจุดนี้ยิ่งเพิ่มความสับสนมากขึ้นไปอีกค่ะว่าจริงๆแล้วทรัมป์ต้องการอะไรกันแน่หรือว่าแค่พูดไปเรื่อยเปื่อยนะคะซึ่งกว่าที่เราจะได้รู้คำตอบกันก็อาจจะต้องรอหลังทรัมป์คุยกับผู้นำจีนในเดือนหน้าก็เป็นได้ค่ะ
2: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับ
3: ขอบคุณค่ะแอดคาราบาวได้เปิดตัวเพลงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมนะคะติดตามในข่าวกีฬากับคุณวิริยะตนุกุลกิจค่ะ

วัสดีครับในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับทัพนักกีฬาไทยได้กำลังใจก่อนการแข่งขันเมื่อแอดคาราบาวหรือว่ายืนยงโอภากุลศิลปินแห่งชาติแต่งเพลงเคียร์ที่ชื่อว่าส่งใจไทยถึงนาโกย่าครับ

0: และนี่เป็นเพลงส่งใจไทยถึงนาโกย่าแต่งและร้องโดยแอคคาราบาวหรือว่านายยินยงโอภากุลศิลปินแห่งชาตินะครับเพื่อสร้างขวัญและก็กำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยที่จะเดินทางไปทำหน้าที่ในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ครับที่ได้เลิกเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันนี้เพลงนี้แอคคาราบาวแต่งและก็ขับร้องให้ฟรีนะครับซึ่งทางคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเผยว่าแอคคาราบาวอยากส่งต่อการให้แฟนกีฬาได้ส่งต่อกำลังใจสู่นักกีฬาโดยตรงครับขณะนี้มีแต่เนื้อเพลงเท่านั้นโดยให้แฟนกีฬามีส่วนร่วมด้วยการทำเป็นมิวสิกวิดีโอซึ่งจะเปิดประกวดก่อนที่จะเผยแพร่ไปสู่นักกีฬาต่อไปครับ
1: แล้วก็เพลงก็จะเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเพลงนี้ทางคุณยินยงได้กรุณาแต่งให้โดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับแล้วก็จะร่วมส่งใจไปเชียร์ด้วยนะครับทางโอลิมปิกตัดสินใจว่าอยากจะขอให้มีการออกทางสื่อทีวีด้วยนะครับซึ่งทางโอลิมปิกจะทำเรื่องไปขอตามหน่วยงานต่างๆแล้วท่านจะกรุณาไปตัดต่อทำเป็นวิดีโอพรีเซนเทชันทางคณะกรรมการโอลิมปิกนะจะมีท่านธนาชัยประสิทธิ์เป็นประธานในการพิจารณา
0: คราวนี้เรามาดูความพร้อมของทัพนักกีฬาไทยที่ส่งแข่งขันไป42ชนิดกีฬารวม694คนนะครับก็แบ่งเป็นนักกีฬาชาย356คนนักกีฬาหญิง338คนขณะนี้วางแผนการเดินทางไปญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วครับโดยรายชื่อเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนครั้งสุดท้ายภายในวันที่8กันยายนในกรณีที่มีนักกีฬาบาดเจ็บไม่สามารถไปร่วมแข่งขันได้ครับ
2: หัวหน้านักกีฬาก็จะนำรายชื่อที่ขอเปลี่ยนแปลงเนี่ยไปในวันหลังจากวันที่8แล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่วันที่8ที่เราไปประชุมเนี่ยก็จะต้องมีใบสาเหตุนะครับว่าเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเจ็บไหมอะไรมีใบรับรองแพทย์ไหมอะไรตรงนั้นนะครับก็ซึ่งโดยประเพณีที่ปฏิบัติมาทุกครั้งเนี่ยในวันที่ประชุม DIM เนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนได้ครั้งสุดท้ายแล้วก็หลังจากวันที่8เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้แล้วครับ
0: ส่วนชนิดกีฬาแรกของไทยที่จะลงแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับคือฟุตบอลหญิงครับเตะในวันที่14กันยายนเวลา 19:30 นไทยเจอกับเจ้าภาพครับก็คือญี่ปุ่นส่วนทีมฟุตบอลชายจะเริ่มแข่งขันในวันที่16กันยายนเวลา 16:00 นไทยเจอกับคีร์กีสถานที่สนามโตโยต้าสเตเดียมครับแม้โค้ชทัศน์จะพาทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในศึกอาเซียนครับแต่ก็หนีไม่พ้นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของแฟนบอลเรื่องสไตล์การเล่นที่ต้องการความสนุกและดุดันมากกว่านี้ครับโค้ชอัลตันฮัสซันพร้อมด้วยพาทิกกุปตัปสันนะครับเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมแถลงข่าวความพร้อมฟุตบอลอาเซียนครับรอบรองชนะเลิศเกมที่2ที่เราจะเปิดสนามราชมังคลากีฬาสถานเจอกับทีมชาติสิงคโปร์ครับเกมนัดแรกเนี่ยทีมชาติไทยกุมความได้เปรียบมาก่อนนะครับเพราะว่าบุกไปชนะที่บ้านของสิงคโปร์มา 3-1 แล้วก็รักษาสถิติของโค้ชฮัสซันในการคุมทีมชาติไทยณเวลานี้นะครับไร้พ่ายครับชนะไป8นัดแล้วก็เสมอไป2นัดโดยฮัสซันยอมรับว่าแม้จะชนะสิงคโปร์มาได้ในเกมแรกแต่ก็ยังมีหลายจุดที่ทีมต้องปรับปรุงแก้ไขให้การเล่นสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นครับโดยเฉพาะการเล่นที่ต้องดุดันมากยิ่งขึ้นการยิงประตูก็ต้องเจียบคมขึ้นแล้วก็ลดข้อผิดพลาดในบางจังหวะซึ่งตนจะพยายามพัฒนาทีมไปข้างหน้าด้วยเป้าหมายชัดเจนนะครับซึ่งตนอยากให้แฟนบอลชื่นชมนักเตะชุดนี้ที่พยายามทำงานหนักในทุกๆวันเพื่อพาทีมประสบความสำเร็จแม้จะพาทีมทำผลงานได้ดีแต่ก็ยังมีแฟนบอลบางส่วนครับหนึ่งในนั้นก็คือทางด้านของวิศรุตสินพงศกรครับเจ้าของเพจวิเคราะห์บอลจริงจังมองว่าควรให้เวลาในการสร้างทีมเพราะจากเกมที่ชนะสิงคโปร์เชื่อว่าโค้ชฮัสซันเนี่ยเริ่มปรับสไตล์การเล่นของทีมชาติไทยได้ลงตัวขึ้นซึ่งผลงานจะเป็นตัวชี้วัดว่าสอบผ่านหรือไม่ในรายการนี้ครับ
3: ใช่ครับ2เรื่องครับก็คือความสําเร็จความสําเร็จว่าจะไปถึงไหนและเข้าชิงด้วยสไตล์แบบไหนสู้กับคู่แข่งนัดชิงได้ดีแค่ไหนและ2ก็คือค้นพบแนวทางการเล่นหรือเปล่าคือเราต้องยอมรับนะครับว่าฮัสซันเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยยังดูไม่รู้จะไปทางไหนอ่ะไม่รู้จะเล่นเกมคองบอลเล่นเกมเคาน์เตอร์หรืออะไรแต่ว่าครับคือผมเนี่ยดูทีมชาติไทยทุกนัดนะครับแล้วก็เกมล่าสุดที่ชนะสิงคโปร์ 3-1 เนี่ยผมคิดว่าฮัสซันเริ่มจะเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็คือทีมชาติไทยเนี่ยสไตล์การเล่นเนี่ยเกมเคาน์เตอร์แท็กของเราเนี่ยใช้ตัวดาวรุ่งโจมตีอย่างรวดเร็วเนี่ยมีประสิทธิภาพคือผมว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยฮัสซันเนี่ยค้นพบแล้วว่าสไตล์การเล่นที่ควรจะเป็นของไทยเป็นแบบไหน รวมกับความสำเร็จถ้าเกิดมันจับต้องได้ไปถึงรอบชิงไปถึงแชมป์เนี่ยผมว่าคราวนี้ไม่มีคำถามแฟนบอลยอมรับแน่นอน
0: มาดูโปรแกรมรอบรองชนะเลิศเกมที่2ครับไทยก็จะกลับมาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานเจอกับสิงคโปร์ก็คือวันอังคารที่18สิงหาคมหรือว่าพรุ่งนี้นะครับเตะในเวลา2ทุ่มซึ่งบัตรเข้าชมเกมตอนนี้เหลืออยู่ทุกโซนเลยนะครับแม้จะมีการปรับราคาลงที่นั่งละ100บาทก็ตามครับในขณะที่อีกฝั่งนึงนะครับเมื่อวานนี้นะครับเวียดนามบุกไปชนะมาเลเซียไป2ประตูต่อ0ทำให้มีการคาดการณ์ว่าเกมรอบชิงชนะเลิศนะครับมีโอกาสสูงที่ไทยจะเจอกับเวียดนามก็อยู่ที่ว่าจะไปตามนัดหรือไม่นะครับคุณพิพิมลคุณเจษดาครับ
4: ขอบคุณคุณวิริยะค่ะ
5: ขอบคุณครับปัญหาแล้วฮะท่านผู้ชมครับหลังสหรัฐเตรียมส่งจดหมายแจ้งไปยังประเทศพันธมิตรนะครับรวมไปถึงผู้ค้ากว่า35ประเทศครับเขาส่งจดหมายมาเนี่ยให้เราเลือกข้างจะอยู่ข้างใครระหว่างสหรัฐกับจีนถ้าจะต้องเลือกข้างด้านเทคโนโลยีอย่าง AI นะครับนี่เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นโจทย์ยากครับแต่ทั้งนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนะครับต่างก็ออกมายืนยันบอกว่าไทยไม่เลือกข้างและต้องพิจารณาอย่างรอบคอบครับกรณีสหรัฐเตรียมส่งจดหมายแจ้งประเทศพันธมิตรต้องเลือกข้างในการแข่งขันด้าน AI กับจีนนายกชี้ว่ายังคงอยู่ในขั้นตอนการเจรจานะครับและไทยต้องพิจารณารายละเอียดโดยเฉพาะคำแปลของจดหมายของสหรัฐพร้อมทบทวนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นครับ
6: ใครที่เขาอยากจะบัญญัติขึ้น
7: นายกคะเรื่องสหรัฐนะคะที่เตรียมจะประกาศกับประเทศสมาชิกให้เลือกข้างค่ะในการแข่งขัน AI ทางเราอะวางตัวเป็นกลางมันจะส่งผลกระทบต่อการเจรจาภาษีไหมคะ
8: ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันนะครับมันก็มีเงื่อนไขเวลาเข้าไปโต๊ะเจรจามันก็มีเงื่อนไขเหล่านี้อยู่นะครับมันยังมีรายละเอียดอยู่ข้างล่างว่าคำว่าเลือกข้างนี่มันแปลว่าอะไรต้องไปถึงระดับไหนถึงเรียกว่าจะต้องเลือกข้างนะครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจา
4: ส่วนทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ย้ำจุดยืนเป็นกลางด้านภูมิรัฐศาสตร์และเทคโนโลยีเพราะต้องการให้ประชาชนได้เรียนรู้และเข้าถึงเทคโนโลยีทุกรูปแบบไม่ใช่ AI ของสหรัฐหรือจีนที่อื่นๆก็เช่นกันและเมื่อไปในเวทีโลกก็ชัดเจนเรื่องนี้เพราะฉะนั้นไม่เลือกค่ะ
9: มุมมองของเราคือเราจะ adopt ทุกเทคถ้าเราสามารถ adopt ได้นะครับสมมติถ้าการที่เราจะ adopt เทคของจีนมาด้วยแล้วสหรัฐจะเลิกสนับสนุนอันนั้นเป็นการตัดสินใจของสหรัฐที่จะไม่ให้เราใช้เทคของเขาไม่ใช่ว่าเราเลือกที่จะไม่ใช้ผมว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันมีความเสี่ยงมีข้อดีมีข้อเสียในทุกเทคอยู่แล้วผมอยากให้พี่น้องประชาชนชาวไทยสามารถเข้าถึงเลือกได้และตัดสินใจเองไม่ใช่ในการที่แบบว่าต้องมาบังคับให้มันมีขีดข้อจำกัดทางการค้าอะไรแบบนี้แล้วแบบนี้มันยังไงก็ตามถ้าเราต้องเลือกทางใดทางหนึ่งมันก็จะไม่เป็นสิ่งที่ดีสุด
4: กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังบอกว่าช่วงไตรมาส2ของปีมีเม็ดเงินลงทุนจริงจากโครงการขอรับการส่งเสริมจาก BOI ไม่น้อยกว่า 250,000 ล้านบาทในจำนวนนี้อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับ AI ไปแล้ว 127,000 ล้านบาทโดยไทยวางยุทธศาสตร์เป็นกลางในการลงทุนแต่การลงทุนต้องเป็นประโยชน์กับประเทศ
10: เรื่องนี้เนี่ยผมว่าสุดท้ายคือเรื่องของเวลาถูกหรือเลือกข้างเนี่ยผมจะเชื่ออย่างนึงว่าสุดท้ายเราต้องเลือกข้างประเทศไทยก่อนคือเราต้องมีโจทย์ของเราให้ชัดก่อนว่ายุทธศาสตร์เราเรื่องนี้เราอยากได้อะไรแล้วสุดท้ายพอเรารู้ว่าเราอยากได้อะ

0: เราค่อยดูว่าประเทศไหนเขาให้อะไรตรงนั้นเราได้และสุดท้ายเป็นประเทศอะไรค่อยว่ากันอีกทีไม่เป็นไรแต่สุดท้ายมันต้องตรงเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ผมว่าโจทย์มันต้องชัดต้องค่อยคมเนี่ยก็คือเรื่อง AI ว่ายุทธศาสตร์ของประเทศจะเป็นยังไงเราอยากได้อะไรตรงไหน
1: Head of Financial Market ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ครับที่ธนาคารพาณิชย์จะต้องเตรียมความพร้อมและปรับตัวรับมือให้ได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าประเทศจะเลือกข้างใดก็ตามครับจึงเชื่อว่าจะไม่กระทบกับการพัฒนาและการต่อยอดเทคโนโลยีของธนาคารครับ
2: ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากคุณชินนัยมีชัยและคุณวรรณชนกสังขเวชค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งตรงกับวันที่17สิงหาคม2569
2: ประธานนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณมัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซียมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพลิกโฉมและการพัฒนาประเทศของอินโดนีเซียภายใต้การนำของท่านสำหรับประเทศไทยตลอดระยะเวลา76ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าแห่งมิตรภาพที่หนักแน่นมั่นคงและความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับอินโดนีเซียจึงยินดีที่ได้ยกระดับความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นทางการไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในระหว่างการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปีที่ผ่านมาในฐานะที่ทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนความร่วมมือของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความนิยมและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันจะทำให้ความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนกระชับแน่นแฟ้นและพัฒนาเพิ่มพูนสืบต่อไปเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนรวมทั้งของภูมิภาคโดยรวมอีกด้วยพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้เวลา 8:55 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวัฒนพงศ์คชปักษีผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทราและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมไทยนงลักษ์สินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทรารอบการกุศลพิเศษในงานเทศมหาชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ55ปีพระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

0: สิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยพระวินัยสาธรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ตำบลทุ่งยั้งอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์และพระใบดีกาพลตรีปุญชรัตน์มหัพพโลเจ้าอาวาสวัดวังน้ำดำตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีรวมเข้าเฝ้าด้วยเวลา 15:05 เสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกอำนวยการโรงพยาบาลสิริราชโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงคมพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกแล้วทรงพระดำเนินไปศาลาสิริราช100 ปีทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงคมจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปห้องประชุมสิรินธรชั้นจีอาคารเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานในการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิครั้งที่178 2/2569ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมเช่นผลการดำเนินงานของสิริราชมูลนิธิตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน2569รายงานความคืบหน้าของโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี72,000 ษาเพื่อรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงปี2568ถึง2570รายงานสรุปตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ถึง30มิถุนายน2569มียอดเงินบริจาค กว่า500 ล้านบาทยอดเงินเบิกจ่ายเกี่ยวกับผู้ป่วย467 รายกว่า225 ล้านบาทผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาการค้นคว้าวิจัยการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรงพยาบาลสิริราชได้ที่สิริราชมูลนิธิเปิดทุกวันที่อาคารมหิดลบำเพ็ญชั้น1โทร024141414อาคารนวมินทรบพิตร84,000 ษาชั้นจีโรงพยาบาลสิริราชโทร024141412-3โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B โทร024192046และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกศาลายาชั้นจีโซน A เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ยกเว้นวันหยุดนะคะตะฤกษ์โทร02-849-6726
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2568
2: วันนี้เวลา 18:13 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารแบงคอกธนบุรีฮอลล์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในการนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่พระภิกษุ1 รูปรวมทั้งปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ6 คนแล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรีจำนวน 2,718 คนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเมื่อปี2545ดำเนินงานตามภารกิจหลักครบถ้วนทั้ง4 ประการประกอบด้วยด้านการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยให้มีความรู้คู่คุณธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิสมดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่าสร้างปัญญาพัฒนาคนฝึกฝนคุณธรรมในการนี้พระราชทานพระโอวาทความว่าขอให้บัณฑิตทุกคนตระหนักว่า ความรู้จะเกิดคุณค่าอย่างแท้จริงเมื่อควบคู่กับ

0: คุณธรรมและจริยธรรมจงยึดมั่นในความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นใช้ความรู้คู่คุณธรรมเป็นพลังในการพัฒนาตนเองสังคมและประเทศชาติเพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ดีงามด้วยความมุ่งมั่นความหวังและความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป
1: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 10:57 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระศพทรงกราบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจากนั้นถวายพระตหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพกำหนด100วันโดยมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครผัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประโคมย่ำยาม6ช่วงเวลาคือเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกาอันเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศและเป็นสัญญาณการบอกยามหรือเวลาให้ทราบกำหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินิกุลและราชินิกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณี
2: ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ36ปีปรินิธิพระดาบทและ50ปีโรงเรียนพระดาบทที่มูลนิธิพระดาบทอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบทเป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ36ปีมูลนิธิพระดาบทและ50ปีโรงเรียนพระดาบสโดยมีพลอากาศเอกชลิตพูกผาสุของคมนตรีกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบสร่วมพิธีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการพระดาบสเมื่อปี2518เพื่อดำเนินการทดลองเปิดหลักสูตรวิชาช่างไฟฟ้าวิทยุต่อมาได้พัฒนาเป็นโรงเรียนพระดาบสและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิพระดาบสเมื่อปี2535เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้ได้โอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์แต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงจะแสวงหาความรู้ได้ศึกษาวิชาชีพต่างๆเพื่อนำไปประกอบอาชีพช่วยเหลือตนเองครอบครัวและประเทศชาติโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิกิตติมศักดิ์และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการมูลนิธิกิตติมศักดิ์อันหนึ่งในช่วงเช้าพลอากาศเอกชลิตพูกผาสุของคมนตรีกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบสเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระสุรุจิดาบสซึ่งเป็นพิธีหนพรามด้วยจากนั้นประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการช่างแก่ศิษย์พระดาบสรุ่นที่49ปัจจุบันโรงเรียนพระดาบสเปิดการเรียนการสอน9หลักสูตรได้แก่ช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างยนต์การเกษตรพอเพียงช่างซ่อมบำรุงเคหบริบาลช่างไม้เครื่องเรือนช่างเชื่อมและช่างก่อสร้างส่วนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดการเรียนการสอน5หลักสูตรได้แก่ช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์และเครื่องจักรกลทางการเกษตร ช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ช่างเชื่อมช่างไฟฟ้าและช่างสีรถยนต์มีผู้สำเร็จการศึกษากว่า 3,730 คนโอกาสนี้ตลาดน้ำเรือบินแต่มอบรถรางโดยสารแก่มูลนิธิพระดา

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปคำว่าพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเวลา 17:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพพระอภิธรรมปิฎกเป็นหนึ่งใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งประกอบไปด้วยพระวินัยปิฎกพระสุตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกเวลา 19:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพโดยผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: วันนี้เวลา 10:00 นคณะผู้บริหารพนักงานบริษัทจ่าวิรัตฟู้ดจำกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทยสมาคมกีดและสัตววิทยาแห่งประเทศไทยสมาคมไลออนยานนาวากรุงเทพภาค 310A2 และบริษัทสมภพเบดดิ้งแอนด์แมทเทรสอินดัสทรีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดกระทุ่มเสือปากรุงเทพมหานครวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดสิริจันทรนิมิตจังหวัดลพบุรีวัดวิเวกวายุพัฒน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่าอิสระธรรมจังหวัดสกลนครวัดเขมาภิรัตารามจังหวัดนนทบุรีที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรเวลา 14:30 กรมทหารสื่อสารบริษัทบุญญาพาสแพ็กจำกัดคณะผู้บริหารคณะครูสมาคมผู้ปกครองและครูสมาคมนักเรียนเก่าชมรมครูเก่าเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมและมูลนิธิเพื่อการศึกษาผู้อำนวยการวิเชียรกันหยุวะบริษัทสิงห์อีสานจำกัดและบริษัท HR Digestar จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดชัยพฤกษมาลาวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดยานนาวากรุงเทพมหานครวัดห้วยเจริญสุขวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดธาตุคำจังหวัดเชียงใหม่วัดสวนเขื่อนศูนย์ปฏิบัติธรรมวัชระพนารามจังหวัดแพร่ที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำราชอาณาจักรไทยบริษัทฮึงเอไลประเทศไทยจำกัดและบริษัทซิโนคอร์เมอร์ชานมารีนประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีและสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการ

0: บำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดพุทธมงคลวัดป่ากู่แก้ววัดปัดฉิมทัศน์วัดกลางวัดเทพสิริหนองกุงวัดท่าแร่วัดกุญชรวนารามวัดเม่นใหญ่วัดหนองลมและวัดเม่นน้อยที่สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.สมาคมอาคารชุดไทยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรบริษัทรัศาทาวเวอร์จำกัดและบริษัทในเครือนางกิตรวีอภิสินรุ่งโรจน์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีรวม8รูป
1: คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมกับถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเช่นวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อปวงประสบนิกรในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งนี้ในวันที่19สิงหาคม2569จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสำนักพระราชวังขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันโดยประชาชนยังสามารถเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ขณะที่วันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยคณะที่15และคณะที่16โรงเรียนจิตรดาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4บริษัทสมพลเบดดิ้งแอนด์แมทเทรสอินดัสทรีจำกัดบริษัทจ่าวิรัสฟู้ดจำกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีบริษัทวีคาโก้จำกัดและบริษัทในเครือและกรมการทหารสื่อสาร
0: เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กองทัพเรือเตรียมความพร้อมในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระพักตร์ถิ่นพุทธศักราช2569โดยจัดซ้อมย่อยการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นครั้งแรกที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8กองทัพเรือจัดการฝึกการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคมีความสง่างามและสมพระเกียรติเป็นที่ชื่นชมของชาวไทยและชาวต่างชาติดังที่สร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพเรือมาโดยตลอด และในช่วงบ่ายได้จัดซ้อมย่อยการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นครั้งแรกก่อนจะมีพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายน2569หลังจากได้ฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายตามขั้นตอนตั้งแต่การฝึกครูฝึกฝีพายการฝึกฝีพายบนเขียงฝึกและการฝึกฝีพายในเรือในน้ำและในแม่น้ำแล้ววันนี้เป็นการฝึกการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในแม่น้ำเจ้าพระยาในรูปแบบขบวนพยุหยาตราใหญ่ใช้เส้นทางในการเสด็จพระราชดำเนินเป็นเส้นทางในการฝึกตั้งแต่ท่าวาสุกรีจนถึงวัดอรุณราชวรารามเพื่อให้กำลังพลฝีพายมีความคุ้นเคยกับสภาวะแวดล้อมกระแสน้ำกระแสลมรวมถึงพัฒนาทักษะความชำนาญในการจัดรูปแบบขบวนเรือพระราชพิธีกองทัพเรือได้คัดเลือกกำลังพลจากหน่วยต่างๆจำนวน 2,200 นายประจำเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำแบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายความยาว 1,280 เมตรกว้าง90เมตรล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาริ้วสายกลางเป็นเรือสายสำคัญอาทิเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือประทับพระราชอาสน์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเป็นเรือพระที่นั่งรองและเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นเรือตั้งบุษบกเชิญผ้าพระกฐินทั้งยังมีริ้วสายในขนาบข้างสายเรือพระที่นั่งและริ้วสายนอกกองทัพเรือจะจัดซ้อมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคโดยมีการซ้อมย่อย10ครั้งและซ้อมใหญ่2ครั้งในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมประชาชนสามารถรับชมการฝึกซ้อมให้กำลังใจกำลังพลของกองทัพเรือได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาโดยการซ้อมย่อยครั้งต่อไปคือวันที่20สิงหาคม2569จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณชินดนัยมีชัยและดิฉันวชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณคุณชินดนัยและคุณวชนกค่ะ
3: ขอบคุณทั้งสองท่านครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ไทยยังเจอฝนหนักนะครับโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้ทั้งภาคเหนือและอีสานตอนบนติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณมิลินทสูตรครับ

สวัสดีค่ะสำหรับคืนนี้ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลและภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันมีฝนตกหนักนะคะและตั้งแต่วันพรุ่งนี้ในพื้นที่ภาคเหนืออีสานตอนบนจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นตกหนักในหลายพื้นที่นะคะและก็จะตกหนักมากบางแห่งด้วยค่ะสาเหตุหลักๆก็มาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณพม่าลาวตอนบนเข้าไปหากลุ่มฝนที่บริเวณประเทศเวียดนามนะคะในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังมีความแรงลมในระดับปานกลางพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยและคาดว่าในวันพรุ่งนี้นะคะร่องมรสุมนี้ก็จะเคลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคอีสานจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นตกหนักในหลายพื้นที่และตกหนักมากบางแห่งนะคะเตือนประชาชนค่ะโดยเฉพาะที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งได้นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มจะต้องระวังกันเป็นพิเศษค่ะสำหรับชาวเรือนะคะขอให้ระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะคาดว่าในช่วงกลางสัปดาห์หรือว่าตั้งแต่วันพุธที่19สิงหาคมนี้นะคะทะเลจะมีคลื่นลมแรงขึ้นด้วยค่ะโดยเฉพาะในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะจะมีคลื่นสูงตั้งแต่2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะในช่วงกลางสัปดาห์นี้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปจนกระทั่งถึงช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะแล้วกลับมาดูอากาศรายภาคคืนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้กันนะคะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือช่วงนี้จะมีฝนตกหนัก 60% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35องศาค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักประมาณ 30% ของพื้นที่นะคะอุณหภูมิสูงสุด36องศาค่ะสำหรับภาคกลางระยะนี้จะมีฝนตกไม่หนักนะคะประมาณ 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด37องศาส่วนที่บริเวณกรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนตกหนัก 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35องศาค่ะต่อกันที่ภาคตะวันออกระยะนี้จะมีฝนตกหนัก 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35องศานะคะปิดท้ายบริเวณพื้นที่ภาคใต้จะมีฝน 40-60% ของพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักที่จังหวัดระนองและก็พังงาค่ะอุณหภูมิสูงสุด36องศานะคะคุณผู้ชมคะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนือภาคอีสานตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกว่าภาคอื่นๆนะคะขอให้ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็อย่าลืมพกร่มติดตัวก่อนออกจากบ้านกันไปด้วยสวัสดีค่ะ

0: ตอบโจทย์คืนนี้ครับชวนอ่านนัยยะของการลดขนาดซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้นะครับตอบโจทย์กับคุณกรุณาบัวคำศรีครับ
1: และทั้งหมดคือข่าวค่ำนะคะช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ยโดนัลด์ทรัมป์ลดขนาดซ้อมรบร่วมสหรัฐเกาหลีใต้ประเมินโอกาสฟื้นเจรจาเกาหลีเหนือเปิดข้อเสนออีแจมยองเจรจายุติสงครามเกาหลีอย่างเป็นทางการหวังปิดจบสถานะสงครามทางเทคนิคที่มีมานานหลายทศวรรษเวสต์แบงก์ป่วนผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยิวปิดล้อมครอบครัวชาวปาเลสไตน์นานกว่า1สัปดาห์ตัดขาดอาหารน้ำและไฟฟ้าทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่มตรง

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ตอบโจทย์นะคะวันนี้ชวนคุยเรื่องการเมืองในคาบสมุทรเกาหลีนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกมาประกาศทางทวิตโซเชียลบอกว่าการซ้อมรบประจำปีกับเกาหลีใต้ที่เริ่มขึ้นในวันนี้จนถึงปลายเดือนจะขอลดขนาดจริงๆแล้วอยากจะยกเลิกแต่ว่าช้าไปขอลดขนาดซึ่งการออกมาพูดของโดนัลด์ทรัมป์ก็ทำให้เกิดคำถามขึ้นนะคะว่าสิ่งที่ทรัมป์พูดเนี่ยมันดีหรือไม่ดีกับความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีเพราะว่าในโพสต์ดังกล่าวทรัมป์บอกว่าไม่อยากจะทำให้คิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือไม่พอใจในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งก็ตีความนะคะบอกว่าการที่ทรัมป์ทำแบบนี้มันจะทำให้เกาหลีใต้เปราะบางหรือเปล่าเพราะว่าการที่สหรัฐประกาศลดระดับความร่วมมือทางการทหารเท่ากับว่าสหรัฐไม่สนใจเกาหลีใต้แล้วในอนาคตจะทำให้เกาหลีใต้ตกเป็นเป้าภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือหรือไม่นะฝั่งไหนมีน้ำหนักมากกว่ากันนะวันนี้เราพูดคุยกันกับแขกรับเชิญในรายการนะคะอาจารย์เสกสรรอานันทสิริเกียรติผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมไทยคดีศึกษาแห่งสาธารณรัฐเกาหลีสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับคุณกรุณาสวัสดีคุณผู้ชมครับ
0: คือมันก็เป็นสองทางนะฮะอาจารย์ถ้าเราย้อนกลับไปดูโพสต์ของทรัมป์เนี่ยทรัมป์พูดชัดเจนบอกว่าซ้อมรบประจำปีซึ่งก็ทำกันทุกปีเนี่ยขอลดขนาดนะจริงๆแล้วอยากยกเลิกซึ่งมันจริงๆมันเป็นเรื่องใหญ่มากเหมือนกับว่าถ้าเกิดทรัมป์ประกาศยกเลิกคอปเปอร์โกรในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะนั่งตีความกันว่ามันหมายถึงอะไรทีนี้มาที่เกาหลีเนี่ยการที่ทรัมป์ประกาศแบบนี้ส่งสัญญาณอะไรคะอาจารย์
1: ผมคิดว่าข้อแรกที่ชัดเจนนะครับคือทรัมป์ต้องการให้เกาหลีใต้นะที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐเนี่ยมีบทบาทมากขึ้นในกิจกรรมทหารต่างๆที่สหรัฐดำเนินการอยู่ทั่วโลกในเวลานี้นะครับ อย่างที่สองเนี่ยชัดเจนนะครับว่าตั้งแต่ที่รัฐบาลอีเจมยองขึ้นมาดำรงตำแหน่งเนี่ยนะครับสหรัฐกับเกาหลีใต้จะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันเล็กๆน้อยๆเสมอนะครับตั้งแต่เรื่องที่มีตม.สหรัฐไปลงโรงงานของฮุนไดที่จอร์เจียนะครับแล้วไปเจอผีน้อยเกาหลีใต้นะครับทั้งที่มีเอกสารบ้างไม่มีเอกสารบ้างนะครับบางคนก็อยู่เกินนะครับตรงนี้มันก็เป็นเหมือนกับการส่งสัญญาณว่าสหรัฐเองเนี่ยตั้งคำถามกับความเป็นพันธมิตรกับเกาหลีใต้เช่นกันเช่นเดียวกับที่เกาหลีใต้ก็ตั้งคำถามนะครับว่าเอ๊ะการที่ทำแบบนี้โดยที่ไม่บอกไม่กล่าวกันก่อนเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่ดีของพันธมิตรหรือไม่ครับผม
0: ซึ่งคือถ้าเกิดทรัมป์สมมติกลับไปที่คำอธิบายแรกของอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าเป็นไปได้ที่ทรัมป์เนี่ยอาจจะมองว่าถึงเวลาที่เกาหลีใต้จะต้องดูแลความมั่นคงของตัวเองแต่ว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆถ้าเป็นมิตรกันจริงๆเนี่ยมันต้องคุยกันสิคะต้องคุยกันต้องหารือกันไม่ใช่ประกาศทางโซเชียลมีเดียใช่ไหมฮะแต่ว่าการที่ทรัมป์ทำแบบนี้แล้วไปเขียนในโพสต์บอกว่าเนื่องจากเกรงใจใช้คำว่าเกรงใจแล้วกันเกรงใจคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือคำถามมันก็เลยมาว่าหรือว่าทรัมป์มีagenda อย่างอื่นด้วยก็คือว่าตั้งใจจะปล่อยเกาหลีใต้ให้อยู่โดดเดี่ยวนะไม่เอาละไม่ดูแลละถ้าจะมีอะไรกับเกาหลีเหนือก็เชิญตามสบายเป็นอย่างนั้นได้ไหมคะ
1: ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านทรัมป์ต้องการจากเกาหลีเหนือเสมอนะครับก็คือรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนะครับในฐานะผู้มีบทบาทของการเชื่อมประสานนะครับเกาหลีทั้งสองเข้าด้วยกันนะครับถ้าเรากลับไปที่ยุคทรัมป์หนึ่งเนี่ยนะครับผมคิดว่าชัดเจนนะครับว่าบทบาทของทรัมป์ที่เข้ามาในเรื่องนี้เนี่ยคือพยายามที่จะพูดคุยเจรจานะครับซึ่งแตกต่างจากที่ทรัมป์แสดงออกกับผู้นำระบอบที่ใกล้เคียงกันในประเทศอื่นๆนะครับทีนี้ถ้าเรากลับมาเนี่ยผมคิดว่าเราต้องมาดูที่แถลงการของทั้งเนี่ยประธานาธิบดีเกาหลีใต้นะครับที่ตอบมาชัดเจนเลยนะฮะ
0: วันนี้
1: เลยเมื่อบ่ายนี้เองนะครับบอกว่ารับทราบนะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะทำต่อไปการซ้อมรบนี้นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะดำเนินไปตามที่มีการกำหนดเอาไว้ทั้งแถลงการไม่เจออยู่คำหนึ่งครับคำว่าเสียใจเกาหลีใต้ไม่มีคำว่าเสียใจกับสิ่งที่ท่านทรัมป์แสดงออกเลยนะครับ
0: แปลว่าเกาหลีใต้ไม่ได้รู้สึกอะไรกับการที่สหรัฐลดระดับความสัมพันธ์ทางการทหาร
1: เท่าที่ทราบก็คือในแง่ของนโยบายท่านทรัมป์โพสต์แบบหนึ่งนะครับแต่ในแง่ของผู้ปฏิบัติที่อยู่หน้างานนะครับ Pacific Command หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการซ้อมรบเนี่ยนะครับอาจจะมองต่างนะครับแล้วก็อาจจะรับนโยบายมาหรืออาจจะรอวันรุ่งขึ้นว่าท่านทรัมป์จะเปลี่ยนนโยบายหรือไม่นะครับทีนี้ถ้าท่านเปลี่ยนนะครับก็แล้วไปอ่ะก็จะต้องมาดูกันอีกทีแต่ท่านไม่เปลี่ยนผมคิดว่าในแง่ของการแสดงออกของผู้ปฏิบัติที่จะให้ ท่านเห็นว่าได้ทำตามนโยบายแล้วก็อาจจะมีการลดเวลาลงนะครับลดขนาดจากหมื่นกว่าคนอาจจะเหลือประมาณสัก 5,000 คนนะครับหรือลดบางกิจกรรมเช่นอย่างล่าสุดเนี่ยการซ้อมครั้งนี้นะครับที่จะเกิดในปีนี้เนี่ยจะมีการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านโดรนก็อาจจะมีการลดบางกิจกรรมลงไปนะครับแต่ว่าในภาพใหญ่เนี่ย11วันที่จะมีเนี่ยนะครับจะไม่ได้ลดลงในสาระสำคัญนะคุณกรุณา
0: แต่การพูดเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณผิดหรือเปล่าคะอาจารย์นะแล้วมันจะทำให้เอาอย่างนี้การที่ทรัมป์วางตำแหน่งของสหรัฐไว้แบบนี้เนี่ยมันทำให้คาบสมุทรเกาหลีแบบมีความเสี่ยงขึ้นหรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นการดีเพราะว่าเกาหลีเหนือก็จะรู้สึกว่าไม่มีสหรัฐแล้วเพราะฉะนั้นแถวนี้ก็น่าจะสงบขึ้นคือมันยังไงกันแน่คะอาจารย์คะ
1: อันนี้มองได้2แบบเลยครับคุณกรุณาตามแนวทางของการเมืองเกาหลีใต้เลยนะครับถ้าเป็นฝ่ายก้าวหน้าอย่างท่านประธานาธิบดีอีแจมยองประธานาธิบดีมุนแจอินเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนท่านคือนักกิจกรรมที่ออกไปต่อต้านฐานทัพสหรัฐนะครับต้านสหรัฐในหลายเรื่องเนี่ยนะครับท่านก็จะมองว่าการที่มีฐานทัพสหรัฐในประเทศเนี่ยมันคือเอกราชไม่สมบูรณ์ทำไมเรายอมให้ชาวต่างชาติมาตั้งฐานทัพอยู่ในประเทศของเรานะครับไม่พอนะครับมีสัญญาพิเศษว่าถ้าเกิดทหารในฐานทัพเหล่านี้ทำผิดขึ้นศาลสหรัฐอันนี้ก็เหมือน
0: ศาลทหารด
1: ้วยนะครับอันนี้ก็เหมือนกับสิทธิภาพนอกอาณาเขตเลยว่าอย่างนี้เกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีเอกราชหรือไม่นะครับในขณะที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมซึ่งก็จะเป็นฝ่ายที่ชื่นชอบสหรัฐอย่างท่านพิธีคนก่อนนะครับคุณยุนซองยอนเนี่ยนะฮะท่านก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าทำอย่างนี้เนี่ยเป็นการเซาะกร่อนบ่อนทำลายกำลังของเกาหลีใต้เพราะว่าฐานคิดของทหารเกาหลีใต้เนี่ยนะครับก็คือคนที่ฝึกกับทหารสหรัฐมาอาวุธก็ของสหรัฐหลักนิยมก็สหรัฐเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทหารสหรัฐออกไปเนี่ยด้านหนึ่งก็คือเหมือนการตัดแขนตัดขานะครับอันนี้ก็คือมุมมองที่ต่างกันสองฝ่ายครับก็นะ
0: ทีนี้ไอ้มุมมองทั้งสองฝ่ายของการเมืองเกาหลีใต้ฝั่งหนึ่งก็คือว่ามีฐานทัพสหรัฐมีสหรัฐจับมือสหรัฐไว้ดีกว่ากับอีกฝั่งหนึ่งคือว่าก็เป็นมิตรกันได้แต่ว่าไม่ต้องมีฐานทัพออกไปเลยจริงๆแล้วในความเป็นจริงเนี่ยอาจารย์เกาหลีใต้สามารถอยู่ได้โดยไม่มีฐานทัพและทหารสหรัฐประจำการได้ไหมฮะแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีทหารสหรัฐเนี่ยภัยความมั่นคงจากเกาหลีเหนือมันจะเพิ่มขึ้นหรือมันจะลดลง
1: ถ้าเอาตามนโยบายที่รัฐบาลปัจจุบันประกาศไว้ก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งนะครับคุณกรุณาเขาก็พูดชัดเลยนะครับว่าพยายามจะกระจายความเสี่ยงในทุกมิติอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือใช้เรื่องของการทูตเข้ามานะครับแทนที่จะเป็นเรื่องความมั่นคงเรื่องของการเพิ่มกำลังทหารเนี่ยพยายามจะไปสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศต่างๆในโลกนะครับท่านอีแจมยองเนี่ยสั่งการคนกระทรวงต่างประเทศเลยนะครับบอกว่าก่อนสิ้นปีเนี่ย2026เนี่ยท่านขอให้จัดการประชุมซัมมิตกับผู้นำต่างๆในโลกเนี่ย50ครั้งนะครับท่านสั่งการภายในนี่ผมก็ได้รับข้อมูลมาคือท่านมองว่าเราต้องใช้การทูตในการเป็นตัวนำทีนี้กลับมาเรื่องที่2ก็คือว่าแล้วในแง่ของกำลังทหารนะครับถ้าเราเอาตัวเลขมากลางด้วยกันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ากำลังทหารเกาหลีใต้เมื่อเทียบเกาหลีเหนือแบบตัวต่อตัวเนี่ยครึ่งๆเลยคือเกาหลีเหนือเนี่ยมากกว่า
0: ล้านนึง
1: คร
0: ับ
1: ล้านหนึ่งห้าแสนเนี่ยนะครับถือว่าครึ่งๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นในการคงระบบเกณฑ์ทหารเนี่ยมองเกาหลีใต้ถือว่ายังจำเป็นนะครับแต่ทีนี้ในแง่ของยุทโธปกรณ์ซึ่งเราเชื่อว่าเกาหลีใต้มีความทันสมัยความก้าวหน้าเนี่ยท่านอีแจมยองท่านพูดชัดนะครับว่าในยุคของท่านเนี่ยท่านจะส่งเสริมให้เกาหลีใต้ผลิตอาวุธเองแล้วสร้างระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศด้วยตัวเองไม่พึ่งสหรัฐให้เป็นระบบของเกาหลีใต้เองซึ่งท่านมองว่าเท่านี้เพียงพอนะครับเพราะว่าอีกจุดหนึ่งที่รัฐบาลนี้มองก็คือว่าเริ่มเห็นแล้วว่าตอนนี้สหรัฐเนี่ยมีการใช้กำลังทหารไปหลายที่ในโลกแล้วก็การที่มีฐานทัพสหรัฐในประเทศเนี่ยอย่างในตะวันออกกลางเนี่ยโดนโจมตีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นความเสี่ยงตกเป็นเป้าโจมตีทางทหารการที่รัฐบาลปัจจุบันพยายามจะเชียร์ให้ทหารสหรัฐออกไปเนี่ยนะฮะล่าสุดก็มีความพยายามที่เรียกว่าออฟคอนเนี่ยออปเปอเรชั่นอลคอนโทรลเนี่ยคือเป็นความตกลงที่เกาหลีใต้กับสหรัฐเนี่ยเขามีมาตั้งนานตั้งแต่หลังสงครามเกาหลีสิ้นสุดนะครับว่าสหรัฐจะต้องถอนทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์บางส่วนออกไปจากแผ่นดินเกาหลีใต้ซึ่งบางรัฐบาลชอบสหรัฐก็บอกว่าอย่าถอนเลยขอให้อยู่ต่อบางรัฐบาลไม่ชอบก็ดีใจถอนออกไปได้ก็ดีรัฐบาลนี้ชัดเจนครับว่าออกไปได้ก็ดีแต่ไม่พูดดังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยทิ้งที่ท่านทรัมป์ประกาศเนี่ยท่านอีแจมยองตอนนี้หัวเราะชอบใจฮะว่าโอ้ตอบโจทย์ท่านมากเลยครับ
0: ในฐานะที่เป็นคนที่ติดตามการเมืองเกาหลีเนี่ยอาจารย์คิดว่าฝั่งไหนมีน้ำหนักมากกว่ากันระหว่างฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่เชื่อว่าถ้าไม่มีสหรัฐเนี่ยเราจะสุ่มเสี่ยงต่อการถูกเกาหลีเหนือคุกคามมากขึ้นกับอีกฝั่งที่มองว่าถ้ามีสหรัฐเนี่ยเราจะตกเป็นเป้ามากกว่านะเป็นตัวล่อเป้ามากกว่า าจารย์คิดว่าฝั่งไหนมีเหตุผลที่มีน้ำหนักมากกว่ากันคะ
1: ผมคิดว่าผมมองไปทางฝ่ายก้าวหน้านะครับกรุณาเพราะว่าการใช้เครื่องมือการทูตเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่สากลแล้วก็ทุกครั้งที่มันเกิดความขัดแย้งยังไงก็ตามเนี่ยต้องกลับที่โต๊ะเจรจาเสมอไม่ว่าจะหนักจะเบานะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของเครื่องมือเนี่ยฝ่ายก้าวหน้าชัดเจนว่าต้องการทูตนำนะครับทีนี้
0: แต่ปัญหาคือว่าถ้าเกิดคิมจองอึนซึ่งขณะนี้ต้องบอกว่าอยู่ในสถานะที่แข็งแรงมากนะมากที่สุดในรอบ10ปีละตอนนี้เศรษฐกิจก็ดีนะ GDP น่าจะโตพอสมควรเพราะว่าขายอาวุธให้รัสเซียใช่ไหมฮะแล้วก็มั่นอกมั่นใจขึ้นเพราะว่ามีมหามิตรอย่างรัสเซียที่ตอนนี้ร่วมมือกันมากแล้วคิมจองอึนเป็นคนที่ไม่อยากคุยแล้วตอนนี้ทีนี้ถ้าเกิดฝ่ายก้าวหน้าคิดว่าจะอยากคุยแล้วต้องคุยการทูตดีกว่าเนี่ยมันจะเวิร์กเหรอคะ
1: ผมคิดว่าโดยหลักคิดฝ่ายก้าวหน้านะครับคือต้องเริ่มก่อนต้องแสดงเจตนาหรือส่งสัญญาณไปก่อนที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาของฝ่ายอนุรักษ์นิยมเกาหลีใต้คือพอเริ่มมีอะไรที่เป็นปัญหานิดหน่อยทุกคนก็จะเริ่มใช้เครื่องมือทางทหารเลยจะเริ่มมีท่าทีแข็งกร้าวเลยซึ่งเมื่อเริ่มท่าทีแข็งกร้าวเนี่ยสิ่งที่เกาหลีใต้เกาหลีเหนือตอบกลับมาเกาหลีใต้มาเนี่ยก็จะกลายเป็นความตึงเครียดนะครับมีการออกแถลงการโจมตีบ้างมีการมาประนามบ้างนะครับมีการสร้างเหตุการณ์ที่บริเวณชายแดนบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เราเห็นว่ามันมีมาตลอดเลยว่าถ้าฝ่ายหนึ่งเริ่มใช้ความขัดแย้งความตึงเครียดก่อนอีกฝ่ายหนึ่งก็จะตอบโต้ด้วยความตึงเครียดซึ่งรัฐบาลนี้ก็เลยมองว่าเฮ้ยเราต้องสั่งส่งสัญญาณนะครับแล้วก็ให้เกาหลีเหนือเห็นเจตนาว่าเกาหลีใต้ต้องการจะสื่อสารนะครับ
0: แต่อันนี้คือจะเรียกว่าเป็นปัญหาหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าเอางี้สิ่งที่เป็นไปในเกาหลีใต้เนื่องจากเกาหลีใต้เนี่ยเป็นประเทศที่เลือกตั้งทุกๆ4ปี
1: 5
0: ปีใช่มั้ยฮะเป็นระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นผู้นำก็จะเปลี่ยนไปเรื่อย
1: ๆ
0: ผู้นำที่เป็นสายรักนิยมสลับขึ้นมากับฝ่ายก้าวหน้าสลับกันไปเพราะนั้นนโยบายต่อเกาหลีเหนือเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามผู้นำใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ครับ
0: บางยุคก็ต้องการทหารบางยุคก็เจรจาแต่ว่าฝั่งเกาหลีเหนือเนี่ยเค้าแนวเดียวตลอดเพราะฉะนั้นมันจะมีเหตุผลอะไรที่คิมจองอึนจะยอมสมมติว่าอยากเจรจาทั้งที่รู้ว่าเดี๋ยวเปลี่ยนรัฐบาลก็อาจจะเปลี่ยนอีกแล้วในวันนี้เกาหลีเหนือก็แข็งแรงขึ้นเยอะมาก
1: ผมคิดว่าฝั่งเกาหลีใต้เองถ้าให้คาดการณ์นะครับจากที่ได้เคยไปพูดคุยแลกเปลี่ยนทั้งกระทรวงต่างประเทศกระทรวงรวมชาติมาเนี่ยเขาก็มีความหวังนะครับทีนี้ความหวังเดี๋ยวมันไม่พอนะมันต้องมีการนำไปปฏิบัติด้วยเนี่ยก็ล่าสุดอย่างนี้ครับว่านอกจากเรื่องของการทูตแล้วเนี่ยเขาก็มีการทำสิ่งที่ว่าการป้องปรามคุณกรุณาก็คือยังคงเรื่องของความร่วมมือกับญี่ปุ่นกับสหรัฐเอาไว้ในส่วนของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองนะครับแล้วก็
0: คือการพูดไปแต่ก็ต้องมีการทหารแบ็คด้วย
1: ครับต้องหนุนหลังแต่ไม่ใช่การทหารนำนะครับหนุนในสัดส่วนที่เรียกว่าพอเหมาะและไม่เป็นภัยต่อเกาหลีเหนือนะครับการซ้อมรบยังคงดำเนินอยู่นะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยทุกปีก็ยังดำเนินอยู่ด้วยอัตราแบบเต็มอัตรานะครับแล้วก็ไม่เคยลดลงอันนี้ผมคิดว่ารัฐบาลนี้เองก็พูดชัดแต่จะไม่หยิบขึ้นมาเป็นประเด็นไปเจรจาเกาหลีเหนือบอกว่าเนี่ยซ้อมรบอยู่เพราะฉะนั้นพร้อมแล้วแต่เขาพยายามจะบอกว่าในแง่ของสันติภาพพร้อมคุยแต่ว่าข้างหลังเนี่ยก็มีการตั้งการ์ดป้องกันตัวเองพอสมควรแต่เป็นการป้องกันตัวเองนะครับไม่ใช่เพื่อที่จะไปรุกรานเกาหลีเหนือ
0: ค่ะเมื่อวันที่15สิงหาคมคือวันเสาร์จริงๆแล้วประธานาธิบดีอีแจมยองเนี่ยเพิ่งจะส่งเขาเรียกความปรารถนาอยากจะคุยไปที่คิมจองอึนแต่คิมจองอึนไม่ตอบ อาจารย์คิดว่าเกาหลีเหนืออยู่ในสถานะที่ไม่อยากจะคุยไม่ง้อหรือว่าสถานะอะไรคะตอนนี
1: ้ผมคิดว่าวิเคราะห์เกาหลีเหนือนะครับคงต้องมองในเชิงยุทธศาสตร์นะครับเพราะว่าเกาหลีเหนือไม่ได้บ้าอย่างที่หลายสื่อชอบพูดกันว่าโอ้เนี่ยเป็นร็อกเก็ตแมนอะไรนะครับผมว่าอันนั้นเป็นการว่าเกินจริงเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คิมจองอึนดำเนินการแต่ละอย่างเนี่ยมันมีการคาดการณ์และวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ล่วงหน้าเสมอนะครับอย่างถ้าเราย้อนกลับไปทรัมป์หนึ่งเนี่ยเราเห็นเลยว่าเกาหลีเหนือพร้อมเจรจาแต่ตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนบริบทเปลี่ยนนะครับอิหร่านนะครับโดนไปแล้วนะครับอัฟกานิสถานก่อนหน้านี้นะครับจริงๆต้องบอกว่าเกาหลีเหนือเนี่ยอ่อนไหวกับเรื่องของการเปลี่ยนระบอบมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเหตุการณ์ปฏิบัติการทางทหารเมื่อไหร่ก็ตามไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเนี่ยเกาหลีเหนือจะเปลี่ยนท่าทีทันทีหลังจากที่สหรัฐใช้ปฏิบัติการเหล่านี้ในประเทศต่างๆนะครับก็คือจะแสดงท่าทีที่ไม่อยากจะคุยแล้วจะเริ่มตั้งการ์ดแล้วก็มองว่าเออเราคงจะต้องเสริมความเข้มแข็งให้พันธมิตรก็คือรัสเซียกับจีนซึ่งผมว่าอันนี้เป็นในแง่ของภาพเนี่ยคือทำให้เห็นว่าเอ้ยตอนนี้เขามีรัสเซียกับจีนเป็นพันธมิตรแล้วนะเป็นรัสเซียนี่คือมีพันธมิตรมีข้อตกลงชัดเจนจีนนี่คือมีพันธมิตรในเชิงของประวัติศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเรื่องของความหลวมๆที่เกาหลีเหนือมีถ้าผมคิดว่านโยบายเกาหลีเหนือเนี่ยชัดเจนนะครับไม่เคยเปลี่ยนเหมือนเกาหลีใต้ที่เปลี่ยนทุก5ปีใช่ไหมครับว่าเขาต้องการทำสองเรื่องคุณกรุณาเรียกว่าพยองจินก็คือนโยบายคู่ขนานคู่ขนานระหว่างการพัฒนาอาวุธ โดยเฉพาะนิวเคลียร์กับเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนโยบายพยองจินของคิมจองอึนเนี่ยถือว่าสำเร็จนะครับ
0: ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นถ้ากลับไปที่อาจารย์วิเคราะห์ก็คือว่ามองว่าการที่ทรัมป์บอกว่าจะลดสเกลการฝึกการทหารกับเกาหลีใต้มันก็น่าจะเป็น เรื่องที่ดีกับรัฐบาลเกาหลีใต้ในขณะนี้มากกว่า
1: ใช่ครับ
0: ก็คือตกเป็นเป้าจากเกาหลีเหนือน้อยลงเพราะว่าเกาหลีเหนือตอนนี้ก็คงไม่ค่อยจะไว้ใจสหรัฐเท่าไหร่
1: ใช่ครับแต่ว่าในการทำงานหลังบ้านนะครับที่พอแบ่งปันข้อมูลได้ก็คือฝั่งเกาหลีใต้กับสหรัฐเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนกันตลอดว่าอยากจะให้มีการจัดประชุมสุดยอดระหว่างคิมจองอึนกับท่านทรัมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าท่านทรัมป์เองก็สนใจภูมิภาคนี้แล้วก็ท่านเห็นว่าโจทย์เกาหลีเหนือของท่านเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการเนี่ยมองในเชิงของรางวัลโนเบลจะเป็นเรื่องของเกียรติภูมิสถานะศักดิ์ศรีของท่านนะครับ
0: โอกาสที่จะเกิดขึ้นมีไหมคะอาจารย
1: ์น้อยครับน้อยมาก
0: เพราะว่า
1: ไม่เหมือนตอนครั้งแรกครับ
0: เพราะว่า
1: ผมคิดว่าบริบทโลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็การที่สหรัฐมีปฏิบัติการทหารในหลายที่เนี่ยทำให้เกาหลีเหนือมีคำถามในใจเหมือนกันว่าเอท้ายสุดแล้วเนี่ยเจรจาไปแล้วจะได้อะไรกลับมานะครับสหรัฐเองก็เปลี่ยนเหมือนเกาหลีใต้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมองเกาหลีเหนือผมคิดว่ากลับมามองข้างในก่อนแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้ข้างในก่อนในแง่ของการป้องกันประเทศนะครับแล้วก็ค่อยว่ากันว่าจะเปิดตรงนี้ให้แค่ไหน
0: ครับสถานะของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ณขณะนี้เนี่ยต้องถือว่ายังจ้องตากันอยู่เนาะจ้ะเนาะพูดอย่างนั้นได้มั้ยฮะแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: ามันก็มีพลวัตคือมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็วันเนี้ยเกาหลีเหนือก็ไปช่วยรัสเซียรบใช่มั้ยฮะก็มีความสัมพันธ์กับรัสเซียมากขึ้นได้เทคโนโลยีได้อะไรต่างๆนานาเกาหลีเหนือก็ดูมีความมั่นอกมั่นใจขึ้นมีเศรษฐกิจที่แข็งแรงขึ้นเกาหลีใต้ก็พยายามดูไอ้ว่าไอ้พลวัตที่เกาหลีเหนือไปเนี่ยเราจะตามยังไงทีนี้ถ้าเกิดเรามองเฉพาะคาบสมุทรเกาหลีถ้าเกิดจะให้มันมีความนิ่งนะแล้วก็อยู่ในสถานะที่ไม่เกิดเหตุการณ์การทำสงครามขึ้นมาอีกเนี่ยเกาหลีเหนือเนี่ยควรจะต้องทำอะไรบ้างคะอาจารย์ฮะ
1: ผมว่านี่ตรงใจท่านอีแจมยองเลยนะฮะคือท่านพยายามลดเงื่อนไขทุกรูปแบบเลยครับคุณกรุณาอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยที่ชายแดนจะมีการส่งช็อกโกพายส่งแฮนดี้ไดรฟ์ที่มีเคป๊อปขึ้นบอลลูนใช่ไหมครับตอนนี้ท่านห้ามหมดเลยคือลดกิจกรรมยั่วยุลำโพงที่เคยตั้งเปิดเคป๊อปที่ชายแดนก็ออกให้หมดนะครับอะไรที่มันจะเป็นความเสี่ยงที่เกาหลีเหนือจะบอกว่าเนี่ยคือการยั่วยุเนี่ยท่านให้ถอนออกหมดนะครับยกเว้นเรื่องการซ้อมรบที่ยังคงไว้อยู่เพราะท่านมองว่านี่คือเกราะกำบังนะครับแล้วก็อันที่2คือผมมองว่าในเชิงของการหาเครือข่ายพันธมิตรครับนะคือรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยจริงๆให้นโยบายนะครับฝ่ายข่าวกรองเกาหลีใต้ที่อยู่ในประเทศต่างๆเนี่ยให้โจทย์ว่าจะต้องทำให้นักการทูตของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้มาพบกันให้ได้โดยอาจจะใช้เครือข่ายในประเทศนั้นๆผ่านคนรู้จักผ่านอะไรก็แล้วแต่นี่คือนโยบายที่ท่านสั่งกันลงมาแล้วผมก็มีโอกาสได้ไปช่วยทางฝ่ายข่าวกรองเกาหลีใต้อยู่บ้างแต่เป็นฝ่ายเกาหลีเหนือเองนะครับที่ยังไม่สะดวกที่จะมาพบฝ่ายเกาหลีใต้นะครับอันนี้ก็ผมก็พยายามอยู่นะในแง่ของประเทศไทยเพราะเรามีสถานทูตทั้งสองเกาหลีเราก็หวังว่าตรงนี้คือบทบาทของไทยจะเชื่อมสัมพันธ์กันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็เป็นความยากเพราะว่าเกาหลีเหนือเองเนี่ยมองว่าคนอื่นไม่จริงใจ

0: นะครับทุกคนไม่จริงใจหมดเลยนะครับอาจจะมีแต่รัสเซียกับจีนที่จริงใจอาจจะไม่ในเชิงของวาทะนะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นโจทย์ยากต่อไปอยู่กันครับ
1: พูดถึงรัสเซียน่าสนใจเพราะว่าเกาหลีเหนือรัสเซียแนบแน่นกันมากเดี๋ยวจะส่งทหารไปช่วยอีกหลายหมื่นคนอันนี้เป็นปัจจัยที่เกาหลีใต้กังวลไหมคะแล้วก็ถ้ากังวลเนี่ยเขามีวิธีการเขาเรียกเตรียมพร้อมสำหรับตอบสนองความกังวลนี้ยังไงถ้าเพราะว่าอย่างผู้นำยูเครนก็มักจะพูดว่าเดี๋ยวเกาหลีเหนือเนี่ยก็จะมีพิสงมากขึ้นเพราะว่ามีประสบการณ์การรบโดยตรงแล้วสมัยเนี่ยเวลารบแบบเต็มรูปแบบเนี่ยก็ที่นี่ที่เดียวนะเพราะฉะนั้นเกาหลีเหนือจะเป็นประเทศที่มีประสบการณ์ในการรบมากกว่าเกาหลีใต้เกาหลีใต้ทำยังไงคะเพื่อตอบสนองความเข้มแข็งทางการทหารของเกาหลีเหนือที่มากขึ้น
0: รัฐบาลนี้นะครับชัดเจนเลยว่าถ้าเป็นเรื่องของรัสเซียยูเครนเนี่ยมองว่ายืนตามหลักการกฎหมายระหว่างประเทศคือใครรุกรานคนนั้นก็จะต้องโดนประณามแต่ถ้าในเชิงของเรื่องอื่นที่เกาหลีใต้จะเข้าไปสนับสนุนเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลนี้บอกเลยว่าถ้าเป็นเรื่องความขัดแย้งคนอื่นเนี่ยเขาจะพยายามวางตัวให้ห่างนะครับแล้วก็ช่วยยูเครนในทางอื่นในเชิงของการให้ความช่วยด้านมนุษยธรรมนะครับของการช่วยเหลือในเชิงเทคนิคบางทีเนี่ยก็มีเรื่องของอาวุธแต่รัฐบาลก็บอกไม่ได้ทำโดยตรงเป็นเรื่องของบริษัทไปทำนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แยกออกไปผมคิดว่ารัฐบาลนี้พยายามจะวางตัวด้วยความระมัดระวังมากนะครับในหลายๆเรื่องทีเดียวอย่างอิหร่านเนี่ยพอเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของการปิดช่องแคบเนี่ยเสรีภาพการเดินเรือเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่างนี้ไม่ได้นะครับห้ามปิดถ้าปิดแล้วเนี่ยมันกระเทือนมันขัดกฎหมายระหว่างประเทศแต่ถามว่าพร้อมจ่ายไหมถ้าเกิดสมมติว่าอิหร่านจะขอเก็บมันก็พร้อมจ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นความเรียกว่า
1: ก็คือเป็นการพูดแบบว่า practical คือแบบปฏิบัตินิยมมากเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าเขากลัวไหมฮะว่าเกาหลีเหนือจะเก่งขึ้นแกร่งขึ้นแล้วมีประสบการณ์ในการรบแล้วก็ในอนาคตเขาอาจจะต้องมารับมือกับการรุกเข้ามาของเกาหลีเหนือ
0: ฝ่ายทหารกังวลแต่ฝ่ายการเมืองไม่กังวลครับคุณกรุณาคือฝ่ายทหารเนี่ยที่สอนกันอยู่ในโรงเรียนเสนาธิการเวลานี้นะครับในเชิงยุทธวิธียุทธศาสตร์เนี่ยก็จะหยิบกรณีพวกนี้ครับคือรัสเซียยูเครนแล้วก็กรณีที่เกาหลีเหนือเข้าไปร่วมเนี่ยให้เห็นว่าทหารเห็นว่าเนี่ยมันจะมีผลกระทบอย่างไรในเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งทหารตระหนักแต่ฝ่ายการเมืองเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นนักกิจกรรมสิทธิมนุษยชนเนี่ยจะมองไม่เห็นมิตินี้จะมองแต่ภาพใหญ่ในแง่ที่ว่าตอนนี้เรามีเกราะภายในการซ้อมรบและเรามีการทูตเรามีเครือข่ายทั่วโลกเรามีแฟนคลับเคป๊อปซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะมีประโยชน์ไหมถ้าเกิดมีสงครามขึ้นมาเนี่ยนะครับ ก็เป็นคำถามมันคืออันนี้คือสิ่งที่เขามองเห็นนะ แต่ว่าในเชิงการปฏิบัติมันก็มีช่องว่างพอสมควรระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายปฏิบัติในทหารครับ
1: ฝ่ายทหารเขากังวลตรงไหนมากที่สุดคะ
0: กังวลเรื่องที่คุณกรุณาบอกเลยครับว่าถ้าเกิดมีประสบการณ์มากขึ้นรู้จักใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมากขึ้นก็จะสามารถที่จะมากลับมาใช้พวกนี้ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ชายแดนหรือเผชิญหน้าโดยตรงได้อันนี้คือสิ่งที่กังวลที่สุดเพราะว่าเมื่อดูจำนวนทหารเนี่ย1 ล้านต่อ 500,000ใช่ไหมครับถ้า1 ล้านเนี่ยใน1 ล้านมีสัก500,000 คนหรือสัก200,000 คนที่สามารถจะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างคล่องมือเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นความยากซึ่งฝั่งเกาหลีใต้เองก็ไม่ได้มีโอกาสบ่อยๆที่จะไปซ้อมรบอย่างนี้กับใครคือเป็นแค่ซ้อมรบ
1: คือซ้อมกับของจริงก็ไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันแค่ซ้อมเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้ไปใช้จริงครับ
1: มันจะมีเงื่อนไขหรือปัจจัยอะไรที่จะทำให้เกิดสงครามจริงๆสงครามยังมีอยู่จะทำให้เกาหลีเหนือบุกเกาหลีใต้มีไหมคะ
0: ผมคิดว่า2 เกาหลีเนี่ยพยายามคุมเชิงกันอยู่นะครับเพราะว่าท้ายที่สุดถ้ามันเกิดเนี่ยสูญเสียทั้ง2 ฝ่ายนะครับถ้ามีความขัดแย้งอะไรก็ตามขึ้นมาเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยมันจะลากพาเอามหาอำนาจเอาคนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาด้วยแล้วถ้ามันเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาจริงๆมันจะกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3นะครับสิ่งที่ผมกังวลในเวลานี้คือมันจะมีเรื่องของความเข้าใจผิดหรือความเสี่ยงที่จะไม่เข้าใจกันนะอยู่มากเช่นเอาเหตุการณ์นี้คืออะไรนะครับบางทีก็มีทหารแอบหนีข้ามชายแดนมาจากฝั่งเกาหลีเหนือมาอยู่เกาหลีใต้ทหารคนนี้ควรจะมองเป็นยังไงเป็นสปายหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นผู้อพยพจริงๆมันก็จะมีความอย่างนี้นะครับกังวลอยู่แต่ว่าจริงๆผมว่าฝั่งเกาหลีกังวลที่สุดในเวลานี้นะครับก็คือเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่อื่นนะครับฝั่งรัสเซียยูเครนเนี่ยไกลนะครับในแง่ภูมิศาสตร์ไกลและยังมีทั้งมองโกเลียทั้งจีนกั้นอยู่แต่ฝั่งที่ใกล้กว่าเนี่ยช่องแคบไต้หวันเนี่ยก็มีการพูดคุยกันเยอะนะครับในฝ่ายยุทธศาสตร์เกาหลีใต้ว่าเอ๊ะในเวลานี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงจะเกิดขึ้นไหมเพราะว่าบางท่านก็บอกว่าไม่เกิดหรอกเพราะว่าทหารจีนไม่เคยรบ PLA ไม่เคยรบนะครับต่างกับสหรัฐที่รบตลอดนะครับเพราะงั้นประสบการณ์เนี่ยก็ต่างกันแต่ว่าอะไรๆก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลจีนเองก็มีการรัดเข็มขัดบางท่านก็วิเคราะห์ว่าเอ๊ะเพราะว่าเศรษฐกิจฝืดเคืองจริงหรือกำลังเตรียมทรัพยากรเพื่อจะดำเนินการอะไรบางอย่างหรือไม่มันก็เป็นข้อถกเถียงกันอยู่ครับ
1: แสดงว่าคำถามที่เมื่อกี้ที่บอกว่ามันจะมีเงื่อนไขอะไรที่จะทำให้เกาหลีเหนือเกาหลีใต้รบกันเนี่ยอาจารย์มองว่ามันมี2 อันอันแรกก็คือความเข้าใจผิด
0: ครับ
1: อันที่2ก็คือมาจากที่อื่นเช่นช่องแคบไต้หวันมันมีอะไรที่เป็นประเด็นที่ตั้ง

0: ใส่กันแล้วเป็นเรื่องของ2เกาหลีไหมฮะแบบเพียวๆเลย
1: ผมคิดว่าตอนนี้ครับถ้าเป็นโจทย์ระยะสั้นของ2เกาหลีเนี่ยส่วนใหญ่นะครับตั้งแต่ที่รัฐบาลใหม่ออกนโยบายเปลี่ยนท่าทีมาเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าก็พยายามลดทุกเงื่อนไขเลยนะครับว่าอะไรที
0: ่มันจะสมมติถ้าเกาหลีเหนือประกาศว่าตัวเองมีอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยเกาหลีใต้จะทำยังไงคะ
1: ผมอย่างแรกเลยเกาหลีใต้ออกแถลงการก่อนเลยครับตามสไตล์การทูตนะครับคือ กังวลเป็นห่วงนะครับแต่ว่าท้ายสุดก็ต้องไปตรวจสอบที่ถ้าไปตรวจสอบเนี่ยใครจะไปตรวจสอบก็ต้องเป็น IAEA เป็นหน่วยงานองค์กรกลางนะทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศนะครับทีนี้สหรัฐก็จะมาแล้วญี่ปุ่นก็จะมาแล้วจีนก็จะมาแล้วผมคิดว่าในแง่นึงเนี่ยทั้งญี่ปุ่นจีนรัสเซียเนี่ยไม่มีใครอยากให้เกาหลีเหนือมีนิวเคลียร์ในครอบครองจริงๆเพราะท้ายสุดแล้วเนี่ยไม่มีใครมีหลักประกันได้นะครับว่าเกาหลีเหนือจะไม่ใช้นิวเคลียร์ที่ตัวเองสร้างขึ้นมาถ้าเกิดใช้ขึ้นมามันมีความเสี่ยงได้เสมอว่ามันจะไม่ตกที่ใครนะครับเพราะว่าเขียนอาวุธที่ซ้อมทุกวันนี้เนี่ยครับก็ไม่ได้ตกตรงเป้านะครับที่บอกว่าซ้อมผ่านเกาะญี่ปุ่นบ้างอะไรบ้างบางทีก็ไปตกที่อื่นนะครับมันก็มีความคลาดเคลื่อนอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกาหลีต้องการเนี่ยคือขีปนาวุธติดหัวรบเรือดำน้ำเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่ขั้นสูงมากซึ่งก็ไม่ง่ายที่จะได้มาแต่ว่าถ้าเราติดตามดูอาวุธที่เกาหลีเหนือสะสมมาเนี่ยก็เริ่มเห็นแล้วว่าตอนนี้เขาเริ่มมีเรือดำน้ำแล้วขาดแค่ตัวขีปนาวุธหัวรบที่จะเอานิวเคลียร์ไปติดเท่านั้นเองอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ผมว่าหลายคนกังวลแต่ว่าเกาหลีใต้เองในความกังวลก็มองว่าคงจะต้องอาศัยพันธมิตรก็คือเนี่ยสหรัฐญี่ปุ่นมาช่วยกันกดดันแล้วก็ประเทศอื่นๆใน UN ด้วยครับตอนนี้เขาพยายามมาที่อาเซียนครับ
0: หันไปดูตรงนี้เมื่อกี้คุยกับอาจารย์คาบสมุทรเกาหลีเดือดแล้วก็มี question mark มันมีโอกาสจะเดือดไหมคะ
1: จริงๆเดือดมาตลอดทั้งคุณกรุณาแต่ว่าเดือดแบบเป็นความกระทบกระทั่งกันครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จริงๆรัฐบาลอีแจมยองบอกเลยว่าอยากได้เนี่ยคือขอมีสัญญาสันติภาพที่มันยั่งยืนและถาวรนะครับมีคำกล่าวหนึ่งที่ท่านอีแจมยองเนี่ยพูดแล้วผมว่าผมประทับใจมากคือท่านพูดเลยว่าสันติภาพเนี่ยจะแพงแค่ไหนก็ดีกว่าถูกกว่าสงครามเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนก็แล้วแต่บางทีสันติภาพสำหรับท่านนะฮะคือการที่ไม่มีความขัดแย้งเลยอาจจะไม่ถึงขนาดว่าจะต้องสมบูรณ์แบบแต่ว่าขอแค่ไม่มีการรบกันไม่มีการโจมตีสาดเสียเทเสียสำหรับเกาหลีใต้ก็ถือว่าพอใจแล้วครับ
0: สุดท้ายนี้ไทยควรจะมองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในคาบสมุทรเกาหลียังไงคะเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็จะทำให้เราต้องจะถูกดึงเข้าไปจะมากจะน้อยก็จะต้องถูกดึงเข้าไป
1: ผมคิดว่าไทยกับอาเซียนพยายามรักษาระยะห่างนะครับในเรื่องนี้พอสมควรเพราะว่ามองว่าคาบสมุทรเกาหลีมันค่อนข้างไกลนะครับแต่ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยคนไทยคนอาเซียนที่อยู่ในเกาหลีใต้เป็นแสนกว่าคนเนี่ยนะฮะจะต้องอพยพกลับมาทันทีนี่เป็นโจทย์แรกที่เราเตรียมการนะครับทีนี้โจทย์ต่อมาก็คือว่าแล้วเรื่องอื่นที่เราทำได้เราทำอะไรได้บ้างนะครับเมื่อก่อนคุณสุรินทร์เคยไปเชิญเกาหลีเหนือมาร่วมอาเซียนริจินัลฟอรัมนั่นสิ่งที่เราทำแล้วก็เป็นสิ่งที่เราทำได้มากที่สุดที่จะทำได
0: ้
1: นะครับผมเองเคยเสนอหลายที่ครับจริงๆแล้วเราอาจจะเริ่มกรอบอย่างเช่นแบบอาเซียนบวก2นะอาเซียนกับ2เกาหลีคุยกันไม่มีมหาอำนาจอื่นซึ่งอันนี้ยังไม่เคยมีใครทดลองนะครับอาจจะทดลองก็ได้ว่าอาเซียนมีบทบาทในการชวนแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาแลกเปลี่ยนกันมาพูดคุยกันอย่างน้อยพยายามลดความตึงเครียดนะครับแต่ว่าก็อีกนั่นแหละว่าถ้าเกิดเกาหลีเหนือไม่มาร่วมก็จะเป็นความยากครับเพราะตอนนี้เกาหลีเหนือเองเนี่ยออกแถลงการชัดเจนว่าสำหรับอาเซียนเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยที่เรามาเหมือนกับพูดเรื่องคาบสมุทรเกาหลีเท่าไหร่ครับ
0: ขอบพระคุณมากมากนะคะอาจารย์คะสวัสดี
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วเจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: อันความหมายโดนัลด์ทรัมป์ลดขนาดการซ้อมรบร่วมสหรัฐเกาหลีใต้จับตาบทบาทเกาหลีเหนือในสงครามรัสเซียยูเครนสะเทือนถึงคาบสมุทรเกาหลีจะมีอีกหลายประเด็นในรายการนี้
1: เปิดข้อเสนออีแจมยองเจรจายุติสงครามเกาหลีอย่างเป็นทางการ

0: วังปิดจบสถานะสงครามทางเทคนิคที่มีมานานหลายทศวรรษเวสต์แบงก์ป่วนผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยิวปิดล้อมครอบครัวชาวปาเลสไตน์นานกว่า1สัปดาห์ตัดขาดอาหารน้ำและไฟฟ้าคิดยกกำลังสองกับสมเกียรติตั้งจิตวานิชต่างชาติซ่าบนรถไฟฟ้าไทยบอกอะไรเรา
1: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS ครับคุณผู้ชมครับสงครามรัสเซียยูเครนมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังจากยูเครนโจมตีรัสเซียครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบ4ปีครึ่งขณะเดียวกันบทบาทของเกาหลีเหนือก็กำลังได้รับความสนใจนะครับอันดับแรกเรามาคุยเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนกันก่อนเป้าหมายของยูเครนตลอดช่วงหลายสัปดาห์นี้ก็คือคลังสินค้าของบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ในรัสเซียครับยูเครนได้ล็อกเป้าโจมตีคลังสินค้าของไวเบอรี่สจำนวนหลายสิบแห่งทั่วรัสเซียตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมเพื่อขวางการดำเนินงานของบริษัทค้าปลีกถือเป็นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจรัสเซียอย่างมากนะครับการโจมตีหลายระลอกได้สร้างความเสียหายอย่างหนักทำให้ห่วงโซ่การกระจายสินค้าของบริษัทต้องหยุดชะงักลงไปธุรกิจขนาดย่อมหลายหมื่นรายที่ใช้แพลตฟอร์มนี้ก็ต้องเผชิญกับความสูญเสียเป็นเม็ดเงินมูลค่ามหาศาลยูเครนใช้การโจมตีเป็นเหมือนการคว่ำบาตรระยะไกลมีเป้าหมายเพื่อลดทอนศักยภาพทางเศรษฐกิจของรัสเซียด้วยขณะที่รัสเซียก็เปิดฉากโจมตีกรุงเคียฟของยูเครนหลังจากเพิ่มความเข้มข้นในการโจมตีทางอากาศในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับบทบาทของเกาหลีเหนือจึงถูกจับตามองมากขึ้นในฐานะผู้สนับสนุนด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ให้รัสเซียในช่วงเวลานี้หลังจากผู้นำทั้งสองคนลงนามในสนธิสัญญาความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านเมื่อเดือนมิถุนายนปี2024นะครับในระยะหลังรัสเซียเริ่มหันมาใช้ขีปนาวุธของเกาหลีเหนือก็คือรุ่น KN-23 และ KN-24 ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับขีปนาวุธอิสกันเดอร์ของรัสเซียยากต่อการสกัดกั้นถ้าไม่มีระบบป้องกันภัยขั้นสูงเช่นระบบ Patriot ที่ผลิตจากบริษัทสัญชาติอเมริกันนี่เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดด้วยข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองยูเครนระบุว่าเกาหลีเหนือเตรียมส่งกำลังพลประมาณ 50,000 นายไปยังรัสเซียหลังจากเมื่อช่วงปลายปี2024เกาหลีเหนือส่งกำลังพล 14,000 ถึง 15,000 นายไปสนับสนุนรัสเซียในศึกยูเครนแล้วนะครับกำลังพลชุดใหม่อาจจะช่วยเสริมแนวป้องกันของรัสเซียเพื่อเปิดทางให้รัสเซียโยกกำลังไปในพื้นที่แนวหน้าความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือสะท้อนให้เห็นผ่านท่าทีของทั้งสองประเทศผู้นำของทั้งสองประเทศประกาศยืนยันความสัมพันธ์ในโอกาสครบ81ปีการปลดแอกเกาหลีจากการปกครองของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับและท่ามกลางการจับตามองบทบาทของเกาหลีเหนือที่ส่งแรงกระเพื่อมมาถึงความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิกเนื่องจากเกาหลีเหนือเริ่มได้รับประสบการณ์ตรงจากการมีส่วนร่วมสนับสนุนรัสเซียในสงครามโดนัลด์ทรัมป์กลับสั่งให้ลดขนาดการซ้อมรบร่วมใหญ่ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนการซ้อมรบร่วมจะเปิดฉากขึ้นผู้นำสหรัฐอ้างว่าการซ้อมรบมีค่าใช้จ่ายสูงมากและส่งสัญญาณไม่เหมาะสมไปถึงเกาหลีเหนือคล้ายๆกับเป็นปฏิปักษ์ครับซึ่งเกาหลีเหนือไม่ได้เป็นภัยคุกคามและให้ความเคารพสหรัฐย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีกับผู้นำเกาหลีเหนือนอกจากนี้ก็ยังระบุว่าเกาหลีใต้ไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอของสหรัฐในการช่วยปลดอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐได้โพสต์ภาพคู่กับผู้นำเกาหลีเหนือระบุว่าทั้งสองคนเข้ากันได้ดีมากถึงภาพนี้จะดูเหมือนไม่เป็นมิตรก็ตามการซ้อมรบร่วมประจำปี Ochi Freedom Shield มีกำหนดจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง27สิงหาคมนะครับทหารเกาหลีใต้ประมาณ 18,000 นายและทหารอเมริกันอีก 28,000 นายจะเข้าร่วม

0: การฝึกซ้อมที่จะจัดขึ้นในจังหวัดคยองกีและจังหวัดคังวอนที่กระพริบอยู่ในแผนที่เป็นหลักครับเดิมการฝึกก็จะให้ความสำคัญกับการรับมือกับโดรนไปจนถึงการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์เพื่อปรับตัวรับมือกับเขี้ยวเล็บทางการทหารของเกาหลีเหนือที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่เกาหลีเหนือส่งสัญญาณไม่พอใจอย่างหนักด้วยการยิงขีปนาวุธ2ลูกตั้งแต่วันที่6สิงหาคมเนื่องจากการซ้อมรบร่วมสหรัฐเกาหลีใต้มักจะถูกตีความถึงการเตรียมความพร้อมในการรุกรานเกาหลีเหนือครับการลดขนาดการซ้อมรบร่วมไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับถ้าเราดูจากภาพนี้ย้อนกลับไปเมื่อปี2018ในยุคโดนัลด์ทรัมป์ 1.0 ก็เคยทำมาแล้วเพื่อผ่อนคลายสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีหลังจากผู้นำสหรัฐและผู้นำเกาหลีเหนือพบกันในการประชุมสุดยอดที่สิงคโปร์อีก2ปีถัดมาการซ้อมรบร่วมก็ถูกลดขนาดอีกครั้งเพื่อรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ในช่วงเวลานั้นด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แต่ก็น่าสนใจครับเพราะความเคลื่อนไหวมันเกิดขึ้นในช่วงที่สถานการณ์โลกกำลังตึงเครียดแล้วท่าทีของสหรัฐหมายความว่าอะไรการลดขนาดการซ้อมรบครั้งนี้อาจจะเป็นการเพิ่มอิทธิพลของสหรัฐเหนือเกาหลีเหนือให้มากขึ้นหลังจากเกาหลีเหนือมีส่วนร่วมในการสนับสนุนรัสเซียในศึกยูเครนผู้นำสหรัฐก็อาจจะพยายามขัดขวางความร่วมมือนี้นะครับขณะเดียวกันการตัดสินใจของผู้นำสหรัฐอาจจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความพยายามสร้างโอกาสทางการทูตเท่านั้นแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีก็ตั้งคำถามต่อเป้าหมายของผู้นำสหรัฐในวันที่เกาหลีเหนือมีอำนาจต่อรองมากขึ้นมีแบ็กอัพทั้งจีนทั้งรัสเซียด้วยในด้านเศรษฐกิจขณะที่แนวทางของสหรัฐในการลดขนาดการซ้อมรบอาจจะยิ่งเข้าทางกลุ่มก้าวหน้าในรัฐบาลเกาหลีใต้มากขึ้น
1: รัฐบาลของประธานาธิบดีอีแชมยองเนี่ยในแง่ของจุดยืนสหรัฐเนี่ยเขาต้องการประมาณ2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือต้องการให้ทหารสหรัฐเนี่ยออกไปจากแผ่นดินเกาหลีแต่เรื่องนี้เขาไม่พูดตรงๆไม่พูดดังๆนะครับแต่ว่าในมุมมองของฝ่ายก้าวหน้าซึ่งประธานาธิบดีแชมยองเนี่ยเป็นนักการเมืองคนหลักฝ่ายนี้เลยนะครับก็มองว่าการที่แผ่นดินเกาหลีมีทหารสหรัฐอยู่บนแผ่นดินเกาหลีเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องของอธิปไตยที่ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นในแง่ของการต่อสู้ตลอดเวลาที่ผ่านมาของนักการเมืองฝ่ายก้าวหน้าเนี่ยคือการที่ทำให้ทหารสหรัฐเนี่ยออกไปจากแผ่นดินเกาหลีให้ได้เร็วที่สุดนะครับล่าสุดเนี่ยมีการเจรจาสิ่งที่เรียกว่าปฏิบัติการ OPCON Transition หรือว่า Operational Control นะครับซึ่งเป็นเรื่องของการถ่ายโอนกำลังทหารที่สหรัฐมาตั้งไว้ตั้งแต่สงครามเกาหลีนะครับค่อยๆออกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวครั้งนี้ของมาร์ทินทรัมป์บอกเลยว่าตอบโจทย์เกาหลีใต้มากที่สุดนะครับประเด็นที่2ก็คือมุมมองฝ่ายก้าวหน้าที่มองต่อการมีฐานทัพนอกจากเรื่องอธิปไตยแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของการตกเป็นเป้าโจมตีทางทหารด้วยนะครับการที่มีฐานทัพเนี่ยด้านนึงคือเหมือนกับเกาหลีเนี่ยเป็นตัวล่อเป้านะครับเกาหลีใต้ล่อเป้าเกาหลีเหนือนะครับเพราะฉะนั้นการที่ทหารสหรัฐออกไปได้เนี่ยในมองฝ่ายก้าวหน้านี่ถือเป็นชัยชนะนะครับอย่างไรก็ดีอย่างไรก็ดีนะครับไม่ใช่ว่าเรื่องนี้จะมีความสมบูรณ์แบบ 100% นะครับในมุมมองฝ่ายรัฐนิยมของเกาหลีใต้เนี่ยเขามองว่าการที่ทหารสหรัฐออกไปเนี่ยจะลดทอนความมั่นคงของเกาหลีใต้เองนะครับเพราะในเวลานี้เนี่ยนะครับปฏิบัติการทหารสหรัฐกับเกาหลีใต้ที่มีอยู่เนี่ยนะครับส่วนมากเนี่ยใช้หลักนิยมนะครับโครงสร้างกำลังอาวุธนะครับจากฝ่ายสหรัฐทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่ทหารสหรัฐออกไปในแง่หนึ่งในแง่จำนวนก็น้อยลงยุทโธปกรณ์ก็จะน้อยลงด้วยนะครับเมื่อมองจากภาพรวมของการป้องกันประเทศมุมมองของความมั่นคงเขาบอกว่าเนี่ยเป็นความเสี่ยงต่อความมั่นคงแต่ถ้ามองจากมุมของการต่างประเทศเขาบอกว่าเนี่ยการลดเงื่อนไขของการสร้างความขัดแย้งในคาบสมุทรเกาหลีครับ
0: ขณะเดียวกันก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความพยายามเปิดเวทีทางการทูตเลยครับแต่เป็นเรื่องของความไม่พอใจของผู้นำสหรัฐที่เพิ่มขึ้นต่อการจัดการประเด็นเศรษฐกิจของผู้นำเกาหลีใต้เนื่องจากเกาหลีใต้ไม่ยอมอ่อนข้อในหลายประเด็นโดยเฉพาะข้อตกลงการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศก็ยังไม่มีความคืบหน้านะครับวันนี้แถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ก็แสดงความพร้อมในการช่วยขับเคลื่อนการเจรจาระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือเกาหลีใต้กำลังเดินหน้าหารืออย่างใกล้ชิดกับสหรัฐครอบคลุมไปถึงการสนับสนุนทางการทหารด้วยนี่เป็นสารจาก ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ที่สื่อสารออกมานะครับการลดระดับการซ้อม

0: รบร่วมบนคาบสมุทรเกาหลีเกิดขึ้นในวันที่ไม่มีเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐในเอเชียแปซิฟิกหลังจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George Washington ในญี่ปุ่นถูกโยกไปประจำการในภูมิภาคตะวันออกกลางวันนี้ผมตรวจสอบดูกำลังแล่นอยู่ในช่องแคบมัลลากานะครับเหตุผลที่ต้องโยกไปเนื่องจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ประจำการมายาวนานจนทหารเริ่มมีภาวะเครียดสะสมและเหนื่อยล้ารุนแรงด้วยถือเป็นการเปิดช่องว่างให้เห็นถึงช่องว่างของกำลังพลและการป้องปรามในเอเชียแปซิฟิกด้วยครับอีกหนึ่งประเด็นสำคัญเป็นความเคลื่อนไหวต่อเนื่องของผู้นำเกาหลีใต้ก็คือการเปิดข้อเสนอเจรจาเพื่อยุติสภาวะสงครามบนคาบสมุทรเกาหลีที่ยืดเยื้อมานานหลายสิบปีนะครับข้อเสนอล่าสุดจะนำไปสู่ทางออกที่หวังไว้หรือไม่คุณธรณินทร์เทพวงศ์ประเมินความเป็นไปได้ของแนวทางการพูดคุยของเกาหลีใต
1: ้นับตั้งแต่สงครามบนคาบสมุทรเกาหลีปะทุขึ้นเมื่อ25มิถุนายน1950กองทัพเกาหลีเหนือบุกข้ามเส้นขนานที่38เข้าจู่โจมเกาหลีใต้เป็นผลมาจากการแบ่งแยกดินแดนหลังสงครามโลกครั้งที่2คาบสมุทรเกาหลีถูกแบ่งเป็น2ซีกภายใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียตในฝั่งเหนือและอิทธิพลสหรัฐในฝั่งใต้กำหนดให้เส้นขนานที่38เป็นเส้นแบ่งเขตชั่วคราวทั้งสองฝ่ายต่างต้องการรวมคาบสมุทรเกาหลีให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้ระบอบการปกครองของตนเองแต่ตอนนั้นเกาหลีเหนือที่นำโดยคิมอิลซุงตัดสินใจใช้กำลังทหารเข้าบุกยึดเกาหลีใต้เพื่อรวมชาติด้วยอาวุธจนกระทั่งปี1953มีการลงนามในสนธิสัญญาสงบศึกยุติการสู้รบแต่ยังไม่มีการลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างคู่สงครามทำให้ทั้งสองเกาหลียังคงสภาวะสงครามในทางเทคนิคมาตั้งแต่เวลานั้นจนถึงปัจจุบันแม้จะมีความพยายามผลักดันยุติสภาวะสงครามหลายครั้งเช่นการประชุมเจนีวาปี1954เพื่อเปลี่ยนสัญญาสงบศึกแต่ไม่สำเร็จความตกลงในปฏิญญาพันมุนจอมระหว่างสองเกาหลีในปี2018พร้อมทำสนธิสัญญาสันติภาพแต่ติดขัดเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์การประชุมสุดยอดสหรัฐเกาหลีเหนือช่วงปี2018ถึง2019แต่การเจรจาล่มเนื่องจากข้อตกลงเรื่องการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรไม่ลงตัวทำให้สภาวะสงครามยังไม่ถูกปลดล่าสุดมีความพยายามครั้งใหม่เกิดขึ้นอีกครั้งโดยอีจะมยองประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนปัจจุบันเสนอให้มีการเจรจาระหว่าง2ประเทศเพื่อยุติสงครามอย่างเป็นทางการรวมถึงลดความตึงเครียดตามแนวชายแดนและการสร้างระบบความปลอดภัยหลายชั้นบริเวณเขตปลอดทหาร DMC เพื่อป้องกันการปะทะนอกจากนี้ยังพร้อมเปิดโต๊ะหารือแนวทางปฏิบัติจริงในการระงับโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือหารือมาตรการที่มีประสิทธิภาพและถือเป็นการปรับเปลี่ยนนโยบายครั้งสำคัญโดยยื่นข้อเสนอพูดคุยกันแบบไม่มีเงื่อนไขล่วงหน้าเพื่อมุ่งเน้นไปที่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติและการเติบโตไปด้วยกันเมื่อมองความเป็นไปได้ของเรื่องนี้มีการวิเคราะห์ว่าโอกาสสำเร็จในระยะสั้นมีน้อยเนื่องจากคิมจองอึนระบุชื่อเกาหลีใต้เป็นศัตรูหลักในรัฐธรรมนูญยกเลิกนโยบายรวมชาติอย่างสิ้นเชิงและเดินหน้าขยายคลังอาวุธนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่องหากมองในระยะยาวข้อเสนอของอีจมยองมีความยืดหยุ่นมากขึ้นโดยเปลี่ยนจากการบังคับปลดอาวุธนิวเคลียร์ทันทีมาเป็นการเสนอหยุดยั้งการพัฒนาเพื่อมุ่งสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและลดความเสี่ยงจากการปะทะตามแนวชายแดนซึ่งการบรรลุสนธิสัญญาสันติภาพที่แท้จริงนั้นต้องอาศัยแรงสนับสนุนจากมหาอำนาจอย่างสหรัฐจีนรัสเซียและการทูตระดับภูมิภาคเพื่อเป็นผู้รับประกันความมั่นคงร่วมกันด้านเกาหลีเหนือยังไม่มีท่าทีตอบสนองต่อข้อเสนอนี้แต่ความพยายามของผู้นำเกาหลีใต้คนปัจจุบันยังคงไม่สิ้นสุดโดยง่ายจากแนวนโยบายที่ต้องการผ่อนคลายความตึงเครียดกับเกาหลีเหนือและจีนทำให้ต้องติดตามทิศทางของสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีอย่างใกล้ชิดธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน
0: คุณผู้ชมครับในวันที่รัฐมนตรีสายขวาจัดในรัฐบาลอิสราเอลเรียกร้องให้สังหารชาวปาเลสไตน์ในกาซาคืนละประมาณ 30-40 คนและยึดกาซาเป็นดินแดนของอิสราเอลสถานการณ์ในเวสต์แบงก์ก็ทวีความรุนแรงขึ้นไม่ต่างกันนะครับหลังจากผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยิวปิดล้อมบ้านบีบให้ชาวปาเลสไตน์ออกจากพื้นที่คุณสุขสดชื่นสุขสมจิตติดตามเรื่องนี้ครับ
1: การถูกปิดล้อมถูกตัดขาดจากอาหารน้ำและไฟฟ้ากลายเป็นชีวิตประจำวันของชาวปาเล

0: إحنا في البيت المحاصر اللي محاصر لمن مدة 7 أيام. لجنة ساكنين في البيت الماخذين وسكنة عسكرية في بيت أخو يوسف بضلوا طول النهار يصيحوا على بعض ويصرخوا ويغنوا. هاي الأكل اللي عنا الحمد لله رب العالمين.
1: ชาวปาเลสไตน์ประมาณ15คนอาศัยอยู่ในบ้านเหล่านี้ในจำนวนนี้มีเด็ก2คนที่มีอายุต่ำกว่า7ปีหนึ่งในนั้นถือสัญชาติอเมริกันผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยิวพยายามโจมตีและยึดครองบ้านและที่ดินดังกล่าวมาแล้วหลายเดือนสอดคล้องกับสถานการณ์ในเขตเวสต์แบงก์ตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้อมูลของสหประชาชาติพบว่าในช่วงครึ่งแรกของปี2025มีเหตุผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยิวโจมตีชาวปาเลสไตน์ในเวสต์แบงก์เฉลี่ยวันละ 4-6 ครั้งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ตั้งถิ่นฐานปักหลักอยู่บริเวณนอกบ้านทำลายทรัพย์สินปาก้อนหินใส่บ้านและตะโกนถ้อยคำดูหมิ่นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาไมค์ฮักกะบีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิสราเอลหนึ่งในผู้สนับสนุนการตั้งถิ่นฐานของชาวยิวในเวสต์แบงก์ยังเรียกกลุ่มชาวยิวเหล่านี้ว่าผู้ก่อการร้ายแต่ในขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลกลับประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตห่วงห้ามทางทหารและปิดกั้นนักเคลื่อนไหวจำนวนมากกองทัพอิสราเอลปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำสั่งขับไล่9ฉบับต่อพื้นที่ตั้งถิ่นฐานผิดกฎหมายในบริเวณของกลุ่มติดอาวุธฮิลท็อปยูธที่มีประวัติข่มขู่และโจมตีชาวปาเลสไตน์ขณะที่กำลังพลยังคงลาดตระเวนอยู่ในพื้นที่วิกฤตด้านมนุษยธรรมนี้เลวร้ายลงในช่วงสุดสัปดาห์เมื่อวันเสาร์ผู้ตั้งถิ่นฐานเข้าโจมตีเจ้าหน้าที่เทศบาลที่พยายามเข้าซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคให้ครอบครัวชาวปาเลสไตน์วันถัดมากองทัพอิสราเอลเข้าสกัดกั้นขบวนรถของยูนิเซฟที่พยายามนำความช่วยเหลือเข้าไปให้ครอบครัวที่ถูกปิดล้อมแม้จะมีรถ2คันที่สามารถนำอาหารเข้าไปช่วยเหลือได้ชั่วคราวแต่กองทัพได้สกัดและขับไล่รถบรรทุกน้ำออกจากพื้นที่ดังกล่าวและในวันนี้ทีมของสหประชาชาติสามารถนำอาหารและยาเข้าไปมอบให้ครอบครัวเหล่านี้ได้สำเร็จท่ามกลางการปิดล้อมผู้อยู่อาศัยยังคงยืนยันในการอยู่อาศัยในพื้นที่ต่อไปผู้อยู่อาศัยคนหนึ่งให้สัมภาษณ์กับอัลจาซีราว่าทั้ง3ครอบครัวได้ตกลงร่วมกันไม่ยอมละทิ้งแผ่นดินของบรรพบุรุษเว้นแต่จะต้องออกไปในฐานะผู้พลีชีพหนังสือพิมพ์ฮาอาเรตส์ของอิสราเอลรายงานว่าสังคมอิสราเอลวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติหน้าที่ของกองทัพโดยเฉพาะความล้มเหลวในการควบคุมผู้ตั้งถิ่นฐานส่งผลให้อิสราเอลคัตส์รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลสั่งให้กองทัพจัดทำแผนถ่ายโอนภารกิจบังคับใช้กฎหมายกับพลเรือนในพื้นที่เวสต์แบงก์ที่ถูกยึดครองให้กับตำรวจอิสราเอลความเคลื่อนไหวดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าอาจเป็นอีกหนึ่งก้าวสู่การผนวกดินแดนเวสต์แบงก์อย่างเป็นทางการสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBSรายงาน
2: โบชินทังหรือสตูเนื้อสุนัขเมนูรับมือกับอากาศร้อนในเกาหลีใต้และคาบสมุทรเกาหลีทั้งหมดกำลังจะปิดตำนานนะครับหลังจากรัฐบาลเกาหลีใต้เตรียมบังคับใช้กฎหมายควบคุมช่วงต้นปีหน้า
3: เกาหลีใต้กำลังนับถอยหลังสู่การปิดฉากวัฒนธรรมการบริโภคเนื้อสุนัขอย่างเป็นทางการเนื่องจากกฎหมายจะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าหลายสิบปีที่ช่วงพกนันหรือ3วันที่ร้อนที่สุดของฤดูร้อนกลายเป็นช่วงเวลาคึกคักที่สุดของร้านอาหารเนื้อสุนัขในเกาหลีใต้จากความเชื่อว่าโบชินทังหรือสตูเนื้อสุนัขเป็นอาหารบำรุงกำลังช่วยให้ร่างกายรับมือกับอากาศร้อนได้แต่พกนันปีนี้อาจเป็นครั้งสุดท้ายของการขายเมนูดังกล่าวได้อย่างถูกกฎหมายก่อนที่กฎหมายห้ามเพาะเลี้ยงฆ่าจำหน่ายและขายสุนัขเพื่อการบริโภคจะมีผลเต็มรูปแบบในเดือนกุมภาพันธ์ปี2027อีคังชุนเจ้าของธุรกิจมองว่าการยุติการบริโภคเนื้อสุนัขเป็นสิ่งที่เหมาะสมเมื่อคำนึงถึงภาพลักษณ์ของเกาหลีใต้ในสายตาชาวโลกและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนในสังคมแต่สิ่งที่ทำให้เขายังเปิดร้านต่อคือลูกค้าประจำแม้ต้นทุนเนื้อสุนัขจะสูงขึ้นจนแทบไม่เหลือกำไรแล้วก็ตามบรรยากาศเดียวกันเกิดขึ้นที่ตลาดโมรันเมืองซองนำครั้งหนึ่งสถานที่แห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางการค้าเนื้อสุนัขที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศร้านอาหารหลายแห่งยังคงเปิดให้บริการแต่ลูกค้าที่สั่งโบชินทังส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุขณะที่หลายร้านเริ่มเปลี่ยนไปขายสตูแพะดำซึ่งถูกนำเสนอเป็นอาหารบำรุงสุขภาพแบบดั้ง

0: เดิมเช่นกันการเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนพฤติกรรมของคนเกาหลีใต้ที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนผลสำรวจก่อนการลงมติผ่านกฎหมายพบว่ามากกว่า90%ไม่มีความตั้งใจจะกินเนื้อสุนัขในอนาคตมากกว่า80%สนับสนุนการห้ามกินเนื้อสุนัขขณะที่เกือบ95%ไม่ได้กินเนื้อสุนัขเลยในช่วง1 ปีก่อนการสำรวจรัฐสภาเกาหลีใต้ผ่านกฎหมายฉบับนี้เมื่อเดือนมกราคม2024กำหนดช่วงเปลี่ยนผ่าน3 ปีข้อมูลของรัฐบาลระบุว่าธุรกิจมากกว่า 5,600 แห่งได้รับผลกระทบฟาร์มสุนัขส่วนใหญ่ได้ทยอยปิดกิจการไปแล้วเมื่อกฎหมายมีผลเต็มรูปแบบในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าผู้ฝ่าฝืนอาจเผชิญทั้งโทษจำคุกและปรับขณะที่รัฐบาลให้คำมั่นในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้จัดจำหน่ายและเจ้าของร้านอาหารในการเปลี่ยนอาชีพพกนันในปีนี้จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของการปิดฉากวัฒนธรรมการกินเนื้อสุนัขที่อยู่คู่กับสังคมเกาหลีมาหลายชั่วอายุคน
1: ช่วงนี้ติดตามคิดยกกำลัง2กับคุณพิมพิมลปัญญาณะครับ
2: เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนพอจะจำเหตุการณ์นี้ได้นะคะเพิ่งจะเกิดขึ้นไม่นานเป็นกลุ่มชาวต่างชาติกลุ่มหนึ่งมาแสดงพฤติกรรมที่น่าจะเรียกว่าไม่พึงประสงค์บนรถไฟฟ้าในประเทศไทยนี่เองแล้วก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ดังไปถึงต่างประเทศด้วยซ้ำไปวันนี้คิดยกกำลังสองชวนมาคิดกันต่อกับดร.สมเกียรติตั้งกิจวณิชประธานทีดีอาร์ไอในประเด็นนี้นะคะไม่แน่ใจว่ากรณีนี้เราจะขยายต่อในมุมมองต่างๆได้ยังไงบ้างคะ
3: ครับอยากจะลองตีความดูนะครับว่าการที่ต่างชาติมาซ่าบันรถไฟฟ้าไทย มันเป็นปรากฏการณ์ที่บอกอะไรกับตัวเราและก็ตัวเขาครับ
2: จริงๆแล้วก็มีคนไทยด้วยที่ไปแสดงพฤติกรรมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในต่างชาติแล้วก็ต่างชาติก็มาแสดงออกบ้านเราเหมือนกันนะคะ
3: ใช่ครับกรณีที่มีต่างชาติมาแสดงออกในประเทศไทยอย่างที่เป็นข่าวกันนะครับก็สังคมไทยนะครับก็เรียกว่าโจมตีหรือประณามจนสุดท้ายออกมาขอโทษเช่นเดียวกันครับในอดีตก็เคยมีคนไทยนะครับไปมีพฤติกรรมคล้ายๆกันของอย่างนี้มันเกิดขึ้นซ้ำๆกันเรามาลองถอดรหัสดูนะครับ
2: มันจะมีอะไรที่เป็นตัวบอกได้บ้างไหมคะหรือว่ามีตัวอย่างมากกว่านี้ไหมคะ
3: ครับมีงานวิจัยที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งนะครับเก่าพอสมควรสัก10 กว่าปีแต่ว่าเป็นกรณีศึกษาที่โดดเด่นนะครับเพราะไปศึกษานักการทูตนะครับอยู่ในมหานครนิวยอร์กนะครับการที่มีเจ้าหน้าที่ของประเทศต่างๆอยู่มันก็เป็นการทดลองทางธรรมชาติที่น่าสนใจว่าเจ้าหน้าที่การทูตประเทศไหนนะครับประพฤติตัวดีหรือไม่ดียังไงโดยการวิจัยเขาไปดูวิธีการจอดรถตำรวจก็จะมาออกใบสั่งถ้าเกิดจอดรถผิดกฎหมายประเด็นก็คือถ้าเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตนะครับก่อนปี2002นะครับก็จะมีเอกสิทธิ์ทางการทูตนั่นก็คือถึงทำผิดกฎหมายคือไปจอดรถและโดนใบสั่งแต่ถ้าไม่จะไปจ่ายค่าปรับนะครับไม่มีใครทำอะไรได
2: ้
3: รถยนต์ประจำสถานทูตก็มีเอกสิทธิ์ยึดรถไม่ได้นะครับที่น่าสนใจต่อมาก็คือหลังจากนั้นนะครับพอเกิดเหตุการณ์เยอะๆเดือนพฤศจิกายนปี2002นิวยอร์กก็เลยออกกฎใหม่ว่าเจ้าหน้าที่ทูตนะครับรถคันไหนไปจอดไม่ดีเจอใบสั่ง3 ครั้งจะถอนเอกสิทธิ์ทางการทูตเลยก็เลยเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมโมโหลานนะครับก็คือคนที่เคยค้างใบสั่งก็มาจ่ายใบสั่งกันนะครับ 98% พฤติกรรมก็เปลี่ยนไปปรากฏการเหล่านี้บอกอะไรกับเราครับประเด็นที่น่าสนใจนะครับข้อสรุปจากการวิจัยบอกว่าการที่เจ้าหน้าที่นะครับด้านการทูตกล้าไปซ่านะครับในต่างแดนเขาบอกว่ามันมี2 ปัจจัยครับปัจจัยแรกก็คือปัจจัยวัฒนธรรมนะครับปัจจัยค่านิยมของประเทศต้นทางที่ส่งเจ้าหน้าที่การทูตไปนะครับซึ่งเขาก็พบว่าแม้กระทั่งตอนที่มีเอกสิทธิ์ทางการทูตนะครับก็ปรากฏว่าก็มีบางประเทศนะครับซึ่งเป็นประเทศที่มีอัตราการคอร์รัปชันในประเทศต่ำนะครับมีธรรมาภิบาลเช่นประเทศแถบสแกนดิเนเวียสวีเดนเดนมาร์กพวกนี้ต่อให้มีเอกสิทธิ์หรือไม่มีเอกสิทธิ์ทางการทูตก็ไม่เบี้ยวค่าปรับนะครับแต่ในเวลาเดียวกันนะครับช่วงที่มีเอกสิทธิ
2: ์
3: พอมีใบสั่งมาไม่ไปจ่ายค่าปรับแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นก็มีเจ้าหน้าที่ทางการทูตนะครับในแอฟริกาและตะวันออกกลางหลายประเทศนะครับที่เบี้ยวไม่ไปจ่ายค่าใบสั่งนะครับก็อยู่ในระดับสูงและประเทศเหล่านี
2: ้
3: ก็มีความน่าสนใจคือเป็นประเทศที่มีระดับคอร์รัปชันสูงก็เรียกได้ว่าระดับคอร์รัปชันสูงหรือต่ำมีผลต่อการเบี้ยวการไปจ่ายค่าใบสั่งหรือไม่นะครับประเทศไทยอยู่ตรงไหนประเทศไทยอยู่ค่อนไปทางประเทศที่ เบี้ยวใบสั่งนะครับปานกลางค่อนไปทางสูงกรณีนี้ก็บอกว่าปัจจัยแรกที่คนจะเบี้ยวหรือไม่เบี้ยวทำตามกฎกติกาสังคมหรือไม่ก็คือวัฒนธรรมของประเทศต้นทางแต่สิ่งที่น่าสนใจตามมาก็คือพอนิวยอร์กนะครับเลิกเอกสิทธิ์ทางการทูตนะครับผลก็คือคนก็ทำตามกฎหมายก็แปลว่าต่อให้ประเทศต้นทางเป็นประเทศที่คอร์รัปชันเยอะไม่ทำตามกฎกติกาเยอะแต่ถ้าประเทศปลายทางเอาจริงก็ยอมปรับพฤติกรรมเพราะฉะนั้นการบังคับใช้กฎหมายก็เป็นตัวแปรอีกตัวหนึ่งของกรณีนี้ด้วยครับ
2: ทีนี้มันก็จะมีบางประเทศเหมือนกันที่เขาค่อนข้างเข้มงวดกับหลายๆเรื่องนะคะอย่างสิงคโปร์ใช่ไหมคะอาจารย
3: ์สิงคโปร์ถือเป็นประเทศที่มีความเข้มงวดสูงมากนะครับบางเรื่องในสายตาชาวโลกอาจจะดูเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดหรือไม่ค่อยมีเหตุผลยกตัวอย่างเช่นไม่สามารถเคี้ยวหมากฝรั่งในสิงคโปร์ได้นะครับเพราะมีกฎหมายว่าห้ามขายห้ามนำเข้าห้ามผลิตในสิงคโปร์และแม้กระทั่งตอนที่สิงคโปร์เจรจาการค้าเสรีกับอเมริกานะครับก็เปิดเสรีการค้าทุกอย่างแต่ขอยกเว้นห้ามเอาหมากฝรั่งเข้ามาจนกระทั่งเร็วๆนี้คนสิงคโปร์บางกลุ่มจึงจะเคี้ยวหมากฝรั่งได้เพราะมีหมากฝรั่งยี่ห้อใหม
2: ่
3: ที่เคี้ยวแล้วต้องกลืนเข้าไปในท้องครับคือห้ามถุยออกมานี่ก็เป็นตัวอย่างว่าแม้จะเป็นกฎที่ประหลาดนะครับคนก็ยังยอมทำตามถ้ารู้ว่าประเทศนั้นบังคับใช้กฎหมายแบบเข้มงวดและคงเส้นคงวาไม่ใช่เดี๋ยวตึงเดี๋ยวหย่อนอะไรอย่างนั้นครับ
2: แต่ถ้าเกิดว่าเราย่อหย่อนเนี่ยมันก็จะมีภาพสะท้อนหลายๆภาพตามมาเหมือนกัน
3: การที่ต่างชาตินะครับมาซ่าบนรถไฟฟ้าไทยมันบอกอะไรนะครับอย่างแรกก็อาจจะบอกวัฒนธรรมของประเทศต้นทางเช่นเดียวกันครับมันก็เหมือนกับที่ต่างชาติอาจจะมองเราเวลาเราไปซ่าในประเทศเขาอย่างที่สองนะครับมันก็บอกด้วยว่าถ้ามีคนมาซ่าอยู่ในเมืองไทยบ่อยๆมีแก๊งจากประเทศนั้นประเทศนี้ไปฆ่ากันอะไรต่างๆในประเทศเรานะครับทำผิดกฎหมายนะครับมีทุนเทาอะไรต่างๆเข้ามามันอาจจะบอกก็ได้ว่าการบังคับใช้กฎหมายของเรามันดูแย่เองมันไม่คงเส้นคงวานะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ค่อยเกรงใจเราถ้าอยากให้คนต่างชาติเกรงใจประเทศไทยเกรงใจคนไทยนะครับในเมืองไทยก็แปลว่ารัฐบาลโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องบังคับใช้กฎหมายนะครับอย่างเข้มงวดคงเส้นคงวาไม่ใช่เดี๋ยวตึงเดี๋ยวหย่อนนะครับว่าเราเอาจริงนะคนก็จะยอมทำตามเราในเวลาเดียวกันนะครับเวลาเราไปต่างประเทศเราอยากให้เขาให้เกียรติเราก็แปลว่าเราต้องปฏิบัติตามกฎของเขานะครับซึ่งก็แปลว่าทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันเตือนด้วยเวลาไปต่างประเทศนะครับเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามอย่าทำอะไรแบบเหมือนอยู่ในเมืองไทยครับ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
3: คุณครับ
1: ติดตามเวอร์ราวรับทันโลกวันนี้ครับ
4: พายุโซนร้อนลาลาพัดถล่มรัฐฮาวายของสหรัฐส่งผลให้เสาไฟฟ้าและต้นไม้หักโค่นเกิดน้ำท่วมฉับพลันอาคารบ้านเรือนเสียหายมากกว่า100หลังคาเรือนและประชาชนมากกว่า 200,000 คนต้องเผชิญกับภาวะไม่มีไฟฟ้าใช้เกาหลีใต้เจอกับฝนที่ตกหนักสะสมสูงสุด800มิลลิเมตรทางตอนใต้ส่งผลให้แม่น้ำเอ่อล้นทะลักท่วมถนนในเมืองกอเจจนการจราจรเป็นอัมพาตเร่งอพยพประชาชนประมาณ100คนออกจากพื้นที่เสี่ยงดินถล่มและเข้าช่วยเหลือผู้ติดค้างอีก20คนเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 ทางตะวันออกของอินโดนีเซียตามด้วยอัฟเตอร์ช็อคมากกว่า300ครั้งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย51คนและต้องอพยพประชาชนราว 5,000 คนทางการเตรียมพิจารณาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอาสาสมัครชาวโคลอมเบียกว่า 7,000 คนร่วมกันเปลี่ยนสนามพัฒนากีฬาเอลกัมปินในกรุงโบโกตาให้เป็นศูนย์รวบรวมและลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวโดยส่งมอบถุงยางชีพไปแล้วกว่า700ตันกลุ่มคนร้ายบุกโจรกรรมภาพวาดฝีมืออันโตเนโลดาเมซิน่าจิตรกรชื่อดังยุคเรเนซองส์ออกจากพิพิธภัณฑ์ในเมืองเมซิน่าบนเกาะซิซิลีในช่วงเทศกาลโดยคาดว่าเป็นงานโจรกรรมตามใบสั่งของผู้สะสมประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากร่วมชมการแสดงทางทหารและปิดด่านชายแดนอินเดียปากีสถานในรัฐปัญจาบเนื่องในโอกาสฉลองวันประกาศเอกราชของอินเดียครบรอบ80ปีท่ามกลางบรรยากาศคึกคักโปแลนด์เตรียมเปิดตัวรูปปั้นพระแม่มารีโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กความสูง 54.5 เมตรซึ่งสูงที่สุดในยุโรปในหมู่บ้านโคโนโตปีโดยมีจุดชมวิวบนยอดและเริ่มได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชม
1: และนี่คือทั้งหมดของทันโลกกับไทย PBS ในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยภาพการฉลองวันเกิดครบ2ปีของแพนด้าแฝดคู่แรกที่เกิดในฮ่องกงครับสำหรับคืนวันนี้ผมพงษ์สทัศน์และทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

0: าจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่ากันเรื่องอะไรครับอาจารย
1: ์นี่คือสว.รุ่นใหม่2ท่าน
2: ครับมีอนาคตก้าวไกลแต่เราชวนมาคุยว่าถ้าประเทศไทยไม่มีสว.ล่ะ
0: จะเกิดอะไรขึ้น
2: จะเกิดอะไรขึ้น
0: ควรไม่ควรมีสว.
3: ไม่ควรครับนั่นแหละครับไม่ควรมีแล้วครับสภาเดียวก็พอแล้วครับผม
0: สว.บอกว่าไม่ต้องมีสว.เนี่ยนะเกิดอะไรขึ้น
2: กลับไปเจอหน้าเพื่อนสว.คุยให้รู้เรื่องนะครับกลับทำไมถึงเห็นตรงกันไม่มีนะครับติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4 ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ
4: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมช้างป่าจึงออกมาหากินนอกป่าหรือทำไมพื้นที่ป่าที่เคยเป็นบ้านอันกว้างใหญ่ของพวกมันจึงไม่เพียงพออีกต่อไปประเทศไทยเคยมีป่าไม้ปกคลุมกว่า 70% ของพื้นที่ทั้งหมดแต่ปัจจุบันเหลือเพียงประมาณ 31% การสูญเสียพื้นที่ป่าเป็นผลมาจากโครงการพัฒนาเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวการขยายตัวของชุมชนและปัญหาไฟป่าที่รุนแรงยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของสัตว์ป่ารวมถึงพื้นที่ที่เคยเป็นบ้านของช้างป่าอย่างสิ้นเชิง
1: ทีนี้ว่าทำไมช้างถึงออกจากป่า1ณวันนี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยเป็นแปลงทุ่งหญ้าสัตว์เนาะซึ่งปัญหาที่เราพบส่วนมากจะเป็นเรื่องที่ว่าอาหารในป่าซึ่งกับไม่เพียงพอเนื่องจากที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะเป็นป่าดิบแล้งป่าแล้งเนาะอาหารไม่เพียงพอประเด็นที่2คือด้วยจำนวนประชากรช้างที่เพิ่มขึ้น
0: ช้างต้องการอาหารถึง100ถึง300กิโลกรัมต่อวันและพื้นที่ป่าเดิมที่เคยอุดมสมบูรณ์ไม่สามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้อีกต่อไปนอกจากนี้การกระจายตัวของป่าไม้ที่ลดลงยังทำให้ช้างต้องเดินทางไกลขึ้นเพื่อหาอาหารและน้ำ
2: เริ่มแรกนะครับผมก็เห็นช้างแล้วผมมันก็แปลกดีก็ไม่คิดว่ามันจะมาทำลายทรัพย์สินขนาดนี้ก็เอ็นดูแหละเนาะเพราะมันก็เหมือนทั่วๆไปแต่พอทำลายเยอะๆแล้วเนี่ยความรู้สึกนั้นอ่ะมันเป็นการระบายออกมาว่ามีเริ่มมีความโกรธช้างแล้วเริ่มไม่พอใจช้างแล้ว

0: ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างเกิดขึ้นเมื่อช้างเข้ามาหากินในพื้นที่เกษตรกรรมความเสียหายที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านรู้สึกไม่ปลอดภัยในขณะเดียวกันช้างเองก็ต้องเสี่ยงภัยจากมนุษย
1: ์ไป
0: โครงการพัฒนาเช่นเขื่อนและถนนไม่เพียงแต่ทำลายพื้นที่ป่าแต่ยังแบ่งแยกพื้นที่ที่เหลืออยู่ทำให้ช้างต้องเดินผ่านพื้นที่ของมนุษย์ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างช้างกับคนมากขึ้นยิ่งไปกว่านั้นการตัดถนนผ่านป่ายังทำให้ช้างเสี่ยงถูกรถชนเพิ่มขึ้น

0: หางเชือกหางเชือก
1: อยู่นี่อยู่นี่พร้อมแล้ว
2: ผมม
1: ั
2: ดไว้ด
1: ี
2: กว่าครับผมมัดเชือกก่อนนะคร
3: ับ ครับได้ระยะหนึ่งสั้นๆสั้นๆเพราะว่าในช่วงที่เขาออกไปเนี่ยก็เป็นการแบ่งเบาภาระคือลดความรุนแรงที่ช้างจะลงในพื้นที่แล้วก็สร้างความสบายให้ใจให้กับพี่น้องประชาชนแต่บางทีเราก็ประสบปัญหาเหมือนกันเพราะว่าช้างเนี่ยก็จะข้ามไปข้ามมาหลายจังหวัดแต่ละจังหวัดก็จะไม่อยากให้ช้างไปที่จังหวัดของตัวเองบางทีก็เกิดข้อขัดแย้งกันแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อเราจับเข้าไปเนี่ยก็คงระยะเวลาไม่นานหรอกประมาณสักอาทิตย์หรือ2อาทิตย์เขาก็กลับมาใหม่แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำ
4: ช้างไม่ได้ออกจากป่าเพราะต้องการแต่พวกมันไม่มีทางเลือกการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าและการจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนเพราะการซ่อมแซมทางธรรมชาติใช้เวลาอีกนานไม่เพียงเพื่อช้างแต่เพื่อสมดุลของธรรมชาติทั้งหมดจึงเรียกได้ว่าเพื่อมนุษย์ด้วยช้างคือส่วนสำคัญหนึ่งของระบบนิเวศการรักษาบ้านของพวกเขาก็คือการรักษาสมดุลของธรรมชาติเราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือช้างได้ด้วยการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ป่าไทยและช้างป่าศรีลังกาแม้จะเป็นญาติใกล้ชิดกันแต่กลับต้องเผชิญกับความท้าทายที่แตกต่างกันวันนี้เราจะมาดูกันว่าทำไมช้างป่าไทยถึงออกจากป่ามากขึ้นเกิดความขัดแย้งกับคนและช้างป่าศรีลังกาที่เคยมีปัญหาเช่นเดียวกันสถานการณ์มาถึงจุดที่คนและช้างสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างไร

0: จากเขตอนุรักษ์ออกมาหาอาหารในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงโดยเฉพาะในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในและป่าตะวันออกสาเหตุหลักคือการสูญเสียพื้นที่ป่าการขยายพื้นที่เพาะปลูกจนทิ้งเขตพื้นที่อนุรักษ์และความต้องการอาหารที่มากขึ้นเนื่องจากจำนวนช้างที่เพิ่มขึ้น
1: อย่างปีนี้เขาขยับไปออกนอกเขตป่าเขาอ่างในแค่10-20กิโลปีต่อไปเขาก็จะขยายวงกว้างขึ้นไปเป็น50-60กิโล70-80กิโลเขาจะออกไปไกลเรื่อยไปเรื่อยปีนี้อาจจะมีตัวหนึ่ง2ตัว3ตัวออกไปแต่ปีต่อไปเขาจะไปตามไปเป็น10-20-30-40เป็น100-200ตัว
0: ความขัดแย้งนี้สร้างความสูญเสียให้เกิดขึ้นทั้งคนและช้างโดยในบางพื้นที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตมินเนริยาและอุทวาลาเวของศรีลังกาเคยผ่านสถานการณ์ที่คล้ายกับไทยในอดีตพื้นที่ป่าที่ลดลงจากการขยายตัวของชุมชนและการเกษตรทำให้ช้างป่าต้องออกมาหาอาหารในพื้นที่ของมนุษย์ความขัดแย้งนี้นำไปสู่ความสูญเสียอย่างมากจนเกิดคำถามสำคัญว่าจะทำให้ช้างและคนอยู่ร่วมกันได้อย่างไร

0: ถ้าจะเอาตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้แก้ปัญหาเพียงแค่ที่เราไปมองเห็นแต่ถ้าเราไปถามแบบคนในพื้นที่เขาจริงๆเนี่ยมันก็เกิดปัญหามาเป็น 20-30 ปีเหมือนกันมันถึงได้เกิดตำนานว่ารัฐไปส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกชาบนเขาเสร็จแล้วช้างลงมาข้างล่างช้างก็มาทำลายคนบนพื้นราบเขาถึงมีอะไรนิยามเขาว่าเขาเล่าให้ฟังนะว่ากินชาฆ่าช้างของเขานะแสดงว่าช้างตายเพราะคนคนตายเพราะช้างของเขาเยอะมาก
1: ศรีลังกาใช้วิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายเช่นการสร้างเขตอนุรักษ์ที่มีอาหารเพียงพอการจัดทำรั้วไฟฟ้ารอบพื้นที่ชุมชนและการให้ความรู้แก่คนในพื้นที่เพื่อลดความขัดแย้งวิธีที่น่าสนใจคือการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ให้ชาวบ้านได้ประโยชน์จากช้างเช่นการนำเที่ยวดูช้างในธรรมชาติอย่างปลอดภัยสิ่งเหล่านี้ช่วยลดความรุนแรงและทำให้ช้างและคนอยู่ร่วมกันได้ในหลายพื้นที่

สถานการณ์ช้างป่าของไทยและศรีลังกามีความแตกต่างที่สำคัญแม้ว่าศรีลังกามีพื้นที่ป่าที่ถูกตัดขาดเป็นส่วนๆเช่นเดียวกันกับไทยเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนและการเกษตรแต่รัฐบาลและองค์กรอนุรักษ์มีแผนชัดเจนในการจัดการช้างซึ่งใช้เวลากว่า30ปีเช่นการย้ายช้างจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่อุทยานที่มีการสร้างแหล่งน้ำและทุ่งหญ้าให้ช้างขณะที่ไทยแม้ว่าการอนุรักษ์สัตว์ป่าในเขตอนุรักษ์มีผลทำให้สัตว์ป่าเพิ่มจำนวนมากขึ้นมีความพยายามย้ายและผลัก

ดันช้างกลับเข้าป่าแต่ยังมีปัจจัยมากมายที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้เช่นการตัดขวางเส้นทางอพยพป่ายูคาลิปตัสขนาดใหญ่การขยายตัวของพื้นที่การเกษตรและยังขาดแหล่งน้ำแหล่งอาหารที่เพียงพอซึ่งสวนทางกับจำนวนช้างที่เพิ่มมากขึ้น

0: เรื่องดินเนี่ยเรื่องสภาพพื้นที่เนี่ยเป็นดินที่ไม่อุ้มน้ำพอหน้าแล้งนี่จะแห้งแล้งเลยจะไม่หญ้าที่เราปลูกเนี่ยสำหรับพวกสัตว์พวกเนี้ยมันแห้งเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาก็คือผมมองว่าเราควรจะวางระบบน้ำที่ดีๆโดยเฉพาะในเรื่องแปลงต้นหญ้าก่อน
1: บทเรียนจากศรีลังกาชี้ให้เห็นว่าการจัดการปัญหาอย่างยั่งยืนต้องเริ่มจากการฟื้นฟูพื้นที่สร้างแหล่งอาหารและแหล่งน้ำในป่าและการส่งเสริมให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากการอยู่ร่วมกับช้างแนวทางนี้อาจปรับใช้ในไทยได้สิ่งสำคัญคือต้องใช้เวลาโดยเฉพาะในพื้นที่อ่างลือในและป่าตะวันออก

สุดท้ายปัญหาของช้างป่าไทยและช้างป่าศรีลังกาอาจไม่เหมือนกันเสียทีเดียวแต่เราสามารถเรียนรู้จากกันและกันได้เพื่อให้คนและช้างอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่ช้างถูกแบ่งออกเป็น2สถานะทางกฎหมายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงช้างป่าถูกจัดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองช้างบ้านถูกจัดเป็นสัตว์พาหนะความแตกต่างนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของคำจำกัดความทางกฎหมายแต่ยังส่งผลโดยตรงต่อแนวทางการจัดการและอนุรักษ์ช้างในประเทศไทยดังนั้นในตอนนี้เราจะพาไปทำความเข้าใจว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างช้างป่าและช้างบ้านและสิ่งเหล่านี้สะท้อนภาพรวมของการอนุรักษ์ช้างในไทยอย่างไรประชากรช้างป่าในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความพยายามในการอนุรักษ์ธรรมชาติตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระบุว่าปัจจุบันมีช้างป่าประมาณ 4,013 ถึง 4,422 ตัวในประเทศช้างป่าส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์เช่นกลุ่มป่าตะวันตกกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่กลุ่มป่าตะวันออกและกลุ่มป่าแก่งกระจานช้างป่าเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นการกระจายเมล็ดพันธุ์พืชการเปิดเส้นทางในป่าให้สัตว์อื่นได้ใช้แต่ในอีกด้านหนึ่งการเพิ่มขึ้นของประชากรช้างป่ากลับนำมาซึ่งความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนที่อยู่ติดแนวป่าอนุรักษ์ปัญหานี้กลายเป็นความท้าทายสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์ป่าในปัจจุบันที่ช้างป่ากำลังเพิ่มจำนวนช้างบ้านกลับลดลงอย่างต่อเนื่องจากประมาณ 12,500 ตัวในอดีตเหลือเพียงราว 3,800 ตัวในปัจจุบันลดลงมากกว่า 70% ในช่วงเวลา65ปีช้างบ้านในอดีตถูกใช้แรงงานเช่นชักลากไม้หรือเร่ร่อนขายอาหารช้างปัจจุบันช้างบ้านส่วนใหญ่มีบทบาทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการอนุรักษ์วัฒนธรรมโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีจำนวนช้างบ้านมากที่สุดในประเทศจากรายงานของคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชี้ว่า 5% ของนักท่องเที่ยวไทย 15% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเชียงใหม่เพราะต้องการชมช้างที่ปางช้างต่างๆอุตสาหกรรมนี้สร้างรายได้ให้จังหวัดกว่า 66,000 ล้านบาทต่อปีอย่างไรก็ตามรูปแบบของปางช้างมีความหลากหลายและแนวทางการดูแลช้างในแต่ละแห่งก็แตกต่างกันไปบางแห่งเน้นกิจกรรมบันเทิงขณะที่บางแห่งพยายามปรับเปลี่ยนแนวคิดไปสู่การดูแลที่ให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพสัตว์ความแตกต่างนี้เองที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งและเป็นโจทย์สำคัญของการอนุรักษ์ช้างบ้าน

แม้ช้างป่าและช้างบ้านจะมีสถานะทางกฎหมายต่างกันแต่ทั้งสองต่างก็เผชิญกับความท้าทายในแบบของตนช้างป่าเผชิญกับการลดลงของพื้นที่ป่าแม้ว่าจำนวนประชากรจะเพิ่มขึ้นช้างบ้านต้องปรับเปลี่ยนวิธีเลี้ยงดูให้สอดคล้องกับกระแสความตระหนักรู้เรื่องสวัสดิภาพสัตว์และความคาดหวังของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ความพยายามอนุรักษ์ช้างทั้งสองประเภทจึงไม่ใช่เรื่องง่ายและยังไม่มีคำตอบตายตัวต้องอาศัยความเข้าใจลึกซึ้งทั้งในด้านวัฒนธรรมระบบนิเวศเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้การอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างในประเทศไทยเป็นไปได้อย่างยั่งยืน

0: พวกเรามักได้ยินประโยคที่ว่าช้างไม่เคยลืมแต่ความจริงแล้วความทรงจำของช้างน่าทึ่งเพียงใดวันนี้เราจะมาค้นพบความลับเบื้องหลังความฉลาดของช้างที่ไม่ได้เป็นเพียงความทรงจำอันยอดเยี่ยมแต่ยังรวมถึงความสามารถในการเรียนรู้แก้ปัญหาและความฉลาดทางอารมณ์ที่ทำให้ช้างโดดเด่นเหนือสัตว์ชนิดอื่นสมองของช้างมีน้ำหนักถึง5กิโลกรัมเป็นสมองสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับขนาดร่างกายช้างมีโครงสร้างสมองที่ซับซ้อนโดยเฉพาะส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งเกี่ยวข้องกับความทรงจำและการเรียนรู้นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมช้างจึงสามารถจดจำเส้นทางในป่าแหล่งน้ำหรือแม้กระทั่งมนุษย์ที่พวกมันเคยเจอได้เป็นเวลานับ10ปี
1: บางทีไปบางทีวันนั้นใส่เสื้อเหลืองไปที่อำเภอมาพอไปอำเภอมาเอ๊ะเห็ดมันออกนี่หว่าวันนี้ก็เลยไปดูเห็ดไปดูเห็ดเนี่ยเขามันเย็นแล้วนะบ่ายแล้วนะเข้าไปอ่ะอันนั้นเขาก็เลยขับเหมือนกันก็บอกแม่ลูกแม่แม่ว่าแค่นั้นแหละเขาก็เลยหยุดเขาก็หยุดติ๊กโอ้ยเนาะเราก็บอกโอ้ยเกือบแล้วกูใส่เสื้อมาผิดเขาชอบสีดำหรือสีค้ำค้ำใส่ไปในป่าไปจนถึงไหนที่นึงก็ไม่เป็นอะไรนะแต่อย่าใส่ผิดเขาจำเสื้อจำกลิ่นได้บางทีก็จำเสียงเราพูดอยู่แล้วน่ะเป็นแม่เขาหมดน่ะอยู่ในเนี้ยแม่น้องพายเนี่ยถ้าไปเอาสมุนไพรปุ๊บจะพูดไปว่าหนูอยู่ไหนถามเขาจะตอบเลยโอ
0: ้สมองของช้างไม่ได้มีแต่ความทรงจำที่ช่วยให้พวกมันจำแหล่งน้ำแหล่งอาหารได้เท่านั้นความซับซ้อนของสมองช้างยังทำให้เกิดการเรียนรู้ที่จะเอาตัวรอดจากความเปลี่ยนแปลงเช่นที่อ่างรืนัยเมื่อแหล่งอาหารน้อยลงช้างเรียนรู้ที่จะบุกเข้านาข้าวไร่อ้อยไร่มัน

มันรู้ช่วงเวลาที่พืชผลการเกษตรให้ผลผลิตเรียนรู้การหลบเลี่ยงเส้นทางที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้เฝ้าระวังรวมไปถึงเรียนรู้ที่จะตอบโต้มนุษย์ความทรงจำไม่ได้อยู่แค่ในตัวช้างตัวใดตัวหนึ่งแต่ถูกส่งต่อในโขลงจากรุ่นสู่รุ่นเส้นทางสู่แหล่งน้ำในฤดูแล้งที่พวกมันใช้เดินทางนับร้อยกิโลเมตรจึงไม่ใช่แค่เส้นทางธรรมดาแต่คือแผนที่ชีวิตที่สืบทอดผ่านความทรงจำของโขลงช้างไม่ได้มีเพียงความทรงจำที่ดีเยี่ยมเท่านั้นแต่ยังเป็นนักแก้ปัญหาพวกมันสามารถใช้เครื่องมืออย่างไม้หรือก้อนหินเพื่อช่วยในสถานการณ์ต่างๆเรายังพบว่าช้างสามารถเรียนรู้พฤติกรรมใหม่ๆผ่านการสังเกตเช่นการเปิดประตูกรงหรือสามารถเรียนรู้จากสิ่งที่มนุษย์สอนให้ทำเช่นการวาดรูป

0: แต่ในโลกที่เปลี่ยนไปเมื่อป่าถูกบีบให้แคบลงแหล่งอาหารและน้ำลดน้อยลงช้างบางกลุ่มจำต้องปรับตัวมาอยู่ใกล้ชุมชนไม่ใช่เพราะเลือกแต่อยู่เพื่อการอยู่รอดของตัวมันเองและเผ่าพันธุ์ในโลกที่มนุษย์เป็นใหญ่และนับวันยิ่งซับซ้อน
1: ในความฉลาดมันสูงกว่าช้างแอฟริกานะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเขาเป็นสายพันธุ์เดียวกันช้างบ้านกับช้างเลี้ยงช้างบ้านช้างเลี้ยงหรือว่าช้างป่าเนี่ยเหมือนกันเลยเพียงแต่อยู่คนละที่อยู่บนคนละแห่งแค่นั้นเองเพราะนั้นมันไม่ได้แปลกอะไรที่ถึงเวลาเขาได้สัมผัสใกล้ชิดกับตัวคนเขาได้เรียนรู้ได้รับทราบถึงแหล่งอาหารได้รับรู้ถึงความที่เขามีความรู้สึกปลอดภัยแล้วเขาจะมีพฤติกรรมที่อ่อนโยนไม่ได้แสดงความก้าวร้าวแต่ถ้าเมื่อไหร่ตัวไหนที่เคยโดนไล่ยิงโดนอะไรต่างๆนานาโดนอะไรต่างๆเขาก็จะมีภาพจำของช้างหลายตัวก็จะมีเป็นลักษณะของช้างที่เจอแสงไฟไม่ได้พุ่งเข้าหาคนพุ่งเข้าหารถอะไรลักษณะอย่างนี้แต่บางตัวก็เรื่อยๆไม่มีปัญหากับคนสามารถเดินตามได้พูดกันได้บอกกันได้อย่างฝั่งของนครนายกก็เป็นสาริกาอย่างเงี้ยอย่างฝั่งด้านนี้ตอนนี้ก็กลายเป็น
2: มองย่าง
1: ก่อนหน้านี้ก็เป็นเจ้าแก้ว
2: ใช่อยากพูดหน่อยดิ
0: ช้างไม่เคยลืมและความฉลาดของพวกมันเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแต่เราจะช่วยให้ความทรงจำของช้างไม่ถูกลืมเลือนไปจากโลกได้อย่างไรคำตอบนั้นขึ้นอยู่กับเรา

้งไม่ได้ยิ่งใหญ่แค่ในแง่ของร่างกายอันมหึมาแต่ยังรวมถึงหัวใจและอารมณ์ที่ลึกซึ้งพวกมันสามารถแสดงความรักความเศร้าและความผูกพันต่อสมาชิกในโขลงได้อย่างน่าอัศจรรย์งานวิจัยเผยว่าช้างเป็นสัตว์ที่สามารถแสดงอารมณ์ได้หลากหลายเช่นจากการสังเกตพฤติกรรมของช้างแอฟริกาในธรรมชาตินักวิจัยรายงานว่าช้างบางกลุ่มแสดงพฤติกรรมยืนเงียบเพื่อไว้อาลัยสมาชิกในฝูงที่ตายลง

0: เป็นเวลานานในช้างเลี้ยงเองเราก็พบว่าพวกมันแสดงอารมณ์ต่อผู้เลี้ยงเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวเช่นการโอบสัมผัสอย่างอ่อนโยนการดีใจทักทายเมื่อได้พบกันอีกช้างคือครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรักและความผูกพันพวกมันช่วยกันปกป้องสมาชิกที่อ่อนแอหยุดรอเมื่อมีผู้บาดเจ็บและแสดงความใกล้ชิดผ่านการสัมผัสการเล่นและการโอบอ้อมอารีต่อกัน
1: อย่างกรณีที่ช้างเนี่ยเขารับกันเป็นแม่ลูกหรือว่าเขาเจอลูกช้างที่ไม่มีแม่มาอยู่กับเราเนี่ยแม่เขาก็จะรับพอมาเป็นแม่รับช้างเนี่ยเขาก็จะรักลูกช้างเหมือนลูกเขาเลยจะหวงแหนแม้กระทั่งถ้าลูกช้างหายไปสักพักเขาจะร้องหาลูกหรือบางทีถ้าลูกช้างกำลังเล่นอยู่แล้วเสียงดังแค่เสียงดังโอ๊กเดียวเนี่ยแม่จะวิ่งไปทันทีทั้งที่ไม่ใช่ลูกของเขาเขาก็จะไปใช้งวงจับปอบใจดมก้นดมโน่นดมนี่สอบถามกันแล้วบางทีถามกัน

เมื่อผ่อนคลายช้างจะเดินอย่างสงบหูสะบัดเบาๆหางแกว่งไปมาใช้งวงเล่นน้ำโคลนหรือสำรวจสิ่งรอบตัวพวกมันอาจเล่นกันหรือสัมผัสกันด้วยงวงอย่างอารมณ์ดีแต่เมื่อช้างถูกขังถูกบังคับทำโทษหรือสูญเสียพื้นที่อาศัยพวกมันจะแสดงอาการเครียดเช่นเดินวนแกว่งตัวตบหูหรืองวงบ่อยผิดปกติ

0: างที่เศร้าอาจดูซึมเคลื่อนไหวช้าหรือยืนนิ่งอย่างอ่อนแรง
1: ก็คือเวลาความเครียดของเขานี่คนจะมาล่ออาหารล่ออะไรอย่างเงี้ยจะให้ไม่ให้จะให้ไม่ให้เนี่ยคือเขาเครียดเขาโมโหนี่เขาก็อาจจะทำลายได้นะครับ
0: ช้างไม่ใช่แค่สัตว์ใหญ่แต่คือเพื่อนร่วมโลกที่มีหัวใจมีความรักความเศร้าและความผูกพันไม่ต่างจากมนุษย์การเข้าใจอารมณ์ของพวกมันคือกุญแจสำคัญในการอยู่ร่วมกันและการปกป้องพวกมันให้ช้างยังมีพื้นที่ในการดำรงชีวิตอย่างปลอดภัย

เคยสงสัยไหมว่าทำไมช้างถึงรักถึงชอบน้ำไม่ว่าจะเป็นช้างป่าหรือช้างเลี้ยงการเล่นน้ำไม่ได้เป็นแค่ความสนุกแต่ยังสำคัญต่อชีวิตของพวกมันในหลายๆด้านสำหรับสัตว์ส่วนใหญ่น้ำอาจมีความสำคัญแค่การดื่มเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตแต่น้ำกับช้างมีมากไปกว่านั้น

างต้องการน้ำวันละ100ถึง200ลิตรต่อวันเพื่อชดเชยการสูญเสียน้ำจากการหายใจและการขับถ่ายซึ่งจะเสียน้ำไปประมาณ100ถึง150ลิตรต่อวันและเพื่อรักษาสมดุลของระบบร่างกายเอาไว้ช้างกินอาหารที่มีเส้นใยสูงจึงต้องการน้ำเพื่อช่วยในการย่อยอาหารช้างไม่มีต่อมเหงื่อเหมือนมนุษย์มันจึงใช้น้ำในการลดอุณหภูมิในร่างกาย

ำหรับช้างป่าการอาบน้ำช่วยกำจัดฝุ่นและแมลงส่วนช้างเลี้ยงการทำความสะอาดตัวเป็นหน้าที่สำคัญของควานการอาบน้ำยังช่วยเสริมสร้างความผูกพันระหว่างควานกับช้างของเขาหลังจากอาบน้ำทั้งช้างป่าและช้างเลี้ยงจะเล่นฝุ่นคลุกโคลนเพื่อปกป้องผิวหนังจากแมลงและแสงแดดเป็นกิจวัตร

นในโขลงช้างน้ำเป็นกิจกรรมที่สร้างความผูกพันระหว่างสมาชิกโดยเฉพาะลูกช้างที่เรียนรู้การว่ายน้ำและใช้งวงผ่านการเรียนแบบส่วนช้างเลี้ยงการเล่นน้ำกับควานช่วยสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างกันทำให้ช้างเชื่อฟังและรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นแหล่งน้ำเป็นสิ่งสำคัญต่อการอยู่รอดของช้างไม่ว่าจะในธรรมชาติหรือในพื้นที่เลี้ยงการขาดน้ำอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ธรรมชาติอาจทำให้ช้างเสี่ยงต่อการตายหมู่มีผลกระทบต่อโขลงช้างเช่นมันต้องเดินไกลมากขึ้นอาจจะมีกรณีในการทิ้งลูกช้างหรือการตามหาแหล่งน้ำทำให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ของชาวบ้านกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง

ในขณะที่ช้างเลี้ยงที่อยู่ในพื้นที่จำกัดต้องพึ่งพาคนเลี้ยงในการจัดหาน้ำสะอาดและพื้นที่อาบน้ำเพื่อให้พวกมันมีสุขภาพดีน้ำไม่ได้แค่ใช้ดื่มกินสำหรับช้างแต่คือส่วนสำคัญของชีวิตตั้งแต่ช่วยให้ช้างมีสุขภาพดีสร้างความสัมพันธ์ในโขลงแหล่งน้ำเป็นแหล่งอาหารและเป็นจุดหมายหรือจุดพักในการอพยพของช้างป่าในช้างเลี้ยงน้ำเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ค่อนข้างพิเศษที่ควานใช้เพื่อดูแลช้างน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช้างทุกตัวต้องการ

0: ิ่งแรกที่เราคิดถึงคืองวงของมันแล้วงวงช้างคืออะไรงวงช้างคืออวัยวะที่ทรงพลังและโดดเด่นที่สุดของช้างทั้งในช้างเอเชียและช้างแอฟริกา
1: เธอเอาหมดนั่นเลยเหรอง
0: วงช้างไม่ได้เป็นแค่จมูกแต่ยังเป็นมือที่ช้างใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันงวงไม่ใช่แค่จมูกอย่างเดียวแต่มันคือการหลอมรวมระหว่างจมูกกับริมฝีปากบนที่ยืดยาวขึ้นมางวงช้างประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อกว่า 40,000 มัดมีเส้นประสาทสาขาย่อยมากถึง 100,000 เส้น

0: งจึงเป็นอวัยวะที่แข็งแรงทรงพลังยืดหยุ่นมีความไวสูงและควบคุมได้อย่างละเอียดสามารถรับน้ำหนักได้ถึง350กิโลกรัมงวงช้างมีความพิเศษตั้งแต่ยกของใหญ่มากมายไปจนถึงและเลียดหยิบจับใบไม้ต้นหญ้าเล็กๆได้ทำหน้าที่มากมายตั้งแต่การดมกลิ่นช้างสามารถดมกลิ่นได้ไกลถึง 10-15 กิโลเมตรงวงช้างสามารถดูดน้ำได้ถึง 8-10 ลิตรเพื่อดื่มหรือพ่นใส่ตัวเพื่อคลายร้อนความหลากหลายของการใช้งวงนี้แสดงถึงความฉลาดและความสามารถของช้างในการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติ
1: ขอถ่ายอยู่หนึ่งดูครับยังไงครับต้องแข่งขันเครื่องไหนปลาแตกก่อนต้องแข่งว่าเป็นฝ่ายชนะนะครับแตกก่อนชนะครับโอ้โห
0: งวงยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ในโขลงช้างใช้งวงแตกหรือพันกันเพื่อแสดงความรักความสนิทสนมหรือเพื่อปลอบโยนกันงวงยังใช้ส่งเสียงในหลายรูปแบบเพื่อสื่อสารกันการเกี่ยวพันงวงกันเป็นการแสดงความสนิทสนมและงวงแตะเบาๆเป็นการให้กำลังใจคล้ายกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่จับมือหรือกอดกันช้างยังใช้งวงแก้ปัญหาหลายรูปแบบเช่นใช้ผลักต้นไม้เพื่อให้ผลไม้ตกหรือช่วยเหลือช้างตัวอื่นในโขลงบางครั้งก็เป็นอาวุธป้องกันตัวจากนักล่าพฤติกรรมเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความฉลาดและความสัมพันธ์ทางสังคมอันแน่นแฟ้นในหมู่ช้างจึงเป็นสิ่งที่ทำให้พวกมันสามารถดำรงชีวิตในป่าอันซับซ้อนได้งวงช้างไม่ได้เป็นเพียงอวัยวะแต่คือหัวใจสำคัญที่ทำให้ช้างสามารถดำรงชีวิตในโลกที่ซับซ้อนได
2: ้หลังรถห้อย
0: รวมนี้ช่วยให้พวกมันหาอาหารดื่มน้ำแสดงความรักและแก้ปัญหาในธรรมชาติได้อย่างชาญฉลาด
2: จบเลยนี
3: ่เรียบร้อย

0: เดินไปทางนั้นละ
1: เราจะพาคุณมารู้จักกับช้างในบทบาทของสัตว์สังคมช้างป่าในโขลงทำงานร่วมกันเป็นทีมมีผู้นำมีผู้ตามและมีบทบาทเฉพาะที่ช่วยให้โขลงอยู่รอดได้ในธรรมชาติวันนี้เราจะมาดูกันว่าโขลงช้างจัดการตัวเองอย่างไรจ่าฝูงของโขลงช้างเลือกกันอย่างไรเพราะอะไรช้างตัวผู้ถึงมักถูกแยกออกจากโขลงและบทบาทสำคัญของช้างพี่เลี้ยง

0: ของโขลงช้างตัวเมียอายุมากจะนำทั้งโขลงไปหาแหล่งอาหารและคอยปกป้องโขลงขณะที่ลูกช้างซึ่งเป็นหัวใจของโขลงจะได้รับการดูแลช่วยเหลือจากพี่เลี้ยงทั้งเล่นด้วยสอนและป้องกันส่วนช้างตัวผู้จะถูกผลักออกจากโขลงเมื่ออายุได้ระหว่าง 5-7 ปีในโขลงช้างพี่เลี้ยงคือสมาชิกที่ไม่ได้เป็นแม่โดยตรงแต่มีหน้าที่ช่วยดูแลลูกช้างโดยส่วนมากก็จะเป็นช้างจากท้องเดียวกันพวกเขาคอยสอนพฤติกรรมสำคัญเช่นวิธีหาอาหารการป้องกันตัวและการข้ามแม่น้ำช้างพี่เลี้ยงยังช่วยแบ่งเบาภาระของแม่ช้างทำให้แม่ช้างมีเวลาดูแลตัวเองการเล่นกับพี่เลี้ยงเป็นการเรียนรู้สำคัญของช้างเล็กๆถ้ามีอะไรไม่เหมาะสมช้างพี่เลี้ยงก็มีหน้าที่ช่วยกำราบและห้ามปรามอีกด้วย
1: แม่ช้างตัวใหม่ตั้งท้องแล้วก็คลอดลูกมันก็จะมีพี่เลี้ยงซึ่งคอยดูแลลูกช้างอยู่มันก็จะมีทั้งพี่เลี้ยงหมายเลขหนึ่งพี่เลี้ยงหมายเลขสองพี่เลี้ยงหมายเลขหนึ่งจะเป็นพี่เลี้ยงที่เอามาไว้แทนแม่หรือเป็นตัวแม่สำรองตัวแม่ที่สองอันนี้กรณีที่ไม่ได้เป็นลูกกำพร้าแต่เป็นลูกที่มีแม่อยู่แล้วก็อาจจะเป็นแม่ตัวที่หนึ่งก็คือเราเรียกว่าพี่เลี้ยงหมายเลขหนึ่งพี่เลี้ยงหมายเลขสองก็จะเป็นพี่เลี้ยงที่สำหรับเอามาเล่นกับลูกช้างอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกพวกเพลย์เมทก็คือจะเล่นกับลูกช้างโดยเฉพาะพี่เลี้ยงหมายเลขสามก็จะเป็นพี่เลี้ยงที่เขามีไว้เพื่อเอามาจัดระเบียบเอามาอบรมบ่มนิสัยซึ่งจะมีอายุถัดขึ้นไป
0: ลูกช้างคือหัวใจของโขลงพวกเขาเรียนรู้ทุกอย่างจากการเรียนแบบผู้ใหญ่ในโขลงตั้งแต่การหาอาหารการเดินเป็นระยะไกลและการสื่อสารลูกช้างที่มีช้างพี่เลี้ยงและสมาชิกโขลงคอยสนับสนุนจะมีโอกาสรอดชีวิตสูงกว่าในธรรมชาติเมื่อช้างตัวผู้เติบโตจนถึงวัยรุ่นพวกมันจะถูกแยกออกจากโขลงโดยธรรมชาติแล้วช้างตัวผู้มักมีนิสัยแข่งขันกันเพื่อผสมพันธุ์หาอาหารพวกมันยังทำหน้าที่เป็นผู้สำรวจอาณาเขตใหม่ๆอีกด้วยสิ่งนี้ทำให้พวกมันอาจรวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็กๆที่เรียกว่า Blue Groups ความสัมพันธ์จะหลงหลวมไม่แนบแน่นแต่ก็มีการสอนและการส่งต่อประสบการณ์ให้กันและแยกย้ายกันไป
2: มีการสอนกันนะครับถ่ายทอดพฤติกรรมกันที่เห็นชัดเจนก็คือเรื่องของช้างเพศผู้ที่ออกมาในพื้นที่ชุมชนนะครับมีการปฏิสัมพันธ์กันนะครับในกลุ่มของช้างเพศผู้แล้วก็มีการถ่ายทอดลักษณะของพฤติกรรมที่ประสบผลสำเร็จในการปรับตัวเข้ากับชุมชน

ลูกช้างตัวน้อยเติบโตท่ามกลางความรักความอบอุ่นและการเรียนรู้จากแม่และโขลงแต่การจะอยู่รอดในโลกใบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายความรักจึงไม่ใช่แค่ความอบอุ่นแต่คือการต่อสู้เพื่อให้รอดแม่ช้างตั้งท้องนานถึง2ปีลูกแรกเกิดหนักราว100กิโลกรัมแม้จะต้องยืนให้ได้ภายในไม่กี่นาทีหลังคลอดแต่ยังอ่อนแอเกินกว่าจะ

าตัวรอดในช่วง 2-3 ปีแรกลูกจะเรียนรู้ทุกอย่างจากแม่ตั้งแต่การใช้งวงไปจนถึงการจดจำเส้นทางและสื่อสารกับโขลงลูกช้างป่าแม้จะเกิดมาใหญ่โตน้ำหนักถึง100กิโลแต่ยังเปราะบางและต้องพึ่งพาแม่เต็มที่ไม่กี่ชั่วโมงหลังคลอดพวกมันเริ่มยืนเดินและดูดนมใช้ปากมากกว่างวงเพราะยังควบคุมงวงไม่คล่องในโขลงนอกจากแม่ยังมีพี่เลี้ยงที่คอยดูแลและช่วยให้ลูกช้างเรียนรู้โลกอย่างค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่เดือนแรกจนถึง6เดือนน้ำนมคืออาหารหลักขณะเดียวกันลูกช้างก็เริ่มฝึกเดินหัดใช้งวงและเรียนรู้ผ่านการเล่นเล่นเพื่อเรียนรู้ชีวิตพอเข้าสู่ช่วง6เดือนถึง1ปีลูกช้างเริ่มกินพืชเป็นอาหารเสริมระบบย่อยเริ่มทำงานจริงจังและพวกมันก็เริ่มเรียนแบบพฤติกรรมของผู้ใหญ่ในโขลงอายุ 1-2 ปีลูกช้างยังต้องกินแต่อาศัยพืชมากขึ้นพวกมันเริ่มเดินทางร่วมกับโขลงเรียนรู้การเอาตัวรอดจากธรรมชาติวัยหย่านมคือช่วงอายุราว 2-4 ปีลูกช้างเริ่มแยกตัวจากแม่ได้บ้างฟันครามแท้ขึ้นแทนฟันน้ำนมและพวกมันมีอิสระมากขึ้นแม้ยังผูกพันกับโขลงหากไม่มีแม่ไม่มีโขลงลูกช้างป่าแทบไม่มีโอกาสรอดเพราะในวัยที่ดูเหมือนเริ่มโตแล้วพวกมันยังต้องเรียนรู้ชีวิตผ่านสายใยของสังคมในโขลงช้างไม่ใช่แค่แม่ที่เลี้ยงลูกทุกตัวมีส่วนร่วมลูกช้างตัวหนึ่งคือความรับผิดชอบของทั้งโขลงพี่เลี้ยงจะช่วยแม่ดูแลเด็กน้อยเล่นและสอนสิ่งต่างๆรวมถึงปกป้องเมื่อเกิดอันตรายการเล่นคือโรงเรียนของลูกช้างพวกมันเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นฝึกใช้งวงซึ่งเริ่มต้นราวเดือนที่4ถึง6และสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกในโขลงหรือกับมนุษย์ที่ดูแลไม่ว่าจะอยู่ในป่าหรือศูนย์ดูแลการเล่นคือการเติบโตแม่ช้างมีนม2เต้าอยู่ระหว่างขาคู่หน้าคล้ายกับมนุษย์ลูกช้างดูดนมทุก 20-30 นาทีวันหนึ่งอาจกินมากถึง10ลิตรสิ่งสำคัญที่สุดคือนมน้ำเหลืองที่ผลิตหลังคลอดทันทีซึ่งช่วยสร้างความคุ้มกันให้ลูกช้างแต่ในธรรมชาติไม่ใช่ทุกตัวจะโชคดีบางตัวอ่อนแอป่วยหรือบาดเจ็บจนถูกโขลงทอดทิ้งนี่คือการคัดสรรตามธรรมชาติบางครั้งมนุษย์จึงเข้าไปช่วยแต่นั่นคือการแทรกแซงธรรมชาติ

ลูกช้างทุกตัวต้องการโอกาสในการมีชีวิตรอดไม่ว่าจะอยู่ในป่าหรืออยู่กับคนสำหรับมนุษย์ความรักอาจไม่ใช่คำตอบเสมอไปแต่มันคือการทำความเข้าใจ

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: หน้าของพระคือสง่าแต่ถ้าเป็นนางนี่คือสงบพระสง่านางสงบ
2: รับบทพระรามแล้วเป็นพันครั้งแล้ว
3: เราชอบของเราแบบนี้จะเป็นคนที่ทำงานเสร็จปุ๊บเป็นตัวของตัวเองเลย
4: ทุกมิติของความเป็นพระรามของผมลืมไม่ได้เลยจนลมหายใจสุดท้ายเราก็ยังคงจะต้องเป็นพระรามจนวันตายเลย
5: แป้งสีจิตวิญญาณวันจันทร์ที่24สิงหาคมนี้เวลา 21:30 น
6: ที่เราถึงไม่ได้มองไงคือแม้จะเป็นสวเสียงส่วนน้อยนะแต่มันก็เสียงดังในแง่สังคมมันก็ยัง
7: ครับ
6: สะท้อนแนวคิดมีการขับเคลื่อนสังคมก็ยอมรับอ่ะ
7: ครับ
6: ประเด็นผมว่านี่คือเสียงน้อยแต่ว่ามันก็เสียงดังอยู่ว่าไม่ทำอะไรไม่ได้มาก
7: แต่ในกลไกมันใช้เสียงอีกแบบนึงใช้เสียงยกมือโหวต
6: เอานั่นรู้อ่ะนะเฮ้ยเขาบอกอะไรให้ดูสวนะใครอภิปรายก็อภิปรายไปคือตอนหวด
7: ตอนหวดดังสุดครับ
6: ไม่รู้ตอนหวด
7: หรือตอนที่เขาลืมบัตรครับพี่พิสุทธิ
6: ์
7: มันจะมีคนลืมบัตรบ่อยๆครับ
6: ลืมบัตร
7: ใช่ถ้าสังเกตนะจะมีคนลืมบัตรแล้วก็จะหวดไปตามสิ่งที่คนที่ลืมบัตรครับ
8: หวดเปิดไมค์โหวตก็จะบอกแล้วเราจะรู้แล้วว่ามันจะไปทางไหน
7: ใช่ครับ
6: นี่เดี๋ยวมันกรงที่หนึ่ง
8: ก็คือปกติโหวตเนี่ยกดใช่มั้ยฮะ
6: กด
8: แต่พอปกติแต่ถ้าในสวเนี่ยรู้แล้วว่าจะต้องมีคนลืมบัตรมาในกลุ่มใหญ่พอลืมบัตรปั๊บเนี่ยเขาก็จะเปิดใหม่แล้วบอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
7: ใช่ครับ
8: เราก็จะรู้แล้วว่าอันเนี้ยเป็นคนต้องเป็นยา
7: ใช่ครับเราเรียกนิ่งเนว่าคนนำเชียร์ครับ
6: เพราะคนนำเชียร์ก็คือ
8: แล้วอินฟลู
7: ก็ประชุมร่วมก็เหมือนกันนะครับประชุมร่วมยังไงทุกครั้งที่ประชุมร่วมสสวก็จะต้องมีคนลืมบัตรแม้ว่ามีคนแซวว่าท่านก็ไปทำหรือเอาบัตรสำรองมา
6: เสีย
7: ไม่ยอมครับอยากจะมีเสียงอะไรเง
6: ี้
7: ย
6: เข้าใจแล
7: ้
6: ว
7: ไม่งั้นเขาอาจจะวิธีการสื่อสารอาจจะยากเขาก็จะ
6: ใช้วิธีนี้มากกว
7: ่
6: า
7: ใช่ครับครั้นจะมาบอกแบบถ้าเป็นสสก็จะแบบอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
8: เออบอกส่งสัญญาณชาร์
7: จมันจะมีวิปมันไม่ได้
8: แต่นี่ส่งไม่ได้
7: ก็เลยส่งเสียงเลย
6: เอาเรื่องนี้เลย
7: ใช่ครับอันนี้ดูได้นะผมคิดว่านักข่าวนักข่าวดูถ่ายทอดสดก็จะจับสังเกตได
6: ้
7: ทิศทางว่าจะโหวตไปทางไหนถ้าหากว่ามีคนออกเสียงแบบลืมบัตรอะไรเงี้ยแล้วโหวตไปทางไหนก็จะไปทางนั้นครับ
6: เสียคนหน้าเดิมป่ะไอ้พวกที่ลืมบัตร
7: มีหน้าซ้ำแต่ว่าก็จะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนครับนี่แซวไปเขาจะกดไปแล้วก็เขาก็เป็นอินฟูนะเราก็ยกย่องเขานะเขาเป็นอินฟูมีที่คนดองเพื่อนเราก็เห็นคลื่นเราก็ตั้งจับข้อสังเกตแล้วว่าอสมลงหลายกลุ่มมากเลยเพราะว่าแม่ผมก็เป็นอสมก็จะรู้จักคนที่เป็นเครือข่ายอสมโอ้ทำไมเขาไปลงกลุ่มสาธารณสุขบางทีก็ไปลงกลุ่มอื่นๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันต้องมีกลไกในการที่จะทำอะไรบางอย่างเข้ามา
9: ตอนนั้นก็เริ่มสงสัยแล้ว
7: ใช่ครับจริงๆแล้วสื่อเองก็เริ่มเอะใจแล้วว่าเพราะว่าเขาให้ปลัดอำเภอใช่ไหมฮะเป็นคนรับสมัครแล้วเราก็จะเห็นว่าช่วงท้ายๆวันท้ายๆเนี่ยมันจะมีคนมาสมัครเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าอาจจะรู้แล้วว่าจังหวัดนี้กลุ่มนี้คนน้อยนะไปลงมันจะแม่นเกษตรแม่นยำกว่า
9: เกษตรแม่นยำ
7: ครับ
8: มาเติมที่หลังใช่ไหม
7: ใช่ครับกลุ่มอื่นๆกลุ่มที่มันสามารถที่จะลงได้ง่ายกลุ่มอื่นๆกลุ่มสตรีกลุ่มสาธารณสุขก็จะเป็นพี่น้องอสมเนี่ยมาลงเยอะอะไรเงี้ยหรือกลุ่มแรงงานเนี่ยครับก็จะเป็น 3-4 กลุ่มใหญ่ที่จะมาลงมีน้ำจริงๆด้วย
6: ตอนแรก
7: ผมนึกผมเห็นดูรายการคุยให้คิดนะ

0: มันหรือว่าเป็นแบบเป็นโชว์พร็อพโชว์พร็อพมีน้ำจริงด้วย
1: ผมปลอมไม่ได้เพราะว่าอาจารย์ผมมีสองแก้วจริง
0: มีน้ำจริง
2: มีชามีน้ำขิงเผื่อเสียงจะแหบ
0: มีน้ำจริง
1: แหบเพราะอะไรฮะร้องเพลง
2: ร้องเพลงไปเยอะไป
1: ร
2: ้
1: องเพลง28เพลง
0: ร้องเพลง
1: แค่คนบางคนนี่แหละสมมติว่าประเทศไทยไม่มีสว
2: นี่ตั้งหัวข้อนี้ตั้งแต่ที่เขาเป็นสวเนี่ยนะ
0: ปงงานเลยครับผมกลับเลย
1: อาจารย์เน
0: ี่
1: ยผมว่าอย่างนี้นะถ้าต้องเลือกระหว่างไม่มีสวนะกับมีสวปัจจุบันเนี่ยทั้งสองท่านคิดยังไงเอาเลยจะเลือกอันไหน
0: ผมถามผม
1: ไม่มีสวประเทศไทยกับมีแต่ว่าอย่างนี้เป็นอยู่เนี่ย
2: ใช่มีแบบนี้กับไม่มีเลยจะอะไรดีกว่า
0: คือผมเคยตั้งคำถามไว้หลายทีเหมือนกันเรื่องวุฒิสภาเนี่ยจำเป็นต้องมีหรือเปล่านะครับคือเราก็ต้องมาถามกันก่อนแหละผมต้องชวนคุยว่าแล้วปัจจุบันวุฒิสภาเนี่ยเขาเป็นตัวแทนของอะไรใช่ไหมฮะคือเรามีส.ส.ที่เป็นตัวแทนของประชาชนในเชิงพื้นที่อยู่แล้วใช่ไหมครับแล้ววุฒิสภาผมเข้าใจว่าคุณมีชัยเองก็อยากจะให้เป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพนะครับแต่ด้วยวิธีการเลือกหรือวิธีการได้มาเนี่ยมันก็สงสัยว่าตกลงเป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพจริงไหมเพราะคนที่สมัครเข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ถูกรับรองว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีพในกลุ่มนั้นๆจริงๆคือไม่มีใครรับรองสุดท้ายเนี่ยแล้วก็มีการเลือกมาจากพื้นที่จังหวัดด้วยก็เลยตอนนี้ก็สับสนว่าตกลงเนี่ยเขาจะเป็นตัวแทนพื้นที่จังหวัดไหมเพราะบางจังหวัดก็สวเยอะมากเยอะกว่าสสอีกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตามอาชีพที่มาเนี่ยก็อาจจะบางครั้งก็ไม่ได้มาทำงานในเชิงประเด็นอาชีพจริงๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าถ้าจะมีนะผมไอ้ที่มาปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสม
2: แล้วทุกวันนี้เนี่ยคุณธริศเดินไปไหนเวลาบอกผมเป็นสวครับรู้สึกไม่ภูมิใจเท่าที่ควรใช่ไหม
3: ก็ไม่บอกครับว่าเป็นสวครับ
2: ก็ไม่รู้สึกว่าไม่รู้สึกว่าเป็นตำแหน่งมีศักดิ์ศรีนั่นน่ะ
3: พอดีอยู่แบบกับเคลื่อนไหวกับภาคประชาชนเนี่ยเขาก็จะ
2: รอ
3: ตั้งแต่แรกแล้ว
2: ร
3: อตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าจะไปเป็นสวหรือจะไปเป็นนักการเมืองอะไรเงี้ยมันก็เป็นเหมือนว่าในสังคมหรือว่าในบริบทแวดล้อมผมเนี่ยก็ไม่ได้เฟเวอร์กับตำแหน่งตรงนี้อยู่แล้วแล้วยังไม่รวมว่าผมก็ไม่ได้คิดจะเป็นสวตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเราจะแก้รัฐธรรมนูญนะครับมันมีด่านสำคัญมีคนที่มาขวางคลองถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ปี62ชุด62ก็ขวางมา10กว่าครั้งนะฮะการที่มีการแก้รัฐธรรมนูญนะฮะไม่สามารถที่จะแก้ได้อย่างนี้ครับดังนั้นเราก็เลยคิดว่าอย่างนั้นเลยมันก็ต้องพยายามเนี่ยเปิดโอกาสเปิดช่องของการเลือกปี67เนี่ยมันก็อย่างน้อยเราหวังว่าอยากจะได้สว1ใน3เนี่ยเพื่อไปให้มีการแก้รัฐธรรมนูญให้ได้นะครับก็คือ67คนนะครับซึ่งก็ไม่ได้ก็ไม่ถึงแต่ว่าทีนี
1: ้ก็ได้พยายาม
3: ใช่ครับทีนี้เวลาถามว่าถ้าไม่มีสวเนี่ยผมคิดว่าสังคมอาจจะไม่ได้เห็นปรากฏการณ์สำคัญนะครับผมคิดว่าจะเป็นครั้งแรกในโลกเลยก็ได้นะครับที่ความเป็นไปได้5,000 ล้านเนี่ยของนักคณิตศาสตร์เนี่ยความเป็นไปได้ที่สามารถที่จะโหวตมาเป็นแพ็คแบบนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็เกิดขึ้นจริงเมื่อกลางปี67นะครับผมคิดว่าเนี่ยเราคงไม่เห็นปรากฏการณ์นี้นะครับ
2: Guinness Book of Record ต้องเรคคอร์ดเอาไว้
3: ผมคิดว่าต้องนี่จริงๆแล้วเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญเองก็บอกไว้ว่าเนี่ยนี่จะเป็นการเลือกที่ครั้งแรกแล้วก็แบบซับซ้อนที่สุดของการเลือกสวนะครับ
2: ตอนที่ร่างก็พูดอย่างนี้แล้วใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: ร่างเ
3: น
1: ี่ย
3: นี่ผมก็พยายามไปอ่านใจท่านอาจารย์มีชัยเนี่ยผมแกเขียนไว้ในหนังสือไอ้เขียนไว้บันทึกไว้กันลืมนะครับในบทความในเรื่องของบันทึกไว้ของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะครับก็เนี่ยก็พยายามออกแบบมาแกใช้คำว่าเนี่ยพอคิดได้มันผมก็ไม่รู้ความหมายขออนุญาตคำว่าห่อแรด
2: มัน
3: ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเหมือนว่า
2: ห่อแรดแปลว่าอะไรคุณยุคเก่าคุณนักข่าวยุคเก่าห่อแรดแปลว่าอะไร
1: ไม่รู้อ่ะ
2: เหมือนห่อแรดแปลว่าเชี่ย
3: ผมไม่ขอไปผมขอบคุณเธอคุณผู้ซื้อชัยมาก
1: เราเข้าข่ายคนรุ่นใหม่
3: ใช่ครับแกบอกว่า
2: คุณรุ่นใหม่ละผมรุ่นเก่า
3: แกก็เนี่ยเขียนไว้ในหนังสือเนี่ยเขียนบันทึกไว้การลืมของแกเนี่ยว่าเนี่ยห่อแรดเลยนะครับขอใช้คำนี้
2: ทำไมยุคเก่าก็เรียกยูเรกาย
3: ูเรกา
2: โอเค เมริกา
3: ช่วยยูเรกาใช
2: ่ไห
3: ม
2: ใช่คิดออกแล้ว
3: ครับผมจะไม่รู้ว่าณปัจจุบันเนี้ยถ้าไปถามอาจารย์มีชัยแกจะบอกว่าฮอแรดอยู่ตอนนั้น
0: ยูเรกา
3: หรือจะฮอเฉยๆอาจจะฮอเฉย
2: ๆฮอก็ไม่ได้ฮอภาษาจีนบอกว่าดีไง
1: ดี
2: มันต้องเฮ้อ
3: ต้องเฮ้อนี่ถ้า

0: ็นนักข่าวต้องไปถามอาจารย์มีชัยว่าแกรู้สึกยังไงตอนนี้ยังห้อแทบอยู่หรือเปล่า
1: จะได้เจอแกแกหายไปเลยนะ
0: นั่นแหละครับ
2: เงียบไปเลย
1: ถามหาเยอะนะ
2: ก็จะรู้สึกผิดหรือรู้สึกว่าหมาคิดไม่ทันคิดไม่ทันคนที่มาวางแผนเอาสูตรชั้นๆไปเล่นอย่างนี้ได้หรือว่าเพราะแกจะคิดล่วงหน้าก่อนคนอื่นเราก็ไม่รู้
0: อาจจะไม่ได้เขียนไว้ในความในใจว่านี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการเพราะว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่พี่นรเศรษฐ์พูดไว้ก็คือสวเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยก็บอกว่ามาช่วยกันกั่นกรองด้านหนึ่งมาช่วยเรื่องของการตรวจสอบหรือถ่วงดุลแต่อีกด้านหนึ่งถ้าเรามองจากอีกฝั่งนึงก็มองว่าเออมันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของจะเรียกว่าชนชั้นนำหรือดิสเตทในการแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อภารกิจบางประการหรือเปล่าถ้าย้อนกลับไปปี62เนี่ยที่เราบอกว่าแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้เลยก็สวก็ทำหน้าที่ในการเป็นองครักษ์พิทักษ์รัฐธรรมนูญอยู่แล้วและปัจจุบันเองก็อาจจะมีคำถามว่าเนี่ยกระบวนการในการให้ความเห็นชอบองค์กรอิสระซึ่งหลายคนก็มองว่าอันนี้มันคือถ้าพูดในภาษาบางคนเขาเรียกว่ามี2ตั๋วใบอนุญาตใช่ไหมฮะ
2: ใช่
0: ก็อันนี้เป็นคนที่องค์กรอิสระก็เป็นคนถือใบตั๋วใบอนุญาตที่2ใช่ไหมพอเรารู้แล้วว่าสีเนี้ยค่ายเนี้ยจะเป็นคนที่ตั้งคนที่เป็นคนที่อนุมัติคนถือใบอนุญาตที่2ได
2: ้
0: เราก็จะเห็นปรากฏการณ์อพยพใหญ่ไม่ใช่ฝูงวินวินเนอร์บีทนะครับแต่ว่าอพยพใหญ่ในช่วงก่อนเลือกตั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยครับใช่เราก็เห็นการอพยพใหญ่มันก็เลยทำให้ค่ายหนึ่งเนี่ยก็เลยหุ้นขึ้นมานะครับก็เลยกลายบางคนก็เรียกเป็นสาพันธ์บ้านใหญ่ก็เลยสามารถที่จะได้ทั้งตั๋วใบอนุญาตที่1และมีใบอนุญาตที่2ในมือด้วยครับแต่ว่าวันนี้ขอพูดเขาเรียกว่าปีศาจอยู่ในรายละเอียดอีกนิดหนึ่งคือองค์กรอิสระเนี่ยจริงๆแล้วมีสายที่มา2สายสำคัญก็คือสายมาจากพวกเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากคณะกรรมการสรรหาถ้าพูดถึงสารรัฐธรรมนูญหรือกกต.เนี่ยจะมาจากนี้มีสายหนึ่งอีกสายหนึ่งคือมาจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาและศาลปกครอง
3: ตุลาการ
0: ทีนี้สายที่ถูกตีตกไปเนี่ยผมนับเนี่ยตั้งแต่2ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือสายที่มาจากคณะกรรมการสรรหาซึ่งโดนตีตกไป9คนแล้วนะครับจากทั้งหมดที่ให้ความเห็นชอบไป10กว่าคนนะครับตีตกไป9คนก็จะมาจากสายนี้แต่ถ้าเกิดมาจากสายที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือศาลปกครองเนี่ยอาทิเช่นนะครับเนมชื่อได้เลยก็คือคุณณรงค์กันวรินทร์เนี่ยประธานกกต.คนล่าสุดเนี่ยมาจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาไม่โดนขวางไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าอันเนี้ยก็ถือว่ามันจะมีพื้นที่ของศาลที่ยังไม่ก้าวไปตีตกนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้มันแม้ว่าจะไม่มาจากที่ประชุมใหญ่แต่ว่าจะมีปปช.ที่มาจากคุณสมบัติมาจากอดีตศาลด้วยครับก็เคยถูกตีตกมาแล้วก็เลยผมไม่แน่ใจว่าในอนาคตปีหน้านะครับปีหน้านะครับอันนี้ไม่อาจจะไม่เป็นความลับแต่ว่าเป็นข้อไม่ต้องสมมุติด้วยครับเป็นข้อเท็จจริงเลยปีหน้าเมษาศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะหมดวาระ4ท่านแล้วก็สิงหาอีก1ท่านแล้วก็ใน5ท่านเนี่ย4คนเนี่ยครับอยู่ในสายศาลก็ต้องมาดูแล้วครับว่า1คือว่าเขาจะไปติดในทิศทางไหนแล้วปีหน้าเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นปีของการเปลี่ยนผ่านศาลรัฐธรรมนูญเลยก็ว่าได้ครับเขาจะเหมือนว่ากันพื้นที่หรือปล่อยพื้นที่ให้กับฝ่ายตุลาการไม่ไปล้วงลูกหรือว่าไม่ไปคัดง้างในเรื่องตรงนั้นหรือเปล่าผมคิดว่าเนี่ย
2: มีความน่าสนใจมากเพราะว่าเรามีอำนาจ3ฝ่ายนี่ตอนนี้กำลังบอกว่าฝ่ายนิติบัญญัติบางส่วนกับเกรงใจฝ่ายตุลาการบางส่วน
1: คุณธนเศรษฐ์คือฟังดูแล้วเอ๊ะปัญหาเยอะแล้วก็น่าจะทำไมไม่ได้เยอะมากนักนะ
0: ครับ
1: ไอ้ความเป็นสว.ทำอะไรได้บ้างไหมเออจริงๆมันควรต้องมีอยู่ป่ะ
4: ต้องมีอยู่ไหมใช่ไหมครับผมก็ถามตัวเองอยู่ทุกวันทำงานใช่ไหมฮะคือถ้าเอาแต่ละหน้าที่ก่อนผมรู้สึกว่าเอาอย่างกันกรองกฎหมายกันกรองกฎหมายเนี่ยแต่ก่อนผมว่าเขาก็มองว่าสภาสูงสภาสวเนี่ยอาจจะมีต้องเป็นคนที่มีคุณวุฒิมากกว่าทาง
1: มากกว่าส
4: ภาล่างที่อาจจะทำงานพื้นที่นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยสสเองก็มีสที่มีความรู้มีความสามารถเข้ามาแล้วผมคิดว่าในกรรมธิการพิจารณากฎหมายเองเนี่ยมันสามารถเติมจุดนี้ได้ด้วยที่ปรึกษาต่างๆตำแหน่งต่างๆที่เข้ามาแล้วก็ให้สามารถให้ข้อมูลที่มีคุณภาพได้นะครับแล้วก็ตัวสวปัจจุบันเองกันกรองกฎหมายเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีการแก้ไขต่างๆเนี่ยในรัฐธรรมนูญปัจจุบันก็เพียงแต่ว่าส่งกลับไปที่สภาล่างแล้วถ้าสสเขาเห็นต่างจากเราเนี่ยเขาก็แค่พักไว้เท่าไหร่6เดือนใช่ไหมฮะแล้วก็เขาก็ผ่านกฎหมายเขาได้อยู่ดีเพียงแต่เราชะลอ

0: การผ่านกฎหมายเท่านั้นเองแต่ผมว่าไอ้ถ้าในสำคัญของสวปัจจุบันก็คือเรื่องของการรับรององค์กรอิสระกับการวีโต้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
1: อ
0: ันนี้คือเขาเรียกว่า
1: สองเรื่องใหญ่เลย
0: สองเรื่องใหญ่
1: อำนาจตรงนี้
0: อำนาจสำคัญที่มันไม่สอดคล้องกับที่มาคืออำนาจเยอะขนาดนี้มันต้องสอดคล้องที่มามันต้องมีความชอบธรรมมากกว่านี้คือมันต้องมีความยึดโยงกับประชาชนมากกว่านี้ครับเพราะว่าส.ส.เองเนี่ยประชาชนเลือกมาทั้งประเทศ20-30ล้านเสียงใช่ไหมฮะ40ล้านเสียงเลือกมาของสว.เลือกกันเองแค่40,000คนแต่มีอำนาจวีโต้การแก้รัฐธรรมนูญได้ผมว่าน้ำหนักมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าจะดูแยกเป็นงานแต่ละอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นการรับรององค์กรอิสระก็จริงๆมันมีวิธีอื่นที่ดีกว่านะครับที่ไม่จำเป็นต้องใช้แค่คนกลุ่มเล็กๆมารับรองแล้วก็การกันกรองกฎหมายถ้ามันก็มีวิธีอื่นในการที่มารีเช็คหรือช่วยกันกรองได้อาจจะอนาคตอาจจะมีสภาพลเมืองเข้ามาตรวจสอบช่วยตรวจสอบถุงดุลได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าโดยอำนาจหน้าที่ปัจจุบันของสวเองเนี่ยถ้าจะออกแบบให้มันไม่มีก็อาจจะออกแบบได้
2: ถ้าเราวางเรื่องอุปสรรคและความเป็นจริงนะ
0: ครับ
2: ที่มาของสวรอบหน้าควรจะเป็นยังไง
1: ถ้าแก้ไขได้ดูได้เหรอ
2: ถ้าแก้ได้
1: ไ
2: ม่จะไปวางว่าไม่ได้เลยจากเห็นเป็นยังไง
0: คือถ้ายังต้องมีสวอยู่เนี่ยผมคิดว่า
2: เดี๋ยวนะถ้ายังต้องมีสวอยู่
0: ถ้ายังต้องมีสมมติว่าจะมีสวอยู่เนี่ย
2: ต้องมีอยู่นะ
0: ครับผมคิดว่าทางที่ดีที่สุดอะคือต้องให้ประชาชนเลือก
2: เลือกเลย
0: ต้องให้ประชาชนเลือก
1: มาจากครั้งที่แล้วหรือเลือกยังไง
2: เราเคยมีการเลือก
0: ใช่เราเคยมี
1: ตรงเลือกศูนย์ตอนนั้นก็ไม่หาเสียงด้วยใครแจกมาเฉยจังได้ไหมแต่ชุดนั้นก็ไม่เร็วใช่ไหม
3: ใช่
2: นะคงแค่จะได้
1: ชุดนั้นได้คนที่อยู่ในวงการต่างๆ
0: อาจารย์แดงเกินใจอะไรเงี้ยก็
3: อาจารย์เจิมศักดิ์ด้วยม
1: ั้ยอาจารย์ใช่
2: คุณจะเป็นชุดอย่างนั้นใช่ไหม
0: ผมคิดว่าคุณต้องเป็นอย่างนั้นก็อย่างน้อยเนี่ยคนที่เข้ามาทำงานมีความยึดโยงกับประชาชนเขาก็จะรู้ว่าที่มาเขามาจากไหนคือเวลาเขาทำอะไรที่ขัดกับความรู้สึกของประชาชนผมคิดว่ามันจะมีความรู้สึก
1: เพราะถ้าเราบวชให้เขาเราก็ต้องเฮ้ยคุณรับปากว่าอย่างนี้คุณ
2: เออมันก็ไม่ต่างกับสสสิฮะ
0: ก็เนี่ยเขาก็จะถามว่ามันจะต่างกับสสยังไงอันนี้ผมคิดว่ามันก็เราจะมาออกแบบแค่วิธีเลือกอย่างเดียวมันก็ผมคิดว่ามันก็ไม่สุดทางเหมือนเดิมอ่ะมันก็ต้องมาออกแบบอำนาจหน้าที่ให้มันสอดคล้องแล้วก็ทั้งหมดเลยว่าถ้าสวจะมาหน้าที่ตรวจเช็คเป็นคนคอยเช็คแอนด์บาลานซ์ต่างๆเนี่ยมันต้องทำยังไงแล้วถ้าอำนาจเข้ามาถึงคือถ้าสวจะมาเป็นสภาพี่เลี้ยงจริงๆเนี่ยคุณสมบัติมันก็อาจจะต้องมีอะไรที่การันตีว่าคนที่มีคุณสมบัติมากกว่าสสหรือเปล่าถึงจะสมัครได
1: ้
0: อย่างเงี้ยครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นคนที่คนดีเด่นดังก็จะมีโอกาสที่ได้เข้ามาม
2: ันมีหน้าที่ของสวที่ไม่ควรมีไม่ควรจะมีอยู่เช่น
3: ถ้าเกิดสว
2: กองคัดเลือกองค์กรสลากเนี่ยควรมีไหมอ
0: ันเนี้ยผม
3: คือถ้าแบบที่มาของสวเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างที่พี่นอร์เซตว่าคือมันไม่ยึดโยงกับประชาชนคือแม้ว่าเป้าหมายเนี่ยคืออย่างที่เป้าหมายที่อาจารย์มีชัยเขียนไว้นะคืออยากจะให้มันยึดโยงสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนก็เลยออกแบบมาเป็นกลุ่มวิชาชีพแต่พอไปดูไส้ในกลุ่มวิชาชีพเนี่ยบางกลุ่มเนี่ย
2: ยังกลุ่ม
3: ผู้สูงอายุแต่ว่าเขาก็ไปพ่วงกลุ่มผู้สูงอายุ
0: แล้วชาติพันธุ์
3: คนพิการแล้วก็กลุ่มอัตลักษณ์ปรากฏว่าได้มาแต่ขออภัยได้มาแต่กลุ่มผู้สูงอายุไม่มีคนที่เป็นชาติพันธุ์ไม่มีคนที่เป็นกลุ่มอัตลักษณ์หรือคนพิการเข้ามาเลยอย่างเงี้ยครับก็เป็นปัญหาอย่างเงี้ยแต่ดังนั้นผมคิดว่าถ้าหากว่าจะมีอำนาจอะไรก็ต้องสัมพันธ์อยู่กับว่าที่มาของคุณเนี่ยมาจากอะไรถ้าที่มาของคุณเนี่ยยึดโยงอยู่กับประชาชนยิ่งมากก็จะมีอำนาจมากก็แล้วแต่คุณเลยแต่ที่มาของประชาที่มาของคุณเนี่ยคุณมีที่มาจากประชาชนที่มีอาวุโสสีด้วยครับก็คืออาวุโสถึงขั้นก็คือ40ปีขึ้นไปด้วยแล้วที่มาของคุณมาจาก12,500บาทที่ไปสมัครอีกนะครับคนที่โหวตของคุณมีต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานเหล่านี้ซึ่งผมคิดว่าคนทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้นะครับดังนั้นถ้าจะออกแบบถ้าสมมุติว่ายังจะมีสวต่อนะครับก็คือเอาแต่กลุ่มวิชาชีพก็ได้แต่ควรจะจัดกลุ่มวิชาชีพให้มันสะท้อนถึงลักษณะเฉพาะร่วมบางประการหรือกลุ่มอัตลักษณ์บางประการที่อาจจะสะท้อนถึงตรงนั้นแล้วก็ให้เลือกโดยไม่ต้องสมัครนะครับใครคือใครจะเป็นผู
0: ้ใครอยากจะเลือก
3: ใครอยากจะเป็นแคนดิเดตก็เป็นคนสมัครเป็นคนรับเลือกใครอยากจะเป็นคนเลือกก็
2: เป็นโหวตเตอร์อย่างเดียว
3: เป็นโหวตเตอร์ก็ไปลงทะเบียนว่าฉันอยู่ในวิชาชีพนี้แล้วก็อาจจะไม่ต้องยากซับซ้อนมากมายก็คือแค่ยืนยันมีคนรับรองแล้วว่าเราอยู่ในวิชาชีพนี้อะไรเงี้ย
2: แล้วก็ไปต้องจ่าย2,500 2,500 บาทเพื่อมาโหวต
3: ไม่ต้องจ่าย

0: ายครับไม่ควรจะต้องจ่ายไงครับ
1: มีความเป็นตัวแทนขององค์กรวิชาชีพจริง
0: ใช่ก็คือไปเลือกเหล่านั้นแล้วก็สามารถที่จะกลไกในการกำกับดูแลหรือตรวจสอบเนี่ยมันควรจะมีมากกว่านี้เพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เลือกสว.เนี่ยในช่วงปีก่อนที่จะมีการเลือกจริงๆเนี่ยผมก็ไปร้องศาลปกครองด้วยทั้งไปว่าระเบียบของกกต.ตอนนั้นเนี่ยบอกให้สมัครเนี่ยให้แนะนำตัว2หน้า A4 ใช่ไหมแจกเฉพาะคนที่สมัครเท่านั้นน่ะอย่าไปแจกคนอื่นด้วยนะครับทั้งๆที่เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการได้มาซึ่งสว.เนี่ยต้องการการมีส่วนร่วมแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้สมัครก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยเช็คประวัติอย่างน้อยคุณก็ตรวจสอบได้ว่าคนนี้ตัวจริงหรือเปล่าเขียนสมอเวอร์ขนาดนี้
2: ชีพคุณหรือเปล่า
0: จริงหรือเปล่าตัวจริงหรือไม่เนี่ยผมคิดว่ามันถูกสกินไปตั้งแต่แรก
1: เขียนเองหรือเปล่าได้คนอื่นเขียน
0: ใช่ครับนะลายเซ็นเดียวหรือคนเดียวกันหรือเปล่าด้วยผมคิดว่าถ้าหากว่าเปิดให้ประชาชนเนี่ยตรวจสอบแล้วก็มาวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าชี้ว่าได้ว่าคนเหล่านี้มันไม่ใช่ตัวจริงนะมันไม่ใช่ของจริงเนี่ยมันไม่มีปัญหามาถึงขนาดนี้ครับก็ถูกสกินตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยนี่คือถ้าเราสมมติที่ถามว่าจะมีสว.แล้วเราจะออกแบบว่าคิดว่าเจตนาของอาจารย์มีชัยเนี่ยน่าจะถูกต้องแหละคือตามกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มอัตลักษณ์เนี่ยก็อย่างน้อยกระบวนการเลือกเนี่ยมันควรจะไม่ใช่มาต้องสมัครแต่ว่ากระบวนการเลือกทุกคนใช่ครับทุกคนในวิชาชีพนั้นๆในกลุ่มอัตลักษณ์นั้นเนี่ยควรจะมีส่วนร่วมในการเลือกจริงๆครับผมคิดว่าอันนี้ถ้ามีแต่ว่าผมคิดว่าอย่ามีเลย
2: ก็จะมี
0: ผมคิดว่าอย่ามีสว.เลย
3: คนต้องนาน
0: แต่ว่าผมย้อนกลับไปหน่อยว่าถ้าใครจะเป็นต้องเป็นจำเลยกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับคือหลายคนเองก็จะพุ่งเป้าไปที่บรรดาผู้เล่นนะครับผมก็ทูบีแฟร์นะครับผมคิดว่าผู้เล่นแม้ว่าหลายคนเองเนี่ยก็เหมือนก็คำทางครับมันเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกการเลือกครั้งแรกและซับซ้อนที่สุดแล้วไม่ควรมีอีกแล้วนะครับมันไม่ควรมีอีกแล้วเนี่ยเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่ปีเนี่ยอีกปี72เนี่ยก็จะหมดวาระใช่ไหมผมคิดว่าครั้งหน้าเนี่ยสิ่งที่จะต้องแก้ต่อให้แก้แล้วมันไม่ได้ทั้งฉบับเนี่ยต้องแก
2: ้กติกา
0: พ.ร.ป.ว่าด้วยเรื่องการได้มาของสว.เนี่ยต้องแก้นะครับผมว่าอย่างน้อยเนี่ยเรื่องต้องแก้ผู้เล่นเนี่ยก็หลายคนก็คลำทางผมไม่รู้ว่าจะทำแบบนี้ได้หรือไม่ทำแบบนี้หรือเปล่าได้หรือเปล่าจริงๆแล้วอีกคนนึงก็คือคนคุมกติกาเป็นกรรมการก็คือกกต.ตอนช่วงนั้นน่ะกกต.เองก็สับสนอย่างที่ผมบอกว่าผมไปฟ้องศาลปกครองเรื่องให้เพิกถอนระเบียบกกต.เนี่ยกกต.เองเนี่ยถือหลักเรื่องของความเสมอภาคความเป็นธรรมระหว่างผู้สมัครเองว่าถ้าว่ามีการเปิดสาธารณะเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคนที่เด่นดีเด่นดังเนี่ยจะมีโอกาสมีแต่ความได้เปรียบใช่มั้ย
3: สื่อ
0: ใช่แต่ว่าผมไปสู้ว่าเนี่ยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญอะไรเงี้ยอ้างอาจารย์มีชัยด้วยครับว่าต้องการการมีส่วนร่วมสร้างการมีส่วนร่วมนะครับก็เลยชนะมาในก็ศาลปกครองก็เลยเพิกถอนในบางข้อระเบียบบางข้อก็เลยทำให้เปิดให้มีการเวทีสาธารณะได้เปิดให้มีการพูดคุยและคนนอกสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมได้แต่ที่สุดแล้วผมอาจจะเห็นแย้งกับท่านนรเศรษฐ์หน่อยผมคิดว่าคนที่ล่างเนี่ยแหละตอนนั้นต้องเป็นคนที่เป็นจำเลยเบอร์หนึ่งครับ
2: เบอร์หนึ่ง
0: ผมขออนุญาตกล่าวโทษอาจารย์มีชัยสมมติว่าผมอาจารย์กล่าวโทษ
3: ผมไม่ได้บอกเขาไม่ผิดนะผมช่วยคนนิดเดียว
0: คือมีอาจารย์ปุณวิทย์ธรรมศาสตร์เนี่ยที่ศึกษาเขาก็ไปดูบันทึกประชุมเนี่ยเรื่องของกรรมการล่างเนี่ยมันก็มีคนเตือนแล้วแหละว่าเนี่ยถ้าออกแบบนี้เป็นการเลือกกันเองเนี่ยมันกลายเป็นว่าม
3: ัน
0: คอนฟลิกต์ออฟอินเทอร์เน็ตมันคือคนที่ได้กับคนที่เสียผลประโยชน์เนี่ยเป็นคนเดียวกันมันเลยมันเปิดโอกาสให้มีการจัดตั้งหรือการหัวกันได
3: ้
0: มีคนกระตุกชายเสื้อแล้วว่ายาแต่ก็ยังไม่ทัน
1: อยากถามสองท่านนะ
0: ครับ
1: ถ้าเจออาจารย์มีชัย
2: เ
1: จ้าของรายละเอียดปัจจุบันจะคุยเลยอาจารย์มีชัยหนึ่งคำถามที่คุยกัน
0: ผมขอเลยท่านอาจารย์ยังรู้สึกห่อแรดอยู่หรือเปล่าอาจารย์รู้อยู่เลยกล้าหรือเปล่าอาจารย
2: ์อยู่เลยกล้าอาจารย
1: ์รู้แล้วเจอแหละ
3: โอ้ดี
1: แค่คำถามเดียวนะ
3: คำถามเดียว
1: อ
3: ื
1: ม
3: แต่จริงผมไม่อยากถามนะฮะคือผมอยากเข้าใจความคิดของแกว่าตอนที่แกออกแบบตรงเนี้ยคือ
2: คิดอะไรอยู
3: ่แกคิดอะไรอยู่ถ้าคำถามเดียวผมคงอยากถามแล้วว่าแกตอนที่แกร่างอ่ะคือแกคิดภาพไหมว่ามันจะมาถึงขนาด
2: ถ้าผมเจอผมถามว่าแล้วถ้าจะร่างมาจะร่างแบบนี้ไหมใช่ไหมแบบนี้จะเอาอีกไหมก็คิดแล้วยังเนี่ยแต่ว่าเนี่ยคนก็ว่าแวดวงร่างรัฐธรรมนูญก็มีคนสงสัยตลอดเวลาว่าเป็นการปูทางอะไรบางอย่างมองไกลขนาดนี้เลยเหรอแต่เพื่อความเป็นธรรมก็อาจจะมองได้ว่าคุณอาตนาจะมีชัยจะรู้ได้ไงว่าพรรคไหนจะมาใช่ไหมใครจะมาคุมเกมอาจารย์มีชัยจะรู้ได้ก็มีนักคณิตศาสตร์สุดยอดเนี่ยมีมาทำงานด้านนี้ใช่ไหมสมองมนุษย์มันจะคิดได้ละเอียดนั่นเขาเรียกว่าแยบยลขนาดนี้เลยหรือ
0: 5,000ล้านล้าน

0: ล้านล้านล้านเนี่ยนะอาจารย์มีชัยไม่ใช่นักคณิตศาสตร์นะอาจารย์มีชัยเป็นนักกฎหมายฉะนั้นแกคิดได้แค่กฎหมายแต่คิดไม่ได้หรอกว่ากฎหมายที่ว่าเนี่ยมันมีคนเข้าไปแหมบิดบิดไปไปป๊อปมาอสมนี่น่าสนใจอสมเข้ามาสมัครเยอะเลยใช่ไหมสว
1: ใช่ครับก็
0: ทำไมเพราะแต่ก่อนนี่บทบาทอสมอยู่เป็นเรื่องชุมชนเป็นเรื่องชาวบ้านเป็นเรื่องของสาธารณสุขเนี่ยทำไมอยู่ดีๆมีการมาสมัครเยอะมากย้อนกลับไปได้ไหมว่ามันมีร่องรอยอะไรที่มันทำให้การจัดกลุ่มอสมนี่เข้าสู่ระบบที่สามารถจะmanipulate อ่ะที่สามารถที่จะไปบริหารจัดการได้
1: ครับก็ to be fair แม่ผมก็เป็นอสมเดี๋ยวจะ
0: ก็อาจจะมีข้อมูลวงใน
1: ใช่ครับผมคิดว่าอสมเองเนี่ยก็ที่ผ่านมาก็โดนกดทับมาอย่างนานบางคนก็รู้สึกว่าทำงานเยอะแต่ว่าก็มีความพยายามของกลุ่มการเมืองเนี่ยที่พยายามที่จะไปให้รางวัลหรือให้สวัสดิการอะไรที่พอที่จะสามารถที่จะทำงานได้อยู่ได้บ้างได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าเผอิญว่าพอไปให้แบบนั้นมันก็เลยกลายเป็นการสร้างเครือข่ายโดยที่ไม่ควรจะเป็นนะครับมันไม่ควรจะเป็นเครือข่ายของพรรคหรือกลุ่มก้อนการเมืองใดการเมืองหนึ่งนะครับดังนั้นผมคิดว่าแต่ว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยเขาเองก็ควรจะมีสิทธิ์ในการที่จะสมัครแต่ว่าการที่จะไปสมัครแล้วไปเป็นส่วนหนึ่งหรือกลไกส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งผมคิดว่าเนี่ยก็เป็นปัญหาดังนั้นผมคิดว่าถ้า to be fair ก็คือเขาเองเนี่ยก็ควรจะได้รับสวัสดิการในฐานะที่เป็นคนทำงานในท้องถิ่นและเป็นเหมือนเป็นปลายประสาทของระบบ
2: สาธารณสุขเขาเป็นคนทำงานจริงเขาทุ่มเทจริงนะรู้จักทุกความเคลื่อนไหวดังนั้นจริง
0: ผมก็ถูกต้องแต่ว่าคือไอ้นักการเมืองมอง
2: แต่พรรคการเมือง
0: ใกล้กว่านั้นไงใกล้กว่านั้นไงว่าให้คุณแต่มันต้องเห็นเลยว่าเหมือนกับอิหร่านไม่เคยนึกว่าช่องแคบฮอร์มุสกดแล้วมันจะดังไปทั่วโลกตอนทำมาไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกใช่ไหมแต่พอเขาบอกเฮ้ยได้เรื่องนิวว่ามันมีปริมาณนิวว่า
1: ใช่มีปริมาณ
0: มันกดปุ่มเดียวมันคุมได้หมดเลยนี่หว่ามีไหมมี
1: ใช่คือเวลาเราพูดถึงนักวิเคราะห์ทางการเมืองรัฐศาสตร์มันมีดีฟสเตทใช่ไหมอันนี้เป็นดีฟโซซายตี้ก็คือจะเป็นการจัดตั้งโดยรัฐจริงๆแล้วผมไปย้อนดูเนี่ยไม่ใช่แค่สาธารณสุขนะครับที่มีอาสาทุกหน่วยทุกองค์กรก็มีอาสาหมดเลยผมคิดว่าเนี่ยต้องระมัดระวังว่าคือผมดีแล้วก็รู้สึกสนับสนุนกับคนที่ทำงานเหล่านี้มากๆแน่ๆแต่ว่าอย่าไปเป็นกลไกหรืออะไรหรือเครื่องไม้เครื่องมือของพรรคการเมืองใดเครื่อง
0: หน
1: ึ่ง
0: ใช่ครั้งหนึ่งเราเคยเชื่อเลยว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวการแบบนี้ใช่ไหม
2: ใช่
0: ดังนั้นการผู้ใหญ่บ้านจะเปลี่ยนกติกาเมื่อมีรัฐมนตรีมหาไทยคนใหม่มาใช่ไหมเดี๋ยวให้ต่ออยู่เดี๋ยวไม่ต่ออยู่เดี๋ยวอยู่ตลอดไปเดี๋ยวเนี่ยใช่ไหมมีปืนลูกซองให้ด้วยใช่ไหม
2: โดนเรียกชั่วคราว
0: ฉะนั้นนี่คือกลไกของรัฐเนี่ยที่ถูกใช้เพื่อก่อนนี้อาจจะคนมองข้ามแต่ก่อนนี้ช่วงหาเสียงก็ช่วยหน่อยการผู้ใหญ่บ้านไปซุบซิบหน่อยแต่นี่มันไกลกว่านั้นเยอะมาก
3: ครับ
0: มันไกลกว่านั้นถึงขั้นที่ว่าจัดเป็นเรียกเขารู้ล่วงหน้าเลยนะตำบลไหนหมู่ไหนเนี่ยใครสมัครสสหรือสวไม่รู้ล่ะเขารู้ล่วงหน้าเลยว่าถ้าหมู่บ้านนี้เราใกล้ชิดอย่างนี้เรามีกลไกท้องถิ่นอย่างนี้ได้กี่ที่นั่งเนี่ยเขารู้ขนาดนี
3: ้
0: มีนักการเมืองคนหนึ่งเคยให้ผมดูก่อนเลือกตั้งเป็นเดือนอ่ะก็บอกเขารู้ละตอนนี้บอกรู้ได้ไงนี่ไงเครือข่ายของท้องถิ่นเขาจะรายงานมาเป็นทุกวันเลยตอนนี้กระแสไปทั้งนี้คนนี้มาแจกเงินอย่างนี้เราทำอย่างนี้เราต้องสู้อย่างนี้เราต้องออกกำนันกี่เจ้ากี่ตำบลกี่จังฉะนั้นนี่คืออันตรายของไม่ว่าเราจะระบบไหนดีที่สุดนะมาเขียนกติกานะถ้าเขาสามารถปั่นในกลไกของภายในเขาก็ข้ามหรือช่องโหว่มันทำให้เขาสามารถจะบริหารได้ตกลงสรุปไม่ได้ใช่ไหมตั้งหัวข้อสมมติว่าถ้าไม่มีสว.นี่สองท่านบอกว่าถ้าเป็นแบบปัจจุบันไม่มีดีกว่าใช่ป่ะผมสรุปถูกไหม
2: ผมสรุปแล้วว่าก่อนเป็นสว.กับตอนเป็นเนี่ยนะมีหรือไม่มีดีกว่าก่อนเป็นกับตัวเอง
1: ผมไม่ว่าจะก่อนหรือหลังเป็นนะครับก็คิดว่าไม่มีดีกว่าแล้วก็ผมคิดว่าคือจริงๆแล้วอาจารย์มีชัยเองเนี่ยก็ตระหนักนะครับในเขียนไว้กันลืมนะครับก็ตระหนักว่าสสเองเนี่ยก็ทำหน้าที่ได้ดีมีประสิทธิภาพปัจจุบันสสมีคุณภาพมากกว่าผมคิดว่าไปจิ้มมาได้เลยเนี่ยหลายคนมีคุณภาพมีความรู้มีความสามารถมากกว่าผมหลายคนมากเลยครับผมคิดว่าอันเนี้ยมันตอบโจทย์ไอ้เรื่องของการจะเป็นสภาพี่เลี้ยงไงฮะผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่สามารถแก้ปัญหาตรงปมตรงนี้ได้อยู่แล้วดังนั้นผมคิดว่าไม่ว่ายังไงไม่ว่าจะวิธีการไหนผมคิดว่าไม่จำเป็นแล้วเป็นสภาเดียวก็พอครับ
4: ครับผมคิดไม่ต่าง
1: ันกับคุณ

0: วันที่เท่าไหร่นะครับก่อนที่เข้ามาเป็นสวเนี่ยตอนนั้นผมก็ตั้งคำถามเยอะมากเลยว่าจริงๆสวเขามีไว้ทำอะไรเพราะว่าสวที่ผ่านมาตั้งแต่ชุดที่โดนจิ้มมาหรือชุดก่อนๆเนี่ยในความรู้สึกผมเองผมรู้สึกว่าสวเป็นลักษณะเหมือนองค์กรที่เป็นถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสืบทอดอำนาจหรือใช้เป็นเครื่องมือในการที่เขาจะเอามาถ่วงกับฝั่งของสภาผู้แทนที่เป็นตัวแทนของประชาชนเข้ามาผมคิดว่าถ้ามาแล้วถูกใช้เพื่อเป็นเครื่องมือมากกว่าใช้เพื่อในการตรวจสอบหรือใช้เพื่อทำงานให้ประชาชนณตอนนั้นนะผมก็รู้สึกว่าจริงๆไม่จำเป็นต้องมีก็ได้และยิ่งเข้ามาทำงานในตำแหน่งเองเนี่ยผมรู้สึกว่างานหลายๆอย่างมันสามารถถูกออกแบบได้ในลักษณะสภาเดียวซึ่งมันจะได้ทั้งประสิทธิภาพแล้วก็มันสามารถถูกออกแบบให้มีการตรวจสอบถงดุลที่สมบูรณ์มากขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าณตอนนี้ก็ยังคิดเหมือนเดิมฮะว่าถ้ามันออกแบบไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าออกแบบให้เป็นสภาเดียวก็อาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศได
1: ้ชัดเจนแล้ว
2: ชัดเจนครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ใจจะเหนื่อยยังไม่ท้อนะ
3: เราจะห่อแลบไปด้วยกัน
0: ผมได้สบายวันนี้

สวัสดีค่ะชื่อฟักแฟงค่ะเตรียมตัวแล้วค่ะแต่งหน้าค่ะเข้าร้านกันดีกว่าค่ะและนี่คือร้านใหม่ของฟักแฟงค่ะเฮ้ยไม่ใช่ค่ะรายการใหม่ค่ะก็ไม่ใช่รายการใหม่อีกค่ะรายการเก่าปรับใหม่ค่ะฟังเสียงประเทศไทยค่ะปรับโฉมใหม่ฟังเสียงประเทศไทยเทเบิลทอล์คค่ะทอล์คกับใครเหรอคะทอล์คกับผู้คนเหล่านี้ล่ะค่ะทอล์คเรื่องอะไรเหรอคะไม่ใช่เรื่องอาหารค่ะแต่เทเบิลทอล์คเขาปรุงประเด็นเป็นอาหารมิชลินยังร้องว้าวเชฟเทเบิลต้องร้องโอ้บอกเลยว่าประเด็นเข้มข้นจัดจ้านและเปิดให้บริการเมื่อไหร่ล่ะคะพบกัน

0: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีครับรับชมข่าวดึกไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนิติเทพกิ่งชาครับคุณผู้ชมครับมีกรณีที่ตำรวจจังหวัดสมุทรปราการไปจับกุมเยาวชนที่เรียกได้ว่าท้าทายคำสั่งของนายกรัฐมนตรีนะครับด้วยการขี่รถจักรยานยนต์ไปไล่ยิงเยาวชนต่างกลุ่มบาดเจ็บสาหัสถึง2คนหลังก่อเหตุตำรวจไปติดตามจับกุมมาได้2คนนะครับและไปขยายผลตรวจค้นห้องพักไปพบปืนเถื่อนดัดแปลงอ้างว่าสั่งซื้อมาจากออนไลน์จำนวนมากครับปืนเถื่อนดัดแปลงหลายกระบอกทั้งแบบแมกกาซีนและปืนปากกาและหนึ่งในนั้นก็เป็นปืนยาวออโตเมติกแบบพับฐานนะครับนี่เป็นของกลางที่ตำรวจตรวจยึดได้หลังมีการขยายผลตรวจค้นกรณีเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ล่ายิงเยาวชนอีกกลุ่มบริเวณถนนศรีนครินทร์อำเภอเมืองสมุทรปราการจนทำให้มีเยาวชน2คนได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุนะครับตำรวจชุดสืบสวนสภ.เมืองสมุทรปราการได้กระจายกำลังลงพื้นที่ล่าตัวผู้ก่อเหตุไล่เช็คตามเส้นทางหลบหนีจากกล้องวงจรปิดไปพบเบาะแสผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์รวมกลุ่มกันประมาณ 3-4 คันก่อนที่จะมาลงมือก่อเหตุจนสามารถ

0: จับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้2คนนะครับก่อนจะนำตัวไปค้นที่ห้องพักย่านบางบ่อจนกระทั่งพบปืนของกลางดังกล่าวส่วนสาเหตุตำรวจนั้นคาดว่าน่าจะมาจากปัญหาเก่าหรือว่าความขัดแย้งกันมาก่อนส่วนปืนผู้ก่อเหตุให้การนะครับว่าสั่งซื้อมาจากออนไลน์ซึ่งตำรวจนั้นอยู่ระหว่างขยายผลนะครับว่าผู้ต้องหาซื้อปืนมาจากที่ใดครับ
1: หลังจากจับแล้วเนี่ยทางตำรวจยังไปขยายผลต่อไปค้นบ้านยังได้รู้เพิ่มอีกทั้งปืนทั้งมีดเลยนะก็ตรงตามที่ท่านนายกให้นโยบายไว้นะเรื่องอาวุธปืนไอ้กระบอกใหญ่ๆนี่คือสั่งซื้อออนไลน์ดัดแปลงเหมือนกันแต่สามารถใช้ยิงได้คล้ายๆปืนจริงเลยที่วางอยู่นี่ไม่ใช่ปืนจริงปืนดัดแปลงหมดนะครับ
0: เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง2คนถูกดำเนินคดีในข้อหาพยายามฆ่าและข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธปืนครับส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดพิจิตรนะครับนักศึกษาอาชีวะไปก่อเหตุยิงนักเรียนชั้นม.5เสียชีวิต1คนในพื้นที่อำเภอโพทะเลตำรวจนั้นสามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้ทันควันนะครับเบื้องต้นผู้ก่อเหตุสารภาพครับว่าซื้อปืนมาจากออนไลน์ในราคา 30,000 บาทครับเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบนะครับกรณีผู้ก่อเหตุ2คนขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนใช้ปืนยิงเยาวชนชายซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เสียชีวิต1คนบริเวณถนนหน้าบ้านหมู่ที่5ตำบลบางคลานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรจากนั้นชุดสืบสวนสภ.โพทะเลสามารถติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุได้ที่บริเวณถนนริมแม่น้ำน่านอำเภอบางมูลนาคจึงควบคุมตัวมาสอบสวนนะครับโดยผู้ก่อเหตุเป็นนักศึกษาอาชีวศึกษาแห่ง1ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกส่วนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ได้เรียนหนังสือสอบสวนทราบนะครับว่าก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตมากับเพื่อนมาเอาอุปกรณ์ซ่อมรถจักรยานยนต์ที่บ้านเพื่อนจุดเกิดเหตุต่อมาผู้ต้องหาขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดที่บริเวณถนนหน้าบ้านจุดเกิดเหตุและผู้เสียชีวิตเดินออกไปดูที่หน้าบ้านจึงถูกผู้ต้องหายิงใส่4นัดก่อนที่จะหลบหนีไปส่วนสาเหตุผู้ก่อเหตุนั้นอ้างนะครับว่ามีเรื่องทะเลาะวิวาทกันมาก่อนจากนั้นก็รับสารภาพครับว่าสั่งซื้อปืนขนาด11มม.ที่ใช้ในการก่อเหตุมาจากออนไลน์ในราคา 30,000 บาทเบื้องต้นตำรวจนั้นแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการส่วนมาตรการในการควบคุมอาวุธปืนนะครับล่าสุดรองนายกฝ่ายกฎหมายมีการเรียกหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำร่างกฎหมายอาวุธปืนฉบับใหม่ที่รัฐบาลนั้นเตรียมที่จะให้มีผลบังคับใช้ครับมีรายงานนะครับว่านายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทยหารือถึงมาตรการในการควบคุมอาวุธปืนโดยเฉพาะการให้บุคคลที่ครอบครองอาวุธปืนเถื่อนส่งมอบให้กับทางราชการนอกจากนี้ยังมีการพิจารณาทบทวนการควบคุมอาวุธปืนให้กับนักกีฬาได้ฝึกซ้อมรวมถึงการเดินหน้าแก้ไขกฎหมายการควบคุมอาวุธปืนหรือพ.ร.บ.อาวุธปืนปี2490ที่รัฐบาลเตรียมออกเพื่อให้มีผลบังคับใช้ควบคุมส่วนกรณีที่ตำรวจฝ่ายปกครองตรวจค้นรถของนายกรัฐมนตรีระหว่างการลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวานนี้นะครับจนทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์พร้อมตั้งข้อสงสัยว่ามีการจัดฉากหรือไม่ล่าสุดนายกชี้แจงนะครับว่าเป็นจังหวะที่ขบวนรถผ่านไปพอดีอย่าให้คิดอะไรมากซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการรายงานเรื่องของการตั้งด่านตรวจค้นส่วนใหญ่พบเป็นยาเสพติดพร้อมยืนยันนะครับว่าการลงพื้นที่ตรวจค้นไม่ได้เป็นการจัดฉาก
2: ไม่มีเมื่อวานผมช่วงเช้าๆผมไม่ได้ไปบุรีรัมย์มาหลายสัปดาห์แล้วก็ต้องแวะไปบ้าง
3: แล้วพอข่าวออกไปมีคนมาแบบติ่งว่าตัวจะเป็นจัดฉากหรือเปล่า
2: คิดเรื่องอื่นดีกว่าเนาะตำรวจไม่รู้ครับ พราะไม่มีรถนำฮะมันวันหยุดวันธรรมดาไม่มีขบวนผมไปกับใครอ่ะไปกับทีมส่วนตัวของผม
0: คุณผู้ชมครับปลายปีนี้สภาการศึกษาจะมีการใช้แบบสำรวจประเมินทักษะด้านอารมณ์ของนักเรียนและครูเป็นครั้งแรกนะครับเพื่อเป็นการลดความกดดันในรั้วของโรงเรียนขณะที่จิตแพทย์นั้นระบุว่าไม่ควรรอจนเกิดเหตุความรุนแรงในรั้วของโรงเรียนและแนะให้มีการคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงและดูแลต่อเนื่องผ่านระบบดูแลช่วยเหลือครับเครือข่ายขับเคลื่อนด้านเด็กและจิตแพทย์ร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อจากเหตุการณ์ความรุนแรงสู่การป้องกันก่อนเกิดเหตุความเสี่ยงสัญญาณเตือนและระบบสนับสนุนเด็กและครอบครัวเพื่อหาทางออกเรื่องความรุนแรงในโรงเรียนนายแพทย์ยงยุทธวงศ์พิรมสารจิตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิระบุนะครับว่าการป้องกันความรุนแรงในโรงเรียนไม่ควรรอจนเกิดเหตุเพราะมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องควรคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงล่วงหน้าทั้งเด็กที่ถูกบูลลี่และมีความกดดันพร้อมย้ำนะครับว่าไม่ควรมุ่งเฉพาะปัญหาการกราดยิงเพราะว่าเด็กกลุ่มเสี่ยงยังอาจเผชิญปัญหาอื่นนะครับอย่างเช่นซึมเศร้าฆ่าตัวตายติดเกมบุหรี่ไฟฟ้าหรือการใช้กัญชาจึงต้องดูแลอย่างครอบคลุมนายแพทย์ยงยุทธยังระบุนะครับว่าหากเฉลี่ยในห้องเรียนนั้นมีนักเรียน30คนอาจจะมีเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงประมาณ6คนหากคัดกรองและช่วยเหลือตั้งแต่ต้นจะช่วยลดปัญหาได้มากโดยต้องติดตามต่อเนื่องผ่านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการทำโฮมรูมและการทำงานร่วมกับผู้ปกครองพร้อมทั้งการพัฒนาทักษะให้ครูทุกคนสามารถคัดกรองและช่วยเหลือเด็กได้ในเบื้องต้น
4: อย่างแนวสำคัญไม่สำคัญครับเพราะเขาเป็นตัวที่จะเป็นตัวเป็นกระดูกสันหลังของระบบนั่นเองทุกวันนี้เนี่ยนะครับจากเกณฑ์เดิมที่เราตั้งไว้ว่าครูแนวควรจะมี1คนต่อนักเรียน500คนลองไปดูเถอะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมีไหมนะเพราะว่าเราไปเข้าใจผิดว่าพอครูแนวเกษียณเราก็ไปบรรจุครูในสายวิชาการแทนที่จะบรรจุครูแนวเพราะฉะนั้นปัจจุบันครูแนวที่ควรจะเป็นกระดูกสันหลังก็ลำบากมากเพราะว่าเหลือน้อยลงไปทุกทีครับ
0: ขณะที่เลขาธิการสภาการศึกษาเปิดเผยนะครับว่าช่วงปลายปีนี้จะเริ่มสำรวจทักษะทางสังคมและอารมณ์ของครูและนักเรียนเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นโครงการขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ที่ไทยนั้นเล็งเข้าเป็นสมาชิกในปี2571และยังเป็นส่วนสำคัญในการจัดทำดัชนีชี้วัดการศึกษาแห่งชาติโครงการนี้มุ่งศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาทักษะสังคมและอารมณ์ของนักเรียนอายุ10ปีและ15ปีนะครับโดยการประเมินปีแรกจะเป็นการประเมินนักเรียนอายุ15ปีและครูก่อนในลักษณะการสุ่มประเมินจากโรงเรียนทั่วประเทศโดยผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจทักษะทางด้านอารมณ์ของเด็กไทยและอิทธิพลที่กระทบต่ออารมณ์ของเด็กเพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นนโยบายและแนวทางทางด้านการศึกษาของไทยในอนาคตและจะช่วยลดความกดดันด้านการศึกษาให้กับเด็กรวมถึงสร้างสุขภาวะทางอารมณ์ที่ดีให้กับสถานศึกษาและครอบครัว
5: ซึ่งข้อมูลตรงนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญมากที่เราจะใช้ในการกำหนดนโยบายถ้าเราเห็นข้อมูลภาพรวมว่าเด็กเรามีทักษะทางอารมณ์สังคมเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับนานาชาตินี่นะครับมันก็จะทำให้เราจี้ลงไปให้ถูกจุดที่เป็นจุดที่เป็นปัญหาของเราได้ชัดเจนขึ้นจากการที่เรามีข้อมูลระดับสากลเทียบเคียงกับประเทศอื่นด้วยแล้วก็มีเครื่องมือที่มันมาตรฐานในการวัดนะครับถ้าเด็กมีทักษะพวกนี้ที่ดีพอนะครับเด็กก็จะสามารถที่จะดำรงชีวิตหรือว่าเอาตัวรอดได้ในสังคมที่มันมีความผันผวนสูงแบบนี้ก็คือว่ามีความเข้มแข็งทางจิตใจ
0: เลขาธิการสภาการศึกษายังเปิดเผยนะครับว่าการสำรวจทักษะทางสังคมและอารมณ์ครั้งนี้จะเป็นองค์ประกอบสำคัญของคุณภาพการศึกษาไทยโดยเฉพาะตัวแปรสำคัญด้านภูมิคุ้มกันทางใจของทั้งครูและนักเรียนด้วยครับมีอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงนะครับกรณีที่ผู้ป่วยหญิงอายุ50ปีชาวจังหวัดขอนแก่นไปรอเข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นเวลานานและสุดท้ายเธอเสียชีวิตระหว่างการรอรักษาในหอผู้ป่วยทำให้ครอบครัวนั้นคาใจเรื่องของการรักษาพยาบาลและการดูแล

0: ผู้ป่วยของเจ้าหน้าที่ครับครอบครัวนำศพของหญิงวัย50ปีตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านในตำบลสำราญอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับเบื้องต้นญาติและครอบครัวปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเพราะยังไม่พร้อมและต้องการจัดงานศพให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะดำเนินการหาแนวทางดำเนินการต่อไปเหตุการณ์นี้เริ่มต้นจากที่ผู้เสียชีวิตได้โพสต์ผ่าน Facebook เมื่อวันที่13สิงหาคมนะครับว่าเดินทางไปรอรับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งโดยเขียนระบายความรู้สึกลักษณะว่ารอรับการตรวจนานหลังจากนั้นภาพและข้อความถูกแชร์ไปบนโลกออนไลน์มีคนเข้ามาแสดงความเห็นเป็นจำนวนมากนะครับและบางส่วนเป็นคอมเมนต์จากบุคลากรทางการแพทย์ด้วยจากนั้นในวันที่16สิงหาคมญาติของหญิงคนดังกล่าวก็เข้ามาคอมเมนต์ในเพจนะครับแจ้งข่าวว่าผู้หญิงคนนี้ได้เสียชีวิตแล้วโดยล้มในห้องน้ำขณะที่พักรักษาตัวในหอผู้ป่วยและครอบครัวนั้นติดใจการดูแลของโรงพยาบาลว่าทำไมถึงปล่อยให้คนไข้เข้าไปในห้องน้ำเพียงลำพังจนล้มหมดสติล่าสุดครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นได้มีการออกมาชี้แจงประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับโดยระบุถึงไทม์ไลน์ว่าผู้เสียชีวิตเข้ารับการรักษาในวันที่13สิงหาคมโดยรอรับบริการประมาณ40นาทีการที่ผู้ป่วยรู้สึกว่ารอนานอาจจะเป็นเพราะว่าขั้นตอนรอส่งย้ายเข้าสู่ตึกผู้ป่วยในระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคมผู้ป่วยได้รับการรักษาจนอาการดีขึ้นและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับและเตรียมที่จะออกจากโรงพยาบาลในวันที่16สิงหาคมตลอดเวลาที่อยู่ในหอผู้ป่วยมีพยาบาลคอยตรวจทุก4ชั่วโมงครั้งสุดท้ายก็คือเวลาประมาณ1นาฬิกานะครับก่อนที่ผู้ป่วยจะเข้าห้องน้ำและเกิดล้มหมดสติซึ่งพยาบาลนั้นเข้าไปพบในเวลา4นาฬิกาโดยที่ผู้ป่วยมีอาการเลือดออกในสมองทางแพทย์ได้อธิบายให้กับญาติเข้าใจและญาติไม่ประสงค์จะให้ผ่าตัด
1: คนไข้ที่รับการรักษาในแต่ในโรงพยาบาลทุกท่านเนี่ยจะรับการจำแนกกลุ่มนะว่าเป็นกลุ่มเร่งด่วนหรือเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังอะไรยังไงการตรวจตาการเข้าตรวจเนี่ยก็เป็นไปตามเงื่อนของมาตรฐานทางการพยาบาลนะครับซึ่งรายนี้เนี่ยครับคัดที่ฟ้าไว้เป็นกลุ่มคนไข้สีเขียวตั้งแต่2สัปดาห์ก่อนแล้วนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มคนไข้ที่เราวางแผนจะจำหน่ายนี่แปลว่าทั้งอาการก็ดีขึ้นสัญญาณชีพต่างๆก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็เราก็ให้การดูแลที่เราคิดว่าน่าจะเหมาะสมตามมาตรฐานแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยให้อยู่แล้วครับ
0: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นยังยืนยันนะครับว่าทางโรงพยาบาลได้กำชับบุคลากรให้ดูแลคนไข้ตามมาตรฐานทางการแพทย์และขอให้สังคมนั้นเชื่อมั่นในการให้บริการส่วนประเด็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการคอมเมนต์ลักษณะใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมทางโรงพยาบาลได้มีการตรวจสอบแล้วครับชาวบ้านในอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรรวมตัวการประท้วงขับไล่ในอำเภอให้ออกจากพื้นที่นะครับโดยกล่าวหาว่ามีการใช้อำนาจข่มขู่สร้างความแตกแยกและมีการแทรกแซงกองทุนหมู่บ้านครับกลุ่มชาวบ้านจากอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรเดินทางไปชุมนุมขับไล่ในอำเภอโกสัมพีนครนะครับพร้อมกับยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเรียกร้องให้สั่งการให้ในอำเภอหยุดปฏิบัติหน้าที่และย้ายออกจากพื้นที่ภายใน24ชั่วโมงพร้อมกับมีการยื่นข้อเรียกร้องรวม22ข้อนะครับอย่างเช่นการใช้อำนาจข่มขู่ชาวบ้านจนเกิดความแตกแยกการเข้าแทรกแซงกองทุนหมู่บ้านส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินนั้นล่าช้าและชาวบ้านไม่สามารถกู้เงินได้ตามระบบและหากไม่ทำตามข้อเรียกร้องก็จะมีการปักหลักชุมนุมอยู่ที่หน้าศาลกลางจังหวัดทั้งวันนะครับต่อมาเจ้าหน้าที่ได้มีการประสานให้ตัวแทนชาวบ้าน20คนขึ้นไปประชุมหารือที่ห้องประชุมของศาลากลางจังหวัดโดยมีนายอนุชาพัสถานรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนรับมอบหนังสือข้อเรียกร้องโดยรองผู้ว่าระบุนะครับว่าจะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้ง22ประเด็นส่วนเรื่องของการโยกย้ายตำแหน่งจะเร่งสรุปเรื่องเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทยตามขั้นตอนนะครับพร้อมกับสั่งการให้มีการจัดเต็นท์และเก้าอี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนขณะที่นางยุพินแก้วงามเลขานุการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่1ตำบลเพชรชมพูอำเภอโกสัมพีนครเปิดเผยนะครับว่าในอำเภอนั้นพยายามเข้ามาแทรกแซงการทำงานของกรรมการเครือข่ายกองทุน ทั้งที่ไม่มีอำนาจ

ทำให้ระบบบริหารจัดการนั้นหยุดชะงักประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจึงต้องการความชัดเจนจากทางจังหวัดนะครับหากไม่ย้ายออกภายใน24ชั่วโมงครับเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติการดับไฟที่ลุกไหม้ป่าพุกวนเคร่งทั้งภาคพื้นดินและก็ทางอากาศนะครับเพื่อที่จะควบคุมไม่ให้ไฟนั้นปะทุซ้ำ

0: สวนปาล์มน้ำมันอยู่ในพื้นที่ป่าพรุอย่างน้อย3จุดโดยที่ไม่มีแปลงอื่นอยู่ใกล้เคียงทำให้มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวมีเอกสารการครอบครองถูกต้องหรือไม่ทำไมจึงมีการนำเครื่องจักรกลเข้าไปขุดร่องปลูกปาล์มได้ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเข้าพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วครับส่วนทางภาคพื้นดินครับชุดเสือไฟของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระจายกำลังเข้าพื้นที่เสี่ยงนะครับเพื่อป้องกันการลักลอบการเผาป่าเบื้องต้นมีการประเมินความเสียหายจากเพลิงไหม้ประมาณ500ไร่และตรวจพบจุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอต15จุดส่งผลกระทบต่อชาวบ้านกว่า290ครอบครัวหรือกว่า800คนแต่มีการตั้งข้อสังเกตจากเจ้าหน้าที่นะครับว่าสภาพความเสียหายจริงนั้นอาจจะมากกว่านี้โดยในวันพรุ่งนี้ทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมที่จะเปิดศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่าพุควนเคร็งที่กองทัพภาคที่4นะครับเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้ได้โดยเร็วที่สุดครับโฆษกกระทรวงกลาโหมไม่ฟันธงนะครับและขอไปตรวจสอบกรณีกระแสข่าวว่าชาวกัมพูชาเตรียมที่จะอพยพเข้ามาในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วแต่ก็มีการทำหนังสือประท้วงไปยังกัมพูชานะครับกรณีที่ไปพบโดรนก่อกวนพื้นที่ชายแดนและย้ำว่าความขัดแย้งไทยกัมพูชาต้องแก้ไขด้วยกลไกทวิภาคีครับท่ามกลางกระแสข่าวนะครับว่าชาวกัมพูชาที่อพยพออกจากพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วเตรียมจะกลับเข้ามาในพื้นที่อีกครั้งรวมถึงโดรนของกัมพูชาที่บินอยู่ตามแนวชายแดนแต่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ตอบคำถามเรื่องนี้นะครับก่อนที่จะมีการมอบหมายให้โฆษกกระทรวงกลาโหมเป็นคนตอบแทนขณะที่พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมระบุนะครับว่าขอกลับไปตรวจสอบประเด็นที่ชาวกัมพูชาเตรียมจะอพยพกลับเข้ามาในพื้นที่บ้านหนองจานและยังไม่มีการยืนยันนะครับพร้อมย้ำถึงการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกทวิภาคีระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งหลายประเทศต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าอยากจะให้ไทยและกัมพูชาพูดคุยในลักษณะทวิภาคีโดยจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวพลเรือตรีสุรสันต์ระบุด้วยนะครับว่ากระทรวงกลาโหมทำหนังสือประท้วงไปยังกัมพูชากรณีการบินโดรนตามแนวชายแดนส่วนมาตรการในการป้องกันนะครับไทยนั้นมีระบบต่อต้านแอนตี้โดรนของกัมพูชาและมีการข่าวที่เฝ้าระวังตลอดเวลาครับ
1: แต่ในมาตรการในเชิงป้องกันเราก็มีในเรื่องของระบบที่เราจะต่อต้านในเรื่องของแอนตี้โดรนคือเป็นลักษณะของแอนตี้แอนตี้โดรนหรือ counter anti drone ที่เรามีระบบพร้อมอยู่แล้วแล้วก็บริษัททางเอกชนเองก็มีความพร้อมในการช่วยเหลือสนับสนุนกองกำลังในเรื่องของการปฏิบัติดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันแต่คงไม่ขอลงรายละเอียดว่าจะใช้เทคนิคหรืออะไรยังไงแต่ยืนยันครับแล้วก็อยากจะให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนว่าเรามีระบบในเรื่องของการต่อต้านแอนตี้โดรนของเขานะครับแล้วก็มีเรื่องของการข่าวที่เราก็ติดตามแล้วก็คอยเฝ้าระวังตลอดเวลาว่าเขามีการใช้ระบบไอ้ต่างๆเหล่านี้อย่างไรบ้างนะคร
0: ับ โฆษกกระทรวงกลาโหมระบุถึงกรณีที่สหรัฐและกัมพูชาเตรียมฟื้นการฝึกซ้อมภายใต้รหัสอังกอร์เซตินอลนะครับโดยจะเน้นการฝึกเพื่อบรรเทาสาธารณภัยเป็นหลักซึ่งจะฝึกมิติเกี่ยวกับการใช้อาวุธแต่แม้จะมีการฝึกการใช้อาวุธนะครับก็ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเพราะทหารนั้นเตรียมมาตรการรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบและเชื่อว่าสหรัฐและจีนจะไม่เข้ามายุ่งเรื่องนี้ครับวันนี้ทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีต่างออกมายืนยันนะครับว่าไทยนั้นจะไม่เลือกข้างหลังจากที่สหรัฐเตรียมส่งจดหมายแจ้งเตือนประเทศพันธมิตรให้เลือกข้างในการใช้ AI ระหว่างสหรัฐและจีนพร้อมย้ำนะครับว่าไทยจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะแสดงจุดยืนเป็นกลางทั้งด้านของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์และเทคโนโลยีครับกรณีที่สหรัฐเตรียมส่งจดหมายแจ้งประเทศพันธมิตรกว่า35ประเทศต้องเลือกข้างในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI กับจีนนายกรัฐมนตรีชี้นะครับว่ายังคงอยู่ในขั้นตอนการเจรจาและไทยต้องพิจารณารายละเอียดโดยเฉพาะคำแปลจากจดหมายของสหรัฐพร้อมทบทวนถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
2: ท่านนายกคะเรื่องสหรัฐนะคะที่เตรียมจะประกาศกับประเทศสมาชิกให้เลือกข้างค่ะในการแข่งขัน AI ทางเราอะวางตัวเป็นกลางมันจะส่งผลกระทบต่อการเจรจาภาษีไหมอะคะ

0: น่าจะเกี่ยวข้องกันนะครับมันก็มีเงื่อนไขเวลาเข้าไปโต๊ะเจรจามันก็มีเงื่อนไขเหล่านี้อยู่นะครับมันยังมีรายละเอียดอยู่ข้างล่างว่าคำว่าเลือกข้างนี่มันแปลว่าอะไรต้องไปถึงระดับไหนถึงเรียกว่าจะต้องเลือกข้างนะครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจา
1: ด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมย้ำถึงจุดยืนก็คือความเป็นกลางด้านภูมิรัฐศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเพราะต้องการให้ประชาชนได้เรียนรู้และเข้าถึงเทคโนโลยีทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น AI ของสหรัฐหรือจีนรวมทั้งที่อื่นๆก็เช่นกันครับ
2: ในมุมมองของเราคือเราจะ adopt ทุกเทคถ้าเราสามารถ adopt ได้นะครับสมมติถ้าการที่เราจะ adopt เทคของจีนมาด้วยแล้วสหรัฐจะเลิกสนับสนุนอันนั้นเป็นการตัดสินใจของสหรัฐที่จะไม่ให้เราใช้เทคของเขาไม่ใช่ว่าเราเลือกที่จะไม่ใช้ผมว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันมีความเสี่ยงมีข้อดีมีข้อเสียในทุกเทคอยู่แล้วผมอยากให้พี่น้องประชาชนชาวไทยสามารถเข้าถึงเลือกได้และตัดสินใจเองไม่ใช่ในการที่แบบว่าต้องมาบังคับให้มันมีขีดข้อจำกัดทางการค้าอะไรแบบนี้แล้วแบบนี้มันยังไงก็ตามถ้าเราต้องเลือกทางใดทางหนึ่งมันก็จะไม่เป็นสิ่งที่ดีสุดหรอกครับ
1: ด้านกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังกล่าวนะครับว่าในช่วงไตรมาส2ของปีมีเม็ดเงินลงทุนจริงจากโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ไม่น้อยกว่า 250,000 ล้านบาทในจำนวนนี้อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ AI ไปแล้ว 127,000 ล้านบาทโดยไทยวางยุทธศาสตร์เป็นกลางในการลงทุนและจะต้องเป็นประโยชน์ต่อประเทศครับ
3: เรื่องนี้เนี่ยผมว่าสุดท้ายคือเรื่องของเวลาถูกหรือเลือกข้างเนี่ยผมจะเชื่ออย่างหนึ่งว่าสุดท้ายเราต้องเลือกข้างประเทศไทยก่อนคือเราต้องมีโจทย์ของเราให้ชัดก่อนว่ายุทธศาสตร์เราเรื่องนี้เราอยากได้อะไรแล้วสุดท้ายพอเรารู้ว่าเราอยากได้อะไรเราค่อยดูว่าประเทศไหนเขาให้อะไรตรงนั้นเราได้แล้วสุดท้ายเป็นประเทศอะไรค่อยว่ากันอีกทีไม่เป็นไรแต่สุดท้ายมันต้องตรงเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ผมว่าโจทย์มันต้องชัดแล้วต้องค่อยคมเนี่ยก็คือเรื่อง AI ว่ายุทธศาสตร์ของประเทศจะเป็นยังไงเราอยากได้อะไรตรงไหน
1: ขณะที่ Head of Financial Market ธนาคารไทยพาณิชย์กล่าวนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ที่ธนาคารพาณิชย์ต้องเตรียมความพร้อมและปรับตัวรับมือให้ได้กับทุกสถานการณ์ไม่ว่าประเทศจะเลือกข้างไหนก็ตามจึงเชื่อว่าจะไม่กระทบต่อการพัฒนาและการต่อยอดเทคโนโลยีของระบบธนาคารครับชาวบ้านจาก3ตำบลในพื้นที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมรวมตัวกันยื่นหนังสือร้องเรียนโรงงานก๊าซชีวภาพและบ่อเลี้ยงปลาดุกขนาดใหญ่กว่า40ไร่ที่มีการปล่อยน้ำเน่าเสียลงสู่คลองสาธารณะส่งกลิ่นเหม็นกระทบต่อคนในชุมชนครับภาพมุมสูงเผยให้เห็นบ่อปลาดุกขนาดใหญ่15บ่อขนาดกว่า40ไร่ในตำบลบางเลนอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งชาวบ้านรวมตัวกันร้องเรียนว่าบ่อปลาดุกแห่งนี้เลี้ยงปลาด้วยซากไก่และมูลไก่ทำให้น้ำเน่าและส่งกลิ่นเหม็นกระทบชุมชนมานานถึง2ปีก่อนหน้านี้เคยมีการร้องเรียนไปยังอบต.บางเลนและเจ้าของพื้นที่แล้วนะครับแต่กลับไม่ได้รับการแก้ไขชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันมาทวงถามความคืบหน้าหลังจากผ่านไปกว่า1ปีนะครับพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว
4: น้ำเน่าเสียเยอะแยะไปหมดเลยแล้วจะมาโทษว่าชาวนาฟางเน่าเป็นไปไม่ได้บ่อปลาเนี่ยสำคัญผู้ประกอบการไม่เคยลงมาดูแจ้งไปโทรศัพท์ไปก็ไม่เห็นมีใครลงมาดูเราก็ยังนึกว่าทำไมจะต้องให้ชาวบ้านเนี่ยออกหน้าเรามาร้องเรียนเป็นปีแล้วอ่ะ2ปีอ่ะเขาทำมาเขาได้เงินน่ะแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนสุขภาพก็ไม่ดีจะทำยังไงดีถ้าชาวบ้านไม่เต็มที่ก็ไม่ออกมานี่ชาวบ้านเต็มที่แล้วถึงได้ออกมาน
1: อกจากนี้ยังมีการรวบรวมรายชื่อชาวบ้านกว่า200คนนะครับร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางเลนเพื่อให้แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นและน้ำเน่าเสียอ้างว่าเกิดจากโรงงานก๊าซชีวภาพจากฟาร์มไก่และบ่อปลาดุกซึ่งอยู่ในพื้นที่ก่อนหน้านี้ชาวบ้านร้องเรียนโรงงานนี้ตั้งแต่ปี2561นะครับแต่ยังไม่ได้รับการแก้ปัญหากระทั่งช่วงปี2567มีบ่อปลาดุกที่เลี้ยงด้วยมูลไก่และซากไก่ทำให้ปลาตายและกลายเป็นบ่อน้ำเน่าส่งกลิ่นเหม็นซ้ำเติมอีกด้านผู้ประกอบการยืนยันนะครับว่าใช้อาหารเม็ดในการเลี้ยงปลาดุกโดยไม่ได้ใช้ซากไก่หรือว่ามูลไก่แต่อย่างใด เบื้องต้นนั้นขอเวลา2 เดือนในการจับปลาภายในบ่อที่เหลือให้เรียบร้อย

0: แล้วจะหยุดประกอบกิจการเพื่อปรับปรุงแก้ไขเรื่องกลิ่นเหม็นส่วนโรงงานก๊าซชีวภาพปัจจุบันหยุดประกอบกิจการแล้วนะครับเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามข้อร้องเรียนของชาวบ้านและขอข้อมูลผู้ทำนาที่ได้รับผลกระทบเพื่อจ่ายเงินชดเชยนาข้าวที่ได้รับความเสียหายขณะที่ในอำเภอบางเลนสั่งการให้ผู้ประกอบการร่วมกับเทศบาลตำบลบางเลนและอบต.บางเลนร่วมกันแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านโดยด่วนที่สุดครับทีมชาติไทยเชื่อนะครับว่าจะผ่านสิงคโปร์ไปได้หลังจากที่บุกไปชนะนัดแรก3-1ทะลุเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลอาเซียนครับติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจรอบวันครับ
1: ความเคลื่อนไหวฟุตบอลอาเซียนครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2ทีมชาติไทยพบสิงคโปร์โค้ชแอนโทนีฮัดสันพร้อมด้วยพาติกกูตัฟสันเป็นตัวแทนทีมชาติไทยร่วมแถลงความพร้อมก่อนที่คู่นี้จะลงแข่งขันในวันพรุ่งนี้โดยโค้ชฮัสซันครับเผยว่าเกมแรกแม้ว่าทีมชาติไทยจะบุกไปชนะสิงคโปร์ถึงบ้าน3-1แต่ทีมชาติไทยยังต้องแก้ไขจุดบกพร่องโดยเฉพาะจังหวะที่ผิดพลาดครับซึ่งเขาและนักเตะทีมชาติไทยทุกคนครับต่างก็เชื่อว่าจะสามารถทำได้และพาทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยเกมรอบรองชนะเลิศนัดที่2ทีมชาติไทยจะเปิดราชมังคลากีฬาสถานพบกับสิงคโปร์ในวันพรุ่งนี้และจะเริ่มการแข่งขันในเวลา20:00 น.ตรงตอนที่โค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้สอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนำนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงออกเดินทางไปเมืองเทียนจินประเทศจีนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่จะแข่งขันระหว่างวันที่21-30 สิงหาคมนี้สำหรับการแข่งขันรายการนี้ถือว่ามีความสำคัญต่อวอลเลย์บอลหญิงไทยครับเนื่องจากทีมแชมป์จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ทันทีโดยโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยรอบแรกจะประเดิมนัดแรกครับในวันศุกร์ที่21 สิงหาคมพบกับออสเตรเลียในเวลา13:00 น.ส่วนนัดที่2จะแข่งขันในวันจันทร์ที่24 สิงหาคมพบกับอินโดนีเซียจะแข่งขันเวลา14:00 น.เป็นต้นไปและนัดสุดท้ายของรอบแรกครับจะแข่งขันในวันอังคารที่25 สิงหาคมโดยจะพบกับคาซัคสถานโดยจะเริ่มแข่งในเวลา9:00 น.ตามเวลาประเทศไทยต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จะแข่งขันระหว่างวันที่19 กันยายนถึง4 ตุลาคมณนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นล่าสุดนับถอยหลัง32 วันก่อนแข่งขันสำหรับนักกีฬาไทยโดยในวันนี้ครับได้มีการเปิดตัวเพลงเชียร์ส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยซึ่งก็ได้แอดคาราบาวหรือนายยืนยงโอภากุลศิลปินแห่งชาติมาทั้งร้องทั้งแต่งเพลงส่งใจไทยถึงนาโกย่าเนื้อหาส่วนใหญ่ก็เป็นการปลุกเร้าแฟนๆกีฬาชาวไทยให้ช่วยกันเชียร์ทัพนักกีฬาไทยที่ส่งแข่งขันทั้งหมด694 คนลงชิงชัย42 ชนิดกีฬาสำหรับเป้าหมายเหรียญทองของทัพนักกีฬาไทยที่นาโกย่าอยู่ที่ประมาณ 12-14 เหรียญทองซึ่งฟุตบอลหญิงจะเป็นกีฬาชนิดแรกของไทยที่ลงแข่งขันในวันที่14 กันยายนพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นปิดท้ายกันที่การแข่งขันกอล์ฟหญิง LPGA ทัวร์รายการพอร์ตแลนด์คลาสสิกที่รัฐโอเรกอนสหรัฐอเมริกาโปรจีนอัตยาทิติกุลที่วันสุดท้ายออกรอบในฐานะอันดับ3งัดฟอร์มเก่งตี1อีเกิล8เบอร์ดี้เสีย2โบกี้ทำให้วันเดียวเธอทำ8อันเดอร์พาส่งผลให้เธอสกอร์รวม22อันเดอร์พาคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองซึ่งนับว่าเป็นแชมป์ใบที่3ในปีนี้และเป็นถ้วยแชมป์ใบที่10ในการเล่น LPGA ทัวร์ของเธออีกด้วยสำหรับรายการนี้ครับโปรจีนรับเงินรางวัลไปกว่า300,000 เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยครับก็กว่า10 ล้านบาทเลยทีเดียวสำหรับรายการนี้นอกจากโปรจีนจะคว้าแชมป์แล้วยังมีโปรสาวไทยที่ตีทำผลงานได้ดีติด10 อันดับแรกได้ถึง5 คน
0: ทั้งหมดคือข่าวดึกในคืนนี้นะครับผมนิติเทพกิ่งชาพร้อมทีมงานทุกคนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: ังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Christmas Mission

0: ตอนสัตตะมหาสถานทั้ง7
1: เล่นอะไรหรอต้นกล้า
0: อ๋อก็สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไง
1: ไอ้ก้อนก้อนเนี่ยนะ
0: เอ้ารถถังไม่รู้จักเหรอเนี่ยนะเขาเรียกพีระมิดของจริงนะสร้างกันเป็นปีปีของจำลองก็ต้องใช้เวลาหน่อยอ่ะ
2: ทำอะไรกันอยู่เหร
1: อต้นกล้ากำลังสร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลกฮะ
2: สิ่งมหัศจรรย์คล้ายๆกันแบบนี้ในสมัยพุทธกาลเองก็มีนะ
0: โอ้ยหลวงอาอย่ามาอำกันสิฮะ
2: ไม่ได้อำมีจริงๆชาวพุทธเรียกว่าสัตตะมหาสถานหมายถึงสถานที่ทั้ง7แห่งที่สำคัญหลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์ไม่ได้เสด็จไปไหนแต่เสวยวิมุตติสุขหรือพักผ่อนและพิจารณาหลักธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ในป่ามหัศจรรย์นี้ถึง7สัปดาห์หรือ49วันโดยสัปดาห์แรกพระองค์ได้ประทับใต้ต้นสีมหาโพตลอดทั้ง7วันซึ่งต้นโพนี้ถือว่าเป็นสหชาติคือเกิดพร้อมกับวันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะหรือพระพุทธเจ้าสัปดาห์ที่2พระองค์เสด็จไปยืนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วจ้องมองกลับมาที่ต้นโพจ้องนิ่งๆแบบไม่กระพริบตาตลอด7วันสถานที่นี้เรียกว่าอนิมิสเจดีหรือเจดีไม่กระพริบตา
3: ที่เราจ้องต้นโพขนาดนั้นพอรู้สึกขอบคุณที่ช่วยบังแดดบังฝนและเป็นที่พักพิงให้เราได้รู้แจ้งจนตรัสรู้ในครั้งนี
2: ้สัปดาห์ที่3พระองค์ทรงเดินจงกรมไปมาระหว่างต้นสีมหาโพและอนิมิสเจดีกลับไปมาตลอดสัปดาห์เพื่อพิจารณาองค์ธรรมเรียกว่ารัตนจงกรมเจดีสัปดาห์ที่4เทวดาได้เนรมิตเรือนแก้วขึ้นมาใกล้ๆกันเรียกว่ารัตนคระเจดีเพื่อพิจารณาพระไตรปิฎกสัปดาห์ที่5พระองค์เสด็จไปใต้ร่มไทรอัจฉปารนิโคธซึ่งเป็นที่พักของคนเลี้ยงแพะและเป็นสถานที่ที่รับการถวายข้าวมทุปายาสจากนางสุชาดาอีกทั้งเป็นสถานที่ที่ธิดาทั้งสามของพญาวัสวัตีมายั่วยวนพระพุทธองค์ให้หลงในกิเลสตัณหาและราคะแต่ไม่สำเร็จสัปดาห์ที่6พระองค์ได้มาเสวยวิมุตติสุขณใต้ต้นจิกตรงสระโบกขรณีโดยมีพญานาคมุจจลินมาปกป้องพระองค์เรียกว่ามุจจลินทเจดีสัปดาห์ที่7เสด็จไปประทับภายใต้ร่มไม้ราชายตนะหรือต้นเกตหลังจากทรงถือวิมุตติสุขมาจนถึงสัปดาห์สุดท้ายหรือวันที่49สิ่งมหัศจรรย์ทั้ง7ของสัตตะมหาสถานแห่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของหลักธรรมแทบทั้งนั้น
1: คือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้สอนพวกเราใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องเลยรถถัง
0: เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เราได้ใช้ประโยชน์กับการดำเนินชีวิต
2: เก่งมากต้นกล้าสิ่งมหัศจรรย์นั้นไม่จำเป็นต้องสร้างขนาดใหญ่โตเพราะถึงแม้จะมีขนาดใหญ่โตแค่ไหนก็ตามก็ต้องผุกร่อนไปตามกาลเวลาเหลือไว้ก็แค่ซากปรักหักพังที่เคยยิ่งใหญ่มาในอดีตเท่านั้นเอง
1: และรถถังก็เชื่อว่าหลักธรรมไม่มีวันผุกร่อนแน่

0: นอนครับ
1: ต้นกล้ายังคงใช้หลักธรรมศีล5ตามที่หลวงอาสอนอยู่ตลอดเวลาเลยนะฮะ
2: สาธุสาธุส

0: ดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิรินัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนในเรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับ
1: เจ้าของร้านปลาท่องโกจังหวัดสงขลานำรถตุ๊กๆหัวกบมาขายปลาท่องโกไม่เหมือนใครพร้อมสูตรแม่ใหญ่ต้นตำรับมาจากเมืองจีนอดีตโชเฟอร์เปลี่ยนเศษไม้เป็นเงินทำเฟอร์นิเจอร์ขายอาศัยตู้พักลักจำสร้างรายได้เฉลี่ยเดือนละ 10,000 บาทที่จังหวัดกาฬสินธุ์สุภชัยอินทราฤทธิ์พาเที่ยวสวนสุขุมจังหวัดกำแพงเพชรพลิกสวนส้มเขียวหวานหันปลูกทุเรียนหมอนทองและเปิดเมนูแกงเขียวหวานทุเรียนช่วงนี้ที่ยังมีฝนโปรยปลายลงมานะครับทำให้บรรยากาศตอนเช้าเนี่ยจะเห็นทะเลหมอกได้ง่ายนะครับมีจุดชมวิวทะเลหมอกแบบชัดๆแจ่มๆมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับชวนไปปีนเขาหินปูนนะครับไปชมวิวหลักล้านเลยครับสามารถมองเห็นแบบ360องศาที่จังหวัดพิษณุโลกณจุดผาแดงบ้านหมุงครับทิวทัศน์ทะเลหมอกที่มองจากผาแดงเป็นจุดชมวิว360องศาบนยอดเขาหินปูนที่ตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะครับถือว่าคุ้มค่ากับการออกแรงประจนภัยขึ้นมาจนมาได้มาชมวิวบนจุดนี้ครับนี่เป็นพื้นที่ภูเขาหินปูนที่รายล้อมอยู่นะครับแล้วก็มีกลุ่มชาวบ้านมุงเหนือตำบลบ้านมุงนำโดยนายธวัชชัยพุทธชาวนาประธานวิสาหกิจชุมชนป่านันทนาการภูผาหินบ้านมุงร่วมเปิดตัวกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนเชิงประจนภัยพิชิตยอดเขาครับแล้วก็โปรโมทการท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมนายอำเภอพาเที่ยวครับเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหินปูนบนจุดชมวิวผาแดงมีระยะทางเดินสักประมาณ700เมตรนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยต้องสวมถุงมือสำหรับจับภูเขาหินนะครับแล้วก็หมวกกันน็อกซึ่งชาวบ้านก็จะเตรียมไปให้ด้วยระหว่างทางจะได้ชมสลัดไดดอกเทียนป่าจันทผาผ่านจุดท่องเที่ยวถึง15จุดด้วยกันนะครับอย่างเนินหนามเพิ่มผานกคุ้มเขาวงกตก่อนจะขึ้นไปถึงจุดชมวิวเขาผาแดงครับ
2: ตัวนี้เรียกว่าผาแดงครับแล้วก็ยังมี2จุดทางนู้นก็คือเรียกว่ากังหันลมผากระทงตรงนี้มองผาแดงซึ่งเป็นจุดที่สามารถขึ้นได้2จุดครับ
3: ใช้เวลาเดินทางขึ้นมากี่นาทีครับ
2: ก็ประมาณสัก40นาทีได
3: ้อ๋อส่วนใหญ่จะมาช่วงไหนครับ
2: ส่วนใหญ่ก็จะถ้ามาได้ทุกช่วงครับแต่ถ้าหน้าฝนก็จะลำบากนิดนึงครับแต่ถ้าหน้าหนาวก็ขึ้นได้สบายชิลๆครับแต่ถ้าหน้าฝนก็ได้สัมผัสบรรยากาศแบบสีเขียวของต้นไม้ใบหญ้าสองข้างทางครับ
0: นักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปชมวิวยอดเขาผาแดงครับก็จะมีข้าวเหนียวหมูทอดแล้วก็น้ำคนละ2ขวดนะครับเพื่อนำไปกินด้านบนด้วยเราก็ยังให้นักท่องเที่ยวครับได้ร่วมกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวครับมีหนังสติ๊กยิงลูกยางลูกไม้ปลูกต้นไม้กันตามร่องกล้าอีกด้วยครับก็เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่เป็นสายแบบประจนภัยนะคุณผู้ชมแล้วก็เส้นทางการท่องเที่ยวแบบนี้ครับทางกลุ่มชาวบ้านเองก็มีการทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้กับนักท่องเที่ยวเป็นบริการเพื่อพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวอย่างปลอดภัยด้วยครับส่วนใครที่ไม่อยากเหนื่อยขึ้นเขานะครับก็พาไปล่องเรือนะครับที่ทะเลจังหวัดตราดกันแล้วก็ช่วงนี้ทะเลราบเรียบด้วยครับไปดูฝูงแมงกะพรุนที่เข้ามาใกล้บริเวณชายหาดกันนะครับเป็นแมงกะพรุนหลากสีครับซึ่งอีกสัก 1-2 เดือนจากนี้จะยิ่งเห็นสีสันได้ชัดเจนมากขึ้นด้วยครับปรากฏการฝูงแมงกะพรุนหลากสีเต็มทะเลเลยครับบริเวณชายหาดบ้านไม้รูดแล้วก็บ้านคลองมะนาวตำบลไม้รูดจังหวัดตราดหลังจากที่คลื่นลมสงบนะครับน้ำทะเลก็ราบเรียบแล้วก็ใสแจ๋วเลยสามารถเอาเรือเล็กของชาวประมงพื้นบ้านนะครับแล่นออกไปชมฝูงแมงกะพรุนที่ห่างจากชายฝั่งแค่50เมตรเองนี่เป็นฝูงแมงกะพรุนถ้วยครับแล้วก็ยังลอยเข้าไปในลำคลองอีกเป็นจำนวนมากด้วยเพราะว่าช่วงนี้ครับทะเลสงบไม่ได้มีพายุหรือว่าคลื่นลมแรงส่งผลให้แมงกะพรุนถ้วยเนี่ยเริ่มลอยตัวขึ้นมาเหนือน้ำให้เห็นตลอดแนวอ่าวไม้รูดแล้วก็คลองมะนาวด้วยนี่เป็นความงามตามธรรมชาตินะครับที่พร้อมให้นักท่องเที่ยวมาชมกันแล้วครับ
4: มันเดือน7มาทีก็ยาวไปถึงประมาณเดือนเดือน9เดือน9เดือน10ก็ถึงสมมุติละมีประมาณ 2-3 เดือน
5: แล้วนี่มันมากี่วันแล้วเนี่ย
4: มันมาเป็นเดือนแล้วแต่นี่ว่ามันมาดูยังไม่ได้เพราะมันมีคลื่น พอทะเลเงียบทีมันก็มีทีนึงทีนี้ผมไม่ได้มาดูมันพอมาดูวันนี้เจอเยอะ
5: วันนี้มีหมากเยอะมีเยอะ
4: เยอะเลยฮะมีเยอะเยอะเลยตั้งแต่ปากคลองไม้ลู่ถึงปากทองมะนาว
5: มันเป็นตะพุนอะไรฮะ
4: คุณถ้วยฮะเป็นถ้วย
5: มันเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวไหมคร
4: ับ โอ้เป็นนะครับแต่เวลานักท่องเที่ยวเวลานักท่องเที่ยวมาดูเนี่ยเราก็บอกกับเขาด้วยว่าห้ามจับมาห้ามจับมาเล่นมันจะเป็นอันตรายมันคันครับ
5: มันมีทั้งหมดกี่สีครับวันนี้เห็น
4: วันนี้เห็นทั้งหมด3สีครับเพราะว่ากระพุ้นเนี่ยมันยังอ่อนอยู่ยังไม่แก่จริงถ้าผ่ามันแก่ปุ๊บมันจะมีหลายสีขึ้นมาเลย
1: ทางอบต.ไม้รูดก็ประสานงานกับชาวบ้านนะครับในการจัดเรือเล็กสำหรับรับนักท่องเที่ยวออกไปชมฝูงแมงกะพรุนหลากสีกันค่าโดยสารคนละ100บาทนะครับโดยขณะนี้เพิ่งเริ่มต้นฤดูกาลครับเราคาดว่าแมงกะพรุนนะครับจะอยู่ในทะเลให้นักท่องเที่ยวได้ชมต่อเนื่องนานสักประมาณ2เดือนได้ครับส่วนพ่อค้าปลาท่องโกที่จังหวัดสงขลาครับก็คิดจุดขายนะครับให้เรียกว่าเป็นจุดสนใจกับลูกค้าด้วยการเอารถตุ๊กๆหัวกบนะครับที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดตรังเนี่ยมาแต่งเป็นร้านขายปลาท่องโกแล้วก็มาพร้อมกับความอร่อยครับเป็นสูตรของแม่ยายที่มีต้นตำรับมาจากเมืองจีนด้วยครับสีสันอาชีพขายปลาท่องโกสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครเจ้าเดียวในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับเพราะว่าเขาทำปลาท่องโกขายกันบนรถตุ๊กๆหัวกบนะครับที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดตรังแต่ว่านายสุภกรศรีสุขอายุ45ปีเนี่ยเอามาดัดแปลงขายปลาท่องโกครับชื่อว่ากบฟ้าปลาท่องโกจึงขายมา8ปีแล้วครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเขาก็เป็นคนชอบรถโบราณนะครับแล้วก็มีอาชีพขายปลาท่องโกด้วยก็เลยเอาความชอบ2อย่างมารวมกันนะครับส่วนปลาท่องโกก็อร่อยเด็ดนะครับเพราะว่าเป็นสูตรจากแม่ยายที่มีต้นตำรับมาจากประเทศจีน
6: ก็ดีครับได้คุยได้บางคนก็ชอบรถโบราณก็ได้มาคุยได้มาทำความรู้จักอะไรก็ได้เจอเพื่อนใหม่ได้อะไรใหม่เยอะแยะเลยครับรู้สึกดีครับ
7: ได้มานานยังครับเนี่ย
6: คันนี้ได้มาก่อนโควิดครับเจ้าของใจดีบังเอิญให้ผ่อน พอได้มาปุ๊บก็โควิดเลยก็เลยถือกำเนิดว่ากบฟ้ามาต้องโกเพราะว่าพอโควิดอ่ะครับคนเขาจะหลีกเลี่ยงกินของร้อนกินไม่รวมกันอย่างนี้ใช่ไหมครับมาต้องโกเราก็ใส่กระทงไปคนละจานก็ไปทานที่ไหนก็คือสุดแล้วแต่เขาเลย
1: ปัจจุบันนี้ขายอยู่2แห่งนะครับคือที่ศาลเจ้าพ่อเสือสาย2หาดใหญ่ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง9โมงนะครับแล้วก็ที่ตลาดศรีตรังตั้งแต่4โมงเย็นไปจนถึง3ทุ่มเลยครับแล้วก็บางวันเนี่ยรับงานนอกสถานที่ตามงานเลี้ยงต่างๆที่มีคนจ้างไปด้วยครับส่วนที่มาของชื่อกบฟ้าปลาท่องโกเพราะว่าตอนที่เคยไปขายในวัดนะครับบังเอิญเดินผ่านได้ยินแม่ครัวคุยกันเขาเรียกกันว่ากบฟ้าปลาท่องโกก็เลยติดใจชื่อนี้มาเลยก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อร้านของตัวเองไปเลยครับอดีตโชเฟอร์ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับคุณผู้ชมตอนนี้คืออายุมากแล้วขับรถไม่ได้เหมือนเดิมก็เลยหาอาชีพเสริมเขาใช้ฝีมือที่มีอยู่ซึ่งไม่เคยไปเรียนช่างไม้มาก่อนเลยครับอาศัยว่าครูพักลักจำเอาเศษไม้ที่หาได้แถวบ้านซื้อบ้างขอมาบ้างนะครับเอามาเปลี่ยนเป็นเฟอร์นิเจอร์ขายในราคาที่ไม่แพงด้วยตอนนี้มีรายได้เสริมเดือนละกว่า 10,000 บาทเลยครับนายคำแปลงพลเสนหรือว่าลุงแปลงนะครับอายุ65ปีชาวบ้านหนองกุงตำบลเขาพระนอนอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์จะนำเศษไม้ที่ได้จากการไปหาเก็บตามหัวไร่ปลายนานะครับแล้วบางส่วนก็ขออนุญาตจากเจ้าของไม้แล้วนะครับมาสะสมไว้เพื่อสร้างชิ้นงานจำหน่ายอุปกรณ์มีเพียงเลื่อยมือเครื่องเจียมือค้อนตะปูครับแล้วก็ทักษะงานไม้ที่เขาจดจำเรียนรู้เอาเองครับโดยที่ไม่เคยเรียนมาก่อนแต่ว่าเพราะเห็นโอกาสทองทำเงินนะครับจากที่เคยเป็นอดีตคนงานขับรถแทรกเตอร์แล้วก็อดีตโชเฟอร์รถตู้บริการทั่วไทยครับในวัยที่เริ่มสูงอายุครับแล้วก็มีใจรักงานไม้ก็เลยหันมาทำเฟอร์นิเจอร์สร้างรายได้แทน
8: แต่ก่อนผม

0: ับรถล่องครับวิ่งรถล่องทั่วเหนือใต้เลยครับในประเทศไทยที่ไปหมดทุกจังหวัดทีนี้ไปเห็นเขาทำไม้ทำอะไรกันเป็นคนชอบไม้ชอบงานศิลป์ไปเห็นที่ไหนเขาก็จำเอาไว้ไอ้ของที่มันไม่มีมูลค่าเลยครับไอ้คดๆโง่ๆที่เขาไม่ใช้ประโยชน์แล้วหาวิธีไปทำไม่ได้เรียนแต่ว่าไปเห็นใครเขาทำก็ไปถามไปเป็นคนชอบนึกคิดปะเราลองมาทำแบบนี้เป็นยังไงก็ลองเอาไปจับเปรียบเทียบดูทำไปแล้ว
1: โดยนำมาประกอบเป็นขาเปลหรือว่าอู่ผูกนอนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ครับรวมทั้งทำเฟอร์นิเจอร์ประเภทโต๊ะเก้าอี้โซฟาไว้ขายในชุมชนด้วยลูกค้ามาติดต่อตลอดเลยครับเพราะว่าเขาขายราคาไม่แพงจนทำแทบไม่ทันกับความต้องการลูกค้าบางครั้งเนี่ยทำแล้วก็ไม่ได้คิดเงินนะครับแต่ว่าเอาผลงานไปแลกกับไม้หรือเศษไม้ก็มีครับ
0: ครับอันนี้เป็น
2: ขาอู่
0: ขาอู่ครับขาอู่ที่เราเอาอู่ย้ายไปตามร่มได้ครับไปไหนก็ได้ทำความสบายขายราคาถูกเพราะว่าให้ถูกใจลูกค้าวันนี้ทำไม่ทันเลยครับเมื่อวันก่อนก็เอาไป2อันเอาไปผมไม่ได้เอาเงินนะผมขอปลายไม้เขาที่เขาเอาไปต้นมันไปทำปลายไม้เอาไปเอาแทนอันนี้ก็เหมือนกันผมเอาไอ้โต๊ะไปให้เขา2ตัวเขาก็ให้ปลายไม้มาดีกว่าเขาทิ้งเขาว่า
1: ผลงานก็มีความประณีตมากขึ้นนะครับต่อก็เป็นสไตล์เรียบง่ายเดือนนึงมีรายได้ประมาณสัก 10,000 บาทก็ถือว่าพออยู่ได้เพราะว่าต้นทุนต่ำและไม่ได้จ้างแรงงานนะครับราคาขายของคุณลุงนะครับอย่างพวกขาเปลหรือว่าขาอู่เคลื่อนที่เนี่ยราคาชุดละ250บาทเองนะครับส่วนพวกชุดโต๊ะเก้าอี้โซฟาต่างๆก็มีตั้งแต่ 2,000 บาทไปจนถึง 2,500 บาทนะครับพาคุณผู้ชมไปที่สวนสุขุมอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะครับจากที่เขาเคยปลูกส้มเขียวหวานมาก่อนก็พลิกสวนนะครับไปปลูกสวนทุเรียนหมอนทองแทนสร้างชื่อกับอำเภอคลองลานนะครับรวมถึงเอาไปทำเป็นเมนูแกงเขียวหวานทุเรียนด้วยซึ่งทำยังไงให้ความหวานของทุเรียนเข้ากันกับเครื่องแกงได้ต้องติดตามกับคุณสุภชาอินทราฤทธิ์ครับ
3: ตอนนี้อยู่ที่สวนสุขุมนะคะเขาบอกว่าทุเรียนที่นี่เนี่ยหอมแล้วก็หวานมากเป็นเอกลักษณ์เลยของอำเภอคลองลานตอนนี้อยู่กับพี่ลันนะคะผู้สื่อข่าวจากจังหวัดกำแพงเพชรนี่ค่ะถือหลักฐานมาด้วยทุเรียนที่นี่ดีจริงไหมคะพี่ลัน
4: จริงครับถือว่าเป็นทุเรียนที่ขึ้นชื่ออันดับต้นๆของจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะที่คลองลานนะครับเพราะว่ารสชาติของทุเรียนที่นี่นะครับของเขาว่าหอมหวานและก็มัน
3: อันนี้เป็นทุเรียนหมอนทอง
4: หมอนทอง
3: หอมหวานแล้วก็มันเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะแต่อุปสรรคก็คือคุณผู้ชมทุเรียนอ่ะสวนทุเรียนอยู่ฝั่งโน้นนะคะเราจะไปยังไงคะพี่หลานจากว่ายน้ำไป
4: เราจะมีแพ
3: ครับอ๋อมีแพ
4: ต้องออกกำลังกายครับเพราะที่นี่จะต้องดึงไปเองครับเพราะดึงผ่านน้ำไป
3: ไม่ใช่ว่ายน้ำไปใช่ไหมคะ
4: ไม่ต้องว่ายดึงก็พอ
3: ดึงก็พอคุณผู้ชมเดี๋ยวเราต้องดึงแพไปที่สวนทุเรียนกันนะคะพร้อมแล้วยังคะพี่ลัน
4: พร้อมครับ
3: ไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมตามมาค่ะ
5: กว่าจะถึงสวนสุขุมงานนี้ไม่ได้มีแค่ขับรถชมวิวแต่เพิ่มความสนุกระหว่างทางด้วยกิจกรรมลากแพดิฉันและพี่รันจับมือกันออกแรงดึงเชือกลากแพไปจนถึงสวนทุเรียนท่ามกลางธรรมชาติสีเขียวรอบตัวแบบนี้ค่ะเรียกว่าได้ทั้งออกแรงได้ทั้งเสียงหัวเราะแถมยังได้ความสามัคคีเป็นของแถมเลยค่ะมาถึงสวนสุขุมทั้งทีสิ่งที่สะดุดตาคงหนีไม่พ้นต้นทุเรียนหมอนทองที่อยู่บนเนินเขาเกือบ20ไร่ที่นี่ถือเป็นต้นตำรับทุเรียนคลองลานเลยค่ะเพราะจากจุดเริ่มต้นที่เคยเป็นสวนส้มก่อนจะเปลี่ยนเส้นทางมาสู่การปลูกทุเรียนพี่ตูนเจ้าของสวนบอกว่าด้วยความชื่นชอบและความตั้งใจของคุณพ่อที่นี่จึงกลายเป็นสวนทุเรียนคุณภาพที่สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอคลองลานเลยแหละค
3: ่
5: ะ
3: ที่นี่เมื่อก่อนเป็นสวนส้มใช่ไหมคะ
6: ครับผมใช่ครับถูกต้องครับ
3: แล้วปรับเปลี่ยนมาเป็นยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
6: ก็ประวัติของสวนสุขุมเลยนะครับก็คือเมื่อก่อนคุณพ่อปลูกส้มเขียวหวานพันบางมดนะครับก็คืออำเภอคลองลานเนี่ยเยอะมากเลยทั้งจังหวัดกำแพงเพชรก็ว่าได้ที่ปลูกเป็นในส่วนของส้มเขียวหวาน

0: ปีนี้มันเจอวิกฤตอย่างนี้ครับส้มใช้ยาก็เยอะสารเคมีก็เยอะเนาะในการดูแลส้มแล้วก็พอลงทุนเยอะทีนี้เรามาดูราคาผลผลิตเมื่อปี35ผลผลิตนะครับเหลือโลละบาทครึ่งถึง2บาทคุณพ่อก็เลยบอกว่าโอ้โหถ้าส้มราคาเงี้ยคืออยู่ไม่ได้ละแกก็เลยแบบหาอะไรทำแบบใหม่ๆดีกว่าด้วยที่ความชอบของเขาเขาชอบทานมังคุดกับทุเรียนแต่คือไม่มีความรู้เลยในการปลูกแรกๆก็ปลูกเลยครับมังคุดกับทุเรียนปลูกแซมระหว่างร่องส้มพอมังคุดทุเรียนโตได้สัก 2-3 ปีเนี่ยเราก็ตัดส้มทิ้งไปเลยเพราะต้นเขาเริ่มโตละ
1: อ๋อตัดหมดเลย
0: ตัดหมดเลยครับตัดทั้งแปลงเลยเหลือแต่มังคุดกับทุเรียนใช่ครับที่ขึ้นมาทีเนี้ยจากปี35เรามาเอาส้มออกปี38ใช่ครับผมแล้วก็สวนสุขุมก็เริ่มดูแลอย่างจริงจังคือแต่ก่อนเราไม่มีความรู้ไม่มีเขาเรียกโลกโซเชียลแบบปัจจุบันที่ว่าเราอยากรู้อะไรเข้า YouTube เข้า Facebook เข้านู่นนี่นั่นดูได้ทีเนี้ยเราก็โดยที่ว่าเกิดจากการดูแลเองศึกษาเองงูประปาไปก่อนงมเข็มในหาสมุ
1: ทรไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนนั้นไม่มีความรู้
0: ใช่ครับการดูแลอุ๊ยอยู่ๆต้นทุเรียนโตมากแล้วอยู่ๆมันตายทั้งต้นใบร่วงหมดเลยเป็นอะไรก็ไม่รู้น้ําเยิ้มเต็มต้นหมดเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้มันคืออะไรจนเราก็ต้องปีนไปดูไปเคลียร์ๆดูว่าเอ้ยตกใจทำไมหนอนในต้นเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าอ๋อเราต้องคอยดูแลมันด้วยโดยที่การใช้ยาฆ่าแมลงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตามช่วงใช่ครับผมก็ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันนะครับก็เป็นที่มาของสวนสุขุมเรานี่แหละครับ
2: ตอนนั้นคิดว่าจะตายหมดส่วนเลยไหม
0: ไม่ครับมันเป็นบางต้นพี่มันเป็นเรื่องของเรื่องคือปัจจุบันเขาเรียกว่าด้วงแท็กเตอร์หรือหนอนแท็กเตอร์นะครับเป็นลูกของด้วงหนวดยาวใช่เราก็รู้ละว่าวิธีการวางไข่ของมันวางไข่ยังไงช่วงไหนอะไรเงี้ยเราก็ปรับโดยที่ว่าเราใช้ตะข่ายครับล้อมไว้กับกลางต้นเลยพอดีช่วงนี้ผมรื้อตะข่ายออกช่วงที่ผมเริ่มเก็บลูกเสร็จอะผมก็จะเอาตะข่ายมาล้อมกลางต้นละไอ้ด้วงหนวดยาวมันจะชอบไต่หาที่วางไข่ครับมันก็ไต่บนลงล่างสุดท้ายมันไต่มาผ่านกลางต้นมันก็เจอตะข่ายแล้วมันก็เกาะที่ตะข่ายละ
3: กว่าจะได้ทุเรียนสักลูกไม่ใช่เรื่องง่ายพี่ตูนบอกว่าแม้จะปลูกบนเนินเขามีแหล่งน้ำที่สมบูรณ์แต่ต้องใส่ใจตั้งแต่ต้นทางทั้งการบำรุงดินการตัดแต่งกิ่งให้ต้นทุเรียนได้รับแสงอย่างทั่วถึงทุกขั้นตอนมีผลต่อรสชาติเพื่อให้ได้ทุเรียนเนื้อแน่นค่ะ
0: อย่างแขนงตรงนี้เนี่ยครับที่เห็นบอกเนี่ยความจริงเราต้องเอาออกตอนนี้เอาออกได้เลยนะครับผม
2: ก็อย่างนี้ถ้าเอาไว้จะเป็นอะไร
0: มันแย่งอาหารมันแย่งอาหารของลูกก็คือใบอ่อนของทุเรียนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตัวที่กินอาหารเลยนะครับผมมันจะดึงอาหารทุกส่วนเลยของต้นอ่ะมาเลี้ยงใบมันเพื่อให้มันแก่ใบเขียวเข้มดำตันนะครับผมใบเขียวเข้มดำตันแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยคือใบแก่จะเป็นอย่างนี้นะครับผมช่วงที่เป็นใบอ่อนสีตองอ่อนเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่กินอาหารเยอะที่สุดแหละในการดูแลทุเรียนอ่ะช่วงที่เป็นอ่อนเนี่ยเราต้องคอยพ่นอาหารเติมให้เขาไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยทางดินนะครับปุ๋ยทางใบอาหารเสริมต่างๆเนี่ยครับเป็นช่วงที่เขาใช้เยอะที่สุดแล้วคือช่วงนี้เลย
2: แต่อย่างนี้คือต้องตัดออก
0: ต้องตัดครับตอนนี้ถ้าปล่อยไว้ไม่ได้เราก็ต้องคอยแต่งออก
2: เรื่องทำลายนี่ผมถนัดเลยเนี่ย
0: ครับผม
1: ทำเป็นเหรอ
2: ตัดอย่างนี
1: ้ทำเป็นเหรอ
2: เรื่องทำลายตัดมากวิธีการตัดก็ต้องตัดนี้นะ
0: ใช่ครับ
2: ตัดไปเลย
0: ใช่ครับตอนนี้เราเห็นว่ามันเป็นเพี้ยอยู่ลาดำเพี้ยแป้งเนี่ยคนซื้อไม่ชอบลูกลาดำเจ้าของสวนน่ะชอบทานคือที่มีลาดำ
1: ทำไมคะ
0: ลาดำเนี่ยก็คือผมบอกว่าลูกเขาอ่ะสมบูรณ์ตั้งแต่ลูกเท่าไข่ไก่คือผลระยะ30วันมันจะมีน้ำตาลในลูกละทีนี้ผิวของเปลือกทุเรียนนะครับมันจะมีเขาเรียกว่ารูเล็กๆซึ่งเราต้องใช้แว่นขยายส่องจะเห็นทุเรียนเขาจะดูดแล้วก็คายน้ำคายอะไรออกทางเปลือกได้ตลอดเวลาทีนี้มดเขาจะรู้ละว่าลูกไหนอ่ะมีน้ำตาลมีฮอร์โมนความหวานเนี่ยเขาจะพาเพี้ยแป้งขาวๆเนี่ยขึ้นไปเกาะพอขึ้นไปเกาะแล้วเพี้ยแป้งก็จะดูดกินน้ำหวานที่คอยออกมาจากเปลือกอะฮะแล้วก็ที่ดำๆที่เราเห็นตรงเนี้ยคือเขาเรียกว่าฉี่ของเพี้ยแป้งเขาเรียกว่าทุเรียนลาดำรสชาติรสสัมผัสเนื้อจะอร่อยกว่าทุเรียนที่ผิวสวย
1: อ้าวเหรอ
0: ใช่ชาวสวนเนี่ยจะกินเนี่ยคือหาลาดำเลย
3: มาถึงขั้นตอนที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือการเลือกทุเรียนกันบ้างค่ะชาวสวนมีเคล็ดลับง่ายๆก็คือลองใช้ไม้เคาะฟังเสียงหากเสียงโปร่งก้องกังวานงั้นแปลว่าทุเรียนก็พร้อมเก็บเกี่ยวแล้วค่ะมาถึงสวนทั้งทีพี่รันก็ไม่พลาดขอรับบทชาวสวนมือใหม่รับทุเรียนกันสดๆจากต้นกันเลยค่ะ
1: ได้ไหม
2: ได้แล้วแต่ว่าไม่เหมือนชีวิตชาวสวนเลย
4: หนักเลยนะ 5-6 โลค่ะคุณผู้ชมใหญ่มาก
3: หลังเก็บเกี่ยวทุเรียนแต่ละลูกก็จะถูกนำมารวมไว้หน้า

0: ร้านแม้ขนาดจะแตกต่างกันแต่เรื่องคุณภาพและความอร่อยสวนสุขุมการันตีได้เพราะนี่คือผลผลิตทุเรียนหมอนทองอำเภอคลองลานที่ต้องรอถึง1ปีกว่าจะได้ลิ้มลองกันสักครั้งค่ะใครสะดวกมาซื้อที่สวนก็แวะมาได้หรือสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ก็มีบริการเหมือนกันค่ะ
1: พี่ตูน
2: ตลาดของทุเรียนคลองลานที่นี่ครับน้องโบก็ของเราคือทำทุเรียนให้คนไทยได้บริโภคคือเราจะทำทุเรียนที่แบบคุณภาพเลยคือเก็บทุเรียนแก่เหมือนที่เราเก็บมาตะกี้นะฮะ
1: ค่ะ
2: ทีเนี้ยรูปทรงอ่ะเราไม่ได้เป็นตัววัดเลยว่าทุเรียนอ่ะอร่อยไม่อร่อยของเราทรงไหนก็แล้วแต่จะราคาเดียวกันหมดเลยชาวสวนในพื้นที่ของร้านเราขายราคาเดียวกันหมดนะครับผมก็อย่างปัจจุบันปีนี้ก็ขายอยู่ที่150บาท
1: อย่างลูกนี้ก็150
2: ใหญ่ๆ150บาททุกลูกใช่ครับ
1: ลูกนี้ก็
2: 150บาทหมดเลยครับผมทีเนี้ยอยู่ที่ความชอบลูกค้าบางคนชอบลูกเล็กบางคนชอบลูกใหญ่เนื้อเยอะดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยู่ที่ลูกค้าเป็นผู้เลือกเลยแล้วเราก็มาชั่งขาย150บาทปีนี้ก็สุกไม่ทันที่สวนนะครับถือว่าการตอบรับของลูกค้าดีครับในราคานี้ที่จับต้องได้
1: เราขายช่องทางไหนบ้างคะ
2: ก็สวนสุขุมเราก็จะมีเพจนะครับผมพิมพ์ใน Google ก็ได้ครับว่าสวนสุขุมทุเรียนคลองลานนะครับก็จะมีเพจขึ้นให้ลูกค้าได้ติดตาม
0: นอกจากกินกันสดๆแล้วทุเรียนของสวนสุขุมยังถูกนำมาสร้างสรรค์เป็นเมนูอาหารหลากหลายเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับราชาผลไม้ของอำเภอคลองลานค่ะโดยจะนำทุเรียนไม่สุกนิ่มมาทำอาหารค่ะ
1: นอกจากทุเรียนที่เขาเก็บตามสวนแล้วส่งขายให้กับลูกค้าแล้วนะคะยังสามารถนำทุเรียนในสวนเนี่ยมาแปรรูปเป็นอาหารได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมวันนี้เสนอเมนูอะไรคะพี่ตูน
2: วันนี้อยากแนะนำครับผมเขียวหวานแห้งผัดทุเรียนนะครับผมโดยใช้ทุเรียนที่เป็นทุเรียนแก่นะครับเนื้อทุเรียนเนี่ยจะออกรสชาติหวานมันนะครับแต่เนื้อยังแข็งอยู่นะครับทำมาเป็นอาหารเพื่อให้คนที่ไม่ชอบทานทุเรียนเลยบอกว่าไม่ชอบกินทุเรียนอย่างเงี้ยครับผม
1: ให้
2: ได
1: ้ทาน
2: ถูกต้องครับผมให้ได้ลิ้มลองทานกันวันนี้สามารถให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับทำตามได้นะครับโดยขั้นตอนการทำเนี่ยเราง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาทำได้เลยนะครับผมนะครับผม
1: อันดับแรกจุดไฟก่อน
2: จุดไฟก่อนครับครับผม
0: เครื่องปรุงแกงเขียวหวานหาซื้อได้ทั่วไปก็จะมีโหระพาพริกส่วนประกอบอื่นๆกุ้งปลาหมึกก็หาซื้อได้ตามตลาดนัดแต่ที่เป็นไฮไลท์ก็คือทุเรียนนี่แหละค่ะใช้เวลาไม่นานพอเนื้อทุเรียนสีเหลืองสวยก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะเสร็จแล้วนะคะเมนูแกงเขียวหวานทุเรียนจากสวนสุขุมเมนูนี้ไม่มีใครเคยกินใช่ไหมพี่รันก็ไม่เคยกิน
3: ไม่เคยกิน
1: เคยกินแต่อะไรนะ
3: ผัดเปรี้ยวหวาน
1: ผัดเปรี้ยวหวาน
3: ทุเรียน
1: ทุเรียนเหมือนกันเดี๋ยวเราลองมาชิมกันหน่อยไหมคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างขออนุญาตชิ
2: ม
1: ทุเรียนเลยค่ะ
2: ได้เลยครับเป็นไงบ้างครับน้องโบรสชาติทุเรียน
1: รสชาติมันก็จะคล้ายๆกับมันฝรั่งจะมีแบบหวานๆมันๆเนาะ
2: ครับ
1: พี่หลานเป็นยังไงบ้าง
2: เป็นไงครับ
3: มันจะออกมันๆแล้วก็ไม่เหนียวเท่าไหร่นะ
2: ครับผม
3: แต่ก็จะติดปลายหวานๆนิด
2: ๆมีความรู้สึกว่าเป็นทุเรียนฮะเป็นกลิ่นทุเรียนไหมฮะมีไหมครับ
1: ไม่เหมือน
3: ไม่เหมือนเลย
2: ไม่เหมือน
1: ไม่เหมือนทุเรียนเลย
2: ไม่เหมือนครับก็นี่เป็นเมนูที่ของคาวกึ่งของหวานก็ได้ถ้าคนไปทำเป็นของหวานก็ได้ก็คือสำหรับใครบอกว่าไม่ชอบทุเรียนเลยไม่ชอบกินทุเรียนเลยก็นี่จะเป็นอีกเมนูนึงที่อยากแนะนำให้สามารถไปทำได้ที่บ้านง่ายๆครับผมใช่ครับ
1: นอกจากทำแกงเขียวหวานแล้วเนี่ยเราสามารถอะแดปเป็นเมนูอื่นๆได้อีกใช่ไหมคะ
2: ได้หมดเลยครับก็คือสามารถเป็นของคาวได้หลากหลายมากก็คือเราจะนำทุเรียนดิบอย่างเงี้ยจำลองในเรื่องของการเทียบกับยอดมะพร้าวอ่อนทุกเมนูที่ยอดมะพร้าวอ่อนทำได้ทุเรียนก็ทำได้เหมือนกันใช่ครับทั้งตำทั้งยำทั้งแกงผัดได้หมดเลย
1: ได้
2: หมดเลยครับได้หมดเลยใช่ครับก็อยากเชิญชวนนะครับก็ปีหน้านะครับผมหากลูกค้าท่านใดผ่านไปผ่านมาคลองลานตำตัวคลองลานก็ดีครับส่วนสุขุมแนวของเราอยู่ใกล้ๆตำตัวคลองลานแค่3กิโลครึ่งนะครับก็จะมีคาเฟ่ไว้รองรับนะครับลูกค้าเนี่ยครับก็คือเมนูเขียวหวานอาหารคาวอาหารหวานมีทุกอย่างนะครับผม
0: แม้จะฟังดูชื่อเมนูแปลกๆแต่รสชาติกลับอร่อยเกินคาดเพราะไม่รู้มาก่อนว่าทุเรียนสามารถทำอาหารได้อาจจะเข้าใจว่าเป็นผักพื้นบ้านชนิดหนึ่งเพราะเนื้อทุเรียนไม่มีกลิ่นแรงเหมือนผลสุกกว่าจะมาเป็นสวนสุขุมสวนทุเรียนชื่อดังของอำเภอคลองลานต้องผ่านทั้งความตั้งใจความอดทนและการเรียนรู้ในทุกขั้นตอน จากสวนทุเรียนบนเนินเขาวันนี้กลายเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและจุดหมายที่นักท่องเที่ยวอยากเข้ามาสัมผัสด้วยตนเองค่ะ
4: สวยงามมากเลยเพราะว่าทำเลก็ดีแล้วเขาเนี่ยไม่ได้เปรียบตรงติดภูเขาภูเขาเนี่ยมันร่มเย็นทุเรียนแล้วต้องอากาศเย็นอากาศร้อนไม่ได้และดินต้องดินร่วนดินเหนียวไม่ได้น้ำขังก็ไม่ได้อย่างนี้น้ำอย่างนี้ได้แต่รากเนี่ยน้ำไม่ได้เลยที่เรารู้มานะฮะก็ถามน้องเขาเมื่อกี้ก็ตอบตรงกันเราก็เอานี่แอปไลน์เข้าไปแล้วเผื่อมีปัญหาอะไรเราก็ต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จเพราะน้องก็ทำสำเร็จถือว่าเขาทำสำเร็จแล้วเราก็เอาเนี่ยไปเป็นพันธะฐานเป็นครูอีกทีนึงคือทุกคนไม่มีใครเก่งไปทุกอย่างหรอกเราต้องถามผู้รู้
2: ก็อยากให้คนที่ปลูกอ่ะคอยเข้าแปลงหน่อยเข้าไปสังเกตอาการเข้าไปดูหน่อยไม่ใช่ว่าเราปลูกทิ้งปลูกขว้างถ้าปลูกทิ้งปลูกขว้างอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้เจริญเติบโตหรือตามที่เขาเรียกว่าคาดหวังไว้ในปีนั้นมันก็จะเลื่อนผลการเก็บเกี่ยวผลิตออกไปอีกแล้ววันนี้ในเรื่องของทุเรียนอ่ะวันนี้ทุกตำบลทั่วประเทศไทยครับปลูกกันแทบจะทุกหมู่บ้านทุกตำบลดังนั้นในอีกสัก 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยผมการันตีว่าทุเรียนเราจะเยอะขึ้นทีเนี้ยจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมีแบรนดิ้งให้ลูกค้าได้จำวันนี้สวนสุขุมผมเป็นรุ่นที่2ต่อจากคุณพ่อนะครับผมก็สร้างแบรนดิ้งสวนสุขุมเนี่ยซึ่งเป็นชื่อของคุณพ่อขึ้นมานะครับโดยที่ว่าเราสร้างทุเรียนที่บอกว่าเป็นทุเรียนที่1ปลอดสารไร้สารเคมีช่วงใกล้เก็บผลผลิต2เดือนน่ะเราจะไม่แตะสารเคมีเข้าลูกเลยเด็ดขาดปล่อยให้เป็นราดำอะไรก็แล้วแต่เลยซึ่งเป็นธรรมชาติของเราคนกินนะครับผมไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวเนี่ยมีสุขภาพดีนะครับผมแล้วก็แฮปปี้ละนะผมแล้วก็ในส่วนของเรื่องของอุปสรรคระหว่างทางในเรื่องของการขายถ้าทุเรียนบ้านเราอ่ะเก็บแก่จริงๆอ่ะคนไทยยังไม่ได้ทานก็อีกเยอะวันนี้ที่เก็บกันทานอยู่ทุกวันนี้อาจจะเป็นทุเรียนที่ยังไม่ได้แก่จัดๆนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับผมคนที่ไม่เคยทานทุเรียนที่แบบรสชาติดีนะครับผมอยากให้ลูกค้ามาลองเองเนี่ยสามารถเข้าที่เพจสวนสุขุมได้นะครับเรามีบริการส่งลูกค้าไปยังต่างจังหวัดเยอะแยะมากมายเลยวันนี้เราอยู่ภายใต้แบรนด์สวนสุขุมมากกว่า10กว่าปีแล้วนะครับ
0: ใครอยากมาสัมผัสเสน่ห์สวนทุเรียนคลองลานชิมผลไม้จากแหล่งปลูกจริงพร้อมเที่ยวท่ามกลางธรรมชาติแวะมาที่สวนสุขุมอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรได้เลยค่ะ
5: สวนสุขุมนะครับยังพัฒนาต่อยอดนะครับในอนาคตจะพัฒนาให้เป็นแบรนด์สวนสุขุมของตัวเองแล้วก็เป็นที่จดจำของผู้บริโภคต่อไปด้วยครับปิดท้ายกันด้วยพระนอนหินทรายอายุ 1,300 ปีที่วัดธรรมจักรเสมารามอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาครับเป็นพระพุทธรูปหินทรายแดงปางสายญาติพระพุทธรูปหินทรายสมัยทวาราวดีที่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกค่ะกินอยู่คือมีแขกรับเชิญคนพิเศษเป็นชาวลาวครั่งจากจังหวัดนครปฐมที่จะทำอาหารในวิถีชีวิตประจำวันมาแนะนำให้เราได้รู้จักกันค่ะ
1: สวัสดีจ้าชื่อกมลพัฒน์บอแก้วมาจากจังหวัดนครปฐมค่ะเป็นลาวคัง 100% จ้ะอัตลักษณ์ก็คือการนุ่งสิ้นตีนแดงการทำมาหากินก็คือการเกษตรกรรมเฮ็ดนาแล้วก็ปลูกผักสวนครัวมื้อนี้เฮาก็อีเฮ็ดแจ่วหม้อนะคะแล้วก็มีออมไก่บ้านแล้วก็ยำแตงจ้ะออมไก่ก็เป็นแกงชนิดนึงซึ่งมีน้ำคุกคลิกเวลาเฮากินเนี่ยเฮาก็จะตุ้ยกับข้าวเหนียวกินค่ะแจ่วหม้อก็คือการเอาเครื่องแกงของเฮาเนี่ยแบบง่ายๆเฮาก็ใส่เนื้อไก่ที่เฮาลวนแล้วตำลงไปจากนั้นเฮาก็ไปผัดในหม้อเขาก็เลยเอิ้นว่าแจ่วหม้อกินอยู่ค
0: ือสวัสดีค่ะคุณต่อนะคะเป็นชาวลาวครั่งดูได้จากการแต่งกายเขาแต่งกายแบบนี
1: ้ก็อันนี้เป็นประยุกต์แล้วค่ะใส่เสื้อผ้าที่เราทอเองแล้วก็มีประดับด้วยเส้นจกที่เราทำเอง
0: ในปัจจุบันนี้ก็ยังทอเองอยู่ไหมคะ
1: ยังทออยู่ค่ะเพิ่งจะรื้อฟื้นขึ้นมาได้ประมาณ6ปีแล้วค่ะจากที่สูญหายจากชุมชนไป 60-70 ปี
0: ลาวครั่งมาจากไหน
1: ลาวครั่งเท่าที่บรรพบุรุษเล่าให้ฟังเนี่ยมาจากหลวงพระบางค่ะอพยพตามกันมาช่วยกันสร้างเมืองกรุงเทพพอเมื่อชุมชนเมืองขยายตัวออกไปเราก็อพยพไปอยู่ที่มณฑลนครชัยศรี
0: ค
1: ่ะแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆจนสุดที่ตำบลโพรงมะเดื่ออำเภอเมืองนครปฐมจากนั้นก็แตกแขนงไปจังหวัดอื่นๆสุพรรณบุรีอุทัยชัยนาทนครสวรรค์จนสุดที่กำแพงเพชร
0: ถ้าอย่างนั้นวันนี้ค่ะคุณต่อเอาอะไรมา
1: วันนี้เราจะทำยำแตงกวาโบราณนะคะอ่อมไก่บ้านแล้วก็มีแจ่วหม้อ
0: ค่ะยำแตงกวาโบราณเราเริ่มจากอันนี้เลยดีไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ใช้แต่เนื้อเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเราใช้แต่เนื้อค่ะเพราะว่าเปลือกเนี่ยมันมีความเหนียวกินเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ขาดคนวัยรุ่นหนุ่มสาวไม่ค่อยนิยมทานค่ะจะเป็นผู้สูงอายุซะส่วนใหญ
0: ่
1: เพราะว่าแตงกวาเนี่ยมันมีฤทธิ์เป็นยาเย็น
0: ค่ะ
1: เวลาอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยเราสามารถทำไว้เลยในช่วงกลางวันใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็เอามากินในช่วงเย็นเพื่อเป็นการดับร้อนวิธีการเลือกแตงกวาเนี่ยต้องรูหัวกับท้ายให้เสมอกันนะคะถ้ามันป่องด้านใดด้านหนึ่งแสดงว่าแตงแก่แล้วหรือด้านนั้นจะเป็นไส้ล้ม
0: ไส้ล้มคือไส้ที่มันแยกออกจากตัวเนื้อ
1: ใช่เนี่ยเราจะเห็นว่าถ้ามันเป็นแตงอ่อนไส้มันก็จะติดกันแบบนี้แต่ถ้าไส้ล้มคือมันแยกมันแยกเม็ดมันก็จะแก่แล้วก็เนื้อข้างในมันก็จะแก
0: ่
1: เวลาเรากินเราจะเหนียวค่ะเราก็จะไม่นิยมใช้แตงที่มันไส้ล้มแล้วก็ใช้นะคะขับวนไปรอบ
0: ๆวันหนึ่งตำแตง
1: ใช่ตำแตงใช้แบบเดียวกันเลยฝานให้เป็นชิ้นเล็กๆหน่อย
0: อ๋อคือเราไม่ได้กินแต่เนื้อไส้เราก็กินแต่เราเลือกไส้ไม่ล้ม
1: ใช่ค่ะ
0: คนเราข้างในนครปฐมนี่ยังเยอะไหมคะ
1: กลายเป็นคนภาคกลางซะส่วนใหญ่ละก็จะใช้ชีวิตเป็นสังคมเมืองแล้วเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ที่เจริญแล้วดังนั้นการทำเกษตรหรือการหาปลาผักพื้นบ้านอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยเห็นละค่ะ
0: แล้วมีการอนุรักษ์ไว้ไหมคะ
1: ก็มีการอนุรักษ์ประเพณีไว้บางประเพณีค่ะเช่นแห่ธงอย่างเงี้ยแห่ธงสงกรานต์เนี่ยจะเป็นประเพณีที่สำคัญแล้วก็เป็นประเพณีประจำของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งดังนั้นชาติพันธุ์ลาวครั่งเนี่ยไปอยู่จังหวัดไหนก็จะมีประเพณีแห่ธงสงกรานต์

0: แตงร้านเนี่ยในส่วนของเนื้อมันเนี่ยจะมีความหยาบกว่าแตงกวา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาก็เลยไม่นิยมเอาแตงร้านมาใส่
1: แบบนี้
0: แต่ว่าถ้าจะใช้ง่ายเลยคือแตงร้านเนี่ยใช้ง่
1: าย
0: เพราะมันมีขนาดใหญ่
1: เราสับแตงกวาได้แล้ว
0: พอเราได้แตงกวาเสร็จปุ๊บในส่วนต่อไปก็คือการทำน้ำยำ
1: ทำน้ำยำน้ำยำนี่เราทำแยกไหมหรือเราทำไปในนี้เลย
0: ทำแยกค่ะ
1: ทำแยกใส่พริกใส่หอมแดงอันนี้เหมือนแบบว่าเป็นอาหารกินเล่นคลายร้อน
0: ใช่ค่ะเท่านี้พอแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาทำน้ำยำ
1: ค่ะประมาณนี
0: ้ได้ค่ะ
1: ค่ะแล้วก
0: ็น้ำปลาประมาณ1ช้อนชา
1: แต่อุดมสมบูรณ์จริงๆเนาะทุกที่ที่เราคลั่งไปนครปฐมนี่ก็อุดมสมบูรณ์มาก
0: เพราะเขาเลือกแล้วว่าพื้นที่ตรงนั้นมันอุดมสมบูรณ
1: ์ดูไม่ยากแล้วก็ดูกินแล้วสดชื่นจริงๆเนาะเหมาะกับอากาศบ้านเราละลายน้ำตาลปี๊บกับน้ำปลาค่ะ
0: แล้วก็ใส่น้ำมะนาว
1: ใส่น้ำมะนาว
0: ทีนี้ก็ชิมรสตามชอบเลย
1: ค่ะ
0: รสที่เราชอบอันนี้มันสามารถปรับได้จะเอาเปรี้ยวมากหน่อยหวานมากหน่อย
1: อะ
0: ไรเงี้ยค่ะแต่รสมันจะเปรี้ยวนำนิดนึงแล้วก็ตามด้วยหวาน
1: ถูกเลยค่ะเปรี้ยวนำแล้วก็หวานแล้วก็เค็มนิดนิด
0: อันนี้ได้เลยนะคะก็ใส่หอมแดง
1: หอมแดงกับพริกขี้หนูที่ซอยไม่ต้องละเอียดมาก
0: ค่ะแล้วก็ใส่แตงค่ะพ
1: ี่ใส่แตงค่อยๆใส่ไงเหรอคะ
0: ใส่มาได้เลยค่ะ
1: ใส่มาได้เลย
0: เดี๋ยวเราจะใส่กุ้งแห้งเป็นลำดับสุดท้ายอันนี้ที่เราทำไม่เค็มมากเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวตัวเกลือจากกุ้งแห้งจะเค็มขึ้นมาอีกนิดนึง
1: ค่ะ
0: ใส่กุ้งแห้งได้เลยค่ะ
1: ใส่เยอะไหมคะ
0: ใส่ได้เลยค่ะตามทันนะ
1: เดี๋ยวจะกลายเป็นยำกุ้งแห้งนะคะนี่คือเสร็จแล้ว
0: เข้ากันแล้วเดี๋ยวใส่ใบแมงลัก
1: ใบแมงลักไม่ใส่สะระแหน่ไม่ใส่ผักชีจะใส่ใบแมงลัก
0: ก็จะได้แบบยำรสแปลกๆอีกอย่างนึงเพราะว่ากลิ่นใบแมงลักมันจะไม่เหมือนกับพวกสะระแหน่ผักชีเลยใบแมงลักเนี่ยมันสามารถดับกลิ่นคาวได้ดีกว่าผักชนิดอื่น
1: อ
0: ันนี้เสร็จแล้วคลุกให้เข้ากันก็พร้อมเสิร์ฟได้แล้วค่ะ
1: พร้อมเสิร์ฟนี้ทำตอนบ่ายเก็บไว้ในตู้เย็น
0: ตอนเย็นกลับมาก็คือแตงน้ำก็จะออกน้ำก็จะเยอะขึ้นแล้วก็รสชาติมันก็จะสดชื่นขึ้น
1: ขออนุญาตชิมโหดูสดชื่นมากเลยค่ะ
0: แต่ถ้าเย็นๆจะสดชื่นกว่านี้นะคะ
1: อร่อยแตงมันกรอบแล้วก็ออกเปรี้ยวๆหวานนิดๆแล้วกินกับใบแมงลักเนี่ยก็ได้อีกรสชาตินึงจริงๆทำให้ผู้ใหญ่ที่บ้านกินน่าจะชอบนะคุณผู้ชมเพราะว่ารสไม่จัดมากแต่ว่ามีรสนะคือไม่จืดอร่อย
0: ไม่จืดแต่ว่ารสมันจะกลมๆเบาๆกินแล้วสบายท้อง
1: เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับยำแตงกวาแบบลาวครั่งค่ะ

0: ังจากที่มีของว่างกินเล่นๆไปแล้วเนาะ
1: ค
0: ราวนี้เรามาทำของหนักกว่าเดิมบ้างเป็นแกง
1: เป็นอ่อมไก่ค่ะ
0: เป็นอ่อมไม่ได้เป็นแกงนะใช่ไหม
1: ใช่ถ้าเป็นแกงน้ำจะเยอะ
0: ค่ะเราเริ่มจากอะไรดีคะ
1: เริ่มจากสับไก่บ้านนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเคี่ยวกับน้ำเพื่อให้เนื้อไก่นุ่มแล้วก็เปื่อย
0: ค่ะต้องรอน้ำเดือดหรือว่า
1: ใส่ไปเลยค่ะแล้วก็รอเดือดพร้อมกัน
0: โอเคครึ่งหนึ่ง
1: ครึ่งหนึ่งค่ะ
0: ค่ะเอาไก่ก็คือสับทั้งกระดูกได้เลย
1: ใช่ค่ะอร่อยตรงกระดูกในกระดูกเนี่ยจะมีกรดอะมิโนด้วยทำให้มันมีรสอูมามิเราก็จะไม่ต้องใส่ผงชูรสหรือผงปรุงรสต่าง
0: ๆค่ะพอไหมคะประมาณนี
1: ้พอแล้วค่ะ
0: เอา
1: แ
0: ล้วค่ะ
1: ทีนี้เราก็ปล่อยให้เดือดประมาณเอานะคะถ้าชอบรสจัดก็ใส่เยอะกว่านี้หน่อยก็ได้พริกขี้หนูหอมเนี่ยรส

0: พอแล้วพอแล้วพอแล้วทีนี้เราก็ใส่น้ำเปล่าค่ะ
1: ใส่น้ำเปล่าค่ะ
0: นิดนึงพอค่ะพอจากนั้นตักพริกเครื่องแกงของเรามาใส่
1: แล้วเราก็เอาเครื่องแกงพริกขี้หนูหอมตะไคร้กระเทียมนะคะใส่ลงไป
0: ลาวเนี่ยจะไม่ค่อยนิยมใช้น้ำมันเท่าไหร่แกงส่วนใหญ่จะเป็นแกงป่าแกงกะทินี่เพิ่งจะมาปรับเอาทีหลังนี้นะคะเขาก็จะเอาเครื่องแกงเนี่ยไปลวนกับน้ำก่อน
1: คือที่เราทำอยู่ตอนนี้
0: ใช่ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเป็นแกงมะพร้าวเนี่ยจะเป็นแกงทางภาคกลางละแต่ก็จะมีบางส่วนที่ว่าเขาจะปรับสูตรขึ้นมาให้ใช้กับพวกไขมันธรรมชาติ
1: แต่อันนี้เป็นแบบดั้งเดิมก็คือเอาเครื่องที่เราตำเนี่ยมาลวนกับน้ำ
0: ใช่ค่ะพอมันเริ่มสุกแล้วเพราะว่าถ้าเราไม่ลวนก่อนเนี่ยเครื่องมันจะปลาร สมันจะซ่าเราก็ต้องลวนให้สุกก่อนส่วนหนึ่งจากนั้นเราเอาไก่ที่เราเคี่ยวไว้เนี่ยมาใส
1: ่มาค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คือต้องลวนเครื่องกับน้ำก่อนให้เครื่องสุกก่อนแล้วถึงจะตักไก่ที่ต้มไว้เนี่ยมาใส่อีกทีนึง
0: นี่เราก็จะผัดให้ไก่สุก
1: คนลาวเขาก็กินอาหารแบบคลีนเนาะ
0: ถ้าเป็นคนโบราณก็จะไม่เน้นเครื่องปรุงเยอะแล้วก็วัตถุดิบก็หาได้เอาตำข้างบ้านเนี่ยค่ะ
1: อยู่
0: ตะไคร้พริกก็จะปลูกดูข้างบ้าน
1: อ่อมของลาวครั่งเนี่ยค่ะ
0: ค่ะ
1: เหมือนกับอ่อมของทางอีสานหรือว่าต่างกันไง
0: คะคล้ายๆกันค่ะมันผิดแค่คำว่าแกงกับอ่อมเฉยๆถ้าเป็นอ่อมแกงอ่อมเนี่ยก็จะซดน้ำได้แต่ถ้าเป็นอ่อมเฉยๆเนี่ยจะเน้นเป็นแห้งๆน้ำขุกขิกจ้ำกับข้าวเหนียวหรือแบบหยิบกินจะง่าย
1: อ๋อต่างกันตรงนั้น
0: แค่นั้นเอง
1: อันนี้เราก็รอไก
0: ่ระหว่างที่รอไก่นั้นก็ต้นหอมผักชีหั่นเป็นท่อน
1: หั่นเป็นท่อน
0: ต้นหอมเยอะหน่อย
1: ต้นหอมเยอะหน่อย
0: ผักชีน้อย
1: หน่อยอ่อมนี่คู่กับต้นหอมเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีผักชีลาว
1: เขาใส่ผักชีลาวด้วยผักชีด้วย
0: ผักชีด้วยผักชีน้อยกว่าต้นหอม
1: ค่ะ
0: ผักชีลาวถ้าชอบเยอะก็ใส่เยอะได้
1: อยู่ดีๆจะไปเอาแบบชะอมมาใส่อย่างเงี้ยไม่ได
0: ้ก็ใส่ได้แล้วแต่บางบ้านคือสูตรบางทีสูตรไม่ตายตัวจังหวะที่เราอยู่พื้นที่ตรงนั้นมันมีอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่อ่อมเนี่ยเนื้อสัตว์ก็จะน้อยแต่เราเป็นแบบว่าประยุกต์แล้วเราก็ใส่เนื้อสัตว์เยอะหน่อยพอไก่เริ่มจะสุกแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำปลาร้านิดนึง
1: ปลาร้าของเราข้างนี้สเปซิฟายไหมคะว่าจะต้องมาจากที่ไหนหรือว่าทำเอง
0: ทำเองค่ะอันนี้เป็นปลาข้าวคั่วของที่บ้าน
1: ปลาลาก็จะรสชาติกลิ่นไม่เหมือนกับทางปลาลาอีสานเนาะ
0: ทางอีสานจะกลิ่นแรงกว่า
1: แรงกว่าอันนี้จะแบบกลิ่นผู้ดีกว่ากลิ่นละมุน
0: กรรมวิธีการหมักไม่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวอีสานก็อาจจะเบาเกลือนิดนึงกลิ่นก็เลยแรง
1: ค่ะ
0: อย่างของเราข้างเนี่ยก็จะใส่เกลือเยอะหน่อยดังนั้นปลาร้าของเราข้างเนี่ยจะมีรสชาติที่มันเค็มมากกว่าของที่อื่นนี่จะต้องชิมรสนิดนึง
1: ได้ค่ะ
0: ออกเค็มนำแต่ไม่มากอร่อยแหละ
1: ชิมด้วย
0: ถ้ากินกับข้าวจะนัวมากเลย
1: ปลาร้าหอมมากพอโดนไฟยิ่งหอมไปเลยค่ะอร่อยแล้วจริง
0: ๆเมื่อไก่สุกแล้วแล้วก็ปรุงรสอะไรได้ที่ละเราก็จะใส่ผักลงไป
1: คือคุณตอบปรุงรสได้ง่ายมากปลาร้าแล้วก็อยู่เลยไม่ต้องมีน้ำตาไม่ต้องมีน้ำปลาไม่ใส่กะปิคนเราข้างกินกะปิไหมคะ
0: ไม่ค่อยกินค่ะ
1: จะไปนะไปทางปลาร้า
0: น่ะไปทางปลาร้าว่าปลาร้าก็คือวัฒนธรรมการกินของทางลาวทางอีสานอย่างเงี้ยค่ะ
1: โหใช่พอเจอผักชีลาวกลิ่นก็หอม
0: มันก็ใช่เลย
1: มันก็ใช่เลยใช่ค่ะคือรู้เลยว่าเป็นอ่อม

0: ขออนุญาตชิมอีกทีนะคะ
1: ได้ดี
0: ค่ะนี่กินกับผักด้วยเลยยังไม่ได้ใส่ผักกินแค่น้ำปลาร้าแล้วก็อร่อยแล้วได้เผ็ดได้หอมพอใส่ผักชีลาวลงไปพร้อมกับต้นหอมกับผักชีอื่นเนี่ยคุณผู้ชมมันหอมขั้นเดอะแล้วมันก็แบบว่า complete ดูเนี่ยก็ทำไม่ยากนะคุณผู้ชมอีกหนึ่งอย่างที่อยากให้ลองทำที่บ้านนะคะอ่อมไก่แบบชาวลาวครั่งค่ะ

0: ายการอาหารที่3ค่ะเป็นอะไรคะ
1: เป็นแจ่วหม้อค่ะ
0: แจ่วหม้อคือต้องทำในหม้อแน่นอน
1: ใช่ค่ะเรามาจะมาลวนไก่ก่อนดีกว่าเพราะว่าต้องรอให้ไก่มันอุ่นก่อนนิดนึงเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะแค่นี
1: ้พอค่ะได้ระหว่างรอพี่โบลวนไก่นะคะเราก็มาตำเครื่องแกงนะคะก็จะมีหอมกับกระเทียมเผา
0: ค
1: ่ะนะคะ
0: ไก่ต้องเลือกส่วนนะคะหรือว่าทั้งอกทั้งน่องรวมกันได้เลย
1: เอาอกดีกว่าค่ะเนื้อจะนุ่มกว่า
0: ค่ะ
1: เมื่อเราใส่หอมกระเทียมเสร็จแล้วเราก็โขลก
0: หอมกระเทียมอันนี้ต้องเอาไปย่างก่อนเพื่อความหอม
1: ใช่ค่ะเพื่อความหอมเวลาเราไปผัดเนี่ยมันจะได้ไม่รสจะได้ไม่ปลาไม่ซ่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใส่หอมกระเทียมเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกคั่วลงไปเผ็ดมากเผ็ดน้อยอยู่ที่ขั้นตอนนี้นะคะ
0: ถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกคั่วมากอย่างนี
1: ้
0: แจ่วหม้อออกมาแล้วเหมือนเป็นเครื่องจิ้มอย่างนี้ไหมคะ
1: เป็นเครื่องจิ้มค่ะถ้าเป็นทางเหนือก็น้ำพริกอ่อง
0: ค่ะไม่น่าล่ะมีผักมาเต็มเลย
1: ผิวมะกรูดนิดหน่อย
0: ค่ะ
1: พอแล้วค่ะให้ชิ้นนั้นชิ้นเดียวเลย
0: ผิวมะกรูดใส่นิดเดียวเลยค่ะตะไคร้ค่ะ
1: ตะไคร้สักหนึ่งต้น
0: หนึ่งต้น
1: แล้วก็ขานิดหน่อย
0: ขานิดหน่อยค่ะ
1: ขาสักหนึ่งแว่นเล็กๆค่ะ
0: เท่านี้เลย
1: ได้ค่ะ
0: ก็คือตำละเอียดเลย
1: ใช่ตำละเอียดเลยค่ะแล้วก็เมื่อเครื่องแกงเสร็จแล้วเราก็นำไก่ที่เราลวนเนี่ยลงมาตำในครกอีกทีหนึ่ง
0: อันนี้ใส่ได้เลย
1: ใส่ได้เลยค่ะถ้าเราไม่ใส่ครกตำเนี่ยเวลาผัดมันจะแยกเนื้อจะแยกไข่แยกมัน
0: อันนี้เป็นเพจจริงๆเป็นแบบว่าจิ้มยังไงก็เจอได้หมดครบทุกอย่าง
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละค่ะ
1: โอเคเรียบร้อย
0: แบบนี้คืออาหารที่เราคลั่งกินเป็นประจำวัน
1: ก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะกินพวกน้ำพริกผักต้มอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: น้ำพริกอย่างง่ายก็มีน้ำพริกแบบกรรมวิธีเยอะๆก็มี
0: ค่ะ
1: เมื่อเครื่องเข้ากันดีแล้วเราก็จะเอาลงหม้อ
0: ได้ค่ะหอมหอมพริกคั่วหอมหอมใส่ตะไคร้นิดเดียวใส่ข่าแค่แว่นเดียวเองค่ะ
1: คนโบราณเขาบอกว่าถ้าใส่ตะไคร้เยอะมันจะทำให้พริกแกงมันเปรี้ยวแต่ว่าแจ่วอันนี้เราจะออกรสเค็มแล้วก็เผ็ดโอเคเดี๋ยวเราไปตั้งไฟค่ะก็จะผัดกับกะทิผัดกับกะทินิดนึงก่อน
0: ค่ะอันนี้ก็คือมีรายละเอียดมากขึ้นละเพราะว่าเครื่องตำก็เยอะขึ้นแล้วก็มีกะทิด้วย
1: ปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะ
0: ปรุงรสด้วยน้ำปลา
1: ซัก2ช้อน
0: ค่ะน้ำปลานี่คือต้มมาแล้ว
1: ต้มมาแล้วค่ะ
0: เวลาต้มเนี่ยค่ะใส่อะไรไหมคะ
1: ไม่ได้ใส่เลยค่ะอันนี้เอาปลาแล้วก็เติมน้ำเปล่านิดนึงค่ะแล้วเราก็ไม่ได้กรองเพราะว่าเราต้องการเนื
0: ้อ
1: มันก็จะเค็มข้นขึ้นถ้าเราต้มเอากรองไปเราก็จะได้แต่น้ำเปล่าย
0: ิ่งผัดเนี่ยกลิ่นก็หอมแล้วค่ะเครื่องที่เราโขกก็หอมกะทิก็มาปลาร้าก็ได
1: ้ถ้าน้ำแห้งไปเราสามารถเติมกะทิได้อีกนิดนึง
0: ค่ะ
1: เกือบจะได้ที่แล้วเดี๋ยวรบกวนซอยใบมะกรูดที่น
0: ี่ใบมะกรูดค่ะเยอะไหมคะ
1: สักเท่าที่พี่โบฉีกอะ
0: อ๋อคือใส่เหมือนผัดไปเลยอย่างนี้
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้หอมมากแล้วเขาก็ค่อยๆบรรจงทำไฟเบา
1: ถ้าชอบแตกมันเนี้ยเราก็ใส่กะทิผัดหรือแตกมันก็ได
0: ้
1: บางคนชอบแบบแห้ง
0: ๆ
1: แบบนี้ก็ได้ค่ะ
0: นี่แหละเนาะเครื่องจิ้มอยู่ในวัฒนธรรมทั้งไทยทั้งลาวไทยลาวพม่ากัมพูชามีเครื่องจิ้มหมดแต่ว่าแตกแขนงไปแต่ละพื้นที่เนื้อไก่นี่เนียนไปกับ
1: เครื่องแกง
0: ใช่เลยค่ะ
1: แล้วก็ได้ความมันจากกะทิ
0: แล้วก็เผ็ดเค็มจริงๆแล้วก็หอมปลาร้ามันกะทิหวานกะทินิดๆเท่านี้ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแจ่วหม้อแบบลาวครั่งค่ะ

0: ของชาวลาวข้างนะคะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตเลยว่าเป็นคนเรียบง่ายแต่ประณีตแล้วก็โบเนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมลองทำเพราะว่าวัตถุดิบหาง่ายใส่ไม่เยอะแถมยังอร่อยแต่ต้องมีน้ำปลาร้าดีๆ
1: ใช่ค่ะน้ำปลาร้าเป็นหัวใจหลักของอาหารลาว
0: อยากให้ได้มาเจอปลาร้าอร่อยแล้วจะเข้าใจเลยว่าหูอ่อมแบบนี้ปรุงปลาร้าอย่างเดียวก็อร่อยได้เดี๋ยวเราจะรบกวนคุณต่อค่ะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้าน
1: ถ้าอยากเรียนรู้วิถีชีวิตเครื่องการแต่งกายหรือแม้แต่อาหารเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูได้ที่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมวัดโพรงมะเดื่อตำบลโพรงมะเดื่ออำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องของการมัดย้อมสีธรรมชาติด้วยการทอผ้าแล้วก็การสกัดสีจากธรรมชาติมาใช้ใน เครื่องแต่งกายของเราค่ะ
0: วันนี้ก็ขอขอบคุณคุณต่อมากๆเลยค่ะที่นำพาอาหารลาวครั่งมาให้เราได้รู้จักกันค่ะขอบคุณค่ะวันนี้กินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกโบและคุณต่อต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วนคนน้ำพริกปี2ชวนโหวตสุดยอดน้ำพริกในดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดสุดท้ายให้ได้ไปต่อ N9 น้ำพริกรากชูอามกา N10 น้ำพริกส้มโฮง N11 น้ำพริกรากบัวหลวง N12 น้ำพริกปลาหมาเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกคนคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่15สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้ผ่าน LINE @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน
1: จานนี้จานไหน

0: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
1: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

ลังดวงอาทิตย์ลับสันเขาแสงแดดยามกลางวันจากไปช่วงเวลากลางคืนแสงจันทร์เข้ามาแทนที่ในความมืดมิดชีวิตในป่าส่วนใหญ่เริ่มต้นกลางคืนเป็นเวลาของสัตว์ป่าพวกมันส่วนใหญ่ทำงานกลางคืนทั้งสัตว์กินพืชและสัตว์ผู้ล่ามีผู้ทำหน้าที่ล่ามีชีวิตถูกล่างานในป่าไม่เคยหยุด

ัวค่ำแรมสามค่ำผมแงนหน้าขึ้นมองดาวมหาศาลส่องประกายระยิบระยับด้วยความสามารถของดวงตาผมรู้ว่าจะมองเห็นความระยิบระยับนั้นได้แค่ 6,000 ดวงมีดาวอีกมากมายที่มองไม่เห็นมองไม่เห็นไม่ได้หมายความว่าไม่มี

ดวงจันทร์แรมสามค่ำทอแสงนวลเก่งร้องเสียงกระชั้นกระชั้นดังคล้ายเสียงหมาเห่าพวกมันคงได้กลิ่นควันจากกองไฟเปลวไฟไหววูบวาบลูกไฟแตกกระจายอุณหภูมิลดต่ำเหลือเพียง8 องศาเซลเซียส

ลมหนาวเข้าครอบคลุมผืนป่าอย่างเป็นทางการสายฝนและความเขียวชอุ่มหายไปฤดูแล้งเข้ามาแทนที่ชีวิตในป่าเตรียมปรับตัวให้สอดคล้องกับฤดูกาลสัตว์ป่าเดินทางโยกย้ายไปตามแหล่งอาหารหลายชนิดเตรียมร่างกายเพื่อต้อนรับฤดูแห่งความรัก

ดอกไม้ส่วนหนึ่งออกดอกบานท่ามกลางแสงแดดในขณะหลายชนิดบานในความมืดผมมองรอบๆต้นไม้รางเรือนกลางคืนคล้ายจะไม่มืดมิดสักเท่าใดแต่ดูเหมือนว่าในป่าการเห็นได้บางสิ่งจำเป็นต้องใช้สิ่งที่มากกว่าดวงตา

ในความมืดมิดชีวิตในป่าส่วนใหญ่เริ่มต้นกลางคืนเป็นเวลาของสัตว์ป่า

ในความมืดไม่ใช่อุปสรรคของการมองเห็นโดยเฉพาะเหล่านักล่าเสือเป็นผู้ล่าที่มีประสิทธิภาพมากนอกจากทักษะต่างๆรวมทั้งร่างกายซึ่งได้รับการออกแบบมาอย่างเหมาะสมกับการทำงานของพวกมันอวัยวะส่วนสำคัญของเสือคือดวงตาตำแหน่งของดวงตาที่อยู่ตรงกลางใบหน้าระบบการมองเห็นของพวกมันมีการพัฒนามายาวนานดวงตารับภาพได้ในที่มีแสงน้อยปรับระยะชัดได้แม้จะเป็นภาพเคลื่อนไหวแต่ก็ใช่ว่ามีดวงตาที่พิเศษแล้วงานของเสือจะง่ายดายขึ้นเพราะเหล่าสัตว์กินพืชก็ได้รับการออกแบบดวงตามาให้มองเห็นในความมืดเช่นกันในความมืดเสือมองเห็นเหยื่อชัดเจนเหยื่อก็เห็นมันอย่างชัดเจนเช่นกันแต่หลายครั้งกว่าจะรู้เสือก็กระโจนถึงตัวแล้วทักษะรวมทั้งร่างกายอันเหมาะสมกับการล่าของเสือคล้ายจะถูกเห็นว่าเป็นความโหดร้ายแม้แต่สัตว์ที่ทำงานและใช้ชีวิตกลางคืนอย่างบางอีเห็นชมดลิงลมเม่นเหล่านกฮูกนกแสกนกข้าวแมวพวกมันกลายเป็นสัญลักษณ์ของความโช

นกแสกใช้ทักษะการบินอย่างเงียบเชียบรวดเร็วโฉบจับหนูในคืนหนึ่งพวกมันกำจัดศัตรูพืชไปจำนวนไม่น้อยกลางคืนในป่ามีผู้ผสมเกสรมีผู้ควบคุมปริมาณแมลงมีผู้ทำหน้าที่ล่ามีชีวิตถูกล่างานในป่าไม่เคยหยุด

กระทิงหัวแดงแม้จะเข้ามาในโป่งตั้งแต่ตอนบ่ายแต่ยังคงอ้อยอิงอยู่ในโป่ง

ฝูงช้างเพลิดเพลินกับทุ่งหญ้าเจ้าตัวเล็กถูกขนาบด้วยพี่เลี้ยงแมวดาวหมาจิ้งจอกนั่งซุ่มรอจังหวะการอยู่ลำพังจึงต้องใช้วิธีการล่าต่างจากหมาในที่อยู่ร่วมกันเป็นฝูง

ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนสำหรับสัตว์ป่าไม่มีความแตกต่างความยากลำบากของเราสัตว์ป่าไม่ได้อยู่ที่การทำงานที่ได้รับป้อมหมายหรือการดำรงชีวิตพวกมันปรับตัวให้อยู่กับสภาพแวดล้อมอันเปลี่ยนแปลงได้หากการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างช้าๆไม่ได้เปลี่ยนชนิดเฉียบพลัน

ความรู้ความชำนาญซึ่งถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกคือปัจจัยสำคัญทุกตัวมีหน้าที่ไม่มีตัวใดเกิดมาอย่างศูนย์เปล่า

ความจริงอยู่ว่าบนดาวสีน้ำเงินซึ่งเรียกว่าโลกใบนี้ทุกชีวิตต่างใช้สิ่งต่างๆร่วมกันน้ำผืนดินอากาศความอบอุ่นจากแสงดวงอาทิตย์รวมทั้งแสงนวลของดวงจันทร์และดาวระยิบระยับและมีอีกความจริงว่าสัตว์ป่าเกิดมาเพื่อทำนุบำรุงสิ่งต่างๆเหล่านี้

เงาก้อนหินเงาต้นไม้เงาสัตว์ป่าส่วนใหญ่แล้วเงาจะต่างจากความเป็นจริงความยากลำบากไม่ใช่อยู่ที่การดำรงไปตามวิถีหากแต่อยู่ที่คนมักเห็นเพียงเงาของสัตว์ป่าเงาซึ่งผิดเพี้ยนไปจากร่างจริง

ขึ้น15ค่ำใต้ท้องฟ้ามืดมีแค่ดาวบางดวงส่องประกายไม่มีแสงสว่างวาบๆจากหิ่งห้อยไม่มีแม้แต่เสียงนกตกยุงมีเพียงนกข้าวแมวที่ร้องโต้ตอบกันไปมาในความเงียบไม่ได้ร้ายซึ่งชีวิตท่ามกลางความมืดชีวิตรอบๆดำเนินไปตามวิถี

มองไปรอบๆผมไม่เห็นแม้แต่เงารางเรือนของต้นไม้ต่างจากดวงตาของสัตว์ป่าดวงตาคนไม่ได้ถูกออกแบบมาให้มองเห็นได้ในความมืดกลางคืนไม่ใช่เวลาของคนจึงไม่จำเป็นต้องใช้ดวงตาที่ได้รับการออกแบบมาให้มีคุณสมบัติพิเศษอย่างที่บรรดาสัตว์ป่ามี

กับสัตว์ป่ากับงานที่พวกมันทำเราจะเห็นได้โดยใช้เพียงแค่ดวงตาธรรมดาใช้ดวงตาธรรมดาที่มองผ่านหัวใจผมเชื่อว่าการมองสัตว์ป่าโดยใช้สองอย่างนี้ร่วมกันภาพจะชัดเจนคมชัดเห็นชีวิตอย่างที่มันเป็น

ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพภากะนะมะคารังโรปะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนมยังสุทัตราภะคะวะโตปุพพภากะนมะคารังโรมะเส

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับวันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับคราวนี้พบกัน18สิงหาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอร์สารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: และผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยค่ะ
0: ใครตื่นเช้าแล้วมาดูข่าวกันนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจเกิดขึ้นในการลงทุนครับทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ทองคำหลังจากที่พบปัญหากลุ่มธุรกิจสีเทาอาจจะเข้ามาฟอกเงินผ่านการซื้อขายทองคำและตลาดหุ้นไทยนะครับถ้าไปดูในมุมของตลาดหุ้นก.ล.ต.จะมีอำนาจในการตรวจสอบหาเจ้าของเงินตัวจริงแล้วนะครับมีผลตั้งแต่16สิงหาคมเป็นต้นไปที่ผ่านมาเนี่ยนะครับส่วนทองคำอันนี้ก็น่าสนใจครับคุณสิริมาคุณภัทรชัย คุณต้องฟังดีๆนะต่อไปนี้ถ้าคุณจะไปซื้อทองคำแท่ง
1: ครับ
0: ที่มีมูลค่าเกิน10ล้านบาทคุณใช้เงินสดไม่ได้นะ
1: ตอนแรกที่ฟังข่าวนี้เนี่ยก็เครียดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเวลาจะไปซื้อเนี่ยจะใช้เงินสดไม่ได้จะทำยังไงนึกว่าจำกัดไว้สักประมาณแบบ2บาททองคำที่ไหนได้10ล้านบาทก็เลยไม่เครียดแล้วนะ
0: เครียดเลย
2: ผมนี่ชิลมากเลยชิลมากเพราะว่าปกติก็คือไม่มีกำลังซื้อขนาดนั้นอยู่แล้ว
1: ใครจะเอาเงิน10ล้านบาทเป็นเงินสดไปซื้อทองแต่มันอาจจะมีก็ได้นะ
0: ใช่ไม่งั้นจะมีมาตรการนี้ออกมาทำไมแต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่านี่คือจำกัดเฉพาะทองคำแท่งแต่ถ้าเป็นทองคำรูปพรรณยังได้อยู่รวมทั้งถ้าเกิดว่าจะซื้อเกิน10ล้านบาททำยังไงคือไม่ใช้เงินสดแต่ใช้การโอนหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ยังสามารถทำได้นี่เป็นเรื่องที่อาจจะต้องมาดูกันหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นมาตรการล่าสุดที่ออกมาครับคือปริมาณการซื้อขายทองคำในประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและมันมีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนยังจำกันได้ไหมครับที่มีช่วงหนึ่งที่บ้านเรามีตัวเลขการส่งออกทองคำไปประเทศเพื่อนบ้านสูงๆแล้วค่าเงินบาทนี่โอ้โหแข็งค่าหนักมากช่วงนั้นแหละฮะก็ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดรับฟังความเห็นกำหนดหลักเกณฑ์การซื้อขายทองคำแท่งเพิ่มเติมโดยกำหนดเพดานรับซื้อทองคำแท่งด้วยเงินสดระหว่างร้านทองกับผู้ลงทุนก็คือคนทั่วไปเนี่ยครับต้องไม่เกิน10ล้านบาทต่อรายต่อวันต่อร้านทองนะครับหากมูลค่าเกินทำยังไงก็คือจ่ายเงินสดไม่ได้จะต้องชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดความผันผวนของค่าเงินและสกัดการฟอกเงินของกลุ่มธุรกิจสีเทาซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยจะเปิดรับฟังความเห็นไปจนถึง20สิงหาคมนี้หมายความว่าถ้าจะซื้อทองรูปพรรณแต่เกิน10ล้านบาทไม่มีปัญหาจ่ายเงินสดได้เหมือนเดิมหรือถ้าเกิดว่าเป็นทองคำแท่งเกิน10ล้านบาทแต่ถ้าโอนจ่ายล่ะน่าจะจ่ายได
1: ้
0: หรือบัตรเครดิตอ่ะได้แต่ถ้าเป็นเงินสดเนี่ยมีเพดานจำกัดตรงนี้นะครับ10ล้านบาทต่อรายต่อวันต่อร้านทองอันนี้ก็น่าสนใจหมายความว่าถ้าเปลี่ยนร้านนี้เกินได้ใช่ไหมร้านนี้10ล้านเอาอีกร้านนึง10ล้านร้านที่3อีก10ล้านนี่30ล้านแล้วนะ
1: ค่ะตอนนี้อาจจะได
0: ้น่าจะได้นะถ้าทำหลักเกณฑ์ใหม่นี้คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะแสดงความเห็นกันได้นะครับแล้วก็ตอนนี้แบงก์ชาติเปิดรับฟังความคิดเห็นอยู่ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทหัวเส้งเทงบอกว่ามาตรการกำกับดูแลการซื้อขายทองคำแท่งของแบงก์ชาติกระทบบรรยากาศการซื้อขายทองคำในประเทศครับเนื่องจากนักลงทุนสับสนเกี่ยวกับข้อจำกัดการซื้อขายประกอบกับราคาทองคำในตลาดโลกตอนนี้ปรับตัวลดลงครับส่งผลให้ยอดซื้อขายทองคำมันลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับช่วงที่ก่อนจะมีมาตรการนี้แต่ก็เชื่อว่าในระยะยาวอาจจะดีขึ้นเพราะมาตรการนี้จะช่วยลดปัญหาการฟอกเงินผ่านธุรกิจค้าทองคำซึ่งจะส่งผลดีในระยะยาวต่อทั้งระบบเลยครับ
3: ผมว่าหลังจากผ่านช่วงนี้ไปเราต้องมองภาพใหญ่ก่อนนะครับสิ่งที่ทางการเข้ามาควบคุมเนี่ยเพื่อจะปราบเงินที่เรียกว่าเป็นทุนเทาหรือเงินที่ไม่ดีนะครับแต่ในระยะยาวสำหรับนักลงทุนที่มีที่มาที่ไปของเงินที่ถูกต้องและชัดเจนเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องการลงทุนสามารถทำได้ปกตินะครับแล้วก็ต้องแยกด้วยว่าประเด็นการแคปลิมิตเพื่อจะเอาก้อนเงินที่อาจจะใหญ่เกินไปออกไปกับนักลงทุนจริงเนี่ยถ้ามีที่มาที่ไปของเงินเนี่ยสามารถซื้อก้อนใหญ่แล้วโอนเงินผ่านธนาคารได้นะครับเรื่องการแคปเงินสดเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของทั่วไปที่ไปที่ธนาคารว่า5ล้านบาททั้งฝากทั้งถอนอาจจะต้องมีที่มาที่ไปนะครับเพราะปัจจุบันในระบบการใช้ระบบของธนาคารที่เป็นระบบการโอนเงินเนี่ยถือว่ามีความสมบูรณ์แบบขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะเป็นทิศทางที่ดีของนักลงทุนในระยะยาวครับ
0: เช่นเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท YLG Group นะครับที่ระบุว่ามาตรการจำกัดเพดานการซื้อขายทองคำด้วยเงินสดมันอาจจะกระทบกับบรรยากาศการซื้อขายในระยะสั้นแต่ก็เชื่อว่านักลงทุนยังคงลงทุนในทองคำเพื่อกระจายความเสี่ยงครับ
4: ก็อาจจะเอฟเฟกต์กับแรงซื้อในประเทศด้วยเพราะว่าบางทีความเข้าใจของนักลงทุนก็ยังมีความกังวลว่าพอธนาคารเข้ามามอนิเตอร์แล้วก็อาจจะทำให้ไม่อยากซื้อหรือว่าเพราะว่าด้วยความที่มีการจำกัดปริมาณการขายว่าขายได้สูงสุดไม่เกิน50ล้านต่อ1วันก็อาจจะทำให้นักลงทุนบางท่านเนี่ยจากที่เคยซื้อครั้งนึงเพราะเดี๋ยวนี้ทองโลนึงก็ตกประมาณสัก5ล้านกว่าบาทแล้วนะคะก็คือพอถ้าเกิดซื้อไปแล้วและอยากจะขายเวลาที่จำเป็นจะต้องใช้เงินก็กลัวจะขายไม่ได้เพราะว่าโดนจำกัดในเรื่องของวงเงินค่ะก็เชื่อว่ามีผลอาจจะทำให้ตลาดเนี่ยมีวอลุ่มดรอปลงไปด้วยเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นในแง่สำหรับนักลงทุนที่เป็นรายย่อยก็ไม่ได้กระทบอะไรแต่หลักๆน่าจะกระทบกับนักลงทุนที่เป็นกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ค่ะ
0: สบายใจแล้วนักลงทุนรายย่อย
1: ค่ะ
0: ย่อยมากมีไม่ถึงบาท
1: ดูจากน้ำเสียงนี่คือจะได้รู้ว่ามันย่อยขนาดไหน
0: ดังนั้นไม่กระทบคือทางผู้ประกอบการเองเขาก็กังวลเนาะรายใหญ่ใช่ไหมว่าแบบพอมีข่าวแบบนี้ออกไปแล้วแบบเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าว่าแบบโอ้มีข้อจำกัดนู่นนี่นั่นแต่อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมมันก็มีตัวหลักเกณฑ์ที่บอกว่าทองคำแท่งเท่านั้นนะใช่ไหมหรือว่าการโอนจ่ายถ้าเกิดว่าคุณมีเงินในบัญชีอ่ะก็ยังทำได้เพียงแต่ว่าถ้าเป็นเงินสดที่แบบเป็นปึ้งๆจะเอามาจ่ายหน้าร้านแบบนี้อันนี้อาจจะต้องจำกัดอยู
1: ่
0: ผมสบายใจแล้ว
1: หรือว่า5ล้านก็ยังสามารถที่จะแบบว่าเอาเงินสดที่เป็นปึ้งๆไปซื้อได้อยู
0: ่
1: เพราะว่าไม่ถึง10ล้านเองคุณผู้ชม
0: ใช่
1: อย่างคุณเชอร์สารจะซื้อแค่สักประมาณ10บาททองคำ20บาททองคำอันนี้ยังใช้ได้อยู่
0: คุณก็ว่าไป ขายสักครึ่งสลึงให้ได้ก่อน ขายด้วยนะไม่ใช่ซื
1: ้
0: อทีนี้ไม่เพียงแต่มาตรการเรื่องของทองคำนะคุณผู้ชมมาตรการกำกับแล้วก็การจัดการกับกลุ่มทุนสีเทาในธุรกิจค้าทองคำเนี่ยฮะก็จะต้องมีการขยายการกำกับดูแลไปถึงตลาดทุนไทยด้วยหลังจากที่นายอเนกอยู่ยืนรองเลขาธิการกลต.ในฐานะโฆษกท่านบอกว่าขณะนี้ได้ออกหลักเกณฑ์ที่จะทำให้สามารถตรวจสอบหาเจ้าของเงินตัวจริงที่เข้ามาซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์และผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัลโดยได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วครับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่16สิงหาคมที่ผ่านมาโดยประกาศหลักเกณฑ์ฉบับนี้ก็จะช่วยให้กลต.มีเครื่องมือตามกฎหมายเชิงรุกลดความเสี่ยงกลุ่มธุรกิจเงินทุนสีเทาเข้ามาฟอกเงินในตลาดทุนไทยผ่านโครงสร้างการถือหุ้นของนอมินีหรือว่าการถือหุ้นไขว้ไปมาครับโดยหากตรวจสอบว่าเป็นแหล่งเงินเดียวกันอันนี้ก็จะถือว่าเขานิยามเลยแล้วกลต.ก็จะมีอำนาจในการตรวจสอบย้อนหลังได้ลึกขึ้นด้วยตั้งแต่ระดับผู้ถือหุ้นไปจนถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังการจัดหาเงินทุนเพื่อเป็นการยกระดับความโปร่งใสในตลาดทุนไทยด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นมาตรการล่าสุดในการสกัดทุนเทานะครับ
1: ทุนเทามาจากไหนบ้างคุณผู้ชมก็เป็นเงินที่มาจากการกระทำของบรรดาแก๊งคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์ต่างๆการพนันออนไลน์ยาเสพติดการค้ามนุษย์แล้วก็การลักลอบค้ายาค้าสินค้าที่ผิดกฎหมายกลุ่มนี้เนี่ยค่ะที่เรียกว่าเป็นกลุ่มทุนเทานะคุณผู้ชมสำคัญเลยก็คือบรรดาขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์ค่ะที่มาหลอกให้เราโอนเงินออกจากบัญชีหลอกว่าจะมีการตรวจสอบเงินของเราในลักษณะแบบนี้เนี่ยค่ะที่พยายามจะต้องมีการสกัดกั้นกันทั้งตลาดทุนนะคะแล้วก็รวมไปถึงตลาดทองคำและทองคำเนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยการกำกับการซื้อขายเนี่ยค่ะคือมีน้อยมากบางคนอาจจะบอกว่ามีเงินเป็นฟ่อนๆสมมติว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นคุณผู้ชมอาจจะไปเล่นการพนันมาเข้าบ่อนมาแล้วได้เป็นแบบเป็นเงินเป็นฟ่อนๆเลยไม่รู้ว่าจะเอาไปที่ไหนเอาไปซื้อทองคำเอาไว
0: ้
1: เพราะว่าทองคำก็ไม่ต้องเสียภาษีด้วยไงคุณผู้ชมเนี่ยคือก็เป็นมาตรการที่ภาครัฐพยายามที่จะออกมาเพื่อควบคุมแล้วก็สกัดกั้นกลุ่มทุนเทาในลักษณะแบบนี้นะคะ
2: ครับพอเงินมันอยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์มันก็ตรวจสอบได้ง่ายมากขึ้น
0: ครับ
2: แต่คุณผู้ชมยังบอกว่าถ้าเกิดตรวจสอบจริงๆเนี่ยก็น่าจะไม่ใช่เรื่องยากคุณผู้ชมบอกว่าแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันคุณณัฐวุฒิที่ติดตามผ่านช่องทาง TikTok คุณณัฐวุฒิบอกว่าจะไปซื้อเหมือนกันพอดูข่าวนี้จะไปซื้อสัก50ปี๊บ
1: เ
2: หมือนกันเลยครับอ
1: ันนั้นทองม้วนหรือเปล่าคุณผู้ชม
0: แต่มาตรการนี้ไม่รวมถึงทองม้วนนะฮะ
1: ไม่รวม
0: ซื้อได้เลย5ปี๊บก็ซื้อได้ นะครับไม่มีปัญหาหรือ10ปี๊บก็ได้นะฮะถ้าทองม้วนนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมเรื่องของการตรวจสอบต่างๆเนี่ยค่ะภาครัฐก็ดำเนินการกันอย่างเข้มข้นนะคะทั้งตำรวจปอสพร้อมกับเจ้าหน้าที่สัมภากรค่ะเมื่อวานนี้มีการรายงานนะคะว่าบุกเข้าไปจับกลุ่มขบวนการซื้อขายปลอมใบกำกับภาษีเพื่อช่อโกงภาษีมูลค่าเพิ่มที่ทำให้รัฐเนี่ยเสียหายเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยค่ะ360 ล้านบาทสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3คนแล้วก็อยู่ระหว่างขยายผลถึงผู้ซื้อใบกำกับภาษีปลอมค่ะนายปานเดชากรรมการผู้มีอำนาจจัดการบริษัทแห่งหนึ่งคือผู้ต้องหาตามหมายจับศาลภาษีอากรกลางนะคะแล้วก็ถูกตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าปอสพร้อมกับเจ้าหน้าที่สัมภากรบุกเข้าจับกุมและตรวจค้นบ้านพักในนนทบุรีหลังจากที่มีการสืบสวนสอบสวนติดตามขบวนการปลอมใบกำกับภาษีเพื่อช่อโกงภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวดโดยไม่ได้มีการซื้อขายสินค้าจริงผลการตรวจค้นพบเอกสารแล้วก็หลักฐานอื่นๆหลายรายการค่ะคุณผู้ชมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดยกตัวอย่างเช่นใบกำกับภาษีปลอมตรายางบริษัทนอกจากนี้ยังได้ขยายผลเข้าตรวจค้นสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับนายปานเดชาแล้วก็พบพนักงานในบริษัทพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดอีกหลายรายการนะคะนอกจากนี้ยังได้จับนางสาวรัฐาหรือว่าอ้อรัฐานายหน้าผู้ติดต่อหาลูกค้าในกลุ่มเครือข่ายที่เป็นกลุ่มปิดโดยเป็นกลุ่มซื้อขายใบกำกับภาษีจากกลุ่มบุคคลและก็นิติบุคคลแล้วก็นายทศพลที่เป็นบัญชีม้านะคะตำรวจสืบสวนระบุนะคะว่าพฤติการเนี่ยค่ะเมื่อตกลงซื้อขายกันแล้วก็จะระบุมูลค่าของสินค้าที่ต้องการซื้อในใบกำกับภาษีจากนั้นจะมีการชำระเงินไปยังบัญชีธนาคารซึ่งใช้บัญชีม้าค่ะก่อนที่จะมีการจัดส่งใบกำกับภาษีปลอมให้ผ่านช่องทางไปรษณีย์โดยใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นการอำพรางตัวตนอีกชั้นหนึ่งนะคะเรื่องนี้ทางกรมสรรพากรได้มีการรับเรื่องร้องเรียนเข้ามาจึงทำการตรวจสอบแล้วก็มีการประสานกับตำรวจสืบสวนสอบสวนแฝงตัวเข้าไปติดตามกลุ่มขบวนการขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ซื้อใบกำกับภาษีปลอมซึ่งมีทั้งบุคคลและนิติบุคคลเพิ่มเติมซึ่งจากข้อมูลที่ตรวจสอบพบนะคะบอกว่ารัฐยังมีความเสียหายมากกว่า360 ล้านบาทค่ะ
5: ในส่วนของผู้ใช้ก็เช่นกันนะคะหลังคือตัวสัมกรเองเนี่ยเราดำเนินการสืบสวนมาแล้วก็คือได้ข้อมูลมาส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเอกสารแล้วก็หลักฐานทางดิจิทัลที่อยู่ทางด้านโน้นที่นะคะที่เราได้ทำการจับกลุ่มมาได้ซึ่งตรงส่วนนั้นเนี่ยเราก็จะขยายผลไปหาผู้ใช้อีกเช่นกันมีชื่อใครปรากฏตรงนั้นเราจะส่งไปให้กับทั่วประเทศดำเนินการค่ะ
1: สำหรับกลุ่มขบวนการนี้นะคะตำรวจจับผู้ต้องหาตามหมายจับได้3คนซึ่งเป็นกลุ่มจัดหาผู้ซื้อบัญชีม้าและผู้จัดทำใบกำกับภาษีปลอมผลการสอบสวนในเบื้องต้นทั้ง3คนให้การรับสารภาพบอกว่าเริ่มก่อเหตุมาตั้งแต่ปี2565มีลูกค้ามากกว่า100บริษัททั่วประเทศค่ะส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบกิจการที่มีรายได้สูงต้องการซื้อใบกำกับภาษีปลอมเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีส่วนการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้ง3คนจะถูกดำเนินคดีร่วมกันออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ์ออกซึ่งมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีซึ่งจะเป็นการพิจารณาโทษเป็นรายกรณีหรือว่ารายครั้งของการกระทำความผิดนะคะคุณผู้ชมดังนั้นต้องเตือนผู้ประกอบการนะคะเข้าใจว่าต้องการหาอะไรก็ได้ที่ไปลดหย่อนภาษีอะค่ะแต่ว่าการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำผิดนะคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าหากว่าถูกตรวจสอบได้ค่ะก็จะมีโทษนี่คุณผู้ชมก็จะมีบริษัทลักษณะแบบนี้เชื่อว่าไม่ใช่มีบริษัทนี้บริษัทเดียวน่าจะมีอื่นๆอีกเพิ่มเติมแต่ว่าเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็ทางสัมภากรเนี่ยเขาหาเจอนะคุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้ขู่นะเขาหาเจอจริงๆถ้าเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยค่ะคืออาจจะมีประสบการณ์ตรงบางทีเรายื่นภาษีไปปุ๊บเนี่ยยื่นไม่ครบรู้เลยว่ายื่นไม่ครบเดี๋ยวเขาจะมีการตรวจสอบกลับมานะคะ
2: ครับพูดถึงบริษัทที่รับจ้างทำคุณผู้ชมถ้าไปเสิร์ชในโลกออนไลน์คือเยอะมากอันนี้ไม่ได้เป็นการชี้ช่องนะแต่ย้ำว่ากรณีดังกล่าวถือว่าผิดมากๆครับเป็นพลเมืองไทยก็ต้องเสียภาษีให้ถูกต้องนอกจากรัฐจะสูญเสียรายได้แล้วเราก็ผิดกฎหมายด้วยนะครับมาดูเรื่องของระบบสาธารณสุขกันหน่อยคุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องบอกว่าน่าเห็นใจจริงๆนะครับหลายคนได้เห็นเรื่องนี้กันแล้วบางคนก็มีการพูดถึงกันในโลกออนไลน์กรณีของผู้ป่วยหญิงคนหนึ่งอายุ50ปีครับเธอเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นทีนี้เธอมีอาการป่วย ก็เลยเดินทางไปที่โรงพยาบาลรอรับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินทีเนี้ยคำถามก็คือว่าระหว่างที่รอรับการรักษามันกินระยะเวลายาวนานมากครับทีนี้ล่าสุดครอบครัวเนี่ยมีการชี้แจงบอกว่าเธอเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับระหว่างที่รอรับการรักษาในหอผู้ป่วยก็เลยทำให้ครอบครัวเนี่ยคาใจเรื่องของการรักษาพยาบาลและก็รวมไปถึงการดูแลผู้ป่วยของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด้วยครับเมื่อวานนี้ครอบครัวนำศพของหญิงวัย50ปีไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านพักในตำบลสำราญอำเภอเมืองขอนแก่นเบื้องต้นเนี่ยญาติและก็ครอบครัวปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเพราะบอกว่ายังไม่พร้อมแล้วก็ต้องการจัดงานศพให้เสร็จสิ้นก่อนถึงจะหารือแนวทางเรื่องของการดำเนินการต่อไปนะครับย้อนทำลายให้คุณผู้ชมดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเริ่มต้นจากผู้เสียชีวิตผู้เสียชีวิตเนี่ยเธอถ่ายภาพของตัวเองครับแล้วก็นำไปโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวโพสต์เนี่ยเมื่อวันที่13สิงหาคมครับแล้วก็มีการเขียนข้อความอธิบายบอกว่าเธอเนี่ยเดินทางไปรอรับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วก็มีการเขียนข้อความระบายความรู้สึกลักษณะบอกว่ารอรับการตรวจที่โรงพยาบาลนานมากเธอโพสต์ภาพนี้พร้อมกับข้อความแบบนี้เช็คอินที่โรงพยาบาลนะครับทีนี้ที่มันเป็นประเด็นใหญ่คุณผู้ชมโพสต์ของเธอปรากฏว่าคนให้ความสนใจมีคนเนี่ยไปแชร์โพสต์ของเธอเยอะมากไม่ได้แชร์อย่างเดียวเข้าไปคอมเมนต์ด้วยคุณผู้ชมลักษณะของการเข้าไปคอมเมนต์มีหลากหลายเนื้อหาแต่ที่น่าสนใจคือหนึ่งในคนที่เข้าไปคอมเมนต์ปรากฏว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ก็เข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ของเธอด้วยเหมือนกัน
1: ค่ะ
2: คือไม่ใช่แค่ประชาชนครับบุคลากรทางการแพทย์ก็เข้าไปคอมเมนต์ด้วยเหมือนกันคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะมากโพสต์13สิงหาคมใช่ไหมครับจนวันที่16สิงหาคมคุณผู้ชมญาติของหญิงคนนี้เนี่ยก็เลยเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็แจ้งข่าวบอกว่าเธอเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับทีเนี้ยคนที่ได้เห็นโพสต์นี้คนที่เข้าไปคอมเมนต์ก็ตกใจว่าเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เธอเนี่ยเสียชีวิตญาติเข้าไปคอมเมนต์แล้วก็อธิบายเพิ่มเติมบอกว่าเธอเสียชีวิตโดยเธอเนี่ยไปล้มในห้องน้ำขณะพักรักษาตัวอยู่ในหอผู้ป่วยครอบครัวบอกเลยบอกว่าติดใจการดูแลของโรงพยาบาลว่าทำไมถึงปล่อยให้คนเข้าเนี่ยคนไข้เนี่ยไปเข้าห้องน้ำเพียงลำพังพอปล่อยให้คนไข้ไปเข้าห้องน้ำเพียงลำพังปรากฏว่าคนไข้ไปล้มหมดสติในห้องน้ำจนเสียชีวิตครับเรื่องนี้อย่างที่บอกมันเป็นเรื่องใหญ่ล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นก็เลยออกมาชี้แจงประเด็นที่เกิดขึ้นระบุไทม์ไลน์แบบนี้บอกว่าผู้เสียชีวิตเข้ารับการรักษาในวันที่13สิงหาคมโดยมีการรอรับการประเมิน40นาทีการที่ผู้ป่วยรู้สึกว่ารอนานก็อาจจะเป็นเรื่องของขั้นตอนรอส่งย้ายเข้าตึกผู้ป่วยในระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคมยืนยันบอกว่าผู้ป่วยได้รับการรักษาจนอาการดีขึ้นผู้ป่วยเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้นะครับแล้วก็เตรียมที่จะออกโรงพยาบาลในวันที่16สิงหาคมเนี่ยแหละครับตลอดเวลาที่อยู่ในหอผู้ป่วยผอ.โรงพยาบาลยืนยันแบบนี้บอกว่ามีพยาบาลเนี่ยคอยตรวจทุก4ชั่วโมงครั้งล่าสุดที่พยาบาลเข้าไปตรวจผู้ป่วยรายนี้ก็คือเวลา 1:00 นก่อนที่จะมีคนไปพบว่าผู้ป่วยเนี่ยไปเข้าห้องน้ำแล้วก็หมดสติครับพยาบาลเนี่ยเข้าไปพบในเวลา 4:00 นพอไปเจอเนี่ยปรากฏว่าผู้ป่วยมีอาการเลือดออกในสมองทางแพทย์ก็เลยได้มีการอธิบายให้ญาติเข้าใจและญาติเนี่ยไม่ประสงค์ให้ทำการผ่าตัดครับ
6: คนไข้ที่รับการรักษาในแต่ในโรงพยาบาลทุกท่านเนี่ยจะรับการจำแนกกลุ่มนะว่าเป็นกลุ่มเร่งด่วนหรือเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังอะไรยังไงการตรวจตาการเข้าตรวจเนี่ยก็เป็นไปตามเงื่อนของมาตรฐานทางการพยาบาลนะครับซึ่งรายนี้เนี่ยครับคัดที่ฟายไว้เป็นกลุ่มคนไข้สีเขียวตั้งแต่สองสามวันก่อนแล้วนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มคนไข้ที่ระวังแผนจะจำหน่ายนี่แปลว่าทั้งอาการก็ดีขึ้นสัญญาณชีพต่างๆก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็เราก็ให้การดูแลที่เราคิดว่าน่าจะเหมาะสมตามมาตรฐานแล้วก็ดูตาและเรื่องความปลอดภัยให้อยู่แล้วครับ
2: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นยืนยันนะครับว่าทางโรงพยาบาลกำชับบุคลากรทุกคนให้ดูแลคนไข้ตามมาตรฐานทางการแพทย์แล้วก็ขอให้สังคมเนี่ยเชื่อมั่นในการให้บริการของโรงพยาบาล ส่วนประเด็นเรื่องของการใช้สื่อสังคมออนไลน์การเข้าไปคอมเมนต์ลักษณะใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมเรื่องนี้ทางผอ.โรงพยาบาลยืนยันบอกว่าทางโรงพยาบาลได้มีการตรวจสอบแล้วก็จะไม่ปล่อยเรื่องนี้ไปบอกว่ามีการตรวจสอบแล้วนะครับประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นนึงคุณผู้ชมคือเรื่องของระยะเวลาในการที่ผู้ป่วยเนี่ยอยู่ในห้องฉุกเฉินแล้วมันมีเงื่อนไขในเรื่องของการเข้าไปเยี่ยมไข้
1: ครับ
2: คือญาติเนี่ยเข้าไปเยี่ยมไข้ได้ช่วงเวลาคือ18นาฬิกาจนถึงเวลา20นาฬิกาคือญาติบอกว่ามีเวลาในการเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยเนี่ยคุณผู้ชมประมาณสัก3ชั่วโมงคำถามที่

ที่ญาติเนี่ยสงสัยแล้วก็ติดใจก็คือกรณีของการที่พยาบาลต้องดูแลผู้ป่วยทีเนี้ยทางโรงพยาบาลบอกว่าล่าสุดเวลาที่พยาบาลเนี่ยเข้าไปดูแลผู้ป่วยคือเวลา 1:00 น.แต่ไปเจอผู้ป่วยล้มในห้องน้ำในเวลา 4:00 น.นั่นหมายความ

0: นี้ถือว่าเป็นความผิดของพยาบาลประจำตึกส่วนหนึ่งหรือไม่เพราะว่าก็ไม่ควรที่จะปล่อยปะละเลยให้คนไข้เนี่ยค่ะไปเข้าห้องน้ำโดยลำพังซึ่งจะต้องมีการประเมินก่อนนะคะว่าคนไข้คนดังกล่าวเนี่ยค่ะมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนเสี่ยงที่จะล้มเสี่ยงที่จะหน้ามืดแล้วก็มีอาการวิงเวียนหรือไม่ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะทางโรงพยาบาลเนี่ยมีความจำเป็นหรือไม่ที่อาจจะต้องนอกเหนือจากการตรวจสอบมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่เกิดขึ้นในค่ำคืนที่เกิดเหตุขึ้นเนี่ยค่ะว่ามีขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างไรที่สำคัญก็คือวงจรปิดเนี่ยค่ะที่อยู่ระหว่างที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยลุกจากเตียงแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำอันนี้ก็น่าจะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเลยนะคะ
1: ครับส่วนประเด็นเรื่องของการที่มีคนตั้งข้อสังเกตที่มีบุคลากรการแพทย์หรือบางคนบอกว่าจะเป็นพยาบาลหรือเปล่าที่เข้าไปคอมเมนต์ที่ดูไม่ค่อยจะเหมาะสมเนี่ยนะครับถ้าไปดูในหนังสือข่าวประชาสัมพันธ์ของทางโรงพยาบาลเองก็มีการชี้แจงประเด็นนี้นะครับระบุว่าโรงพยาบาลตรวจสอบแล้วพบว่าบุคลากรดังกล่าวทั้งพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลไม่ใช่บุคลากรของโรงพยาบาลขอนแก่นแต่ไม่รู้ไงว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ของที่อื่นหรือเปล่านะครับซึ่งในขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวจากเพจที่ต้องบอกว่าเป็นเพจที่ถ้าภาษาโซเชียลเขาเรียกว่าเอาไปแขวนก็คือเอาโพสต์ของคนที่ไปโรงพยาบาลเอามาโพสต์ต่อหรือแชร์ต่ออะไรเงี้ยนะครับก็ออกมาขอโทษแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็โพสต์บอกว่าตนเองขออนุญาตชี้แจงในส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นแล้วก็ยอมรับว่าได้คุยกับทางญาติผู้เสียชีวิตแล้วเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาอันนี้ก็จะหมายถึงว่าอาจจะเป็นเมื่อคืนก่อนนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่ามีการโพสต์เมื่อวานนี้นะครับก็เป็นดราม่าเหมือนกันนะเรื่องนี้แล้วก็คนพูดถึงกันเยอะมากจริง
2: ๆครับนี่คุณเสกสรรที่ติดตามวันใหม่ไทย PBS นะคุณเสกสรรบอกว่าเรียนพยาบาลมาปกติเนี่ยคือถ้าเกิดปล่อยระยะเวลาไปถึง3ชั่วโมงเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่ที่พยาบาลก็อาจจะไม่ได้ดูผู้ป่วยในเวลานั้นด้วย
1: ครับมาดูเรื่องของปมพิพาทที่ดินวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นนะครับหลายฝ่ายพยายามจะเข้ามาช่วยหาทางออกนะครับแต่ดูเหมือนว่าอาจจะยังไม่จบง่ายๆนะครับแม้ว่าศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุประธานกรรมการคุ้มครองผู้พระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับจะได้เข้าพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นขอให้เร่งรัดออกหนังสือกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับทางวัดก็ตามนะครับขณะที่ป้าดาเมื่อวานนี้มานะครับคุณผู้ชมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยตอนผมฟังสัมภาษณ์เนี่ยผมรู้สึกว่าเมื่อวานนี้ป้าดาดูจะซอฟลงก็เลยคิดว่าเอ๊ะผมคิดไปเองหรือเปล่าเลยไปดูความเห็นในโลกโซเชียลหลายคนก็คิดแบบนั้นจริงๆว่าป้าดาเมื่อวานนี้ดูจะซอฟลงมานิดนึงโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการติดกระดุมเม็ดแรกอะครับลองไปฟังเสียงป้าดากันดูหน่อย
3: ในเมื่อที่กรรมสิทธิ์เป็นของฉันกรรมสิทธิ์เป็นของใครโฉนดเป็นของใครที่ดินก็ย่อมเป็นของคนนั้นใช่ไหมคะเราคิดอย่างนี้ที่เราตามที่เรามีเรื่องมาถึงวันนี้อะนะเราก็คิดแบบนี้แล้วการที่ตรวจสอบของเราเราตรวจสอบไปก็ไม่มีชื่อวัดอยู่ในธรรมเนียบของวัดเราจึงมีวันนี้ถึงได้มีเหตุนี้แต่ถ้าตรวจสอบอีก3หน่วยงานเข้าไปเนี่ยถ้าหากว่าที่ดินน่ะเป็นของวัดจริงๆนะทายาทไม่ได้ขัดข้องไม่ได้จะต้องการเอาเป็นเอาตายว่าไม่ได้ที่ดินวัดแล้วจะไม่มีกินไม่ใช่นะคะอย่าเข้าใจผิดถ้าหากว่าเป็นของวัดจริงทางทายาทยินดีแม่สามารถพูดกับทุกคนได้ว่านั่นคือทำบุญ
1: คุณผู้ชมประโยคที่ป้าดาบอกว่าทายาทไม่ได้ขัดข้องถ้าเป็นของวัดจริงทายาทยินดีก็ถือว่าทำบุญเนี่ยแหละครับที่หลายฝ่ายบอกว่าน่าจะเป็นท่าทีที่น่าสนใจของป้าดาที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับข้อติดใจสงสัยของนางสาวชมณีน้อยจันทร์หรือป้าดาเกี่ยวกับข้อพิพาทที่ดินของวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นก็ยืนยันนะครับว่าครอบครัวไม่ได้มีเจตนามีปัญหากับวัดตามที่สังคมกล่าวหาแต่ต้องการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อที่จะคืนความเป็นธรรมให้กับครอบครัวป้าดาบอกว่าต่างฝ่ายต่างมีหลักฐานจึงต้องนำหลักฐานทั้งหมดมาตรวจสอบว่าที่ดินดังกล่าวตกเป็นของวัดอย่างถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่เพราะครอบครัวยังเชื่อมั่นว่าที่ดินดังกล่าวไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดโดยเฉพาะโฉนดเลขที่61945ที่ยังคงปรากฏชื่อนายเฮียงเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หากมีการอุทิศที่ดินให้กับวัดจริงทำไมไม่มีการสลักหลังหรือเปลี่ยนแปลงชื่อในเอกสารสิทธิ์ให้เป็นของวัดตั้งแต่ต้นและหากพิสูจน์ที่มาที่ไปของที่ดินรวมถึงตรวจสอบเอกสารและหลักฐานทั้งหมดว่าวัดได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินมาอย่างถูกต้องก็พร้อมที่

0: จะยุติข้อพิพาทกับทางวัดครับ
1: เจ้าอาวาสไม่มีสิทธิ์มาถือโฉนดล่อนไปล่อนมาเพื่อจะเอาโฉนดนี้ไปทำอะไรก็ได้แต่โฉนดนี้มันกรรมสิทธิ์มันก็คือเป็นของตาเฮียงของนายเฮียงพิมพ์ศรีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่เหมือนเดิมแล้วอย่างนี้ถามว่าประเทศไทยนี้คนที่ถือกรรมสิทธิ์แล้วมาเจอปัญหาเยอะแยะเนี่ยแล้วอย่างนี้ถามว่าประเทศนี้จะอยู่กันยังไงคะสำนักงานที่ดินกรมที่ดินถ้าหากว่าคนที่ถือโฉนดเนี่ยเป็นคนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยถ้าหากว่าได้กรรมสิทธิ์มาแล้วยังใช้ไม่ได้นะมันก็สำนักงานที่ดินกรมที่ดินนี่ก็น่าจะยุบไปไหมมันจะได้ไม่ได้เปลืองงบประมาณหลวงมาก
0: ไปที่กรมที่ดินแล้วนะคุณผู้ชม หลังจากนี้ป้าดาไปกันต่อครับป้าดา และตัวแทนทายาทเตรียมเข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นเพื่อขอตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งวัดป่าอดุญญารามและที่มาของการอุทิศที่ดิน26ไร่ด้วยนะครับส่วนความเคลื่อนไหวของศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุประธานกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติท่านเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อขอความอนุเคราะห์ดูแลความปลอดภัยคณะสงฆ์และเร่งรัดเปลี่ยนแปลงผู้ถือสิทธิ์ในโฉนดที่ดินของวัดป่าอดุญญารามซึ่งการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากนายเฮียงพิมพ์ศรีมาเป็นของวัดป่าอดุญญารามก็ยังอยู่ในขั้นตอนของสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเพราะผู้ที่จะเป็นคนเซ็นรับรองก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นตามกฎหมายของกรมที่ดินนะครับ
2: การที่ใครก็แล้วแต่จะมีที่ดินโอนให้วัดเนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีการอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยตามมาตรา84ของประมวลกฎหมายที่ดินในส่วนนี้ก็ทางจังหวัดจะดำเนินการต่อไปส่วนในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อนั้นทำอย่างไรถูกต้องขั้นตอนเป็นเรื่องที่กรมที่ดินจะเป็นหน้าที่ที่จะดำเนินการต่อไปนะครับก็โชคดีมากจังหวัดขอนแก่นมีความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็อยากทำให้เป็นมาตรฐานที่จะเป็นแนวทางเพราะเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นอีกหลายจังหวัดได้นะครับ
3: หลายคนอาจจะมีการตั้งคำถามต่อนะครับว่าเอ๊ะทำไมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเนี่ยจะต้องมีผู้ว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเพราะประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนนะครับอย่างที่หลายคนสงสัยว่าทำไมต้องผ่านผู้ว่านะครับแม้จะมีคำพิพากษาว่าสิทธิ์ในที่ดินเป็นของวัดป่าอดุญญารามแต่ในทางปฏิบัติการเปลี่ยนชื่อหลังโฉนดจากนายเฮียงเป็นของวัดจำเป็นต้องดำเนินตามขั้นตอนทางราชการและกฎหมายที่ดินครับฉะนั้นการขออนุมัติตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา84ในหมวด7ว่าด้วยการกำหนดสิทธิ์ในที่ดินเพื่อการศาสนาเพราะเป็นกรณีที่วัดได้มาซึ่งที่ดินภายหลังพ.ศ. 2497กฎหมายเนี่ยกำหนดให้ต้องผ่านการอนุมัติการได้มาซึ่งที่ดินโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติลงนามฉะนั้นจำเป็นจะต้องผ่านผู้ว่านะครับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ดินจึงต้องลงพื้นที่ไปรังวัดตรวจสอบสภาพที่ดินจัดทำแผนผังรูปต่อแนวเขตแล้วก็ต้องไปสอบเขตที่ดินให้ถูกต้องตรงตามโฉนดก่อนจะมีการเสนอเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นลงนามอนุมัติการได้มาซึ่งที่ดินตามมาตรา84แห่งประมวลกฎหมายที่ดินส่วนบทบาทของนายอำเภอตามหนังสือสัญญาอุทิศที่ดินปี2533ในหนังสือสัญญาตกลงยกที่ดินให้สร้างวัดซึ่งนายเฮียงเนี่ยทำไว้ต่อหน้านายอำเภอเมืองขอนแก่นตั้งแต่ปี33แล้วอะครับได้มีข้อตกลงแล้วก็ลงนามร่วมกันว่าให้นายอำเภอและก็เจ้าพนักงานที่ดินเป็นผู้รับดำเนินการจดทะเบียนโอนหรือรับโอนที่ดินให้แก่วัดเมื่อจัดตั้งวัดเสร็จสิ้นขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ถ้าไปดูบรรยากาศนี่นะครับก็มีชาวบ้านที่เดินทางมาที่วัดชาวบ้านเนี่ยบอกว่าเชื่อเหลือเกินว่าเรื่องตอนนี้มันเริ่มคลี่คลายแล้วเพราะถ้าไปดูข้อกฎหมายและก็ข้อเท็จจริงทั้งหมดตอนนี้ได้ถูกนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณะจึงแทบจะได้ข้อยุติทั้งหมดแล้วครับ
4: ท่านอาจจะคิดว่าเมื่อเห็นเอกสารไม่สมบูรณ์ท่านเลยอยากจะมีชื่อยังไม่ได้เปลี่ยนท่านอาจจะเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นมีสิทธิ์ใช่ไหมครับท่านก็เลยไปเรียกร้องอย่ามองว่าท่านเป็นคนไม่ดีนะครับผมมองว่าท่านก็อาจจะรักษาสิทธิ์ของตัวเองแต่ถ้าท้ายสุดแล้วอ่ะเมื่อมันสิ้นสุดลงที่ศาลก็อยากให้ท่านยอมรับถ้าเราบอกว่าศาลไม่ศักดิ์สิทธิ์ประเทศเราก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องยอมรับว่าข้อยุติมันอยู่ตรงไหนมากกว่าอันนั้นคือสิ่งสำคัญที่สุด

0: ส่วนบรรยากาศเมื่อวานนี้คุณผู้ชมลองดูจากภาพนะครับคือประชาชนก็ยังคงเดินทางมาที่วัดป่าอดุลยารามกันต่อเนื่องประชาชนส่วนใหญ่บอกแบบนี้บอกว่าที่มาที่วัดเนี่ยตั้งใจมาให้กำลังใจวัดนะครับและก็โดยเฉพาะเจ้าอาวาสวัดด้วยเพราะรู้ว่าท่านเนี่ยมีอาการป่วยก็เลยอยากเดินทางมาที่วัดเพื่อให้กำลังใจแต่เมื่อวานนี้ทั้งประชาชนทั้งนักข่าวที่ไปที่วัดปรากฏว่าไม่พบพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามครับจากการตรวจสอบเนี่ยพอไปสอบถามคือได้รับการยืนยันบอกว่าที่ท่านไม่อยู่ท่านเนี่ยเดินทางไปฟอกไตที่โรงพยาบาลกำหนดการของท่านคือท่านต้องไปฟอกไตทุกวันจันทร์พุธและก็ศุกร์เมื่อวานนี้ก็เลยไม่ได้อยู่ที่วัดต้อนรับประชาชนแล้วก็นักข่าวที่ไปรอให้กำลังใจท่านอยู่ที่วัดด้วยนะครับ
1: ครับป้าดาเนี่ยบอกว่าความจริงก็คือความจริง
2: ค่ะ
1: ประโยคนี้หลายคนบอกว่าคุ้น
0: คุ้นๆนะ
2: ก็ครูปีชา
1: คุ้น
2: ครูปีชาคุณผู้ชมนึกถึงครูปีชาที่มีกรณีข้อขัดแย้งกันเรื่องหวยอ่ะใช่ไห
1: มเมื่อวานนี้ป้าดาก็แถลงแล้วก็ตอบคำถามสื่อมวลชนเกือบทุกคำถามที่ใช้คำว่าเกือบเพราะว่ามีบางคำถามที่ป้าดาไม่ได้ตอบนะครับคือกระแสข่าวที่ถูกตั้งคำถามว่าป้าดาเป็นแก๊งรับจ้างทวงที่ดินหรือไม่หรือเป็นนายหน้าที่ดินหรือไม
2: ่
1: ป้าดาบอกว่าไม่ขอตอบในประเด็นนี้แต่ระบุว่าอะไรที่ไม่ถูกต้องป้าดาจะทำไม่เป็นนี่เป็นสิ่งที่ป้าดาบอกนะครับคุณผู้ชมแล้วก็อยากจะให้สื่อมวลชนเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงตรวจสอบข้อมูลจากจุดต่างๆที่เกี่ยวข้องหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรตนเองก็พร้อมที่จะรับฟังเนี่ยนี่เป็นท่าทีที่เป็นท่าทีล่าสุดของป้าดาเอาแบบนี้ดีกว่านะครับคุณผู้ชมที่เราเห็นท่าทีของป้าดาก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะแบบอีกแบบนึงแต่เมื่อวานนี้หลังจากที่มีการแถลงนี้ก็ดูเหมือนว่าถ้าเกิดอะไรตรวจสอบแล้วข้อเท็จจริงว่ายังไงกฎหมายว่าอย่างไรก็ให้เป็นไปตามนั้น
2: ค่ะคุณผู้ชมว่ายังไงเรื่องนี้มันจะจบเร็วหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปช่วยดำเนินการนะคะแล้วก็อาจจะเรียกว่าเป็นการอำนวยความสะดวกด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางตำรวจเนี่ยก็ยังต้องตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยอยู่ที่วัดอยู่นะคะรวมไปถึงมีการคุ้มครองทางเจ้าอาวาสวัดด้วยนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องตามกันต่อยาวๆนะคุณผู้ชมติดตามได้ผ่านทางไทย PBS นะคะมาดูอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันพูดถึงเล่าตาแสนลี่อดีตราชายาเสพติดคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะพอรู้จักแล้วก็คุ้นชื่อนะคะเล่าตานี่ออกจากเรือนจำมาแล้วนะคะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เล่าตาเนี่ยถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าจำคุกจริงๆเนี่ยค่ะบางคนนับไปแล้วเนี่ยสักประมาณ8ปีถึง9ปีเนี่ยค่ะก็เป็นคำถามตามมาว่าเอ๊ะตลอดชีวิตยังไงทำไมถึงได้ออกมานะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีภาพของครอบครัวของนายเล่าตาแสนลี่เนี่ยค่ะมีการต้อนรับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้จะมีการจัดงานรับขวัญหลังจากที่ออกจากเรือนจำมา3วันแต่ว่าเรื่องราวของนายเล่าตายังเป็นที่ถูกจับตาจากสังคมโดยเฉพาะข้อสงสัยเรื่องระยะเวลาการคุมขังที่ถูกนำไปเปรียบเทียบกับผู้ต้องขังคดียาเสพติดรายอื่นที่มีโทษต่ำกว่าแต่ว่าจำคุกนานกว่านะคะเมื่อวานราชทัณฑ์ก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ค่ะ
3: ปาเบย์ล่ะ
4: สองสามไม้นะสองสามไม
2: ้นี่เป็นคลิปที่มีการเผยแพร่ออกมานะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นภาพที่ผู้คนเนี่ยไปร่วมรับประทานอาหารแล้วก็พูดคุยกันที่บ้านของนายเล่าตาในอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นายเล่าตาเนี่ยสวมเสื้อลายขวางสีขาวเขียวที่มือขวาคุณผู้ชมถ้าเป็นไปตามความเชื่อเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่ามีการผูกสายสินหลายเส้นเป็นการรับขวัญ นะคะมีรายงานนะคะว่าเป็นงานเลี้ยงต้อนรับหลังจากพ้นโทษเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาทีมข่าวเนี่ยพยายามขอสัมภาษณ์เพิ่มเติมแต่ว่าครอบครัวปฏิเสธนะคะโดยระบุว่าต้องการให้นายเล่าตาใช้ชีวิตอย่างเงียบๆส่วนวันนี้ค่ะ18สิงหาคมมีรายงานนะคะว่าครอบครัวและชาวบ้านจะประกอบพิธีบายสีสู่ขวัญให้อีกครั้งนึงค่ะส่วนปั๊มน้ำมันของนายเล่าตาค่ะอยู่ห่างจากบ้านสักประมาณ2กิโลเมตรเนี่ยคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้มีการยึดอายัดเอาไว้นะคะจากการตรวจสอบก็พบว่าไม่มีกิจกรรมไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆค่ะซึ่งกรณีของเล่าตาเนี่ยได้รับความสนใจเพราะว่าเคยต้องโทษในฐานสมคบกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็เคยถูกเรียกว่าราชายาเสพติดนะคะ รวมไปถึงมีประวัติใกล้ชิดขุนส่าผู้มีอิทธิพลในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำเล่าตาเนี่ยถูกจับเมื่อปี2559ก่อนที่จะมีการขยายผลยึดทรัพย์มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทแต่ถูกศาลพิพากษาประหารชีวิตภายหลังสารภาพจึงลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าถูกคุมขังจริงๆประมาณ9ปีเศษๆนะคะเรื่องนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างมากค่ะกรมราชทัณฑ์ก็เคยออกเอกสารชี้แจงว่าการปล่อยตัวเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งการพระราชทานอภัยโทษแล้วก็หลักเกณฑ์ลดวันต้องโทษก่อนที่จะยกเลิกเอกสารดังกล่าวในเวลาต่อมานะคะเล่าตาได้รับพระราชทานอภัยโทษหลายครั้งรวม6ครั้งค่ะประกอบกับการลดโทษตามหลักเกณฑ์ของกรมราชทัณฑ์หนึ่งในปัจจัยสำคัญก็คือเล่าตาเนี่ยอายุเกิน70ปีรวมไปถึงความประพฤติในเรือนจำซึ่งได้รับการเลื่อนชั้นเป็นนักโทษชั้นดีและชั้นเยี่ยมทำให้สัดส่วนโทษลดลงจนเข้าเกณฑ์การปล่อยตัวกรมราชทัณฑ์ระบุนะคะว่าจะนำข้อกังวลของสังคมไปทบทวนหลักเกณฑ์แล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ต้องโทษประหารชีวิตและจำคุกตลอดชีวิตอัยการพิเศษฝ่ายประจำสำนักงานอัยการสูงสุดยอมรับนะคะว่ากฎหมายยังขาดการกำหนดอัตราโทษขั้นต่ำสำหรับนักโทษเด็ดขาดคดีร้ายแรงอย่างเช่นขบวนการค้ายาเสพติดข่มขืนฆาตกรรมซึ่งต่างจากหลายประเทศค่ะที่มีข้อกำหนดมานานแล้วแต่ว่าไทยสามารถแก้ไขกฎหมายได
3: ้แต่ว่าการประพฤติตัวดีบางทีสังคมก็อาจจะมองว่ามันลงมากเกินไปเราก็เอาการประพฤติตัวดีบางประเภทเท่านั้นที่พอจะได้รับการอภัยโทษหรืออาจจะกำหนดล็อกไว้เลยว่าหลังจากรับโทษแล้วบุคคลที่รับโทษจำคุกตลอดชีวิตจะต้องรับโทษอย่างน้อย15ปีขึ้นไปถึงจะได้รับการพิจารณาลดวันต้องโทษหรือได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อได้รับการอภัยโทษอย่างเงี้ยสามารถแก้ไขกฎหมายได้ครับเพื่อให้เกิดมาตรการที่มีความมีขั้นขึ้นมาเพื่อลดช่องว่างของโอกาสในการได้รับโทษที่น้อยเกินสมควร
2: นายอรรถยุทธพวงสุวรรณหรือว่ายุทธบางขวางเป็นอดีตเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางบางขวางก็ออกมาระบุนะคะว่ากรมราชทัณฑ์มีหน้าที่คุมขังและปล่อยตัวตามกฎหมายรวมไปถึงปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษหัวใจสำคัญของการลดโทษนั่นก็คือการเลื่อนชั้นนักโทษจากชั้นกลางไปสู่ชั้นดีชั้นดีมากแล้วก็ชั้นเยี่ยมซึ่งพิจารณาจากทั้งระยะเวลาแล้วก็ความประพฤติรวมไปถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในเรือนจำซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ในการพิจารณาซึ่งยุทธบางขวางเนี่ยยืนยันแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยค่ะใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับผู้ต้องขังทั่วประเทศนะคะไม่ได้ใช้เฉพาะใครคนใดคนหนึ่งค
0: ่
2: ะ
0: พอพูดถึงเรื่องของคดียาเสพติดแล้วชวนคุณผู้ชมมาดูปฏิบัติการเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันหน่อยนะครับมีภาพของตำรวจสงขลาเขาวางแผนไปสกัดจับขบวนการขนไอซ์ข้ามชาติต้นทางเนี่ยจากการตรวจสอบคือมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานครทีนี้จากกรุงเทพมหานครมีการขนไอซ์มาผ่านบริษัทเอกชนแล้วก็ปลายทางมาที่จังหวัดสงขลาเพื่อส่งต่อไปยังประเทศมาเลเซียตำรวจก็เลยมีการซ้อนแผนจนสามารถจับกลุ่มขบวนการเหล่านี้ได้ครับ
5: ป้า
6: เนี่ยเลย
5: ป้าไปไหนอ่ะ
6: ป้าไปก็ไปบ้านเลยนะ
5: คร
6: ับ โอ้มาเลยไปบ้านเลยนะ
5: ไปบ้านไหมไปบ้านไ
6: หม
0: เสื้อแดงนี้คือนายดอนคุณผู้ชมนายดอนคือคนแรกที่จับกลุ่มตัวได้นายดอนเนี่ยเขาทำหน้าที่มารับไอซ์ที่พื้นที่ของบริษัทเอกชนที่เขาขนส่งมาจากกรุงเทพมหานครตำรวจก็เลยซ้อนแผนไปจับกลุ่มนายดอนก่อนนี่เป็นภาพขณะที่ตำรวจภูธรสงขลากับตำรวจปปสภาค9ครับร่วมกันวางแผนจับกลุ่มเครือข่ายขนไอซ์รายใหญ่น้ำหนัก205กิโลกรัมมูลค่าเนี่ย48ล้านบาทนะครับต้นทางจากการตรวจสอบส่งมาจากกรุงเทพมหานครแล้วก็ปลายทางอยู่ที่จังหวัดสงขลากล่องใบเนี่ยครับตำรวจเนี่ยเขาไปแกะดูปรากฏว่าเจอไอซ์น้ำหนัก205กิโลกรัมอยู่ภายในกล่องแห่งนี้ตำรวจเนี่ยเขาเปิดเผยปฏิบัติการครั้งนี้บอกว่าเขาเนี่ยไปซุ่มดูอยู่ที่บริเวณขนส่งเอกชนก่อนที่จะไปพบตัวนายดอนที่เป็นคนขับรถกระบะมารับไอซ์และเมื่อตรวจสอบนายดอน ก็ให้การบอกว่ากำลังจะนำไอซ์เนี่ยไปส่งให้กับนายแอร์

0: แล้วก็ในรุ่งที่หมู่บ้านทานทิพย์วิลล่าอยู่ที่บริเวณถนนสนามบินหาดใหญ่แล้วก็จะมีนายอัศดันนีชาวจังหวัดนราธิวาสขับรถมารับที่บ้านแล้วก็จะขนไอซ์ทั้งหมดเนี่ยไปที่ท่าเรือตากใบและส่งไปยังปลายทางก็คือประเทศมาเลเซียทีนี้พอตำรวจสงขลาเนี่ยเขาได้ข้อมูลจากนายดอนตำรวจก็เลยซ้อนแผนให้นายดอนบอกกับขบวนการขนไอซ์ข้ามชาติบอกว่าได้รับไอซ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็บอกว่าให้ไปเจอกันตามที่นัดหมายก็คือที่บ้านครับก่อนที่ตำรวจจะเข้าไปจับกลุ่มนายแอนแล้วก็นายรุ่งได้ที่หมู่บ้านทานทิพย์วิลล่าหลังจากนั้นก็ไปดักจับนายอัศดันนีได้ที่หน้าปั๊มบางจากบริเวณถนนกาญจนวณิชคดีนี้เนี่ยตำรวจบอกว่าได้มีการจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการที่ลักลอบขนไอซ์ได้ทั้งหมด4คนนะครับ4คนก็คือมีคนที่ไปรับตั้งแต่ต้นทางมาส่งต่อที่บ้านเช่าจับกลุ่มได้เพิ่มอีก2คนแล้วก็นายอัศดันนีที่เป็นคนจากนราธิวาสมารับยาเพื่อจะขนส่งไปที่มาเลเซียจับได้ทั้งหมด4คนหลังจากจับกลุ่มได้แล้วครับก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดร่วมการจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1โดยมีการไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายอันเป็นลักษณะการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและกระทบต่อความมั่นคงของรัฐก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ทุ่งลุงดำเนินคดีกับทั้ง4คนตามกฎหมายต่อไปตำรวจเชื่อว่าไม่น่าจะมีแค่4คนนี้นะครับตอนนี้ตำรวจสงขลาบอกว่าอยู่ระหว่างการขยายผลเครือข่ายขบวนการขนส่งยาเสพติดข้ามชาติต่อไปนะครับ
1: ดึกดื่นค่ำคืนคนจะนอนไม่ได้นอนครับเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านที่อยู่บริเวณหอพักแห่งหนึ่งในตำบลหมื่นไวอำเภอเมืองนครราชสีมาตีหนึ่งครึ่งเจอแบบนี้ครับคุณผู้ชมคิดว่าจะนอนหลับไหมล่ะตีหนึ่งครึ่งถ้าหลับไปแล้วก็สะดุ้งตื่นอ่ะแล้วเสียงดังมากนะคุณผู้ชมนี่เป็นภาพจากวงจรปิดบริเวณหอพักแห่งหนึ่งที่ตำบลหมื่นไวอำเภอเมืองนครราชสีมาเป็นกรณีที่มีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาปาระเบิดส่งเสียงดังจนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งหอพักแห่งนี้แตกตื่นหวาดกลัวครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตีหนึ่งครึ่งวันที่15สิงหาคมครับล่าสุดตำรวจสภ.เมืองนครราชสีมาหลังจากได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบทันทีเพื่อไปหาเบาะแสของกลุ่มผู้ก่อเหตุจากการสืบสวนเบื้องต้นได้รับข้อมูลว่าในพื้นที่ใกล้กับจุดเกิดเหตุมีกลุ่มวัยรุ่นนับ10คนมักจะมารวมกลุ่มกันอยู่ภายในหอพักที่ซอยสืบสิริตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาจึงนำกำลังเข้าไปตรวจสอบแล้วไปเจอกลุ่มวัยรุ่นประมาณ10คนอยู่บริเวณลานจอดรถหน้าหอพักเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวขอเข้าตรวจค้นแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายติดตัวนะครับก่อนที่จะมีการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบหอพักอย่างละเอียดไปเจออาวุธปืนไทยประดิษฐ์ชนิดลูกโม่1กระบอกและวัตถุคล้ายกับระเบิดทำขึ้นเองมีขนาดเส้นรอบวงประมาณ15เซนติเมตรถูกซุกซ่อนอยู่ในบริเวณดังกล่าวครับจากการสอบถามไม่มีใครยอมรับว่าเป็นเจ้าของเลยครับเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปตอนนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดสอบปากคำพยานและรวบรวมหลักฐานเพื่อที่จะพิสูจน์ทราบตัวบุคคลที่นำอาวุธปืนและวัตถุคล้ายระเบิดมาซุกซ่อนรวมถึงตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเหตุโยนวัตถุระเบิดใกล้กับหอพักย่านชุมชนด้วยนะครับก่อนที่จะติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
2: คุณผู้ชมความรุนแรงของปืนของระเบิดนี่ยังไม่หมดนะคะซึ่งการเข้าถึงอาวุธปืนของเด็กและเยาวชนก็อาจนำมาซึ่งความสูญเสียกรณีล่าสุดเยาวชนในจังหวัดพิจิตรค่ะคุณผู้ชมนำปืนไปยิงคู่อริซึ่งเป็นนักเรียนชั้นม.5เสียชีวิตนะคะอ้างว่าซื้อปืนมาจากอินเทอร์เน็ตกระบอกละ 30,000 บาทค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.โพทะเลจังหวัดพิจิตรเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุหลังจากได้รับแจ้งนะคะว่ามีเหตุใช้อาวุธปืนในพื้นที่ตำบลบางคลานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตทราบชื่อต่อมาคือนายรัชชานนท์ลือมงคลอายุ17ปีเป็นนักเรียนชั้นม.5โรงเรียนแห่งหนึ่งสภาพศพมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด11มม.ค่ะเข้าไปที่บริเวณลำตัวแล้วก็ราวนมรวม3นัดนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบปลอกกระสุนปืนตกอยู่ในจุดเกิดเหตุจำนวน4ปลอกจึงรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตพร้อมกับเพื่อนเดินทางมาเอาอุปกรณ์ซ่อมรถจักรยานยนต์

0: คนที่บ้านเพื่อนต่อมามีผู้ก่อเหตุ2คนค่ะขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบนถนนหน้าบ้านแล้วก็ใช้ปืนยิงใส่4นัดเป็นเหตุให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุล่าสุดตำรวจจับผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะ1ในผู้ก่อเหตุเป็นนักศึกษาอาชีวะแห่ง1ยอมรับนะคะว่าตนเองและผู้เสียชีวิตเคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันมาก่อนโดยอาวุธปืนขนาด11มม.ที่ใช้ก่อเหตุสั่งซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตในราคา 30,000 บาทโดยก่อนเกิดเหตุค่ะได้บรรจุกระสุนปืนจำนวน8นัดและยิงใส่ผู้เสียชีวิตไป4นัดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองเอาไว้ก่อนร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือว่าทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไม่จบเท่านั้นนะคุณผู้ชมนอกจากพิจิตรแล้วนะคะยังมีที่ชลบุรีค่ะฝ่ายปกครองและตำรวจมีการแถลงผลงานปราบปรามอาชญากรรมโดยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568จนถึงปัจจุบันยึดปืนได้88กระบอกและทรัพย์สินเครือข่ายค้ายาเสพติดมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้รวมกว่า204ล้านบาทตำรวจและฝ่ายปกครองยืนยันนะคะว่ายังคงมุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผู้มีอิทธิพลอาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธปืนตลอดจนการกระทำผิดเกี่ยวกับคนต่างด้าวและนอมินีควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยนะคะ
1: ครับคุณผู้ชมที่ติดตามในไลฟ์ของเราโดยเฉพาะใน TikTok นะครับคือเรื่องของปืนเนี่ยแพลตฟอร์มนี้ค่อนข้างเซนซิทีฟ
0: ครับ
1: ก็อาจจะปลิวได้ดังนั้นเราจำเป็นต้องคาดภาพเอาไว้ก่อนอาจจะไม่ได้ดูภาพนะคุณผู้ชมแต่หลังจากนี้อันนี้ดูได้ละพูดถึงการเข้าถึงปืนของเยาวชนที่อ้างว่าซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับทีมข่าววันใหม่ไทย PBS ก็เลยไปทดลองค้นหาคำว่าขายปืนและซื้อปืนในสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook อันนี้ลอง Facebook ก่อนนะครับพอกดค้นหาปุ๊บมันเด้งขึ้นมาเลยครับมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาเตือนถามว่าคุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการดำเนินการต
0: ่อ
1: คำที่คุณค้นหามันเกี่ยวข้องกับการขายอาวุธปืนส่วนตัวซึ่งไม่ได้รับอนุญาตบน Facebook ทีนี้พอกดยืนยันว่าต้องการจะดูต่อนี่ continue นะครับมันมีหน้าต่างอีกหน้าต่างหนึ่งเด้งขึ้นมาเตือนอีกครั้งว่าการขายอาวุธปืนอาจจะก่อให้เกิดอันตรายและผิดกฎหมายในประเทศส่วนใหญ่และหากบุคคลใดไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานชุมชนของเราเราอาจจะจำกัดหรือปิดใช้งานบัญชีครับพอถึงตรงนี้ปุ๊บทีมข่าวของเราหยุดค้นหาเลยเพราะถ้าไปต่อเนี่ยเดี๋ยวบัญชีFacebook โดนล็อกแน
0: ่
1: ๆก็เอาไว้เท่านี
2: ้ครับ
1: ก็จะเห็นว่าแพลตฟอร์มนี้เตือนแล้วนะถ้ายังกดค้นหาอยู่อาจจะโดนล็อกบัญชีได้ครับส่วนอีกแพลตฟอร์มนึงก็คือ TikTok ครับพบว่าส่วนใหญ่ที่ยังมีการไลฟ์มีการขายอยู่เนี่ยจะเป็นลักษณะของปืนอัดล
2: ม
1: ปืนยิงตะปูปืนของเล่นปืนพลาสติกแล้วก็ปืนยิงปลาอันนี้จะมีขายรวมทั้งปืนที่เป็นปืนของเล่นทำเสมือนจริงยังมีขายกันอยู่นะครับส่วนในแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์รายใหญ่อย่างน้อย2รายนะครับเอาเป็นว่าไม่พูดชื่อแล้วกันแต่ว่าคุณผู้ชมที่ช็อปออนไลน์บ่อยๆน่าจะเดากันได้ว่าแบรนด์ไหน
2: เออน่าจะรู้แหละ
0: พอเห็นแบบนี้รู้เลย
1: อันนี้มีหลายเจ้านะรวมๆมา2เจ้าอย่างน้อย2เจ้าเนี่ยหากค้นหาคำว่าปืนมันจะขึ้นว่าค้นหาไม่พบคือปืนของเล่นอะไรก็ไม่มีนะครับมันจะขึ้นว่าค้นหาไม่พบแบบนี้เลยนะครับ
2: นี่คุณผู้ชมก็ทราบพิกัดนะคุณผู้ชมก็บอกว่าปกติในแอปไทยเนี่ยที่อย่างที่เราไปค้นหาเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าก็เจอเหมือนกันแต่ว่าต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมว่าถ้าเกิดว่าเซิร์ชคำว่าปืนเลยเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่เจอคือกลุ่มที่เขานำมาขายคือเขาจะหลีกเลี่ยงแต่บอกแบบนี้ว่าไม่ได้เป็นการชี้ช่องนะแต่กำลังจะบอกว่าสิ่งผิดกฎหมายที่ขายกันอยู่ในโลกออนไลน์มันยังมีอยู
1: ่ใช่ต้องการจะชี้ให้ดูว่าถ้าเป็นแพลตฟอร์มขายของออนไลน์แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียถ้าเราค้นหาตรงๆอ่ะมันไม่เจออยู่แล้วแต่ที่เยาวชนที่พิจิตรที่บอกว่าซื้อมาจากออนไลน์แสดงว่ามันยังมีช่องทางอยู่ที่เขามีวิธีในการซื้อขายกัน
0: ค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะต้องเข้าไปแฝงตัวแล้วก็เข้าไปตรวจจับในลักษณะเดียวกันกับคดีอื่นๆด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันก็มีความเสี่ยงถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เยาวชนหรือว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยค่ะสามารถเข้าถึงปืนได้โดยเฉพาะปืนเถื่อนเนี่ยค่ะเรื่องของการจัดการเนี่ยมันก็อาจจะซับซ้อนแล้วก็ยากมากขึ้นด้วยนะคะ
2: ครับพูดถึงเหตุการณ์ที่มีปืนเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็เกี่ยวกับเยาวชนด้วยที่คุณศิริมาคุณเชิดสารเล่าไปพิจิตรชลบุรีหมดหรือยังต้องบอกแบบนี้ว่ายังไม่หมดสมุทรปราการก็มีด้วยเหมือนกันจากคดีเมื่อวานนี้ที่เราเล่าไปบอกว่ามีภาพของเยาวชนอายุ17ปี 2คนครับไปถูกไล่ยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสล่าสุดเนี่ยตำรวจสมุทรปราการเขาไปจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว2คนนะครับโดยตำรวจบอกว่าจะมีการเตรียมยกระดับกวาดล้างกลุ่มเป้าหมายให้เข้มข้นเพิ่มมากขึ้นพร้อมกับจะมีการขยายผลแหล่งซื้อขายอาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยครับคือช่วงต้นคลิปเนี่ยคุณผู้ชมภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้เลยว่ามีจักรยานยนต์3คันครับ3คันนี้เป็นคันของกลุ่มผู้ก่อเหตุคือเขาเนี่ยขี่ไล่ติดตามรถจักรยานยนต์ของคู่กรณีขี่ตามมาติดๆจุดนี้อยู่บริเวณถนนศรีนครินทร์ก่อนที่จะมีการใช้อาวุธปืนยิงใส่คู่กรณีส่งผลทำให้มีเยาวชนได้รับบาดเจ็บสาหัส2คนเลยนะครับดูภาพอีกมุมนึงกันหน่อยคุณผู้ชมจังหวะเนี้ยครับเป็นช่วงที่กลุ่มผู้ก่อเหตุไปจอดรถแล้วก็ยืนพูดคุยกันก่อนจะมีการแยกย้ายออกไปก่อเหตุในเวลาต่อมาโดยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณตีสองนะครับในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการเมื่อวันที่17สิงหาคมครับหลังจากเกิดเหตุตำรวจเนี่ยเขาไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดจนสามารถติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับสามารถติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุที่เกี่ยวข้องได้ต่อมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับอาวุธครบมือก็เลยเข้าไปปิดล้อมแล้วก็ตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางบ่อแล้วก็ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้2คนครับและจากการเข้าไปตรวจค้นในบ้านพักคุณผู้ชมเจอเมื่อสักครู่เลยครับอาวุธปืนเถื่อนแล้วก็อาวุธปืนดัดแปลงหลายกระบอกจากการตรวจสอบเนี่ยมีทั้งปืนแมกกาซีนปืนปากกาปืนยาวดัดแปลงรวมถึงอาวุธมืดอาวุธมีดด้วยตำรวจก็เลยตรวจยึดเอาไว้เป็นของกลางเพื่อตรวจสอบครับ
3: คุณหน่อยนิดนึงตัวเองมันยิงเพราะอะไรแล้วเขาหาเรื่องก่อนหรือเราไปเจอกันยังไง
4: เจอกันซึ่งหน้าหรือยังไง
5: ทำไมเขาด่าเราก่อนหรือว่ายังไงเอ่ยตอนนั้น
4: พูดได้นะเห็น
6: มาแล้วพูดได้เอา
7: พูดตรงนั้นเอาไหมอีก
2: จากนั้นเนี่ยนะครับตำรวจเขาก็เลยนำตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองคนมาที่สภ.เมืองสมุทรปราการครับผู้สื่อข่าวก็เลยพยายามสอบถามมูลเหตุจูงใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไปก่อเหตุยิงแต่ทั้งสองไม่ตอบคำถามอะไรเลยแล้วก็มีสีหน้าที่เคร่งเครียดมากครับต่อมาพลตำรวจตรีภูมินทร์สิงหสุดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการก็เลยเดินทางมาพูดคุยกับผู้ก่อเหตุทั้งสองคนพร้อมกับมีการชื่นชมตำรวจที่สามารถติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุได้อย่างรวดเร็วสำหรับกลุ่มที่ร่วมก่อเหตุมีประมาณ7คนครับมีทั้งเยาวชนแล้วก็วัยรุ่นเบื้องต้นเนี่ยเชื่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องของความขัดแย้งเดิมโดยมีการดักรอคู่กรณีก่อนที่จะขี่รถติดตามแล้วก็ไปลงมือยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสพลตำรวจตรีภูมินทร์ระบุบอกว่าแม้ที่ผ่านมาจะมีการตั้งด่านตรวจอย่างเข้มงวดแต่ก็ยังเกิดเหตุในลักษณะนี้ขึ้นบ่อยครับก็เลยเตรียมเพิ่มมาตรการปราบปรามโดยจะมีการกำหนดเป้าหมายและก็เข้าตรวจค้นกลุ่มเสี่ยงให้มากขึ้นต่อไป
8: เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยวัยรุ่นออกมาก่อเหตุค่อนข้างมากเราจะเพิ่มมาตรการในการป้องกันยังไงโดยเฉพาะเรื่องอาวุธปืนครับ
9: ตอนนี้ทุกโรงพักเราให้เพิ่มการตั้งจุดตรวจนะครับเนื่องจากท่านนายกกำชับเรื่องอาวุธปืนเรามีการดำเนินบูรณาการกับทางฝ่ายปกครองอยู่ตลอดแล้วก็เพิ่มการตั้งด่านเพิ่มความถี่แล้วก็ต่อจากนี้อันนี้เป็นอุทาหรณ์แล้วว่ามันยังมีเหตุเกิดอีกก็คงจะต้องทำงานให้มันหนักขึ้นนอกจากตั้งด่านแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการหาเป้าหมายตรวจค้นด้วย
2: ตำรวจบอกด้วยนะครับบอกว่านอกจากจะมีการมาตรการที่ตรวจเข้มเกี่ยวกับเรื่องของด่านตรวจต่างๆแล้วตอนนี้บอกว่าเตรียมจะขยายผลหาผู้ค้าออนไลน์ครับหลังจากผู้ก่อเหตุเนี่ยอ้างบอกว่าซื้อปืนผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมกับมีการเตือนผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานหากพบว่ามีการปล่อยปะละเลยหรือว่าสนับสนุนการกระทำผิดอาจจะถูกดำเนินคดีด้วยเช่นกันจากนั้นเนี่ยตำรวจจะมีการดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ2คนในข้อหาพยายามฆ่าแล้วก็ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนส่วนผู้ร่วมก่อเหตุที่เหลืออีก5คนนะครับก่อเหตุทั้งหมด7คนจับได้แล้ว2เหลืออีก5ผู้ก่อเหตุที่เหลือเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: มาตรการในการจัดการหรือว่าคุมอาวุธปืนอันนี้ต้องติดตามกันยาวๆนะครับล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเรียกหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือถึงมาตรการในการควบคุมอาวุธปืนโดยเฉพาะการเดินหน้าจัดทำร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่รัฐบาลเตรียมออกมานะครับให้มีผลบังคับใช้ขณะที่นายกรัฐมนตรีเมื่อวันนี้ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะบินไปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับก็มีการชี้แจงกรณีที่ปรากฏภาพด่านของฝ่ายปกครองในพื้นที่บุรีรัมย์มีการตรวจค้นรถของนายกรัฐมนตรียืนยันว่านี่ไม่ใช่การจัดฉากครับภาพนี้แหละที่เรานำเสนอกันคุณผู้ชมจำได้นะ
0: ก็เสนอไปแล้วก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะนี่มันการละครหรือเปล่าน
1: ายกชี้แจงเรื่องนี้แล้วนะครับเป็นภาพของตำรวจฝ่ายปกครองเข้าตรวจค้นรถของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นรถที่ใช้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองที่อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมานะครับพร้อมกับตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการจัดฉากหรือเปล่าครับเรื่องนี้นายอนุทินชี้แจงว่าเป็นจังหวะที่ขบวนรถยนต์ผ่านไปพอดีอย่าไปคิดอะไรมากซึ่งเจ้าหน้าที่ก็รายงานว่าการตั้งด่านตรวจค้นส่วนใหญ่พบเป็นยาเสพติดพร้อมกับยืนยันว่าการลงพื้นที่ตรวจค้นไม่ได้เป็นการจัดฉากนะครับ
10: ไม่มีเมื่อวานผมช่วงเช้าๆผมไม่ได้ไปบุรีรัมย์มาหลายสัปดาห์แล้วก็ต้องแวะไปบ้าง
11: แล้วพอข่าวออกไปมีคนมาแบบแอบติงว่าเนี่ยกลัวจะเป็นจัดฉากหรือเปล่าหรือว่า
10: คิดเรื่องอื่นดีกว่าเนาะตำรวจไม่รู้ครับเพราะไม่มีรถนำฮะมันวันหยุดวันธรรมดาไม่มีขบวนผมไปกับใครอ่ะไปกับทีมส่วนตัวของผม
2: คือนายกเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าถ้ารู้ว่าเป็นรถนายกมันก็ต้องมีรถนำขบวนวันนั้นไม่มีแล้วก็ตำรวจเนี่ยเขาไม่ได้มีการมาวอไม่ได้มีการบอกอะไรกันก่อนนายกบอกว่ามันไม่มีการจัดฉาก
1: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นขบวนรถนายกก็ต้องตรวจเหมือนกันไหมคือจะเป็นขบวนหรือไม่เป็นขบวนก็ต้องตรวจเหมือนกันไหมถ้าเอาหลักเกณฑ์มาตรฐานว่าตรวจทุกคันนะนะ
0: ไม่แต่ว่าคือตามธรรมเนียมอ่ะ
1: ครับ
0: ก็จะต้องมีการวอบอกกันว่านายกกำลังจะมา
1: หรือเปล่า ไม่รู้อันนี้ต้องบอกว่ายังไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะ
0: คือ
1: แค่สังเกตเฉยๆแล้วก็คุณผู้ชมที่เราให้ดูข่าวนี้ภาพนี้เพราะว่าในโลกโซเชียลมีการแชร์กันไปแล้วอาจจะเข้าใจว่าใช้ AI ในการไปตกแต่งภาพ
0: ค่ะ
1: ทำให้แบบนายกฝ่ายปกครองอะไรเงี้ยแต่งชุดที่อาจจะแตกต่างไปจากภาพนี
0: ้ไปเปลี่ยนชุดให้เขา
1: ใช่
0: แต่ว่านี่คือภาพจริงนะคุณผู้ชม
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือภาพจริง
1: อันนี้คือภาพจริงจะเป็นแบบนี
0: ้
1: นะครับที่เห็นเป็นภาพชุดอื่นๆอันนั้นน่าจะเป็น AI
0: คุณพูดไปเลยไหม
1: ก็มันมีหลายชุดอะตอนเนี้ย
2: คุณผู้ชมน่าจะเห็นแล้วล่ะในออนไลน์เน
1: า
2: ะแชร์กันเยอะมากหลายคนจะบอกโอ๊ยนายกลงพื้นที่อะเขาคงไม่ใส่ชุดแบบขนาดนั้นหรอก
1: อันนี้เป็นภาพจริงนะคุณผู้ชมให้ดูตามนี้ครับเมื่อวานนี้ยังมีความเคลื่อนไหวจากนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพรรคก้าวล้ำเข้ายื่นหนังสือถึงพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อขอให้ตรวจสอบประเด็นเกี่ยวกับการครอบครองและพกอาวุธปืนของบุคคลที่อยู่ในแวดวงการเมืองตั้งแต่นายกรัฐมนตรีภริยารัฐมนตรีส.ส.และส.ว.ตลอดจนบุคคลที่ทำหน้าที่ติดตามหรือรักษาความปลอดภัยโดยย้ำว่าต้องการให้ตรวจสอบว่าอาวุธที่มีการครอบครองมีทะเบียนถูกต้องและมีเอกสารอนุญาตให้พกพาตามกฎหมายหรือไม่พร้อมกับพูดถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีถูกตรวจค้นรถและตรวจสอบอาวุธปืนที่บุรีรัมย์ว่าถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่จึงนำเรื่องมายื่นต่อผบ.ตร.เพื่อเสนอว่าในขบวนเดินทางของนายกรัฐมนตรีนอกเหนือจากชุดอารักขาตามหน้าที่แล้วบุคคลติดตามอื่นๆก็ควรจะได้รับการตรวจสอบใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นกันนะครับพร้อมกับเสนอให้ผบ.ตร.วางกำลังสุ่มตรวจค้นรถของส.ส.ส.ว.รัฐมนตรีบุคคลติดตามตลอดจนผู้บริหารท้องถิ่นและขยายผลไปยังองค์กรอิสระเช่นป.ป.ช.กกต.ศาลรัฐธรรมนูญและผู้ตรวจการแผ่นดินโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าเริ่มต้นจากบริเวณรัฐสภาก่อนเลยเนื่องจากมองว่า อาวุธที่ร้ายแรงที่สุดคืออาวุธที่อยู่กับนักการเมืองอันนี้คือมุมมองของคุณเต้

0: งคลกิจนะครับมีรายงานครับคุณผู้ชมว่านายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทยหารือถึงมาตรการในการควบคุมปืนโดยเฉพาะการให้บุคคลที่ครอบครองอาวุธปืนเถื่อนส่งมอบให้กับทางราชการนอกจากนี้ก็ยังมีการพิจารณาทบทวนการควบคุมอาวุธปืนให้กับนักกีฬาได้ฝึกซ้อมรวมถึงการเดินหน้าแก้ไขกฎหมายการควบคุมอาวุธปืนหรือพ.ร.บ.อาวุธปืนปี2490ที่รัฐบาลเตรียมออกมาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ในการควบคุมเรื่องของอาวุธปืนด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะคะตอนนี้ภาคเหนือหลายจังหวัดค่ะเร่งรับมือฝนตกหนักแล้วก็เฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินถล่มนะคะช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาปภ.แม่ฮ่องสอนแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ใกล้ชิดค่ะช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะปภ.ได้มีการส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอขุนยวมแล้วก็อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนค่ะหลังจากที่ในพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาแล้วก็ขอให้ประชาชนยกของขึ้นสู่ที่สูงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะส่วนที่พิษณุโลกค่ะเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมแล้วก็น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่อำเภอบางระกำแล้วก็อำเภอนครไทยหลังจากมีแนวโน้มฝนตกในช่วง 18-21 สิงหาคมตามรายงานบอกว่าจะมีฝนตกหนักนะคะล่าสุดโชรประทานพิษณุโลกได้มีการเร่งกำจัดวัชพืชกีดขวางทางน้ำแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่6เครื่องค่ะส่วนปัญหากองดินที่ขวางทางแม่น้ำยมบริเวณสะพานบ้านวังเป็ดตำบลบางระกำอำเภอบางระกำจุดนี้ก็ต้องจับตาค่ะเพราะว่าอาจจะกระทบกับการระบายน้ำและทำให้อำเภอบางระกำเสี่ยงน้ำท่วมยาวนานอีกนะคะส่วนที่เพชรบูรณ์ค่ะเทศบาลเมืองหล่มสักเร่งใช้รถแบ็คโฮเสริมผนังริมแม่น้ำป่าสักพร้อมกับเสริมกระสอบทรายในจุดเสี่ยงเตรียมรับกับฝนที่จะตกหนักในช่วงนี้ขณะที่ชาวบ้านยังคงเฝ้าระวังหลังจากปีที่ผ่านมาน้ำมาเร็วแล้วก็สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินจำนวนมากนะคะส่วนที่เชียงรายค่ะเจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่3จุดในเขตเทศบาลนครเชียงรายคือบริเวณชุมชนป่าแดงที่หัวสนามบิน416และบริเวณสะพานห้องลี่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากตัวเมืองลงสู่แม่น้ำกกขณะที่นายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายออกหนังสือด่วนที่สุดถึง18อำเภอของเชียงรายเตือนประชาชนในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในสัปดาห์นี้แล้วก็เตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรแล้วก็ยานพาหนะเข้าช่วยเหลือประชาชนถ้าหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะชลประทานเปิดประตูระบายน้ำที่ฝายท่าวังตาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่เร่งระบายน้ำในแม่น้ำปิงลงสู่พื้นที่ด้านล่างเตรียมรับน้ำเหนือจากฝนที่คาดว่าจะตกหนักในช่วงสัปดาห์นี้ขณะที่ระดับน้ำที่ไหลผ่านตัวเมืองยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนที่น่านค่ะน่านที่น่านเนี่ยก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ตามจุดเสี่ยงนะคะพร้อมกับมีการเสริมบิ๊กแบ็กในพื้นที่ต่ำตลอดแนวแม่น้ำน่านเพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมล่าสุดระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งและอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแต่ยังต้องเฝ้าระวังฝนแล้วก็ระดับน้ำอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: ครับพูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำแล้วชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อเลยนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยามีการคาดการณ์นะครับว่าในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคอีสานยังเจอกับฝนตกหนักมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนมีปัจจัยเรื่องของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณตอนบนของพื้นที่ภาคอีสาน10จังหวัดต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันก่อนที่จะไปในพื้นที่ภาคอีสานชวนคุณผู้ชมไปดูในพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับพื้นที่ภาคเหนือวันนี้มี8จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักมีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่หลายจังหวัดที่ยังคงต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนถ้าไปดูพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจะมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่แล้วก็จังหวัดตากนะครับ แต่จังหวัดนี้จะเจอกับฝนตกหนักมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาด้วยต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากกันด้วยนะครับส่วนเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยในช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ 24-25 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิขยับสูงขึ้นเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 32-35 องศาเซลเซียสนะครับขยับไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันต่อครับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีการประกาศ10จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักมีการคาดการณ์ว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่นะครับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ําคือในพื้นที่จังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์และศรีสะเกษครับส่วนฝนจะตกหนักมากที่สุดในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและก็นครพนมช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดคือ36องศาเซลเซียสครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคกลางนะครับพื้นที่ภาคกลางวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่แต่จังหวัดที่ยังจะเจอกับฝนตกหนักก็คือจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็จังหวัดสระบุรีและถ้ามาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากจะตกตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำนะครับช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคตะวันออกพื้นที่ภาคตะวันออกมีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่จังหวัดที่จะมีฝนตกหนักมากที่สุดคือ3จังหวัดนครนายกจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ22องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้ยังมีปัจจัยเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนนี้มีกำลังแรงขึ้นนะครับก็จะส่งผลทำให้ในพื้นที่มีฝนตกหนักมีฝนตกสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งอย่างเช่นพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกคาดการว่าจังหวัดที่จะเจอฝนมากที่สุดก็คือระนองพังงาตรังแล้วก็สตูลครับช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสและถ้าไปดูเรื่องของคลื่นลมวันนี้ฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนฝั่งอันดามันคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นกันครับ
0: 6:10 น.คุณผู้ชมยังคงติดตามรายการวันใหม่ไทย PBS นะครับหลังจากที่ดูสภาพอากาศในบ้านเราไปแล้วดูสภาพอากาศต่างประเทศนะครับตอนนี้หลายประเทศในเอเชียกำลังเผชิญกับสภาพอากาศเลวร้ายครับทั้งที่เกาหลีใต้และก็ฟิลิปปินส์ครับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมามีทั้งน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มด้วยนะครับคุณจารุพร
3: หลายประเทศจริงๆนะคะที่กำลังเผชิญกับสภาพอากาศแบบนี้ส่วนในฝั่งยุโรปถ้าเกิดไปดูกันตอนนี้หลายประเทศเองก็ยังคงเผชิญกับไฟป่าที่ยังคงลุกลามอยู่นะคะรวมไปถึงในเบลเยียมด้วยซึ่งล่าสุดดูเหมือนสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายลงไปได้บ้างแล้วค่ะเนื่องจากมีฝนตกลงมาค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงเร่งเข้าควบคุมไฟป่าในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติไฮเฟนส์ทางตะวันออกของเบลเยียมค่ะที่ปะทุขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วนะคะโดยเมื่อวานนี้เริ่มมีฝนตกลงมาบ้างถือว่าเข้ามาช่วยเจ้าหน้าที่สกัดสถานการณ์ไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศที่มีแนวโน้มลุกลามไปถึงชายแดนของเยอรมนีด้วยนะคะด้านของสถาบันอุตุนิยมวิทยาเบลเยียมก็คาดการว่าพื้นที่ดังกล่าวจะมีปริมาณน้ำฝนราวๆ 5-9 มิลลิเมตรและวันนี้ฝนจะตกลงมาเพิ่มอีกเนื่องจากคาดว่าอุณหภูมิในพื้นที่จะลดลงเหลือประมาณ 19-20 องศาเซลเซียสซึ่งก็น่าจะช่วยให้สถานการณ์คลี่คลายลงอีกระดับโดยปัจจุบันเจ้าหน้าที่ยังคงห้ามไม่ให้ประชาชนประมาณ600คนกลับเข้าพื้นที่หลังจากสั่งอพยพไปเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะบรรดาชาวนาและก็เกษตรกรเบลเยียมเองก็พร้อมใจกันนะคะช่วยเจ้าหน้าที่รับมือกับวิกฤตไฟป่าครั้งนี้ค่ะโดยมีการใช้รถแท็กเตอร์ช่วยกันลำเลียงน้ำเข้าสู่พื้นที่สนับสนุนภารกิจดับไฟนะคะ วิกฤตไฟป่าครั้งนี้เป็นผลมาจากคลื่นความร้อนที่พัดถล่มยุโรปอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งและทำให้พืชพันธุ์ต่างๆแห้งกรอบกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีรวมถึงที่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งนี้ซึ่งนอกจากภารกิจดับไฟป่าแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการช่วยเหลือสัตว์แล้วก็สัตวแพทย์เองก็ต่างปูพรมเพื่อเร่งช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บจากไฟป่าแล้วก็ควันไฟอย่างเร่ง

0: ำรวจด้วยค่ะส่วนสถานการณ์ไฟป่าในแคว้นอรากอนของสเปนล่าสุดฝรั่งเศสก็ส่งทีมลงพื้นที่ช่วยดับไฟป่าที่ลุกลามในเขตอนุรักษ์ทางธรรมชาติทางตะวันออกของสเปนนะคะหลังจากไฟป่าเผาผลาญไปแล้วมากกว่า 100,000 ไร่และก็ทำให้ทหารสเปนซึ่งเข้าสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติภารกิจ1นายด้วยค่ะส่วนที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นภาพความเสียหายบนเกาะซาลามีนาของกรีซที่ต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งใหญ่ค่ะหลังจากไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วเผาทำลายบ้านเรือนไปแล้วหลายหลังและทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนโดยล่าสุดชาวบ้านบางส่วนทยอยเข้าสำรวจความเสียหายแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งสืบสวนหาสาเหตุของไฟป่าอยู่ค่ะส่วนสถานการณ์ในระดับภูมิภาคนะคะภาพถ่ายจากดาวเทียมก็เผยให้เห็นร่องรอยความเสียหายจากเหตุไฟป่าที่โหมกระหน่ำทั่วทวีปยุโรปในฤดูร้อนนี้ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงขึ้นจากสภาวะโลกร้อนสภาพอากาศที่แห้งแล้งจัดก็ได้เปลี่ยนพืชพันธุ์ธรรมชาติและป่าไม้ให้กลายเป็นเชื้อเพลิงพร้อมติดไฟได้อย่างรวดเร็วค่ะข้อมูลจากระบบข้อมูลไฟป่าแห่งยุโรประบุนะคะว่าตั้งแต่ฝรั่งเศสสเปนไปจนถึงกรีซมีผู้เสียชีวิตจากไฟป่าไปแล้วมากกว่า20คนประชาชนหลายแสนคนต้องอพยพทิ้งบ้านเรือนเพื่อความปลอดภัยและไฟป่าได้เผาทำลายพื้นที่ไปแล้วกว่า 3,600,000 ไร่ทั่วยุโรปค่ะส่วนภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะรถโดยสารก็อยู่ในสภาพจมน้ำเกือบมิดคันหลังฝนที่ตกลงมาอย่างหนักช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในกรุงลิมาของเปรูค่ะส่งผลให้ถนนหลายสายถูกตัดขาดบ้านเรือหลายหลังถูกน้ำทะลักเข้าท่วมจนข้าวของเครื่องใช้จมโคลนเสียหายหนักเจ้าหน้าที่และก็ชาวบ้านเองก็เดินหน้าเก็บกวาดความเสียหายตลอดช่วงวันนี้นะคะขณะที่ประธานาธิบดีเปรูเองก็มีการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายแล้วก็พูดคุยให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยโดยทางการเปิดเผยด้วยนะคะว่าฝนที่ตกหนักตลอดช่วงสุดสัปดาห์ส่งผลให้ระบบประปาและก็ระบบระบายน้ำล่มเป็นสาเหตุให้น้ำท่วมใน3เขตทางตอนใต้ของกรุงลิมาจนต้องสั่งหยุดการเรียนการสอนในโรงเรียนพื้นที่ประสบภัยเพื่อความปลอดภัยค่ะขยับมาดูสถานการณ์ใกล้บ้านเราหน่อยอย่างที่เกาหลีใต้นะคะเผชิญกับฝนฟ้าคะนองเช่นเดียวกันซึ่งนี่เป็นภาพนาทีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ถูกดินถล่มฝังร่างออกจากกองโคลนได้อย่างปลอดภัยหลังจากฝนตกหนักทำให้เกิดดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันในจังหวัดคยองซังใต้ทางตอนใต้ของเกาหลีใต้นะคะส่งผลให้ต้องอพยพประชาชนประมาณ100คนและก็เร่งช่วยเหลือผู้ตกค้างอีกราวๆ20คนด้วยกันสื่อท้องถิ่นรายงานว่าเหตุการณ์ดินถล่มส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย1คนและได้รับบาดเจ็บอีก3คนค่ะโดยสำนักอุตุนิยมวิทยาเกาหลีใต้ออกคำเตือนฝนตกหนักในบางพื้นที่ทางตอนใต้ตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากเผชิญฝนตกหนักประกอบกับพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งบางจุดบันทึกปริมาณน้ำฝนได้มากถึง800มิลลิเมตรค่ะส่วนที่ฟิลิปปินส์นะคะท้องถนนก็กลายสภาพเป็นแม่น้ำแบบนี้เลยหลังจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้ฝนถล่มหนักจงส่งผลให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมถนนหลายสายในมะนิลาค่ะกระทบการสัญจรการใช้ชีวิตของประชาชนแล้วก็ยังเข้าท่วมบ้านเรือนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างด้วยบางหลังก็ท่วมเกือบถึงชั้น2ด้วยกันค่ะสำนักอุตุนิยมวิทยาฟิลิปปินส์ระบุด้วยนะคะว่าอิทธิพลของมรสุมจะยังคงทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในเขตเมโทรมะนิลาแล้วก็หลายพื้นที่ของเกาะลูซอนพร้อมกับเฝ้าระวังหย่อมความกดอากาศต่ำจุดใหม่ที่เคลื่อนเข้าสู่พื้นที่ของประเทศมาตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะซึ่งก็คาดการณ์ว่าอาจจะทำให้สถานการณ์น้ำท่วมขังทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งภาพฝนตกน้ำท่วมแบบนี้ก็เป็นภาพที่เห็นได้บ่อยในฟิลิปปินส์นะคะซึ่งในปีหนึ่งฟิลิปปินส์เองก็เผชิญกับพายุหลายสิบลูกด้วยกันซึ่งพอเผชิญกับสภาพอากาศที่มันรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆบางเกาะตอนนี้ก็ค่อยๆจมน้ำลงไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันบางเกาะเนี่ยปีหนึ่งมีข้อมูลเฉลี่ยว่าเฉลี่ยปีหนึ่งจมน้ำลงไป 1-2 เซนติเมตรด้วยนะคะซึ่งก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่ทำให้รัฐบาลฟิลิปปินส์เนี่ยต้องหาทางแก้ให้ได้แล้วก็เป็นโจทย์ที่ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถหลีกหนีได้ด้วยนะคะ
1: แล้วสถานการณ์ที่ฟิลิปปินส์ตอนนี้โดยเฉพาะที่มะนิลาเนี่ยเป็นไปตามคาดเลยนะครับจำได้ว่าเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็อ่านข่าวที่ทางการฟิลิปปินส์คาดการว่าปีนี้ 79% ฟิลิปปินส์เจอเอลนิโญแน่ๆนะครับแล้วจะทำให้พื้นที่ที่อยู่ทางตะวันตกจะเจอฝนมากกว่าปกติแต่จะมีบางจุดที่เจอสถานการณ์ภัยแล้งก็มีความเป็นไปได้ว่าหลังจากนี้เราอาจจะเห็นข่าวฟิลิปปินส์เนี่ยมีทั้งน้ำท่วมแล้วก็เจอทั้งสถานการณ์ภัยแล้งในเวลาเดียวกันด้วย
0: ค่ะคุณผู้ชมคะยังอยู่ที่ภัยพิบัตินะคะอินโดนีเซียค่ะตอนนี้ยังต้องเร่งส่งความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น68คนนะคะแล้วก็มีรายงานว่าประชาชนกว่า 10,000 คนกลุ่มนี้เนี่ยยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านของตัวเองได้นะคะ
2: ส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากความกังวลว่าบ้านเรือนเนี่ยอาจจะพังถล่มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะซึ่งเป็นเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานับจนถึงตอนนี้นะคะมีรายงาน after shock ตามมาแล้วมากกว่า 1,000 ครั้งด้วยกันค่ะโบสถ์แห่งหนึ่งในจังหวัดอิสนุซาเตงาราของอินโดนีเซียได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวขนาด 7.7 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะซึ่งก็ส่งผลให้ตัวโบสถ์ด้านนอกได้รับความเสียหายอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ไม่ต่างจากภายในเลยค่ะที่ก็พังเสียหายไม่ต่างกันมีฝ้าผนังร่วงลงมาเป็นจำนวนมากแบบนี้เลยค่ะส่วนโรงพยาบาลในพื้นที่ก็ได้รับความเสียหายหนักเช่นเดียวกันนะคะจนทำให้ณขณะนี้แพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่เองก็ยังคงต้องให้การรักษาผู้ป่วยภายในเต็นท์บริเวณด้านนอกของอาคารโรงพยาบาลที่ได้รับความเสียหายแทนเนื่องจากเกรงว่าแผ่นดินไหวซ้ำหรือว่า aftershock ซึ่งเกิดขึ้นแล้วเกือบ 1,600 ครั้งอาจจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมให้กับตัวอาคารได้ค่ะจนถึงตอนนี้ประชาชนกว่า 12,800 คนก็ยังคงไม่สามารถกลับเข้าบ้านของตนเองได้นะคะและต้องอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงเป็นการชั่วคราวเนื่องจากกังวลว่า aftershock ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยครั้งล่าสุดครั้งรุนแรงที่สุดเนี่ยมีขนาดถึงขนาด 5.6 ด้วยกันซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันนี้อาจจะทำให้บ้านของตนเองเนี่ยพังถล่มลงมาอีกรอบนึงก็ได้ผู้อพยพหลายคนยังแสดงความกังวลแล้วก็ไม่พอใจต่อการดำเนินการช่วยเหลือของรัฐบาลที่เป็นไปด้วยความล่าช้าด้วยนะคะบางคนระบุว่าไม่มีความช่วยเหลืออะไรจากรัฐบาลเลยไม่มีเต็นท์ไม่มียาไม่มีอาหารไม่มีน้ำดื่มไม่มีอะไรเลยซึ่งผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ก็หนีออกมาจากบ้านแบบตัวเปล่าขณะที่ทางด้านของกองทัพอากาศอินโดนีเซียก็ระบุว่ากำลังนำความช่วยเหลือฉุกเฉินจำนวน13ตันลำเลียงไปยังพื้นที่ประสบภัยนอกจากนี้ยังได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ไปส่งเสบียงฉุกเฉินโดยตรงให้กับผู้รอดชีวิตในชุมชนที่ห่างไกลด้วยซึ่งความช่วยเหลือดังกล่าวก็รวมไปถึงอาหารเสื้อผ้าน้ำสะอาดและอุปกรณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉินค่ะขณะที่ด้านกระทรวงสาธารณสุขเองก็มีการส่งโรงพยาบาลสนาม2แห่งและก็ทีมแพทย์ฉุกเฉินไปยังพื้นที่ประสบภัยและรัฐบาลก็ยังระบุว่าได้ส่งตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่อื่นๆกว่า 1,400 นายไปช่วยเหลือแล้วนะคะด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยเองก็ระบุว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งนี้แล้ว68คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า100คนค่ะแต่ยังไม่มีรายงานผู้สูญหายขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงเดินหน้าภารกิจกู้ภัยในพื้นที่ประสบภัยอย่างไม่ลดละด้วยกันนะคะจนถึงตอนนี้เองก็มีรายงานบ้านเรือนของประชาชนพังเสียหายไปแล้วมากกว่า900หลังด้วยกันนะคะรวมไปถึงสถานศึกษาสถานพยาบาลตลอดจนอาคารสำนักงานของรัฐบาลก็ได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันนะคะซึ่งอินโดนีเซียเองก็ตั้งอยู่บนแนววงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นพื้นที่ที่ก็มีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นอยู่บ่อยครั้งโดยในอดีตก็ถ้าเกิดว่าไปไล่เรียงกันมาก็เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงที่ทำให้เกิดคลื่นสึนามิแล้วก็สร้างความเสียหายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนเป็นวงกว้างเหมือนกันค่ะ
1: ครับในมุมของคนที่เป็นผู้ที่อยู่อาศัยนี่ก็คงจะต้องฟื้นฟูกันยาวนะครับแต่ว่าถ้าในมุมของนักท่องเที่ยวเองตอนนี้ก็มีคำยืนยันออกมาจากทางการอินโดนีเซียรวมทั้งทางการท้องถิ่นเองด้วยนะครับที่บอกว่าก็ได้อพยพนักท่องเที่ยวออกมาจากจุดที่มีสถานการณ์แผ่นดินไหวทั้งหมดแล้วนะครับเพราะว่าจุดดังกล่าวนี่ก็เป็นที่เที่ยวสำคัญหลายแห่งเหมือนกันนะครับก็มีการอพยพมาที่ลอมบอกลอมบอกนี่ก็จะปลอดภัยขึ้นมานะครับส่วนจุดที่เกิดเหตุบ่อยๆแถวๆนั้นนี่คนที่ไปเที่ยวกันเยอะเนี่ยก
3: ็
1: ไปดูมังกรโคโมโดหรือว่าไปดำน้ำกันนะครับก็มีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะทีเดียวได้รับคำยืนยันว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยออกมาทั้งหมดปลอดภัยแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นนะครับว่า สิ่งที่จะต้องติดตามกันก็คือการฟื้นฟูในระยะยาวซ
2: ึ่
1: งความเสียหายมันเยอะมากจริงๆนี่ขนาดภาพที่เราเห็นตามการรายงานข่าวยังหนักขนาดนี
2: ้
1: หน้างานจริงๆนี่น่าจะหนักกว่านี้อีกเยอะเลยทีเดียว
2: ครับ
1: นี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้นะครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณจารุพร
2: ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามสถานการณ์ในบ้านเรากันต่อนะครับมันก็มีคดีที่ต้องตามกันต่อเหมือนกันเพราะว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชไปขึ้นศาลที่บุรีรัมย์ครับคดีที่นายเนวินชิดชอบฟ้องหมิ่นที่ดินเขากระโดงพร้อมกับแนะให้นายเนวินเนี่ยยอมคืนที่ดินหากยอมคืนตอนนี้ตนเองก็จะยอมถอนฟ้องครับ

0: สุดกล่าวบอกว่าตนเองไม่จำเป็นต้องมาศาลเพราะเป็นเรื่องของศาลกับฝ่ายโจทก์เพียงแต่ว่าฝ่ายของตนเองจะต้องตั้งทนายมาซักค้านเท่านั้นแต่มีความตั้งใจที่จะมาพบตัวนายเนวินด้วยตนเองและก็อยากจะสอบถามกับตัวนายเนวินโดยตรงว่าเมื่อศาลมีคำพิพากษาไปหมดแล้วทำไมถึงยังไม่ยอมคืนที่ดินครับ
1: สู้กับผมก็ไม่ชนะนะครับคืนซะดีกว่านะครับ
2: นะคืนท่านนี้ก็ถอย
1: นะถ้าเขาคืนเราก็ถือว่าเขาก็ล้มกฎหมายแล้วเราจะไปทำทำไมเพราะว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีสาเหตุโกรธเคืองกันใช่ไหมเขาจะคิดว่าพี่โกรธเคืองเขาก็เรื่องของเขาแต่พี่ไม่คิดเพราะปี38ที่เคยจับหัวคะแนนเขาไง11ล้านจำได้ไหม
2: จำได้ฮะ
1: ถูกจำคุกไป1ปีแล้วกลับมาฟ้องพี่ใช่ไหมพี่ก็เลยฟ้องเขาว่าฟ้องเท็จนะเขาก็โดนอีก1ปีเป็น2ปีไปอยู่ในคุกเขาก็แสดงอิทธิฤทธิ์เนี่ยนะไปเอาออกมาจากคุกแล้วยังมาเย้ยกินเบียร์หน้าบ้านอีกติดคุกอีกปีนึงเป็น3ปีเขาควรจะโกรธพี่แต่พี่ไม่ได้โกรธเขาหรอก
0: สำหรับการดำเนินการเมื่อวานนี้ครับก็เป็นกระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนของศาลโดยศาลจังหวัดบุรีรัมย์กำหนดนัดไต่สวนมูลฟ้องตามที่ได้มีการนัดหมายไว้ซึ่งการไต่สวนมูลฟ้องเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมและยังไม่ใช่การวินิจฉัยชี้ขาดว่าบุคคลใดกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาครับ
3: ดูความเดือดร้อนของเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีคนหนึ่งนะครับเขาออกมาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนคือลูกจ้างเนี่ยครับต้องบอกว่าเป็นอดีตลูกจ้างนะครับนำชื่อนำเบอร์โทรศัพท์ของเขาไปกู้นอกระบบครับหลังจากนั้นลาออกแล้วหายไปไหนไม่รู้ติดต่อไม่ได้ด้วยแต่คนที่จะต้องมารับผลกระทบก็คือนายจ้างนะครับที่โดนทวงหนี้ทุกวันแล้วทวงเนี่ยรุนแรงแบบนี้ด้วยครับโดนถีบรถจักรยานยนต์แบบนี้ครับนี่เป็นภาพจากวงจรปิดหน้าบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่งที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับบันทึกเหตุการณ์ขณะที่ชายคนหนึ่งใช้เท้าถีบรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าบริษัทหลังพยายามเข้าไปทวงหนี้กับอดีตลูกจ้างของบริษัทซึ่งปัจจุบันนี้อดีตลูกจ้างคนนี้คือก็อดีตอ่ะคุณผู้ชมลาออกไปแล้ว
4: ครับ
3: แล้วก็ติดต่อไม่ได้ด้วยไม่รู้หายไปไหนแล้วนี่บริษัทเนี่ยเจอแบบนี้คือเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างเขาเอามาร้องเรียนกับสื่อมวลชนเขาเล่าว่าอดีตลูกจ้างคนนี้นะครับนำเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกู้เงินนอกระบบแล้วก็ระบุว่าตัวเองเนี่ยเป็นนายจ้างเป็นตัวเองเนี่ยแอบอ้างชื่ออีกนะฮะคุณผู้ชมคือเบื้องต้นคาดว่ายอดหนี้น่าจะอยู่หลักหมื่นบาทแล้วก็ไปกู้มาแล้วหลังจากนั้นลาออกหายไปไหนไม่รู้นะครับยืนยันว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการกู้เงินหรือไม่ได้ไปรับปากที่จะจ่ายหนี้แทนแต่อย่างใดครับ
5: ต้นเรื่องคือลูกน้องมันกู้ไว้พี
6: ่
5: ตัวมันก็หายไปแต่ตัวผมเนี่ยอยู่ตึกกันเองพี
6: ่ครับ
5: เราเบอร์ผมมาจะมีความใจ
6: โ
5: ทรมาแต่วันที่เกิดเหตุมันจอดรถงูเลยพี่มันหลบกล้องแล้วก็เดินมาสามคน
6: ครับ
5: มาก่อนคนหนึ่งพี
6: ่
5: พอมันทีรถเสร็จปุ๊บมันก็เดินกลับเอารถมาจอดตรงนี้
6: ครับ
5: แล้วทีนี้มันก็เหตุเกิดตามกล้องเลยพี่มันก็ท้าให้พวกผมออกไปก็อยู่สองคนผมก็ล็อกประตูไม่ได้ออกไป
6: ครับอันนี้คนที่กู้ไปนี่คือเป็นลูกน้องเก่าที่มา
5: เก่า
6: ครับแต่ว่าลาออกไปแล้ว
5: ใช่ครับกับต่างจังหวัดติดต่อไม่ได้เลย
3: นี่คุณผู้ชมบอกว่านี่หลักหมื่นถีบรถ2คันแสนกว่าไปแล้วนะครับผู้เสียหายยังบอกอีกว่าก่อนหน้านี้ลูกถูกติดตามทวงหนี้แล้วก็คุกคามแบบนี้หลายครั้งคุณผู้ชมดูถีบจักรยานยนต์ไม่พอนะครับมีการนำสีสเปรย์มาพ่นบริเวณสำนักงานมีคนใช้มือปัดวงจรปิดบริเวณด้านหน้าสำนักงานให้ออกไปอีกบุมด้วยซึ่งผู้เสียหายเชื่อว่าเป็นความพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้กล้องบันทึกภาพพฤติกรรมบางอย่างเอาไว้นะครับหลังเกิดเหตุผู้เสียหายแจ้งความแล้วนะครับที่สภ.หนองปรือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยติดตามและดำเนินคดีตามกฎหมายให้หน่อยผู้เสียหายยังบอกอีกว่าปัจจุบันต้องใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวงเพราะกังวลเหลือเกินว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวจะย้อนกลับมาก่อเหตุหรือมาทำร้ายร่างกายจึงต้องการให้ทางเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดเลยครับ
4: มีกรณีไฟไหม้บ้านของครูเกษียณอายุ80ปีคนหนึ่งนะ

0: คะเรื่องนี้เนี่ยสร้างความเศร้าแล้วก็สะเทือนใจไม่น้อยค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่ทรัพย์สินที่สร้างมาทั้งชีวิตเสียหายนะคะแต่ว่าร่างของภรรยาที่เก็บรักษาไว้ในโลงศพนานกว่า20ปีถูกไฟเผาเหลือเพียงเท่ากระดูกเท่านั้นค่ะ
1: เ
0: หตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกของคืนวันที่16สิงหาคมภายในบ้านทรงไทยของครูแอดครูแอดนี่เป็นอดีตข้าราชการที่เกษียณนะคะตอนนี้ครูเนี่ยอายุ80ปีแล้วค่ะบ้านอยู่ในตำบลขวัญเมืองอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครูแอดเนี่ยออกมาจากบ้านปลอดภัยนะคะแต่ว่ามีอาการหอบแล้วก็สำลักควันค่ะรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลบางปะหันแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ๆกว่า10คันพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิเข้าระงับเหตุท่ามกลางกระแสลมแรงอะค่ะทำให้เปลวไฟลุกโชนเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงจึงควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้เพื่อนบ้านเล่านะคะว่าขณะเกิดเหตุเห็นไฟลุกไหม้บ้านของครูแอดแล้วก็ได้ยินเสียงคล้ายกับระเบิดดังขึ้นหลายครั้งจากนั้นเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงแล้วก็รวดเร็วค่ะบ้านหลังใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมกลายเป็นกองเพลิงแล้วก็ได้ยินเสียงคล้ายการระเบิดหลายครั้งเช่นเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงแล้วก็เข้าตรวจสอบความเสียหายภายในบ้านพบว่าชั้น2มีโลงบรรจุร่างของนางสมพรซึ่งเป็นภรรยาของครูแอดก็เป็นอดีตข้าราชการครูเช่นกันเสียชีวิตมานานกว่า20ปีแล้วนะคะครูแอดเนี่ยเก็บรักษาร่างของภรรยาเอาไว้ในบ้านครูแอดรักและผูกพันกับภรรยาอย่างมากโดยที่ผ่านมาเคยมีผู้แนะนำให้นำร่างไปประกอบพิธีชาปนกิจแล้วก็ครูแอดเคยกำหนดวันจัดพิธีเอาไว้แล้วแต่ว่าภายหลังเนี่ยยกเลิกค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะเก็บร่างภรรยาเอาไว้ที่บ้านต่อเนื่องนานกว่า20ปีซึ่งเป็นเรื่องที่คนในชุมชนรับรู้กันมาโดยตลอดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่แค่เพลิงไหม้บ้านแล้วก็ทรัพย์สินที่สร้างมาของครูแอดเสียหายนะคะแต่ว่าเป็นความสูญเสียร่างของคนที่ครูแอดรักที่สุดที่พยายามที่จะเก็บรักษามายาวนานเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้อย่างละเอียดค่ะให้ความสำคัญบอกว่าต้นเพลิงน่าจะมาจากกองไม้เก่าและจุดที่เจ้าของบ้านใช้ตั้งเตาหุงอาหารเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของเพลิงไหม้ครั้งนี้ต่อไปนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ครูแอดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมตามภาพข่าวเนี่ยก็ค่อนข้างเศร้าใจแล้วก็ลูกชายเองก็บอกนะคะบอกว่าคุณพ่อเนี่ยต้องการเก็บร่างของคุณแม่เอาไว้ที่บ้านก็คือพยายามจะไปทำพิธีแล้วแหละแต่ว่าคือทำใจไม่ได้นะคะคุณผู้ชมบางคนอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะกรณีแบบนี้เนี่ยเราสามารถเก็บศพไว้ที่บ้านได้หรือเปล่าสามารถเก็บไว้ได้นะคะตามกฎหมายนี่คือให้เก็บศพไว้ที่บ้านได้นะคุณผู้ชมแต่ว่าคือต้องมีการไปแจ้งมรณะตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ก่อน
2: คือจะต้องมีเจ้าพนักงานท้องถิ่นในพื้นที่รับทราบแล้วก็ต้องอนุญาตใช่ไหมครับ
0: ค่ะต้องทำตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็สุขอนามัยอย่างถูกต้องนะคะ
3: ครับคุณผู้ชมไปดูเรื่องของคุณภาพชีวิตพนักงานรักษาความสะอาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันอย่างหน่อยนะครับกรุงเทพมหานครกันหน่อยคือหลายเขตทำงานกันอย่างหนักเลยแต่ว่าก่อนหน้านี้มันเกิดอุบัติเหตุครับพนักงานรักษาความสะอาดทำความสะอาดของกรุงเทพมหานครเนี่ยตกท่อลึกกว่า3เมตรทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปสำรวจช่วงเช้านะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการแก้ไขแล้วหรือยังเดี๋ยวไปติดตามจากคุณคำคุณยมนาคนะครับรายงานสดจากถนนประดิษฐ์มนูนธรรมเขตวังทองหลางนะครับคุณคำคุณเชิญครับ
4: ทั้ง3ท่านครับถึงแม้ทางสำนักงานเขตวังทองหลางจะออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าเป็นการสื่อสารที่เข้าใจผิดกันนะครับระหว่างญาติของพนักงานที่ประสบเหตุเนื่องจากตั้งแต่เกิดเหตุครับทางสำนักงานเขตยืนยันว่าให้การช่วยเหลือดูแลอย่างต่อเนื่องพร้อมดูแลในเรื่องของการรักษาพยาบาลเบื้องต้นด้วย
5: ไม่คนดึงเต็มตัว
4: เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์ย้อนหลังกันก่อนนะครับ
5: มาค่อยๆ ขึ้นมาก่อนเลยฮะ
6: ค่อยๆนะ
5: ดึงได้ไหม
4: เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานะครับโดยเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดกรุงเทพมหานครและตำรวจสน.วังทองหลางพยายามเข้าช่วยเหลือนางสาวรัชพรเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครที่ตกลงไปในท่อระบายน้ำลึก3เมตรหลังเดินไปอยู่บนฝาท่อระบายน้ำและเกิดฝาท่อนั้นทรุดตัวลงไปทำให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบริเวณนั้นรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุต่างเข้ามาช่วยเหลือโดยผูกเชือกติดกับบันไดหย่อนลงไปในท่อระบายน้ำช่วยเหลือนำตัวขึ้นมาได้ครับแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่ได้ถูกเป็น

0: ข่าวในวันที่เกิดเหตุจนกระทั่งเพจสายไหมต้องรอดโพสต์คลิปวิดีโอระบุว่ามีเพื่อนร่วมงานและพี่สาวของผู้ประสบเหตุมาร้องขอความช่วยเหลือและขอความเป็นธรรมกับทางเพจสายไหมต้องรอดเนื่องจากตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจนถึงวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาผู้บริหารและผู้อำนวยการเขตวังทองหลางยังไม่ได้เข้าเยี่ยมหรือสอบถามอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บและที่ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลทำกายภาพเฝ้าระวังการติดเชื้อจึงอยากร้องเรียนให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและปลัดกรุงเทพมหานครตรวจสอบเรื่องและดูแลข้าราชการลูกจ้างรวมถึงให้ฝ่ายโยธาเร่งตรวจสอบความแข็งแรงของฝาท่อทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครป้องกันอันตรายซ้ำรอยครับต่อมานะครับทางสำนักงานเขตวังทองหลางชี้แจงผ่านสื่อสังคมออนไลน์พร้อมภาพถ่ายนะครับผมปรากฏภาพของนางสาวอรุณีอินถนอมผู้อำนวยการเขตวังทองหลางได้เข้าเยี่ยมพนักงานที่ประสบอุบัติเหตุขณะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมชี้แจงว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าขณะเกิดเหตุฝาท่อภายนอกมีสภาพปกติแต่พลิกตัวเมื่อพนักงานเหยียบทำให้ตกลงไปในท่อก่อนได้รับการช่วยเหลือและถูกนำส่งโรงพยาบาลและทางสำนักงานเขตได้ส่งเจ้าหน้าที่ติดตามอาการและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดโดยเมื่อวานนี้ได้พาพนักงานคนดังกล่าวไปพบแพทย์ตรวจร่างกายอย่างละเอียดโดยแพทย์มีคำสั่งให้นอนพักรักษาตัวและเฝ้าระวังอาการพร้อมให้หยุดปฏิบัติงานตามคำวินิจฉัยของแพทย์ส่วนกรณีข้อมูลจากเพจสายไหมต้องรอดทางสำนักงานเขตระบุว่าเกิดจากพี่สาวของผู้ประสบเหตุให้ข้อมูลด้วยความเป็นห่วงจนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยพนักงานยืนยันว่าได้รับการติดตามและช่วยเหลือจากสำนักงานเขตอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ต้นทางสำนักงานเขตยังประสานขอความช่วยเหลือเรื่องของดูแลบุตรของพนักงานที่ประสบเหตุด้วยเนื่องจากสามีต้องทำงานพร้อมประสานเนอร์เซอรี่นะครับศูนย์ดูแลเด็กเล็กใกล้ที่พักให้ช่วยดูแลบุตรของพนักงานคนดังกล่าวขณะที่ช่วงเช้าวันนี้ครับทางผมเองก็ได้ลงสำรวจพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุผมได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครนะครับว่าในเบื้องต้นเนี่ยไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากอะไรเพราะว่าอยู่คนละผัดเวรกันแต่ทราบเรื่องราวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเพื่อนพนักงานด้วยกันส่วนใหญ่แล้วมักจะทำความสะอาดด้วยความเคยชินครับเดินเหยียบฝาท่อบริเวณไหล่ทางซึ่งเป็นสวนตกแต่งริมทางรถจักรยานก็เป็นฝาท่อที่แข็งแรงไม่คิดว่าจะหล่นลงไปได้ขณะที่ประชาชนที่มาออกกำลังกายในช่วงเช้าบริเวณถนนเส้นนี้นะครับระบุว่าออกกำลังกายทุกเช้าและจุดเกิดเหตุเป็นจุดที่เป็นจุดที่มานั่งพักประจำเนื่องจากอยู่นอกพื้นที่ทางสัญจรจึงไม่ได้ส่งผลกระทบในการใช้ทางหรือกลุ่มคนที่มาออกกำลังกายซึ่งก็อยากให้หน่วยงานเข้าตรวจสอบความแข็งแรงของฝาท่อให้ทั่วบริเวณรวมถึงในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นด้วยครับ
1: ฟังตัวเองอ่ะเนาะเพราะว่าเราก็คือประชาชนคนหนึ่งเราต้องดูแลตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าจะให้แต่ทางเขาดูแลเราต่างคนต่างมีหน้าที่อ่ะเนาะเราก็ต้องดูแลตัวเอง
0: และอยากบอกกับเจ้าหน้าที่ทุกเขตหรือว่าเจ้าที่กรุงเทพมหานครตรวจสอบเรื่องท่อที่มันเสี่ยงจากเกิดอุบัติเหตุได้ไหม
1: ก็ต้องเช็คหน่อยก็ดีเนาะเช็คเดือนละครั้งให้พนักงานเขาเคาะป๊อกป๊อกป๊อกอย่างเงี้ยเราก็เหมือนอยู่บ้านเราอ่ะเราก็ต้องสำรวจบ้านเราหน่อยใช่ไหมคะว่ามีอะไรผิดปกติอะไรตรงไหนในมุมบ้านอย่างเงี้ย
0: ทั้งสามท่านครับจุดที่ผมยืนอยู่ก็เป็นจุดที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้เลยนะครับซึ่งจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าฝาท่อที่ถูกนำมาเปลี่ยนใหม่เป็นฝาท่อเหล็กนะครับซึ่งก็มีความหนาประมาณ2นิ้วกว่านะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมั่นคงแข็งแรงนะครับหากเป็นฝาท่อเหล็กนะครับก็มีขนาดที่เท่ากับบริเวณปากท่อได้อย่างพอดีนะครับแต่มีจุดสังเกตอีกจุดนึงครับท่านผู้ชมครับที่ผมจะพาเดินไปให้ท่านผู้ชมดูนะครับระหว่างทางผมจะบรรยายอย่างนี้ครับว่าเนี่ยในพื้นที่ครับเป็นพื้นที่สัญจรทางรถจักรยานนะครับสามารถสัญจรได้เนื่องจากฝาท่อเนี่ยจะอยู่นอกเขตนะครับนอกเขตของทางสัญจรที่เป็นทางรถจักรยานยนต์นะครับแต่ข้อสังเกตที่ทีมข่าวสังเกตอีกเรื่องนึงครับระหว่างฝาท่อที่เกิดอุบัติเหตุกับฝาท่อที่ถัดมาจากที่เกิดอุบัติเหตุเป็นฝาท่อปูนนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นําสเปรย์สีแดงมากางกบาทเอาไว้โดยระบุวันที่ก่อสร้างเนี่ยในปี2550และจากการสังเกตนะครับว่าฝาท่อปูนเนี่ยค่อนข้างจะเก่าและมีรอยแตกหักบริเวณขอบตอนนี้ทางสำนักงานเขตไม่ได้ชี้แจงกับทางสื่อมวลชนนะครับว่าฝาท่อที่เกิดเหตุเป็นฝาท่อประเภทไหนหากเป็น

0: ฝาท่อปูนแล้วนะครับก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายและทรุดตัวลงไปได้จนเกิดเหตุเมื่อวานนี้แต่เบื้องต้นก็ยังคงต้องรอข้อเท็จจริงกับทางสํานักงานเขตที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่ครับ
1: ครับขอบคุณคุณคำคุณนะครับโอ้โหเห็นภาพชัดเจนมากเลยคุณผู้ชมพอมันเกิดเหตุการณ์เนี่ยฝาท่อถูกเปลี่ยน
2: ค
1: ุณคำคุณพาให้เราได้เห็นภาพคือไอ้ที่มันถูกเปลี่ยนเนี่ยลักษณะเป็นเหล็กแต่ไอ้จุดที่มันยังไม่ได้เปลี่ยนนะคุณผู้ชมมันเป็นปูนอ่
3: ะ
1: แล้วต้องแบบว่าทำกากบาทสีแดงไว้เพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะยุบมันจะร่วงไปหรือเปล่า
2: แต่จุดที่เปลี่ยนเป็นเหล็กแล้วเนี่ยอยากให้คุณคำคุณลองไปยืนดูนะแล้วว่าได้ไหมคือแบบหนาตั้ง2นิ้วม
3: ันต้องแข็งแรงสิ
2: ใช่ไหมเพราะมีข่าวนี้ก็นึกถึงเพลงของวงคาราบาว
3: ค่ะ
2: Made in Thailand แล้วมันจะมีท่อนหนึ่งที่ร้องว่าเมืองที่คนตกท่อปรากฏว่าเพลงนี้ออกมาปี2527ครับแล้วช่วงที่ผ่านมาเวลามีข่าวคนตกท่อก็จะมีการพูดถึงเพลงนี้ตลอดปีนี้ก็2569ก็ยังใช้ได้อยู่สำหรับเพลงนี้นะเพลง Made in Thailand กรุงเทพมหานครเมืองที่คนตกท
3: ่อคือตอนที่คุณเชอสารพูดเนี่ยคุณผู้ชมนี่คือพลังบวกเชิงลบหรือเปล่า
2: เอาไม่รู้แต่ว่าจำได้ว่าท่อนที่เขาร้องปุ๊บเมืองที่คนตกท่อปุ๊บคุณเทียรี่เมฆวัฒนาจะร้องต่
1: อ
2: ว่าแบบอย่าไปว่าเขาหน้าอะไรประมาณนี
3: ้คุณก็ฟังเพลงเก่าอยู่นะเอาจริงๆเพลงเก่าแต่ว่าเอามาเปิดบ่อยๆมันก็เลยทำให้คนรุ่นใหม่คนรุ่นหลังเนี่ยรู้จักเพลงนี้ไปด้วยนะ
2: ครับเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยนะครับพาคุณผู้ชมไปที่ถ้ำนาคาอุทยานแห่งชาติภูลังกาฝั่งบึงโขงหลงที่จังหวัดบึงกาฬนะครับช่วงนี้มีฝนตกลงมาในพื้นที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่งดงามมากๆครับอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาฬอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับมีการโพสต์ภาพผ่านทาง Facebook เป็นภาพปรากฏการณ์ทางธรรมชาติดวงตาพญานาคาบนถ้ำนาคาครับซึ่งจุดนี้คุณผู้ชมจะต้องเดินและปีนขึ้นไปเพราะว่าส่วนนี้อยู่ใกล้กับส่วนยอดของภูลังกาซึ่งเป็นช่วงปลายเส้นทางก่อนถึงตัวถ้ำนาคาหลักด้วยระยะทาง 1.5 กิโลเมตรถึง2กิโลเมตรไม่ใช่ขออภัยครับระยะทางในการเดินทางเนี่ย 1.5 ถึง2ชั่วโมงขึ้นอยู่กับสภาพของร่างกายใช้เวลาในการเดินทางเอางี้ดีกว่านะครับคือการเดินขึ้นไปเนี่ยมันเป็นลักษณะของการเดินเท้าเดินสัมผัสธรรมชาติครับอาจจะต้องมีการไต่บันไดมีการดึงเชือกอะไรต่างๆด้วยนะครับถ้าพ้นจุดที่ยากไปแล้วก็จะได้ชมความสวยงามแบบนี้ก็จะเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดบึงกาฬแล้วก็นครพนมครับปรากฏการณ์ความสวยงามทางธรรมชาติแบบนี้เกิดขึ้นจากมีน้ำฝนไปขังอยู่ในหลุมหินธรรมชาติบนลานหินทรายพอกระทบกับแสงแดดจะสะท้อนเป็นประกายคล้ายกับดวงตาขนาดใหญ่ครับหลุมหินดังกล่าวเกิดจากการกัดเซาะตามธรรมชาติความลึกราวๆ 1.5 ถึง 2 เมตรก็จะมีน้ำขังเกือบตลอดทั้งปีแต่ว่าช่วงที่สวยที่สุดครับก็คือหน้าฝนแบบนี้แล้วก็จะมีปริมาณน้ำที่เต็มแอ่งแล้วก็แสงตกกระทบได้ค่อนข้างเหมาะสมทีเดียวส่วนใหญ่ที่จะไปจุดนี้ก็จะมีคนเดินทางไปเพราะว่าเห็นว่าหินที่นี่และหินหลายก้อนจะมีปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจนะครับที่เรียกว่าซันแครกหรือว่ารอยแตกเหลี่ยมคล้ายกับเกล็ดงูเกิดจากหินทรายขยายแล้วก็หดตัวสลับกันจากอุณหภูมิกลางวันกลางคืนที่ต่างกันสุดขั้วร่วมกับการกัดเซาะของลมฝนมานานเป็นหลักล้านปีจนกลายเป็นลวดลายที่หาชมได้ยากบางส่วนก็จะมีมุมเหลี่ยมหินที่คล้ายกับหัวพญานาคพื้นหินก็คล้ายกับเกล็ดพญานาคตามแต่ที่ใครจะจินตนาการกันไปนะครับอุทยานแห่งชาติภูลังกาเป็นเทือกเขากินพื้นที่2จังหวัดก็คือบึงกาฬครับแล้วก็อีกจังหวัดก็คือนครพนมจะมีจุดเช็คอินสำคัญคือถ้ำนาคาส่วนนครพนมจะมีจุดเช็คอินคือถ้ำนาคีซึ่งทททเลือกให้เป็น1ใน10สถานที่ท่องเที่ยวอันซีนนิวแชปเตอร์สเมื่อปี2566เพราะว่าเพิ่งสำรวจพบแล้วก็เปิดให้ชมความสวยงามนะครับมีทั้งทะเลหมอกเพราะว่าด้านบนเนี่ยก็จะเป็นภูเขาสูงนะครับแล้วก็มีประติมากรรมหินทรายล้านปีมีหินรูปทรงแปลกตาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศมีน้ำตกตาดวิมานทิพย์แล้วก็น้ำตกตาดขามด้วยใครที่จะไปเที่ยวต้องวางแผนล่วงหน้านะครับเพราะว่าจะต้องจองคิวผ่านแอป QQ และเปิดให้ขึ้นในช่วงเวลา 6:00 นจนถึง 14:00 นเท่านั้นต้องลงมาก่อน 18:00 นค่าเข้ารวมประกัน40บาทต่อคนโดยมีการจำกัดจำนวนคนขึ้น 1,000 คนต่อวันเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอาไว้นะครับ
3: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณไพฑูรย์

0: ติวิริยพงศ์นะคะเริ่มต้นกันที่ฟุตบอลไทยกันก่อนนะคะ
1: ครับผมนะครับก็วันนี้แล้วนะครับจะได้รู้กันว่าไทยจะได้เข้าชิงหรือเปล่าเพราะว่าฟุตบอลรอบรองชนะเลิศนัด2ก็กำลังจะเริ่มขึ้นและถือเป็นตำแหน่งที่น่าเห็นใจเหมือนกันสำหรับโค้ชฮัสซันทำดีแค่ไหนก็ยังโดนวิจารณ์นะครับเก็บผลชนะก็โดนวิจารณ์นะครับได้นักเตะมาไม่ครบก็โดนวิจารณ์ล่าสุดก็โดนวิจารณ์เรื่องของสไตล์การเล่นว่าไม่เร้าใจนะครับซึ่งโค้ชเองเนี่ยวันนี้มีโอกาสจะแก้ตัวนะครับที่จะซื้อใจกองเชียร์ให้กลับมาเชียร์ทีมชาติไทยกันอีกครั้งนึงนะครับแม้ฮัสซันจะพาทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีนะครับในศึกฟุตบอลอาเซียนครับแต่ก็ยังถูกวิจารณ์ถึงสไตล์การเล่นที่ไม่เร้าใจซึ่งนักวิเคราะห์เกมชื่อดังครับมั่นใจว่าเสียงตำหนิจะลดลงกว่านี้เพราะว่าฮัสซันเริ่มเจอแผนที่ลงตัวสำหรับการทำทีมชาติไทยแล้วครับ
2: 26 semi-final round
1: โค้ชแอนโทนีฮัสซันพร้อมด้วยแพทริกกุสตาฟสันครับเป็นตัวแทนทีมชาติไทยร่วมงานแถลงความพร้อมศึกฟุตบอลอาเซียนครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่จะเปิดสนามราชมังคลากีฬาสถานพบกับทีมชาติสิงคโปร์โดยนัดแรกครับทีมชาติไทยบุกไปกุมความได้เปรียบครับเมื่อไปเอาชนะสิงคโปร์ถึงถิ่น3ประตูต่อ1พร้อมรักษาสถิติของโค้ชฮัสซันในการคุมทีมชาติไทยยังไร้พ่ายอยู่นะครับตอนนี้คุมทีมมาแล้ว10นัดชนะ8เสมอ2ซึ่งโค้ชฮัสซันยอมรับว่าแม้ว่าจะเอาชนะสิงคโปร์มาได้ในเกมแรกแต่ทีมชาติไทยยังมีหลายจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การเล่นสมบูรณ์แบบมากขึ้นโดยเฉพาะการเล่นที่ต้องดุดันมากกว่านี้รวมไปถึงการยิงประตูต้องเฉียบคมมากขึ้นและลดข้อผิดพลาดในบางจังหวะซึ่งที่ผ่านมาตัวเขาพยายามพัฒนาทีมไปข้างหน้าด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนรวมถึงตอนนี้ครับก็อยากให้แฟนบอลชื่นชมนักเตะชุดนี้ที่พยายามทำงานกันอย่างหนักในทุกวันเพื่อพาทีมชาติไทยประสบความสำเร็จแม้จะทำผลงานได้ดีครับแต่ก็ยังมีแฟนบอลบางส่วนที่วิจารณ์ถึงสไตล์การทำทีมของโค้ชฮัสซันแต่ว่าในมุมมองของวิศรุตสินพงพรเจ้าของเพจวิเคราะห์บอลจริงจังมองว่าควรให้เวลาในการสร้างทีมมากกว่านี้ครับเพราะว่าจากเกมชนะสิงคโปร์เชื่อว่าโค้ชฮัสซันเริ่มปรับสไตล์การเล่นของทีมชาติไทยได้ลงตัวขึ้นซึ่งผลงานในเย็นวันนี้ครับจะเป็นตัวชี้วัดว่าทีมชาติไทยจะสอบผ่านหรือไม่ในรายการนี้ครับ
3: ใช่ครับ2เรื่องครับก็คือความสำเร็จความสำเร็จว่าจะไปถึงไหนและเข้าชิงด้วยสไตล์แบบไหนสู้กับคู่แข่งนัดชิงได้ดีแค่ไหนและ2ก็คือค้นพบแนวทางการเล่นหรือเปล่าคือเราต้องยอมรับนะครับว่าฮัสซันเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยยังดูไม่รู้จะไปทางไหนอ่ะไม่รู้จะเล่นเกมคองบอลเล่นเกมเคาน์เตอร์หรืออะไรแต่ว่าครับคือผมเนี่ยดูทีมชาติไทยทุกนัดนะครับแล้วก็เกมล่าสุดที่ชนะสิงคโปร์ 3-1 เนี่ยผมคิดว่าฮัสซันเริ่มจะเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็คือทีมชาติไทยเนี่ยสไตล์การเล่นเนี่ยเกมเคาน์เตอร์แท็กของเราเนี่ยใช้ตัวดาวรุ่งโจมตีอย่างรวดเร็วเนี่ยมีประสิทธิภาพคือผมว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยท่าสันเนี่ยค้นพบแล้วว่าสไตล์การเล่นที่ควรจะเป็นของไทยเป็นแบบไหนรวมกับความสำเร็จถ้าเกิดมันจับต้องได้ไปถึงรอบชิงไปถึงแชมป์เนี่ยผมว่าคราวนี้ไม่มีคำถามแฟนบอลยอมรับแน่นอน
1: สำหรับโปรแกรมรอบรองชนะเลิศนัดที่2ครับจะเตะกันช่วงค่ำวันนี้ครับเวลา20:00 น.ตรงซึ่งตอนนี้บัตรเข้าชมเกมยังเหลืออยู่ทุกโซนแม้ว่าจะมีการปรับราคาลดลง100บาทในทุกโซนแล้วก็ตามครับ
4: บอลเขาก็มีการวิเคราะห์บอกว่าจริงๆแล้วเกมการเล่นของฮัสซันเนี่ยพอดูเรื่องของอาเซียนคัพอ่ะคือแม้ว่าเราจะทำผลงานได้ดีแต่ว่ามันยังดูไม่เร้าใจคือแฟนบอลที่นั่งดูลุ้นไปด้วยเนี่ยคือเขาก็บอกว่ามันลุ้นจนเหนื่อยเกิน
1: เอาใจไม่ถูกนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าฟุตบอลทีมชาติเนี่ยมันไม่เหมือนสโมสรผลการแข่งขันเนี่ยมันต้องมาสำคัญเป็นอันดับหนึ่งนะฮะส่วนเรื่องของการเล่นเร้าใจไม่เร้าใจเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปปรับปรุงแก้ไขกันอีกครั้งหนึ่งส่วนเรื่องของปัญหาแฟนบอลอันนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่ทราบกันก็คือวันนี้มันเป็นเตะกันช่วงของการวันที่มีการทำงานด้วยนะครับรวมถึงสภาพอากาศฤดูฝนแฟนบอลก็เลยอาจจะน้อยลงนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทำยังไงให้แฟนบอลมากขึ้นนะครับอาจจะเหมือนสิงคโปร์หรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่เคยมีประสบการณ์สัมผัสมาเนี่ยสนามกีฬาแห่งชาติของพวกเขาเนี่ยคือมีรถไฟใต้ดินเนี่ยอยู่ตรงนั้นเลยมันเลยทำให้การเดินทางเนี่ยมันสะดวกมากขึ้นแต่ของไทยเนี่ยถ้าสมมติจะทำแบบนี้คือมันต้องสร้างสนามขึ้นมาใหม่ก็ต้องใช้เวลากันอีกสักพักนึงเหมือนกันนะครับนอกเหนือจากเรื่องของฟุตบอลนะครับไปดูผลงานของนักกีฬาไทยในกีฬาชนิดอื่นๆกันบ้างนะครับโดยเฉพาะทีมฟุตบอลหญิงล่าสุดก็ไปทำผลงานได้ดีในการแข่งขันที่อินโดนีเซียด้วยนะครับต่อกันที่ผลงานของนักกีฬาไทยครับเริ่มกันที่ทีมฟุตบอลหญิงชุด U17ยังโชว์ฟอร์มได้ดีครับด้วยการเอาชนะจอร์แดนในเกมอุ่นเครื่องรายการพิเศษที่อินโดนีเซียครับเมอร์เดก้าครับฟุตบอลหญิงรายการพิเศษที่อินโดนีเซียครับทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน17ปีลงเตะนัดที่2ของกลุ่ม B พบกับจอร์แดนซึ่งนัดนี้ครับแข้งชบาแก้วรุ่นเล็กที่เอาชนะทีมอินโดนีเซีย B มาในนัดแรกยังทำผลงานกันได้ดีครับได้ประตูนำเร็วตั้งแต่นาทีที่3จากลูกเตะมุมของกวินธิดากิขุนทศจากนั้นครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกที่ติรัตน์สำโรงหลุดกระดักล้ำหน้าครับเข้าไปยิงให้ไทยออกนำห่างเป็น2ลูก ซึ่งในช่วงครึ่งหลังแม้ว่าไทยจะครองเกมได้เหนือกว่าแต่ว่าทำประตูเพิ่มไม่ได้ครับจบเกมไทยเอาชนะจอร์แดนไป2-0

เก็บ6คะแนนเต็มจาก2นัดรั้งตำแหน่งจ่าฝูงก็ลงเตะเกมที่3ครับพบกับสิงคโปร์ในวันพรุ่งนี้ครับเริ่มแข่งเวลา 15:00 น.เป็นต้นไปครับไปดูผลงานของเจ้าเมดมูฮัมหมัดอุสมันมูซาครับนักฟุตซอลทีมชาติไทยทำประตูให้กับจิมบีคาตาเกน่าต้นสังกัดได้อีกครั้งโดยยิงให้ทีมตามตีเสมอบาร์เซโลนาครับก่อนที่สุดท้ายจิมบีจะเป็นฝ่ายแพ้ไป 1-3 ในเกมอุ่นเครื่องสำหรับอุสมันมูซาครับเพิ่งแจ้งข่าวดีว่าได้ต่อสัญญาอยู่กับจิมบีออกไปอีก2ปีซึ่งล่าสุดได้เดินเรื่องครับพาครอบครัวบินไปใช้ชีวิตด้วยกันที่สเปนเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจะทำให้เจ้าตัวมีสมาธิกับการเล่นมากขึ้นครับต่อมาที่แบดมินตันชิงแชมป์โลกที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียโดยไฮไลท์ของการแข่งวันแรกครับอยู่ที่ประเภทหญิงเดี่ยวที่2นักแบดไทยต้องมาเจอกันเองระหว่างเมซ้ายสุภนิดาเกตทองอันดับ27ของโลกพบกับน้องครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกที่ได้สิทธิ์ลงแข่งครับเนื่องจากมีนักกีฬาถอนตัวผลปรากฏว่าเมซ้ายครับแซงชนะน้องครีมไปอย่างหวุดหวิด2-1เกมคะแนน20-22 21-11และก็21-9ผ่านเข้าไปพบกับมีอาบริสเฟลมือ16ของโลกจากเดนมาร์กในรอบ2ครับส่วนในประเภทหญิงคู่ครับแพทหาไทยทิพย์นิจาดกับกัสจังนาประภากรตุงคาสถานมือ34ของโลกเอาชนะเคิร์สเตนเดวิดกับเมียเตลอสคู่แข่งจากเนเธอร์แลนด์ไป2-0เกมคะแนน21-19และก็21-13ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับปรินอิวานากะกับคิเอะนากาชิมะคู่มือ6ของรายการจากญี่ปุ่นส่วนในประเภทชายเดี่ยวครับเกิดการพลิกล็อกเมื่อฉือยู่ฉีมืออันดับ1ของโลกจากจีนและเป็นแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อปีที่แล้วแพ้ให้กับอายุเชตตีนักกีฬาจากอินเดียเจ้าถิ่นไป1-2เกมคะแนน14-21 21-13และก็19-21ส่งผลให้รายการนี้ครับวิวกุลวุฒิของไทยมีโอกาสลุ้นคว้าแชมป์โลกสมัยที่2ได้มากขึ้นเพราะว่าในศึกชิงแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วที่กรุงปารีสวิวของเราครับผ่านเข้าถึงรอบชิงก่อนจะไปแพ้ให้กับฉือยู่ฉีอย่างน่าเสียดายนะครับก็การตกรอบของฉือยู่ฉีเนี่ยนอกจากทำให้วิวมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์มากขึ้นโอกาสที่วิวจะขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกก็มีมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่ารายการนี้เนี่ยอาจจะต้องลุ้นกันหนักนิดนึงนะครับเพราะว่ามือดีๆก็มีหลายคนเหมือนกันนะฮะอ่ะเมื่อกี้เห็นพูดถึงเรื่องของพี่แอดคาราบาวอัปเดตผลงานกับเขากันนิดนึงนะครับล่าสุดก็มีการแต่งเพลงขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้กำลังใจนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมด้วยนะครับแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติครับแต่งและร้องเพลงเชิญชวนแฟนๆกีฬาชาวไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับ

0: นี่ก็คือเสียงร้องเพลงส่งใจไทยถึงนาโกย่าครับของคุณแอดคาราบาวหรือว่ายืนยงโอภากุลศิลปินแห่งชาติที่แต่งและร้องเองครับเพื่อเชิญชวนคนไทยช่วยกันส่งใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยจำนวน694ชีวิตจาก42ชนิดกีฬาระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ครับที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสำหรับเพลงนี้ครับนายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยบอกว่าตัวเขานะครับเป็นเพื่อนกับคุณแอดคาราบาวมานานแล้วนะครับก็เลยขอให้ช่วยแต่งเพลงมาส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยซึ่งคุณแอดคาราบาวครับก็แต่งและร้องให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเลยครับ
1: แล้วก็เพลงก็จะเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเพลงนี้ทางคุณยืนยงได้กรุณาแต่งให้โดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับแล้วก็จะร่วมส่งใจไปเชียร์ด้วยนะครับทางโอลิมปิกตัดสินใจว่าอยากจะขอให้มีการออกทางสื่อทีวีด้วยนะครับซึ่งทางโอลิมปิกจะทำเรื่องไปขอตามหน่วยงานต่างๆแล้วท่านจะกรุณาไปตัดต่อทำเป็นวิดีโอพรีเซนเทชันทางคณะกรรมการโอลิมปิกนะจะมีท่านธนาชัยประสิทธิ์เป็นประธานในการพิจารณา
0: สำหรับส่งใจไทยถึงนาโกย่าครับหลังจากได้เปิดไปคาดว่าหลังจากนี้เราจะได้ยินกันบ่อยขึ้นจนคุ้นหูแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับขณะนี้คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยมีเพียงเสียงร้องเท่านั้นยังขาดภาพประกอบซึ่งก็ไม่แน่ครับอนาคตอาจมีแนวคิดจัดประกวดให้มีการตัดต่อภาพให้เข้ากับเนื้อหาเพลงด้วยโดยในการแข่งขันเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นกีฬาชนิดแรกครับที่นักกีฬาไทยลงแข่งก็คือฟุตบอลหญิง

0: ะแข่งกันในวันที่14กันยายนนี้เวลา 19:30 นโดยจะลงสนามพบกับทีมญี่ปุ่นเจ้าภาพส่วนฟุตบอลชายครับจะเริ่มแข่งกันในวันที่16กันยายนเวลา 16:00 นไทยพบกับคีกิสถานนะครับแข่งกันที่สนาม Toyota Stadium ครับ
1: แสดงว่าขาด MV เสียงร้องมีแล้วเหลือ MV
0: ครับผมใครสนใจก็ลองส่งไปประกวดกันดูได้นะฮะไม่แน่เหมือนกันผลงานของตัวเองเนี่ยอาจจะได้เปิดทั่วประเทศในช่วงของเอเชียนเกมด้วยนะฮะพูดถึงเอเชียนเกมนะครับไปอัปเดตเรื่องของตะกร้อไทยกันนิดนึงแล้วกันก่อนหน้านี้ที่มีโดนลงโทษแบนไป8คนนะครับล่าสุดก็มีการประกาศบทสรุปออกมาเป็นที่เรียบร้อยไม่ถูกแบนแต่เป็นการจ่ายเงินค่าเสียหายแทนนะครับเป็นจำนวน 1.8 ล้านบาทก็ต้องบอกว่าเป็นบทเรียนราคาแพงจริงๆนะ 1.8 ล้านบาทนะครับก็ถือว่าทำให้นักกีฬาไทยเนี่ยได้แข่งแล้วนะครับแต่ว่าแนะนำไว้นิดนึงแล้วกันว่าการ walk out เนี่ยควรจะเป็นกรณีสุดท้ายนะใช้ได้ก็ต่อเมื่อกองเชียร์คู่แข่งเนี่ยวิ่งลงมาในสนามเท่านั้นนะฮะอันนั้นเนี่ยก็ถือเป็นการรักษาชีวิตตัวเองเอาไว้ก่อนนะครับพูดถึงเรื่องของเอเชียนเกมนะครับก็พูดถึงกีฬาตะกร้อก็ไปดูเรื่องของนักกีฬาเยาวชนกับการใช้กีฬาตะกร้อเนี่ยพัฒนาชีวิตตัวเองกันด้วยนะครับความฝันในการมีชื่อติดทีมชาติไทยครับถือเป็นเป้าหมายของนักกีฬาทั่วเมืองไทยรวมไปถึงนักตะกร้อในโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกที่ต้องการใช้กีฬาครับสร้างอนาคตของตัวเองและครอบครัวครับการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเฉลี่ยวันละ5ชั่วโมงครึ่งครับเป็นสิ่งที่ทีมงานสตาฟโค้ชนำโดยโค้ชแม็กเทพศิรินทร์เพชรดาและโค้ชต้นรัฐพลพันดูดีที่เน้นย้ำเรื่องระเบียบวินัยความขยันในการฝึกซ้อมกีฬานะครับรวมไปถึงการเรียนหนังสือให้กับนักตะกร้อชายทีมโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกระดับชั้นตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน46คนโดยนักกีฬาส่วนใหญ่ครับเป็นเด็กท้องถิ่นและมีเด็กในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างที่ต้องการใช้กีฬาเป็นใบเบิกทางคุณภาพชีวิตของตัวเองและครอบครัวนอกจากนี้ครับยังมีเตอร์พิชยะศรีตะเขตนักเรียนชั้นม.6จากอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดอุบลราชธานีที่ต้องนั่งรถทัวร์นานเกือบ11ชั่วโมงได้ล่าความฝันไกลถึงพิษณุโลกครับต่อเนื่องมานานถึง5ปีก่อนจะคว้าแชมป์ตะกร้อชายหาดกีฬาเยาวชนแห่งชาติฉลามเยาวชนเกมจังหวัดชลบุรีเมื่อปีที่แล้วโดยหวังใช้กีฬาเป็นใบเบิกทางอนาคตในการศึกษาต่อชั้นอุดมศึกษาต่อไปครับ
2: ติดตามทางแบบทางเพจในเฟซครับก็เลยแบบมาที่นี่ครับ
3: เป็นไงพอมาที่นี่เป็นแป้ง
2: ได้ทุกอย่างครับแบบสอนให้เราแบบมานี่ก็รู้จักกับเพื่อนใหม่ๆครับแล้วก็ได้ศึกษาเราเรียนแบบอะไรแบบที่แบบใหม่ๆครับอยากไปเรียนครูครับอยากโตไปแล้วเป็นแบบทำอาชีพครูครับได้สอนเด็กๆครับแล้วก็นำแบบประสบการณ์ที่เราเคยเรียนมาครับเอาไปส่งเสริมให้กับเด็กที่แบบเขายังไม่เคยได้รับครับฝากบอกคนทั้งบ้านด้วยครับเด้อฝากให้กำลังใจผมเลยด้วยครับผมกับคิดหอดร้ายครับว่าได้กลับบ้านมาดุลแล้วครับปีเทอมนี้กับว่าได้กลับครับไปแข่งอยู่กรุงเทพครับครับฝากให้กำลังใจนั่นด้วยครับ
4: ก็คือเด็กที่มาอยู่กับเราส่วนมากเขาจะบางคนที่ไปสอบจากที่อื่นมาไม่ติดเราก็มาพิจารณาอีกทีว่าเด็กคนนี้สามารถไปต่อได้ไหมต่อยอดได้ไหมเราก็ต้องมีข้อตกลงกับเขาว่าเออเรามาอยู่ที่นี่นะเราไม่ใช่ทีมที่เป็นทีมบิ๊กเนมนะครับแต่เราอาศัยว่าเราขยันในการฝึกซ้อมเพื่อที่จะพัฒนาพวกเขาเหล่านี้ครับอันนี้ต้องอยู่ที่ตัวเด็กด้วยครับถามว่ามีโอกาสไหมเด็กทุกคนคือเป้าหมายเขาคืออยากติดทีมชาติแน่นอนอยากติดทีมชาติแน่นอนเพราะมันเดินทางมาสายนี้ทุกคนอยากติดทีมชาติแต่ต้องอยู่ที่การซ้อมของเขาวินัยของเขาซึ่งเรื่องนี้เราผมกับอาจารย์ต้นคือปลูกฝังเด็กๆพวกนี้ตลอดเพราะว่าผมเองก็กับอาจารย์ต้นก็คือใช้ชีวิตอยู่โรงเรียนกีฬามาตั้งแต่เป็นนักเรียนจนมาได้เป็นครูที่โรงเรียนกีฬานี่ครับ
0: ปัจจุบันโรงเรียนกีฬาอบจ.พิษณุโลกครับมีนักเรียนทั้งหมด412คนจาก7ชนิดกีฬานำโดยตะกร้อฟุตบอลฟุตซอลวอลเลย์บอลมวยกรีฑาและเปตองโดยเปิดรับเยาวชนที่มีทักษะพิเศษด้านกีฬาที่มีความมุ่งมั่นอดทนมาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ด้วยทุนเรียนฟรีครับพร้อมด้วยที่พักและอาหารฟรีทั้งหมดเพื่อเป็นแหล่งสร้างนักกีฬาทีมชาติไทยรวมไปถึงในการสร้างคนดีสู่สังคมต่อไปครับก็สำหรับตะกร้อเองเนี่ยก็เป็นกีฬาที่ไทยโด่งดังมานานแล้วนะครับรวมถึงล่าสุดเนี่ยก็มีชาวต่างชาตินะครับทั้งญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้หลายคนเนี่ยคือสนใจกีฬาตะกร้อแล้วก็ควักเงินของตัวเองเนี่ยเพื่อมาศึกษาเรียนตะกร้อที่ไทยโดยตรงเลยนะครับ
1: ไม่ใช่แค่มวยนะตะกร้อก็ด้วยนะคร
5: ับ ใช่ครับก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกทางนึงเหมือนกันนะครับกีฬาบ้านเรานะครับหมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปคุยข่าวออนไลน์กันต่อกับรายการไม่ตกข่าว 8โมงเช้าทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทย PBS นะครับช่วงนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ

0: จานนี้จานไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
2: ไทย PBS Selected Series พบความบันเทิงคุณภาพละครแห่งศรัทธาความฝันและการต่อสู้ของสตรีผู้มาก่อนการบุษบาลุยไฟกลับมาให้ชมอีกครั้ง
3: ไม่เคยพบเคยเห็นที่เป็นผู้หญิงอยากอ่านหนังสือ
4: ฉันอยากบอกบทเป็นฉันคุณพ่อฉันมาก
2: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3
5: ยินดีต้อนรับเข้าทำงานวันแรกครับ
6: แล้วใครอ่ะฉันติดต่อให้เอาปะ
7: ฉันน่าเสียดายแทนพี่ต้นหลิวมากมากที่พลาดตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาด
8: My Heartbeat สเต็ปรักตลายเธอทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 นเริ่มวันเสาร์ที่22สิงหาคมนี้ทางไทย PBS
9: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริงไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพใน6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS
10: หลับตาเธอเป็นนางฟ้าลืมตาเห็นหน้าผู้ชายไม่ซ้ำกัน
11: เวลาพาลูกค้าเข้าไปทำข้างที่นอนลูกก็ร้องไห้ไป
10: เธอหลับฝันอยากเป็นนางฟ้าตื่นมาเธอเป็นนางฟ้าตกสวรรค์
12: มองปัญหาเดิมๆด้วยมุมมองใหม่
13: เขาไม่ได้ถูกนับว่าเป็นคนมีกฎหมายไปกดทับเขาที่เขาเป็นคนผิดกฎหมายเป็นอาชญากร
14: สามัญชนคนไทยตอนโสเภณีตลอดกาลเริ่มตอนแรกวันอังคารที่18สิงหาคม 21:30 นทางไทย PBS

รัฐบาลนี้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในปี2569สว.เลือกปี2567เพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับรัฐบาลนี้